0: ็ได้เลยรวมทั้งเด็กๆปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมกันเลยนะครับ alright let's have a look at the first picture let's have a look at first picture can you guess what's the matter with her เด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเป็นอะไรเอ่ยมีอาการเป็นไงครับนะครับปวดหัวนะครับเด็กๆอ่านคำพูด อ่านคำพูดลูก headache
1: Headache.
0: เห็นไหมครับคำนี้นะครับมาจากสองคำคือคำว่า head กับคำว่า ache head อะไรลูก
1: ห
0: ัวหรือศีรษะของเรานั่นเองนะครับใส่ ache ก็ไปอ่านว่า headache นะครับแปลว่าปวดหัวนั่นเองนะครับอีกครั้งลูก headache แปลว่าปวดหัวนั่นเองนะครับ nextผู้หญิงคนนี้เขามีอาการอะไรลูกไอแล้วทำให้อะไรมีอาการอะไรเจ็บคอใช่ไหมคำนี้เด็กๆการทำคุณลูก sore throat
1: sore
0: throat
1: sore throat
0: แปลว่าอาการเจ็บคอนั่นเองนะครับ could you please spell the wordsore throat เด็กๆลองสะกดคำว่า sore throat ให้ขวัญฟังหน่อยสิลูก

0: อ่านว่า sore throat again please sore throat แปลว่าอาการเจ็บคอนั่นเองนะครับ next what's the matter with her เด็กๆลองบอกก่อนสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยเขามีอาการยังไงอะไรลูกปวดฟันนะครับเราจะใช้คำว่า toothache ทีนี้เห็นไหมครับมีคำสองคำอีกแล้วก็คือคำว่า tooth กับคำว่า ache tooth แปลว่าอะไรลูกแปลว่าฟันใช่ไหม ache ก็คือการเจ็บป่วยถ้ารวมกัน toothache แปลว่าปวดอะไรลูกปวดฟันนั่นเองนะครับอีกครั้งลูก toothache Could you please spell the word toothache?
1: T-O-O-T-H-A-C-H-E.

0: Bluetooth. Louder. Very good. Toothache. นะครับต่อมาภาพนี้เขาน่าจะเป็นอะไรครับ What's the matter with her? หนาวเราหนาวเยอะๆเนี่ยเราเป็นอะไรมีอาการเป็นไงเป็นหวัดใช่ไหมครับคำนี้นะครับก็คือคำว่า cold เด็กๆอาจจะพูดลูก cold
1: cold
0: cold cold แปลว่าอะไรลูกหนาวใช่ไหมและอีกความหมายหนึ่ง cold นะครับแปลว่าอาการอะไรด้วยได้ด้วยลูกเป็นหวัดนั่นเองนะครับเป็นหวัดนะครับมีอาการเป็นหวัดนะครับแปลว่าหนาวก็ได้นะครับหรือว่าเป็นหวัดก็ได้อีกครั้งลูก
1: cold
0: coldดูซิผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรเป็นอะไรลูกเป็นไข้นั่นเองนะครับเป็นไข้เด็กๆอ่านคำลูก fever
1: fever
0: fever
1: fever
0: มีไข้นั่นเองนะครับมีไข้อาการมีไข้นะครับก็คือ fever ต่อมาลองเดาดูสิครับว่านั่นจะเป็นอะไรเอ่ยอะไรลูกปวดท้องใช่ไหมคำว่าปวดท้องภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า stomach ache
1: stomach ache
0: stomach ache
1: stomach ache
0: อาการปวดท้องนั่นเองนะครับ Could you please spell the word stomach ache
1: yes
0: Very good. Stomachache นะครับแปลว่าการปวดท้องนั่นเอง And then What's the matter with her? Can you guess? เด็กๆลองเดาดูสิครับว่าเขาน่าจะมีอาการเป็นยังไงเอามือหุดจับที่หูไว้เนี่ยปวดอะไรปวดตรงไหนนะครับมีอาการปวดหูนะครับเราจะพูดว่าEarache แปลว่าการปวดหูนั่นเองเด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่าสาเหตุอาการที่ปวดหูเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้จากอะไรบ้างลองเดาดูสิครับว่าทำไมเราปวดหูเพราะอะไรอะไรครับบางทีนะครับเราแคะใช่ไหมแคะหูเราบ่อยๆเนี่ยมันเกิดอาการอักเสบได้นะครับก็เกิดอาการปวดหูนะครับในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า earache นั่นเองนะครับ ทีนี้ในช่วง let's learn ของวันนี้เด็กๆครับเราจะมาเรียนการถามตอบอาการเมื่อสักครู่เราได้เรียนถึงอาการไปแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการถามตอบอาการนะครับว่าคุณอาการคุณเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วเวลาการตอบเราจะตอบได้ว่าอย่างไรถ้าเราบอกว่าเราไม่สบายเราเจ็บคอนะครับเราปวดท้องนะครับภาษาอังกฤษเราจะสามารถพูดได้ว่าอย่างไรและแน่นอนว่าเมื่อพอเราได้ยินนะครับว่าเพื่อนป่วยไม่สบายเราจะต้องตอบโต้กลับว่าอย่างไรลูกลองบอกขวัญสิ I am sorry นะครับ very good เดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างประโยคกันนะครับทีนี้เด็กๆลองดูสิครับว่าในรูปเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาน่าจะมีอาการเป็นอย่างไรครับอะไรลูกปวดฟันนะครับทีนี้ถ้าเราจะถามว่าคุณมีอาการเป็นอย่างไรในภาษาอังกฤษนะครับเด็กๆปลายทางครับเราสามารถถามได้ว่า What's the matter with you เด็กๆอ่านตามครูลูก What'sThe matter with you คำถามนี้แปลว่าคุณมีอาการเป็นอย่างไรนะครับเราจะใช้ถามเมื่อเราพบอะไรลูกพบเจอเพื่อนที่มีอาการป่วยนะครับอีกครั้งนึงลูก
1: What's
0: the matter
1: with you
0: What's the matter with you
1: What's
0: รู้สึกว่าวันนี้เสียงเบาใช่ไหมแสดงว่าไม่อยากได้คะแนนเอาใหม่ลูก What's the matter with you
1: What's the matter with you
0: ใครบอกได้บ้างครับว่าประโยคคำถามนี้แปลว่าอะไรครับคุณคุณเป็นอะไรคุณมีอาการเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ผู้หญิงคนนี้เขามีอาการเป็นยังไงลูกบอกขวัญสิปวดฟันนะครับเราก็สามารถตอบได้ว่า I have got เด็กๆอ่านตามครูลูก I have got
1: I have got
0: แล้วตามด้วยอาการที่เราเป็นอยู่ในที่นี้ปวดฟันเราก็สามารถพูดได้ว่า I have got a toothacheแปลว่าฉันมีอาการปวดฟันนะครับเด็กๆจะสังเกตได้ว่าเมื่อสักครู่ครูอ๋อนนำเสนอคำศัพท์มี article อยู่ข้างหน้าไหมไม่มีนะครับแต่เวลาที่เราบอกอาการนะครับเราจะต้องมี article อยู่ข้างหน้าอาการต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่น a toothache นะครับเอาใหม่ลูกถ้าเราจะบอกว่าเรามีอาการปวดฟันเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรครับพร้อมกัน 1 2 3 goI have got toothache. Again, please.
1: I have got toothache.
0: แปลว่าฉันมีอาการอะไรลูกปวดฟันนะครับทีนี้พอเราได้ยินอาการเพื่อนแล้วเนี่ยเราจะต้องแสดงความอะไรออกไปลูกความเสียใจนะครับดังเช่นประโยคที่ปรากฏอยู่นะครับเราจะอ่านว่า I'm sorry,
1: to hear that
0: I'm sorry
1: to hear
0: that ประโยคนี้เป็นการแสดงความเห็นอกเห็นใจนะครับความเสียใจที่ได้รับรู้อาการของเพื่อนที่เป็นอยู่นั่นเองนะครับอีกครั้งหนึ่งลูกถ้าเราจะถามว่าคุณมีอาการเป็นอย่างไรเด็กๆลองถามพร้อมกันสิลูก1 2 3 go
1: What's the matter with you
0: นะครับแปลว่าคุณมีอาการเป็นอย่างไรบ้างนะครับทีนี้ถ้าเราจะบอกว่าฉันปวดฟันนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าอะไรลูกเราจะตอบว่าอย่างไรครับ1 2 3 goI have got a toothache นะครับแปลว่าฉันปวดฟันนั่นเองทีนี้พอเราได้ยินอาการเพื่อนที่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราจะต้องแสดงความเสียใจเด็กๆลองบอกประโยคแสดงความเสียใจสิครับว่าเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรครับ
1: I'm sorry to hear that
0: Very good I'm sorry to hear that Again please พร้อมกัน1 2 3I'm sorry to hear that นะครับแปลว่าเสียใจที่ได้ยินข่าวแบบนี้นะครับต่อไปเด็กๆดูสิครับว่าภาพนี้ผู้ชายคนนี้เขาเป็นอะไรครับปวดท้องลองถามพร้อมกันสมมติว่าผู้ชายคนนี้เป็นครูอั๋นครูอั๋นกำลังปวดท้องอยู่เด็กๆถามครูอั๋นพร้อมกันลูกว่าครูอั๋นมีอาการเป็นอย่างไร 1 2 3 goนะครับอีกครั้งหนึ่ง one two three go
1: What's the matter with you
0: What's the matter with you นะครับแปลว่าคุณมีอาการเป็นอย่างไรครูอันบอกว่าครูอันปวดท้องครูอันก็สามารถพูดได้ว่า I have got อะไรลูกลองช่วยครูอันหน่อยสิอะไรครับa stomach ache นะครับครูอันก็สามารถพูดได้ว่า I have got a stomach ache นะครับครูอันมีอาการปวดท้องทีนี้พอเด็กๆได้รับรู้แล้วว่าครูอันปวดท้องเด็กๆจะแสดงความเสียใจอย่างไรลูกพร้อมกัน 1 2 3 go
1: I'm sorry to hear that
0: Very good I'm sorry to hear that นะครับต่อไปทีนี้สมมติว่าเด็กๆนะครับมีอาการจนเจ็บคอตอนนี้เด็กๆเจ็บคอใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณครูอันจะถามแล้วนักเรียนลองตอบดูซิว่านักเรียนมีอาการเจ็บคอภาษาอังกฤษเราจะตอบว่าอย่างไรครูอันถามว่า What's the matter with you? พร้อมเด็กๆปลายทางด้วยนะครับเด็กๆปลายทางช่วยตอบด้วยนะครับ What's the matter with you? เด็กๆตอบพร้อมกันว่ามีอาการเจ็บคอ One, two, three, goVery good. อ่านคำลูก sore throat.
1: Sore throat.
0: sore throat. ทีนี้เอาใหม่ I have got a sore throat. พร้อมกัน One, two, three, go.
1: I have got a sore throat.
0: แปลว่าฉันมีอาการเจ็บคอนะครับไอจนเจ็บคอเลยพอขวัญได้ยินปุ๊บขวัญต้องตอบว่า I am sorry to hear that. I'm sorry to hear that นะครับก็เสียใจที่ได้ยินแบบนี้นะครับทีนี้ต่อไปยังมีอีกทีนี้เดี๋ยวครูอันถามบ้างสมมติว่านักเรียนมีอาการปวดหัวปวดศีรษะครูอันถามว่า What's the matter with you? What's the matter with you? เด็กๆตอบว่าอย่างไรลูกลองบอกครูอันสิปวดหัวก็คือ a headache นั่นเองนะครับเอาใหม่ลูก one two three go
1: I have
0: got a headache นะครับครูหวานก็ตอบว่า I'm sorry to hear that I'm sorry to hear that นะครับต่อไปทีนี้สมมติว่าครูหวานไม่สบายนะครับครูหวานไม่สบายเด็กๆลองถามครูหวานดูสิครับว่าครูหวานเป็นอะไร one two threeพร้อมกันลูก one two three go เอาใหม่พร้อมกันครับรวมทั้งเด็กๆปลายทางด้วยนะครับ one two three go what's the matter with you ขวัญบอกว่าขวัญเป็นไข้นะครับขวัญก็สามารถตอบได้ว่า I have got a cold แปลว่าเป็นไม่สบายเป็นหวัดนั่นเองนะครับพอเด็กๆได้ยินคุณครูอันเป็นหวัดแล้วเด็กๆควรจะตอบว่าอย่างไรลูก
1: I'm sorry to hear that
0: นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฝึกทำแบบฝึกหัดกันดูดีกว่านะครับหลังจากที่เราได้เรียนไปสักครู่นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดนะครับเดี๋ยวครูอันขอทวนนิดนึงว่าถ้าเราจะถามนะครับถึงอาการนะครับว่าคุณมีอาการเป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นกับคุณเราจะถามว่าอย่างไรครับ1 2 3พร้อมกันลูก
1: What's the matter with you
0: นะครับทีนี้วิธีการตอบเราก็สามารถตอบว่า I have got แล้วก็ตามด้วยอาการที่เป็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับแบบฝึกหัดในวันนี้นะครับจะมี2หน้านะครับคำสั่งนะครับเขาให้นักเรียนนะครับเติมคำตอบลงไปนะครับในช่องว่างให้ถูกต้องเดี๋ยวเราไปดูข้อ1กันเลยลูกก่อนที่จะไปดูข้อ1คุณครูอันมีคำศัพท์มาให้นะครับมีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาทวนไปพร้อมกันเลยคำแรกเด็กๆครับลองอ่านให้ครูอันฟังหน่อยครับอ่านว่าอะไรครับพร้อมกันลูก1 2 3 go
1: headache
0: very good คำที่2Sore throat ที่แปลว่าเจ็บคอนะครับ headache ที่แปลว่าปวดศีรษะต่อไปคำที่3
1: toothache
0: ปวดฟันลงมาตรงนี้ลูก
1: stomachache
0: นะครับที่แปลว่าปวดท้องต่อไปครับคำสุดท้าย
1: cold
0: นะครับที่แปลว่าเป็นหวัดเอาละเดี๋ยวเรามาดูภาพแรกข้อ1เดี๋ยวดูเป็นตัวอย่างลูกข้อ1เขาเป็นอะไรลูกเขาจับเอามือจับตรงแก้มแสดงว่าเขาน่าจะเป็นอะไรลูกปวดฟันนะครับทีนี้เรามาถามพร้อมกันก่อนลูกทั้งเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางถามพร้อมกันว่าเขาเป็นอะไร1 2 3พร้อมกันลูก
1: What's the matter with you
0: What's the matter with you วิธีการตอบนะครับ I have got a แล้วตามด้วยอาการที่เขาเป็นนะครับในที่นี้เขาเป็นอะไรลูกปวดฟันแล้วก็ต้องใส่คำว่าอะไรลูก tooth อะไรครับtoothache นะครับทีนี้พอเราได้ยินเพื่อนมีอาการเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเราสามารถพูดต่อได้ว่าอะไรครับพร้อมกัน
1: I'm sorry to hear that
0: นะครับโอเคเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูอันจะให้เวลานักเรียนทำแบบฝึกหัดตรงนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: โอเคเด็กๆครับเป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่ไปทำมาแล้วเสร็จไหมลูก Have you finished? Okay, now let's have let's check the answers นะครับเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบกันครับข้อ1เด็กๆครับเดี๋ยวเรามาถามไปพร้อมกันว่าเขามีอาการเป็นอย่างไรนะครับเด็กๆช่วยถามครูอ่ะนะครับ 1 2 3 go matter with what's the matter with you นะครับทีนี้วิธีการตอบเรามาดูซิว่าเราจะตอบว่าอย่างไรในเมื่อที่เรามีอาการปวดฟันพร้อมกันลูก 1 2 3 goGot a toothache นะครับถูกไหมลูกทีนี้เราแสดงความเสียใจหน่อยสิครับ One, two, three, go. I'm sorry to hear that นะครับ I'm sorry to hear that มีใครถูกบ้างลูกยกมือสิโอเค nextต่อไปภาพที่2ครับเด็กๆดูอาการก่อนครับว่าเขาเป็นยังไงอาการมีอาการยังไงครับ
1: ปวดท
0: ้
1: อง
0: นะครับเดี๋ยวคุณครูอันจะถามแล้วให้นักเรียนตอบนะครับครูอันถามว่า What's the matter with you? What's the matter with you? เด็กๆลองตอบให้ครูอันฟังสิลูกVery good stomachache นะครับ I have got a stomachache นะครับแปลว่ามีอาการปวดท้องนะควรก็พูดต่อว่า I am sorry to hear that I'm sorry to hear that นะครับต่อไปภาพนี้นะครับมีอาการเป็นอย่างไรลูกบอกควรสิเจ็บคอใช่ไหมทีนี้เด็กๆช่วยถามครูอันหน่อยว่าควรเป็นอย่างไรพร้อมทั้งเด็กๆปลายทางด้วยนะครับ One two three goครูอันก็บอกว่า I have got a sore throat I have got a sore throat แปลว่ามีอาการเจ็บคอนั่นเองเมื่อเด็กๆได้ยินครูอันป่วยแล้วนักเรียนต้องทำยังไงลูก I'm sorry to hear that นั่นเองนะครับต่อไปข้อต่อไปลูกมาดูซิว่าผู้หญิงคนนี้ก็เป็นอะไรครับน่าจะเป็นอะไรเป็นไข้เป็นหวัดใช่ไหมทีนี้ดูข้อ B ข้อ B เนี่ยประโยคทั้งประโยคหายไปเลยลูกเขาไม่ให้ I have got มาละนะครับเด็กๆจะต้องเขียนเองนะฮะเดี๋ยวคุณครูอันจะถามแล้วเด็กๆลองตอบเป็นประโยคเต็มให้ครูอันฟังหน่อยนะครับว่าเด็กๆได้เขียนประโยคไปว่าอย่างไรนะครับครูอันจะถามแล้วนะ What's the matter with you What's the matter with you เด็กๆลองตอบสิครับvery good เก่งมาก I have got a cold I have got a cold นะครับเด็กๆครับพอนักเรียนตอบแล้วคุณครูก็ต้องตอบกลับไปนะครับว่า I'm sorry to hear that ขอแสดงความเสียใจด้วยที่มีอาการป่วยนะครับทีนี้มาดูข้อต่อไปประโยคหายไปทั้ง2ประโยคเลยนะครับประโยค B กับประโยค A นะครับทีนี้เดี๋ยวคุณครูอันจะถามเด็กๆนะครับแล้วเรียนกลองตอบนะครับว่า

0: ข้อ B เนี่ยควรจะตอบว่าอย่างไร
1: ครูถามว่า What's the matter with you? What's the matter with you? เด็กๆตอบว่าอย่างไรลูก 1 2 3 go I have got a headache นั่นเองนะครับแล้วประโยค A ล่ะเด็กๆคิดว่าครูหวันน่าจะตอบว่าอะไรครับพร้อมกันI'm sorry to hear that นั่นเองนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวนะครับให้นักเรียนเนี่ยได้ตรวจคำตอบสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยเวลาตรวจคำตอบสักครู่หนึ่งนะครับ

ทีนี้ครับสำหรับเด็กๆปลายทางนะครับรบกวนครูปลายทางช่วยตรวจคำตอบนะครับแล้วก็ความถูกต้องให้กับนักเรียนด้วยนะครับทีนี้มาถึงช่วงสรุปบทเรียนของวันนี้แล้วนะครับเด็กๆครับลองบอกขวัญหน่อยครับว่าวันนี้เราได้เรียนเรื่องอะไรไปอาการนะครับแล้วก็การถามตอบนะครับทีนี้อาการเนี่ยมีอาการอะไรบ้างที่เท่าที่เด็กๆจำได้ลองบอกขวัญเป็นภาษาอังกฤษครับheadache very good คำว่าอะไรอีกลูก cold sore throat headache stomach ache very good ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีคำว่าอะไรบ้างทีนี้ในบทสรุปคุณครูอั๋นจะให้นักเรียนเนี่ยบอกคำศัพท์นะครับแต่เป็นคำศัพท์ที่ยังไม่สมบูรณ์ให้นักเรียนช่วยเติมนะครับตัวอักษรที่หายไปให้คุณครูหน่อยนะครับมีทั้งหมดกี่คำดูซิมีทั้งหมด5คำนะครับ5อาการซึ่งให้แต่ละกลุ่มช่วยกันลูกเขียนให้เป็นคำที่สมบูรณ์และเดี๋ยวคุณครูอั๋นจะสุ่มถามแต่ละกลุ่มโอเคไหมครับอันดับแรกเลยก็คือให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันเติมตัวอักษรที่หายไปนะครับให้สมบูรณ์ทั้ง5คำเลยนะครับแล้วเดี๋ยวคุณครูอั๋นจะถามรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะครับให้นักเรียนเนี่ยเติมตัวอักษรที่หายไปนะครับเดี๋ยวคุณครูอั๋นจะสุ่มถามนะครับให้เวลาตรงนี้สักครู่นึงเดี๋ยวคุณครูจะเรียกครับ

0: เด็กๆพร้อมไหมลูก
1: พร้อมค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะครับคำศัพท์คำแรกคุณครูขอกลุ่ม4 group 4ให้นักเรียนลองเติมตัวอักษรที่หายไปสะกดให้คุณครูฟังหน่อยครับว่ามีตัวอะไรบ้างเริ่มเลยครับ
1: TOOTHACHE
0: อ่านว่า
1: toothache
0: very good ปรบมือเพื่อนหน่อยลูกก็คือตัว OO นั่นเองนะครับที่หายไป toothache ต่อไปนะครับภาพนี้อาการนี้นะครับครูขอกรุ๊ป numberโฟไปแล้วใช่ไหม number 5
1: cold
0: cold cold แปลว่า
1: หนาวหรือป่วย
0: หนาวหรือป่วยปรบมือเพื่อนหน่อยต่อไปนะครับnumber ต่อไปอาการต่อไปนะครับคุณครูขอ number group number 2 ลองบอกคุณครูหน่อยสิครับว่าตัวอักษรอะไรหายไป
1: has e a d a c has e
0: อ่านว่าอะไรลูก headache อะไร headache very good แปลว่าอะไรลูก headache ปวดหัวปรบมือเพื่อนหน่อยต่อมาอาการต่อมาครับครูอันขอ group number 3 S
1: O R E T H R O A T sore throat
0: sore throat ที่แปลว่า
1: เจ็บคอ
0: เจ็บคอปรบมือครับต่อไปกลุ่มที่ยังไม่ได้นำเสนอคือกลุ่มที่1นะครับโอเคเชิญเลยครับ
1: S T O M A C H A C H E
0: อ่านว่า
1: stomach ache
0: very good stomach ache อ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยแปลว่าปวดท้องนั่นเองนะครับทีนี้เรานะครับยังได้เรียนเกี่ยวกับประโยคที่เราบอกถึงการป่วยต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นในภาพที่ปรากฏปวดท้องใช่ไหมครับถ้าเราบอกว่าฉันมีอาการปวดท้องเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรพร้อมกัน 1, 2, 3, go
2: I have stomach ache
0: stomach ache แปลว่ามีอาการปวดท้องนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราเป็นหวัดล่ะลูกI have got a cold นั่นเองนะครับแปลว่าป่วยเป็นหวัดทีนี้เดี๋ยวนะอย่าเพิ่งอ่านนะเดี๋ยวคุณครูอันจะให้นักเรียนยกมือนะครับแล้วก็อ่านให้ครูอันฟังแล้วเอาคะแนนไปนะครับอาการปวดหัวถ้าเราจะบอกว่าฉันมีอาการปวดหัวภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ว่าอย่างไรครับยกมือโอเคเพิร์ธI have got a headache ปรบมือเพื่อนหน่อยถูกต้องนะครับเพราะว่ามีอาการปวดหัวนั่นเองนะครับ ทีนี้เอาละนอกจากนี้เรายังได้เรียนการถามตอบอีกด้วยนะครับเด็กๆลองบอกครูอั๋นสิครับว่าถ้าเราจะถามอาการเพื่อนว่ามีอาการเป็นอย่างไรนะครับภาษาอังกฤษเราจะถามได้ว่าอย่างไรมีใครจำได้บ้างยกมือครับเบลเล
1: ่ What the matter with you
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยลูก What's the matter with you ทีนี้มีใครอยากจะถามอีกไหมมีนะมียกมือได้นะคุณครูให้หลายคนนะครับถามว่าคุณมีอาการเป็นอย่างไรมีใครจะตอบอีกไหมมีใครจะถามอีกไหมลูกเพิร์ทลองถามดูสิครับว่าคุณมีอาการเป็นอย่างไร
1: What's the matter with you
0: What's the matter with you ปรบมือเพื่อนหน่อยมีใครจะถามอีกไหมลูกโอเคคอปเตอร์
1: What's the matter with you?
0: What's the matter with you? Very good. มีใครอีกไหม Okay, famous.
3: What's the matter with you?
0: What's the matter with you? Very good. ใครอีกมีไหมไม่มีแล้วนะซึ่งคำว่าประโยคคำถาม What's the matter with you? แปลว่าคุณมีอาการเป็นอย่างไรทีนี้มีใครจะสมมุติคำตอบบ้างว่าฉันมีอาการเป็นอย่างนี้ลองตอบดูสิเอาเพิร์ทก่อนก็ได้เพิร์ทยกมือก่อนแล้วแต่เพิร์ทเลยลูกว่าเพิร์ทจะตอบอย่างไร
1: I have got a toothache
0: I have got a toothache แปลว่าฉันปวดฟันโอเคนั่งลงครับมีใครจะตอบอีกไหมลูกโอเคเบลเล่I have got a headache. Very good. เก่งมากครับนั่งลงทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบนะครับสมมุติว่าเราบอกว่าเราปวดหัวปวดศีรษะเราก็สามารถตอบได้ว่า I have got a headache นะครับ I have got a แล้วก็ตามด้วยอาการที่เป็นอยู่ครับละทีนี้มีใครอยากตอบอีกไหมลูกเพิร์ทจะตอบอีกเหรอโอเคหลายอาการมากเลยนะครับโอเค let's go

0: I have got a stomach ache.
1: Stomach ache ปวดอะไร
0: ปวดท้อง
1: ปวดท้องอันนี้ปวดท้องหิวหรือว่าปวดท้องอะไรโอเคต่อไปมีใครจะถามอีกไหมลูกไม่ใช่ถามลูกใครจะตอบอีกไหมโอเคเป็นเลย
0: I have got a cold.
1: I have got a cold นะครับหนาวหรือว่าเป็นหวัดนั่นเองอ่ะขอคนสุดท้ายแล้วเร็วๆเอาเปลี่ยนคนบ้างดีกว่าเร็วๆมีไหมอยากตอบอาการว่าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งมาลิโอเค
0: I have got a fever.
1: I have got a fever มีไข้นั่นเองเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกทุกคนเลยอ่ะทีนี้พอเราได้ยินอาการป่วยของเพื่อนแล้วเด็กๆจะต้องแสดงความอะไรลูกทีนี้ประโยคเราจะสามารถพูดได้ว่าอย่างไรเด็กๆยังจำได้ไหมแฮมอะไรลูกเอาเบลเล
0: ่ I'm sorry to hear that
1: very good เอาปรบมือเบลเล่หน่อยทุกคนพูดพร้อมกัน I'm sorry to hear that 1 2 3 go
2: I'm sorry to hear that
1: เดี๋ยวเรามาทวนใหม่ถามลูกว่าคุณมีอาการเป็นอย่างไร 1 2 3 go
2: 1 2 3 go
1: แปลว่าคุณมีอาการเป็นอย่างไรถ้าเราจะบอกว่าเราปวดศีรษะมากเลยนะครับเราสามารถพูดได้ว่าอย่างไรลูก 1 2 3 go I haveGot a headache พอเราได้ยินว่าเพื่อนป่วยแล้วเราก็ต้องพูดว่า I'm sorry to hear that โอเคนะครับทีนี้ Do you have any questions? มีคำถามไหมถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวครูอันขอฝากบทเรียนครั้งต่อไปนะครับชื่อว่า Giving Advice นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับคำแนะนำนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเพื่อนไม่สบายป่วยปวดหัวเราจะมีวิธีการแนะนำเพื่อนอย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมมานะครับก็คือใบความรู้ที่3เรื่อง giving advice แล้วก็ใบงานที่3เรื่อง giving advice เช่นกันนะครับ giving advice นะครับทีนี้เด็กๆปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวเนี่ยครับได้จาก www.dltv.ac.th นั่นเองนะครับเอาล่ะ Do you have any questions? มีคำถามไหมลูกไม่มีใช่ไหมโอเคเป็นเพิร์ทมีคำถาม Yes go on
0: What's the matter with you?
1: I have got a cold.
0: I'm sorry to hear that.
1: Thank you. Okay. เพิร์ทถามครูว่าอะไรลูกมีอาการเป็นอย่างไรแล้วครูตอบว่าไง I have got a cold ลองแปลให้ครูฟังหน่อยสิครูเป็นอะไรลูกครูเป็นหวัดนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้ถ้าไม่มีคำถามแล้ว I think this is enough for today and thank you for your attention นะครับ See you next time bye bye

0: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
1: คราวที่แล้วในรายการช่างประจำบ้านนะครับเราได้คุยไปถึงเรื่องของระบบไฟฟ้าภายในบ้านและการตรวจสอบว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็มีการเมนชั่นถึงเรื่องขึ้นมาก็คือเรื่องของสายดินเราอยากจะมาเจาะเน้นลึกล้ำหน่อยว่าสายดินนี่มันต้องทำยังไงนะมันถึงจะรู้ว่ามันมีจริงๆแล้วมันปลอดภัยได้อย่างไรหลักการทำงานรวมถึงข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมันเนี่ย
2: มีข้อกฎหมายด้วย
1: อันนี้ไม่ต้องถามผมไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านการไฟฟ้าดีกว่า
3: สวัสดีครับผม
1: ครับโอเคนี่นะครับอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะฮะสายดินนี่มีความสำคัญอย่างไรแล้วมันมีข้อกฎหมายบังคับด้วยใช่ไหมว่าต้องมี
3: ใช่ครับอันนี้ก็ความสำคัญของหลักดินจริงๆอ่ะก็คือการให้ไฟฟ้าไหลไปทางดินมากกว่าทางคนหรือไปทางดินเลยถ้าสายดินเราดีพออ
1: ันนี้ผมถามส่วนตัว
3: ครับผม
1: หลายคนต้อง

0: ผมสงสัยสายดินเดินยังไง
1: สายดินเดินยังไงหลักการง่ายๆคือเราเห็นสายไฟเราไหมสายไฟเรามี2เส้นถูกต้องไหมครับมีสายไฟคือเลือกไลน์แล้วนิวตันแล้วกราวอยู่ข้างในซึ่งสายกราวเนี่ยจะเป็นตัวนำที่ดีกว่าจะเป็นทองแดงเล็กๆเก็บรับทองแดงเพื่ออย่างที่บอกว่าหลักการไฟฟ้าคือความต่างศักย์สูงมหาความต่างศักย์ต่ำถ้าจักต่ำก็คือทองแดงเนี้ยสายเราเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมครับมันจะวิ่งหาทองแดงมากกว่าเห็นไหมครับหลักการก็วิ่งไปทางกราวมากกว่าถ้ามันรั่วใช่ครับหลักการง่าย
0: ๆตัวเป็นตัวล่อตัวดูด
1: ใช่ครับ
0: กระแสที่มันเกินออกมาให้ลงไปที่ไหนอ่ะพ
1: ี่ลงไปที่พื้นดินเลย
0: มันลงไปที่ดินได้ไงพี
1: ่ตามชื่อเลยก็ถ้าเรามีหลักกราวครับเขาเรียกหลักดินนะคร
0: ับ ต้องมีหลักดิน
1: หลักดินใช่ซึ่งปกติบ้านหรือคอนโดหรืออะไรที่เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาจะมีหลักกราวอยู่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: มันลักษณะ
1: เป็นแท่งเหล็ก
0: ทองแดงแท่งทองแดงยาวแล้วก็เสียบไว้ในดิน
1: ใช่ป
0: ะให้ลึกเลยลึกเหมือนกันอ่ะ
1: ยิ่งลึกยิ่งดี
0: นี่ไง
1: ให้ลึกยิ่งดี
0: ใช
1: ่ค่าความต้านทานดินเนี่ยยิ่งลึกยิ่งต่ำถ้าต่ำปุ๊บอย่างที่บอกต่างศักดิ์สูงลงได้ต่ำมันจะวิ่งแหม่ทางนั้นมันจะไปหาต่ำที่ดีที่สุดระยะทางไม่มีผลครับผม
0: แล้วดินเดี๋ยวนะพี่แล้วดินที่เขาเสียบไอ้หลักเนี่ยมันต้องอยู่นอกอาคารไหม
1: ควรครับผม
0: ผมเคยเห็นบางที่มีทำคอนโดข้างล่างมีสวนเหมือนล้อมครอบปูนแล้วก็มีดินแล้วก็เห็นสายไฟวิ่งมาเลยแล้วก็มีหลักเนี้ยเสียบเอาไปในดินตรงน
1: ี้ประเด็นคือดินนั่นอยู่ในอากาศครับไม่อยู่บนดินพื้นล่าง
0: ไม่
1: ประ
0: โยชน์เลยนี่ไงมันนำลงไปก็เข้าไปอยู่ที่เดิม
1: มันไม่มีประโยชน์ครับผมเพราะดินคือพูดถึงพื้นโลกครับผม
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยู่อย่างนี้แล้วมันเจอหลักดินอะไรแบบนี้ดูประหลาดๆอย่างเงี้ยก็
1: อันตราย
0: ไม่ได้อันตรายแน่นอนครับ
1: จริงๆคืออย่างที่ทุกวันนี้บางบ้านหรือบางที่อยู่อาศัยบางที่เขาประยุกต์ในการที่มีเหล็กเส้นของบ้านหรือที่เป็นเหล็กอะไรที่เป็นต่อเข้าโครงบ้านเขาต้องมีการปักเข้าไปในพื้นดินตรงนั้นแต่โครงการบ้านที่ก่อสร้างทุกวันนี้บางครั้งเขาจะติดจากตรงนั้นก็มีครับผมเพราะมันจะเข้ากับโคร
0: งมันใช้ได้ใช่ไหม
1: ถามว่าใช้ได้ไหมก็ต้องดูค่าความต้านทานดินที่อยู่ตรงนั้นเป็นยังไง
2: ว่ามันถ้ามันลงไปลึกมากก็อาจจะได้
1: ใช่จริงจริงจริงทุกวันนี้อย่างเวลาเข้าอยู่อาศัยหรือตรวจรับบ้านหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาจะมีการเทสตรงนี้ด้วยจับวัดโดยว่าตรงเห็นของเรามีปลั๊กสามตาเนี่ยจะมีรูเล็กๆเห็นไหมครับจะมีเครื่องนึงที่ไปเขาเรียกว่ากราวมิเตอร์ครับนั่นแหละก็ไปเทสดู
0: เช็คกราว
1: ดูว่าให้ต่ำที่สุดประมาณนี้ครับซึ่งมาตรฐานในที่อยู่อาศัยประมาณไม่เกิน50โอห์มนะครับถ้าเสาไฟฟ้าก็ไม่เกิน25ดีสุดก็ประมาณ5โอห์ม
0: โอเค
2: ไม่เคยรู้ตรงนี้มาก่อนเลย
0: เนี่ยไม่ต้องถามไงผมต้องถามแทนคุณผู้ชมว่าเฮ้ยคือมันหลักการทำงานยังไงเพราะหลายคนมีดินมีกราว
1: ใช่คร
0: ับ ก็แค่มีสาย3สายแล้วก็ใช้ได้แล้วเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดมีสาย3สายทั้งบ้านแต่ไม่มีหลักดินปักตรงเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับมันก็แค่ลอยอากาศไม่มีอะไรเลย
0: ใช่ไหมฮะเบื้องแรกเลยคือต้องดูว่ามีหลักดินหรือเปล่าแล้วหลักดินนั้นได้มาตรฐานหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: ระยะในการปักลงไปดินนั้นลึกดีพอหรือเปล่า
1: ถูกต้องครับ
0: ถูกไหมฮะอ่ะเราก็มีหลักดินเรียบร้อยนะในบ้านสายไฟต่างๆมี3เส้น
1: 3เส้นอ่ะ
0: 3เส้นรวมทั้งมีกราวเรียบร้อย
1: ใช่ครับ
0: แล้วยังไงต่อ
1: เราดูเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นโครงสร้างเป็นโลหะ
0: ครับ
1: ถ้าเราแตะแล้วโดนไฟดูดแปลว่าหลักดินนั้นไม่ได้มาตรฐาน
0: ไฟรั่ว
1: หรือไม่มีหลักดินเลยทีนี้ปุ๊บเรามามองหลักการอีกทีว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยเราต้องผ่านอะไรเบรกเกอร์ถูกต้องไหม
0: เบรกเกอร์
1: นี่เราติดเบรกเกอร์ปุ๊บยังไม่จบนะถามว่าเบรกเกอร์ตัดไฟทำไมได้แต่เราโดนไปแล้วหนึ่งทีนี
0: ่โดนท็อปไปแล้ว
1: โดนไปแล้ว
2: มันตัดหลังจากที่มีการแบบช็อต
1: ไปแล้วถูกต้องครับถึงได้ตัดแต่ยังมีอุปกรณ์นึงเขาเรียกอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้านะครับมีทั้งไฟฟ้ารั่วและโดนดูดถ้าเราอุปกรณ์เนี้ยมันเป็นการที่เตือนกับทางหลักดินนะว่าติดตั้งอุปกรณ์เนี้ยต้องมีหลักดินหลักดินมันจะเตือนเลยว่านี่มีการรัดวงจรเข้าหลักดินมันถึงได้ตัดในวงจรนั้นตัวนี้เลยตัดได้ไวกว่าพวกเบรกเกอร
0: ์หมายความว่าตัวที่เป็นตัวตัดฉุกเฉินเนี่ยมันต่อดินโดย
1: ต่อเข้าดินโดยตรง
0: ใช่ไหมสำคัญนะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีหลักดินหรือว่าใครยังไม่สนใจเรื่องกับสายกราวสายดินเน
1: ี่
0: ยไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณติดเบรกเกอร์ไปยังไงมันก็โดนช็อตหน่อยนึงอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: มันจะมีการจืดนิดนึงแล้วมันค่อยตัด
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าคุณติดเจ้าตัวตัดฉุกเฉินเนี่ยมันจำเป็นต้องมีหลักดินเพื่อให้ทำงานครบ
1: ถูกต้องครับผม
0: โอเค
1: มาตรฐานชัดเจนเลยครับตรงนี้ครับผม
0: เรื่องของกฎหมายแล้วต้องพูดเพิ่ม
1: คือกฎหมายเนี่ยต้องพูดตรงว่ามันอยู่ในการขั้นตอนก่อสร้างคือกฎหมายแค่บอกว่าคุณต้องมี
0: บังคับก็
1: ต้องมี
0: ก็แปลว่าสำคัญ
1: ใช่ถึงแม้จะเป็นบ้านเก่าที่สมัยก่อนไม่มีพวกนี้มันมีก็ต้องทำ
0: จำเป็นต้องมีเพิ่ม
1: ต้องมีเพิ่ม
0: ติดเพิ่มยุ่งยากไหมถามจริง
1: ถามจริงว่ายุ่งยากไหมต้องพูดตรงว่าก็ยุ่งยากระดับหนึ่ง
0: นี่ไง
1: ครับต้องให้ช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับเข้ามาติดตั้งเพราะมันมีทั้งสเปคมาตรฐานชัดเจนสายไฟเท่านี้คุณใช้ไฟเท่านี
3: ้
1: สายกราวเท่านี้สายดินเท่านี้ประมาณนี้ครับครับผมจะ
0: มีซึ่งมีมาตรฐานชัดเจนที่
1: ต้องมีชัดเจนครับผม
0: สามารถเช็คได้ที่ไหนบ้างฮะ
1: เช็คก็

0: คือจ่ายค่าส่วนค่าก็หน้าเว็บไซต์ได้เลยครับ
1: เข้าระบบได้เลย
0: หรือโทรสอบถาม1129นะครับสอบถามเรื่องการใช้หลักบินหรือกราวได้ครับ
1: มี call center
0: ใช่ครับ
1: เบอร์อะไรนะ
0: 1129ครับ
1: เบอร์อะไรนะ
0: 1129ครับ
1: 1129
0: ครับผม
1: โทรไปได้เลยนะฮะแล้วก็มีมาตรฐานต่างๆให้คุณได้ดูทั้งเรื่องของ call center แล้วก็หน้าเว็บไซต์ด้วยเข้าไปดูได้ครับพร้อมช่วยคุณ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณพี่แนกมากนะ
0: ครับผม
1: ขอบคุณครับผมครับ
2: คุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook นะฮะช่างประจำบ้านเลยนะครับส่งทั้งปัญหาแล้วก็ส่งภาพเข้ามาให้ชัดเจนนะฮะ
3: เราส่งเข้ามา
2: ใช่เราก็จะได้ดูได้ถูกจุดว่าปัญหาเกิดได้อย่างไรนะฮะแล้วก็หาทางแก้กันไปนะครับวันนี้ผมพี่บ้านและการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: แต่ตีโป้ง
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PE
6: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื้อ

0: กันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
1: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
2: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
3: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
4: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
3: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
4: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะแล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
5: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงราชการที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือดำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
3: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับนักเรียนจำกิจกรรมที่เราเล่นกันได้ไหมก็คือขนมจีบซาลาเปาปาต้องโก๋ทีนี้วันนี้ล่ะครับครูจะให้นักเรียนต้นทางเนี่ยออกมายืนนะตัวแทนของเรียนต้นทางออกมายืนและเดี๋ยวทำท่าประกอบไปพร้อมๆกันให้นักเรียน

0: ายทางนะครับลองดูซิว่าเอ๊ะเพื่อนต้นทางเนี่ยทำถูกหรือไม่แล้วก็เราก็ทำไปพร้อมกันนะครับเอาละครับขอตัวแทน4คนออกมาได้เลยออกมายืนเลยนะครับเตรียมตัวทุกคนช่วยร้องเพลงด้วยนะครับขนมจีบซาลาเปาถ้าพร้อมแล้วนะครับ1 2 3ขนมจีบซาลาเปาปาท่องโกพาต้องโก้ขนมจีบซาลาเปาชอบกินกันไหมพวกเราชอบกินกันไหมพวกเราขนมจีบซาลาเปาซาลาเปาปาต้องโก้ง่ายไหมง่ายนั่นขอเร็วๆหน่อยนะพรุ่งนี้ต้องช่วยกันร้องเพลงให้เร็วกว่านี้นะอ้าวสามสี่ขนมจีบซาลาเปาปาต้องโก้ปาต้องโก้ขนมจีบซาลาเปาชอบกินกันไหมพวกเราชอบกินกันไหมพวกเราขนมจีบซาลาเปาซาลาเปาปาต้องโก้โอ้โหยอดเยี่ยมมากปรบมือตัวเองหน่อยกลับเข้าที่ได้ครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะครับที่เราจะมาทำร่วมกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะทำอะไรกิจกรรมนี้มีชื่อว่าการแสดงละครการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับนักเรียนจำได้หรือเปล่าเอ่ยในชั่วโมงที่แล้วเราได้วิเคราะห์ข่าวกันใช่ไหมว่าข่าวที่เราอ่านข่าวที่เราวิเคราะห์กันสาเหตุของปัญหาและเราก็ได้บอกแนวทางในการแก้ไขปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาทำกิจกรรมนะครับการแสดงละครกันนั่นเองนะครับซึ่งการแสดงละครนะครับเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เราเกิดการเรียนรู้และเสนอแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยไร้ข้อขัดแย้งนะครับนักเรียนจะได้รับความรู้จากการชมเพราะได้เห็นได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจากการแสดงด้วยตนเองนะครับทำให้การเรียนการสอนเนี่ยเกิดความสนุกสนานมากขึ้นนะครับเกิดความน่าสนใจและช่วยให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้นทีนี้แต่ละคนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวเรามาดูวัตถุประสงค์ของการแสดงละครกันนะครับในข้อที่1เสนอนะครับวิธีที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจำวันให้นักเรียนนึกภาพไปเลยนะกิจกรรมการแสดงของเราเวลาเขียนบทละครลงไปจะต้องนำเสนอแนวทางที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับในชีวิตประจำวันนะครับเพื่อขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับนี่คือ1สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนะครับเป็นวัตถุประสงค์ในข้อที่2วัตถุประสงค์ของเรานะครับนั่นก็คือพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะครับการแสดงละครจะทำให้นักเรียนมีการพัฒนาอย่างไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นนักเรียนได้คิดนะครับเป็นการคิดอย่างสร้างสรรค์นะครับในข้อที่2คือการแก้ไขปัญหานะครับเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นพวกเราต้องรู้วิธีแนวทางในการแก้ไขปัญหาในข้อที่3สื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับก็คือการแสดงละครอย่างถูกต้องเหมาะสมนั่นเองนะครับและการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นนี่คือวัตถุประสงค์ของการแสดงละครของเราในวันนี้นะครับทีนี้นักเรียนกิจกรรมนะครับในการเตรียมการนะครับการแสดงละครก่อนที่เราจะแสดงละครนะครับจะต้องเตรียมการก่อนนะครับโดยแต่ละกลุ่มจะต้องศึกษาข่าวของตนเองนะครับจากนั้นนักเรียนจะต้องเขียนบทละครซึ่งบทละครอาจจะเป็นบทละครที่เป็นการบทละครที่พูดนะครับแล้วก็เตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับในการจัดเตรียมนะครับการแสดงละครของเราเนี่ยจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับและสุดท้ายจะต้องมอบหมายนะครับบทบาทหน้าที่นะครับของสมาชิกในกลุ่มว่าเธอจะแสดงเป็นตัวละครอะไรเธอจะแสดงเป็นตัวละครอะไรนะครับทุกคนต้องช่วยเหลือกันนะครับนี่คือขั้นตอนการเตรียมการนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวทบทวนนะครับข่าวที่แต่ละกลุ่มได้รับไปก่อนนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับสามารถปริ้นข่าวนะครับให้แต่ละกลุ่มได้เลยนะครับแต่ละกลุ่มจะมีข่าวเป็นของตนเองนะครับเรามาดูหัวข้อข่าวที่1นั่นก็คือการบูลลี่นั่นเองนะครับนี่คือข่าวที่1ของกลุ่มที่เท่าไหร่เอ่ยของกลุ่มที่1นะครับต่อไปการขับรถบนทางเท้าของกลุ่มที่เท่าไหร่ของกลุ่มที่3นะครับ ต่อไปข่าวที่3คือ LGBTQ นะครับเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่เอ่ยกลุ่มที่5นะครับต่อไปนะครับแย่งที่ขายของกลุ่มที่เท่าไหร
1: ่
0: กลุ่มที่2และสุดท้ายจอดรถขวางหน้าบ้านกลุ่มที
1: ่
0: กลุ่มที่4นั่นเองนะครับนี่คือข่าวที่แต่ละกลุ่มจะได้รับผิดชอบไปนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าเราจะทำอะไรบ้างนะครับนั่นก็คือใบออกแบบกิจกรรมเตรียมบทละครในแผ่นที่1นะครับนั่นก็คือให้นักเรียนเขียนบทละครนะครับชื่อเรื่องให้นักเรียนเขียนลงมานะครับพร้อมกับสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก็คือกำหนดบทละครจากข่าวที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับโดยให้กำหนดบทพูดและเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบโดยให้นักเรียนนะครับเขียนบทละครเนี่ยจะต้องนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาหาแนวทางขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในข่าวนะครับที่นักเรียนได้รับไปต่อไปกิจกรรมใบที่2นั่นก็คือแต่ละกลุ่มนะครับจะต้องกำหนดบทบาทหน้าที่นะครับที่ตัวเองได้รับผิดชอบว่าจะแสดงเป็นตัวละครอะไรนะครับต่อไปสุดท้ายนักเรียนนั่นก็คือการจัดเตรียมอุปกรณ์นั่นเองแต่ละกลุ่มจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการแสดงเช่นอาจจะเป็นเครื่องแต่งกายอาจจะเป็นฉากต่างๆนะครับทีนี้ทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งกิจกรรมต่อไปนะครับที่ครูได้บอกมาถึงเวลาแล้วครับที่นักเรียนจะต้องเขียนบทละครเขียนความรับผิดชอบต่างๆนะครับเขียนวัสดุอุปกรณ์ลงไปนะครับพร้อมไหมพร้อมไหม

0: หมดเวลาแล้วครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้งอัพเอามือออกจากปากกานะครับปรบมือ2ครั้ง3ครั้งทีนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เราเขียนบทละครกันเสร็จหรือเปล่าเอ่ยเสร็จแล้วนักเรียนปลายทางแล้วครับเขียนบทละครเสร็จหรือเปล่าถ้าหากว่ายังไม่เสร็จนะครับนักเรียนสามารถขอคำปรึกษานะครับจากคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่าเอ๊บทละครของเราเนี่ยจะไปในรูปแบบใดนะครับเพื่อชั่วโมงหน้านะครับเราจะได้มาแสดงละครกันนะครับและเราจะได้มาดูว่าเอ๊นักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มเนี่ยจะแสดงละครออกมาเป็นอย่างไรบ้างทีนี้เดี๋ยวครูจะให้1กลุ่มนำเสนอนะครับว่าเขาได้เขียนบทละครว่าอย่างไรบ้างอุปกรณ์ที่เขานำมามีอะไรบ้างใครรับบทเป็นอะไรบ้างขอตัวแทน1กลุ่มอ่ะครูขอเลือกเลยแล้วขอเป็นกลุ่มที่5ละกันนะครับกลุ่มที่5เตรียมพร้อมนะครับไหนลองบอกเล่าเพื่อนนะครับ
1: บทละครเรื่อง LGBTQ กลุ่มที่5ค่ะมีวันหนึ่งมีแก๊งสาวที่เป็น LGBTQ เดินอยู่ที่สยามพาดกก้อนอย่างมีความสุขและถ่ายรูปภาพโดยมีบทดังนี้มารีพูดว่าเรามาถ่ายรูปกันไหมเนยบอกว่าได้สิมารีบอกว่าเธอคิดว่าฉันสวยไหมกล้ากระซิบว่าด่าว่ากระเทยวิปริตเพศจนเกิดการทะเลาะวิวาทกันเกณฑ์บอกเฮ้ยเฮ้ยมัดใหม่บอกว่าหยุดนะเกณฑ์บอกว่าอย่าทำให้เพื่อนเสียใจมัดใหม่บอกว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันเราควรรักกันเกณฑ์บอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นเพศอะไรก็ได้มัดใหม่วันใหม่และก้าพูดว่าเราขอโทษนะเราจะไม่ทำอีกแล้วเรื่องเราก็จบลงค
0: ่
1: ะ
0: นี่คือบทละครที่กลุ่มที่5ได้เขียนไปทีนี้ต่อไปมีอะไรอีกบ้างครับต่อไปนะครับการแสดงบทบาทใครเป็นอะไรบ้างเนาะพูดได้เลยครับ
2: 1ชนันภัทร LGBTQ 2ทิติกัญญา LGBTQ 3โดนยาคนห้าม4จิรวดีคนห้าม5สุชาวดีคนด่า6กฤตเมฆคนด่าค่ะ
0: นี่คือตัวละครของเราใช่ไหมขออีกหนึ่งแผ่นนั่นก็คืออุปกรณ์ที่เราจะนำมาเราเอาอุปกรณ์อะไรมาบ้าง
3: ชนันภัทรนำวิกผมมาทิติกัญญานำของที่เป็นสีลุงมาดนยานำเคสโทรศัพท์มาสุชาวดีหาภาพพาลูกกรค
0: ่
3: ะ
0: นี่คือสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ที่เราจะนำมานั่นเองนี่ก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างนะครับของนักเรียนต้นทางนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเรานั่นก็คือปัญหาที่เราค้นพบว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้างจากที่เราเขียนบทละครที่เราทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้และบอกวิธีการแก้ไขปัญหามาด้วยนะครับขอให้นักเรียนทุกคนลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังปัญหานะครับและวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนต้นทางกันว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างเอาขอเริ่มกลุ่มที่1เลยครับ
1: ปัญหาที่ค้นพบเพื่อนแย่งบทละครกันวิธีการแก้ปัญหาเป่ายิงฉุบครับ
0: วิธีการแก้ปัญหาของเราคือการเป่ายิงฉุบกันใช่ไหมเพราะว่าเลือกกันไม่ได้ใช่ไหมครับยอดเยี่ยมครับต่อไปกลุ่มที่5กลุ่มที่5มีปัญหาอะไรบ้างเอ่ย
2: ปัญหาที่ค้นพบเพื่อนไม่อยากเป็น LGBTQ วิธีแก้ไขปัญหาหาคนสมัครใจที่จะเป็นค่ะ
0: ครับผมมีอยู่ข้อเดียวใช่ไหมมีอีกไหมพูดให้หมดครับ
2: ปัญหาที่ค้นพบเมื่อเพื่อนเถียงกันว่าตัวเองจะเป็นบทอะไรวิธีแก้ไขปัญหาทำความเข้าใจกันค่ะปัญหาที่ค้นพบเพื่อเล่นกันวิธีแก้ไขปัญหาบอกว่าห้ามเล่นกันและทำข้อตกลงค่ะ
0: นี่คือปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนต้นทางนั่นเองนะครับทีนี้กิจกรรมสุดท้ายนะครับนั่นก็คือขั้นสรุปหนูทำได้นักเรียนวันนี้เราได้ทำกิจกรรมเขียนบทละครไปใช่ไหมครับเราได้กำหนดบทบาทบทละครของเราว่าจะเป็นอย่างไรมีการกำหนดวัสดุอุปกรณ์มาดังนั้นในชั่วโมงหน้าหรือช่วงก่อนที่จะเกิดชั่วโมงหน้าเกิดขึ้นเนี่ยให้พวกเราหาเวลาว่างในการซ้อมบทละครนี้นะครับและอาทิตย์หน้าชั่วโมงหน้านะครับเราจะได้มาแสดงบทละครกันจากที่พวกเราได้เขียนกันนั่นเองนะครับทีนี้สิ่งที่ฉันทำได้ทุกคนเดี๋ยวเราจะประเมินนะครับตามสภาพจริงให้นักเรียนดูนะครับเสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชีวิตประจำวันถ้าในบทละครของนักเรียนได้เสนอแนวทางมากกว่า3ข้อนะครับประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้าในบทละครของเรียนนักเรียนเขียนไปนะครับสิ่งที่ขจัดความขัดแย้งภายในข่าวนะครับที่เป็นบทละครของเรียนเนี่ยได้2ข้อนะครับประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายถ้านักเรียนเสนอแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเนี่ย1ข้อเท่านั้นนะครับประเมินให้ตัวเองปรับปรุงนะครับใครประเมินให้ตัวเองดีมากยกมือครับมีไหมเอ่ยกลุ่มที่1กลุ่มที่4แล้วก็กลุ่มที่5เอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้บ้างครับเอามือลงครับและสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไม่มีนะครับนี่คือการประเมินนะครับตามสภาพจริงเลยนะครับนักเรียนอย่าไปดูอย่าไปทำตามคนอื่นนะครับให้ดูที่สิ่งที่เราทำได้จริงหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งซึ่งในชั่วโมงหน้าเราจะทำกิจกรรมการแสดงละครกันนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับคุณครูอ้อมครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้เรายังคงเรียนรู้กันในเรื่องของการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาแต่เป็นครั้งที่2นะคะเช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนหรือว่ากิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะอย่างที่คุณครูได้บอกไปแล้วเราเรียนกันในเรื่องของการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาครั้งที่2นะคะโดยมีจุดประสงค์ดังนี้ค่ะแจกแจงทางเลือกที่หลากหลายจากเงื่อนไขที่กำหนดแก้ปัญหาต่างๆโดยการเลือกแนวทางที่เหมาะสมจากหลายๆทางเลือกและพิจารณาการสร้างทางเลือกอย่างรอบคอบค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะสร้างทางเลือกที่หลากหลายในการแก้ปัญหาต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสมนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนค่ะคำถามของครูมีอยู่ว่านะคะข้อที่1นักเรียนเคยมีปัญหาในการวางแผนการเดินทางบ้างหรือไม่และนักเรียนแก้ปัญหานั้นอย่างไรจากข้อนี้นะคะให้นักเรียนนึกถึงกิจวัตรที่เราเคยเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆอย่างเช่นสมมุติว่านักเรียนอาจจะเคยไปเที่ยวทางภาคเหนือถูกไหมลูกแล้วครูอยากจะทราบว่าในการเดินทางแต่ละครั้งของนักเรียนเคยพบเจอหรือเคยมีปัญหาในการวางแผนการเดินทางหรือไม่แล้วถ้าหากนักเรียนเจอกับปัญหาเหล่านั้นนะคะนักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรลองขอตัวแทนสักหนึ่งคนค่ะตอบคำถามข้อนี้หน่อยว่าการเดินทางของนักเรียนที่ผ่านมาเคยมีปัญหาในเรื่องของการวางแผนการเดินทางหรือไม่ขอเป็นเลขที่12แล้วกันค่ะเลขที่12อยู่ไหนคะเลขที่12ลองนึกถึงเหตุการณ์ที่นักเรียนเคยเดินทางไปเที่ยวหรือเคยเดินทางไปทัศนศึกษาก็ได้นะลูกว่าที่นักเรียนเคยไปเคยพบเจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเดินทางบ้างไหมคะ
3: เคยครับ
2: ปัญหานั้นคืออะไรลูก
3: บางคนจะเอาเส้นทางที่ใกล้ที่สุดบางคนจะเอาเส้นทางที่สามารถซื้อของกินได้ครับ
2: ก็คือเพื่อนบางคนใช่ไหมลูกเลือกเส้นทางที่ใกล้ที่สุดเพื่อที่จะได้เดินทางไปได้เร็วที่สุดแต่ก็มีบางกลุ่มที่อยากจะผ่านเส้นทางที่มีร้านค้าเยอะๆใช่ไหมคะแล้วถ้าเจอปัญหานี้นักเรียนคิดว่าวิธีการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้หนูควรจะทำยังไงคะ
3: บอกให้เพื่อนอย่าทะเลาะกันครับแล้วก็ไปเส้นทางที่ใกล้ที่สุดครับจะได้ไม่เปลืองน้ำมันครับ
2: ก็คือให้เพื่อนใช้เหตุผลคุยกันใช่ไหมคะอาจจะมีการอภิปรายร่วมกันใช่ไหมลูกปรึกษากันเนาะให้เหตุผลในการที่ควรจะเลือกเส้นทางที่ใกล้ที่สุดมากกว่าใช่ไหมคะเก่งมากๆนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะขอบคุณนะคะมีใครที่เคยพบเจอกับปัญหาอื่นๆในการเดินทางอีกไหมลูกนอกจากของเพื่อนที่เป็นปัญหาในการเดินทางเกี่ยวกับการไปทัศนศึกษาหรือการเดินทางไปเที่ยวต่างๆมีไหมคะอีกสักหนึ่งคนอ่ะขอเลขที่21ละกันค่ะเลขที่21คือใครคะด้านหน้าลองยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือการเดินทางที่หนูเคยเดินทางไปที่ไหนก็ได้ค่ะสักหนึ่งสถานที่
4: เคยไปร้านส้มตำค่ะไปแล้วฝนตก
2: นี่คือปัญหาที่เราพบเจอก็คือฝนตกระหว่างทางใช่ไหมคะแล้ววิธีการแก้ปัญหาในการเดินทางครั้งนี้หนูมีวิธีการแก้อย่างไรลูก
4: อาจจะไม่ไปหรือดูสภาพอากาศก่อน
2: ก็คือเลือกที่จะไม่ไปหรือศึกษาสภาพอากาศให้ดีก่อนหรือมีอีกหนึ่งวิธีก็คือใส่เสื้อกันฝนใช่ไหมลูกเก่งมากๆปรบมือให้กับเพื่อนค่ะขอบคุณนะคะนักเรียนจะเห็นว่าทั้งสองคนนะคะนำเสนอสถานการณ์หรือการเดินทางที่เราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันและนักเรียนหลายๆคนเคยเดินทางเหมือนกับเพื่อนไปแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนได้มีการนำเสนอวิธีการในการแก้ปัญหาที่หลากหลายเลยถูกไหมลูกบางคนนะคะคนแรกบอกว่ามีวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยสองวิธีเลยก็คือห้ามเพื่อนใช่ไหมคะไม่ให้เพื่อนทะเลาะกันใช้เหตุผลคุยกันแล้วก็เลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดนะคะส่วนอีกหนึ่งคนบอกว่าเมื่อฝนตกแล้วก็มีวิธีการแก้ปัญหาหนึ่งเลยก็คือไม่ไปถูกไหมคะแล้วก็สอง ให้ศึกษาสภาพอากาศให้ดีก่อนที่จะเดินทางนะคะหรือว่าอาจจะเป็นที่ครูนำเสนอเพิ่มเติมก็คือใส่เสื้อกันฝนป้องกันไปด้วยก็ได้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าการเดินทางของนักเรียนในปัจจุบันนะคะหรือว่าคนอื่นๆในปัจจุบันนี้สามารถพบเจอกับปัญหามากมายเลยนะคะในเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถติดใช่ไหมลูกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมไปถึงปัจจัยอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้เราสามารถแก้ไขได้โดยใช้วิธีการสร้างทางเลือกขึ้นมาก่อนว่าหากเจอปัญหาเหล่านี้เราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างแบ่งออกมาเป็นสถานการณ์ถูกไหมคะเป็นข้อๆแล้วเราก็ลองวิเคราะห์อีกสักครั้งหนึ่งว่าข้อไหนที่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นทุกปัญหามีทางออกและไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเพียงทางเลือกเดียวนะคะสามารถหาทางเลือกในการแก้ปัญหาได้หลากหลายแล้วก็นำมาเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมกับปัญหาที่สุดนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยเรามาชมแนวคำตอบของครูกันดีกว่านะคะกรณีที่มีปัญหานะคะมีปัญหาด้านระยะทางที่ไกลและเดินทางเหนื่อยล้านะคะแต่ก็จะมีบางคนที่บอกว่าไม่เคยมีปัญหาเลยถูกไหมลูกบางคนบอกว่าไม่เคยมีปัญหาเลยเดินทางได้อย่างราบรื่นนะคะซึ่งวิธีการแก้ปัญหาถ้าเป็นกรณีระยะทางที่ไกลและเดินทางเหนื่อยล้านักเรียนอาจจะใช้วิธีการบำรุงตัวเองใช่ไหมลูกใช้เครื่องดื่มหรือว่าอาหารอื่นๆช่วยทำให้เราเนี่ยรู้สึกกระปรี้กระเปร่าแล้วก็มีแรงนะคะแล้วก็หากเหนื่อยล้าก็จอดพักผ่อนให้ร่างกายได้พักผ่อนบ้างแล้วก็จะหายเหนื่อยไปเองนะคะเอาละค่ะหลังจากคำถามข้อที่1 นะคะยังมีข้อที่2เพิ่มเติมมาอีกถ้านักเรียนจะเดินทางจากหัวหินไปเชียงใหม่จะเดินทางด้วยวิธีใดเพราะเหตุใดสมมติว่าสัปดาห์นี้สุดสัปดาห์นี้คุณครูมีตั๋วเดินทางให้นักเรียนไปเที่ยวเชียงใหม่นักเรียนคิดว่านักเรียนจะเลือกเดินทางด้วยวิธีใดคุณครูให้นักเรียนเลือกวิธีการเดินทางด้วยตัวเองเลยอาจจะเลือกเดินทางด้วยรถยนต์รถไฟหรือเครื่องบินก็ได้ทีนี้อ่ะขอตัวแทน1คนดีกว่าว่าหากเป็นนักเรียนนักเรียนจะเลือกเดินทางด้วยวิธีใดเพราะเหตุใดขอตัวแทนสัก1คนค่ะเป็นกลุ่มที่4ก็ได้นะ1คนลูกสมมติว่าครูมีงบประมาณให้นักเรียนเลยให้นักเรียนเดินทางไปเชียงใหม่จากหัวหินไปเชียงใหม่นักเรียนจะเลือกวิธีการเดินทางแบบใดเชิญค่ะ
5: เครื่องบินครับ
2: ใช้เครื่องบินใช่ไหมคะทำไมถึงเลือกการเดินทางด้วยเครื่องบินคะเพราะว่าอะไรลูกทำไมถึงเลือกการเดินทางด้วยเครื่องบิน
5: เพราะมันเร็วกว่าครับ
2: เพราะว่าถึงที่หมายได้เร็วกว่าแล้วก็ประหยัดเวลาใช่ไหมคะเก่งมากๆนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะขอบคุณนะคะเห็นไหมคะว่าตอนนี้เพื่อนเลือกเดินทางด้วยเครื่องบิน1เลยเหตุผลก็คือประหยัดเวลาถูกไหมคะมีใครเลือกเดินทางด้วยยานพาหนะอื่นๆอีกไหมคะมีไหมลูกกลุ่มที่2สัก1คนเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเลือกเดินทางด้วยเครื่องบินถ้าเป็นหนูหนูจะเลือกเดินทางด้วยอะไรคะ
4: รถไฟฟ้าค่ะ
2: เป็นรถไฟทางใช่ไหมลูกเดินทางจากหัวหินไปยังเชียงใหม่ใช่ไหมคะเหตุผลที่หนูเลือกเดินทางด้วยรถไฟเพราะอะไรคะ
4: ถึงว่าจะเสียเวลานิดหน่อยแต่ก็ได้บรรยากาศดีๆค
2: ่ะเห็นไหมคะนักเรียนถูกต้องนะคะนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเห็นไหมลูกข้อแตกต่างของทั้งสองคนชัดเจนเลยเพื่อนบอกว่า1คนแรกบอกว่าเดินทางด้วยเครื่องบินเพราะว่าประหยัดเวลาแต่คนที่สองบอกว่าเลือกรถไฟค่ะเพราะว่าอะไรถึงจะเดินทางถึงช้าแต่เราได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศระหว่างทางใช่ไหมลูกได้มีการชมวิวทิวทัศน์เห็นธรรมชาติต่างๆนะคะเห็นไหมคะว่าทุกคนสามารถมีทางเลือกในการเดินทางได้ที่หลากหลายนะคะอยู่ที่นักเรียนจะเลือกเส้นทางหรือวิธีการเดินทางอย่างไรให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะเรามาชมแนวคำตอบของคุณครูกันดีกว่านะคะอย่างแรกเลยนะคะเดินทางด้วยรถไฟเหมือนกับของเพื่อนคนเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะจะได้ชื่นชมทิวทัศน์ระหว่างทางเห็นไหมได้ชมบรรยากาศระหว่างทางนะคะแล้วก็เดินทางด้วยเครื่องบินนะเหมือนกับของเพื่อนเช่นเดียวกันเพราะว่าใช้ระยะเวลาเดินทางน้อยเห็นไหมคะเราใจตรงกันเลยนะคะเก่งมากๆเลยเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราตอบคำถามไป2ข้อแล้ววันนี้ครูมีกิจกรรมแรกมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมเลือกเส้นทางนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมคุณครูขอชี้แจงบทบาทคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางก่อนเลยนะคะ บทบาทของครูปลายทางค่ะครูให้นักเรียนจับกลุ่มกลุ่มละ 4-6 คนร่วมกันตอบคำถามว่าถ้าต้องการเดินทางจากจุดที่1ไปจุดที่4มีเส้นทางใดบ้างหากเลือกเส้นทางนั้นเพราะเหตุใดและเส้นทางใดประหยัดเงินที่สุดนะคะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายและตอบคำถามโดยแต่ละกลุ่มแสดงทางเลือกและเหตุผลที่แตกต่างกันค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะนี่คือกิจกรรมเลือกเส้นทางนะคะโดยคุณครูได้มีใบบันทึกคำตอบของกิจกรรมนี้แจกให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนสามารถดูไปพร้อมๆกันได้เลยในกิจกรรมนี้นะคะโจทย์มีอยู่ว่าถ้าต้องการเดินทางจากจุดที่1ไปจุดที่4มีเส้นทางใดบ้างเลือกเส้นทางนั้นเพราะเหตุใดและเส้นทางใดประหยัดที่สุดจากในกิจกรรมนี้นักเรียนจะเห็นว่ามีคำถามด้วยกันทั้งหมด3คำถามเลยนะคะคำถามที่1คือมีเส้นทางใดบ้างจากแผนภาพตรงส่วนนี้นะคะนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายว่าจากจุดที่1ที่อยู่มุมขวาบนนะคะมุมขวามือของครูนะมุมขวาบนที่เป็นหมายเลข1มาหามุมซ้ายล่างที่อยู่หมายเลข4จะเดินทางผ่านหมายเลขอะไรได้บ้างโดยสัญลักษณ์ทางด้านล่างนะคะมีอธิบายอยู่ว่าความหมายของสัญลักษณ์ใต้แผนภาพก็คือถ้าเป็นเส้นประหมายถึงทางรถโดยสารนะคะถ้าเป็นเส้นทึบหมายถึงทางด่วนและถ้าเป็นบันไดแบบนี้นะคะเป็นทางรถไฟเพราะฉะนั้นนักเรียนลองวิเคราะห์ดูว่าจากหมายเลข1มาถึงหมายเลข4เราจะเดินผ่านเส้นทางใดได้บ้างนะคะแล้วก็เขียนคำตอบลงในกระดาษสามารถเขียนได้หลายเส้นทางนะไม่จำเป็นว่าต้องมีเส้นทางเดียวนะคะในกลุ่มช่วยกันอภิปรายแล้วก็คำถามที่2ก็คือเลือกเส้นทางนั้นเพราะเหตุใดหมายความว่าเมื่อนักเรียนร่วมกันหาเส้นทางเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องเลือก1เส้นทางที่นักเรียนจะเลือกเดินด้วยตัวเองนะคะว่าจากหมายเลข1ไปหมายเลข4หนูจะเลือกเส้นทางใดกันแน่โดยเลือกจากในกลุ่มที่เราช่วยกันคิดเมื่อสักครู่นี้นะคะคำถามสุดท้ายคือเส้นทางใดประหยัดเงินที่สุดหมายความว่าในเส้นทางเหล่านั้นเมื่อสักครู่นี้เราเลือกแล้วใช่ไหมจากที่เราหากันจากที่เราช่วยกันเราเลือก1เส้นทางและที่เราจะเดินทางเหตุผลอะไรไม่รู้แหละนักเรียนให้เหตุผลมาอีก1ข้อก็คือในเส้นทางเหล่านั้นเส้นทางไหนประหยัดที่สุดในกรณีนี้เส้นทางที่นักเรียนเลือกอาจจะไม่ใช่เส้นทางที่ประหยัดที่สุดก็ได้หรืออาจจะเป็นเส้นทางเดียวกันกับที่ประหยัดที่สุดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้เหตุผลด้วยว่าเลือกเส้นทางนั้นเพราะอะไรและเส้นทางไหนที่เป็นเส้นทางที่ประหยัดที่สุดนะคะเอาละค่ะในกิจกรรมนี้มีใครอยากจะสอบถามคุณครูเพิ่มเติมไหมลูกมีไหมคะยกมือถามได้เลยนะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมนี้นะคะเช่นเดียวกับนักเรียนปลายทางนะคะหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยในขณะทำกิจกรรมให้สอบถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะแล้วก็เมื่อเราทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะคุณครูจะให้ตัวแทนนักเรียนนำเสนอเส้นทางที่นักเรียนได้วิเคราะห์แล้วก็เลือกกันมานักเรียนปลายทางอย่าลืมเตรียมคำตอบไว้ด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะก็หมดเวลาสำหรับกิจกรรมนี้แล้วนะคะจากที่ครูได้ลงไปดูนักเรียนนะคะจะเห็นว่านักเรียนเนี่ยสามารถหาเส้นทางได้หลากหลายเลยนะคะแล้วก็มีหลายๆคนนะคะที่ได้เส้นทางเดียวกันกับเพื่อนๆเลยลำดับต่อไปนะคะจะให้นักเรียนลองนำเสนอดูว่าในกลุ่มของตนเองมีการค้นหาเส้นทางได้เส้นทางใดบ้างแล้วก็เลือกเส้นทางใดในการเดินทางรวมไปถึงมีเส้นทางไหนที่ประหยัดที่สุดนะคะเดี๋ยวขอเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนเลยกลุ่มที่1ทางฝั่งนี้นะคะขอตัวแทนกลุ่มสัก1ถึง2คนก็ได้ลูกลองนำเสนอดูว่าเส้นทางที่นักเรียนได้หามานั้นมีทั้งหมดกี่เส้นทางแล้วก็เลือกเส้นทางใดในการเดินทางบ้างหลังจากนั้นมีเส้นทางไหนนี้ประหยัดที่สุดขอตัวแทนกลุ่มค่ะลูกลุกขึ้นได้เลยอันดับแรกเลยเส้นทางที่นักเรียนร่วมกันค้นหามีทั้งหมดกี่เส้นทางคะ
1: 4เส้นทาง
0: มี4เส้นทางเลยแล้วเส้นทางที่นักเรียนจะเลือกเดินทางคือเส้นทางที่เท่าไหร่ลูก
1: เส้นทางที่1คร
0: ับเส้นทางที่1เส้นทางที่1จะต้องเดินจากหมายเลขใดไปถึงหมายเลขใดบ้างลองอธิบายได้ไหมคะ
1: 1ไป6ไป5และไปที่เลข4ค่ะ
0: ก็คือถึงจุดหมาย4ใช่มั้ยคะทำไมหนูถึงเลือกเดินทางด้วยเส้นทางนี้คะขอเหตุผลด้วย
1: เพราะราคา20บาทครับ
0: ก็คือราคาถูกที่สุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำถามข้อสุดท้ายที่ถามว่าเส้นทางใดประหยัดเงินที่สุดก็คือเส้นทางที่หนูนำเสนอมาเพราะว่าราคา20บาทใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยขอบคุณค่ะนั่งลงได้นะคะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่2ลองนำเสนอคำตอบดูสิว่าเส้นทางที่นักเรียนช่วยกันหามีทั้งหมดกี่เส้นทางคะ
1: 3เส้นทางค่ะ
0: 3เส้นทางแสดงว่าน้อยกว่ากลุ่มเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะใน3เส้นทางนี้หากนักเรียนจะต้องเลือกเดินทางหนูจะเลือกเดินทางด้วยเส้นทางที่เท่าไหร่ลูก
1: 3ค่ะ
0: เส้นทางที่3เส้นทางที่3เดินทางอย่างไรบ้างลองอธิบายได้ไหมคะ
1: เส้น1ไป2
0: 1ไป2แล้วก
1: ็ไป4เลยค่ะ
0: ไป4เลยถึงเร็วเลยใช่ไหมคะแล้วคำถามข้อสุดท้ายที่ถามว่าเส้นทางใดที่ประหยัดที่สุด
1: เส้นทางที่2ค่ะ
0: เส้นทางที่2คนละเส้นทางกับเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะเส้นทางที่2เดินทางอย่างไรบ้าง
1: 1ไป6ไป5ไป4ค่ะ
0: แสดงว่าเส้นทางนี้เหมือนกับของเพื่อนเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเส้นทางที่ประหยัดที่สุดคือเส้นทางที่2ทีนี้ครูอยากให้หนูอธิบายเพิ่มเติมในเมื่อเส้นทางที่2ประหยัดที่สุดแต่ทำไมหนูถึงเลือกเดินทางด้วยเส้นทางที่3คะ
1: เพราะเส้นทางที่3ไวกว่าค่ะถึงราคาจะแพงค่ะ
0: อ๋อก็คือถึงราคาจะเยอะกว่าแต่เราเดินทางได้สั้นกว่าแล้วก็ถึงเร็วกว่าใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะนั่งลงได้ค่ะตอนนี้2กลุ่มเราเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วนะคะต่อไปขอเป็นกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3เส้นทางที่นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์มีทั้งหมดกี่เส้นทางลูก
1: 2เส้นทางค่ะ
0: 2เส้นทาง2เส้นทางนี้จะต้องเป็นเส้นทางที่มั่นใจที่สุดแล้วใช่ไหมคะใน2เส้นทางนี้หนูเลือกเส้นทางใดในการเดินทางคะ
1: เส้นทางที่1ครับ
0: เส้นทางที่1เหตุผลคือ
1: เพราะ
0: อธิบายคำตอบของตัวเองได้เลยลูก
1: หมายเลข1ไปหมายเลข6หมายเลข6ไปหมายเลข5หมายเลข5ไปหมายเลข4ครับ
0: ก็คือเส้นทางโดยรวมก็คือตรงกับของอีกทั้ง2กลุ่มใช่ไหมคะก็คือเส้นทางที่ประหยัดที่สุดใช่ไหมลูกแล้วเหตุผลเพิ่มเติมที่หนูเลือกเส้นทางนี้ล่ะคะ
1: เพราะนั่งรถโดยสารอาจจะนานแต่ประหยัดเงินที่สุดคือ20บาทครับ
0: ก็คือเลือกเดินทางด้วยรถโดยสารดีกว่าถึงจะใช้ระยะเวลานานแต่ประหยัดที่สุดใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4เริ่มเลยหนูได้กี่เส้นทางลูกที่ได้ทำการวิเคราะห์แล้วก็อภิปรายร่วมกันในกลุ่ม
1: 3เส้นทางค่ะ
0: 3เส้นทางเส้นทางที่หนูเลือกเดินทางคือเส้นทางไหนคะ
1: เส้นทางที่1ค่ะ
0: เส้นทางที่1เดินทางอย่างไรบ้าง
1: 1ไป6ไป5ไป4ค่ะ
0: ก็คือเส้นทางที่เหมือนกับของกลุ่มอื่นๆใช่ไหมคะแล้วเหตุผลที่เลือกเส้นทางนี้คืออะไรลูก
1: เพราะว่าราคาถูกที่สุดค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือราคาถูกที่สุดซึ่งก็เป็นคำตอบของข้อสุดท้ายด้วยที่ถามว่าเส้นทางใดประหยัดที่สุดใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนั่งลงได้ค่ะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5เรามาชมกันดีกว่าว่าข้อที่กลุ่มที่5

0: นี้จะมีคำตอบแตกต่างกับเราหรือว่าคล้ายกับเราหรือไม่นะคะในกลุ่มที่5หนูมีทั้งหมดกี่เส้นทางลูก
1: 2เส้นทางค่ะ
0: 2เส้นทางแล้วใน2เส้นทางนี้หนูเลือกเดินทางด้วยเส้นทางไหนคะ
1: เส้นทางที่2ค่ะ
0: เส้นทางที่2เดินทางอย่าง

เก่งมากๆนะคะนักเรียนจะเห็นว่าคำตอบของแต่ละกลุ่มใกล้เคียงกันใช่ไหมลูกโดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนจะเลือกเส้นทางที่ประหยัดที่สุดแล้วก็ถึงได้เร็วที่สุดจะมีแค่กลุ่มที่สองใช่ไหมคะที่มีข้อคิดเห็นที่แตกต่างจากเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดในการเดินทางถึงแม้จะเงินเยอะแต่เส้นทางที่ประหยัดที่สุดจะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะคะนักเรียนจะเห็นว่าจากกิจกรรมนี้แต่ละกลุ่มสามารถเลือกเส้นทางได้หลากหลายเลยบางกลุ่มเลือกได้3เส้นทางบางกลุ่ม4เส้นทางก็มีบางกลุ่มก็คือ2เส้นทางเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะคะทุกครั้งที่เราเกิดปัญหาอย่างที่ครูเคยบอกไปเราสามารถแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธีหลากหลายทางเลือกเลยนะคะเอาล่ะค่ะหลังจากกิจกรรมนี้จบไปแล้วครูยังมีกิจกรรมเพิ่มเติมอีก1กิจกรรมนะคะกิจกรรมต่อไปจะเป็นใบงานที่2มอบของขวัญให้คุณยายค่ะในกิจกรรมนี้นะคะครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางกันก่อนเลยนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้นักเรียนจับกลุ่มกลุ่มละ 4-6 คนร่วมกันทำใบงานที่2และตอบคำถามในใบงานบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงานที่2และตอบคำถามในใบงานนั่นเองค่ะนี่คือหน้าตาของใบงานที่2เรื่องมอบของขวัญให้คุณยายนะคะโจทย์มีอยู่ว่าในวันปีใหม่ครอบครัวของนักเรียนจะต้องเดินทางจากบ้านไปแวะซื้อของขวัญฝากคุณยายที่ห้างสรรพสินค้าแล้วจึงเดินทางไปที่บ้านคุณยายโดยมีแผนผังดังนี้นี่คือแผนผังนะเดี๋ยวครูจะมีรูปภาพเพิ่มเติมให้นะคะโดยในข้อแรกนักเรียนจะต้องหาเส้นทางที่เป็นไปได้จากบ้านนักเรียนไปห้างสรรพสินค้าแล้วก็บ้านคุณยายโดยในใบงานจะมีตัวอย่างเส้นทางให้อยู่ทางด้านล่างนะคะนักเรียนสามารถดูแนวทางในการเขียนเส้นทางได้เลยเดี๋ยวเรามาชมแผนผังกันดีกว่านี่คือแผนผังของการเดินทางตั้งแต่บ้านของนักเรียนไปจนถึงบ้านคุณยายนั่นเองนะคะอันดับแรกนักเรียนมาดูไปพร้อมๆกันนักเรียนจะเห็นว่าบ้านของนักเรียนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะส่วนบ้านของคุณยายอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยตรงส่วนนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก็คือหาเส้นทางทางไหนก็ได้เดินทางจากบ้านมาบ้านคุณยายนะคะแต่นักเรียนจะเห็นว่าระยะทางแต่ละจุดเห็นไหมคะมีระยะทางที่ละเอียดยิบย่อยมากเลยทีนี้ครูจะแนะนำเพิ่มเติมให้กรณีที่นักเรียนออกจากบ้านตัวเองแล้วเลี้ยวไปทางซ้ายแบบนี้สมมุตินะถ้านักเรียนออกจากบ้านแล้วเลี้ยวซ้ายจะเริ่มที่5กิโลเมตรแต่ถ้าเลี้ยวมาทางขวาคือ3กิโลเมตรนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเลือกทางให้ถูกถ้าเลี้ยวซ้ายคือ5กิโลเมตรถ้าเลี้ยวขวาคือ3กิโลเมตรไม่ใช่ว่าเลี้ยวซ้ายแล้วเป็น8กิโลเมตรนะต้องดูให้ดีนะคะเช่นเดียวกับตรงส่วนนี้เลยตรงส่วนนี้ตรงกลางนะคะหากนักเรียนมาจากทางด้านบนแล้วเลี้ยวลงมาทางด้านล่างระยะทางจะเป็น5กิโลเมตรเห็นไหมสมมติเลี้ยวจากโรงพยาบาลลงมาห้างสรรพสินค้าคือ5กิโลเมตรแต่ถ้าเปลี่ยนจากเลี้ยวจากตลาดแล้วขึ้นไปห้างสรรพสินค้าระยะทางจะเป็น7กิโลเมตรเพราะฉะนั้นดูเส้นทางให้ดีบางคนอาจจะสับสนขึ้นมาจากตลาดแล้วเลี้ยวขึ้นมาถึงห้างอาจจะบวกทั้ง5ทั้ง7เลยไม่ใช่นะคะเราบวกแค่7เพียงเท่านั้นเรามาจากทิศทางใดบวกจากระยะทางเส้นทางนั้นและเส้นเดียวกับตรงบ้านคุณยายเส้นเดียวกันถ้านักเรียนขึ้นมาจากโรงเรียนแบบนี้จนถึงบ้านคุณยายให้บวก7กิโลเมตรแต่ถ้าลงมาจากโรงพยาบาลแบบนี้ให้บวก5กิโลเมตรนะคะนี้พอเข้าใจไหมลูกยังมีอีกหนึ่งจุดที่สำคัญสมมุติว่านักเรียนออกจากบ้านมาแล้วและเข้าไปรษณีย์เลยระยะทางตรงส่วนนี้เราไม่ต้องบวก5บวก3นะให้นักเรียนใช้ระยะทาง10กิโลเมตรตรงนี้ได้เลยหากเดินตรงมาเลยนะคะไม่มีเลี้ยวนะ5กิโลเมตรกรณีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขึ้นข้างบนนะลูก3กิโลเมตรคือกรณีเลี้ยวลงข้างล่างนะคะแต่ถ้าเดินตรงมาก็คือบวก10กิโลเมตรได้เลยตรงส่วนนี้มีใครสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะมีไหมลูกไม่มีนะคะแสดงว่านักเรียนพอเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูขอไปต่อในส่วนของโจทย์กันก่อนตอนนี้นักเรียนเข้าใจแผนผังกันแล้วนะคะเมื่อนักเรียนเข้าใจแผนผังแล้วต่อไปเรามาชมโจทย์แล้วก็คำถามในใบงานกันดีกว่านะคะในคำถามข้อแรกที่บอกว่าให้นักเรียนสร้างเส้นทางที่เป็นไปได้จากบ้านนักเรียนไปห้างสรรพสินค้าแล้วไปบ้านคุณยายอย่างน้อย4เส้นทางเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเขียนเส้นทางตามตัวอย่างในใบงานนะ

เขามีตัวอย่างใบงานตัวอย่างเส้นทางใช่ไหมลูกหนูเขียนเส้นทางอธิบายมาเลยแล้วก็บวกระยะทางรวมให้ด้วยจากที่ครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด4เส้นทางเขียนให้ครบนะคะแล้วก็ต่อไปในข้อที่2นักเรียนเลือกเส้นทางที่เท่าไหร่เพราะอะไรใน4เส้นทางนี้นักเรียนจะวิเคราะห์ร่วมกันในกลุ่มก็ได้แล้วลองเลือกดูว่าถ้าเป็นนักเรียนเองจาก4เส้นทางนี้จะเลือกเส้นทางใดพร้อมกับให้เหตุผลประกอบด้วยนะคะในส่วนใบงานมีเพียงเท่านี้นะคะมีใครสงสัยเพิ่มเติมไหมลูกส่วนใหญ่นักเรียนเริ่มลงมือปฏิบัติกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นครูจะให้นักเรียนลงมือหาเส้นทางแล้วก็บันทึกคำตอบลงในใบการได้เลยนักเรียนปลายทางเส้นเดียวกันหากเกิดข้อสงสัยยกมือถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะนักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะก็หมดเวลาสำหรับการทำใบงานแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมคำตอบกันดีกว่าว่านักเรียนได้เลือกเส้นทางใดในการเดินทางจากบ้านไปหาคุณยายกันบ้างนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอคำตอบทางด้านหน้าเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะทางด้านหน้าเลยเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งนู้นก่อนหนูชื่ออะไรนะลูกหนูชื่ออะไรคะ
1: ชื่อม่อนแจ่มค่ะ
0: ชื่อม่อนแจ่มกับ
1: คนโปรด
0: คนโปรดนะคะเดี๋ยวเริ่มที่คนโปรดก่อนเลยนะคะใน4เส้นทางที่หนูได้เลือกมามีเส้นทางใดที่หนูจะเลือกเดินทางไปหาคุณยายคะ
1: เส้นทางที่3ครับ
0: เส้นทางที่3เหตุผลคืออะไรลูก
1: เส้นทางที่3ใกล้ที่สุดและรวมระยะทาง30กิโลเมตรครับ
0: เป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุดได้30กิโลเมตรนะคะแล้วของหนูล่ะใน4เส้นทางนี้หนูเลือกเส้นทางใดคะ
2: เส้นทางที่1ค่ะ
0: แตกต่างจากเพื่อนเส้นทางที่1ระยะทางรวมเท่าไหร่ลูก
2: 32กิโลเมตรค่ะ
0: 32กิโลเมตรไม่ใช่ระยะทางที่สั้นที่สุดใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำไมหนูถึงเลือกเส้นทางนี้ล่ะคะ
2: เพราะว่าจะได้ซื้อของให้คุณยายได้ค่ะ
0: เนื่องจากเส้นทางนี้ผ่านอะไรบ้างนะ
2: ผ่านตลาดโรงเรียนห้างแล้วก็บ้านคุณยาย
0: ก็คือผ่านทั้งตลาดแล้วก็ห้างเลยหนูเลยเลือกเส้นทางนี้เพราะว่าจะได้ซื้อของไปฝากคุณยายได้เยอะๆใช่ไหมคะรวมไปถึงอาจจะชวนเพื่อนไปได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะจากสองคนนี้นักเรียนจะเห็นข้อแตกต่างชัดเจนเลยนะคะคนแรกเลือกระยะทางที่สั้นที่สุดส่วนอีกหนึ่งคนเลือกระยะทางที่สามารถเดินทางผ่านทั้งห้างและตลาดเพื่อที่จะซื้อของไปฝากคุณยายได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆทั้งสองคนเลยนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนค่ะขอบคุณนะคะอย่างที่บอกไปทั้งสองคนนี้นะคะมีความแตกต่างในการเลือกเส้นทางอย่างชัดเจนคนแรกนะคะเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุด30กิโลเมตรส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ยเลือกเส้นทางที่ไม่ได้สั้นที่สุดแต่เลือกที่ผ่านทั้งตลาดแล้วก็ห้างสรรพสินค้าเพราะว่าจะได้ซื้อของไปฝากคุณยายได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเห็นไหมคะว่าคำตอบของทั้งสองคนไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนกันก็ได้นะคะเอาละค่ะเรามาชมแนวคำตอบของครูกันดีกว่านะคะหลังจากที่นักเรียนได้นำเสนอไปแล้วแนวคำตอบของครูเป็นอย่างไรบ้างเรามาชมกันนะคะเส้นทางที่1ของครูค่ะบ้านนักเรียนโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าโรงเรียนแล้วก็บ้านคุณยายระยะทางรวมเป็น44กิโลเมตรนะคะเส้นทางที่2บ้านนักเรียนตลาดห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลบ้านคุณยายระยะทางรวม42กิโลเมตรนะคะเส้นทางที่3ค่ะบ้านนักเรียนไปรษณีย์ห้างสรรพสินค้าโรงเรียนแล้วก็บ้านคุณยายระยะทางรวม34กิโลเมตรและเส้นทางที่4ค่ะบ้านนักเรียนไปรษณีย์ห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลแล้วก็บ้านคุณยายระยะทางรวม30กิโลเมตรนะคะซึ่งแนวคำตอบเหล่านี้นักเรียนอาจจะไม่เหมือนครูก็ได้ถูกไหมลูกขึ้นอยู่กับเส้นทางที่นักเรียนเลือกนี่คือแนวคำตอบของคุณครูเพียงเท่านั้นนะคะในส่วนของข้อที่2เส้นทางที่คุณครูเลือกก็คือเส้นทางที่4นะคะเนื่องจากมีระยะทางในการเดินทางสั้นที่สุดก็คือ30กิโลเมตรซึ่งในข้อนี้ก็หลายๆกลุ่มนะคะคำตอบเหมือนกับของคุณครูแต่บางกลุ่มอาจจะมีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปก็ได้นะคะเก่งมากๆเลยนี่คือคำตอบของใบงานนะคะที่เป็นแนวทางในการตอบหากนักเรียนมีคำตอบที่แตกต่างจากนี้สามารถนำเสนอมาได้เลยรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะหากคำตอบของนักเรียนอาจจะแตกต่างจากของคุณครูไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะขึ้นอยู่กับเส้นทางที่นักเรียนเลือกสามารถนำเสนอออกมาได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะเข้าสู่การสรุปบทเรียนนะคะเช่นเคยค่ะบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะบทบาทครูปลายทางครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาโดยสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมดก่อนแล้วจึงตัดสินใจเลือกทางเลือกค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเลือกทางเลือกต่างๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะขอตัวแทน1คนช่วยคุณครูสรุปหน่อยว่าวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรไปบ้างเรามีกิจกรรมทั้งหมดกี่กิจกรรมคะวันนี้ตอบเสียงดังๆเลย
3: 2
0: กิจกรรมกิจกรรมแรกคืออะไรเอ่ยหาอะไรลูกหาเส้นทางเลือกเส้นทางในการเดินทางจากหมายเลข1ไปหมายเลข4แล้วก็กิจกรรมที่2คืออะไรคะคือใบงานใบงานอะไรเอ่ยเดินทางจากไหนไปไหนลูกจากบ้านนักเรียนไปหาคุณยายซึ่งคำตอบของนักเรียนมีหลากหลายทางเลือกเลยเก่งมากๆนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการสร้างทางเลือกใช่ไหมคะขอตัวแทนอีกหนึ่งคนสักหนึ่งคนดีกว่าตอบคำถามเพิ่มเติมของครูหน่อยเชิญค่ะกลุ่มที่2ครูอยากจะถามนักเรียนเพิ่มเติมว่า ในกิจกรรมวันนี้นักเรียนได้ความรู้หรือเทคนิคหรือทักษะในการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างอันดับแรกเลยเวลานักเรียนเจอปัญหานักเรียนจะต้องทำอย่างไรคะ
1: ต้องปรับความเข้าใจกันว่าเราจะไปเส้นทางไหนหรือจะไปเส้นทางไหนเพื่อได้มีเส้นทางที่สั้นมากที่สุดค่ะ
0: ก็เลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดใช่ไหมคะซึ่งเส้นทางของหนูสามารถมีได้หลากหลายเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนค่ะขอบคุณนะคะเห็นไหมคะว่าวันนี้นักเรียนสามารถสรุปบทเรียนแล้วก็สรุปถึงกิจกรรมที่เราทำลงไปได้นะคะเก่งมากๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ในการเลือกเส้นทางนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาครั้งที่3นะคะสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่1ค่ะใบงานที่3เรื่องงานเลี้ยงปิดเทอม2กระดาษ A4 สำหรับบันทึกคำตอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดนั่นเองค่ะเอกสารเหล่านี้ที่ครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV เช่นเคยนะคะวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: Thank you.

้องชอบกินขนมเค้กกันใช่ไหมเอ่ยพอถึงวันเกิดทีไรน้องๆก็จะมีขนมเค้กแสนอร่อยมาเบิร์ธเดย์กันใช่ไหมล่ะครับวันนี้เลยจะมาสอนวิธีการวาดรูปขนมเค้กแบบง่ายๆกันถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มวาดที่หน้าเค้กกันก่อนเลยเริ่มจากวาดรูปวงรีให้หงายขึ้นแบบนี้จากนั้นเรามาวาดเทียนกันต่อเลยครับวาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้จากนั้นเราก็มาวาดเปลวเทียนเป็นเทียนเล่มที่หนึ่งเล่มที่สองแล้วก็มาวาดลายที่ตัวเทียนโดยการขีดเส้นตรงสองเส้นให้เป็นลายขวางเฉียงลงแบบนี้เลยครับเล่มที่สามเล่มที่สี่และเล่มที่ห้าเสร็จแล้วเราก็มาเติมหน้าเค้กให้เต็มโดยการวาดเส้นตรงต่อกันให้เป็นรูปวงรีที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาวาดตัวครีมกันต่อเลยให้น้องๆขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้แล้วก็วาดเส้นโค้งให้เป็นคลื่นตามที่น้องๆชอบยาวไปจนถึงขอบอีกฝั่งได้เลยนะครับพอเราได้ตัวครีมเสร็จแล้วก็มาถึงก้อนเค้กด้านล่างกันครับเริ่มจากขีดเส้นตรงลงมาจากตัวครีมทั้งสองด้านแล้ววาดเส้นโค้งให้เป็นฐานของเค้กเพียงเท่านี้เราก็ได้รูปเค้กแสนน่ารักกันแล้วนะครับ

าต่อไปเราก็จะมาลงสีไม้ที่ตัวเทียนกันก่อนเลยเริ่มจากเลือกสีที่น้องๆชอบแล้วระบายลงไปที่ตัวเทียนให้เต็มซึ่งน้องๆจะระบายสีเดียวกันทั้งหมดหรือจะสลับสีที่ตัวเทียนก็ได้นะครับ

พอลงสีที่ตัวเทียนเสร็จแล้วเรามาลงสีที่เนื้อเค้กกันต่อเลยครับเริ่มจากระบายสีชมพูลงบนเนื้อครีมให้เต็มก่อนแล้วก็สีชมพูมาระบายที่หน้าเค้กให้เต็มเหมือนกันเป็นยังไงครับเค้กก้อนนี้เริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นเราก็เอาสีน้ำตาลอ่อนมาระบายลงที่ตัวเค้กด้านล่างให้เต็ม

เสร็จแล้วก็อย่าลืมลงสีส้มที่เปลวไฟกันด้วยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ขนมเค้กที่แสนจะน่ารักและน่ากินกันแล้วนะครับทีนี้น้องๆก็วาดรูปเค้กเป็นกันแล้วนะครับพอถึงวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือใครๆในครอบครัวก็วาดให้เป็นของขวัญวันเกิดได้เลยนอกจากคนรับจะประทับใจคนวาดให้ก็ภูมิใจสุดๆไปเลยแหละครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังมีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไปทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนะคะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งนะคะหรือว่าคุณครูตาล นั่นเองในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะนักเรียนคะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของรากและลำต้นซึ่งวันนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะใช่เป็นครั้งที่3แล้วนะคะก่อนที่เราจะได้ไปเรียนรู้กิจกรรมในชั่วโมงนี้ในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าเราได้ข้อสรุปเกี่ยวกับหน้าที่ของรากและลำต้นว่าอย่างไรรากก่อนรากทำหน้าที่อะไรคะดูดซับน้ำนะคะหรือว่าดูดน้ำจากดินเข้ามาสู่รากนั่นเองดูดน้ำและธาตุอาหารนะคะสองอย่างเลยทีนี้ลำต้นทำหน้าที่อะไรคะ
1: ลำเลียงน้ำ
2: และธาตุอาหารเช่นกันส่งไปที่ไหนคะ
1: ใบ
2: อย่างเดียวไหม
1: ไม
2: ่ส่งไปที่ไหนบ้างกิ่งก้านใบแล้วก็มีดอกมีผลนะคะคือลำต้นเนี่ยจะส่งน้ำแล้วก็ธาตุอาหารไปยังส่วนต่างๆทุกส่วนในพืชเลยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วเด็กๆทราบได้อย่างไรลูกว่ารากและลำต้นมีหน้าที่ดังกล่าวเราทราบข้อมูลเมื่อสักครู่นี้จากอะไรคะเราเห็นอะไรคะในครั้งที่แล้วที่เราเอาต้นพืชไปแช่ในน้ำสีแดงแล้วเราเห็นอะไรลูกเห็นรากเปลี่ยนเป็น
1: สีแดง
2: ใช่ไหมคะแล้วก็เห็นอะไรอยู่ในลำต้นด้วยน้ำสีแดงเช่นกันนะคะตอนเริ่มต้นรากเป็นสีอะไรลูกสีน้ำตาลนะคะแล้วลำต้นตอนที่ก่อนจะแช่เป็นสีอะไรคะเป็นสีเขียวนะพอหลังจากแช่เสร็จตรงรากกับลำต้นมีสีอะไรอยู่มีสีแดงอยู่นั่นหมายความว่าสีแดงที่เคยอยู่ในภาชนะเขามาอยู่ที่ไหนคะมาอยู่ในรากและลำต้นนั่นเองนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองทบทวนสิ่งที่เราได้เห็นได้สังเกตในชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยนะว่าเราเห็นอะไรและเรียนรู้ว่าอย่างไรนะคะอันนี้คือหลักฐานเราเรียกว่าส่วนนี้เป็นหลักฐานเพราะว่าเป็นข้อมูลที่เราสังเกตได้จากการทดลองนะคะเมื่อเราแช่ต้นพืชในน้ำสีแดงเราก็จะเห็นเลยว่าน้ำสีแดงที่เคยอยู่ในภาชนะเขามาอยู่ในรากและลำต้นและมีบางกลุ่มที่ผ่าดูด้านในตัดตามขวางกับตัดตามยาวเห็นเป็นยังไงลูกเห็นเป็นเส้นสีแดงตอนที่เราตัดตามยาวเห็นเป็นเส้นสีแดงแล้วตอนตัดตามขวางเห็นเป็นจุดสีแดงใช่ไหมคะจุดสีแดงกับเส้นสีแดงนั้นเด็กๆคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นอะไรคะเป็นน้ำสีแดงนะคะแล้วทำไมมันถึงเป็นจุดล่ะทำไมมันถึงไม่แดงทั่วกันไปหมดทำไมมันถึงเป็นแค่เส้นสีแดงคิดว่ามันคืออะไรแสดงว่าน้ำที่ไหลเข้าไปในรากกับลำต้น

0: เขาไหลทั่วทั้งลำต้นเลยไหมเขาไหลไปตามเส้นนั้นคิดว่าเส้นนั้นน่าจะเป็นอะไรคะเด็กๆลองนึกภาพตอนเราดูดน้ำต้นไม้จะคล้ายๆกับเราตอนดูดน้ำเวลาเราดูดน้ำเราใช้อะไร
1: หลอด
0: หลอดลักษณะเป็นยังไงคะ
1: กลม
0: กลมและด้านในของหลอดเป็นยังไงคะกลวงเราใช้คำว่ากลวงนั่นเองนะคะซึ่งในลำต้นแล้วก็ในรากมีหลอดลักษณะเช่นนั้นคล้ายๆกันกับหลอดแบบนั้นเลยใช้ในการให้น้ำแล้วก็ธาตุอาหารเนี่ยผ่านหลอดนั้นเข้านะคะซึ่งมีทั้งบริเวณรากและลำต้นซึ่งหลอดนั้นเราเรียกว่าท่อลำเลียงนะคะทุกคนออกเสียงค่ะนักเรียนปลายทางด้วยท่อลำเลียง
1: ท่อลำเล
0: ีย
1: ง
0: แสดงว่าลำต้นพืชเนี่ยมีการลำเลียงน้ำผ่านอะไรคะผ่านท่ออะไรลูกใช่ผ่านท่อลำเลียงซึ่งเราเห็นได้จากผ่าดูด้านในแล้วเห็นเป็นแบบไหนคะเห็นเป็นแบบไหนคะเป็นเส้นสีแดงนั่นแหละคือส่วนของท่อลำเลียงนะคะเด็กๆคะทีนี้จากความรู้ทั้งหมดที่เราได้พูดคุยกันมาเมื่อสักครู่นี้เราจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรเรารู้แล้วทำหน้าที่อะไรรู้แล้วว่าลำต้นทำหน้าที่อะไรเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงคะลูกรู้แล้วเอาไปใช้ทำอะไรได้ตอนนี้ให้เวลาคิดนะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคิดว่าจะเอาความรู้เรื่องรากกับลำต้นไปใช้ทำอะไรในชีวิตประจำวันคิดคำตอบไว้นะคะเดี๋ยวจะสุ่มเลขที่นะเลขที่ที่จะตอบคำถามนี้คือเลขที่อะไรนะตอนนี้ทุกคนคิดไว้นะเอาความรู้นี้ไปใช้ทำอะไรดีนะเลขที่29ค่ะยืนเลยค่ะทวนคำถามอีกครั้งนะคะนักเรียนคิดว่าการเรียนรู้เรื่องหน้าที่ของรากและลำต้นมีประโยชน์อย่างไรหนูคิดว่าเราจะเอาความรู้เรื่องนี้ไปใช้ทำอะไรได้บ้างตามความคิดตนเองได้เลยเชิญค่ะ
2: เอาไปปลูกพืชอื่นๆได้ค่ะ
0: เอาไปใช้ในการปลูกพืชเวลาที่เราปลูกพืชเราก็ต้องทราบว่ารากเขาดูดน้ำนะลำต้นเขาลำเลียงน้ำใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะขออีกหนึ่งคนนะคะอีกหนึ่งคนเลขที่อะไรดีนะเลขที่24ค่ะคำถามเดียวกันเลยลูกคำถามเดียวกันเลยค่ะหนูคิดว่าเราจะเอาความรู้เรื่องหน้าที่ของรากกับลำต้นไปใช้ประโยชน์อย่างไรคะเชิญค่ะ
2: ปลูกพืชอื่นๆกันค
0: ่
2: ะ
0: ปลูกพืชอื่นๆเช่นกันใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะลูกปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะไหนตอนนี้มีใครอยากจะตอบเพิ่มเติมไหมว่าเอาไปใช้ประโยชน์อะไรยกมือได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะใครที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากเพื่อนหรืออยากจะแสดงความคิดเห็นช่วงนี้ตอบได้เลยนักเรียนต้นทางมีไหมคะมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีเรามาดูส่วนต่อไปนะคะในกิจกรรมนี้นะคะเรามีจุดประสงค์ด้วยกัน2ข้อนะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนอ่านพร้อมกันได้ไหมคะทุกคนเลยได้ไหมคะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้นะคะพร้อมแล้วจุดประสงค์ข้อที่1ค่ะลูก

จบคำนี้เราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราจะเอาความรู้เรื่องนี้ไปใช้ทำอะไรนะคะอ่ะต่อไปข้อที่2ค่ะอ่านพร้อมกันค่ะในตอนที่เราได้ทำกิจกรรมเนี่ยจะมีช่วงที่ให้ได้อธิบายให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่าลืมว่าทุกครั้งที่เราแสดงความคิดเห็นเราจะต้องมีอะไรประกอบเสมอลูกมีเหตุผลหรือมีหลักฐานประกอบเสมอนะคะอ่ะนี่ก็จะเป็น2 ส่วนที่เราจะต้องทำให้ได้วันนี้นะคะมาดูที่วิธีทำวันนี้ข้อที่5ข้อที่5ขอฟังกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3ได้ไหมคะกลุ่ม1 2 3อ่านให้เพื่อนๆฟังค่ะ1 2 3เริ่ม

กลุ่ม4กลุ่ม5และเพื่อนๆปลายทางคะจากที่ฟังเพื่อนอ่านเราต้องทำอะไรคะในข้อนี้อันดับแรกอ่านข่าวเรื่องอะไรนะเป็นข่าวเรื่องถั่วงอกตัดรากสมุนไพรจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะได้อ่านนะคะหลังจากอ่านข่าวเสร็จต้องทำอะไรคะลูกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็คือให้แต่ละคนในกลุ่มแสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นอะไรบ้างเรามาดูนะคะประเด็นที่จะให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมีทั้งหมด5ประเด็นประเด็นที่1คือปัญหาที่พบในการปลูกถั่วงอกในข่าวเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการปลูกถั่วงอกแล้วมันมีปัญหาอะไรหาให้เจอขีดเส้นใต้ไว้ก็ได้วงกลมไว้ก็ได้นะคะข้อที่2คือปัญหาที่พบเกษตรกรในข่าวเขาแก้ปัญหายังไงนะคะข้อที่3คือประโยชน์ที่เกษตรกรและผู้บริโภคได้รับจากการแก้ปัญหานะคะการแก้ปัญหาดังกล่าวนั้นมีประโยชน์ต่อเกษตรกรแล้วก็ผู้บริโภคอย่างไรผู้บริโภคคืออะไรลูกก็คือคนที่ซื้อถั่วงอกไปรับประทานก็คือทั้งผู้ซื้อและผู้รับประทานเลยนะคะในส่วนนี้เขาได้รับประโยชน์อย่างไรแล้วตัวเกษตรกรหรือว่าคนที่ปลูกถั่วงอกเนี่ยเขาได้ประโยชน์อย่างไรจากการแก้ปัญหาแบบนี้นะส่วนประเด็นที่4นี้นะคะคือความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของรากและลำต้นของพืชที่เกษตรกรนำไปใช้ให้เด็กลองพิจารณาอันนี้จะต้องคิดต่อเพิ่มเติมจากในข่าวนะในประเด็นที่4หนูลองอ่านและเอาความรู้เชื่อความรู้เรื่องรากกับลำต้นมาเชื่อมโยงว่าการที่เขาทำแบบนี้แปลว่าเขาใช้ความรู้เรื่องรากไหมใช้ส่วนไหนหรือใช้ความรู้เรื่องลำต้นส่วนไหนนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายคือประโยชน์ที่ตัวนักเรียนได้จากการอ่านข่าวนี้นะคะอันนี้คือ5ประเด็นมีประเด็นไหนที่มีข้อสงสัยไหมคะไหนใครเข้าใจทั้ง5ประเด็นปรบมือ1ครั้งใครงงปรบมือ2ครั้งไม่มีนะคะนักเรียนปลายทางถ้ามีข้อสงสัยสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเรามาดูที่ส่วนต่อไปกันนะคะส่วนต่อไปนะคะเป็นวิธีทำข้อที่6หลังจากเมื่อสักครู่นี้เราอ่านแล้วเราแลกเปลี่ยนกันแล้วเราต้องทำอะไรขอฟังกลุ่ม4กลุ่ม5และนักเรียนปลายทางอ่านข้อที่6ค่ะเริ่มค่ะ

0: ขียนเป็นผังความคิดค่ะ
1: เขียนเป็นผังความคิดและนำเสนอบริษัทคันให้เพื่อน
0: หลังจากที่อ่านแล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วข้อ6เราต้องทำอะไรคะเขียนผังความคิดนะคะเขียนผังความคิดเสร็จแล้วต้องนำเสนอด้วยนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของข่าวถั่วงอกตัดรากสมุนไพรกันบ้างนะคะเดี๋ยวหลังจากดูคร่าวๆแล้วจะให้อ่านแล้วก็ลงรายละเอียดบันทึกรายละเอียดด้วยตนเองนะคะในย่อหน้าแรกนี้นะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนต้นทางด้วยให้เวลาอ่านในใจแล้วเดี๋ยวจะสุ่มถามค่ะเอาเฉพาะย่อหน้าแรกนี้ที่โชว์บนจอค่ะพร้อมนะตอนนี้ให้อ่านย่อหน้าแรกนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนต้นทางด้วยแล้วคุณครูจะสุ่มถามจับประเด็นสำคัญของย่อหน้านี้ว่าเขาพูดถึงอะไรนะคะ

หมดเวลาค่ะเลขที่ที่จะได้ตอบคำถามนะคะสำหรับย่อหน้านี้นะคะคำถามที่ถามคือถั่วงอกที่มีรูปร่างอวบกรอบเนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีการใช้อะไรใช้อะไรในการทำให้ถั่วงอกขาวๆอวบแล้วก็กรอบนะคะเลขที่

0: 3ค่ะใครเอ่ยเชิญเลยในย่อนี้เขาบอกว่าถั่วงอกที่เราพบทั่วไปเนี่ยมีรูปร่างขาวอวบแล้วก็กรอบที่เป็นแบบนั้นได้เนี่ยเขาผ่านการใช้อะไรบ้าง
1: ใช้สารเคมีคร
0: ับ ใช้สารเคมีใช่ไหมคะหลังจากใช้สารเคมีแล้วถั่วงอกเป็นยังไงบรรทัดสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายถั่วงอกเป็นยังไงหลังจากใช้สารเคมีแล้ว
2: ได้ต้นถั่วงอกอวบครับ
0: หลังจากใช้สารเคมีแล้วต้นถั่วงอกก็จะอวบอ้วนแล้วก็กรอบมีน้ำหนักมากเพราะว่าเวลาขายเนี่ยเขาจะชั่งน้ำหนักพอถั่วงอกมีน้ำหนักมากเขาก็จะได้ราคาดีนั่นเองนะคะอันนี้คือย่อหน้าแรกย่อหน้าต่อไปนะคะย่อหน้านี้ให้อ่านออกเสียงพร้อมกันพร้อมนะคะ1 2 3เริ่ม

0: นะคะซึ่งเนื้อหาส่วนนี้นะคะเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณชาลิสาแล้วก็คุณนิมิตนั่นเองนะคะคำถามนะคะในย่อหน้านี้ในย่อหน้านี้เขาบอกว่าเขาใช้สารอะไรที่ทำให้ถั่วงอกเนี่ยขาวนะคะไม่เหลืองไม่ออกสีคล้ำนะคะให้ตอบว่าเขาใช้สารอะไรพร้อมนะคิดคำตอบไว้นะสารอะไรนะที่ทำให้ถั่วงอกเนี่ยขาวไม่คล้ำไม่หมองไม่เหลืองเลขที่19ค่ะเชิญเลยสารที่ช่วยให้ถั่วงอกขาวไม่เหลืองไม่คล้ำคือ
1: สารฟอกขาวค่ะ
0: สารฟอกขาวเยี่ยมมากแล้วอีกหนึ่งสารที่ทำให้ถั่วงอกเนี่ยดูสดกรอบคือสารอะไรคะ
1: สารส้มหรือสารฟอร์มาลีนค่ะ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้มิมี่ด้วยค่ะในย่อหน้านี้นะคะเขาบอกว่าเขามีการใช้สารเคมีคือสารฟอกขาวทำให้ถั่วงอกเนี่ยขาวนะคะไม่เหลืองไม่คล้ำและอย่างที่สองเนี่ยมีการใช้สารฟอร์มาลีนนะคะดองให้ถั่วงอกเนี่ยดูสดดูกรอบอุ้ยถั่วงอกอย่างที่เรารับประทานกันเนี่ยใส่ลายสารเหมือนกันนะทีนี้มาดูส่วนต่อไปเขาว่าอย่างไรนะคะพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่านพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางเลย1 2 3เริ่ม

ย่อหน้านี้นะคะเขามีการพูดถึงว่าถั่วงอกโดยธรรมชาติเนี่ยเขางอกได้ดีนะคะปลูกง่ายแล้วก็ตัวลำต้นของถั่วงอกเนี่ยมีสีขาวอยู่แล้วแต่คนที่ปลูกขายทั่วไปเนี่ยก็ยังมีการใช้สารเคมีเขาเลยสงสัยว่าทำไมล่ะในเมื่อต้นขาวอยู่แล้วทำไมยังต้องใช้สารเคมีอยู่อีกอันนี้คือคำถามนะคะพร้อมนะในเมื่อต้นถั่วงอกขาวอยู่แล้วทำไมยังต้องใช้สารเคมีนะคะนี่คือคำถามนะคะเลขที่อะไรนะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้ามีเลขที่เดียวกันสามารถยืนขึ้นตอบได้เลยถ้าไม่มีสามารถเลือกตัวแทนได้เลขที่20ค่ะโอ้

0: ไม่มาอ่ะอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งเลขที่12ค่ะเชิญถั่วงอกเขามีลำต้นขาวอยู่แล้วแต่ทำไมยังต้องใช้สารฟอกขาวอยู่คะ
1: เพราะรากมีสีดำครับ
0: เพราะรากมีสีดำก็เลยทำให้มองดูแล้วไม่น่ารับประทานใช่ไหมคะอ่ะขอบคุณคนโปรดมากค่ะถูกต้องเลยในย่อหน้านี้เขาบอกว่าที่เราจะต้องใช้สารฟอกขาวเนี่ยเพราะว่าบริเวณรากเนี่ยเป็นสีดำนะคะก็เลยต้องทำให้รากมันขาวให้ได้นะคะเขาเลยมีการใช้สารฟอกขาวแล้วเด็กๆทราบไหมว่าสารฟอกขาวดีต่อสุขภาพหรือว่าไม่ดีหากเรารับประทานในปริมาณมากเนี่ยจะทำให้เกิดอันตรายกับร่างกายได้นะคะทีนี้ส่วนต่อไปนะคะส่วนต่อไปอ่านอย่างรวดเร็วแล้วก็กระชับนะคะนักเรียนปลายทางด้วยต้นทางด้วยนะคะพร้อมแล้วเริ่ม

ออกเสียงว่าชอนชัย

0: ในย่อหน้านี้นะคะเขาพยายามหาวิธีว่าทำอย่างไรดีนะคะถึงจะขายถั่วงอกที่ไม่มีรากได้ในเมื่อรากมันดำแล้วเราไม่ต้องการส่วนนั้นเราจะแก้ไขอย่างไรนะคะอันนี้คือคำถามนะเขาใช้วิธีใดในการแก้ไขเรื่องของรากสีดำของถั่วงอกนะคะเลขที่อะไรคะ11ไม่มาคนต่อไปเลขที่1ค่ะเชิญค่ะในย่อหน้านี้นะคะเขาได้ทดลองทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาเรื่องรากของถั่วงอกลูก
1: โรยเมล็ดถั่วเขียวลงบนตะแกรงครับ
0: โรยเมล็ดถั่วเขียวลงบนตะแกรงก็คือปลูกผ่านตะแกรงใช่ไหมคะแล้วหลังจากเขาลองทดลองเช่นนั้นเขาพบว่าอะไรคะผลปรากฏว่ารากที่ออกมาเป็นยังไงลำต้นที่ออกมาเป็นยังไง
1: จากเมล็ดถั่วงอกช้อนชัยครับ
0: รากเนี่ยมีการช้อนชัยลงไปไหนลูกช้อนชัยไปไหนครับ
1: ในรูครับ
0: ในรูเพื่อเขาช้อนชัยลงไปเพื่อทำอะไร
1: ดูดน้ำครับ
0: รากเนี่ยมีการช้อนชัยผ่านตะกร้าลงไปด้านล่างเพื่อดูดน้ำนะคะแสดงว่ารากเนี่ยมันก็จะอยู่นอกตะกร้าใช่ไหมคะส่วนลำต้นก็จะอยู่ในตะกร้าตั้งตรงขึ้นไปอันนี้คือใจความของย่อหน้านี้อ่ะขอบคุณกล้ามากค่ะทีนี้ย่อหน้าต่อไปนะคะย่อหน้าต่อไปพร้อมไหมหนึ่งสองสามเริ่มในย่อหน้านี้นะคะคำถามคือหลังจากที่เขาปลูกแล้วนะคะรากของต้นถั่วงอกเนี่ยอยู่ด้านนอกตะกร้าแล้วหรือว่าด้านนอกตะแกรงแล้วนะคะทีนี้เขาทำยังไงกับรากต่อนะคำถามนะเขาทำยังไงกับรากนะคะเลขที่16ค่ะเชิญค่ะเขาทำยังไงกับรากที่อยู่ด้านนอกตะแกรงลูก
2: สามารถตัดส่วนของรากออกจากต้นถั่วงอกได้อย่างสะดวกและนำไปขายค่ะ
0: เยี่ยมมากก็คือเขาจะทำการตัดรากที่มันอยู่ด้านนอกตะแกรงเนี่ยทิ้งไปนะคะแล้วก็เอาเฉพาะส่วนของลำต้นไปขายนะคะตรงนี้เขาก็สามารถ

หาเรื่องรากดำได้แล้วส่วนหนึ่งนะคะส่วนต่อไปนะคะเขามีการคิดต่ออีกนอกจากตัดรากสีดำแล้วเขาไม่หยุดแค่นั้นเขาทำอะไรต่อเรามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3เริ่ม

0: เยี่ยมมากสำหรับย่อหน้านี้นะคะคุณครูถามว่าเกษตรกรเขาทำอะไรกับถั่วงอกเพิ่มเติมขึ้นมาให้น่ารับประทานมากขึ้นนะคะเกษตรกรทำอะไรกับถั่วงอกให้น่ารับประทานมากขึ้นนักเรียนปลายทางด้วยนะคะหาคำตอบของข้อนี้ไว้รอเลยนะคะเลขที่ที่จะได้ตอบคำถามข้อนี้คือ9ค่ะเลขที่9ค่ะเชิญค่ะเกษตรกรทำอะไรกับถั่วงอกให้น่ารับประทานมากขึ้นเชิญครับตอบได้เลยเกษตรกรเขาเอาถั่วงอกไปทำอะไรให้น่ารับประทานมากขึ้น
1: ใช้น้ำจากสมุนไพรครับ
0: ไปแช่น้ำสมุนไพรนะคะน้ำสมุนไพรที่เขาแช่มีน้ำอะไรบ้างคะ
1: ขมิ้นครับมะลิอัญชันใบเตยครับ
0: นำไปแช่น้ำขมิ้นมะลิอัญชันใบเตยซึ่งก็จะมีสีและกลิ่นแตกต่างกันทำให้น่ารับประทานมากขึ้นนอกจากช่วยให้น่ารับประทานยังช่วยเรื่องของสุขภาพอีกนะคะอย่างเช่นขมิ้นก็ช่วยแก้ไขท้องอืดท้องเฟ้อได้อันนี้คือใจความสำคัญของย่อหน้านี้นั่นเองนะคะขอบคุณออโต้มากค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะสรุปใจความสำคัญได้เช่นเดียวกันไหมคะน่าจะเช่นเดียวกันนะคะส่วนต่อไปนะคะนักเรียนส่วนนี้เขาว่าอย่างไรพร้อมไหมคะพร้อมนะ1 2 3

0: ในย่อหน้านี้นะคะเขาพูดถึงกระบวนการที่เขาทำถั่วงอกสมุนไพรว่ามีการทำอย่างไรนะคะคำถามของหน้านี้นะคะถามว่าเราจะรดน้ำกี่แบบน้ำอะไรบ้างนะคะเรารดน้ำกี่แบบน้ำอะไรบ้างนะคะเลขที่6ค่ะเชิญครับเรารดน้ำกี่แบบน้ำอะไรบ้างครับ
1: 2แบบครับ
0: มีน้ำอะไรบ้าง
1: น้ำเปล่ากับน้ำสมุนไพรครับ
0: รดน้ำเปล่าเป็นเวลากี่คืน
1: 2คืนครับ
0: 2คืนแล้วรดน้ำสมุนไพรอีกกี่คืนครับ
1: 1ครับ
0: 1ในคืนสุดท้ายคืนที่3เนี่ยเราก็จะทำการรดน้ำสมุนไพรหลังจากรดน้ำสมุนไพรลงไปแล้วให้น้ำสมุนไพรขังอยู่ด้านล่างด้วยนี่คือรายละเอียดของหน้านี้นะคะขอบคุณเจทูมากค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเช่นเดียวกันกับเพื่อนต้นทางไหมคะน่าจะได้ใจความเดียวกันนะคะตอนนี้เด็กๆคาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้เรารดน้ำสมุนไพรน้ำขมิ้นที่เป็นสีเหลืองเนี่ยรดลงไปแล้วหรือน้ำอัญชันสีม่วงเนี่ยรดลงไปแล้วคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อคิดว่าต้นถั่วงอกจะทำอะไรกับน้ำสมุนไพร
2: ด
0: ูดน้ำสมุนไพรขึ้นมาใช่ไหมคะเอามาดูซิเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่นะคะต่อไปนะคะ1 2 3เริ่ม

0: เอามาทำอะไรอันนี้คือคำถามหน้านี้นะคะแช่เสร็จตอนเช้าเอามาทำอะไรเลขที่8ค่ะเชิญค่ะเชิญครับตอนเช้าเราเอาถั่วงอกที่แช่สมุนไพรแล้วมาทำอะไรลูกถือไมค์ตอบได้เลยค่ะตอนเช้าเขาเอาถั่วงอกมาทำอะไรครับ
1: ตัดขายครับ
0: ตัดอะไรออกลูก
1: ถั่วงอกครับ
0: ตัดส่วนไหนของถั่วงอกตัดส่วนไหน
1: รากครับ
0: เราจะตัดส่วนรากทิ้งแล้วค่อยนำไปขายนั่นเองขอบคุณนิวตันมากครับนี่ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดของเรื่องถั่วงอกตัดรากสมุนไพรทีนี้ภารกิจของเด็กๆนะคะจะอยู่ในหน้าที่75ในหน้าที่75นี้จะเป็นแผนผังนะคะให้เด็กๆเขียนแผนผังเกี่ยวกับประเด็นที่คุณครูได้แจ้งไปในตอนต้นคาบจำได้ไหมมีประเด็นอะไรบ้างเดี๋ยวจะทบทวนประเด็นให้เดี๋ยวในช่วงที่ให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางให้คำแนะนำในการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะรวมถึงให้คำแนะนำในการเขียนผังความคิดด้วยส่วนนักเรียนนะคะสามารถพูดคุยกันได้ว่าในแต่ละประเด็นเราจะแสดงความเห็นอย่างไรแล้วก็เขียนแผนผังอย่างไรนะคะมาดูที่ประเด็นที่จะต้องพูดคุยประเด็นที่หนึ่งคือปัญหาที่พบในการปลูกถั่วงอกเจอปัญหาอะไรระบุมาข้อที่2คือเกษตรกรเขาแก้ปัญหาอย่างไรและประเด็นที่3คือประโยชน์ที่ได้รับจากการแก้ปัญหานั้นมันมีประโยชน์อย่างไรนะคะแล้วก็ข้อที่4นะคะมีการใช้ความรู้เรื่องรากและลำต้นอย่างไรบ้างและข้อที่5นะคะประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการอ่านข่าวเรื่องนี้นี่คือ5ประเด็นที่ให้พูดคุยกันหลังจากพูดคุยแล้วหนูเขียนเป็นแผนผังออกมาเลยนะคะใครมีข้อสงสัยไหมลูกนักเรียนปลายทางมีข้อสงสัยไหมคะน่าจะไม่มีถ้าไม่มีแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: วยสั่งได้ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้งตอนนี้หมดเวลาในการเขียนแผนผังแล้วให้ทุกคนวางมือค่ะไหนใครยังไม่วางเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราจะมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะคะโดยในช่วงที่เพื่อนแสดงความคิดเห็นแล้วให้เด็กๆเนี่ยให้ข้อเสนอแนะด้วยว่าเพื่อนเขาแสดงความคิดเห็นมีเหตุผลหรือไม่นะคะแล้วก็มีการนำความรู้เรื่องรากกับลำต้นมาใช้ไหมและมีการรับฟังและทำความเข้าใจความคิดเห็นของเพื่อนด้วยนะคะอันนี้คือหน้าที่ของผู้ฟังเด็กๆค่ะเดี๋ยวในช่วงแรกนะคะตอนนี้ยังมีเสียงจากกลุ่มไหนนะเราจะมาดูที่ประเด็นแรกกันก่อนนะคะประเด็นที่หนึ่งคือปัญหาที่พบใช่ไหมคะปัญหาที่พบนักเรียนปลายทางด้วยนะคะขอตัวแทนหนึ่งคนพูดเกี่ยวกับปัญหาที่พบในข่าวค่ะส่วนนักเรียนต้นทางขอตัวแทนกลุ่มหนึ่งหนึ่งคนค่ะพูดเกี่ยวกับปัญหาที่พบในข่าวเพื่อนๆตั้งใจฟังนะ
1: ใช้สารที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแล้วก็รากสีดำค่ะ
0: ถั่วงอกในข่าวเนี่ยมีรากสีดำจนทำให้ต้องใช้สารเคมีในการปลูกแล้วก็ทำให้รากนั้นขาวซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะขอบคุณกลุ่มหนึ่งมากเลยนะคะมีการใช้สารฟอกขาวแล้วก็ได้ถั่วงอกที่รากสีดำไม่น่ารับประทานนี่คือปัญหาต่อมาหัวข้อที่2นะคะวิธีการแก้ปัญหานี้เราจะแก้อย่างไรที่ได้อ่านข่าวมานักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนต้นทางขอฟังกลุ่ม2ค่ะเราแก้ปัญหานี้อย่างไรคะ
1: ใช้น้ำสมุนไพรแทนสารเคมีค่ะ
0: ใช้น้ำสมุนไพรแทนสารเคมีนะคะแล้วนอกจากใช้น้ำสมุนไพรมีการทำอะไรกับรากด้วย
1: ตัดรากทิ้งค่ะ
0: ตัดรากที่เป็นสีดำทิ้งแล้วก็มีการใช้น้ำสมุนไพรให้ถั่วงอกมีสีสันน่ารับประทานนี่คือวิธีการแก้ปัญหานะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะได้วิธีการเดียวกันกับเพื่อนต้นทางไหมคะน่าจะได้เช่นกันนะคะจากที่สองกลุ่มได้แสดงความเห็นมาเพื่อนๆในห้องเรียนเห็นด้วยไหมลูกเห็นด้วยนะคะเป็นสิ่งที่เราอ่านแล้วก็ทราบได้ในข่าวที่เราอ่านเมื่อสักครู่ต่อไปหัวข้อที่3ประโยชน์ที่ได้รับจากการแก้ปัญหานะคะการที่แก้ปัญหาโดยใช้น้ำสมุนไพรแล้วก็ตัดรากทิ้งมีประโยชน์กับผู้ปลูกแล้วก็ผู้ที่บริโภคยังไงคะเชิญกลุ่ม3เลย
1: ได้รับถั่วงอกที่ดีต่อสุขภาพค่ะ
0: ได้ถั่วงอกที่ดีต่อสุขภาพนะคะแล้วทีนี้ถั่วงอกที่ปลูกโดยวิธีตัดรากเนี่ยมีสีสันเป็นยังไงบ้างคะ
1: น่ารับประทานค่ะ
0: สีสันน่ารับประทานนะคะเป็นสีต่างๆตามน้ำสมุนไพรแล้วยังมีรากสีดำอยู่ไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีรากสีดำแล้วเพราะเราตัดแล้วนะคะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพรวมถึงน่ารับประทานด้วยนี่เป็นคำตอบของหัวข้อที่3นั่นเองนะคะต่อไปหัวข้อความรู้ที่นำไปใช้ในการปลูกถั่วงอกสมุนไพรใช้ความรู้เรื่องอะไรใช้ความรู้เรื่องอะไรขอฟังกลุ่มที่4ค่ะ
2: รู้ว่ารากดูดน้ำครับลำต้นลำเลียงน้ำครับ
0: ในส่วนนี้นะคะเราต้องมีความรู้ว่ารากเขาทำหน้าที่ดูดน้ำนะเขาถึงจะดูดน้ำสมุนไพรขึ้นไปได้นะคะและก็ลำต้นทำหน้าที่ลำเลียงน้ำเขาถึงจะลำเลียงน้ำไปยังลำต้นของถั่วงอกได้นั่นเองตรงนี้มีการนำความรู้ที่เราได้เรียนมาใช้ไหมลูกตรงนี้มีการนำความรู้ที่เราเคยเรียนมาใช้ไหมคะเราต้องรู้ก่อนว่ารากทำหน้าที่อะไรลำต้นทำหน้าที่อะไรถึงจะเอามาปรับใช้ในการปลูกถั่วงอกได้นั่นเองนะคะเห็นไหมว่าการเรียนเรื่องรากกับลำต้นยังมีประโยชน์นะคะต่อมาหัวข้อสุดท้ายประโยชน์ที่ได้จากการอ่านข่าวอ่านข่าวเรื่องนี้แล้วเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงบ้างขอฟังกลุ่ม5เลยค่ะ
3: นำน้ำสมุนไพรไปลดพืชต่างๆได้ค่ะ
0: บางทีถ้าเราอยากจะทดลองปลูกพืชชนิดอื่นให้มีสีสันสวยงามสามารถนำน้ำสมุนไพรไปลดพืชชนิดนั้นๆได้ใช่ไหมคะรวมถึงเรื่องของการปลูกพืชอื่นๆทั่วไปด้วยนะคะนักเรียนเราสามารถนำความรู้เรื่องรากทำหน้าที่ดูดน้ำกับลำต้นทำหน้าที่ลำเลียงน้ำไปใช้ได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดที่เราได้แลกเปลี่ยนกันนะคะส่วนนักเรียนคนไหนที่ยังเขียนไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ไปทำต่อเป็นการบ้านให้ไปเขียนเพิ่มเติมแล้วก็ตกแต่งระบายสีมาให้สวยงามเลยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะในวันนี้นะคะเด็กๆลองสรุปให้คุณครูฟังได้ไหมว่าเราสามารถนำความรู้เรื่องรากแล้วก็ลำต้นไปใช้ประโยชน์ยังไงอ่านข่าวมาแล้วเนี่ยเราคิดว่าเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างคะเอาไปใช้ทำอะไรนะความรู้เรื่องรากกับลำต้นเอาไปใช้ทำอะไรเอ่ยช่วยกันตอบได้เลยค่ะใช้เวลาที่เราปลูกต้นไม้เราจะต้องรดน้ำไปที่ไหนคะเพราะว่าต้นพืชเนี่ยเขาดูดน้ำจากทางรากนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเราก็สามารถสรุปได้เลยว่าเราสามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในข่าวนะคะหรือในสถานการณ์ในชีวิตเราเนี่ยโดยใช้ความรู้เรื่องรากหน้าที่ของรากแล้วก็หน้าที่ของลำต้นของพืชได้นะคะเด็กๆก็อย่าลืมเวลาเจอเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวลองพิจารณาดูซิว่ามันเกี่ยวข้องกับรากกับลำต้นหรือเปล่าเวลาเห็นต้นไม้เหี่ยวหรือเห็นต้นไม้สดชื่นคิดว่ารากเขาทำอะไรอยู่และลำต้นเขาทำอะไรอยู่นะคะทีนี้ทุกคนเปิดไปที่หน้า77ค่ะดูที่ข้อ2เลยข้อที่2นะคะเราจะประเมินตนเองเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เด็กคุยกันในกลุ่มมีการให้เหตุผลหรือไม่ถ้ามีใส่ระดับดีเลยนะคะถ้ามีการแลกเปลี่ยนกันแต่ยังไม่มีเหตุผลใส่ระดับพอใช้หรือถ้าไม่ได้คุยกับเพื่อนเลยเขียนคนเดียวเลยให้ใส่ระดับปรับปรุงนะคะข้อต่อไปข้อที่3ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนที่มีเหตุผลพอเพื่อนแสดงความคิดเห็นมาหนูรับฟังไหมถ้ารับฟังใส่ระดับดีถ้ายังรับฟังแต่ยังขัดแย้งกันอยู่หรือยังถกกันอยู่ตรงนี้อาจจะในระดับพอใช้แต่ถ้าไม่ฟังเลยไม่เชื่อเลยใส่ระดับปรับปรุงสุดท้ายค่ะลูกข้อที่4พูดข้อมูลสำคัญให้ผู้อื่นเข้าใจเมื่อสักครู่นี้ที่ตัวแทนกลุ่มเราได้ยืนขึ้นนำเสนอเพื่อนพูดให้ผู้อื่นเข้าใจไหมพูดชัดเจนไหมนะคะลองประเมินกลุ่มของตนเองนะคะเรียบร้อยไหมเอ่ยถ้าเรียบร้อยแล้วเรามาดูที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องใบทำหน้าที่อะไรครั้งที่1เราจบเรื่องรากและลำต้นแล้วนะต่อไปเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับใบนะคะซึ่งมีสิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้เลยนะคะคือใบงานหน้าที่81นะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมนะคะคือใบพืชที่มีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันนะคะบิ๊กเกอร์ขนาด250ลูกบาศก์เซนติเมตรหลอดทดลองทนไฟขนาดใหญ่นะคะตะเกียงแอลกอฮอล์ที่กั้นลมพร้อมตะแกรงลวดนะคะไม้ขีดไฟแล้วก็มีจานแก้วนะคะที่คีบและไม้หนีบหลอดหยดนะคะเอทิลแอลกอฮอล์สารละลายไอโอดีนเข้มข้น 1% นะคะแล้วก็น้ำเปล่าในส่วนนี้นะคะคุณครูปลายทางอย่าลืมเตรียมส่วนของใบงานนะคะให้กับนักเรียนในส่วนของอุปกรณ์นะคะหากมีสามารถจัดเตรียมให้นักเรียนได้เลยหากไม่มีสามารถสังเกตพร้อมกันกับห้องต้นทางได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆมีข้อสงสัยอะไรไหมคะถ้าไม่มีแล้วนะคะวันนี้เวลาของวิชาวิทยาศาสตร์ก็หมดแล้วค่ะพบกับครูตาลได้ใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะ
4: ได้ทั้งหมดที่ทำความครบขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

0: ของที่ตลาดกันเถอะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งมาซื้อของที่ตลาดกับแม่ใครอยากรู้ว่าที่ตลาดมีอะไรบ้างตามนับหนึ่งมาเลยแม่เริ่มด้วยการซื้อแก้วมังกรแตงกวาแล้วก็ฟักทอง
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยว่าน้ำหนักของผักและผลไม้แต่ละชนิดบนเครื่องชั่งสปริงหนักเท่าไรแล้วเรียงลำดับน้ำหนักของผักและผลไม้จากน้อยที่สุดไปมากที่สุด
0: น้ำหนักน้อยที่สุดคือแตงกวาหนัก1กิโลกรัม8ขีดจากนั้นคือฟักทองหนัก2กิโลกรัม100กรัมและแก้วมังกรหนัก3กิโลกรัมซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุด
3: ถูกต้องเก่งมาก
0: ต่อไปแม่จะซื้อเนื้อสัตว์ด้วยนะมีปลานิลหมู3ชั้นและไก
2: ่บนเครื่องชั่งสปริงปลานิลหนัก1กิโลกรัม3ขีดหมู3ชั้นหนัก 2,500 กรัมถ้าน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ทั้งหมดเท่ากับ6กิโลกรัมแล้วไก่น้ำหนักเท่าไหร่นะ

เราจะคำนวณโดยการนำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์เป็นตัวตั้งลบด้วยน้ำหนักของปลานิลและหมู3ชั้นก็จะได้น้ำหนักของไก่

0: แต่ก่อนอื่นเราต้องแปลงหน่วยก่อนน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์คือ6กิโลกรัมหรือ6,000กรัมลบด้วยน้ำหนักของปลานิลคือ1กิโลกรัม3ขีดหรือ1กิโลกรัม300กรัมเหลือเนื้อสัตว์หนัก4กิโลกรัม700กรัมและลบกับน้ำหนักของหมู3ชั้น2,500กรัมหรือ2กิโลกรัม500กรัมจะได้น้ำหนักของไก่คือ2กิโลกรัม200กรัมนั่นเอง
1: มีอีกวิธีนะเรานำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ลบด้วยน้ำหนักของปลานิลบวกกับน้ำหนักของหมู3ชั้นก็ได้น้ำหนักของไก่เป็น2กิโลกรัม200กรัมเท่ากันนะ
0: โอ้โหเก่งมากทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยถุงรับโลกเอาไว้ใช้ใส่ของที่ซื้อถุงแบบนี้ย่อยสลายได้ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊ก

สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพลวเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้เราเรียนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารและคนใช่ไหมคะซึ่งที่ผ่านมาคุณครูให้นักเรียนแสดงวิธีทำแบบแนวนอนไหนกลับไปทำแบบฝึกหัดหรือเปล่าเอ่ยกลับไปทำใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องเดิมเลยเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนในชั่วโมงที่3แต่สำหรับวันนี้นะคะคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีทำแบบการแสดงวิธีทำแบบโจทย์ปัญหายังจำได้ไหมเอ่ยเรื่องอื่นๆที่เราเรียนไม่ว่าจะเป็นการบวกการลบการคูณหรือการหารถ้านักเรียนต้องเขียนแสดงวิธีทำจากโจทย์ปัญหานักเรียนจะต้องมีอะไรมาด้วยคะกับจำนวนเราจะต้องเขียนอะไรก่อนที่จะเขียนจำนวนเขียนข้อความของจำนวนนั้นแล้วค่อยเขียนจำนวนแล้วค่อยเขียนหน่วยถูกต้องไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาลองเขียนแสดงวิธีทำโดยการเขียนแสดงวิธีทำแบบการแสดงของโจทย์ปัญหากันนะคะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะยังอยากให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารละคนพร้อมทั้งหาคำตอบและแสดงวิธีทำจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้พร้อมยังเอ่ยพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะมาดูพร้อมกันอันดับแรกมาอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ

0: อ่านโจทย์เสร็จแล้วสิ่งแรกที่นักเรียนตอบได้นักเรียนควรตอบว่าอะไรดีคะโจทย์ถามว่าอะไรไหนจากข้อนี้โจทย์ถามว่าอะไรคะ
1: มีเงินทั้งหมดเท่าไหร
0: ่จากข้อนี้คะสิ่งที่โจทย์ถามคือจิตรามีเงินทั้งหมดเท่าไหร่เมื่อนักเรียนทราบแล้วว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรส่วนอื่นๆเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ซึ่งในข้อนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันให้นักเรียนวิเคราะห์ต่อเลยนะคะว่าถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนอ่านแบบนี้แล้วนักเรียนจะหาคำตอบได้อย่างไรว่าจิตตามีเงินเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้าง1เดิมจิตตามีเงินอยู่ 21,760 บาทวันนี้ขายทุเรียนได้อีก139กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ47บาทจากการอ่านคุณครูแพรถามหน่อยโจทย์ถามว่าจิตตามีเงินทั้งหมดเท่าไหร่เงินของจิตตาจะเพิ่มขึ้นหรือเงินของจิตตาจะลดลงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาจากไหนเอ่ยเพิ่มขึ้นจากการที่เราขายทุเรียนเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่า1เดิมจิตตามีเงินอยู่ 21,760 บาทแต่เขาไปขายทุเรียนการที่เขาขายทุเรียนเขาจะได้เงินที่เพิ่มขึ้นนักเรียนทราบยังว่าจำนวนเงินจากการขายทุเรียนได้กี่บาท
1: ย
0: ัง แต่หาได้ไหมหาได้ดังนั้นมาช่วยหาให้หน่อยว่าถ้าอยากทราบว่าจิตตาขายทุเรียนได้เงินกี่บาทหาได้อย่างไรนักเรียนบอกว่านำ139คูณกับ47มาจากข้อความตรงนี้ว่าวันนี้ขายทุเรียนได้อีก139กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ47บาทถูกต้องไหมคะการที่เขาขายทุเรียนเนี่ยเขาขายหลายกิโลจำนวนเงินของเขาจะเพิ่มขึ้นดังนั้นเมื่อกี้นักเรียนใช้เป็นการอะไรนะ

0: การอะไรเอ่ยการคูณการคูณเมื่อกี้นักเรียนนำอะไรมาคูณกันบ้างขอเป็นข้อความก่อน139หมายถึงอะไรหมายถึงจำนวนทุเรียนแล้ว47ลาหมายถึงอะไรคะราคาของทุเรียนดังนั้นเวลานักเรียนจะหาคำตอบนักเรียนสามารถบอกได้ก่อนว่านำจำนวนที่ขายทุเรียนเนี่ยคูณกับราคาของทุเรียนจึงได้เป็นอะไรคูณกันนะขออีกหนึ่งรอบได้เป็นอะไรเอ่ย
1: 139ค
0: ู
1: ณ47
0: นักเรียนจะได้มาเป็นในวงเล็บ139คูณกับ47เมื่อนักเรียนหาผลคูณเรียบร้อยตรงนี้เราเรียกว่าอะไรนะผลคูณที่ได้คืออะไรเอ่ยผลคูณที่ได้หมายถึงอะไรถ้าเป็นข้อความหมายถึงอะไรเอ่ย
1: เง
0: ินที่ขายได้โดยขายอะไรไปเอ่ยขายทุเรียนนี่ไงคือจำนวนเงินที่ขายทุเรียนได้ไหมคะนักเรียนต้องทราบแบบนี้ด้วยเพราะวันนี้เราจะเขียนเป็นข้อความดังนั้นถ้าเราหาการคูณตรงนี้เสร็จแล้วผลคูณที่ได้เราเรียกว่าจำนวนเงินที่ขายทุเรียนได้ได้ไหมคะอ่ะคราวนี้มาต่อคุณครูถามต่อหน่อยการที่จิตตามีเงินเดิมอยู่แล้วได้เงินจากการขายทุเรียนมาเพิ่มเนี่ยสุดท้ายเงินของเขาเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะเพิ่มขึ้นดังนั้นได้เป็นการอะไรดีคิดว่าบวกหรือคูณบวกหรือคูณลองคิดดีๆเขามีจำนวนเงินอยู่จำนวนหนึ่งไปขายทุเรียนได้อีกจำนวนหนึ่งพอเสร็จแล้วถามว่าจำนวนเงินทั้งหมดนักเรียนต้องคิดว่าเพิ่มขึ้นแบบหลายๆครั้งหรือเพิ่มขึ้นครั้งเดียวแล้วจบครั้งเดียวแล้วจบถ้าครั้งเดียวแล้วจบแบบนี้ได้เป็นการอะไรคะได้เป็นการบวกดังนั้นเรามาลองเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์หน่อยถ้าประโยคสัญลักษณ์นักเรียนคิดว่านักเรียนจะเขียนได้อย่างไร
1: ในวงเล็บ139คูณ47บวก21,760บาทเท่ากับจำนวนใด
0: ถ้าประโยคสัญลักษณ์เราไม่ต้องเอาหน่วยมาแต่เราต้องเขียนว่าเท่ากับจำนวนใดอย่างที่นักเรียนบอกก็สามารถใช้ได้แต่คุณครูแพรบอกว่านักเรียนมาดูพร้อมกันเขาบอกว่าเดิมจิตตามีเงินอยู่ 21,760 บาทดังนั้นถ้าเงินเดิมเขามีอยู่เราอาจจะนำเงินเดิมเขามาเป็นตัวตั้งก่อนก็ได้นะคะหรือจะเขียนแบบของนักเรียนผิดไม่ผิดไม่ผิดเพราะจะเห็นได้ว่าเครื่องหมายตรงกลางเป็นเครื่องหมายบวกเราสามารถสลับได้เพราะเนื่องจากเรามีสมบัติการสลับที่ของการบวกแต่ถ้าเราจะเขียนข้อความตามโจทย์ปัญหานี้เราควรนำ 21,760 มาก่อนคือเงินเดิมที่เขามีหลังจากนั้นเขาไปขายทุเรียนได้อีกเราค่อยนำจำนวนเงินที่ขายทุเรียนได้มาบวกต่อดังนั้นจึงได้เป็นในวงเล็บ139คูณ47แล้วอย่างไรต่อคะเท่ากับเท่าไรอย่างที่นักเรียนบอกมาดังนั้นการเขียนประโยคสัญลักษณ์นักเรียนจะเขียนตามสิ่งที่โจทย์กำหนดมาก็ได้นะคะหรือจะเขียนตามที่นักเรียนเข้าใจแบบเมื่อกี้ได้ไหมได้เหมือนกันคำตอบเท่ากันไหมคะคำตอบเท่ากันนะคะดังนั้นนักเรียนสามารถใช้ได้อ่ะต่อไปเรามาเขียนแสดงวิธีทำวันนี้การเขียนแสดงวิธีทำคุณครูแพรบอกว่าเราจะเขียนตามโจทย์ปัญหาคือการมีข้อความมีจำนวนแล้วมีหน่วยได้ไหมคะมีข้อความมีจำนวนแล้วมีหน่วยดังนั้นสิ่งสำคัญคือนักเรียนต้องรู้ว่าจำนวนนี้ข้อความคืออะไรหน่วยคืออะไรแล้วนำมาเขียนอ่ะคราวนี้ทุกคนมาดูที่ประโยคสัญลักษณ์ถ้านักเรียนมีประโยคสัญลักษณ์แบบนี้อันดับแรกนักเรียนจะคำนวณอะไรก่อนกันนักเรียนจะคำนวณในวงเล็บซึ่งในวงเล็บคือเครื่องหมายอะไรคะคูณดังนั้นเดี๋ยวเราจะคำนวณในวงเล็บก่อนแล้วถึงค่อยไปทำอย่างไรต่อบวกดังนั้นเดี๋ยวเรามาคำนวณในวงเล็บซึ่งคุณครูแพรบอกว่าในวงเล็บมีจำนวนอะไรบ้างที่เราเห็นนักเรียนก็มาดูพร้อมกันเลยมี139แล้วก็มีอะไรคะ47ดังนั้นเรามาเริ่มที่วิธีทำวิธีทำอันดับแรกนักเรียนดูสิ139ใครจำได้บ้างว่าข้อความคือว่าอะไรจำนวนทุเรียนที่ใช่ไหมคะที่จิตตาขายไปดังนั้นอาจจะเขียนว่าจิตตาขายทุเรียนได้139กิโลกรัมวันนี้ขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะตั้งใจฟังและตั้งใจปฏิบัติแล้วตอบคำถามไปพร้อมกันเพราะว่าวันนี้นะคะการเขียนของเราจะเขียนข้อความด้วยเสร็จแล้วเว้นเขียนจำนวนแล้วก็เว้นเขียนหน่วยนะคะอ่ะดังนั้นเราได้แล้วว่าจำนวนแรกนะคะคือ139กิโลกรัมต่อไปอีกหนึ่งจำนวนคืออะไรคะ47ใครจำได้บ้างว่าข้อความคืออะไร
1: ราคา
0: ของทุเรียน

0: นหรือทุเรียนราคากิโลกรัมละ47บาทดังนั้นอันดับแรกเราเขียนข้อความก่อนหลังจากนั้นนำจำนวนมาเขียนกันโดยให้จำนวนเขียนให้ตรงหลักการกับจำนวนที่เราเคยเขียนไว้อยู่แล้วเสร็จแล้วค่อยเขียนหน่วยหน่วยเป็นอะไรนะ47บาทนักเรียนต้องเขียนหน่วยให้ถูกต้องตามโจทย์นั้นๆหรือตามจำนวนนั้นๆเองนะคะอ่ะได้มา2บรรทัดแล้วแสดงว่าเราต้องไปหาผลคูณก่อนซึ่งเมื่อกี้เราช่วยกันวิเคราะห์แล้วผลคูณที่ได้เราเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นข้อความผลคูณที่ได้ถ้าเป็นข้อความเราเรียกว่าอะไรนะจำนวนเงินที่ขายทุเรียนได้ทั้งหมดใช่ไหมคะดังนั้นตรงข้อความนี้นักเรียนสังเกตข้อความสีเหลืองไม่ได้มีในโจทย์คุณครูแพลวนำมาเขียนแปลว่าเวลานักเรียนหาคำตอบตรงไหนก่อนนักเรียนต้องวิเคราะห์แล้วว่าผลตรงนั้นผลลัพธ์ตรงนั้นถ้าเราเขียนเป็นข้อความหมายถึงอะไรอย่างเช่นอันนี้หมายถึงขายทุเรียนได้เงินได้ไหมคะหลังจากนั้นคุณครูก็นำจำนวนมาเขียนคูณกันคือ139คูณกับ47คราวนี้เวลาคูณคราวนี้เราก็ไปคูณต่อที่ไหนเหมือนเดิมคะกระดาษทดอ่ะอีกหนึ่งรอบนะคะเมื่อนักเรียนเขียนจำนวนที่นักเรียนต้องการแล้วนักเรียนจะสังเกตว่าจำนวนที่เป็นคำว่าขายทุเรียนได้เงินเนี่ยเราจะต้องคิดขึ้นมาเองเนื่องจากวันนี้เป็นการเขียนแบบมีข้อความมาด้วยนักเรียนต้องคิดก่อนว่าผลลัพธ์ตรงที่เราคำนวณหมายถึงอะไรถ้าเราเปลี่ยนเป็นข้อความได้ไหมคะอ่ะคราวนี้เมื่อคุณครูแพลขอไปตั้งคูณที่กระดาษทดอ่ะไหนเริ่มพร้อมกันการคูณแบบนี้นำอะไรไปคูณกันคะเริ่มแรกนำ7คูณ9 7คูณ9ได้7 9 63ใส่3ทด6ต่อไปล่ะคะ7คูณ3 7 3 21มีทดอีก6รวมเป็น27ใส่ใส่7ทด2ต่อไปล่ะคะ7คูณ1 7คูณ1ได้อย่าเพิ่งก่อน7คูณ1ได้7แต่มีทดอีก2จึงรวมเป็น9ทีละขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนะคะได้ผลคูณบรรทัดที่1มาแล้วมาจากการนำ7คูณกับ139ต่อไปนำอะไรไปคูณดีคะนำ4นำ4ไปคูณแต่4อยู่ในหลักอะไรเอ่ยหลัก10ดังนั้นทำอย่างไรก่อนดีเติม0ก่อน1ตัวดังนั้นเติม0ก่อน1ตัวค่าทดทิ้งก่อนด้วยแล้วก็เติม0ก่อน1ตัวแล้วหลังจากนั้นทำอย่างไรดีคะนำ4คูณอะไรดีนำ4คูณ9 4 9 36ใส่6ทด3ต่อไปนำ4คูณอะไรคะ4คูณ3 4 312มีทดอีก3รวมเป็น15ใส่5ทด1ต่อไปล่ะคะ4คูณ1นำ4คูณ1 4คูณ1ได้4มีทดอีก1รวมเป็น5ดังนั้นใส่5แล้วทำอย่างไรต่อดีนำผลคูณของ2บรรทัดนี้มาบวกกันเพราะเราต้องการผลคูณจาก47นะคะบวกกันไหนบอกพร้อมกันนำอะไรมาบวกกันคะ
1: 3
0: 3บวก0ได้3ใส่3ต่อไปล่ะคะ
1: 7
0: บวก6 7บวก6ได
1: ้
0: 13ใส่
1: 3ทด
0: 1ใส่3ทด1ต่อไปล่ะคะ
1: 9
0: บวก5ได้14แต่มีทดอีก1รวมเป็น
1: 15
0: ใส่5ทด1ต่อไป0บวก5ได
1: ้
0: 5ทดอีก1เป็น6ดังนั้นใส่6ได้ผลคูณมาเป็นที่เรียบร้อยนำกลับไปตอบไหนผลคูณที่ได้คืออะไรเอ่ย
1: 6533
0: 6533ดังนั้นนำผลคูณที่ได้กลับมาตอบการที่ขายทุเรียนได้เงิน 6533 คิดว่าหน่วยเป็นอะไรเอ่ยหน่วยเป็นบาทเพราะเราพูดถึงจำนวนเงินดังนั้นตรงนี้นะคะนักเรียนจะต้องลองพิจารณาให้ได้ด้วยนะคะว่าบรรทัดนี้เราจะเขียนว่าอะไรเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนักเรียนสังเกตต่อไปเราจะทำการอะไรต่อคะการอะไรเอ่ยการบวกซึ่งการบวกจำนวนด้านหลังเราทราบแล้วว่าขายทุเรียนได้เงิน 6,533 บาทแต่คราวนี้นักเรียนสังเกตเราต้องนำไปบวกอะ21,760นักเรียนต้องเขียนข้อความก่อน21,760ใครจำได้บ้างว่าข้อความจากโจทย์คืออะไร

0: เดิมจิตตามีเงินนะคะดังนั้นนำข้อความมาใส่ก่อนว่าเดิมจิตตามีเงินอยู่ 21,760 บาทเสร็จแล้วสิ่งที่โจทย์ถามเราเขียนครบทุกอย่างแล้วตอนนี้เราสามารถเขียนสิ่งที่โจทย์ถามได้เลยโจทย์ถามว่าอะไรนะโจทย์ถามว่าอะไรนะใครจำได้บ้างจิตรามีเงินทั้งหมดเท่าไหร่คุณครูแพลวนำมาเขียนก่อนว่าจิตตามีเงินทั้งหมดแล้วต้องนำอะไรมาบวกกันเอ่ย
1: 23,760
0: อย่างที่นักเรียนบอกก็ถูกต้องแต่ถ้าเราเขียนให้ตรงกับประโยคสัญลักษณ์เราจะได้เป็น 21,760 บวกกับ6,533ซึ่ง6,533มาจากการที่เราคิดคำนวณไปแล้วในขั้นตอนที่1ได้ไหมคะเรากำลังมาคิดต่อเป็นขั้นตอนที่2การบวกถ้านักเรียนสามารถบวกแนวนอนสามารถได้ไหมได้อะแต่ส่วนใหญ่นะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวขอไปตั้งบวกเป็นแนวตั้งดังนั้นคุณครูแพลวมาตั้งบวกอ้าวไหนบวกพร้อมกันนำอะไรมาบวกกันคะ0บวก3 0บวก3ได
1: ้
0: 3ใส่3ต่อไปล่ะคะ
1: 6บวก3
0: 6บวก3ได้
1: ได
0: ้9ใส่9ต่อไปล่ะคะ
1: 7
0: บวก57บวก5ได
1: ้
0: 12 12ใส
1: ่
0: 2และทด1ต่อไปนำอะไรมาบวกกันคะ
1: 1
0: บวก6ได้7มีทดอีก1เป็น
1: 8
0: ใส่8ต่อไปบวกกันคะ
1: 2บวก0
0: 2บวก0ได
1: ้
0: 2คุณครูใส่2และใส่เครื่องหมายจุลภาคแล้วขีดเส้นใต้ไหนคำตอบคืออะไรเอ่ย28,293เมื่อนักเรียนคิดที่กระดาษทดแล้วนักเรียนค่อยนำกลับไปตอบในขั้นตอนการแสดงวิธีทำของเราคุณครูแพลวนำกลับมาตอบ 28,293 นำกลับมาตอบเป็นจำนวนเงินทั้งหมดดังนั้นต้องเติมหน่วยเป็นบาทนะคะเมื่อใส่แบบนี้แล้วอีกหนึ่งขั้นตอนคือการเขียนตอบการเขียนตอบเราจะเขียนแบบทวนคำถามนะคะโดยการเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยนักเรียนต้องทวนคำถามอีกหนึ่งรอบว่าจิตตามีเงินทั้งหมด 28,293 บาทได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยและอีกหนึ่งขั้นตอนที่เราควรปฏิบัติเราควรทำอะไรเอ่ย
1: ตรวจคำ
0: ตอบนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะตรวจคำตอบโดยการกดเครื่องคิดเลขนะคะดังนั้นตอนนี้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเตรียมเครื่องคิดเลขมาได้เลยนะคะแล้วก็ขอตัวแทนนักเรียน1คนไปเป็นตัวแทนในการกดเครื่องคิดเลขของคุณครูแพลวด้วยนะคะอ่ะมาดูพร้อมกันจากประโยคสัญลักษณ์ไหนถ้าเป็นนักเรียนเดี๋ยวเราจะกดเครื่องคิดเลขพร้อมกันดังนั้นตอนนี้ทุกคนเปิดเครื่องคิดเลขพร้อมกันก่อนกดเปิดเครื่องคิดเลขพร้อมกันก่อนถ้าเป็นนักเรียนในข้อนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะกดอย่างไรดีกดอย่างไรดีบางคนกดในวงเล็บแต่นักเรียนสังเกตไหมเครื่องหมายตรงกลางเป็นเครื่องหมายอะไรบวกการเป็นเครื่องหมายบวกเราสามารถกดแบบไหนได้ m บวก m ลบได้ดังนั้นเดี๋ยววันนี้ขอลองแบบ m บวกได้ไหมเดี๋ยวกดไปพร้อมกันนะอันดับแรกเรากดจำนวนนี้เลย 21,760 ทุกคนกดไปพร้อมกัน 21,760 เมื่อนักเรียนกดแล้ว 21,760 ทำหน้าที่อะไรเอ่ยตัวตั้งกด M บวก1ครั้งกด M บวก1ครั้งเมื่อกด m บวกเสร็จแล้วเราจำนวนที่อยู่ในวงเล็บต่อดังนั้นนักเรียนกดอะไรได้เลยคะ139กด139แล้วกดอะไรต่อคูณกดคูณต่อไปกดอะไรคะ47กด47ผลลัพธ์ตรงนี้ทำหน้าที่เป็นตัวบวกตัวบวกกดอะไรเอ่ย m บวกกด m บวกให้หน่อยหลังจากนั้นอยากได้ผลลัพธ์แล้วเรากดอะไรต่อคะMRC กด MRC ค่ะไหนผลลัพธ์ที่ได้ที่จอแสดงผลอะไรเอ่ยอ่านพร้อมกัน
1: 28,293
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนักเรียนสามารถใช้วิธีนี้ในการกดเครื่องคิดเลขก็ได้หรือหากนักเรียนไม่ถนัดนักเรียนสามารถกดตามที่นักเรียนเข้าใจโดยการกดในวงเล็บก่อนก็ได้เดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูแพลวขออีกสักหนึ่งข้อโดยอยากให้นักเรียนนะคะมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบไปพร้อมๆกันได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะเดี๋ยวขออีกหนึ่งข้อตั้งใจอ่านโจทย์นะขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกคนอ่านโจทย์

0: จแล้วสิ่งแรกที่นักเรียนควรตอบได้นักเรียนควรตอบว่าอะไรคะ
1: โจทย
0: ์ถามอะไรไหนโจทย์ถามว่าอะไรคะสิ่งที่โจทย์ถามคือสมพรเหลือเงินไว้ใช้จ่ายเท่าไรส่วนอื่นๆเราเรียกว่าส่วนที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างไหนเดี๋ยวมาดูพร้อมกันอันแรกที่เขาบอกมานะคะคือสมพรขายเสื้อ252ตัวราคาตัวละ125บาทนำเงินไปฝากธนาคาร 8,700 บาทเมื่อนักเรียนอ่านโจทย์ถามว่าสมพรเหลือเงินไว้ใช้จ่ายเท่าไหร่จะหาได้ไงว่าสมพรเหลือเงินไว้ใช้จ่ายได้อย่างไรหาอย่างไรดี
1: 252
0: นักเรียนต้องหาอะไรก่อนอันดับแรกคิดว่า
1: หาเง
0: ินอะไรเอ่ยนักเรียนควรหาเงินที่จากการขายเสื้อได้ก่อนถูกต้องไหมเมื่อนักเรียนได้เงินที่ขายเสื้อได้แล้วเราเรียกก็เงินทั้งหมดที่สมพรมีพอสมพรมีเงินแล้วสมพรทำอย่างไรต่อนำไปฝากธนาคารการที่เขานำไปฝากธนาคารจากเงินที่มีทั้งหมดเงินของเขาจะเพิ่มขึ้นหรือเงินของเขาจะลดลงเงินที่เขามีตอนนี้จะลดลงแต่เงินธนาคารของเขาจะทำไมคะเพิ่มขึ้นเงินที่ลดลงตรงนี้เมื่อหาคำตอบแล้วเราจะเรียกว่าเงินที่เหลือไว้ใช้นั่นเองได้ไหมคะคราวนี้มาดูพร้อมกันจากที่เมื่อกี้นักเรียนบอกว่าต้องหาก่อนว่าสมพรขายเสื้อได้เงินกี่บาทถูกต้องไหมสมพรขายเสื้อได้เงินกี่บาทหาได้อย่างไรคิดว่านักบางคนบอกว่าเขียนเป็นจำนวนเลยนักเรียนเขียนนำ252คูณกับ125แต่ถ้าเขียนเป็นข้อความอ่ะนำจำนวนเสื้อคูณกับราคาเสื้อดังนั้นเราจะต้องนำจำนวนเสื้อที่ขายไปคูณกับราคาของเสื้อก่อนการที่นำจำนวนเสื้อคูณกับราคาของเสื้อถ้าเขียนเป็นจำนวนเขียนได้อะไรเอ่ยได้เป็นอะไรคะในวงเล็บก่อนครูแพรบอกตรงนี้เดี๋ยวคุณครูแพรคิดก่อนได้มาเป็น252คูณกับ125 252คืออะไรคือจำนวนเสื้อที่ขายไป125คืออะไรล่ะคือราคาของเสื้อได้ไหมคะเมื่อนักเรียนทราบตรงนี้แล้วตรงนี้ทั้งหมดผลคูณที่ได้เราเรียกว่าสมพรขายเสื้อได้เงินเขาก็จะมีเงินก้อนอยู่1ก้อนหลังจากนั้นเขาแบ่งเงินก้อนนี้ไปทำอะไรเอ่ยฝากธนาคารดังนั้นจำนวนเงินก้อนที่เขามีเมื่อแบ่งไปฝากธนาคารจำนวนเงินก้อนที่มีอยู่จะเพิ่มขึ้นหรือจะลดลงจะลดลงเมื่อลดลงแล้วเราเรียกเงินนี้ว่าเงินที่เหลือฉายนะคะดังนั้นนะคะมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์หน่อยอันดับแรกเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเราต้องหาก่อนว่าสมพรขายเสื้อได้เงินกี่บาทอ่ะไหนสมพรขายเสื้อได้เงินกี่บาทหาได้อย่างไรนะได้มาเป็นในวงเล็บ252คูณกับ125หลังจากนั้นเขาบอกต่อว่านำเงินไปฝากธนาคารการที่จะนำเงินไปฝากธนาคารเขามีการแบ่งการใช้จ่ายนักเรียนนะคะทำตัวอย่างเหมือนสมพรได้ค่ะนักเรียนมีเงินนักเรียนสามารถแบ่งเงินของตนเองเนี่ยนำไปฝากธนาคารเหมือนกับสมพรด้วยเพื่อที่เราจะมีเงินเก็บมากขึ้นแล้วมีเงินใช้เหมือนเดิมการที่แบ่งเงินไปฝากธนาคารเงินทั้งหมดตรงนี้จากการขายเสื้อเพิ่มขึ้นหรือลดลง
1: ลดลง
0: ดังนั้นได้เป็นอะไรดีลบนะคะลบด้วย 8,700 เท่ากับเท่าไรเราถึงจะได้มาเป็นจำนวนเงินที่เหลือใช้เมื่อเขียนประโยคสัญลักษณ์เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปวันนี้เราจะไปเขียนแสดงวิธีทำโดยการเขียนแสดงวิธีทำวันนี้เราจะเขียนแบบการแสดงวิธีทำแบบโจทย์ปัญหาดังนั้นการเขียนแบบโจทย์ปัญหานักเรียนจะต้องทราบ

0: ข้อความด้วยได้ไหมคะอ่ะคราวนี้มาช่วยกันนะคุณครูบอกว่าจากประโยคสัญลักษณ์เมื่อนักเรียนเห็นแล้วนักเรียนคำนวณอะไรเป็นลำดับแรกในวงเล็บคือเครื่องหมายอะไรเอ่ยคูณแล้วค่อยดำเนินการลบดังนั้นดำเนินการในวงเล็บอ่ะในวงเล็บมีจำนวนอะไรบ้างเนี่ยไปอยู่พร้อมกันมีจำนวนอะไรบ้างเอ่ย
1: 252
0: กับ125ดังนั้นไปดูข้อความแรกเลย252หมายถึงอะไรจากสิ่งที่โจทย์กำหนดมาจำได้ไหมจำนวนเสื้อหรือราคามาดูพร้อมกันนะคะเราเริ่มเขียนวิธีคือสมพรขายเสื้อไป252ตัวดังนั้นนักเรียนต้องเขียนให้ถูกต้องนะคะต่อไปล่ะคะ125ข้อความคืออะไรนะราคาของเสื้อนะคะดังนั้นเสื้อราคาตัวละ125บาทเวลาเขียนบรรทัดที่2นำจำนวนที่2มาเขียนให้ตรงกับจำนวนที่1ที่เราเขียนไปด้วยบรรทัดที่3ควรเขียนว่าอะไร
1: สมพร
0: ได้เงินจากการขายเสื้อหรือสมพรขายเสื้อได้เงินซึ่งบรรทัดที่3ตรงนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะต้องมีการคิดวิเคราะห์เองแล้วว่าถ้านักเรียนหาผลคูณผลคูณทั้งหมดนี้เราเรียกว่าอะไรได้ไหมคะดังนั้นข้อนี้ครูแพรขอใช้เป็นว่าสมพรขายเสื้อได้เงินคราวนี้เราก็มาหาผลคูณโดยการนำ252คูณกับ125เมื่อคูณแบบนี้เราสามารถไปตั้งคูณได้ที่กระดาษทดแล้วค่อยนำคำตอบกลับมาตอบคุณครูแพลวขอไปต่อที่กระดาษทดเลยทุกคนช่วยกันตอบด้วยนะว่าเริ่มแรกนำอะไรไปคูณกันคะ
1: 5
0: นำ5คูณ2 5คูณ2ได
1: ้
0: 10ใส่
1: 0
0: ทด1 5คูณ2 10ใส่0ทด1ต่อไปล่ะคะต่อไป5คูณ5 5คูณ5ได
1: ้
0: 25ทดอีก1รวมเป็น26ใส่6ทด2ต่อไปล่ะคะ
1: 5
0: คูณ2 5คูณ2ได
1: ้
0: 10มีทดอีก2รวมเป็น12คุณครูแพลวใส่12เลยตอนนี้นำ5ไปคูณเรียบร้อยแล้วต่อไปทำอย่างไรดี1ค่าทดทิ้ง2เติม0 1ตัวเพราะว่าอะไรเอ่ย
1: 2
0: เพราะว่า2อยู่ในหลัก10เป็นพหูคูณของ10ดังนั้นเติม0ก่อน1ตัวแล้วทำอย่างไรต่อคะ
1: 2
0: นำ2คูณ2 2คูณ2ได
1: ้
0: 4ใส่4ต่อไปล่ะคะ
1: 2
0: 5นำ2คูณ5 2คูณ5ได
1: ้
0: 10ใส่0ทด1ต่อไป2คูณ2 2คูณ2ได
1: ้
0: 4ทดอีก1รวมเป็น5ดังนั้นใส่5ได้ผลคูณมาแล้วจากการนำ2ในหลัก10ไปคูณต่อไปเหลืออะไรเอ่ยเหลือหลักร้อยซึ่งหลักร้อยก่อนที่จะคูณทำอย่างไรดีบ้าง1ค่าทดทิ้ง2เติม0 2ตัวเพราะว่าเป็นพหูคูณของ100ดังนั้นเติม0ก่อน2ตัวแล้วค่อยเริ่มนำ1ไปคูณอะไรดีคะ1คูณ2 1คูณ2ได
1: ้
0: 2ใส่2ต่อไปล่ะคะ1คูณ5ได
1: ้
0: 5ใส่5ต่อไปล่ะคะ1
1: ค
0: ู
1: ณ
0: 2ได้2ใส่2เมื่อคูณครบทุกหลักแบบนี้แล้วทำอย่างไรดี
1: บวก
0: นำผลคูณทั้งหมดมาบวกกันดังนั้นเราจะนำผลคูณ3บรรทัดนี้มาบวกกันได้เลยเดี๋ยวเราเริ่มบวกทั้ง3บรรทัดไปพร้อมๆกันอันดับแรกในหลักหน่วยนำอะไรบวกกันเอ่ยศูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์ได
1: ้ศูนย
0: ์ต่อไปนำอะไรบวกกันคะ
1: 6
0: บวก4บวกศูนย์ได
1: ้
0: 10ใส
1: ่
0: ใส่ศูนย์ทด1เอาต่อไปนำอะไรมาบวกกัน
1: 2บวก0บวก2
0: ได้4แต่มีทดอีก1รวมเป็น5ต่อไปนำอะไรบวกกันคะ
1: 1บวก5บวก5
0: ได้11มีทดไหมไม่มีดังนั้นได้11ใส
1: ่
0: 1ทด1ต่อไปนำอะไรมาบวกกัน0บวก0บวก2ได
1: ้
0: 2แต่มีทดอีก1รวมเป็น3ดังนั้นได้ผลคูณมาแล้วครูแพลวใส่เครื่องหมายจุลภาคและขีดเส้นใต้ไหนอ่านผลคูณของเราพร้อมกันค่ะ31,500เมื่อนักเรียนได้ผลคูณแบบนี้แล้วนะคะ

นำผลคุณกลับมาตอบในขั้นตอนแสดงวิธีทำของเราคุณครูแพลวนำผลคุณกลับมาตอบนะคะคือ 31,500 หน่วยเป็นอะไรดีคิดว่าหน่วยเป็นอะไรเอ่ยถ้าไม่มั่นใจกลับไปอ่านข้อความข้อความที่เราเขียนไว้คือสมพรขายเสื้อได้ไปเป็นเงินกี่บาทเป็นเงินดังนั้นก็ต้องเป็นบาทใส่บาทเรียบร้อยเขียนเสร็จแล้วขั้นตอนนี้ต่อไปทำอย่างไรต่อคะเราต้องดำเนินการตรง

0: ามไว้ว่าอย่างไรสมพรนำเงินไปฝากธนาคารดังนั้นคุณครูมาเขียนข้อความก่อนว่านำไปฝากธนาคารนะคะ 8,700 บาทหลังจากนั้นสิ่งที่โจทย์ถามว่าอะไรนะพรเหลือเงินใช้จ่ายเท่าไหร่ดังนั้นเรามาเขียนก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเรานำที่เราคำนวณได้เมื่อกี้ 31,500 มาลบกับ 8,700 ได้ไหมคะนักเรียนสังเกตผลคูณในวงเล็บคืออะไรเรานำไปแทนที่แล้วค่อยนำมาเขียนต่อเป็นลำดับถัดไปคุณครูแพลวนำมาใส่เหมือนกันเลยเสร็จแล้วไปตั้งลบที่กระดาษทดทุกคนช่วยกันหน่อยเริ่มแรกนำอะไรมาลบกันคะ
1: 0
0: ลบ0เหลือ0ต่อไป
1: 0
0: เหลือ0ต่อไป
1: 5
0: ลบ7ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างไรดีคะไกลกระจายจาก1เหลือ0จาก5จึงกลายเป็น15 15ลบ7 15ลบ7เหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือเท่าไหร่15ลบ7เหลือ15ลบ7เหลือเท่าไหร่อันไหนลองได้เท่าไหร่8ทุกคนต้องตั้งใจนะคะเหลือ8ต่อไปนำอะไรมาลบกัน0ลบ8ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปกระจายต่อจาก3เหลือ2จาก0จึงกลายเป็น10 10ลบ8เหลือ2และสุดท้าย2ลบ0เหลือ2ได้ผลลบมาแล้วนะคะนำกลับไปต่อผลลบคืออะไรเอ่ย
1: 22,800
0: 22,800 นำกลับมาตอบนะคะคือสมพรจะเหลือเงินไว้ใช้เนี่ย 22,800 บาทเวลาตอบอีก1รอบนักเรียนควรเขียนตอบโดยใช้ตัวเลขทายโดยการทวนคำถามอีก1รอบนะคะว่าสมพรเหลือเงินไว้ใช้ 22,800 และอีก1ขั้นตอนเราควรทำอะไรเอ่ยตรวจคำตอบดังนั้นถึงขั้นตอนการตรวจคำตอบขอให้นักเรียนต้นทางและปลายทางหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะการตรวจคำตอบข้อนี้นักเรียนต้องกดอะไรก่อนคิดว่าก ดในวงเล็บก่อนแล้วนักเรียนสังเกตเครื่องหมายตรงกลางเป็นอะไรเอ่ย
2: ลบ
0: เครื่องหมายตรงกลางเป็นการลบนักเรียนสามารถกดแบบไหนได้ด้วย
2: m
0: ลบ m บวกถูกต้องไหมดังนั้นขอเป็น m บวก m ลบได้ไหมถ้าเป็น m บวก m ลบอันดับแรกเราจะกดในวงเล็บก่อนที่ทำหน้าที่เป็นตัวตั้งทุกคนกดพร้อมกันเลย252เสร็จแล้วกดอะไรต่อคะคูณกับอะไรเอ่ย125พิจารณาก่อนผลคูณในวงเล็บทำหน้าที่เป็นตัวตั้งต้องกดปุ่มอะไรคะ
2: m
0: บวกกดปุ่ม m บวกหลังจากนั้นเราไปกดอะไรต่อเอ่ย8,700กด 8,700 ได้เลยหลังจากนั้น 8,700 ทำหน้าที่เป็นตัวอะไรคะ
2: ต
0: ัวลบถ้าทำหน้าที่เป็นตัวลบกด M ลบหลังจากนั้นอยากได้คำตอบกดปุ่มอะไรคะ
2: MRC
0: กดปุ่ม MRC คำตอบของเราถูกต้องไหมถูกต้องไหนอ่านผลที่หน้าจอหน่อยค่ะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 22,800
0: การกดเครื่องคิดเลขนักเรียนสามารถใช้ปุ่ม m บวก m ลบได้เหมือนกันเพราะว่าเราเคยเรียนมาแล้วนะคะแต่จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อกรณีที่เครื่องหมายตรงกลางเป็นการบวกหรือการลบต่อไปถึงเวลานักเรียนได้ปฏิบัติมาดูแบบฝึกหัดไปพร้อมกันสำหรับวันนี้เราจะใช้แบบฝึกหัด 1.53 ในข้อที่1ทุกคนเปิดแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยนะคะเป็นแบบฝึกหัด 1.53 ในข้อที่1นะคะสำหรับแบบฝึกหัดของเรานะคะวันนี้ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบโดยการเขียนแสดงวิธีทำแบบการที่เป็นโจทย์ปัญหาอันดับแรกเปิดไปพร้อมกันยังถ้าเปิดพร้อมกันแล้วเดี๋ยวช่วยกันวิเคราะห์ก่อนดีไหมจะได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องในชั่วโมงนี้นะคะไหนอ่านโจทย์พร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ

0: เมื่ออ่านเสร็จไหนวิเคราะห์พร้อมกันสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าอะไรคะอีกหนึ่งรอบสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าอะไรคะ
1: พ่อจะต้องเพิ่มเงินหรือมีเงินเหลือเก็บจำนวนเท่าไร
0: สิ่งที่โจทย์ถามคือพ่อจะต้องเพิ่มเงินหรือมีเงินเหลือเก็บจำนวนเท่าไรนักเรียนสังเกตสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์มีคำว่าหรือแสดงว่าเวลาตอบนักเรียนต้องวิเคราะห์แล้วว่าพ่อจะมีเงินเก็บหรือพ่อจะเหลือเงินตอบอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมคะคราวนี้มาวิเคราะห์โจทย์พร้อมกันส่วนอื่นๆเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ตอนนี้พ่อมีตึกของพ่อมีกี่ชั้นเอ่ย2ชั้นโดยพ่อปล่อยเช่าทั้ง2ชั้นชั้นที่1ได้เงินมาราคากี่บาทคะค่าเช่าชั้นที่1
1: 25,500 บาท
0: ชั้นที่1พ่อจะได้เงินค่าเช่ามา 25,500 บาทชั้นที่2ล่ะคะ
1: 15,800 บาท
0: 15,800 บาทดังนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าพ่อจะเพิ่มเงินหรือเหลือเงินเนี่ยสิ่งแรกที่เราควรไปหาเราควรหาอะไรก่อนคิดว่าพ่อปล่อยเช่าตึกกี่ชั้น2ชั้นแสดงว่าเราต้องนำ2ชั้นนี้มาทำอะไรกันก่อนบวกกันเพื่อที่จะทราบว่าพ่อจะได้เงินค่าเช่าทั้งหมดกี่บาทดังนั้นจะหาได้อย่างไรว่าพ่อได้เงินค่าเช่าตึกทั้งหมดกี่บาทนักเรียนต้องนำค่าเช่าของชั้นที่1มารวมกับค่าเช่าของชั้นที่2ดังนั้นถ้าเราอยากจะทราบนักเรียนก็นำมาเลยนำชั้นที่1รวมกับชั้นที่2ถ้าเขียนเป็นจำนวนได้อะไรเอ่ย
1: 25,500 บาท
0: เราก็จะนำชั้นที่1ค่าเช่าชั้นที่1มาบวกกับค่าเช่าที่2จะได้เรียกทั้งหมดนี้ว่าค่าเช่าตึกทั้งหมดถูกต้องไหมคะของพ่อแต่พ่อได้ค่าเช่ามาแล้วพ่อต้องทำอย่างไรอีกพ่อต้องไปผ่อนค่าเช่าตึกกับธนาคารการที่พ่อต้องนำเงินไปผ่อนกับธนาคารแปลว่าพ่อต้องจ่ายเงินให้กับธนาคารดังนั้นจำนวนเงินที่พ่อมีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหรือจะลดลงลดลงอย่างแน่นอนดังนั้นเราต้องนำค่าเช่าตึกทั้งหมดไปลบกับจำนวนที่จ่ายธนาคารแต่นักเรียนโจทย์ถามว่าพ่อต้องเพิ่มเงินหรือพ่อจะมีเงินเหลือเก็บแสดงว่านักเรียนต้องลองประมาณคำตอบในวงเล็บตรงนี้ก่อนว่าถ้าในวงเล็บนี้มากกว่าจำนวนที่จ่ายให้ธนาคารเราก็จะเหลือเงินเก็บแต่ถ้าในวงเล็บนี้น้อยกว่าจำนวนที่ต้องจ่ายให้กับธนาคารแปลว่าพ่อของเราต้องเพิ่มเงินคราวนี้มาดูเป็นการคร่าวๆ 25,500 บวกกับ 15,800 นักเรียนคิดว่ามากกว่า 30,000 มั้ยมากกว่า 30,000 แน่นอนมากกว่า 40,000 มั้ยมากกว่า 40,000 มั้ยมากกว่าถูกต้องไหมคะเพราะบางคนบอกหนูเห็น 25,000 บวกกับ 15,000 ก็ 40,000 แล้วดังนั้นถ้ามากกว่า 40,000 เป็นคำตอบคร่าวๆของเรามากกว่าจำนวนที่ต้องจ่ายให้ธนาคารไหม
1: มากกว
0: ่าดังนั้นพ่อจะเหลือเงินเก็บหรือพ่อจะต้องเพิ่มเงินพ่อจะเหลือเงินเก็บดังนั้นนักเรียนสามารถนำค่าเช่าตึกทั้งหมดไปลบกับค่าที่ต้องผ่อนให้กับธนาคารได้ไหมคะดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ของเราเมื่อกี้เราหาจำนวนค่าเช่าทั้งหมดก่อนคือ 25,500 บวกกับ 15,800 นำเงินไปจ่ายผ่อนให้กับธนาคารได้เป็นการอะไรคะการลบดังนั้นลบด้วย 34,400 เท่ากับเท่าไรอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเขียนบรรทัดแรกคือเขียนประโยคสัญลักษณ์ลงไปแล้วให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเขียนแสดงวิธีทำโดยเขียนแบบโจทย์ปัญหาวันนี้มีการเขียนข้อความก่อนเขียนจำนวนแล้วเขียนหน่วยได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวให้เวลาในการปฏิบัติข้อที่1ไปพร้อมกันทั้งนักเรียนต้น

0: จากการเดินดูนะคะยังมีนักเรียนหลายคนที่อาจจะยังไม่เสร็จแต่วันนี้คุณครูแพลวขอเฉลยเพื่อที่จะให้นักเรียนได้นำกลับไปเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติการบ้านของเราได้ไหมคะดังนั้นตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันเพื่อที่เวลากลับไปบ้านนักเรียนปฏิบัติการบ้านเนี่ยจะสามารถปฏิบัติการบ้านได้ดังนั้นตอนนี้ทุกคนวางดินสอค่ะคราวนี้มาดูพร้อมกันนะคะเราได้ประโยคสัญลักษณ์มาแบบนี้อันดับแรกเราปฏิบัติตรงไหนนะคะเมื่อกี้ในวงเล็บดังนั้นในวงเล็บนักเรียนมี2จํานวนเราก็มาเขียนข้อความของ2จํานวนนี้ก่อนตอนนี้สั่งให้ทําอย่างไรคะ
1: วางด
0: ินสอ

0: พร้อมกันแล้วฟังให้เข้าใจเดี๋ยวมีเวลาให้นักเรียนจดสักเล็กน้อยอ่ะคราวนี้2จํานวนนี้นักเรียนมาดูพร้อมกันเราต้องนําข้อความของ2จํานวนนี้มาเขียนถ้าโจทย์ของเรายาวนักเรียนสามารถเขียนย่อโดยให้ยังอยู่ในความเข้าใจจากโจทย์นั้นได้นะคะอ่ะมาเริ่มที่บรรทัดวิธีทํา 25,500 ข้อความคืออะไรนะ 25,500ดังนั้นคุณครูไฮแฮลเขียนว่าค่าเช่าชั้นที่1ราคาเดือนละ 25,500 บาท 15,800 เป็นค่าเช่าของชั้นที่2คุณครูแพลเขียนต่อเลยว่าชั้นที่2ราคาเดือนละ 15,800 บาทเห็นไหมเวลาเขียนคุณครูจะนำจำนวนมาเขียนให้หลักตรงกันคราวนี้บรรทัดที่3เรากำลังจะหาผลบวกผลบวกนี้เราเรียกว่าอะไรนะค่าเช่าของทั้ง2ชั้นดังนั้นครูแพลวเขียนเลยว่าพ่อได้เงินค่าเช่าตึกทั้ง2ชั้นโดยการนํา2จํานวนนี้มาบวกกันไหนใครบวกแล้วบ้างได้เท่าไหร่เอ่ยใครบวกแล้วบ้าง
1: 41,300
0: ได้มาเป็น 41,300 บาทอ่ะตรงนี้ขอให้นักเรียนเขียนจำนวนด้วยนะคะว่านำอะไรมาบวกกันได้ไหมคะอ่ะเมื่อนักเรียนได้บรรทัดนี้แล้วต่อไปเราจะลบด้วย 34,400 34,400 ข้อความจากโจทย์คืออะไรนะ 34,400 ข้อความจากโจทย์คืออะไรนะดังนั้นคุณแพลวขอเขียนเป็นผ่อนค่าเช่าตึกให้ธนาคารเดือนละ 34,400 บาทหลังจากนั้นโจทย์ถามจำได้ไหมโจทย์ถาม2คำถามเวลาตอบนักเรียนต้องเลือกก่อนว่าเหลืออะไรแล้วจำนวนเท่าไหร่ข้อนี้สรุปแล้วเหลือเงินเก็บหรือเพิ่มเงินนะเหลือเงินเก็บดังนั้นเวลาตอบพ่อเหลือเงินเก็บเราต้องนำ 41,300 ลบด้วย 34,400 อ่ะมีใครลบมาแล้วบ้างได้เท่าไหร่เอ่ยลบมาแล้วนะคะได้ 6,900 บาทแล้วนำไปเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยอีกหนึ่งครั้งว่าพ่อเหลือเงินเก็บ 6,900 บาทได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะตรวจสอบสักเล็กน้อยหากใครยังไม่ถูกนักเรียนลองเขียนเป็นแนวทางเพื่อนำกลับไปเขียนตอบเป็นการบ้านได้เดี๋ยวคุณครูแพลวให้นักเรียนดูสักครู่หนึ่งค่ะ

0: สำหรับใครที่ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวนักเรียนนำกลับไปปฏิบัติต่อเป็นการบ้านวันนี้นะคะการเขียนของเราอาจจะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นสักเล็กน้อยนักเรียนจะต้องเขียนการแสดงธรรมโดยการเขียนแสดงธรรมแบบโจทย์ปัญหาได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยแต่สำหรับวันนี้นะคะเป็นในเรื่องของโจทย์ปัญหาเนี่ยการที่จะเป็นโจทย์ปัญหาสิ่งแรกนักเรียนต้องทำอย่างไรนะเมื่อนักเรียนเจอโจทย์ปัญหาอ่านโจทย์ทำความเข้าใจโจทย์นะคะว่า1โจทย์กำหนดอะไรมาให้โจทย์ถามอะไร2เมื่ออ่านโจทย์เสร็จแล้วควรทำอะไรได้เอ่ยวิเคราะห์โจทย์วางแผนว่าเราจะหาคำตอบได้อย่างไรโดยการเขียนแบบประโยคสัญลักษณ์ขั้นตอนที่3เมื่อนักเรียนได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วนักเรียนทำอย่างไรต่อไปเขียนแสดงวิธีทำการเขียนแสดงวิธีทำแบบนี้วันนี้เราเขียนแบบไหนคะเขียนแบบการแสดงวิธีทำแบบโจทย์ปัญหานะคะดังนั้นนักเรียนนำไปหาคำตอบเวลาตอบอย่าลืมทวนคำถามทุกครั้งและมีหน่วยได้ไหมเอ่ยสุดท้ายนักเรียนต้องทำอย่างไรด้วยเอ่ยสุดท้ายนะคะยังอยากให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องหรือตรวจคำตอบอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้สำหรับวันนี้นะคะยังขอฝากการบ้านอีกหนึ่งข้อคือแบบฝึกหัด 1.53 ในข้อที่2นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางเนี่ยนะคะสำหรับข้อที่2ของเราเดี๋ยวให้นักเรียนลองกลับไปอ่านโจทย์แล้วปฏิบัติการบ้านมาส่งคุณครูแพลวในชั่วโมงถัดไปได้ไหมคะได้นะคะดังนั้นวันนี้เขียนแสดงวิธีทำให้ถูกต้องนะคะว่าการเขียนแสดงวิธีทำของเราวันนี้อาจจะค่อนข้างมีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนทำได้มาดูพร้อมกันในชั่วโมงถัดไปชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนในเรื่องของอะไรมาอ่านพร้อมกันค่ะสำหรับชั่วโมงถัดไปเรามาต่อยอดจากเดิมแล้วเมื่อเราเรียนการวิเคราะห์โจทย์และแก้ไขโจทย์ปัญหาแล้วเราจะมาเรียนในการสร้างโจทย์ปัญหากันดังนั้นนักเรียนทุกคนลองกลับไปทบทวนในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาที่นักเรียนเคยเรียนไม่ว่าจะเป็นการบวกการลบการคูณหรือการหารเพราะในชั่วโมงถัดไปเราเรียนเกี่ยวกับการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนมีมากกว่า1เครื่องหมายอาจจะมีความยากขึ้นเล็กน้อยได้ไหมคะฝากให้นักเรียนทุกคนกลับไปทบทวนความรู้ของตนเองด้วยนะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.54 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดทำความพร้อม
2: ขอบคุณ

0: เป็นสุขมาดูนี่เร็วดาวอยู่บนเครื่องบินละ
1: เครื่องบินพ่นอะไรก็ไม่รู้ว้าวคุณเวลาคะตื่นเต้นจังเลยค่ะ
2: เราอยู่บนเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังไงล่ะ
0: นี่เป็นเครื่องบินสร้างฝนหลวงอย่างนั้นหรอครับโอ้โหสุดยอดไปเลย
1: เรามาถึงวันเวลาของแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วสินะคะ

0: บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นจอมราชันผู้ดำรงพระองค์ประดุจพ่อดูแลลูกด้วยพระราชปณิธานสมดั่งพระปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงได้รักษาคำสัญญาที่พระราชทานให้แก่ประชาชนของพระองค์อย่างมั่นคงด้วยทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อลดความทุกข์ยากและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศไทยอันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ล้วนเกิดขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้แก่ตน
1: เราสองคนก็เคยมีโอกาสไปเที่ยวเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ
2: ใช่ร่มเย็นจำได้โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือ

0: ป็นเรื่องสำคัญที่นำมาปรับใช้ได้กับโลกปัจจุบันนี
1: ้เก่งมากเลยร่มเย็นและเป็นสุขเราดีใจนะที่เยาวชนคนไทยอย่างเธอทั้งสองเข้าใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยือนประสบนิกรทั่วทุกสารทิศในแผ่นดินจนเป็นที่กล่าวขานกันว่าไม่มีแผ่นดินไทยส่วนใดที่พระองค์ไม่เคยก้าวย่างพระบาทไปตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติอันยาวนานกว่าพระองค์ใดเป็นเวลาถึง70ปีทุกหยาดหยดพระเสโทที่รินไหลสู่ปัทภีสะท้อนพระวิริยะอุตสาหะอันประจักษ์ใจประจักษ์ตายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณให้ตราตรึงอย่างไม่มีวัน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินเนี่ย
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู่
5: ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองฮะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได
4: ้อ
5: ย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคำสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าฮะค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหม
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7 ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนต้นทางแล้วก็ห้องเรียนปลายทางนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยนะครับเอาละครับวันนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังลูก
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะปลายทางพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเหมือนกันเป็นยังไงบ้างเรียนภาษาไทยมาทุกวันยังมีความสุขกันอยู่ไหม
1: ม
0: ีอยู่ไม่เห็นได้ยินเสียงเลยยังมีความสุขดีไหมลูก
1: ม
0: ีวันนี้เด็กๆก็น่าจะมีความสุขเหมือนกันเพราะว่าคุณครูจะพาเด็กๆเนี่ยมาเล่นเกมเพื่ออะไรเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสำนวนเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้นะเรื่องที่เรายังคงอยู่ก็คือเรื่องสำนวนไทยใจชื่นชมแต่ว่าเป็นชั่วโมงที่3นะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันว่าสำนวนไทยในชั่วโมงที่3เนี่ยจะเป็นสำนวนเกี่ยวกับอะไรตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมหรือยังอ้าวถ้าพร้อมแล้วกิจกรรมคำไทยใช้ให้ถูกตอนนี้เตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะวันนี้คุณครูจะเสนอคำว่าอะไรดีคำว่าทระนงลองดูซิทระนงเขียนแบบไหนระหว่างสีแดงกับสีเขียวสีแดงและสีเขียวสีแดงและสีเขียวพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะนับให้สัญญาณเหมือนเดิมนะครับ1 2 3สีอะไรเอ่ยสีแดงสีแดงต่างกันตรงไหนอดิศรต่างกันตรงไหนลูกสีแดงกับสีเขียวสระอะตรงไหนลูกสระอะอยู่ตรงพยางค์ไหนทรรเราอ่านว่าทระนงใช่ไหมนะทรคุณครูเคยบอกไปแล้วว่าไม่ได้ออกเสียงเป็นซอเสมอไปใช่ไหมลูกเราอันนี้ถ้าลักษณะแบบนี้เป็นคำควบกล้ำไหมเป็นหรือไม่เป็นมีเพยัญชนะต้น2ตัวเป็นคำควบกล้ำได้ไหมได้แล้วอ่านออกเสียงควบไปพร้อมกันทระนงถือว่าเป็นคำควบกล้ำแท้หรือไม่แท้แบบนี้แท้หรือไม่แท้ตอบเร็ว
1: แท
0: ้ยังจำได้อยู่นะทีนี้มาดูความหมายการทระนงแปลว่าอะไรแปลว่าถือตัวหรือหยิ่งในเกียรติของตัวบางทีอาจจะใช้คำว่าทนงก็ได้นะทออัฐะก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ได้คำแล้วนำไปใช้ให้ถูกต้องนะแล้วก็จดจำด้วยนะครับเรามาทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับสำนวนเรียนกันมา2ชั่วโมงได้อะไรจากสำนวนบ้างชั่วโมงที่แล้วเด็กๆเรียนสำนวนอะไรลูกสำนวนที่เป็นยังไงคำพังเพยเป็นยังไงคำพังเพยเป็นยังไงมีลักษณะแบบไหนลูก
1: เปร
0: ีย
1: บเท
0: ีย
1: บ
0: เปรียบเปรยใช่ไหมอะไรนะชื่นชมอะไรนะลูกเกือบเป็นสุภาษิตยังไงดิตักเตือนเก่งมากอะไรนะ
1: ตำหน
0: ินี่แหละคือลักษณะของสำนวนที่เป็นคำพังเพยใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมามุ่งเน้นที่สำนวนที่เป็นสุภาษิตกันนะแต่ว่าคุณครูขอทบทวนความรู้เดิมเด็กๆก่อนกลัวจะลืมวันนี้มีกิจกรรมสนุกๆมาให้ลองเรียงคำจดจำสำนวนคุณครูมีคำมาให้ที่กระดานมีทั้งหมดกี่สำนวนลูกมองมาที่กระดานสิกี่สำนวนมีทั้งหมด7สำนวนใช่ไหมทั้งหมด7สำนวนนี้อยากจะให้นักเรียนช่วยกันเอาอย่างนี้ดีกว่าให้ออกมาช่วยกันจัดเรียงเลยดีไหมหรือว่าจะพร้อมๆกันกับเพื่อนๆปลายทางพร้อมๆกันเอาสำนวนแรกก่อนก็ได้สำนวนแรกข้างบนนะสีแดงมีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆอ่านพร้อมกัน

0: พร้อมกันเลยนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีเรียงใหม่
1: ใจด
0: ี
1: สู
0: ้เสือนะอ่ะก็จะได้เป็นสำนวนที่ว่าใจดีสู้เสืออ่ะทีนี้ต่อมาอันที่สองสีน้ำเงินอ่ะลองอ่านดูสิ
1: คู่ดีดีคน
0: เปลี่ยนเป็นอะไรดีเก่งมากคนดีผีคุ้มคนดีผีคุ้มอ้าวสีเขียวสำนวนที่3คือ
1: สองมือจับปา
0: อันนี้ถูกต้องหรือยังต้องเป็นอะไรถึงจะถูก
1: จับปลาสองมือ
0: จับปลาสองมือนะต่อมาต่อมาสำนวนต่อมาสีแดงอ่ะอ่ะลองอ่านดูสิครับ
1: พริกควายเสียดาย
0: พริกควายเสียดายค่าถูกหรือยัง ต้องเป็นอะไรถึงจะถูกต้องตอบได้ไหมสำนวนนี้ต้องเป็นอะไรลูกเป็นอะไรนะ
1: ค่าควายเสียดายพริก
0: ค่าควายเสียดายพริกเคยได้ยินหรือเปล่าไม่เคยจริงเหรออ่ะมาดูต่อไปอะไรดี
1: ชนแกะจับแพะ
0: ชนแกะจับแพะต้องเปลี่ยนเป็น
1: จับแพะชนแกะ
0: จับแพะชนกับแกะนะจับแพะชนแกะอ่ะทีนี้ต่อมามีคำว่าอะไรบ้าง
1: หวีหัวได้
0: ต้องเป็นอะไร
1: หัว
0: หัวล้านได้หวีนะอ่ะทีนี้สุดท้ายสุดท้ายอ่ะสุดท้ายคือ
1: กระด้งใส่ปูจับ
0: เปลี่ยนเป็น
1: จับปูใส่กระด้ง
0: จับปูใส่กระด้งอ้าวทีนี้ตอนนี้ทุกคนมีอุปกรณ์อยู่ในมือคุณครูอยากจะรู้ความหมายจังเลยว่าแต่ละอันเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรกลุ่มไหนหาได้ไวก่อนยกมือแล้วตอบก่อนเลยนะลูกอ่ะเร็วกลุ่มที่1ไปรับ iPad เลยอ่ะไปเอามาเลยลูกอ้าวหาสำนวนใจดีสู้เสือคนดีผีคุ้มจับปลาสองมือฆ่าควายเสียดายพริกนะจับแพะชนแกะหัวล้านได้หวีจับปูใส่กระดงหาทั้งหมดเลยนะลูกอ่ะปลายทางด้วยนะช่วยกันสืบค้นข้อมูลแล้วตอบให้คุณครูปลายทางได้ฟังด้วยนะครับไหนกลุ่มไหนได้ก่อนมารับรางวัลได้เลยแล้วก็บอกด้วยนะว่าคือสำนวนนั้นแปลว่าอะไรอ่ะยกเลยยกมือเลยพจนานุกรมก็หาได้นะลูกนะไม่จำเป็นต้อง iPad อย่างเดียวนะถ้าได้แล้วยกมือตอบเลยอ่ะมิมี่ยกมือแล้วตอบเลยลูกหนูได้สำนวนอะไรอ่ะเพื่อนๆฟังมิมี่ด้วยนะ
3: ใจดีสู้เสือหมายถึงการทำใจกล้าควบคุมจิตใจให้เป็นปกติไม่หวั่นไหวไปกับเหตุการณ์ตรงหน้าเมื่อต้องเจอกับสิ่งที่น่ากลัวหรือเป็นอันตรายค่ะ
0: ปรบมือให้มิมี่ด้วยสุดยอดมากไวมากถูกต้องนะคะถูกต้องเลยก็คือทำใจให้เป็นปกติเมื่อต้องเจอเหตุการณ์ร้ายคือไม่กลัวพยายามข่มใจเอาไว้กลุ่มที่4ได้สำนวนอะไรณัฐดาคนดีผีคุ้มแปลว่าอะไรลูก
4: แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงเสมือนมีเทวดาคุ้มครองค่ะ
0: ปรบมือให้ณัฐดาด้วยครับมากลุ่มที่1ตอบได้สำนวนอะไร
5: จับปลาสองมือครับ
0: เบนเล่บอกว่าจับปลาสองมือจับปลาสองมือแปลว่าอะไรเพื่อนๆฟังด้วยนะ
5: มุ่งจะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างแต่สุดท้ายไม่ได้สักอย่างครับ
0: ดีมากเลยปรบมือให้เบนเล่ด้วยครับสุดยอดก็คือการมุ่งจะเอาทั้งสองอย่างนะแต่ไม่ได้ทั้งสองอย่างต่อไปสำนวนที่4ค่ะ

0: ควายเสียดายพริกเอามือจับหัวลายเอวหัวลายเอวยกเลยกลุ่มที่สองอ่ะกลุ่มที่สองยืน
1: การไม่ยอมลงทุนอะไรเลยหรือเสียอะไรบ้างอย่างอยากจะทำเกิดความเสียหายในภาพรวมมากกว่า
0: ก็คือการไม่ยอมลงทุนอะไรเลยแต่อยากได้ความคุ้มค่าใช่ไหมก็เหมือนกับการที่เราฆ่าควายเนี่ยควายตัวใหญ่แต่เราเสียดายพริกก็คือเอาไปทำแกงทำอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกับการที่ไม่ยอมลงทุนแต่อยากได้กำไรประมาณนั้นนะครับอ่ะเอามือจับหัวลายเอวยกเลยกลุ่ม5มะลิยกมือก่อนอ่ะจับแพะชนแกะแปลว่าแปลว่าอะไรลูกจับแพะชนแกะ
1: ทำเสร็จๆไปเอาสิ่งหนึ่งมาแทนอีกสิ่งหนึ่งพอให้หลุดล่วงไปค่ะ
0: ก็เหมือนกับการทำงานใช่ไหมการทำงานแบบจับแพะชนแกะแปลว่าทำให้เสร็จๆไปโดยที่เอาสิ่งหนึ่งมาชนกับอีกสิ่งหนึ่งเอามาผสมปนเปกันเพื่อให้มันเสร็จแบบผ่านไปไวๆแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ดีนะก็ทำให้หลุดล่วงไปเฉยๆนะครับเหลืออีกสองสำนวนใครนะเอามือจับหัวกลุ่มที่รวดเร็วที่สุดจะได้ตอบนะลายเอวหัวลายยกกลุ่มที่4กลุ่มที่4หัวล้านได้หวี
1: ผู้ที่ได้ในสิ่ง
0: ตอบดังๆหน่อยลูกคุณครูไม่ได้ยิน
1: ผู้ที่ได้ในสิ่งที่ไม่ก่อประโยชน์แก่ตนมักใช้คู่กับตาบอดได้แว่นเป็นหัวล้านได้หวีตาบอดได้แว่นค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือหมายถึงว่าได้ในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์กับตนเองเด็กๆฟังครูนะคนที่มีหัวล้านเนี่ยมีผมไหม
2: ไม่ม
0: ีเขาได้หวีไปเนี่ยเขาหวีผมมันเกิดประโยชน์ไหมลูก
2: ไม่
0: ก็เหมือนกับได้ในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์กับตนเองก็มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมมารับรางวัลเลยนะครับสุดท้ายยังไม่ได้ให้ยกเอากลุ่มที่สุ่มเลขที่ดีไหมเอาเลขที่ตามใจคุณครูดีไหม
2: ดีคร
0: ับ ไม่ดีไม่ดีโอเคกลุ่มที่ยกได้เร็วที่สุดคือกลุ่มที่ยกเลยโอ้ยทุกกลุ่มเลยให้ตอบพร้อมกันได้ไหมจะให้รางวัลทุกกลุ่มเลยแปลว่าอะไรลูกจับปูใส่กระด้งแปลว่าอะไรก็คือควบคุมไม่อยู่นิ่งใช่ไหมเหมือนกับจับปูปูเนี่ยเด็กๆเคยเห็นปูไต่ไหมเคยแล้วกระด้งมันเป็นไงลูกกระด้งมันจะแบนๆใช่ไหมจับปูมาใส่กระด้งก็ไต่ออกจากกระด้งหมดเลยก็ทำยังไงก็ควบคุมไม่ได้ก็เหมือนกับเปรียบเทียบเหมือนกับเด็กๆเนาะน้องๆอนุบาลเนี่ยแบบควบคุมยากนิดนึงก็จะเหมือนจับปูใส่กระด้งก็เป็นคำเปรียบเทียบแบบน่ารักน่ารักเนาะอันนี้คือความหมายของสำนวนทั้งหมดเลยทีนี้ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับสำนวนไทยที่เป็นสุภาที่เป็นคำพังเพลแล้วทีนี้เด็กๆลองมาดูว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับสำนวนที่เป็นสุภาษิตนะอันนี้ความหมายนะครับครูทบทวนให้อีกรอบนึงจับปูใส่กระด้งก็คือยากที่จะทำให้อยู่นิ่งๆได้นั่นเองต่อไปหัวล้านได้หวีก็คือได้สิ่งของซึ่งไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเองนะครับต่อมาคนดีผีคุ้มก็คือคนทำดีเทวดาย่อมคุ้มครองจับแพะชนแกะก็หมายถึงทำอย่างขอไปทีทำไปส่งนะไม่ได้อย่างนี้ก็จะเอาอย่างนั้นเข้าแทนที่เพื่อให้มันลุล่วงไปแต่ว่าก็ไม่ได้ออกมาดีเท่าที่ควรนะครับแล้วก็ใจดีสู้เสือก็หมายถึงการแซงทำให้คนอื่นเห็นว่าไม่กลัวนะทั้งที่ก็กลัวอยู่นั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสำนวนคือจับปลาสองมือคือมุ่งจะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันในที่สุดก็ไม่ได้สักอย่างนะฆ่าควายเสียดายพริกก็คือการคิดจะทำการใหญ่แต่กลัวว่าจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเหมือนกับฆ่าควายในควายตัวใหญ่เนาะต้องใช้พริกเยอะทำไมต้องใช้พริกเข้าใจความหมายนี้ไหมคือเมื่อก่อนเขาก็น่าจะฆ่าเอาเนื้อแล้วก็ไปทำกับข้าวไปทำเขากินเนื้อเป็นสัตว์ที่กินเนื้อใช่ไหมเนี่ยอยากจะได้ควายมาทำอาหารแต่ก็เสียดายพริกประมาณนั้นก็เป็นคำเปรียบกันไปนะครับวันนี้แหละเด็กๆ

0: จะต้องมาเรียนรู้สำนวนเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีลักษณะแปลกไปจากสำนวนที่พวกเราทบทวนไปเมื่อสักครู่นี้นะซึ่งจะเรียกว่าสุภาษิตนั่นเองนะครับโดยวันนี้นะเด็กๆจะต้องบอกความหมายให้ได้ค้นคว้าให้ได้ด้วยนะว่าสุภาษิตที่คุณครูยกมาเนี่ยมันแปลว่าอะไรรวมทั้งเห็นคุณค่าของการนำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับมาเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับสำนวนที่เป็นสุภาษิตกันวันนี้เคยได้ยินคำว่าสุภาษิตไหมลูก
1: เคย
0: ไหมสุภาษิตคืออะไรในใครรู้จักสุภาษิตบ้างยกมือเคยได้ยินอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนรู้จักสุภาษิตสุภาษิตอะไรเอาลองสืบค้นให้คุณครูให้คุณครูหน่อยว่าคุณครูอยากจะรู้จังเลยว่าเด็กๆรู้จักสุภาษิตหรือเปล่าไปทางด้วยนะไปทางสืบค้นเลยนะลูกนะบอกคุณครูปลายทางได้เลยเอ้ามีมี่ยกมืออีกแล้วตอบว่าอะไรลูกสุภาษิตคืออะไรเพื่อนเพื่อนฟังมีมี่ด้วยนะ
2: สุภาษิตหมายถึงข้อความสั้นๆกระทัดรัดแต่มีความหมายชัดเจนลึกซึ้งมีคติสอนใจหรือความจริงเกี่ยวกับความคิดและแนวปฏิบัติซึ่งสามารถพิสูจน์เชื่อถือได้ค
0: ่
2: ะ
0: ปรบมือให้มีมี่ด้วยเลยนะคะสุดยอดว่องไวมากนะสุภาษิตก็เหมือนกับที่มีมี่บอกมาทั้งหมดเลยเป็นข้อความใช่ไหมลูกมันก็เป็นสำนวนไทยนี่แหละเนาะเป็นสำนวนเหมือนกันโดยสุภาษิตเนี่ยจะเป็นสำนวนไทยที่มีลักษณะคล้ายกันกับคำพังเพยเลยบางครั้งแยกไม่ออกใช่ไหมหรือบางทีก็ตีความได้ว่าเป็นทั้งสุภาษิตเป็นทั้งคำพังเพยเนาะแต่ว่าสิ่งที่เด็กๆคุณครูอยากให้เด็กๆศึกษาเนี่ยคือเราจะมุ่งศึกษาว่าอันเนี้ยมันมีคำสอนอะไรเขาเปรียบเปยอย่างไรเนาะเราไปศึกษาในแง่ของความหมายกันเนาะบางทีเราอาจจะยังไม่จำเป็นจะต้องแยกก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเด็กๆรู้แค่ว่าอ๋อนี่คือสำนวนไทยเอาไว้สอนใจเป็นสำนวนที่เอาไว้เตือนสติเราเอาไว้ติชมชื่นชมหรือตักเตือนเราเนาะทีนี้มาดูต่อนะครับสุภาษิตไทยนะในสุภาษิตไทยเนี่ยก็เป็นข้อความสั้นๆเหมือนกับที่มิมี่บอกใช่ไหมนะส่วนใหญ่ก็จะไม่ยาวหรอกแต่ว่าเป็นยังไงลูกสั้นกระทัดรัดแต่มีความหมายเป็นยังไงความหมายของเขาจะเป็นยังไงลึกซึ้งเข้าใจคำว่าลึกซึ้งไหมลึกซึ้งก็คือมันมีความบรรลายละเอียดอยู่ในนั้นแบบลึกซึ้งอ่ะนะถึงแม้ว่าข้อความจะสั้นคำน้อยแต่ให้ความหมายได้มากนะมีคติสอนใจเหมือนกับประมาณว่ามุ่งสั่งสอนในขณะที่ทำคำพังเพยเป็นไงลูกมุ่งสั่งสอนไหมไม่แต่มุ่งเตือนสติมากกว่าใช่ไหมมุ่งเตือนมุ่งติชมหรือตำหนิเราเพื่อไม่ให้เราทำในสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่มันไม่ดีนะแล้วก็สามารถเป็นไงบอกความจริงเกี่ยวกับความคิดและก็แนวปฏิบัติได้ด้วยนะอันนี้เรียกว่าเป็นสุภาษิตนะพอจะเข้าใจหรือยังพอได้นะทีนี้ลองมาดูตัวอย่างก็ได้นะครับเด็กๆลองดูแพ้เป็นพระชนะเป็นมารกับบัวหายล้อมคอกอันไหนคือสุภาษิตอันไหนคือคำพังเพยลองดูสิ
3: แพ้เป็นมารชนะเป็นมารเป็นสุภาษิต
0: อันไหนเป็นเด็กๆคิดว่าอันแรกแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเป็นสุภาษิตหรือคำพังเพย
3: สุภาษิต
0: ดูจากตรงไหนคิดว่าทำไมถึงคิดว่าเป็นสุภาษิตมันเป็นความจริงถูกไหมลูกนะมันมุ่งสั่งสอนจริงๆเลยคือมันเป็นการสอนเรามันมีแง่คิดมันมีคติเตือนใจอยู่ในนั้นส่วนวัวหายล้อมคอกเนี่ยมันเป็นยังไงวัวหายล้อมคอกมันเป็นการตำหนิใช่ไหมตำหนิยังไงลูกตำหนิยังไงตำหนิยังไงวัวหายล้อมคอกก็ตำหนิว่าถ้ามันไม่เกิดความเสียหายก็คงไม่คิดจะแก้ไขปัญหานี่คือคนโบราณจะตำหนิแบบนี้นะในขณะที่แพ้เป็นพระชนะเป็นมารเป็นสุภาษิตเพราะว่ามุ่งสั่งสอนเลยว่าเป็นไงแพ้เป็นพระชนะเป็นมารแปลว่าอะไรอ่ะลองหาความหมายดูซิกลุ่มไหนจะหาได้ก่อนอ้าวเร็วอ้าวนัทรดายกมือแล้วแปลว่าอะไรลูก
2: การยอมแพ้การยอมแพ้ทำให้เรื่องสงบลงง่ายการไม่ยอมแพ้ทำให้เรื่องไม่สงบค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากหมายความว่าการยอมแพ้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราแพ้เลยนะแต่เป็นการทำให้เรื่องมันสงบลงใช่ไหมลูกมันก็จะจบลงโดยง่ายแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้เรื่องมันก็จะเป็นยังไง

0: านปลายใช่ไหมไม่จบไม่สิ้นมันก็เหมือนเป็นยักษ์เป็นมารคอยต่อสู้กับเรานะถ้าแพ้มันก็จะจบนะครับอ่ะนัทรดามารับรางวัลได้เลยนะเก่งมากๆอ่ะทีนี้เด็กๆลองมาดูตัวอย่างสำนวนที่เป็นสุภาษิตกันดูอ่ะลองอ่านดูซิข้อที่หนึ่งสำนวนนี้อันนี้คืออะไรลูกอ่านพร้อมกันหมายถึงอะไรกอไก่ขอไข่คอควายคิดว่าหมายถึงอะไรกอไก่ถูกต้องปากเป็นเอกปากเนี่ยก็เปรียบได้กับการพูดจาใช่ไหมพูดจาเนี่ยคือเอกแปลว่า1การพูดจาต้องมาที่1ก็คือสำคัญกว่าเนาะเลขเป็นโทแปลว่าความสำคัญต่อมาก็คือการคิดคำนวณมันก็เป็นการสอนใจเราว่าสอนเด็กๆว่าเนี่ยการพูดจาที่ดีนะสำคัญมากแล้วก็สิ่งต่อมาที่จะช่วยให้เราเป็นคนที่เก่งได้เราต้องมีความแบบคิดคำนวณเก่งอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับมันก็เหมือนกับว่าสอนเด็กในวัยเรียนเนาะอ้าวต่อไปสุภาษิตต่อมาสอนหนังสือสังฆราชหมายถึงอะไรลูกคิดว่าอะไรดีคอควายใช่ไหมก็คือการสั่งสอนคนที่มีวิชาความรู้มากกว่านะก็เหมือนกับเป็นคำว่าสังฆราชเด็กๆรู้จักสังฆราชไหมสังฆราชก็คือพระสังฆราชพระที่มีเป็นไงลำยศใหญ่ๆเนี่ยการที่เราจะไปสอนหนังสือคนที่มีความรู้มากแบบนี้ถูกต้องไหมไม่ได้นะการสั่งสอนคนที่มีวิชาความรู้มากกว่าก็ไม่ได้ไม่ควรทำนะครับอ่ะกงเกวียนกำเกวียนหมายถึงอะไรกงเกวียนกำเกวียนคืออะไรเอ่ยแปลว่าอะไรกงเกวียนกำเกวียนรู้จักไหมความรู้จักไหมสำนวนนี้สุภาษิตนี้แปลว่าอะไรลูกก็ไก่ได้ลงทุนลงแรงมากแต่ได้ผลลัพธ์ไม่คุ้มค่าใช่หรือเปล่าลองเปิดดูซิลองเปิดดูซิแปลว่าอะไรมิมี่ตอบว่าอะไรลูกตรงไหนกอไก่คอไข่คอควายข้อไหนลูก
1: กระทำในทางที่ไม่ดีถูกผลกรรมตามสนองค่ะ
0: กระทำในทางที่ไม่ดีถูกผลกรรมตามสนองคำว่ากรรมออกเสียงว่ากรรมนะไม่ใช่กรรมนะครับนั่งลงขอบคุณมากมิมี่ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะสุดยอดความหมายก็จะเป็นในทำนองเดียวกับที่หน้าจอนะครับก็เหมือนกับว่าเราทำอย่างไรเราก็จะได้อย่างนั้นใช่ไหมเราทำในสิ่งที่ไม่ดีนะก็จะอาจจะมีคนที่มาทำในทำนองเดียวกันกับเรามันก็เหมือนกับวงล้อของอะไรลูกวงล้อของเกวียนใช่ไหมมันก็หมุนไปมันก็หมุนกลับมาหมุนไปวนไปวนมาอยู่แบบนั้นเนาะก็เป็นสุภาษิตที่เอาไว้สอนคนรุ่นหลังได้ดีมากๆต่อมาธรรมะย่อมชนะอธรรมหมายถึงอะไรคืออะไรธรรมะย่อมชนะอธรรมความดีย่อมชนะความชั่วธรรมะก็คือความดีอธรรมอะแปลว่าไม่เนาะแปลว่าความไม่ดีใช่ไหมลูกดังนั้นก็ทำความดียังไงก็ต้องชนะความชั่วอยู่แล้วนะอันนี้ความหมายนี้ง่ายมากต่อมาได้ทีขี่แพะไล่คืออะไรซ้ำเติมผู้อื่นใช่ไหมเมื่อเพลี้ยงพล้ำลงก็หมายถึงประมาณว่าคนทำผิดเนี่ยเราควรจะซ้ำเติมหรือควรจะให้กำลังใจเขาหรือหาทางแก้ไขลูกซ้ำเติมไหมต้องซ้ำเติมไหมไม่นะเราต้องให้กำลังใจหรือว่าต้องหาทางแก้ไขไม่ให้เขาทำแบบนั้นผิดอีกครั้งหนึ่งเนาะมันก็เหมือนกับการที่ว่าผิดพลาดแล้วได้ทีเอาใหญ่เลยขี่แพะไล่ยิ่งขี่แพะมันยิ่งไวกว่าเดิมใช่ไหมไล่เขาให้แบบว่าให้จมไปเลยแบบนี้ไม่ถูกต้องนะอ่ะเด็กๆได้รู้จักสุภาษิตแล้วพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยังทีนี้แน่ใจนะวันนี้เราจะแข่งกับปลายทางอีกหรือเปล่าอ่ะปลายทางเราแข่งกับเพื่อนต้นทางนะวันนี้นะเกมนี้มีชื่อว่าเกมล่าสุภาษิตอยากเล่นหรือยังอยากรู้ยังว่าเล่นยังไงอยากรู้แล้วอ่ะเกมล่าสุภาษิตคุณครูมีทำให้ในตารางแบบนี้ฟังให้ดีนะกติกานะคะปลายทางฟังด้วยนะคุณครูมีตารางให้แล้วก็มีคำขึ้นต้นให้เด็กๆต้องหาคำในตารางมาเป็นไงทำเป็นสุภาษิตให้ได้และต้องถูกต้องด้วยโอเคไหมนะโดยเราจะใช้กระดานที่อยู่กับเราทุกคนเอาทุกกลุ่มเอา

ดานไว้บอร์ดขึ้นมาพร้อมปากกานะครับสำหรับปลายทางใช้กระดานไว้บอร์ดเหมือนกันนะลูกนะแล้วก็ปากกาหรือถ้าไม่มีใช้กระดาษก็ได้นะครับทั้งหมดนี้แข่งขันกันกลุ่มไหนสามารถเขียนได้ถูกต้องนะจะได้รางวัลก็

0: ใจแล้วเอามือจับหัวจับไหล่จับเอวหัวไหล่เอวตอนนี้ปิดวาจาปิดวาจาวิธีการนะสมาชิกทุกกลุ่มจะต้องร่วมด้วยช่วยกันเข้าใจไหมลูกต้องช่วยกันดูว่าเอ๊ะเราจะเอาคำไหนในตารางมาต่อให้เป็นสุภาษิตให้ได้เมื่อได้แล้วอย่าให้เพื่อนลอกคำตอบโอเคไหมแล้วคุณครูเฉลยมาเด็กๆก็ค่อยดูว่าเราตอบถูกหรือเปล่าถ้าถูกต้องทำยังไงลูกถ้าถูกต้อง1คะแนนเขียนไว้ที่กระดานตัวเองเหมือนเดิมรู้เรื่องนะถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วข้อที่1เดี๋ยวคุณครูจะนับให้สัญญาณแล้วก็เด็กๆก็เริ่มลงมือได้เลยนะครับข้อที่1เริ่มเลยฝนอะไรดีช่วยกันเร็วช่วยกันเร็วนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้นะครูไม่ได้จำกัดนะช่วยกันเลยแต่ละกลุ่มหรือจะให้เอาอย่างนี้ดีไหมกลุ่มไหนได้คำตอบก่อนวิ่งออกมาเลยมาเคาะเลยดีไหมกลุ่มไหนไวสุดออกมาเลยต้องเขียนก่อนนะลูกออกมาเคาะเลยติ๊งกลุ่มที่หนึ่งมากลุ่มที่หนึ่งมาลูกออกมาเลยคำตอบคือ
1: ฝนมักเป็นที่รักครับ
0: ฝนมักเป็นที่รักใช่ไหมขอโชว์หน่อยขอโชว์หน่อยใช่หรือเปล่ายังไม่ถูกคิดต่อเร็วคิดต่อไปคิดใหม่ไปคิดใหม่กลุ่ม4มาแล้วกลุ่ม4มาแล้ว
2: ฝนทั้งให้เป็นเข็ม
0: ฝนอะไรนะคำว่าทั้งหรือทั้งลูก
2: ทั้ง
0: ฝนทั้งให้เป็นเข็มเป็นคำตอบที่ถูกหรือผิดถูกต้องสุดยอดมีความหมายไหมรู้ความหมายไหมเนี่ยแปลว่าอะไรไหนใครรู้ความหมายกลุ่มที่4ได้1คะแนนบวกไว้เลยนะแปลว่าอะไรลูกฝนทั้งให้เป็นเข็มแปลว่าอะไรลองบอกเพื่อนๆหน่อยเร็ว
2: ภาคเพียรพยายามมากจนถึงที่สุดเพื่อให้สำเร็จผลค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้ยิปซีหน่อยครับสุดยอดสำหรับสุภาษิตนี้นะครับฝนทั้งให้เป็นเข็มเด็กๆรู้จักทั้งไหมลูกรู้จักไหมในใครรู้จักทั้งบ้างทั้งคืออะไรทั้งก็คือเหล็กใช่ไหมเขาเอาไว้ฝนนะเวลาฝนทั้งเนี่ยเด็กๆคิดว่าคือทำให้เหล็กมันเหล็กจากที่เป็นก้อนเหมือนก้อนหินนะลูกใหญ่ๆแล้วฝนจนมันเล็กลงเรื่อยๆจนกลายเป็นเข็มได้มันก็แสดงถึงความพยายามใช่ไหมทำจนกว่ามันจะสำเร็จมันก็เป็นเอาไว้สอนพวกเรานะสอนเด็กๆในวัยเรียนได้เหมือนกันนะครับข้อต่อไปข้อต่อไปกลุ่มที่ได้คำตอบแล้วให้รีบวิ่งออกมาเคาะกระดิ่งนะแล้วก็เอามาโชว์หน้าห้องนะโอเคไหมถ้าตอบผิดก็วนไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้คำตอบที่ถูกต้องนะครับข้อต่อไปอันที่2ธรรมะใช่หรือเปล่าดูดีๆนะเร็วๆๆกดดังๆกดดังๆโอเคกลุ่มที่2เอากระดานมาด้วยลูกเอากระดานคำตอบมาพัฒนาออกมาโชว์เลยคำตอบของกลุ่มที่2คือ
2: ธรรมะย่อมชนะค่ะ
0: ย่อมชนะใช่หรือเปล่ายังไม่ถูกกลุ่มไหนจะได้กดก่อนกลุ่มที่4มากลุ่มที่4ตอบว่าอะไรลูกชูให้เพื่อนๆดูด้วยนะ
2: ธรรมะย่อมชนะอธรรมค่ะ
0: ถูกไหมถูกต้องไหมถูกต้องสุดยอดแปลว่าอะไรธรรมะย่อมชนะอธรรมแปลว่าอะไรธรรมะย่อมชนะอธรรมแปลว่าความดีย่อมชนะความชั่วโอเคดีมากๆได้1คะแนนกลุ่ม4ได้2คะแนนแล้วนะต่อไปข้อที่3พร้อมไม่เอ่ยดูดีๆนะลูกหนูอย่าเพิ่งรีบนะนักเรียนสามารถใช้ iPad ในการสืบค้นได้ว่าเราได้คำว่าอะไรหรือสำนวนอะไรตอนนี้ปลายทางพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วข้อที่3ต้นอะไรต้นอะไรอ้าวเวลาเคาะกระดิ่ง

0: คาะแรงๆเลยนะจะได้รู้ว่าได้คำตอบแล้วอ้าวมาอีกแล้วกลุ่มที่4ไวมากอ่ะตอบตรงนั้นก็ได้ลูกที่โต๊ะตัวเอง
1: ตนเป็นที่พึ่งของตนค่ะ
0: ตนเป็นที่พึ่งของตนไม่ถูกอ้าวกลุ่มที่2กลุ่มที่2
2: ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะ
0: ถูกต้องมั้ยลูกถูกต้องอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่2เลยสุดยอดตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอ้าวคำตอบถูกแล้วนะได้1คะแนนอ่ะความหมายคืออะไรความหมายอ่ะช่วยกันหน่อยเร็วความหมายคืออะไรครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอันนี้ง่ายมากเลยลูกอ่ะมารีตอบได้ไหมตอบได้แล้ว
1: การกระทำสิ่งใดๆที่พยายามด้วยตนเองก่อนโดยไม่ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นค่ะ
0: ก็คือการทำสิ่งใดก็แล้วแต่เราต้องพยายามด้วยตัวเราเองก่อนที่เราจะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะครับนะความหมายก็จะประมาณนี้ต้องทำด้วยตนเองก่อนเนาะอ้าวได้ใครได้คะแนนบ้างเนี่ยกลุ่ม2ได้1คะแนนกลุ่ม4ได้2คะแนนต่อไปข้อที่4นกน้อยดูดีๆดูคำในตารางด้วยนะลูกนะนกน้อยอะไรเอ่ยอ้าวเร็วเร็วกลุ่มที่ยังไม่มีคะแนนอ้าวกลุ่มที่4มาอีกแล้วคำตอบคืออะไร
1: นกน้อยทำรังแต่พอตัวค่ะ
0: นกน้อยทำรังแต่พอตัวเป็นคำตอบที่ถูกต้องสุดยอดอ่ะแปลว่าอะไรนกน้อยทำรังแต่พอตัวอ่ะสิริพันธ์อยากจะตอบอ่ะตอบให้เพื่อนๆหน่อยลูก
1: เป็นผู้น้อยต้องทำอะไรให้เหมาะสมกับฐานะตนใช้กับการประมาณตนหรือการใช้เงินค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือหมายถึงว่าเป็นผู้น้อยก็เปรียบกับนกน้อยใช่ไหมต้องรู้จักทำอะไรเนี่ยให้เหมาะสมกับฐานะของตนใช่ไหมหรือรู้จักประมาณตนนั่นเองนะครับง่ายๆคือรู้จักประมาณตนเองเนาะก็เป็นการสอนเกี่ยวกับเรื่องของความพอเพียงก็ได้ข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วจะต้องตัดสินแล้วว่าใครจะชนะได้กี่คะแนนแล้วกลุ่มนี้3ข้อที่5ปลายทางพร้อมแล้วนะข้อที่5ขึ้นต้นด้วยคำว่าทำอะไรดีมาอีกแล้วกลุ่มที่4สุดยอดไวมากตอบว่าอะไรลูก
1: ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วค่ะ
0: ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเลยเก่งมากสุดยอดตาไวมากเลยกลุ่มที่4แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรมะลิแปลว่าอะไรลูก
1: คนเราทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นค่ะ
0: คนเราทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นก็ทำความดีเราก็จะได้แต่สิ่งดีๆใช่ไหมครับถ้าทำความชั่วนะผลลัพธ์มันก็จะกลับมาที่ตัวเรานั่นเองอันนี้คือสุภาษิตนะครับที่เป็นเรื่องที่เด็กๆควรจะรู้เนาะเป็นสุภาษิตที่เอาไว้เตือนสติพวกเราเอาไว้สั่งสอนพวกเราอย่างน้อยๆเนี่ยสอนใครไม่ได้สอนตัวเองก็ได้เนาะคืออ่านแล้วเนี่ยต้องรู้สึกว่าเอ๊ะเราทำตามได้มันก็เอาไว้เป็นเครื่องเตือนใจได้อีกอย่างนึงนะครับสรุปคะแนนตอนนี้กลุ่มไหนชนะกลุ่มที่4สุดยอดมากๆเลยขอเสียงปรบมือดังๆให้กลุ่มที่4ด้วยนะคะมาเลยมารับรางวัลกลุ่มที่4หัวใจกี่ดวงถ้าชนะเกม3ดวง3ดวงแน่ที่ตัวเองชนะอยากได้3ที่เพื่อนชนะขอให้1ใช่มั้ย3ดวงลูกเก็บสะสมไว้ก่อนกลับไปนั่งทีนี้เล่นเกมไปแล้วต้องมาทำใบงานด้วยนะในช่วงของฝากจากครูให้หนูคนเก่งวันนี้นะครับคุณครูมีของฝากก็คือให้เด็กๆเนี่ยหาความหมายของสุภาษิตไทยอยู่ในใบงานที่8นะครับเรื่องสุภาษิตไทยนะเด็กๆ เปิดที่ใบงานที่8ได้เลยใบงานที่8เป็นยังไงอยู่หน้าไหนเอ่ย153ใช่ไหมครับเปิดเลยนะปลายทางด้วยนะครับหน้า153สำหรับใบงานที่8นะเรื่องสุภาษิตไทยอันนี้คุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยค้นหาความหมายของคำสุภาษิตที่กำหนดให้ทั้งหมดนี้5สุภาษิตนะครับโดยเด็กๆก็จะสามารถค้นคว้าได้จากพจนานุกรมเล่มเล็กของเรามีกันทุกคนใช่ไหมหรือใช้ iPad ก็ได้

้นะครับแล้วก็ในหนังสือเรียนอาจจะมีบางสำนวนเพราะฉะนั้นก็ใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่กับตัวเราช่วยกันกับสมาชิกทุกกลุ่มนะครับถ้าพร้อมแล้วให้เวลาทำกิจกรรมในใบงานได้เลยนะครับ

เอาละครับตอนนี้คุณครูคิดว่าเด็กๆน่าจะหาความหมายของสุภาษิตไทยเนาะสำนวนที่ให้ไปเนี่ยทั้งหมด5สำนวนดูจากการทำงานแล้วน่าจะเรียบร้อยกันทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมครับเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันเนาะทีนี้เรามาสรุปบทเรียนกันนะครับในการสรุปบทเรียนอยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันบอกความหมายเนาะของสุภาษิตที่ให้ไปแล้วก็ลองตรวจสอบคำตอบของตนเองดูนะครับถ้ายังไม่ถูกต้องก็ให้เขียนเพิ่มเติมแก้ไขลงไปในรายงานตนเองได้เลยเนาะสำนวนแรกสุภาษิตแรกนะครับคบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลหมายถึงอะไรหมายถึงคบคนชั่วใช่ไหมก็จะชักพาเราไปทำในสิ่งที่มันชั่วหรือว่าในสิ่งที่ไม่ดีด้วยกันแต่ถ้าคบคนที่มีความรู้หรือคบคนดีก็จะทำให้เราเป็นไงทำในสิ่งที่ดีๆเหมือนกันไปด้วยหรือได้รับความรู้ไปด้วยนะครับอันนี้อันแรกผ่านไปอันที่สองเข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตามหมายถึงไปที่ไหนเขาก็ประพฤติอย่างไรเราก็จะประพฤติตามกับเขาไปด้วยไม่ควรที่จะขัดแย้งหรือว่าให้ประพฤติตามกาลเทศะนั่นเองนะครับสำนวนต่อมาช้าช้าได้พระสองเล่มงามก็หมายถึงการทำอะไรสักอย่างถ้ามุ่งจะให้ได้ประโยชน์สมบูรณ์เราก็ต้องทำด้วยความรอบคอบใช่ไหมก็ช้าแต่เป็นไงไม่ได้หมายความว่าช้าจนเสียการเสียงานแบบนั้นก็ไม่ได้เนาะต้องรอบคอบละเอียดถึงจะได้ความสำเร็จออกมาต่อมาชิงสุกก่อนหามหมายถึงทำอะไรก็ตามที่ข้ามขั้นตอนหรือยังไม่ถึงเวลาแต่ชิงทำไปก่อนเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายได้นะควรจะรอให้ถึงเวลาดีกว่าประมาณนั้นแล้วก็สุดท้ายธรรมะย่อมชนะอาธรรมนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วคือความดีย่อมชนะความชั่วนะอันนี้คือความหมายของสุภาษิตในใบงานคุณครูขอฝากให้เด็กๆไปทบทวนแล้วก็เขียนเพิ่มเติมให้ถูกต้องด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เรียบร้อยเนาะปลายทางก็เหมือนกันนะอ้าวทีนี้ก่อนที่จะจากกันในชั่วโมงนี้นะครับเรื่องสำนวนไทยใจชื่นชมขอสรุปนิดหนึ่งคุณค่าเข้าใจคำว่าคุณค่าไหมลูกคุณค่าคืออะไรคุณค่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีดีนะนั่นแปลว่าเราเรียนสำนวนแล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสำนวนไทยนะไม่ว่าจะเป็นสุภาษิตหรือคำพังเพยเราต้องเห็นคุณค่าของสำนวนนั้นนั่นแปลว่านะอย่างน้อยๆเลยเด็กๆไม่จำเป็นจะต้องรู้สำนวนที่มันอยู่ในของสังคมไทยทั้งหมดก็ได้เพียงแต่ว่าเด็กๆรู้ว่าเอ๊ะในสังคมไทยเราเนี่ยมีการสืบทอดมานะเป็นขับสำนวนที่เป็นการเตือนสติเราคนโบราณเตือนไว้แบบนี้เราก็ไม่ควรทำแบบนั้นใช่ไหมลูกหรือบางทีชื่นชมหรือตำหนิหรือเป็นการสั่งสอนสอนใจในแง่ของสุภาษิตอย่างเงี้ยนะมันก็ถือว่ามีคุณค่านะครับนะเพราะว่าเป็นเครื่องอบรมสั่งสอนใช่ไหมลูกอย่างน้อยๆเนี่ยเรารู้แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปสอนใครก็ได้เพียงแต่ว่าเราสอนตัวเองก็ได้นะเป็นเครื่องอบรมสั่งสอนแล้วก็สะท้อนความคิดความเชื่อของสังคมไทยนั่นแปลว่าคนโบราณสมัยโบราณเนี่ยเวลาเขาเห็นเขาเจออะไรเขาก็จะหยิบยกมาเปรียบเทียบเปรียบเปยหรือว่ากระทบกระทั่งเพื่อเตือนสติเราเนาะมันก็เป็นความคิดของคนโบราณแล้วก็ความเชื่อสำนวนบางอย่างมันปรากฏความเชื่อด้วยแล้วก็สะท้อนให้เห็นภาวะความเป็นอยู่ด้วยแปลว่าอะไรลูกก็คนโบราณคนไทยโบราณเนี่ยก็อยู่กันแบบไหนทำอะไรเขาก็จะหยิบเอาสิ่งที่มันเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่นั่นแหละมาพูดมากล่าวมาตักเตือนเรานะครับแล้วก็ช่วยสืบทอดวัฒนธรรมอันนี้สำคัญมากๆเลยนะเรียนสำนวนแล้วต้องรู้ว่านี่คือมรดกทางภูมิปัญญาของคนโบราณของบรรพบุรุษเราเราควรที่จะเรียนรู้เอาไว้แล้วก็ช่วยสืบทอดเอาไว้เนาะให้คนรุ่นหลังๆได้รู้จักสำนวนไทยเหมือนกับที่พวกเราได้เรียนรู้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคุณค่าของสำนวนนะคุณครูก็ขอฝากเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเอาไว้นะครับว่าอย่าลืมสำนวนไทยอย่างน้อยๆเราต้องรู้จักบ้างรู้ความหมายแล้วก็นำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปฝากให้คุณครูปลายทางช่วยจัดเตรียมใบความรู้ที่4เรื่องการตั้งคำถามและตอบคำถามแล้วก็ใบงานที่9เรื่องตั้งคำถามตอบตามแนวคิดนะครับคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4
สำหรับการเรียนรู้ในครั้งต่อไปเรากลับมาเจอกันเรื่องตั้งคำถามและตอบคำถามจากสื่อที่ฟังและดูนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอฝากเด็กๆเอาไว้เป็นความรู้แล้วก็เป็นเกร็ดสาระที่น่าสนใจแล้วก็ขอให้นำไปใช้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4นักเรียนต้นทางครับเราจำได้หรือเปล่าเอ่ยว่ากิจกรรมที่เราทำกันในชั่วโมงที่แล้วเราเขียนอะไรกันจำได้ไหม
2: บทละคร
1: นั่นเองใช่ไหมครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับได้เขียนบทละครเสร็จหรือยังครับเพราะวันนี้เราจะมีกิจกรรมการแสดงละครกันนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมการแสดงละครก็คือเป็นการที่เราได้เสนอนะครับความคิดเห็นได้เสนอแนวทางในการอยู่ร่วมกันนะครับอย่างสันติขจัดปัญหาความขัดแย้งต่างๆนะครับผ่านการแสดงละครการอยู่ร่วมกันอย่างสันติซึ่งจะมีวัตถุประสงค์นะครับให้นักเรียนตั้งใจดูดีๆว่าเอ๊ะวันนี้เราแสดงละครไปเพื่ออะไรนะครับในข้อที่1นะครับนั่นก็คือนักเรียนจะต้องเสนอนะครับวิธีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจำวันผ่านการแสดงละครนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่2เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะครับซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งที่นักเรียนจะต้องพัฒนานะครับนั่นก็คือการคิดอย่างสร้างสรรค์ผ่านการแสดงละครนั่นเองนะครับต่อไปการแก้ไขปัญหาครูก็มั่นใจว่างานทุกอย่างนะครับจะต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะการแสดงละครของพวกเราเนี่ยจะต้องมีปัญหาและนักเรียนใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหานะครับลองดูนะครับนักเรียนในชั่วโมงนี้ต่อไปในข้อที่3นะครับสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสมครับและสุดท้ายครับนั่นคือการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นนี่คือการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ที่จะเรียนรู้ผ่านการแสดงละครนั่นเองนะครับกิจกรรมต่อไปนักเรียนในชั่วโมงที่แล้วเราได้เขียนบทละครไปนะครับนักเรียนบางกลุ่มอาจได้มีการซักซ้อมกันแล้วนะครับแต่เพื่อให้นักเรียนนะครับเกิดความเข้าใจและก็แม่นยำในบทละครของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับครูจะมีเวลาให้นักเรียนได้ฝึกซ้อมการแสดงละครนะครับการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับให้เวลานักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกซ้อมสักครู่หนึ่งนะครับส่วนนักเรียนปลายทางนะครับข้อฝึกซ้อมได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ

0: หมดเวลาในการซ้อมการละครแล้วนะครับทีนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับจะเข้าสู่กิจกรรมของเรานั่นก็คือการแสดงละครการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปแสดงละครแล้วก็ให้กำลังใจนักเรียนต้นทางกันเลยครับ
1: กลุ่มหนึ่งทำความเคารพ
2: สวัสดีครับ
1: นี่กลุ่มหนึ่งจะมาแสดงละครเรื่องการบูลลี่ครับเช้าวันหนึ่งณโรงเรียนหนองฝ้ายมีเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งได้บูลลี่เด็กหญิงคนหนึ่งว่า
3: ไอเด็กไม่มีพ่อ
1: พร้อมทั้งกลั่นแกล้งทุบตีและเตะต่อยทำให้เด็กหญิงคนนั้นอับอายมากเพราะว่าคนที่บูลลี่ได้พูดเสียงดังมากๆจนเพื่อนๆคนอื่นที่อยู่แถวนั้นได้ยินกันหมดเด็กหญิงคนนั้นอับอายมากๆและมีคนปลอบใจมาช่วยเอาไว
3: ้ไม่เป็นไรนะเธออย่าไปคิดมากเลยนี่เธอมาว่าเพื่อนได้ยังไงเพื่อนทั้งเสียใจและอับอายเลยนะ
4: งั้นเราขอโทษนะ
1: ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ไม่ควรทำร้ายร่างกายเพื่อนและไม่ควรพูดจาไม่ดีกับเพื่อนใช้คำพูดที่ดีกลุ่มหนึ่งทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับ
5: กลุ่มสองทั้งหมดทำความเคารพ
6: สวัสดีครับ
5: วันนี้พวกเราจะมาแสดงละครเรื่อง
6: แย่งที่ขายของ
3: มีอยู่วันหนึ่งได้มีแม่ค้าขายง้อได้มาขายง้อบนทางเท้าและมีพ่อค้าขายทุเรียนมาไล่โดยมีบทสนทนาดังนี
7: ้พ่อค้าขายทุเรียนนี่คุณนี่ที่ของผมนะ
3: ฉันก็มาขายของของฉันดีๆนี่ไม่ใช่ที่ของเธอสักหน่อย
7: นี่คุณทันใดนั้นเองพ่อค้าขายทุเรียนก็จะตบแม่ค้าขายง้อแต่ลูกค้าโทรแจ้งตำรวจและตำรวจก็ได้พูดว่า
5: หยุดนะครับความจริงแล้วพวกคุณผิดกันทั้งคู่เพราะพวกคุณขายของบนทางเท้าครับกลุ่มสองทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณครับ
3: กลุ่ม3ทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้กลุ่ม3จะมาแสดงละครเรื่อง
2: ขับรถบนทางเท้า
3: ไปดูกันเลย
8: ในวันหนึ่งมีคนส่งอาหารชื่อนายสมชายได้ขับรถจักรยานยนต์บนทางเท้าและได้เฉี่ยวชนผู้ชายที่กำลังจ่ายตลาดอยู่ชื่อว่าสมคิดและสมคิดได้รับบาดเจ็บสมชายลุกขึ้นและบอกว่าเดินยังไงเนี่ยไม่ดูทางเลยสมคิดตอบว่าคุณนั่นแหละที่ขับรถบนทางเท้ามันขับไม่ได้สมชายตอบว่าแล้วคุณน่ะจะมาเดินตรงนี้ทำไมสมชายสวนว่าก็ผมกำลังจ่ายตลาดอยู่และพ่อค้าได้โทรหาตำรวจตำรวจพูดว่ามีอะไรหรือเปล่าครับสมคิดบอกว่าชายคนนี้เขาชวนผมครับและมีชาวบ้านได้เป็นพยานให้นายสมคิดชาวบ้านพูดว่าใช่ค่ะคนนี้เขาชวนสมคิดและสมชายโดนจับเรื่องนี้ก็จบโดยนายสมชายถูกตำรวจจับ
3: กลุ่ม3ทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับ
3: กลุ่ม4ทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้กลุ่ม4จะมาแสดงละครเรื่อง
2: จอดรถขวางหน้าบ้าน
9: ตรงนี้ดีกว่า
3: ใครมาจอดรถหน้าบ้านแล้วเนี่ยต้องไปถามเพื่อนบ้าน
9: เธอมีอะไรหรอ
10: ทำไมเธอถึงมาจอดรถหน้าบ้านแล้วล่ะ
9: ก็ฉันอยากจอดฉันไม่ได้ไปจอดในบ้านเธอสักหน่อยนี
10: ่ทำไมเธอถึงทำแบบนี้ล่ะหน้าบ้านตัวเองก็มี
9: ทำไมเธอจิตใจแคบจัง
11: ให้เธอใจเย็นๆพูดได้สติอย่าใจร้อนไหนเธอลองอธิบายให้ฉันฟังหน่อยสิว่าทำไมถึงเธอไปจอดรถหน้าบ้านคนอื่นล่ะ
9: ก็บ้านฉันมีรถจอดแค่คันเดียวแต่ฉันมีรถ2คันอ่ะสิ
11: แล้วทำไมถึงเธอไม่ขอเจ้าของบ้านก่อนล่ะ
10: ใช่ๆถ้าเธอขอเราก่อนเราอาจจะให้เธอจอดนะ
9: ก็ได้งั้นเราขอโทษนะ
10: เธอสัญญานะว่าจะไม่ทำอีกแล้ว
9: โอเค
10: ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับละครเรื่อง
9: จอดรถขวางหน้าบ้าน
10: ขอบคุณค่ะ
12: กลุ่ม5ทั้งหมดทำความเคารพ
13: สวัสดีค่ะ
12: วันนี้กลุ่มที่5จะมาแสดงละครเรื่อง
13: LGBTQ
12: ค่ะนี่แกถ่ายรูปกันปะ
14: ได้สิปั๊บนะขอหยิบโทรศัพท์ก่อน
12: ถ่ายรูปเลยนะแกว่ารูปนี้สวยปะ
14: สวยสิ
12: รูปนี้ล่ะ
14: ดูพวกนั้นสิกระเทยวิปริตผิดเพศ
15: ใช่ใช่ใช่
12: นี่เธอด่าฉันอยู่หรอ
14: ก็ใช่ฉันสิ
12: หยุดนะ
11: อย่าทำให้เพื่อนเสียใจสิ
10: เราเป็นคนไทยด้วยกันเราต้องรักกัน
11: ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นเพศอะไรก็ได
15: ้พวกเราขอโทษนะ
12: ก็จบลงไปแล้วนะคะกับละครเรื่องนี้กลุ่ม5ทั้งหมดทำความเคารพ
13: ขอบคุณค่ะ
0: และแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแสดงละครของนักเรียนต้นทางนะครับแล้วนักเรียนปลายทางครับเป็นอย่างไรบ้างได้แสดงละครเป็นอย่างไรนะครับสามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางกับเพื่อนในกลุ่มได้เลยนะครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะครับเมื่อสักครู่นี้เราแสดงละครกันอย่างที่ครูบอกว่ากิจกรรมของเราทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเกิดปัญหาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วเรามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างนะครับทีนี้ในใบนี้นะครับกิจกรรมใบนี้จะให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มร่วมกันลองหาปัญหาที่เราเจอนะครับปัญหาที่เราค้นพบจากการแสดงละครเมื่อสักครู่นี้ว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับก่อนการแสดงละครการซ้อมของเราเป็นอย่างไรนะครับและเราใช้วิธีใดในการแก้ไขปัญหานะครับสำหรับกิจกรรมนี้เดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางสักครู่หนึ่งครับ

0: หมดเวลาแล้วครับทุกกลุ่มทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอามือยกมือขึ้นเอามือลงเพื่อเป็นการเช็คนะครับว่าทุกคนตอนนี้กำลังมองมาที่ครูและก็ไม่มีใครเขียนนะครับนักเรียนครับจากเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้เป็นยังไงเอ่ยได้ค้นหาใช่ไหมว่าปัญหาของเราคืออะไรและเราใช้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสัก2กลุ่มนะครับว่าเขาเจอปัญหาอะไรและเขาแก้ปัญหานั้นอย่างไรนะครับขอ2กลุ่มขอกลุ่มที่1และก็กลุ่มที่2เลยครับกลุ่มที่1เริ่มได้เลยเจอปัญหาอะไรครับ
1: ปัญหาที่ค้นพบเพื่อนมาไม่ครบวิธีการแก้ปัญหาปรับเปลี่ยนบทให้เพื่อนคนที่มาแทนเพื่อนไม่นำของที่ต้องแสดงมาขอยืมเพื่อนในกลุ่มที่นำมาค
0: ่
1: ะ
0: นี่คือปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาของกลุ่มที่1สำหรับกลุ่มที่2ว่าอย่างไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาฟังของกลุ่มที่2นะครับ
2: ปัญหาที่ค้นพบเพื่อนไม่ได้เอาเสื้อตำรวจมาวิธีแก้ไขปัญหาให้เพื่อนเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบค่ะ
0: นี่คือการแก้ไขปัญหาของกลุ่มที่2ยอดเยี่ยมครับนักเรียนครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาของนักเรียนต้นทางนะครับแล้วของนักเรียนปลายทางล่ะครับเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวต่อไปเราเข้าสู่กิจกรรมต่อไปของเรากันเลยดีกว่าครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมการถอดบทเรียนนั่นเองว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการแสดงละครนะครับเดี๋ยวขอให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับถ้าหากนักเรียนปลายทางไม่มีโพสต์อิทไม่เป็นไรนะครับเขียนใส่สมุดได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับให้เขียนลงในกระดาษโพสต์อิทและเดี๋ยวเราออกมาติดหน้าชั้นเรียนกันเลยครับเดี๋ยวเริ่มได้เลย

หมดเวลาแล้วครับตอนนี้นะครับขอให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับทยอยออกมาติดโพสต์อิทกันได้เลยนะครับขอเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1เลย

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้มาติดโพสต์อิทเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอตัวแทนนักเรียน1คนนะครับออกมาอ่านให้เพื่อนๆต้นทางและปลายทางได้ฟังนะครับออกมาเลยครับ
1: ไม่ทำร้ายร่างกายคนอื่นอย่าจอดรถขวางหน้าบ้านไม่แย่งที่กันขายของไม่พูดจาไม่ดีให้เกียรติคนอื่นได้รู้ว่าอย่าทำร้ายผู้อื่นเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเรื่องการขับรถบนถนนทางเท้าฉันได้เรียนรู้หลายเรื่อง
0: มีอีกไหมมีอีกไหม
1: ไม่คุยกันโดยใช้อารมณ์ไม่ควรแก้ด้วยอารมณ์ครับ
0: นี่คือสิ่งที่นักเรียนต้นทางได้เรียนรู้นะครับขอบคุณมากครับคราวที่ได้และแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการถอดบทเรียนของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปของเราได้เลยครับกิจกรรมต่อไปของเรานะครับจะเป็นกิจกรรมนั่นก็คือใบสรุปกิจกรรมสรุปบทเรียนนั่นเองนะครับซึ่งนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับให้ร่วมกันทำกิจกรรมนี้นะครับเป็นการสรุปบทเรียนของเรานะครับโดยให้นักเรียนนะครับยกตัวอย่างปัญหาความขัดแย้งที่นักเรียนเจอในชีวิตประจำวันที่เราเห็นที่เราเคยประสบพบเจอไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนกับครอบครัวที่โรงเรียนนะครับหรือว่าในชุมชนนะครับแล้วสาเหตุมาจากอะไรลองวิเคราะห์ดูนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับและสุดท้ายนักเรียนจะใช้แนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั้นอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมสรุปนี้นะครับสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: หมดเวลาทำกิจกรรมแล้วครับตอนนี้นะครับขอให้นักเรียนทุกคนหนึ่งครั้งสองครั้งทีนี้เดี๋ยวขอตัวแทน1คนนะครับได้ลองดูสิครับว่าเราได้สรุปบทเรียนออกมาเป็นอย่างไรบ้างปัญหาที่เจอคืออะไรปัญหานั้นมีสาเหตุมาจากอะไรผลกระทบเกิดอะไรขึ้นและใช้วิธีการใดในการแก้ไขปัญหานะครับเดี๋ยวขอตัวแทน1คนนะครับกลุ่มที่1ไหนลองว่ามาเลยครับ
1: ปัญหาความขัดแย้งในชีวิตประจำวันมีเพื่อนแย่งขนมผมกินแล้วไปทิ้งขยะให้ผมด้วยสาเหตุเพื่อนบอกว่าผมมีกระเป๋าโดเรมอนและเพื่อนก็แย่งขนมผมกินตอนเย็นผลกระทบผมไม่มีขนมกินแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้เพื่อนเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นอีก
0: นี่คือแนวทางการแก้ปัญหานอกจากนั้นก็อาจจะพูดคุยกับเพื่อนดีๆใช่ไหมครับในการเวลาพูดคุยกับเพื่อนก็จะไม่ขัดแย้งไม่ทำร้ายร่างกายกันใช่ไหมใช้คำพูดที่ดีนะครับยอดเยี่ยมมากครับนี่ก็คือเป็นการสรุปบทเรียนนะครับของนักเรียนต้นทางนั่นเองทีนี้กิจกรรมของเรานะครับนั่นก็คือขั้นสรุปหนูทำได้เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันเลยนะครับนักเรียนครับการขจัดความรุนแรงหรือว่าวิธีนะครับในการขจัดความรุนแรงนั้นลำดับที่1เลยครับในขั้นตอนแรกคือการกระทำอย่างสงบโดยไม่ใช้ความรุนแรงเช่นการเจรจาไกล่เกลี่ยการรับฟังความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่นะครับต่อไปข้อที่2นะครับการขจัดเงื่อนไข

ความรุนแรงนั่นก็คือทุกคนนะครับจะต้องเคารพกฎระเบียบปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และสิทธิของตนเองโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นการปฏิบัติตนต่อบุคคลอย่างเท่าเทียมกันนั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือข้อนี้สำคัญมากๆนะครับนักเรียนก็คือการสร้างทัศนคติที่ดีในการอยู่รวมกันอย่างสันติการยอมรับความคิดความเชื่อมีความเอื้ออาทรความห่วงใยความใจกว้างโดยปราศจากอคตินั่นเองนะครับนี่คือแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับเดี๋ยวเรามาประเมินตัวเองกันดีกว่านักเรียนสิ่งที่ฉันทำได้นักเรียนได้เสนอแนวทางที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชีวิตประจำวันโดยการแสดงละครใช่ไหมนักเรียนถ้านักเรียนแต่ละคนนะครับถ้านักเรียนบอกว่าเราได้นำเสนอวิธีการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับและแสดงบทบาทสมมุตินะครับบทบาทละครของเราได้อย่างถูกต้องจำบทได้ครบถ้วนนะครับถูกต้องตามที่เราฝึกซ้อมมาประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนบอกว่าบางครั้งก็จำบทไม่ได้นะครับบางครั้งก็จำบทได้นะครับอาจจะยังมีความรับผิดชอบไม่มากพอนะครับประเมินให้ตัวเองพอใช้แต่ถ้านักเรียนบอกว่าพอขึ้นมาถึงหน้าเวทีเมื่อสักครู่แล้วจำบทไม่ได้เลยซ้อมไว้เนี่ยไม่เหมือนกับแสดงจริงเลยนะครับประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับยกมือโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับใครประเมินให้ตัวเองพอใช้มีไหมมีเล็กน้อยนะครับและสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงครับไม่มีนะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับวันนี้ครูขอชื่นชมนักเรียนต้นทางนะครับเก่งมากๆเลยครับทีนี้สุดท้ายแล้วครับนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันนั่นก็คือสิทธิที่จะมีชีวิตรอดและสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองนั่นเองสิทธิที่ครูกำลังถึงเป็นสิทธิของเด็กนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: าคณิต2มิติและแกนสมมาตรทุกคนจ๊ะถึงส่วนสนุกแล้วออกมาจากกระเป๋าได้แล้ว
1: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะ
2: ว้าวส่วนสนุกเครื่องเล่นเต็มไปหมดเลยน่าสนุกจัง
0: ใช่จ้ะเครื่องเล่นมีหลายอย่างมากแต่ละชนิดก็มีรูปเลขาคณิตที่แตกต่างกันเครื่องเล่นบางชนิดก็มีรูปเลขาคณิตที่เหมือน Red Green และ Yellow ด้วยน่าสนุกมากๆเลย
2: แล้วนับหนึ่งและเพื่อนๆรู้ไหมว่ารูปเลขาคณิตแบบ Red Green และ Yellow เรียกว่ารูปเลขาคณิตอะไร
0: รูปเลขาคณิต2มิติ
2: ถูกต้องเขาเรียกว่ารูปเลขาคณิต2มิติอย่าง Red นับหนึ่งและทุกคนรู้ไหมว่าเป็นรูปเลขาคณิตอะไร
0: รูปสี่เหลี่ยม
2: เก่งมากเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมเพราะมีด้านสี่ด้านมีมุมสี่มุมและรูปสี่เหลี่ยมก็มีหลายรูปนะ
3: อย่างกรีนนับหนึ่งและทุกคนรู้ไหมว่าเป็นรูปเลขาคณิตอะไร
0: รูปสามเหลี่ยม
3: เก่งมากเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมเพราะมีด้านสามด้านมีมุมสามมุมและรูปสามเหลี่ยมก็มีหลายชนิดเช่นกัน
4: แล้วอย่างเยลโล่นับหนึ่งกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าเป็นรูปเลขาคณิตอะไร
0: วงกลม
4: เก่งมากเรียกว่าวงกลมเพราะว่าไม่มีด้าน

0: านไม่มีมุมเส้นขอบของรูปมีลักษณะโค้งและเส้นรอบรูปห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันนอกจากนี้เรายังมีเพื่อนรูปเรขาคณิตแบบอื่นอีกนะเช่นวงรีไม่มีด้านไม่มีมุมเส้นขอบของรูปมีลักษณะโค้งแต่จะต่างจากวงกลมก็คือเส้นรอบวงห่างจากจุดศูนย์กลางไม่เท่ากันและมีลักษณะยาวรีกว่าวงกลมนั่นเอง
1: ยังไม่หมดนะยังมีรูปหลายเหลี่ยมอีกด้วยลองดูนะว่ารูปเรขาคณิตนี้เรียกว่าอะไร
2: รูปห้าเหลี่ยมเพราะมีด้าน5ด้านมีมุม5มุม
1: ถูกต้องรูปเรขาคณิตรูปถัดไปเรียกว่าอะไร
2: รูป6เหลี่ยมเพราะมีด้าน6ด้านมีมุม6มุม
1: ถูกต้องมาดูรูปเรขาคณิตรูปสุดท้ายกันเรียกว่าอะไร
2: รูป8เหลี่ยมเพราะมีด้าน8ด้านมีมุม8มุมจ้ะ
3: ทุกคนเก่งมากเลย
4: ตอนนี้เราก็รู้จักรูปหาคณิตชนิดต่างๆแล้วเราเข้าไปในสวนสนุกกันดีกว่าไปดูว่ามีเครื่องเล่นอะไรสนุกๆบ้างและมีรูปเรขาคณิตอะไรซ่อนอยู่บ้าง
2: ชวนเพื่อนๆเข้าไปสนุกด้วยกันดีกว่าทุกคนเข้าไปเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกด้วยกันไหม
5: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
0: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
6: 1 2 3 Let's go
1: ทุกคนดูที่ปราสาทนั่นสิตัวใหญ่โตและสวยมากเลยนับหนึ่งและเพื่อนๆช่วยกันดูสิว่ามีรูปเรขาคณิตอะไรซ่อนอยู่บ้างและมีจำนวนเท่าไหร
2: ่มีรูปสามเหลี่ยม10รูปรูปสี่เหลี่ยม7รูปและวงกลม11รูป
4: ชิงช้าสวรรค์น่านั่งจังเลยนับหนึ่งและเพื่อนๆช่วยกันดูสิว่ามีรูปเรขาคณิตอะไรซ่อนอยู่บ้างและมีจำนวนเท่าไหร
2: ่มีวงกลม7รูปรูปสี่เหลี่ยม2รูปรูปห้าเหลี่ยม3รูปและรูป6เหลี่ยม4รูป
4: เก่งมากจ้ะทุกคน
2: เดี๋ยวนับหนึ่งทำอะไรให้ทุกคนดูนะ
0: นับหนึ่งทำได้ยังไงเนี่ยตัดกระดาษเป็นวงรีโดยไม่ต้องวาดวงรีแบบเต็มวงเลย
2: เมื่อกี้นับหนึ่งพับครึ่งกระดาษ2ครั้งแล้ววาดรูปหนึ่งส่วนใน4ส่วนของวงรีพอตัดออกมาก็จะพอดีเป๊ะเพราะมีแกนสมมาตร2แกนตามรอยพับตรงนี้
4: แกนสมมาตรเป็นเส้นที่แบ่งรูปออกเป็น2ข้างและสามารถพับทั้ง2ข้างมาทับกันได้สนิทพอดีซึ่งแต่ละรูปจะมีจำนวนแกนสมมาตรไม่เท่ากันบางรูปมีมากกว่า1แกนแต่บางรูปไม่มีแกนสมมาตรเลยเพราะเมื่อแบ่งหรือพับครึ่งแล้วทบกันได้ไม่พอดีกรณีวงรีที่นับ1ตัดออกมาไม่ว่าจะพับในแนวนอนหรือแนวตั้งสองข้างของรอยพับทับกันสนิทพอดี
1: แล้วอย่างเรดกรีนและเยลโล่นับหนึ่งและเพื่อนๆคิดว่ามีแกนสมมาตรกี่แกนนะ
2: เรดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีแกนสมมาตร4แกนส่วนกรีนก็เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีแกนสมมาตร3แกนสุดท้ายเยลโล่เป็นวงกลมมีแกนสมมาตรหลายแกนจ้ะ
1: ถูกต้องตอบถูกกันไหมทุกคนเพื่อนๆสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกลัดรูปชิงช้าสวรรค์1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
2: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มาเที่ยวสวนสนุกกับทุกคนและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อสิทธิกรจำปาน้อยหรือจะเรียกว่าครูพี่ร็อกก็ได้นะครับ
0: และคุณครูชื่อครูอวยพรโคสุวรรณหรือจะเรียกชื่อว่าครูพี่ตูนก็ได้ค่ะครูพี่ร็อกวันนี้เรามีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูกันใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่แล้วครับนักเรียนวันนี้คุณครูมีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูหลายภาพด้วยกันนะครับนักเรียนอยากไปดูภาพน่ารักน่ารักที่คุณครูเตรียมมาหรือเปล่า
0: อยากดูกันไหมคะ
1: ถ้าอยากดูแล้วเราไปดูภาพแรกกันเลยครับแล้วผู้หญิงคนนี้เขามีอาการยังไงอ่ะน้ำตาเขาออกมาเยอะเลยนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: เขาทำอะไรนะเขาร้องไห้ใช่ไหมครับงั้นเรามาแต่งประโยคด้วยกันนะครับแต่งได้เป็นประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ตอนนี้เราก็ได้ประโยคแรกกันแล้วนะครับก็คือผู้หญิงร้องไห้ครับนักเรียน
0: แล้วก็มาถึงภาพต่อมาเลยนะคะก็คือนักเรียนสังเกตค่ะว่าคนเขากำลังทำอะไรอยู่คะทางนี้แต่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้กำลังวิ่งอยู่แต่งเป็นประโยคว่าอะไรคะคนวิ่งเก่งมากมากค่ะเราได้ประโยคเพิ่มขึ้นมาอีกประโยคนึงแล้วนะคะก็คือคนวิ่งนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนคะตอนนี้เราได้ทั้งหมด2ประโยคแล้วนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: งั้นเรามาดูภาพที่3กันเลยครับภาพที่3ภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะนักเรียน1แล้วเห็นเด็ก2เห็นแปรงสีฟันใช่มั้ยครับและ3เห็นอะไรครับ3เห็นแก้วในภาพนี้เราจะแต่งเป็นประโยคว่าอะไรดีครับนักเรียน
0: แต่งว่าอะไรเอ่ย
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยเลยแต่งว่าเด็กแปรงฟัน
0: เก่งมากๆเลยค่ะได้ประโยคเพิ่มอีก1ประโยคแน่
1: ใช่แล้วครับครูพี่ตูนครับ
0: ค่ะแล้วเราก็มาถึงภาพสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคะสังเกตค่ะว่าผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังทำอะไรเอ่ยกำลังขับรถใช่แล้วค่ะเราสามารถแต่งเป็นประโยคได้ว่าผู้ชายขับรถถูกต้องแล้วค่ะ
1: นักเรียนตอนนี้เราก็มีทั้งหมด4ประโยคจากทั้งหมด4ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ประโยคแรกที่เราได้คือประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ประโยคที่2ก็คือคนวิ่งประโยคที่3เด็กแปรงฟันและประโยคสุดท้ายก็คือผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตทั้งหมด4ประโยคนี้สิครับว่ามันมีความเหมือนกันหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างไหนลองสังเกตสิครับนักเรียนว่ายังไงเอ่ย
0: มีอะไรเหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมคะ
1: ประโยคที่1กับประโยคที่2ก็คือมี2คำเหมือนกันครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ส่วนประโยคที่3กับประโยคที่4ก็คือมี3คำเหมือนกันครับครูพี่ตูนนักเรียนบอกคุณครูมาแล้วครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าทั้ง4ภาพนี้ค่ะมีประธานในประโยคเหมือนกันหรือเปล่ามีไหมเอ่ยนักเรียนสังเกตดูสิคะคำแรกมาดูคำที่คำแรกเลยค่ะประโยคแรกผู้หญิงร้องไห้มีประธานในประโยคไหมคะมีไหมเอ่ยมีค่ะมีคำว่าอะไรนะคะผู้หญิงถูกต้องแล้วค่ะมีคำว่าผู้หญิงซึ่งเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองและคำต่อมาล่ะคะภาพต่อมาคนวิ่งมีประธานในประโยคไหมเอ่ย
1: มีไหมคะนักเรียนดูดีๆ
0: ม
1: ี
0: ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะคนนะคะเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะประโยคเด็กแปรงฟันในนี้นะคะมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะนักเรียนคะ
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยมีไหมคะนักเรียน
0: มีก็คือคำว่าเด็กถูกต้องแล้วค่ะในประโยคนี้นะคะก็มีคำว่าเด็กเป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อมาล่ะคะผู้ชายขับรถผู้ชายขับรถมีประธานประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะตอบเสียงดังตั้งชัดเลยค่ะผู้ชายถูกต้องแล้วค่ะจากภาพทั้ง4ภาพ4ประโยคนี้นะคะก็มีประธานที่ที่อยู่ในประโยคเหมือนกันทั้ง4ภาพนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนอกจากจะมีประธานนะคะนักเรียนลองสังเกตทั้ง4ประโยคนี้สิคะว่ามีกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมเอ่ยลองสังเกตดูดีๆสิมีใช่ไหมคะนักเรียนมีไหนลองบอกคุณครูสิว่าในประโยคแรกคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคคือคำไหน
0: มีไหมคะ
1: มีคำว่าร้องไห้ใช่ไหมคะอ่ะเก่งเลยทุกคนในประโยคที่สองในประโยคที่สองก็คือประโยคที่ว่าคนวิ่งในลองดูที่ว่ามีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีไหมคะมีใช่ไหมคะคือคำว่าวิ่งนั่นเองต่อไปในประโยคที่สามในประโยคที่สามเด็กแปรงฟันในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะเห็นใช่ไหมฝั่งทางนี้บอกเห็นเขาครูพี่ตูนเห็นคำว่าอะไรเอ่ยเห็นคำว่าแปรง
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ครับนักเรียนและในประโยคสุดท้ายก็คือประโยคที่ว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียน
0: เห็นไหมเอ่ยคำไหนนะ
1: คำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่าขับนั่นเองถูกต้องแล้วคะนักเรียนดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าทั้ง4ประโยคน่ะจะมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคเหมือนกันทั้ง4ประโยคเลยครับครูพี่ตูน
0: ใช่แล้วค่ะแต่นักเรียนคะนักเรียนเห็นคำที่เกินประโยคอื่นๆออกมาไหมคะสังเกตไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าฟันกับคำว่ารถใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าฟันกับคำว่ารถทำไมถึงเกินออกมาได้ไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะวันนี้คุณครูมีคำตอบนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนะคะเป็นคำชนิดไหนคะตอบคุณครูมาก่อนค่ะเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
1: ตอบเสร็จนะเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าฟันกับคำว่ารถเป็นคำนามใช่ไหมคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนี้นะคะทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะในประโยคซึ่งกรรมนะคะการนักเรียนทราบไหมคะว่าคืออะไรไม่ทราบไม่เป็นไรเลยค่ะสำหรับกรรมนะคะนักเรียนจำง่ายๆเลยค่ะก็คือคนหรือสิ่งของที่ถูกกระทำนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถจึงเป็นกรรมของประโยคทั้งสองนี้นั่นเองค่ะ
1: นักเรียนครับนอกจากจะมีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคอย่างในทั้ง4ประโยคที่เรายกตัวอย่างมาแล้วก็มีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคอย่างในประโยคที่3แล้วก็ในประโยคที่4นะคะนักเรียนแล้วก็ยังมีคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคในทั้ง4ประโยคด้วยแต่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าทั้ง4ประโยคนี้น่ะจะมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวแสดงกิริยาท่าทางเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะนักเรียนนึกภาพไม่ออกอย่างเช่นในประโยคที่1ค่ะนักเรียนในประโยคที่1เด็กอะไรนะผู้หญิงอะไรนะคะนักเรียนผู้หญิงร้องไห้ในประโยคนี้นักเรียนจะเห็นว่าผู้หญิงแสดงกิริยาอาการเพียงอย่างเดียวเลยก็คืออะไรครับคืออะไร
0: ร้องไห้ถูกต้องแล้วค่ะครู
1: ดังนั้นใจความสำคัญเดียวของประโยคนี้ก็คือที่เขาต้องการบอกก็คือว่าผู้หญิงกำลังร้องไห้อยู่แบบนี้ใช่ไหมครับครูพี่ตูน
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนคะจากลักษณะที่ครูพี่ล็อกและครูพี่ตูนพูดมาทั้งหมดนะคะนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องอะไรอยู
1: ่บอกได้ไหมคะเรียนเรากำลังเรียนเรื่องอะไรนะ
0: เรากำลังเรียนเรื่องอะไรกันคะที่มีทั้งภาพประธานและก็ภาพแสดงค่ะนักเรียนฝั่งซ้ายบอกว่าเรียนเรื่องประโยคประโยคถูกต้องไหมครับครูพี่ล็อก
1: ถูกต้องแล้วครับนักเรียนเรากำลังเรียนเรื่องประโยคกันนั่นเอง
0: เพราะว่าประโยคนะคะประกอบไปด้วยภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงรวมถึงมีเนื้อหาเนื้อความที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะแต่นักเรียนคะประโยคที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคชนิดไหน
1: นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนประโยคชนิดอะไรอยู่
0: ประโยคอะไรเอ่ย
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ถูกต้องแล้วค่ะเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญนั่นเองเพราะอะไรคะนักเรียนถึงคิดว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญ
1: มีใครบอกคุณครูได้บ้างเอ่ยเรากำลังเรียนประโยคสามัญเพราะอะไรนักเรียนดูจากตรงไหนอะ
0: คุณครูจะบอกให้นะคะว่าประโยคสามัญก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวและสิ่งนั้นแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งประกอบไปด้วยภาพประธานและภาพแสดงนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้กับประโยคที่ว่าคนวิ่งมีแค่สองส่วนนะคะครูพี่ตูนว่ามีส่วนที่เป็นประธานและก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองดังนั้นทั้ง2ประโยคนี้จึงจัดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วน เรามาดูประโยคตัวอย่างประโยคกันสิอ่ะคำประโยคแรกค่ะนักเรียนประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้คำว่าผู้หญิงอยู่ในส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าร้องไห้เหรอนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาเองแล้วในประโยคที่สองอ่ะประโยคที่สองว่ายังไงเอ่ยประโยคที่สองก็คือบอกว่าคนวิ่งคำว่าคนอยู่ในส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าวิ่งอยู่ในส่วนที่สองส่วนที่เป็นกริยาเองต่อไปนักเรียนลองสังเกตประโยคที่สามกับประโยคที่สี่ที่บอกว่าเด็กแปรงฟันกับที่บอกว่าผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตสิว่าทั้งสองประโยคนี้จะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือว่าแบบสามส่วนดีครับนักเรียน
0: แบบไหนกันคะประโยคสามัญสองส่วนหรือประโยคสามัญ

0: แบบ3ส่วนคะ
1: แบบ3ส่วนถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเพราะอะไรเอ่ยเพราะประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่2คือส่วนที่เป็นกริยาและส่วนสุดท้ายส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากแบบ2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองไหนเราลองไปดูประโยคกันสิประโยคของเราก็คืออะไรนะคือเด็กแปรงฟันคำว่าเด็กคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่1เพราะว่าอะไรอยู่ในส่วนของประธานนั่นเองและคำว่าแปรงล่ะนักเรียนคำว่าแปรงคำนี้อยู่ในส่วนไหนส่วนที่2ใช่แล้วค่ะนักเรียนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาและคำสุดท้ายนะครับคำว่าฟันคำว่าฟันคำนี้อยู่ในส่วนที่3ก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนแล้วประโยคสุดท้ายประโยคที่บอกว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนลองบอกคุณครูสิว่าผู้ชายอยู่ในส่วนที่อะไรอยู่ในส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานแล้วคำว่าขับล่ะนักเรียนคำว่าขับคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วสุดท้ายแล้วครับครูพี่ตูนคำว่ารถนะครับคำนี้อยู่ในส่วนที่3คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียน
0: นักเรียนคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงมีประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยค2ส่วนแต่ทำไมประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนนักเรียนสงสัยไหมคะ
1: นักเรียนสงสัยกันเต็มแล้วเรียนเขาครูพี่ตูนก็คือยกมือกันเต็มห้องเลยครับครูพี่ตูน
0: ดังนั้นนะคะคุณครูพี่ตูนมีคำตอบค่ะเหตุผลที่บางประโยคนะคะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนแล้วก็ประโยคบางประโยคเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนก็เพราะว่าคำกริยาบางคำนะคะจำเป็นที่จะต้องมีกรรมมารองรับค่ะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราพูดว่าเด็กร้องไห้พูดแค่นี้เราก็สามารถสื่อความหมายชัดเจนแล้วก็ทุกคนก็ทราบโดยทั่วกันแล้วใช่ไหมคะว่า
1: คือเข้าใจตรงกันนั่นเองใช่ไหมครับคุณพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายกมาแค่เด็กแปลงเอาล่ะทีนี้งงกันเลยใช่ไหมคะว่าเด็กแปลงอะไรดังนั้นจึงจะต้องมีคำว่าฟันนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคมารองรับนะคะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์นักเรียนเข้าใจกันไหมคะ
1: ถ้านักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนนะคะเข้าใจแล้วว่าประโยคสามัญคืออะไรแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนกับประโยคสามัญแบบ3ส่วนเนี่ยมันมีความเหมือนหรือมันมีความแตกต่างกันยังไงต่อไปครับครูพี่ตูนเราเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะเกมนะคะน่ารักแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะ
1: เกมของเรามีชื่อเกมว่า
0: สามัคคีตอบดีมีคะแนน
1: นักเรียนอยากรู้วิธีการเล่นกันหรือยังเอ่ย
0: คุณครูพี่ตูนอยากรู้แล้วล่ะค่ะ
1: วิธีการเล่นก็คือคุณครูนะคะจะมีประโยคปริศนามาให้นักเรียนนะคะและให้นักเรียนช่วยกันบอกคุณครูว่าประโยคปริศนาที่คุณครูตอบให้เนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนพร้อมกับบอกชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคด้วยนะคะนักเรียน
0: ค่ะ
1: ถ้านักเรียนทุกคนช่วยกันตอบคำถามของคุณครูได้ถูกต้องนะคะคุณครูก็จะมีดาวให้นักเรียนในข้อละ1ดวงพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังเอ่ย
0: พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะครูรัก
1: นักเรียนงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกก็คือประโยคที่ว่าเพื่อนยิ้มทุกคนอ่านพร้อมกันเพื่อนยิ้มในประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนครับนักเรียน
0: แบบไหนคะแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
1: ตอบเข้ามาเลยว่าแบบ2ส่วนนั่นเองแบบ2ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
1: เป็นแบบ2ส่วนก็เพราะว่ามีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่าเพื่อนเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำนามถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นคำนามแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคอยู่ต้นประโยคแบบนี้ทำหน้าที่อะไรครับนักเรียน
0: ทำหน้าที่อะไรคะ
1: ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกต้องแล้วครับนักเรียนแล้วคำว่ายิ้มล่ะคำว่ายิ้มไหนทุกคนยิ้มซิยิ้มให้คุณครูหน่อย
0: ยิ้มหน่อยเร็ว
1: ยิ้มคำว่ายิ้มแสดงท่าทางแบบนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยา เป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเป็นคำกริยาทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคนั่นเองเนาะถูกต้องแล้วครับในข้อนี้นักเรียนตอบถูกทุกข้อทุกคำถามดังนั้นรับดาวจากคุณครูไป1ดาว
0: ต่อมานะคะเราก็มาเริ่มที่ประโยคต่อมากันเลยค่ะอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยป๋อเล่นเกมนักเรียนคะป๋อเล่นเกมเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะมาเลยค่ะ
1: เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียน
0: นักเรียนทางด้านขวามือตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะ
1: 2ส่วนแล้วคะนักเรียนครูยังไม่ถูกนะคะนักเรียน
0: เป็นประโยคสามัญแบบไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเพราะว่ามีประธานกริยาแล้วก็กรรมนั่นเองค่ะนักเรียนคะมาดูคำแรกคำว่าป๋อนะคะคำว่าป๋อเป็นคำที่ทำที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนคะเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะป๋อเป็นคำนามนั่นเองค่ะแล้วป๋อเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะเป็นคำที่ทำหน้าที่อะไรในประโยค
1: นักเรียนคิดว่าคำว่าป๋อทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียน
0: อยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องเป็นประธานถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป๋อเป็นประธานในประโยคนะคะต่อมาค่ะคำว่าเล่นคำว่าเล่นเป็นการแสดงกิริยาอาการนั่นเองค่ะแล้วชนิดของคำของคำว่าเล่นล่ะคะเล่นชนิดของคำคืออะไรเอ่ย
1: คำว่าเล่นคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะเป็นคำกริยานั่นเองแล้วคำว่าเล่นเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรคะ
1: ฟังทางนี้ตอบมาว่าทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองต่อมาค่ะคำว่าเกมคำว่าเกมมีหน้าที่หรือชนิดของคำคืออะไรคะ
1: คำว่าเกมคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำไหนคำอะไรคะ
1: นักเรียนบอกว่าเป็นคำนาม
0: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าเกมก็คือเป็นคำนามนั่นเองนะคะแล้วคำว่าเกมเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: คำว่าเกมทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนตอบเสียงดังๆหน่อยเร็วทำหน้าที
0: ่เป็นกรรมของประโยคถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับคำแรกเราก็ได้เป็นคำนามคำว่าต่อเป็นคำนามนะคะหรือทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองคำว่าเล่นเป็นชนิดของคำก็คือคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายคำว่าเกมชนิดของคำก็คือคำนามนะคะแล้วก็ทำหน้าที่สุดท้ายก็คือเป็นกรรมในประโยคนั่นเองค่ะถ้าตอบถูกแบบนี้นะคะรับดาวไปเลยค่ะคนละ1ดวง
1: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็มีดาวสะสมไปแล้วคนละ2ดวงเลยนะคะนักเรียน2ดวงเลยนะคะนักเรียน
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ต่อไปนะคะนักเรียนถึงประโยคที่3แล้วประโยคที่3ของคุณครูก็คือประโยคที่ว่าพึ่งบินทุกคนรู้จักพึ่งใช่ไหมพึ่งมันบินได้นะคะนักเรียนในประโยคที่ว่าพึ่งบินประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเอ่ย
0: 2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
1: ตอบครูเสียงดังๆแล้วเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องแล้วนะคะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนเพราะมีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็มีส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วคำว่าพึ่งคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
0: เป็นคำชนิดไหนคะ
1: เป็นคำนามถูกต้องแล้วนะคะนักเรียนเป็นคำนามนั่นเองแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองเนาะคำว่าพึ่งเป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค
0: เก่ง
1: แล้วคำว่าบิน
0: คำว่าบินค่ะ
1: บินคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะทุกคนเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นกริยาประโยคถูกต้องแล้วใช่ไหมครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
1: ถูกต้องแบบนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็จะได้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวงดังนั้นตอนนี้ทุกคนมีดาวสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
0: 3ดวงแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะเรามาดู กันที่ประโยคต่อมากันเลยนะคะฉันกินข้าวนะคะประโยคที่ว่าฉันกินข้าวนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะฉันกินข้าวนักเรียนบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าเป็นประโยคสามัญแบบกี่ส่วนคะ2ส่วนหรือ3ส่วนเอ่ย
1: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียนฟังทางนี้ตอบมาว่า3ส่วนครับครูพี่ตูนถูกไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเรามาดูกันที่คำกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าฉันฉันเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมเอ่ย
1: ตอบเสียงดังหน่อยเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
0: นักเรียนด้านหลังบอกว่าเป็นคำนามถูกต้องไหมคะครูพี่รัก
1: เป็นคำนามไม่ถูกนะคะนักเรียน
0: แล้วคำว่าฉันเนี่ยเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยมีคนไหนทราบไหมคะมีคนอื่นทราบไหมไม่ทราบเลยนะคะครูจะเฉลยเลยแล้วกันค่ะคำว่าฉันนะคะเป็นคำสรรพนามคำสรรพนามเป็นยังไงคะครูพี่ล้อ
1: คำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนตัวบุคคลนะคะนักเรียนอย่างเช่นครูก็แทนครูแทนตัวผู้พูดแบบนี้นะคะนักเรียน
0: เช่นคำว่าฉันเป็นครูฉันเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฉันก็คือมีชนิดของคำก็คือคำสรรพนามนั่นเองค่ะแล้วคำว่าฉันทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรเอ่ย
1: คำว่าฉันอยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องทำหน้าที่เป็น
0: ถูกต้องค่ะเป็นประธานต่อมาค่ะคำว่ากินนะคะคำว่ากินชนิดของคำคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยแสดงกิริยาอาการ
1: คำว่ากินคำนี้เป็นคำ
0: กริยาถูกต้องแล้วค่ะคำว่ากินเป็นคำกริยานั่นเองนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะ
1: ทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ทำหน้าที่เป็นกริยาถูกต้องแล้วค่ะเรามาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคำว่าข้าวคำว่าข้าวนะคะมีชนิดของคำคืออะไรคะ
1: คำว่าข้าวคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นคำนามนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะ
1: อยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่เป็น
0: กรรมถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนตอบถูกอย่างนี้นะคะคุณครูให้ดาวไปสะสมเพิ่มอีกเลยค่ะเพิ่มไปเลย1 ดวง
1: ตอนนี้นักเรียนสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
0: มี4ดวงแล้วนะคะ
1: งั้นเราไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับนักเรียนข้อต่อไปประโยคของคุณครูก็คือพอรีดเสื้อไหนลองคิดสิพอรีดเสื้อประโยคนี้เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนเอ่ยแบบไหนนะเป็นแบบ3ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
1: เป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเพราะมีอะไรบ้างเพราะมีส่วนที่เป็นประธานส่วนที่เป็นกริยาและก็ส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองเนาะดังนั้นเรามาดูที่คำไปทีละคำกันเถอะนักเรียนคำว่าพ่อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
0: เป็นคำไหนเป็นคำชนิดไหนคะ
1: เป็นคำชนิดไหนคำว่าพ่อเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ต้นประโยคแบบนี้ก็ทำหน้าที่เป็นประธานของถูกอีกแล้วเก่งจังเลยต่อไปคำว่ารีดคำนี้แสดงท่าทางแบบนี้ต้องเป็นคำชนิดไหนครับเป็นคำชนิดไหนครับ
0: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่ารีดคำนี้เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
0: ทำหน้าที่อะไรคะ
1: ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคที่แสดงท่าทางของพ่อนั่นเองเนาะต่อไปคำสุดท้ายของประโยคมีแล้วนะคะนักเรียนคำสุดท้ายของประโยคมีแล้วก็คือคำว่าเสื้อคำว่าเสื้อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหน
0: เป็นคำชนิดไหนคะ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิดหน่อยนักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่อะไรครับนักเรียนทำหน้าที่เป็นฟังท้ายนี้ตอบว่าทำหน้าที่เป็นกรรมถูกต้องแล้วครับนักเรียนคำว่าเสื้อคำนี้เป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคดังนั้นตอบถูกทุกคำถามแบบนี้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1 ดวง

0: แล้วนะคะเราก็มาถึงที่ประโยคสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนคะสังเกตค่ะคำว่าป้านอนอ่านพร้อมกับคุณครูไปเลยนะคะป้านอนนะคะนักเรียนคะสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าคำว่าป้านอนเนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนคะ
1: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบไหนเอ่ย
0: ทางด้านหลังตอบมาว่าประโยคสามัญแบบสองส่วนถูกต้องไหมคะครูร้อง
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนครับ
0: เรามาดูที่คำแรกกันเลยค่ะคำว่าป้าป้าในที่นี้นะคะทำหน้าที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนเอ่ย
1: คำว่าป้าคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
0: เป็นคำกริยา
1: เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาเหรอคะครูพี่ตูน
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนทางซ้ายมือบอกว่าเป็นคำกริยาถูกไหมคะ
1: ไม่ถูกนะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำกริยาไม่ใช่นะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำนามนั่นเองคำนักเรียนคำเข้าใจใหม่เลยนะคะนักเรียนแล้วคำว่าป้าคำนี้อยู่ต้นประโยค
0: เป็นคำนามนะคะที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วต่อมาล่ะคะคำว่านอนคำว่านอนในที่นี้ค่ะทำเป็นคำชนิดไหนคะ
1: คำว่านอนคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคำนักเรียนส่งเสียงได้ดังหน่อยคำสุดท้ายแล้ว
0: เป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล้อ
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่านอนคำนี้เป็นคำกริยาแล้วนักเรียนคิดว่าทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
0: ทำหน้าที่อะไรคะ
1: ทำหน้าที่เป็น
0: กริยาในประโยคนั่นเองค่ะ
1: ดังนั้นคำว่าป้านอนก็คือเป็นประโยคสองส่วนนะคะนักเรียนแล้วก็มีคำว่าป้าเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานคำว่านอนเป็นคำกริยาซึ่งทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคแสดงอาการของป้าที่กำลังนอนอยู่นั่นเองครับ
0: แต่คุณครูเสียงดังฟังชัดเลยค่ะประโยคสามัญคืออ
1: ะไรครับประโยคสามัญก็คือ
0: ประโยคที่มีใจความเดียวถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญนะคะก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเพียงอย่างเดียวและแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งเพียงอย่างเดียวนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนแล้วประโยคสามัญแบบสองส่วนล่ะคะนักเรียนประโยคสามัญแบบสองส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานและส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วประโยคสามัญแบบสามส่วนล่ะคะนักเรียนประโยคสามัญแบบสามส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ยประโยคสามัญแบบสามส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่สองส่วนที่เป็นกริยาและส่วนที่เพิ่มขึ้นมาส่วนที่สามซึ่งแตกต่างจากส่วนที่สองนะอันนี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นมานักเรียนคิดว่าเป็นส่วนไหนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเอง
0: สำหรับวันนี้ช่วงเวลาของคุณครูทั้งสองคนก็ใกล้จะหมดลงแล้วครูทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

เทพโพงามและแม่จุ๋มพัสราวรรณทรงพีรพัฒน์คู่รักที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันถึง35ปีกลับต้องสะดุดลงเพียงเพราะความไม่เข้าใจกันจนทำให้แม่จุ๋มตัดสินใจขอแยกทางเพื่อเดินออกจากชีวิตของประเทศแต่ในวันนี้เขาทั้งคู่ได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันอีกครั้งและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม่จุ๋มได้บอกเอาไว้ว่าจะขออยู่เคียงข้างป๋าตลอดไปเพราะอะไรที่ทำให้คนสองคนที่รักกันและเคยเลิกรากันไปกลับมาครองคู่กันอีกครั้งหนึ่งเราไปติดตามความรักของเขาทั้งคู่กัน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีป๋าเช
0: ษฐ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะคะรายการที่จะมาเติมเต็มความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวค่ะถามป๋าเทพกับแม่จุ๋มก่อนนะคะ3
3: ตกลงถามใครก่อน
4: ถามทั้งคู่
1: เทพก่อนแล้วก็แม่จุ๋มเป็นอันดับ2รอง
3: มาถามป๋าเทพก่อนก็ว่าถามป๋าเทพกับแม่จุ๋มตกลงป๋าเลยตั้งใจกูจะพูดยังไงดีว่าเนี่ยจะได้ตอบไงก่อน
4: ป๋าตอบก่อนเลย
1: ป๋าตอบก่อนแต่เป็นคำถามเดียวกัน
3: ครับ
1: ค่ะว่า35ปีที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยรักๆเลิกเป็นแบบนี้ตลอดนะคะจุดเริ่มต้นที่มาใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยค่ะมาจากความรักหรือเปล่าคะ
3: เราจะเลิกคนที่2มา
4: ครับ
3: เพราะว่าป๋ามี3ครอบครัวก่อนที่ว่าจะมาถึงมันเนี่ยก็3
4: นี่คือครอบครัวที่4หรือครอบครัวที
3: ่3
4: ที่3
3: ม
4: ีมา2ก่อนหน้านี
3: ้มา2
4: ครับ
3: ว่าชีวิตมันไม่ลงรอยกันก็เลยเป็นไปตามวิถีชีวิตให้มาเจอกับก็ถือว่าก็โอเคอ่ะเพราะอยู่กันกันมานี่นานแล้ว
4: มาถามไอ้จุดแตกหักที่ถึงขั้นแบบว่าลำบากมากจนต้องตัดสินใจแยกกันอยู
3: ่
4: ว่าชอบตรงมีการแฮมก่อนตอบด้วย
2: เราไม่ได้ตัดสินใจที่จะแยกกันนะเพราะว่าบางทีอยู่ลิ้นกับฟันอ่ะ
4: ครับ
2: ค่ะพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่เงี้ย
3: ค่ะก็อังกันนั่นยังได้ก็ดีนะ
2: ก็อารมณ์ของป๋าเนี่ยถ้าหากว่าคนในวงการจะรู้ว่าป๋าเป็นคนอารมณ์ประมาณไหนใจร้อนคือแบบอะไรก็ไม่ได้อย่างเงี้ย
4: งั้นก่อนเข้า
3: พูดดีๆพี่พูด
4: หักที่มันแยกกันอยู่ช่วงอยู่ด้วยกันน่ะก็มีความสุขดีใช่ไห
2: มมันถามว่ามีความสุขดีไหมเอาเป็นว่าเรารักเขาอะเราก็มีความสุขที่เราจะอยู่กับคนที่เรารัก
4: นี
2: ่
4: ใช่แล้วแม่ไปประทับใจอะไรคนอย่างป๋าป๋าเขามี
2: คนอย่างป๋าม
4: าก่อนนะ
3: มันพูดเหมือนดูถูกไงไม่คนอย่างป๋า
2: ใช่
4: เขามีมาก่อนสองครอบครัวแล้วเขามาจีบเราม
2: ัน
4: เรารู้พ่อดมนะ
2: ใช
3: ่พูดตรงๆนะไม่ได้อยู่ในสายตาเลยก่อนเนี้ย
1: ขนาดนั้น
3: จริงจริงจริงจริงไม่ได้คิดจะจีบ
2: ณเดชณเดชเลย
3: ป๋าไม่โกหกหรอกมันก็รู้ว่าป๋าไม่ได้นั่นหรอกแต่มีไอ้จิ๋มไอ้จิ๋มอ่ะไอ้จิ๋มเข็มเล็กอ่ะ
2: แม่สื่อ
3: ถามเลยเล่า
2: แม่สื่อมากกว่าเนาะ
3: เ
2: ราก็ไม่สนใจเขาเหมือนกันคือเป็นคนที่ชอบดูตลก
4: ชอบ
2: คนมีความสามารถชอบคนเก่งว่างั้นเถอะ
3: แต่
2: ไอ้คนหล่อนี่ทีหลังเลยน
4: ะ
2: ชอบคนมีความสามารถชอบคนเก่งป๋าเขาแบบว่าเป็นตลกที่ในห้องอาหารที่แม่ร้องเพลงเนี่ยเป็นคณะเดียวที่แบบว่าเพื่อนๆในกลุ่มเราเนี่ยคณะป๋ามาแล้วไม่เป็นป๋านะคณะเทพโพงามมาแล้วก็วิ่งกรูกันไปอยู่ข้างหน้าเลยไปรอดู
4: แม่ประทับใจในความเก่งของป๋า
2: ใช่ค่ะ
4: แล้วป๋าล่ะประทับใจอะไรในตัวแม
3: ่ดูแล้วไม่มีจุด ไม่มีจริงไม่มีเลยไม่มีเลยแทนที่มันจะช่วยเราอะไรเงี้ยมีแต่กูเหนื่อยคนเดียวเลยยังไม่รู้เลยยังนั่งอยู่ที่บ้านคนเดียวเลยกูคนเดียวเลยหัวทิ่มหัวตำทั้งอะไรไปดูมาอีกทีนั่งกดอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยชีวิตมันอยู่อย่างนี้จริง
2: เดี๋ยวก่อน
3: ชีวิตเป็นอย่างนี้จริง
2: เดี๋ยวให้รูปมาเป็นพยานนะว่าตกลงฉันหรือตัวเองที่ว่านั่งกด
3: ทำไมก็กูเห็นทุกวันนะมาให้ลูกอะไรอีกอะลูกมันจะไปเห็นเลยลูกมันต้องไปเรียนมั่งอะไรมั่ง
2: ค่ะ
3: นี่อยู่กับมันทุกวันทำไมจะไม่รู้นิสัยมันบางครั้งเนี่ยผู้หญิงเนี่ยป๋าก็ไม่มีอะไรหรอกอยากเป็นแม่บ้านที่รู้เท่านั้นเองให้เข้าใจหน่อยเท่านั้นแหละบางทีไม่ใช่กว่าจะกินข้าวอันแรกก่อนนู่นตีสามโมงเย็นอะไรเงี้ยมันบางทีมันโมโหกันนะบางทีเนี่ยการกระทำเขาอย่างเงี้ยเขาเป็นประจำแต่เพียงแต่อยู่กับมันมาเนี่ยคือหมายความว่ามันเป็นคนนี้ก็จริงนะแต่บางทีเราลำบากไงมันก็ยังอยู่มันไม่ไปไหนก็ถือว่ามันเหมือนกับขี้ตะไคร่น้ำอ่ะมันเกาะติดอย่างนั้นแบบเราก็ขี้เกียจเอาเขี่ยมันออก
1: ป๋าบอกว่าใครอยู่กับป๋าได้เกิน2ปีนี่เก่งมาก
2: เขาพูดเขาพูดเลยอยู่กับเขามาเขาบอกว่า2ปีก็เก่งเนี่ยตอนนี้มัน38ปีแล้วก็ให้รู้ว่าฉันน่ะอึดแค่ไหนไง
1: ค่ะ
2: เขาต้องรู้ตัวว่าทำไมเขาถึงพูดว่า2ปีก็เก่ง
1: แล้วถ้าถามว่าช่วงเวลาไหนที่มีความสุขที่สุดคะที่อยู่กับป๋า
2: แรกๆนะแรกๆมากกว่าไม่ว่าอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรดิป๋าจะแบบโอ๊ยฉันอยากนั่งเครื่องบินมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่า
1: พาไป
2: ก็จะไปแสดงที่ไหนก็ต้องจองตั๋วเผื่อไปต่างประเทศไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เพราะยังไม่มีตัวใหม่ไงก็เลยยังหาใหม่ยังไม่ได้ไง องก่อนและเล่มๆไปอย่างอื่นอีกก่อน
1: แต่หมอทราบมาว่าตอนที่เริ่มจีบกันใหม่ๆเนี่ยป๋าจะมีของไปให้แม่จุ

0: โอ้ตลอดเลย
1: ตอนที่แบบว่าเริ่มที่ว่าเริ่มจะหันมาคุยกันอะไรเงี้ยค่ะแบบไปที่บ้านที่ห้องพักกับแม่อะไรเงี้ยป่าเขาไปต่างจังหวัดไปไหนมาเขาก็จะมีของมาฝากไม่เคยแบบไปมือเปล่า
2: ใช่ให้พลาดไปองค์เดียวเลย
1: พระเลี่ยมทอง
2: พระเลี่ยมทอง
1: ไปตักบาตรวันปีใหม
0: ่ป่าสายเปย์เหมือนกันเนาะ
2: เปย์เลย
1: เปย์ให้พระ
2: แต่ว่าผมมาอยู่กับมันเอาทองของมันไปอีก2บาทไปให้เพื่อน
1: ไม่ไปทำเพลงพอแค่รักกันเนี่ยก็ทำธุรกิจแล้วแต่เราก็ไม่นึกว่าแบบจะทำจนหมดเนื้อหมดตัวนะไม่คิดเลยทำตลอด
0: นี่คือเรื่องราวความรักของป่าเทพและแม่จุ๋มนะคะป่าเทพเนี่ยตลกอัจฉริยะแล้วแม่จุ๋มก็บอกว่าประทับใจในความสามารถของป่าเทพส่วนแม่จุ๋มเองก็เป็นถึงลูกพ่อดมเป็นเจ้าของคณะตลกชวนชื่นความรักของทั้งคู่ดูเหมือนว่าจะไปได้ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีอะไรบางอย่างที่ทำให้ความรักของแม่จุ๋มของป่าเทพสะดุดลงสั่นคลอนได้เรื่องราวเป็นอะไรติดตามได้จากละครเวทีค่ะ
3: เมียบอยมาผมเมียมาผมเมียมาผม
4: ปากดีเหลือเกินนะแกแกก็ดังเพลงเดียวเหมือนกันแหละเพลงคำถามถามมากี่ปีละเมื่อไหร่จะได้คำตอบสุดท้ายก็ต้องมานั่งขายขนมเปี๊ยะช่วยพ่อทั้งพี่ทั้งน้องเลยวะ
5: อ้าวพ่องี้ไม่ต้องช่วยดีไหมล่ะพ
4: ่
5: อ
4: ไม่ช่วยก็ได้คุณไทย
5: ครับ
4: ก็แค่ตัดออกจากกองมรดกแค่นั้นก็จบโอเคไหม
6: โอ้โหนี่เขาถามกันมาว่าหน้าอย่างป๋ามีมรดกจะยกให้ลูกนี่เหรอ
4: ไหนวะ
6: นี่
4: มันถามหรือแกถามเนี่ยมากไปแล้วนะจอดเดี๋ยวมันเหนียว
6: เฮ้ยทำไมของอ่างเถิดเทิง
7: เฮ้ยแต่คำถามนี้ดีคุณทิวถามแม่จุ๋มถามว่าเพราะอะไรทำให้ถึงรักกับป่าเทพมาอย่างยาวนานครับขอจุดเริ่มต้นของความรักหน่อย
4: โถ่บันไลลวกบันไลลวกแท้ๆมึงอยากจะรู้ทำไมว่าเรื่องอดีตเนี่ยฮะรู้แล้วมันถูกหวยหรือไงวะฮะ
5: เอาละพ่อใจเย็นๆลูกค้าเขาก็อยากจะแซวอ่ะแม่อยากจะเล่าไหม
6: เล่าหรอเราก็เล่าแต่เรื่องมันเกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วนะที่คาเฟ่แห่งหนึ่ง
4: สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติครับพบกับผมเทพโพงามอีกแล้วนะครับสโลแกนร้านนี้มีอยู่ว่าไม่มาเที่ยวแวะมาเยี่ยวก็ยังดีนะครับ เป็นประจำครับที่นี่นะครับอาหารรสชาติโอชาราคาย่อมเยาเอาใจลูกค้ามาที่นี่เลยนะ
6: คือตอนนั้นฉันเป็นนักร้องประจำอยู่ที่คาเฟ่แห่งนี้แล้วทุกๆวันไม่ว่าจะก่อนทำงานหรือหลังทำงานฉันก็ไม่เคยเอาเวลาไปพักผ่อนเพราะว่าฉันชอบมาเกาะหน้าเวทีเพื่อคอยดูตลกที่เท่ที่สุดในดวงใจป๋าเทพโพงามเพราะว่าความมีเสน่ห์แพรวๆแล้วไม่เหมือนใครของเขาทำให้ฉันคิดว่าฉันจะต้องเอาชนะใจผู้ชายคนนี้เพื่อเอามาเป็นของฉันให้ได้
5: นี่แม่นักร้องสาวสวยเวลาพี่เทพมาขึ้นเวทีนะตามมาเกาะขอบเวทีประจำแบบนี้นี่ผมว่าวันนี้สงสัยเราต้องมีเพลงคู่สักหนึ่งบทเพลงแล้วล่ะครับถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าเขานะลูกค้าครับอยากฟังหรือเปล่า
6: ไม่ได้อยากฟังจังสิมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะเขินมากๆเพลงมนต์รักดอกคำใต
4: ้ครับนี่ขนาดเขินนะเนี่ย

0: ำใต้กุ่นหอมระมุนโชยกลิ่นละไมโอละน้อเจ้าดอกคำใต้อย่าบอกนะใครๆว่ารักเราได้สู่สวรรค
1: ์ยังไม่ได้ร้อง
2: ฮะ
1: ยังไม่ได้ร้อง
2: ก็เพลงคู่ไง
1: ก็เพลงคู่แต่ต้องร้องสิ
2: ไม่มายืนคู่เฉยๆไม่ต้องร้องเพลงคู่ไงเออ
1: แม้ฉันจะรู้ว่าป๋าก็ร้องไปตามอารมณ์เพลงของเขานั่นแหละแต่ภายในใจฉันก็สิกลับคิดว่ามันเหมือนมีคำสั่งจากฟ้าลงมาว่าฉันจะต้องรักกับผู้ชายคนนี้และจะต้องดูแลผู้ชายคนนี้ตลอดชีวิตของเขาและแล้วเราสองคนก็ได้ครองรักกันผ่านไปเป็นเวลา10ปีป๋าก็พยายามคิดค้นธุรกิจต่างๆเพื่อจะช่วยให้ครอบครัวมีความสุขแต่ก็ไม่เกิดผลสำเร็จจนกระทั่งมาถึงวันที่ป๋าต้องล้มละลาย
3: พี่จะขึ้นเวทีไหวเหรอพี
2: ่เฮ้ยไหวสิแหมเรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว
3: สู้ๆนะพี
2: ่สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอบคุณเต๋อมิกนะครับมาเป็นประจำเลยทั้งครอบครัวนะครับอาหารถูกอาหารแพงมีนะครับอาหารถูกก็พวกสลัดเนื้อไก่ไก่ตัวขนาดนี้ที่ละ5บาทสั่งมากิน
4: เล่นให้ดี
2: สลัด
4: เล่นเล่นให้ดีเดี๋ยวป๋าจัดการเงินให
2: ้ไก่ตัวใหญ่มากครับสลัดเนื้อไก่ที่ละ5บาทสลัดเนื้อออกหมดเหลือแต่กระดูกสั่งมาแทะกันดูนะครับน้ำส้มสักแก้วกาแฟทั้งถ้วยถือว่าท่านให้เกียรตินะครับ
1: ด้วยแววตาของป๋าในวันนั้นทำให้ฉันยิ่งต้องคิดว่าฉันจะไม่มีวันทอดทิ้งผู้ชายคนนี้คนที่ยอมข่มความทุกข์ของตัวเองไว้ในใจเพื่อจะมอบความสุขให้กับ
5: นี่มันเป็นตัวอะไรเนี่ย
1: ฉันจะไม่ทิ้งเขาเด็ดขาดจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นป๋าได้ร่มพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ไปทำการเปิดร้านหมูกระทะแต่ด้วยความที่ป๋าก็มีอารมณ์ร้อนแล้วก็แตกคอกับหุ้นส่วนป๋าจึงยากไปเปิดสาขา2ด้วยตัวเองแต่ตัวฉันนั้นต้องยังคงอยู่สาขาแรกเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ให้กับป๋าและต้องคอยเที่ยวไปเที่ยวมาที่ร้านสาขาแรกโดยที่ป๋าก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่าฉันจะต้องไปร้านที่แกเกลียดเพื่ออะไรในระหว่างที่ป๋าไปทำธุรกิจอยู่ที่ร้านสาขาที่2นั้นป๋ารู้สึกไม่สบายใจในสิ่งที่ฉันทำอยู่และไม่เคยเข้าใจเลยว่าฉันทำสิ่งนี้เพื่อใคร
2: ไปร้านบ้านั้นมาอีกแล้วใช่ไหมร้านใหม่ก็มีแล้วทำไมไม่อยู่ที่นี่เที่ยวไปเที่ยวมาทำไมอะไรอวรอะไรมันตั้งหนาโธ่อะไรอวรมากก็ไปอยู่กับมันเลยไป
1: ป๋าคะนี่เป็นเงินจากของสาขาแรกฉันไปเอามาให้ป๋า
6: เอาพี่นักข่าวกลับมาทำไมอะคะสัมภาษณ์ป๋าเสร็จแล้วไม่ใช่หรอ
3: ก็เมื่อกี้อ่ะตอนคุยกับป๋าป๋าบอกว่าเดี๋ยวพี่จุ๋มจะกลับเข้ามาพี่ก็เลยอยากจะมาสัมภาษณ์พี่จุ๋มต่ออยากให้สกู๊ปมันแน่นๆขึ้นหน่อยแต่ว่าพี่เองอ่ะไม่รู้จักพี่จุ๋มนะไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงคนไหนเหรอ
6: หนูก็ไม่รู้จักเหมือนกันพี่จุ๋มอ่ะเขาไม่ค่อยอยู่ร้านนี้เห็นป๋าบอกว่านู่นไปช่วยร้านอื่นนู่นร้านคู่แข่งร้านเนี้ยเขาไม่เคยเข้าหรอกไม่มีใครรู้จักหรอกร้านเนี้ย
3: เฮ้ยป้าเขาเป็นอะไรอ่ะ
1: ป๋าฉันว่าฉันจะไปบวชชีแล้วล่ะเผื่อมันจะหายเครียดไปบ้าง
2: พอเจอปัญหาก็จะหนีไปเลยป่ะถ้าคิดว่าไปแล้วมันดีก็ไป
3: ไม่ใช่คนเดียว
2: ไปเลยไป
1: ติดตัวเลยอ่ะฉันขอเงินไปบวชชีหน่อยสิค่ารถแค่นั้นแหละ
2: ฉันไม่ได้ดูแลเรื่องเงินนู่นไปคุยกับอีเตี้ยนู่นมันดูแลเรื่องเงินดูแลร้านนี้ทุกอย่างไปคุยกับมันดีๆไป

0: ทำไมพี่จุ๋มถึงไปอยู่สาขาแรกทั้งที่ป๋าก็ย้ายออกมาทำสาขาสอง
1: คือตั้งเราขายบ้านไปแล้วเราก็มาอยู่ลาดพร้าวใช่ไหมมาทำหมูกระทะซึ่งเราก็ไม่รับงานอะไรเลยทีนี้เงินใช้จ่ายเงินหมุนเงินอะไรก็ไม่มีทีนี้เขาบอกว่ามันยังปันผลไม่ได้
2: เขาก็บอกว่าการปันผลนี่ต้องรอไปมีปีนู่นอะไรนู่นอ้าวเราก็จะไหวเหรอเรา
0: พ่อป่าก็ต้องใช้เงินทุกเดือน
2: ใช้เงินทุกเดือน
0: ต้องรอยังไงปันผลรายปีใช่ไห
1: มแต่เราคิดว่าผลประโยชน์ตรงนี้เราก็ไม่ควรจะทิ้งไปเพราะเราก็เริ่มต้นมากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นรู้สึกว่าทางร้านเนี้ยเขาไม่มีป่าเขาเริ่มระส่ำระสายแล้วอ่ะทีนี้พอมันไปไม่รอดเราก็เลยแบบว่าพอเรากลับมาทางเนี้ยมาเราก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งตรงที่ว่าที่ถือปาตะกี้เนี้ยก็เราก็มาให้ป่าแล้วก็เราก็วิ่งไปยืมเงินเพื่อนอีกก็ไม่พอลงสาขาใหม่อ่ะก็เราก็เลยแบบว่าเครียดอ่ะก็ดูแล้วเด็กก็ไม่เคารพเราอะไรอย่างเงี้ย
2: กูเครียดกว่ามึงแล้วตอนนี
1: ้ก็เลย
2: มันเล่าเค้ายาวมากมายอะไร
3: เราแม่จุ๋มได้บอกป๋ามั้ยคะว่าที่อยู่ร้านหนึ่งเนี่ยเพราะว่าต้องการดูแลผลประโยชน์เพราะว่าป๋าเองก็เข้าใจว่าทําไมแม่จุ๋มไม่มาช่วยสาขา2ตอนนั้นได้คุยกันมั้ยคะ
1: ก็คุยนะแต่เหมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่ตลอดเวลาไงพอตกเย็นเราก็เลิกดึกเหมือนกันตกเย็นเราก็ต่างคนต่างแยกกันทํางานแต่ก็บอกอ่ะเหมือนกับมาก็ดึกแล้วก็เหมือนกับแบบว่าป๋าก็มันมีเด็กๆด้วยหลายๆคนมันอาจจะเป็นปัจจ
2: ั
1: ย
2: เด็กอะไรเด็กๆอะไร
0: เด็กในร้าน
1: เด็กในร้านใช่ค่ะ
0: เราไม่น่าร้อนตัวนะเราอ่ะ
3: ป๋าเองเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสู
2: ง
3: แล้วก็ตัดสินใจอะไรมาจ๋าเด็ดเดี่ยวทำธุรกิจมาหลากหลายแม้ว่าบางธุรกิจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ป๋าจะบอกกับแม่จุ๋มเสมอว่ามันคือบทเรียนมันคือกำไรชีวิตขณะที่แม่จุ๋มเองเนี่ยจะมองอีกมุมนึงว่ามันเหมือนเป็นชนวนระเบิดบางทีที่ทำให้ชีวิตคู่มันมีปัญหาเพราะว่าบางทีเวลาที่ป๋าโกรธอย่างเงี้ยค่ะป๋าก็ไม่บอกแม
2: ่มันไม่ต้องบอกแล้วเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันทำหรือว่าเราเห็นกันอยู่เนี่ยมันเห็นอยู่แล้วอะทำไมต้องอัดเหลืออะไรเงี้ย
3: เดี๋ยวเราพักอารมณ์ของป๋ากับแม่จุ๋มเอาไว้ครู่เดียวนะคะเดี๋ยวมาคุยกับแขกรับแชร์แขกรับแชร์ของเราวันนี้2ท่านค่ะท่านแรกเป็นบุคคลตัวอย่างของการดูแลความรักได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นผู้ชายที่อบอุ่นพ่อรองเขามูลคดีนะคะพ่อเองเคยบอกค่ะว่าตัวพ่อนี่คือร่างกายแต่หัวใจก็คือแม่ทุมแม้ว่าวันนี้แม่ทุมจะไม่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเป็นการจากกันเพียงแค่ร่างกายแต่หัวใจและความรู้สึกไม่ได้จากกันและอีกท่านหนึ่งค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านความสัมพันธ์นะคะอาจารย์อู๋สมพลชัยสิริโรจน
0: ์สวัสดีครับ
3: สองท่านค่ะ
0: ต้องถามเลยบุคคลตัวอย่างเรื่องความรักพ่อรองครับพ่อรองได้เห็นชีวิตของป๋าเทพกับแม่จุ๋มแล้วพ่ออยากจะบอกอะไรไหม
4: ต้องบอกว่าคู่เนี้ยที่มันอยู่กันมาได้ทุกวันเนี่ยเพราะจุ๋มนะพ่อจุ๋
3: ม
4: ซึ่งป๋าเทพเนี่ยเรารู้ดีว่าอารมณ์มันเป็นยังไง
0: ฮะ
4: พูดง่ายๆบ้าๆบอๆแหละ
0: ครับ
4: แล้วเป็นคนที่ดื
3: ้
4: อไอ้ป๋าเทพมันดื้อมากมันไม่ค่อยฟังคำอะไรของใครบางทีใครเตือนก็ไม่ค่อยอยากจะฟังเพราะถือว่าตัวเองเป็นใหญ
0: ่
4: ตัวเองเป็นผู้นำฉันเชื่อมั่นเนี่ยเป็นความดีของป๋าเทพอย่างคือเชื่อมั่นในตัวเองคนเราลงมีความเชื่อมั่นมันก็พร้อมจะทำทุกอย่างตรงนี้ผิดกูไปทำใหม่อีกแล้วตรงนี้พลาดเอาไปทำใหม่อีกแล้วแต่ทุกอย่างที่ป๋าเทพมันทำมันไม่มีความชำนาญเลยทั้งอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นผมเป็นพ่อรองพ่อรองหยุดทำแล้วไม่เอาแต่ป๋าเทพไม่เคยหยุดป๋าเทพคิดว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องประสบความสำเร็จเพื่อครอบครัวเพื่อเมียเพื่อลูกเพื่อบริวารครอบครัวนี้บอกได้เลยว่าคู่นี้อยู่กันจนตายไปข้างเพราะอะไรรู้ไหม
1: ดีป่ะพ่อดีไหม
4: เพราะว่าขนาดที่ไอ้เทพเป็นไฟจุ๋มมันเป็นน้ำตลอดถ้าเป็นไฟทั้งคู่บ้านไหม้ไปนานแล้ว
5: พ่อรองพูดผมว่าเป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับไม่ใช่สำหรับเฉพาะป๋ากับพี่จุ๋มนะกับทุกคู่ฮะเราตอบตัวเราเองว่าเรารักใครสักคนเพราะว่าเราเหมือนเขาเขาเหมือนเรากินช็อกโกแลตเหมือนกันแต่ลึกลงไปกว่านั้นเรามีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไอ้ความแตกต่างตรงนั้นหาที่มันดึงดูดเข้าหากันเมื่อกี้พ่อรองบอกว่าแม่จุ๋มมีเหตุมีผลรู้ว่าควรจะต้องทำอะไรต้องวางแผนป้าบอกอูจะเอาอย่างนี้แหละมันคนละขั้วฮะแต่นั่นฮะเป็นเหตุผลที่ทำให้เรามาต้องเจอกันต้องมาอยู่กัน

0: ความรักมันไม่เกี่ยวความสุขความทุกข์ฮะ
1: ใช
0: ่ถูกไหมครับ
1: เข้าใจกัน
0: มันไม่ใช่แค่มีความสุขแล้วเรียกว่าความรักใช่ไหมฮะพ
2: ่อใช่ถูกต้อง
0: มันไม่ใช่แค่มีทุกข์เราไม่รักกันมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสุขรักกันเพราะว่าเราพูดดีๆกันพอทะเลาะกันแปลว่าเราไม่รักไม่ใช่เรื่องราวมันจะเกิดขึ้นยังไงก็ตามแต่มันมีบางอย่างใช่ไหมฮะป๋ามันมีบางอย่างนะพ่อ
2: ใช่จะมันดึงดูดเข้ามาหา
0: จะอยู่หรือไม่อยู่มันก็ยังอยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะ
2: แต่ผมมั่นใจว่าไอ้เนี่ยอยู่แม
3: ่ขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดนะคะเดี๋ยวเรามาให้ช่วยแชร์อีกค่ะค่ะกลับมาคุยกันต
2: ่
3: อกับป๋าเทพแล้วก็แม่จุ๋มนะคะอย่างที่บอกว่าป๋าเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองสูงทำธุรกิจบางทีก็เป็นหนี้
1: อาจจะทำงานอะไรทุกอย่างเนี่ยเราต้องลงเองไงถ้าเกิดว่าเราไปให้คนอื่นลงนี่เราไม่รู้แล้วมันทำเสียหายเราก็ไม่รู้เหมือนอย่างทำเสียหายไงป๋าไม่เคยไปคิดถึงเรื่องเก่าๆเลยป๋าไม่อยากเอาอะไรที่เป็นเรื่องที่ปัญหาเอามาอยู่ในสมองซึ่งถ้าเกิดว่าเรายังไม่เอาออกเนี่ยมันจะคิดอะไรไม่ได้เลยเพราะไอ้ของเก่าแม่งยังไม่ออกจากสมองสมมติป๋าถามเลยมึงอย่ามาเรื่องเก่าๆมาใส่ๆไม่เอาอยากจะได้แต่เรื่องใหม่ๆที่เข้ามาสมองเรา
3: แล้วเพราะจุดนี้เองที่ทำให้แม่จุ๋มประทับใจก็คือแม้ว่าวันที่ป๋าถูกฟ้องล้มละลายป๋าก็ยังไปเล่นตลกเหมือนเดิม
1: ไม่เป็นไร
3: อยู่หน้าเวทีก็ยังสร้างความสุข
1: เขาคนเดียวทั้งประเทศไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่โดนฟ้อง
3: ตรงนี้ก็เลยทำให้แม่จุ๋มเห็นใจป๋า
4: ก็คือยอมรับแล้วสภาพที่อยู่กับป๋าเนี่ยเรายอมรับว่าเราเป็นเมียใช่ไหมคะเราเป็นคู่กันไปแล้วว่าเอาตรงๆ38ปีเนี่ยเขาไม่ได้พาเรามาสบายคือเรามาลำบากเราก็ไม่ได้ไปโทษว่าเขาเนี่ยมาทำให้เราลำบากแต่ว่าอย่างเราเล่นโทรศัพท์เราทำกับข้าวช้าแต่เราก็มีเหตุผลของเราว่าทำไมแต่เหมือนกับแบบว่าเมื่อเราคิดจะอยู่กับเขาแล้วอ่ะเมื่อแม้ว่าเขาจะเข้าใจเราหรือไม่เข้าใจอ่ะแต่เราคิดว่าเบื้องบนน่ะถ้าเราไหว้พระสวดมนต์น่ะเราเป็นคนซื่อเป็นคนตรงเราคิดว่าเราสบายใจตรงนี้ป๋าจะไม่เข้าใจเราเนี่ยเราอาจจะมีเสียใจบ้างคนอื่นไม่เข้าใจเรานะเรายังไม่เสียใจเท่ากับป๋าไม่เข้าใจเราแต่เราก็คิดว่ายังไงเราก็เลือกเขา
3: แต่แม้ว่าจะรักมากแต่ทำไมมีช่วงนึงแม่จุ๋มถึงยอมให้ป๋าออกจากบ้านไปตั้ง3เดือน
4: ป๋าไปเองค่ะไม่ได้อยากให้ออกไป
1: เพราะช่วงนั้นหมอนวดตอนนั้นไปเจอกันมันสวยอ่ะมันสวย
4: จริงๆเป็นเจ้าชู้ได
1: ้ไม่เหมือนนี่เลย
5: พูดจริงเหรอไปทำไปติดหมอนวดจริ
1: งๆ
5: เหรอ
1: เออพูดโกหกทำไมจริงๆเลย
4: ในช่วง3เดือน
1: มีวันหนึ่งมันมาไงยังไม่รู้ป๋านอนอยู่รถ
4: เออนอนรอผู้หญิง
1: อ้าวเข้ามาได้ไงวะ
4: ที่เขาไม่ได้จอดที่มืดๆนะมันจะมีเหมือนไฟสีเหลืองๆช่วงตรงนั้นอ่ะแล้วก็ไปโงกดูเขานอนหลับจริงอ่ะหลับเลย
3: กี่โมงคะที่ไปตอนนั้น
4: ประมาณตีหนึ่งตีสองเราก็เปิดประตูเข้าไปนั่งคุยกับเขาอะค่ะคุยกับเขาว่าจะยังไง
5: ช็อกไหมตอนที่แม่ไปเคาะประตู
1: ถ้ามีซาวน้องตั้งปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มนี้เลยอะแต่กูก็พยายามทำใจให้สบายพยายามแต่แม่งแต่ซาวไปแล้วนะ
3: แม่จุ๋มเปิดเข้าไปแล้วไปแบบด้วยท่าทีแบบไหนอะคะ
4: เขาอยู่ตรงที่ตรง
3: เขาอยู่ตรงคนขับ
4: ใช่
3: โอเคแม่จุ๋มเปิดข้าง
4: ๆแต่คุยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วสุดท้ายก็บอกว่าอ่ะบ้านเนี่ยก็เป็นบ้านของเรานะครอบครัวก็ครอบครัวของเรานะจะกลับไปเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวฉันไปรอที่บ้านก็คืนนั้นยังไม่กลับ
1: ก็มันบอกแล้วว่ากลับเมื่อไหร่ก็ได
4: ้เขาไม่ตามกลับไปเลยนะ
5: ไม่กลับแต่วันรุ่งขึ้น
4: วันรุ่งขึ้น
5: กลับบ้านเลย
4: ค่ะรุ่งขึ้นกลับบ้าน
5: ทำไมวันรุ่งขึ้นถึงอยู่ดีก็กลับเลยฮะ
1: ถ้ากลับคืนนั้นกูเสียศักดิ์ศรีอีก
3: แล้วไปมีเหตุการณ์ไหนที่ทำให้แม่จุ๋มตัดสินใจที่จะไปบวช
4: ช่วงที่ว่าหมูกระทะนั่นแหละค่ะ
1: แล้วถามจริงว่าเวลาที่กำลังร้านกำลังจะเริ่มเนี่ยทำไมไม่อยู่ทำไมมันดูมาดูแลร้านเราเนี่ยที่เราลงทุนเนี่ยเงินทุกอย่างเนี่ยเอามาเนี่ยมาเพื่อใครอะ
4: ร้านเปิดไปแล้ว
5: ที่
4: ไ
5: ปบว
4: ชแล้วนี่แหละเป็นจุดที่ต้องแยกกัน
5: เห็นด้วยกับผมไหมพ่อรองพี่อู๊ดมันเหมือนกับเป็นการที่เขาไม่สื่อสารกัน
2: ถูกต้อง
5: แค่นั้นเอง
2: นี่ตรงนี้นั่งคุยกันอยู่อ่ะเพราะเขาไม่คุยกันไงเพราะไอ้ทางนี้ก็ไอ้ทางนี้ต้องการทางนี้เข้าใจเองไอ้ทางนี้พอจะพูดกับกูไอ้นี่โวยมันก็เลยไม่รู้เรื่องกันทั้งชาติ
5: คือมันเป็นอยู่แค่จุดเดียวคือไม่สื่อสารกัน
1: มันผมว่าไม่เกี่ยวนะพี่มันเกี่ยวตรงที่ว่าอายุประสบการณ์หรือว่าการอยู่บนโลกนี้มานานแล้วเนี่ยทำไมล่ะต้องไปพูดอะไรที่มันเยอะๆเข้าใจเองมั่งสิมึงมีลูกแล้วมึงมีผัวแล้วมึงทำไมยังคิดอะไรไม่ออกเงี้ย มันต้องเป็นดิมันต้องรู้ไง
5: อ่ะแล้วพอศึกออกมา15วันกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขหรือว่า
4: ไม่ไม่ไม่ก็นี่แหละเป็นจุดที่ต้องแยกกัน9เดือน
5: เพราะอะไรครับ
4: ก็เป็นว่าที่เราพอเราศึกมาเนี่ยที่บ้านที่อะไรเปล่าไม่ได้ไปจ่ายค่าเช่าบ้านค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟถูกตัดหมดเลย
5: 15วันนั้น
4: 15วันที่ไปบวชอ่
5: ะ
4: เงินเขาก็ไม่มีเหมือนกับแบบว่าล้านเริ่มจะเจ๊งเหมือนกันก็เราก็เลยไปนอนกับพ่อดมอ่ะ
5: เดี๋ยวแล้ว15วันนั้นที่ป๋าทิ้งบ้านเช่าป๋าไปอยู่ไหน
4: มานอน
1: นอนอยู่ที่นั่นแหละ
5: ที่ร้านเฝ้าเลย
1: ที่ร้านอยู่นั่นคนเดียวมาตลอด
5: อ๋อตั้งแต่เริ่มก่อสร้างตอนเปิดมาก็คือนี่คือเหตุผลที่ถึงได้เป็นจุดดำในใจเรา
1: ไม่รู้มันจะอยู่ไปทำไมกัน
5: อ๋อเราก็นอนเฝ้าที่นั่นเลย
1: นอนที่นั่นดูแล
5: มีห้องนอนให้ป๋าไหม
1: ไม่มีป๋าก็นอนในห้องไอ้อะไรห้องออฟฟิศอะ
4: นอนบนโซฟา
1: โซฟาบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ย
4: ที่หมูกระทะนะคะ
3: ค่ะ
4: แล้วพอเราคือกลับมาเนี่ยเราเข้าไปนอนที่บ้านเช่าน่ะมันก็ไปนอนไม่ได้อ่ะเพราะว่
5: า
4: ตัดไฟตัดน้ำทุกอย่างมันนอนไม่ได้ก็เลยไปนอนบ้านพ่อแล้วก็โทรแต่วันมีตอนเป็นแม่ชีละ9วันนะสึกมาไม่สึกมาทำความสะอาดที่บ้านอะไรอย่างโอ้ที่บ้านมันเละเทะเลยก็ทำความสะอาดเจ๊ก็โทรไปหาป๋าว่าป๋าอยู่ไหนอะไรเงี้ยโอ้โหมาเป็นชุดเลย
1: นี่บางทีป๋าเบื่อตรงนี้แหละเบื่อทำไมมึงคิดไม่ได้อะเราเหนื่อยๆบางทีเราก็พอเห็นสภาพแล้วบางทีเราก็ยิ่งเหนื่อยขึ้นนะมันไม่ได้ช่วยให้มีกำลังใจไงดีที่ว่าป๋าที่ไม่เป็นคนที่ไม่ยอมเท่านั้นเองถ้าป๋ายอมนะป๋านี่กระจายหมดแล้วครอบครัวไม่ได้อยู่กันอย่างนี้หรอกเพราะเรามองทุกอย่างมันเป็นอย่างเงี้ยเพื่อป๋าเหรอปู่พรุ่งนี้จะอยู่หรือเปล่าไม่รู้เลยเพื่อใครอ่ะที่ทำเนื้อน่ะเพื่อใครอ่ะ
5: พอหมูกระทะ9เดือนที่แยกกันแล้วทำไมถึงกลับมาอยู่ด้วยกันได
4: ้ก็ป๋าเขาก็เจ๊งจากไอ้หมูกระทะเนาะแล้วเขาก็กลับไปที่ศาลายาเขาก็ไปเช่าที่แล้วก็จะทำเปิดร้านกาแฟอะไรนี่แหละ
1: ที่แบบให้เช่า 3,000 บาทอะริมถนนนะแต่ที่แบบประมาณ50ตารางวาเองป๋านอนยังอยู่คนเดียวของแม่งกองอยู่นั่นคนเดียวป๋านี่แหละ
3: แล้วที่ป๋ามาอยู่คนเดียวที่ศาลายาป๋าคิดถึงแม่จุ๋มคิดถึงลูกไหมคะ
1: ป๋าบอกแล้วป๋าไม่เคยมาเอาของอะไรมาใส่สมองหรอกผ่านแล้วผ่านเลยอ่ะไม่เป็นไรทีนี้ว่าครั้งหน้าต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของพรหมลิขิตป๋าก็บอกว่ามันทับไปได้ก็ดีเพราะว่าเราก็อยู่กันมาอีกอย่างนึงเรามาคิดว่าเราอยู่กันมา30เกือบ40ปีเนี่ยมันยังไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ยป๋าบอกกับมันลองดูซิลองอย่างนั้นมั่งเพราะว่าป๋าก็เหนื่อยเหมือนกันนะยังไงเดียเรามาหยุดพักกันดีกว่าหรือว่าไม่แน่ต่างคนต่างไปมันอาจจะได้อะไรดีๆไปบ้างคือขืนอยู่ต่อไปกูว่ามึงต้องอยู่อย่างนี้นะจนตายไปแล้วว่ามันนี่ประโยชน์อะ
5: ซึ่งทุกครั้งคือแม่เป็นคนต้องไปง้อ
4: ตลอดชีวิตป๋าไม่เคยมาง้ออยู่แล้ว อยู่กันมาจะ40ปีเนี่ยค่ะ
1: แล้วแต่ใครอะมันเป็นมนุษย์ที่ไม่มีใครไปห้ามใครฉันเลี้ยงวัวเลี้ยงควายฉันไม่เคยไปเจาะจมูกฉันไม่เคยไปขังคอกสัตว์เหมือนคนเหมือนกันคนฉันก็ปล่อยฉันไม่ได้ว่าเอาตรงที่ว่าความพอใจที่อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็โอเคฉีกไปแล้วกัน
3: เดี๋ยวพักตรงนี้ไว้ก่อน
5: เอาไว้ก่อนโอเค
3: ถามพ่อรองกับอาจารย์อู๊ดนะคะ
5: ในกรณีที่ฝ่ายหนึ่งต้องเป็นฝ่ายง้ออยู่ตลอดเวลาแบบนี้ใช่ไหมครับควรจะเริ่มต้นใหม่หรือฝืนง้อต่อไปเรื่อย
2: ๆไม่หรอกมันต้องมาปรับตัวกันใหม
5: ่
2: ต้องปรับกันใหม่คือจุ๋มก็ต้องทำอย่างเงี้ยแต่จุ๋มต้องยอมเทพมากกว่านี้เพื่อจะรักษาครอบครัวเอาไว้เมื่อเรารู้ว่าสามีเราเป็นคนอย่างเงี้ยก็ต้องยอมแต่เทพก็ต้องคุยกับเมียบ้างนะคุยกับลูกกับเมียบ้างต้องอธิบายต้องอธิบายให้เมียฟังบ้างบางครั้งเขาก็ไม่รู้ว่าเทพคิดอะไรอยู
3: ่
2: เขาก็อยากจะรู้ว่าเทพคิดอะไรอยู
0: ่ไม่ใครก็ใครก็ต้องมีคนง้อสักคนถ้าจะรักษาความสัมพันธ์ไปถ้าเราไม่ถือศักดิ์ศรีไม่ง้อถ้าฉันง้อก่อนแล้วฉันเสียฟอร์มนะฮะแล้วก็อีกหลักอีกข้อนึงที่ผมใช้ของผมเองนะอยากได้อะไรให้ก่อนอยากให้เขาเข้าใจพยายามเข้าใจเขาอยากให้เขาคุยกับเราเราก็คุยกับเขาก่อนผมใช้หลักแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องง้อไม่ง้อนี่ก็ง้อนะฮะ แล้วก็ถ้ามันจะช่วยให้อีกคนนึงมีโอกาสมากขึ้นแต่ถ้าไม่มีใครเริ่มมันก็ต่างคนต่างไปตรงไปตรงมาคงเห็นได้ประมาณนี้ครับ
5: งั้นผมถามพ่อรองกับพี่อู๊ดได้ไหมครับว่าไอ้การที่ต้องทนต่อไปเรื่อยๆโดยที่มันไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาเช่นความเข้าใจเหมือนทั้งคู่จริงๆเขารักกันแหละเรารู
0: ้
5: แต่เหมือนกับมันไม่มีความเข้าใจตรงนั้นมันจะทนได้อีกนานขนาดไหนโดยทั่วไปพ่อรองครับ
2: คือถ้าเราไม่ทนมันก็ต้องแตกกัน
5: อ
2: ่ะถ้าไม่ทนก็ต้องต่างคนต่างอยู่เราจะเอาอย่างนั้นหรือเรารักกันไม่ใช่หรือรักกันเพื่อต้องการให้ครอบครัวมันยังอยู่เป็นครอบครัวต่อไปแล้วเมื่อเราทนมาได้ถึงขนาดนี้30กว่าปีก็ทนอีกนิดเถอะนะ
5: พี่อุ้ดล่ะครับ
0: ตรงนี้ผม
4: ป๋าบอกใช่พ่อ ใช
0: ่เมื่อกี้ที่ผมพูดไปเนี่ยคืออยากได้อะไรให้ก่อนนะฮะแล้วโอเคมันก็เป็นทางเสี่ยงนะเหมือนกับชีวิตอื่นๆที่เราเสี่ยงบางทีเราเสี่ยงให้อะไรไปเราอาจจะได้รับอะไรบางอย่างกลับมาหรือบางทีเราให้อะไรไปเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยผมว่ามันเป็นปกติของชีวิตนะฮะแต่คราวนี้ไอ้ส่วนที่ว่าจะทนหรือไม่ทนเนี่ยผมขึ้นอยู่กับขณะที่เราตัดสินใจอ่ะเรารู้สึกว่าเราต้องทนตลอดเวลาไหมนะฮะถ้าเรารู้สึกว่าต้องทนเราก็ต้องกลับมาดูว่าจริงๆเราต้องการอะไรเราต้องการสมมติถ้าพูดกว้างๆนะครับต้องการอิสรภาพต้องการเป็นตัวของตัวเองแล้วเราไม่ต้องการใครเราก็ต้องเลือกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยอิสรภาพฉันก็เป็นของฉันก็โอเคนะแต่ฉันรู้สึกว่าถ้าอยู่กับใครคนนี้อีกสักคนมันโอเคกว่าถึงแม้ว่าอย่างที่ผมพูดตอนต้นจะสุขบ้างจะทุกข์บ้างจะทะเลาะกันบ้างจะดีกันบ้างแต่มันยังมีใครสักคนนะเรารู้สึกว่าอันนี้โอเคกว่าเราก็อาจจะเลือกทางนี้แต่ที่สำคัญคือเราได้เลือกฮะคุณจะเป็นอิสระก็ได้ไม่ต้องแคร์ใครก็ได้หรือจะแคร์ใครสักคนแคร์มากพอหรือขณะเดียวกันคุณอาจจะเจอบางช่วงซึ่งคุณก็เป็นตัวของตัวคุณเองได้ในขณะเดียวกันคุณก็ยังมีคนคนนั้นอยู
4: ่
0: ทั้งหมดกลับมาว่าเราเลือกหรือเปล่าเราได้เลือกอะไรที่ตัวเราเองต้องการแล้วเราอยู่กับมันได้แล้วเดี๋ยวคนอื่นเข้าคนอื่นเขาคงปรับเข้าใจของเขาเอง
4: ครับค่ะขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดนะคะเรื่องราวของป่าเทพกับแม่จุ๋มนะคะไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่างที่บอกก็คือป่าเทพเป็นคนเด็ดเดี่ยวมั่นใจในตัวเองแต่จริงๆแล้วก็มีความอ่อนไหวมีความอ่อนโยนในตัวป่าเทพอยู่นะคะแต่ว่าแบบฉบับความอ่อนหวานความอ่อนโยนแบบอัจฉริยะขั้นเทพป่าเทพเนี่ยจะเป็นอย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: ความรักและความสงสารที่ฉันเคยมีให้กับผู้ชายคนนี้เคยมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นแต่มันคงยากที่ฉันจะกลับไปครองคู่กับเขาได้เพราะมีถ้อยคำหนึ่งที่เขาเคยพูดกับฉันว่าก
1: ลับไปซะกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่แกซะแยกกันอยู่ทุกอย่างอาจจะดีขึ้นก็ได้ไปเลยไม่ต้องมาอะไรอาวรณ์ทั้งนั้นแหละไปซะไป

0: ไงบ้างอ่ะลูก
1: แย่แม่นอนแต่ไอ้ตู้แคบๆที่ทำงานอ่ะบ้านช่องไม่รู้จะกลับ
2: ถ้าแม่ไปหาพ่อแกหน่อยก็ดีนะแม
3: ่โอ้ยแม่ก็อยากไปอ่ะแต่ลูกๆก็คงรู้อยู่แล้วว่าทำไมแม่ถึงไปไม่ได
1: ้โอ้ยแม่แม่ก็รู้ว่าพ่อเขาเป็นคนยังไงแม่จะไปถือสาอะไรเอากับคำพูดของแกแม่อย่าไปคิดมากเลยนะแม่นะ
2: นะแม่นะไปหาพ่อกันเดี๋ยวพวกเราพาไป
0: ภายในหัวใจของฉันภาพของผู้ชายคนที่ฉัน

0: ทั้งรักทั้งสงสารยังคงเด่นชัดอยู่ทุกวินาทีชายผู้ยืนเคียงคู่ร้องเพลงกับฉันบนคาเฟ่ชายผู้เคยมองฉันด้วยแววตาที่น่ารักน่าหลงไหลเขาผู้เคยมอบรอยยิ้มที่เป็นกำลังใจให้ฉันและเขาผู้เคยมอบความรักให้ฉันฉันยังจดจำมันได้เสมอแต่ในความเป็นจริงนั้น
1: มาทำไมอ่ะ
2: โอ
3: ้
2: พ่อแม่แกก็อยากมาหาพ่อก็พูดกับแม่ดีๆหน่อยสิ
1: ก็ฉันก็พูดของฉันอย่างนี้มันไม่ดีตรงไหนวะพ่อโถ
3: พ่อแม่แกอุตส่าห์บากหน้ามาหาถึงนี่ลดทิฏฐิหน่อยเราอะ
1: ลดทิฏฐิจะมาก็ไม่โทรบอกไม่บอกล่วงหน้านึกอยากจะมาก็มาวันนี้มีอะไรรายการไม่ว่างคุยหรอกเข้าใจนะ
0: พาไทยทุกฟี่พาแม่กลับเถอะแม่ไม่ไหวแล้ว
1: จะไปไหนอ่ะไปอะไรรายการแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาแล้วรอไม่ได้เหรอ
0: มีมุมก็รอได้ดิก็ฉันก็รอคอยเธอมาตลอดชีวิตแล้วเนี่ย
1: โอเคไปนะ
0: เดี๋ยวเย็นนี้จะกินอะไรจะทำให
1: ้ทำอะไรก็ทำเถอะได้หมดอ่ะ
0: และก็นี่ล่ะค่ะมันคือความรักที่คุณถามฉันมา
3: โคตรซึ้งเลยครับ
1: พอได้ไปพอไม่ต้องไปซึ้งอะไรมากมายหรอกไม่โถรำคาญ
3: เขินก็บอกเราอ่ะ
1: ถามมาเยอะแยะไรมามากมายขนาดนี้มันซื้อมั้งเปล่าว่าขนมเปี๊ยะเนี่ย
2: เดี๋ยวนะคุณฮิวบอกว่าอยากฟังครับแต่ไม่ซื้อผมแพ้ถั่วถาม
0: แล้วนี่ล่ะค่ะก็คือป๋าเทพผู้ชายคนที่ฉันทั้งรักทั้งหลงทั้งสงสารและแม้ว่าฉันจะเลือกชีวิตมาในสายตาของใครอาจจะดูเสี่ยงแต่นี่คือผู้ชายที่ฉันเลือกมาแล้วฉันคิดว่าฉันเลือกไม่ผิดค่ะ

0: น่ารักมากก่อนที่จะกลับมาถามทางนี้ไทร้องไห้ทำไม
1: ชอบน่ารักดีครับ
2: ไลฟ์สด
0: เหตุการณ์อะไรที่มันทำให้เราดูเมื่อกี้แล้วถึงกับขั้นน้ำตาไหล
1: ก็ไม่มีอะไรก็ดูตอนที่ผมพยายามบอกแม่ให้ไปแหละ
0: มันยากไหมตอนนั้นที่จะบอกให้แม่กลับไปง้อพ่อ
1: เขาไม่ยอมกลับไปครับผมไม่รู้เหตุผลว่าทำไมเขาถึงกลับไปไม่ได
2: ้
1: ทั้งที่พ่อก็อยู่คนเดียวอยู่งั้นแหละเราก็บอกแม่ไปเถอะทางนี้อยู่ได้แม่ไปอยู่กับพ่อเดี๋ยวทางนี้ยังไงถ้าเกิดว่ายังไงเดี๋ยวเราไปช่วยกันเพราะตอนนั้นผมก็เปิดร้านเหมือนจะเป็นร้านกาแฟครับทีนี้มันก็ติดค่าเช่าเขาอยู่แล้วก็แบบพยายามทำให้มันดีขึ้นนะครับพยายามอยากจะทำกับน้องให้มันดีขึ้นแต่มันอยู่ในช่วงเศรษฐกิจมันไม่ดีก็คือต้องล้มกันไปครับก็เลยแบบพยายามบอกแม่ไปเถอะไปอยู่กับพ่อก่อนพ่ออยู่คนเดียวเดี๋ยวจะตามไปจะเคลียร์ทางร้านก่อนให้เรียบร้อยแต่เขาไม่ยอมไปเหมือนเขาเรื่องอะไรผมอยากรู้กันแม่เรื่องอะไร
2: ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไปแล้วพ่อเขาจะยังไง
0: คือเรากลัวว่าไปก็จะโดนตะเพิดกลับมาแล้วเราก็จะเสียใจอีก
2: ลูกก็ไล่จังเลยบอกไปอะไรอย่างนั้นทั้งสองคนนะท็อฟฟี่ด้วยไทยด้วย
0: แล้วเพราะอะไรเราถึงยอมไปวันนั้น
2: ก็เหมือนก็แบบว่าเขาบอกว่า
3: อยากมีปฏิสัมพันธ
0: ์เฮ้ย
2: ก
3: ็มันนานเดือนหลายเดือนแล้วนี
2: ่ก็ลูกเขาไล่นี่แหละ
0: ครับ
2: ก็เราก็คิดว่าก็เราก็กล่าวเดือนก็เราไม่ได้ข่าวว่าเขามีใครไงเราก็คิดว่าถ้าเรากลับไปถ้าเกิดว่าเขาไม่ต้องการเราเดี๋ยวก็เราก็จะสังเกตได้เองก็เลยไปชวนรู้สึกว่าไป2ครั้งที่จะดีกันนะไปครั้งแรกรู้สึกจะไปกับน้องจอยน้องสาวจอยชวนชื่นน่ะน้องจอยก็ไปถ่ายละครแถวนั้นก็พาไปกระป๋าก็กำลังกวนไส้หัดทำขนมเปี๊ยะอยู่ก็ทำแค่วันละ100-200ลูกทำเองอะไรเงี้ยแล้ว

0: ก็กลับมาก็อีกครั้งหนึ่งก็มากับแม่แจ๊สก็มาอีกทีครั้งนั้นแหละที่ป๋าบอกว่าเดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวไปอะไรการก่อนก็นั่งรอเขาที่ร้านนั่นแหละร้านเป็นร้านข้าวแกงเปิดร้านข้าวแกงร้านกาแฟ
1: ค่ะคำพูดนั้นคือหวานสุดเลยไหมคะ
0: นั่นแหละเหมือนก็ว่าเขาก็บอกให้รอเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกให้พี่ร้านกลับไปก่อน
1: พอแม่ได้ยินว่าป๋าให้อยู่รอรู้สึกยังไงคะ
0: ก็รอเลย
2: เป็ด
3: รอเลยเรารอเพราะเราอยากเจอเขาหรือเรารอเพราะเราอยากไปไหนต่อนะ
0: เรารู้อยู่ว่ามันต้องมีต่อแน่ไม่รู
2: ้มนุษย์อะมันก็เป็นเรื่องปกติเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตเลยหรอก
3: ครับ
2: ก็สักวันมันก็ต้องหมดกันไปอยู่แล้วถึงจะอยู่กันก็ต้องมีจากกันสักวันถึงจากไปดีหรือจากไปจากเป็นหรือจากตายอีกละมันก็มันไม่ใช่แค่นี้หรอกคนเพียงแต่ว่ามาอยู่ในโลกร่วมกันแล้วก็ช่วยๆกันละกันเพราะว่าอีกหน่อยเราก็ไม่อยู่ด้วยกันแล้วที่ทำมาบอกแล้วทุกอย่างนี่ก็ทำให้
4: ครอบครัว
2: เพื่ออะไรครอบคร
4: ั
2: ว
4: สรุปแล้วปัญหาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นบางทีการแยกมันก็ทำให้คิดถึงกันแล้วก็ลดที่ถี่ได้ง่ายหน่อยแต่มันก็ต้องมีตัวเชื่อมในตัวเชื่อมกรณีนี้ก็คือลูก
0: ๆ
4: ที่พาให้พ่อแม่ลดที่ถี่ลดกำแพงของตัวเองเพื่อมาเจอกันเขารักกันมากคู่นี้จริง
2: แกรู้ได้ยังไง
4: ในฐานลึกๆถ้าไม่รักกันนะป๋าไปที่อื่นแล้วและถ้าแม่ไม่รักป๋าก็ไปกับคนอื่นแล้วแต่สุดท้ายแล้วรักกันอ่ะลึกๆแต่คู่นี้อาจจะเป็นเพียงแค่คู่เดียวที่เขาเหมาะกันกับการกัดกันไปเรื่อยๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เขารักกันเหมือนที่
2: จะไม่ใช่เต่านะจะไม่ใช่เต่านี่ไปกัดกัน
4: พี่อู๊ดบอกเพราะไอ้ความแตกต่างนี่แหละมันคือตัวเกาะให้เขาได้อยู่ด้วยกันผมว่าคู่นี้สุดท้ายแล้วก็รักกันนั่นแหละแต่แค่ต่างคนต่างก็ไม่ยอมรับ
1: ค่ะป๋าไม่ยอมพูดต้องถามแม่ค่ะว่าแม่มีอะไรอยากจะบอกป๋าในสิ่งที่ไม่เคยได้บอก
0: มันเหมือนเวลาเนี้ยสมมติว่าทุกคนได้ยินได้เห็นที่ป๋าพูดน่ะคือไม่มีความดีเลยอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ดีไม่อะไรเลยแต่ก็คืออยากให้รู้ว่าอยากจะว่ายังไงก็ว่าไปแต่ยังไงก็อยู่ตรงนี้ตลอด

0: มีอะไรหรอกอยากเป็นแม่บ้านที่รู้เท่านั้นเองให้เข้าใจหน่อยเท่านั้นแหละแต่เพียงแต่อยู่กับมันมาเนี่ยคือหมายความว่ามันเป็นคนนี้ก็จริงนะแต่บางทีเราลำบากไงมันก็ยังอยู่มันไม่ไปไหน
1: เราเป็นคนซื่อเป็นคนตรงเราคิดว่าเราสบายใจตรงนี้ป๋าจะไม่เข้าใจเราเนี่ยเราอาจจะมีเสียใจบ้างคนอื่นไม่เข้าใจเรานะเรายังไม่เสียใจเท่ากับป๋าไม่เข้าใจเราแต่เราก็คิดว่ายังไงเราก็เลือกเขา
2: บางป๋าอยากมีอะไร
0: เดี๋ยว
2: อยากมีอะไรซะหน่อยไหม
0: บางครั้ง
2: จะจบรายการแล้วอยากมีอะไร
0: นี่ไงจะพูดนี่ไงบางครั้งไอ้คำพูดสวยๆงามๆเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงหรอกแต่เอาตรงที่ว่า
1: ให้เด็กๆ
0: ความเป็นจริงความเป็นธรรมชาติให้อยู่ก็แล้วกันไม่จําเป็นต้องใช้คําพูด
3: ครับ
0: แค่นี้เอง
3: แสดงว่าป๋าก็เห็นแหละว่าแม่ก็
0: จะทําอะไรเห็นหมดมึงไม่ต้องมาพูด
3: เก่งที่อยู่เกิน2ปีตามที่ป๋าท้าเอาไว้ได
4: ้แล้วป๋าได้ยินที่แม่พูดเมื่อกี้แล้วอ่ะป๋ารู้สึกยังไงคะที่แม่บอก
3: ที่แม่บอกว่าถึงป๋าจะมองแม่ว่าพูดนู่นพูดนี่พูดนั่นจนคนมองแม่ไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วแม่ก็จะยังอยู่ตรงนี้แหละอยู่ข้างๆป๋านี่แหละ
0: แล้วพูดตอนนี้ใช่ไหม
3: พูดตอนนี้แต่เอาสวยๆน่าจะปิดรายการแล้ว
0: รู้ไหมอีกข้างหน้ามันจะมีอะไรเก
2: ิ
0: ด
2: เฮ้ยไม่เอาไปนะสวยๆจะจบรายการแล้ว
0: มันยังไม่รู้ไงชีวิตมนุษย์ล่ะแกรู้หรือว่าแกได้แค่นี้จบแล้วไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนแกจบปริญญามันเนี่ยแกสำเร็จแล้วเหรอไม่ใช่นั่นคือขั้นประถมที่แกจะต้องมาเรียนกับมหาลัยชีวิตต่อไปอีก
3: นี
0: ่มันเรื่องซับซ้อนเยอะอย่ามาพูดเดี๋ยววันหลังกูมาดีกว่ากูคุยเยอะเยอะแต่จำมึงพูดเยอะวิครอบครัวเนี่ยป๋ารู้ดี
3: ก็เอาเป็นว่าทางนี้เคลียร์แล้วแหละตั้งแต่ที่เราดูละครเมื่อกี้ไปทำแคร์แชร์ดีกว่า
4: ค่ะพ่อรองคะทั้งหมดเรื่องราวความรักของป๋าเทพกับแม่จุ๋มในวันนี้พ่อรองมองยังไงคะ
5: ก็มองว่าคู่เนี่ยเป็นคนที่มีความรักที่บริสุทธิ์ให้กันและกันแต่ไอ้อีกคนนึงมันไม่แสดงออกเพราะนั้นอีกฝ่ายก็ต้องเป็นผู้แสดงออกตลอดไปอันนี้จะเป็นอุทาหรณ์

0: ท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้ว่าคนเราที่จะรักกันและครองรักกันให้ยืนยาวได้เนี่ยมันต้องอดทนเข้าใจและให้อภัย
1: นี่ลองพูดดีมาก
2: เนี่ยทำไมเราไม่พูดแบบนี้แล้วทำไมเราไม่พูดแบบนี้เมื่อกี
1: ้ผมพูดไม่เป็นผมมีศักดิ์ศรี
2: เยี่ยมเยี่ยมแต่ให้ล้มศักดิ์ศรีอยากพูดแบบเมื่อกี้ไหมก็อยากอยู่
1: เป็นคำที่อยากพูดแต่ไม่ใช่
2: ไม่ใช่เรา
1: ไม่ใช่เราไม่ใช่เรา
2: ได้แค่นี้ผมพอใจแล้ว
1: ครับผม
2: อยากพูดแบบเมื่อกี้แหละแต่ไม่ใช่เรา
1: ไม่ใช่เราถ้าเป็นผมจะต้องอีกคำพูด
2: โอเคดีแล้วแต่แค่บอกว่าอยากได้แบบนี้ผมก็ดีใจพี่อุ้นครับเห็นครอบครัวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างฮะ
3: คำหนึ่งที่เข้ามาในใจผมตอนนี้คือความรักคงไม่มีสูตรสำเร็จนะฮะ
4: มัน
3: ขึ้นอยู่กับคนที่เรารักมันขึ้นอยู่ที่เรา
1: เข้าใจกัน
3: เข้าใจแล้วภาษาที่เราใช้มันก็ต่างกันแต่เพราะฉะนั้นอะไรที่มันสามารถข้ามไอ้ความแตกต่างและยังเกี่ยวข้อยกันได้อยู่ผมว่าวันนี้ปากพี่จุ๋มพิสูจน์ให้พวกเราได้เห็นให้ระลึกถึงความผูกพันอันนั้นที่อยู่ลึกลงไปเกินกว่าที่จะอธิบายด้วยคำพูดอะไรสักทีเดียวผมต้องขอบพระคุณมากเลยครับผมได้เรียนรู้อะไรจากพี่จุ๋มกับป๋ามากมากเลยครับ
4: ขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดด้วยนะคะวันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
4: อย่างที่อาจารย์อู๊ดบอกนะคะว่าความรักไม่มีสูตรสำเร็จเหมือนกับคู่ของป๋านะคะต้องใช้เวลาถึง38ปีถึงจะหาสูตรได้ว่าสูตรนี้ทำให้เราอยู่ด้วยกันได้วันนี้ขอบคุณป๋าขอบคุณแม่จุ๋มมากๆค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
4: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะที่นี่เวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณป๋า
1: ครับพี่นะขอโทษอาจารย์ครับโกรธอะไร
2: โอ้หวานมาก
0: โอ้
3: เจ๋งมากเลยอะแปลว่านี่ doesn't need to be perfect just need to be united
4: อันนี้เลือกมาชอบรูปนี้เป็นที่สุดเพราะว่าพี่น้องเลย
3: เออปกติได้ถ่ายรูปพ่อครูบ่อยไหม
4: ไม่ค่อยบ่อยไม่พอจะไปทำงานเลยครับ
3: นัดดิลงคิวไว้เป็นคิวถ่ายรูปพ่อครู
1: แกอยู่ไหมฉันอยู่บ้านเนี่ยแทบไม่ได้คุยเลยส่วนมากต่างคนต่าง
5: เพราะอะไร
1: ไม
5: ่
1: ค
5: ุ
1: ย
4: แต่พอได้มาทำธุรกิจกับคุยกันมากเนี่ยช่วงนี้คุยกัน
5: โอ้รูปนี้น่ารักมากตอนนี้ป๋าหนุ่มมาก
3: ป๋ามีผม
1: อยู
0: ่อันนี้ไทยอ่ะเนี่ย
5: อันนี้ไทย
0: ตอนเล็ก
3: ๆนัดไปถ่ายรูปแบบนี้อีกสักรูปหนึ่งตอนนี้ได้ไหมเอาแน่เอางี้ไม่ต้องเข้าสตูดิโอนัดทุกคนไปเจอที่ร้านอาหารได้ไหมงั้นท้ายจัดแล้วส่งกลับมาให้รายการด้วยอยากเห็น
6: ผมจะรักเขามากที่สุดในโลกเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนหนึ่งสามารถรับอารมณ์เราได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะโกรธเราจะขึ้นเราจะอะไรก็ตามผมจะให้ความสำคัญว่าผู้หญิงคนนี้เก่งที่สุดแต่สิ่งที่ชอบที่สุดคือสุดท้ายแล้วป๋าก็ยอมรับว่าพี่จุ๋มมาเก่งเพราะแกพูดเองว่าถ้าทนแกได้2ปีสุดท้ายแล้วแกทนมาได้เกือบ40แสดงว่าป๋าก็เห็นแต่แค่ป๋าเป็นคนใจป๋าแข็งแค่นั้นแหละ
5: แม่จุ๋มสุดยอดจริงๆอะค่ะคือรักแล้วก็เข้าใจแต่เหมือนว่าแม่จุ๋มเนี่ยเขาชัดเจนตั้งแต่วันแรกก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากความรักความศรัทธาในตัวผู้ชายคนนี้แม่ชื่นชมในความสามารถของป๋าเทพแล้วก็แม่ก็รู้สึกอย่างนี้มาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนของชีวิตคู่ก็ตาม

ึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนชันตาแมวต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมาลายูลักษณะทางภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกพื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำบางนาราแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำตากใบและแม่น้ำโกลกมีตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้ที่ชอบดินร่วนและอยู่กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางมักขึ้นเป็นกลุ่มในป่าดิบพบมากในจังหวัดยะลาและนราธิวาสในภาคใต้เรียกกันโดยทั่วไปว่าตะเคียนชันตาแมวหรือเรียกสั้นๆว่าตะเคียนชันในจังหวัดนราธิวาสเรียกว่าจีงามาศตะเคียนชันตาแมวเป็นไม้ยืนต้นสูง 30-40 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบลำต้นเปล่าตรงเปลือกสีน้ำตาลเข้มล่อนเป็นสะเก็ดตกชันสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปหอกหรือรูปดาบกว้าง 2-4 เซนติเมตรยาว 8-15 เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบสอบดอกสีขาวกลิ่นหอมออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลรูปขอบขนานปลายโค้งกว้าง 1.5 เซนติเมตรยาว 5-7 เซนติเมตรมีกลีบเป็นกระทง5ภูหุ้มแนบอยู่ประมาณ1ใน4ของผลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดประโยชน์เนื้อไม้มีความทนทานและแข็งแรงใช้ในการก่อสร้างทำเรือสำเภาเดินทะเลเสากระโดงเรือชันของตะเคียนชันตาแมวมีราคาสูงใช้ผสมน้ำมันถ่าไม้และน้ำมันชักเงาอย่างดี

องรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัยดังนี้เตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยตรวจสอบสภาพอากาศหากมีประกาศเตือนคลื่นซัดฝั่งพายุลมแรงควรงดหรือเลื่อนการเดินทางพร้อมจัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นอาทิห่วงยางเสื้อชูชีพเลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัยไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีระดับน้ำลึกมีโขดหินใต้น้ำกระแสน้ำไหลวนมีคลื่นสูงซัดชายฝั่งหรือบริเวณที่มีป้ายเตือนอันตรายอีกทั้งไม่เล่นน้ำในขณะหรือภายหลังฝนตกหนักเพราะทะเลมีคลื่นสูงและซัดฝั่งรุนแรงรวมถึงหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำบริเวณเครื่องเล่นทางน้ำเล่นน้ำอย่างปลอดภัยโดยสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ประกอบกิจกรรมทางน้ำไม่ให้เด็กเล่นน้ำหรืออยู่ตามลำพังบริเวณชายหาดไม่เล่นน้ำในบริเวณที่ห่างจากกลุ่มคนเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยรวมถึงไม่เล่นน้ำเป็นเวลานานเพราะอาจเป็นตะคริวทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยขจาวต้นไม้ประจำจังหวัดลำปางขจาวเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ปรากฏในตำนานเล่ากันมาว่าชาวลัวชื่อลัวอ้ายก่อนได้นำกิ่งขจาวใช้เป็นไม้คานหาบกระบอกน้ำผึ้งมะพร้าวและมะตูมมาถวายพระพุทธเจ้าซึ่งเสด็จมา

ประทับในสถานที่ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งวัดพระธาตุลำปางหลวงจากนั้นได้อธิษฐานนำปลายไม้ขจาวปักลงในดินไม่นานเกิดแตกกิ่งก้านสาขาเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งด้วยความเชื่อว่าขจาวเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มีประโยชน์และสรรพคุณทางยาจึงนำมาเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดขจาวมีชื่อเรียกตามภาคและจังหวัดต่างๆเช่นภาคกลางเรียกว่ากระเจากระเฉาภาคใต้เรียกว่ากระเจาะขจาวจังหวัดนครพนมเรียกว่าภูขาวจังหวัดนครราชสีมาเรียกว่ามหาเหนียวจังหวัดเชียงรายอุดรธานีและชัยภูมิเรียกว่าหางขาวเป็นต้นต้นขจาวเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เปลือกสีน้ำตาลอมเทาใบรูปหรีป้อมโคนใบมนหรือป้านปลายใบเรียวแหลมออกดอกเป็นกระจุกตามง่ามใบออกดอกช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมผลเป็นรูปโล่แบนมีปีกบางล้อมรอบบริเวณปีกมีลายเส้นออกเป็นรัศมีโดยรอบขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดขึ้นในดินทุกชนิดต้องการน้ำปานกลางทนแล้งมีถิ่นกำเนิดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทยต้นขจาวเป็นไม้เนื้อแข็งมีเปลือกหุ้มต้นที่เหนียวมากมีกลิ่นเหม็นเขียวนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นปลูกให้ร่มเงาทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆทำพันท้ายปืนเปลือกใช้ทำกระดาษทุบทำเป็นเชือกหยาบและยังใช้เป็นยาแก้ปวดตามข้อรักษาโรคเรื้อนสุนัขใบซึ่งมีกลิ่นฉุนและมีความร้อนช่วยป้องกันตัวไรในสัตว์เลี้ยง

0: สัตว์ที่มนุษย์เรากลัวมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นงูอสรพิษที่บางครั้งเราพลาดท่าไปเผชิญหน้าและทำร้ายเราให้ตายได้จากพิษงูการเอาตัวรอดจากพิษงูนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งไปเรียนรู้การเอาตัวรอดจากงูพิษหลากหลายชนิดพร้อมๆกันในตอนนี้ครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งคุณจะต้องเข้าไปในป่าเพื่อการท่องเที่ยวหรือความจำเป็นและโอกาสที่เราจะพบเจองูนั้นก็มีหลากหลายสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นป่าลึกหรือริมน้ำและประเทศไทยของเรานั้นก็มีงูพิษหลากหลายชนิดครับและที่

0: เรารู้จักกันดีก็คืองูจงอางและงูเห่าคุณจะมีวิธีการป้องกันการพบเจอและวิธีการเอาตัวรอดจากงูพิษได้อย่างไรไปติดตามกันในตอนนี้ครับ
1: นิกนิรุธชมงามนะครับเป็นคนที่ทำงานด้านงูและสัตว์เลื้อยคลานพอพูดถึงงูนะครับส่วนมากเราต้องยอมรับว่าในความรู้สึกเราก็คือความน่ากลัว

0: ให้กลัวให้เกลียดเนื่องจากว่าผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีความเป็นห่วงเข้าไปยุ่งกับงูงูจะกัดเอาเพราะงูเป็นสัตว์มีพิษคราวนี้เนี่ยไม่ต้องมีเหตุผลใดๆแค่เอ่ยถึงชื่องูคนก็กลัวคนก็เกลียดดังนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะทำก็คือพยายามที่จะเปิดอีกมุมมองนึงให้คนเห็นว่าจริงๆงูเนี่ยไม่ได้เป็นสัตว์ที่มีความตั้งใจที่จะทำร้ายเราเขาทำไปเพื่อการป้องกันตัวเพื่อการมีชีวิตรอดของเขาเราก็มีการใช้สื่อชแนลในการสื่อสารนะครับชื่อว่า Nick Wildlife ครับผมซึ่งตรงจุดนี้ก็จะเป็นอะไรที่คนสามารถเข้าไปดูเข้าไปเรียนรู้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องงูได
1: ้เป็นไงกันบ้างครับได้รู้จักคุณนิกกันแล้วนะครับโดยคุณนิกนะครับก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านอสรพิษนะครับมีความรู้ในเรื่องของงูพิษต่างๆเป็นอย่างดีเลยครับโดยคุณนี้นะครับจะมาสอนวิธีการเอาตัวรอดนะครับหากว่าเราจะต้องพบเจอกับงูพิษนะครับเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นได้อย่างไรแล้วไปติดตามวิธีการและขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ
2: งูเขียวหางไหม้เป็นงูชนิดแรกที่คุณนิกนำมาให้เรารู้จักความอันตรายกันครับเพราะว่าเราจะมีโอกาสพบงูชนิดนี้ได้บ่อยที่สุดในเมืองไทยและทุกภูมิภาคนั่นเอง
0: ในตอนนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับงูนะครับที่คุณมีโอกาสพบเจอได้บ่อยที่สุดนะครับงูชนิดนี้นะครับเป็นงูที่มีอัตราการกัดคนสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศงูเขียวหางไหม้นะครับก็จะเป็นงูที่ติด1ใน7งูพิษที่มีความสำคัญทางด้านการแพทย์เนื่องจากว่าเขามีอัตราการแพร่กระจายตัวนะครับทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ด้วยตัวที่มีขนาดเล็กมองเห็นได้ยากลักษณะสีตัวที่มีความกลมกลืนกับต้นไม้ต้นหญ้าทำให้เรามองไม่เห็นเขาแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราถูกกัดอยู่บ่อยๆงูเขียวหางไหม้นะครับจะเริ่มออกหากินนะครับช่วงบริเวณช่วงโพรเพสไปจนถึงหัวค่ำและช่วงเวลานี้นะครับเราสามารถพบได้ทั้งในป่าในเมืองจึงเป็นปัจจัยที่เราควรที่จะต้องมีไฟฉายนะครับในการส่องไปในที่ต่างๆในยามค่ำคืนนั่นเองครับ

และตอนนี้นะครับก็ได้เวลาที่เหมาะสมครับแสงเริ่มหมดลงนะครับก็จะเป็นเวลาที่สัตว์หลายๆชนิดนะครับเริ่มออกหากินและเป้าหมายของเราในครั้งนี้ก็คือเจ้างูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองนะฮะก็หวังว่าเราจะสามารถพบมันได้ไม่ยากนะฮะเขาจะเกาะอยู่ตามพุ่มไม้นะครับที่อยู่เรียบกับพื้นนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเขาคือเขาต้องการที่จะล่าเหยื่อดังนั้นหมายความว่าถ้าเหยื่อผ่านมาเขาสามารถฉกได้ถึงเหยื่อเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นงูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองนะครับที่ตอนนี้ผมคิดว่าเขากำลังไปหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่เขาคิดว่าเขาจะสามารถนะครับห้อยตัวลงมาคือพฤติกรรมถ้าคุณดูนะครับเขาไม่ได้อยากจะยุ่งกับเราเลยนะครับก็อยากไปทำมาหากินของเขานะฮะแต่บางทีเนี่ยมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าอุบัติเหตุครับก็คือทั้งเขาและเราต่างก็ไม่ตั้งใจนี่ครับนี่จะเป็นการพยายามนะครับในการที่จะเคลื่อนตัวระหว่างกิ่งสู่กิ่งนะครับตอนนี้เขาก็หาพื้นที่ที่เหมาะสมนะฮะกำลังไล่หาน้ำกินครับตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับมันมีสภาพที่แล้งมากเกินไปนะครับพอฝนตกขึ้นมานะครับเขาก็จะอาศัยนะครับกินน้ำค้างหรือว่าน้ำฝนนะครับที่มีการค้างอยู่บนใบไม้นะครับนอกจากนี้งูชนิดนี้นะครับยังมีคุณสมบัติพิเศษที่เรียกว่าพิษออร์แกนนะครับจะทำหน้าที่ในการตรวจจับความร้อนนะฮะเพื่อที่เขาจะสามารถรู้ได้ว่าตรงไหนมีเหยื่ออยู่ตรงไหนมีศัตรูอยู่นะครับสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้ผมเชื่อมั่นว่าคงจะสามารถบอกคุณได้นะครับว่าสีสันของเขามีความกลมกลืนนะครับกับสภาพแวดล้อมขนาดไหนดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณจำเป็นที่จะต้องเดินไปกลางคืนพยายามหลีกเลี่ยงนะครับพุ่มไม้เตี้ยๆนะครับอย่าไปเหยียบนะครับอย่าไปเดินลุยนะครับมีไฟฉายเพื่อส่องสว่างนะครับให้เราเห็นทุกสิ่งรอบๆกายเราว่ามีอะไรที่เป็นอันตรายอยู่ไหมเป็นจุดที่ทำได้ไม่ยากนะครับแล้วก็จะทำให้เราสามารถมองเห็นอะไรได้กว้างไกลด้วยครับพอมีใครสักคนนะครับเอ่ยถึงงูขึ้นมานะครับภาพของงูชนิดหนึ่งนะครับก็จะปรากฏอยู่ในจินตนาการของเราทันทีงูชนิดนี้นะครับก็มีชื่อเสียงนะครับตั้งแต่โบราณแล้วนะฮะว่านี่คืองูที่เป็นตัวแทนแห่งงูทั้งปวงนะครับแล้วก็เป็นงูที่มีอันตราย

มากๆวันนี้นะครับเราจะไปรู้จักงูชนิดหนึ่งที่เรียกว่างูเห่าครับงูเห่าในประเทศไทยนะครับ

เห่าที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราจะลองไปดูนะครับงูเห่าไทยเนี่ยเวลาเขาเจอเราเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรเขาจะมีการชูคอแผ่แม่เบี้ยเป็นลักษณะไหนแล้วจะดุร้ายก้าวร้าวหรือไม่พร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะฮะเราก็เดินมาเจอกับเจ้างูเห่าไทยนะครับสิ่งที่ผมบอกคุณนะครับก็คือว่าอันดับแรกนะครับเราพยายามนิ่งๆไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าการเคลื่อนไหวนะจะเป็นการกระตุ้นนะครับให้เขาโจมตีเรานะครับแต่ลองดูนะฮะเมื่อไรที่เราเคลื่อนไหวนะฮะเห็นไหมครับมันเป็นปัจจัยที่เขากำลังรู้สึกว่าเราไปคุกคามเขาครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะทำตัวนิ่งๆครับให้เขารู้สึกว่าผมไม่เป็นภัยคุกคามเขานะครับเห็นไหมฮะเขาเริ่มที่จะไม่สนใจผมแล้วนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเรานิ่งพอนะครับงูจะรู้สึกว่าเราไม่เป็นภัยเนี่ยเขาก็จะเลิกสนใจเราแล้วก็จะหนีไปแต่บางตัวนะครับก็อาจจะมีความหวาดระแวงเราอยู่นะครับสมมติว่าผมขยับเห็นไหมครับการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นนะครับให้เขาทำการโจมตีเรานะฮะอันนี้ผมจะให้คุณดูนะครับลักษณะของงูเห่าไทยนะฮะว่าจำแนกยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ครับผมคิดว่าในจุดนี้คุณจะเห็นนะครับดอกจันนะครับที่อยู่ด้านหลังของเขานะครับงูเห่าไทยจะมีดอกจันเป็นรูปตัวโอนะครับในบางตัวนะครับจะมีความแปรผันของดอกจันจนเป็นรูปอ่านม้านะครับซึ่งถ้าเราเห็นลักษณะแบบนี้โอเคนี่คืองูเห่าไทยนะครับงูเห่าที่ไม่ได้พ่นพิษนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาว่ากันว่ามันมีการวิวัฒนาการนะครับก็คืองูเห่าไทยบางตัวก็มีความพยายามในการที่จะพ่นพิษนะครับดังนั้นนะครับในการที่จะต้องเผชิญหน้ากับสัตว์เหล่านี้นะครับก็พยายามที่จะอยู่ห่างๆไว้จะดีที่สุดนะงูเห่านะครับพอเขาเจาะไข่ออกมานะครับพิษของเขาก็รุนแรงนะครับเพียงพอที่จะสามารถฆ่าชีวิตเราได้แล้วนะครับดังนั้นอย่าประมาทงูตัวเล็กนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังให้ความเคารพเขาในฐานะที่เขาเป็นงูพิษครับสมมติว่าคุณเผชิญหน้ากับงูเห่าแล้วนะครับแล้วคุณก็นิ่งแล้วแต่ว่างูนะครับยังไม่ยอมไปไหนนะครับยังจ้องหน้าคุณอยู่นะครับมันมีวิธีครับบางครั้งคือว่าคุณค่อยๆนะครับเคลื่อนไหวช้าๆนะฮะช้าๆการเคลื่อนไหวช้านะครับจะไม่เป็นการกระตุ้นนะครับให้เขาโจมตีเราค่อยๆถอยนะฮะพยายามดูด้านหลังก่อนมีอะไรไหมโอเคไม่มีใช่ไหมไม่มีค่อยๆถอยนะครับถอยช้าๆนะฮะช้าๆพอได้ระยะที่ปลอดภัยแล้วนะครับเราก็หลีกทางเขาเดินไปที่ทางอื่นท่านั้นเองครับกรณีต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จริงๆผมไม่อยากแนะนำคุณนะครับให้คุณมาทำตามนะครับแต่ว่ามันเป็นทักษะนะครับเวลาเข้าสู่จังหวะที่ฉุกเฉินแล้วเราต้องปฏิบัติงานนะครับหรือว่าจำเป็นที่จะต้องปกป้องชีวิตใครสักคนนะครับก็จะมีวิธีจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทุกท่านได้รับชมนะครับแต่ก็ยังเตือนนะครับว่าเป็นความชำนาญส่วนบุคคลนะครับอย่าไปทำตามถ้าไม่จำเป็นจริงๆครับเห็นนะครับ

0: ค
1: ก็จะเป็นวิธีการจับงูนะครับที่ผมจะใช้บ่อยๆนะครับคืองูพวกนี้เนี่ยเวลาเขาสนใจอะไรเนี่ยเขาจะมีสมาธิดีเยี่ยมมากๆแล้วก็ไม่วอกแวกนะครับไปกับสิ่งที่อยู่ภายนอกแล้วพอจังหวะเราค่อยๆกดหัวเขานะครับเขาจะไม่รู้ตัวแล้วก็ค่อยๆจับแบบละม่อมครับผมในอีกกรณีนะครับผมแนะนำนะครับว่าเราพยายามสัมผัสตัวงูให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็หานะครับอุปกรณ์นะครับรอบๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นบางทีมีผ้าห่มนะครับผ้าห่มคลุมนะแล้วคุณก็หนีออกมาพาคนหนีออกมานะครับมีกะละมังตะกร้าใช้ครอบได้ก็ใช้ไปถ้าคุณกล้าพอนะ

0: ับหรือคุณหาสิ่งที่หาง่ายๆเช่นกิ่งไม้อัดกิ่งนี้ดีกว่านะครับงูแผ่แม่เบี้ยอยู่แบบนี้นะครับเราค่อยๆใช้นะฮะดันออกนะฮะไม่ต้องไปตีเขานะครับดันออกดันออกไปดันให้เขาไปอยู่ในทิศทางอื่นนะครับนะครับค่อยๆนะฮะดันออกไปนะฮะดันออกไปนะครับพอถึงจุดนึงแล้วนะครับพอเขารู้สึกว่าเขาจะปลอดภัยแล้วเขาจะหนีไปเองครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นวิธีง่ายๆนะครับในการที่จะจัดการปัญหาเหล่านี้นะครับ
1: เมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉินเราแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับงูเห่าที่มีนิสัยดุร้ายนี้โดยเด็ดขาดควรถอยให้ไกลหรือเดินอ้อมไปในระยะปลอดภัยและเฝ้าระวังครับ
0: หลังจากที่เราได้พบกับงูเห่าไทยไปแล้วนะครับเราก็ได้เห็นพฤติกรรมนะครับการป้องกันตัวของเขาไปแล้วงูตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นงูเห่าสยามพ่นพิษครับคืองูเห่าสยามพ่นพิษเนี่ยจะมีความแตกต่างจากงูเห่าไทยตรงที่พฤติกรรมนะครับในการป้องกันตัวครับคืองูเห่าไทยเนี่ยเขาจะมีการชูคอแผ่แม่เบี้ยนะครับแล้วก็รอโจมตีแต่งูเห่าพ่นพิษนะครับคุณจะไปอยู่ตรงนั้นแบบนั้นไม่ได้นะครับเมื่อใดนะครับที่คุณไปจ้องหน้าเขาในระยะไม่เกิน2เมตรนะครับเขาจะสามารถพ่นพิษนะครับเข้าสู่ดวงตาของคุณได้อย่างแม่นยำและเมื่อคุณถูกพิษนะครับจะเกิดอาการปวดแสบปวดอย่างทรมานงูชนิดนี้นะครับถูกขนานนามว่าสไนเปอร์ในโลกแห่งงูครับในการเผชิญหน้ากับงูเห่าพ่นพิษนะครับก็จะมีอันตรายมากกว่าเพราะว่าเขาสามารถพ่นพิษเข้าสู่ดวงตาเราได้ดังนั้นในการพบเจอหรือว่าในการเผชิญหน้านะครับเราต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากกว่าเดิมครับ
1: งูเห่าพ่นพิษนั้นเคยมีข่าวทำร้ายเด็กมามากมายดังนั้นจึงเป็นงูที่มีความอันตรายกับมนุษย์และเด็กมากที่สุดจึงต้องระวังภัยตรวจสอบที่อยู่อาศัยอย่าให้มีงูชนิดนี้เข้ามาทำรังอาศัยอยู่ใกล้ครัวเรือนโดยเด็ดขาดครับ

0: ในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงงูที่มีขนาดใหญ่กันงูเหลือมนะครับก็จะเป็นงูชนิดนึงนะครับที่มีขนาดใหญ่และนับได้ว่าเขาคืองูที่มีความยาวมากที่สุดในโลกเราสามารถพบงูเหลือมได้แทบทุกที่ในประเทศไทยซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะลองไปดูกันนะครับว่างูเหลือมเขาจะมีพฤติกรรมอย่างไรและถ้าเราพบเจอเราจะมีแนวทางในการรับมือกับเขาอย่างไรครับในการเผชิญหน้าเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่าการโจมตีเนื่องจากว่าเขาเป็นงูที่มีความใหญ่โตแล้วก็ความยาวดังนั้นนะครับระยะในการโจมตีเขาก็จะมีระยะที่ไกลมากเช่นกันนะครับดังนั้นเวลาเราเจอนะครับสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่ารักษาระยะให้ห่างๆเขาสัก2เมตรเป็นต้นไปนะครับบางครั้งถ้าเกิดว่าเขามีพฤติกรรมที่รู้สึกว่าเราถูกเราคุกคามอยู่แล้วเขาต้องการที่จะโจมตีเนี่ยเขาจะขดคอเป็นรูปตัว Sซึ่งนั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่าคุณต้องระมัดระวังและต้องถอยออกจากระยะโจมตีของเขาคือถ้าเกิดอยู่ในธรรมชาติเนี่ยผมก็จะไม่แนะนำให้คุณไปวุ่นวายกับเขานะครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ของเขาเมื่อใดนะครับที่เราไปจับคอเขานะครับเขาจะพยายามในการที่จะรัดเรานะครับต้องไม่ให้เขารัดตรงช่วงบริเวณข้อมือคุณได้นะฮะคือเขาไม่ต้องการที่จะรัดเราหรอกแต่เพื่อความอยู่รอดของเขาจะเป็นต้องสู้ครับแล้วถ้าเราพลาดถูกกัดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะใช้พละกำลังของเขานะครับกัดขย้ำตรงบริเวณจุดที่เราโดนกัดนะครับซึ่งมันจะสร้างความเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมากแล้วถ้าเกิดว่าเขามีการใช้พละกำลังของเขากระชากเนี่ยตรงนี้คืออันตรายที่ผมต้องบอกว่ามันน่าหวาดเสียวมากๆเพราะว่าฟันที่คมดังมิดโกนนะครับแล้วก็พละกำลังที่มหาศาลมันจะทำให้เกิดบาดแผลที่เวอะหวะมากๆนะครับจนไปถึงมือแพทย์เนี่ยพูดตรงๆเลยนะครับว่าการเย็บรักษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ลำบากมากๆเลยนี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวงูพวกนี้แล้วถ้าเกิดทำได้นะครับเราพยายามควบคุมขาไกลบนกับขาไกลล่างแบบนี้นะครับพยายามคุมนะครับไม่ให้เขาอ้าปากก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะครับกับการจับของเรานะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราเผลอนะครับพอเขาเห็นอะไรผ่านหน้าเขาก็จะโจมตีได้ทันทีผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้นะครับเขาทำเพื่อที่ต้องการที่จะเอาชีวิตรอดเท่านั้นนะครับเราก็มาให้ความรู้กับคุณนะครับเพื่อที่ให้คุณได้มีวิธีการที่จะรับมือกับเขาได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องครับเขาดิ้นรนนะครับเพื่อการเอาชีวิตรอดของเขาเขาไม่รู้ว่าเรามาแค่ขอความรู้นะฮะแน่นอนเขาก็จะสู้เราซึ่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังช่วงนี้เนี่ยมันจะชุลมุนมากนะครับแล้วก็อาจจะทำให้มือเราเนี่ยไปผ่านหน้าเขาโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในจุดที่เริ่มควบคุมเขาได้แล้วนะครับคือมันอาจจะต้องมีการประลองพละกำลังกันส่วนหนึ่งนะฮะแต่คุณอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไปนะครับเพราะว่างูพวกนี้เนี่ยเขาจะค่อยๆหาจังหวะครับเห็นไหมครับเขาค่อยๆรัดแขนผมแล้วนะฮะจำไว้นะครับมือนะครับแขนนะครับคอนะครับอย่าให้เขารัดได้นะครับตอนนี้นะครับเขากำลังขึ้นมาบริเวณตรงช่วงคอผมแล้วนะฮะเห็นไหมครับเราต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้เขาขึ้นมาได้ง่ายๆนะฮะต่อให้เราแข็งแรงแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถูกนะครับสกัดกั้นนะครับการไหลเวียนของระบบเลือดไปเลี้ยงสมองนะครับเราจะหมดสติภายในเวลาไม่กี่วินาทีครับ
1: งูเหลือมนั้นจะมีนิสัยดุร้ายมากและมีขนาดลำตัวที่ใหญ่มีการรัดที่แข็งแรงถ้าอยู่ในป่าลึกที่อุดมสมบูรณ์เราจะพบกับงูชนิดนี้ได้บนกิ่งไม้ตามลำธารในป่าจึงต้องระวังให้มากเพราะคนมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นงูหลามที่มีนิสัยเชื่องช้าเข้าไปจับเล่นด้วยความคึกขนองและอาจจะเกิดอันตรายได้
0: และแล้วนะครับก็มาถึงงูตัวสุดท้ายนะครับงูตัวนี้นี่ถ้าเอ่ยถึงเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าหลายคนเนี่ยคงจะรู้สึกอกสั่นขวัญแขวนนะครับเจ้างูตัวนี้นะครับก็จะมีชื่อเสียงทางด้านความก้าวร้าวนะครับแล้วก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่กัดคนจนเสียชีวิตมาแล้วนะครับเจ้าตัวนี้ก็คืองูจงอางครับงูจงอางนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นงูพิษที่มีความยาวมากที่สุดในโลกนะครับสามารถยาวได้มากกว่า5เมตรนะครับและที่สำคัญก็คือว่างูชนิดนี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับนะครับจากทุกคนจากทั่วโลกนะครับว่ามันคือราชาแห่งงูนะครับชื่อสามัญของเขาก็คือ King Cobra นะครับต งบริเวณที่มีป่าไผ่นะครับก็จะเป็นจุดที่เราสามารถพบงูจงอางได้ในช่วงบางฤดูนะครับเพราะว่าบางครั้งเขาก็มีพฤติกรรมในการทำรังแล้วก็วางไข่นะครับอยู่ตามกอไผ่นี่แหละครับซึ่งงูจงอางเนี่ยเขาก็จะเหมือนงูเห่าที่มีขนาดใหญ่ก็คือถ้าเขาตกใจขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะชูคอแผ่แม่เบี้ยเพื่อเป็นการขู่เราการชูคอขึ้นมานะครับมันทำให้ตัวของเขาเนี่ยดูยิ่งใหญ่ขึ้นเสียงขู่นะครับเสียงพ่นลมจะทำให้เขาดูมีความน่าเกรงขามในมุมมองของสัตว์เนี่ยการที่เตือนขนาดนี้แล้วเรายังเดินเข้าไปหมายความว่านี่คือการท้าทายหมายความว่าเราจะเข้าไปทำร้ายดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาต่อไปคือการโจมตีโดยการฉกถ้าเกิดว่าเราสังเกตตรงลำตัวจะเป็นลายเป็นบ้างๆนะครับเห็นได้ชัดนะครับในช่วงบริเวณโคนหางนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าหน้าร้อนคุณเดินไปตามลำห้วยลำธารนะยังไงก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ครับและในวันนี้ผมคิดว่าเราจะได้มาเรียนรู้การถึงพฤติกรรมงูจงอางและวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยของคุณครับ
1: แล้วเราก็มาถึงงูจงอางอสรพิษที่ดุร้ายและอันตรายที่สุดคุณคงไม่อยากเห็นภาพตัวเองต้องเผชิญหน้ากับงูจงอางในป่าอย่างแน่นอนและหากเราเผลอเดินไปทำให้งูตกใจและอยู่ในช่วงฤดูกกไข่งูจงอางจะดุร้ายมากเป็นพิเศษครับ
0: เห็นไหมครับถ้าผมเคลื่อนไหวเมื่อไหร่นะครับเขาก็จะมีการตอบโต้นะฮะคุณจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่เขาพยายามทำคือพยายามที่จะหนีไปนะฮะสิ่งที่เรานึกอยู่ในใจเสมอว่างูนะครับเลื้อยขึ้นมาแล้วจะมากัดเรานะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในจินตนาการความจริงมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่มันจะสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับพิษของมันนะครับจะถูกสงวนไว้นะครับเพื่อใช้ในการล่าเหยื่อดังนั้นเขาก็จะมีความหวงแหนพิษในระดับนึงนะฮะถ้าเป็นไปได้นะคุณเดินไปเจอปุ๊บนิ่งไว้แล้วค่อยๆถอยมองหน้าเขาให้ดีค่อยๆถอยเขาไม่เลื้อยเข้ามากัดเราหรอกครับค่อยๆถอยไปเดี๋ยวเขาก็จะไปตามทิศทางของเขานะครับเห็นไหมฮะคือตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมเวลาเขารู้สึกหงุดหงิดนะฮะคุณจะเห็นว่าเขาชูคอสูงมากเลยนะครับคือสูงเนี่ยก็ระดับเอวผมได้เลยนะครับเห็นไหมครับโหผมว่ามันมหัศจรรย์มากเลยนะฮะตัวเขาใหญ่มากครับแล้วก็มีพฤติกรรมที่น่าทึ่งนะฮะผมต้องระมัดระวังนะฮะถึงจะดูน่าสนใจแค่ไหนแต่เขาก็คืองูพิษที่มีอันตรายครับถ้าเกิดว่าเกิดเหตุคับขันนะครับคุณมีความจำเป็นที่จะต้องทำการจับเขาเนี่ยก็ถ้าคุณมีอุปกรณ์เช่นบ่วงเนี่ยจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีจำเป็นที่จะต้องใช้นะฮะคนนะครับในการที่จะ

0: ดึงดูดความสนใจครับสิ่งแรกที่ผมจะทำนั่นก็คือการให้ทีมงานของผมนะฮะดึงดูดความสนใจนะครับก่อน
1: การสาธิตการจับงูในครั้งนี้ไม่ใช่การสอนจับงูไม่ต้องการให้ลอกเลียนแบบและห้ามทำตามโดยเด็ดขาดครับ
0: โอเคและพฤติกรรมการกัดของงูจงอางเนี่ยน่ากลัวอย่างก็คือว่าเขากัดแล้วเขาไม่ปล่อยครับกัดแบบติดแน่นซึ่งพอกัดแล้วเนี่ยก็จะมีการฉีดพิษเข้าสู่ร่างกายของเหยื่อหรือศัตรูอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้งูจงอางเนี่ยกลายเป็นงูพิษที่มีอันตรายมากที่สุดในโลกตัวนึงครับ
1: การจับงูเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆหากไม่ได้ผ่านการฝึกฝนจนชำนาญแนะนำให้หลีกเลี่ยงการพบเจอและการเผชิญหน้ารวมถึงติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุดครับ
0: หัวใจการทำงานของพิษงูเวลางูกัดเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยพิษจะค่อยๆแพร่กระจายนะครับเข้าไปตามอวัยวะส่วนต่างๆนะครับคือปัจจัยจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของเราอัตราการสูบฉีดเลือดของหัวใจเราถ้าเกิดว่าเรายิ่งเดินเร็วนะครับเคลื่อนไหวร่างกายอย่างรวดเร็วนะครับหรือว่าทำอะไรก็ตามทำให้หัวใจเต้นเร็วเนี่ยพิษก็จะแพร่กระจายเร็วสิ่งที่คุณควรทำนะครับอันดับแรกคือคุณควรตั้งสตินะครับแล้วก็พยายามนะครับที่จะล็อกอวัยวะส่วนนั้นนะครับไม่ให้เคลื่อนไหวนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีผ้าพันเคล็ดนะครับที่เรียกว่าผ้าอิลาสติกเป็นเด็ดนะครับให้คุณพันตรงบริเวณที่ถูกกัดนะครับแล้วก็ดามไว้เหมือนกับว่าส่วนอวัยวะส่วนนั้นเนี่ยกระดูกหักนะครับแล้วคุณก็ไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะครับสิ่งต่างเหล่านี้นะครับจะช่วยยืดระยะเวลาในการไปพบแพทย์ให้คุณได้หลายชั่วโมงเลยครับทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะที่เราได้นำเสนอไปเนี่ยมันก็คือเรื่องราวของการปฏิบัติตัวคืออยากจะบอกคุณว่าเราต้องอยู่ร่วมกันนะครับไม่ใช่แค่งูก็จะเป็นสัตว์ชนิดต่างๆอีกที่มีการอยู่ในพื้นที่ที่มันซ้อนทับกันเราจะทำลายมันให้หมดก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเราจะหนีไปตรงไหนมันก็หนีไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ดีก็คือควรที่จะรู้จักเขานะครับเข้าใจเขาแล้วก็รู้ว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เราต้องปฏิบัติตัวยังไงเพราะว่าถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับพวกเขาได้อย่างปลอดภัยตรงนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อได้เห็นภาพการเผชิญหน้ากับงูพิษชนิดต่างๆแล้วระทึกขวัญไหมครับก็ต้องขอบคุณคุณนิกมากๆนะครับที่มาสาธิตนะครับวิธีการการเอาตัวรอดจากงูพิษชนิดต่างๆให้กับทีมงาน Wild Server ของเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมครับและสิ่งที่ทางรายการของเราได้ตอกย้ำนั่นก็คือวิธีการอยู่ร่วมกันครับโดยเฉพาะงูนะครับซึ่งอาจจะดูน่ากลัวแต่งูเองก็ไม่ได้มีพฤติกรรมที่อยากจะทำร้ายมนุษย์นะครับดังนั้นสิ่งสำคัญนะครับที่เรานะครับจะอยู่ร่วมกันได้ก็คือการไม่ทำร้ายกันและกันนะครับและพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้โฟร์โอ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
0: ใช่
1: วันนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้โหถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นเลย
1: ฮะ
0: เออ
1: เดินปกติไม่มีทางเห็น
0: แต่ถ้าเดินท่าเนี่ยเห็นตลอดเลย
1: ในบ้านในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ประตูแน่ๆ
0: จริงจุกโอ้ยฝ้าเพดาน
1: เออฝ้าเพดาน
0: ฝ้าเพดาน
1: วันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
0: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาได้เยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
1: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
0: ยังไง
1: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู่นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีแบบคือ
0: ลำบาก
1: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
0: ก็ไม
1: ่ก็ไม่
0: ผู้ชายคอสั้นเขาเคยหน้าแทบไม่ได้เลยติดเหนียง
1: เออแต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้นะ
0: ไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ ยินดีค่ะยินดีมากๆเลย
2: เราขอเข้าไปคุยในมุมนี้
3: เชิญเลยค่ะเชิญเลย
4: ไป
3: ค่ะ
4: อุ๊นะคร
3: ับใช่ค่ะ
4: บ้านสวยมากเลย
2: สวยมากจริงๆเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาได้คุยกับพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยของดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
3: ะ
2: ของที่ใช้จริงๆแต่ว่าจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้อง
4: ไปอ่ะคือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
2: จริงจริงไม่ได้ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ
4: ่ะ
2: คือการอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
4: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
2: หมายถึงภรรยา
4: เหรอบ้าเหรอ
2: บ
4: ้
2: าเหร
4: อของไงมันดูรกมันดูรกเอาออกแล้วตกแต่งใหม่แบบเนี้ย
2: พอพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบของ
4: ไม่ทิ้งอ่ะเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
2: ปรับเยอะ

0: ไม่เปลี่ยนเยอะไหม
1: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไปตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะกลม
0: แล้วเรา
1: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลทิ้งต่างๆ
0: แน่นอนเลย
1: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโป๊อันใหม่ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีแล้วก็เลย
0: โป๊สารพันรูรูมันจะแบบว่า
1: ใช่
0: แบบ
1: ใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มากค่ะ
2: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่า
0: ได้
2: อยู่บนหัวห้องเตะ
0: นี่เลยโอ้โห
2: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
1: ค่ะ
0: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
1: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะcreate เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าว่าคือเฮ้ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอูไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผนอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอูก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอออยากทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได้ค่ะ
0: แผนอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
2: แต่ตอนนี้เปลี่ยนไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
1: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยสวยงามมากกว่าน
0: ี้ดูบ้านก็เลยเนียนทุกจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์เนิเจอร์เรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะเลยเน
1: ี่
0: ยรู้สึกแบบขัดอ่ะเออแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจเพราะว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีสักจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่เนี่ยมันจะแบบ
1: มัน
0: แผลในใจทำซะให้เรียบร้อยแล้วจบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของบ้านนี้ไม่ต้องห่วงดิวสบายมากๆเลยนะครับโอเคเราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหากันต่อไป
2: เรามีผู้ช่วย
0: แน่ทำไม่ทำเองฮะ

0: เดี๋ยวปิดสวิตช์ผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล้ว
1: ปิดสวิตช์อะไร
0: สวิตช์ไฟเนี่ยสวิตช์ไฟเนี่ย
2: อ๋อสวิตช์ไฟ
1: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้านเ
0: หรออ้าวผมก็ไม่รู้อ้าวนึกว่าไม่ดับผมจะได้เช็คด้วยนี
2: ่โอเคจะมาช่วยยกของครับ
0: ช่วยยกของโอ้โหช่างกล้านะครับเนี่ย
3: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับครับ
2: เอาพี่สามาครับมาหาแล้วมาหาแล้ว
1: อะไรต่อ
0: เดี๋ยวผมจะถอดไอ้เดี๋ยวเนี่ยแผงโคมเนี่ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไง
3: ถอดเลย
0: ถอดเลยใช่ไหม
3: ถอดเลย
2: ครับ
0: ไม่มี
2: ไม่มี
0: ชัวอันเนี้ย
2: ไม่มีไฟ
1: ไม่มีรอด
3: หยอกหยอกเฮ้ยหยอกบ่อย
0: เออ
3: ครับครับ
0: ใครปลอดภัยนะดิอ่ะ
3: ผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู
0: ่โอ้โ
3: หแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับของโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
2: ใช่
3: นะมันจะยาวอ่ะบางคนไปโขไปห้อยโถบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวนะก็จะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไว
0: ้มัดไว้
2: พี่ถูกแล้วไงคนจะขดไว้เงี้ยไหมครับพี่สา
0: ขดไว้ครับ
2: ควรจะขดไว้อย่าง
0: น
2: ี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
3: ใช่
0: ยังถุงพวกนี้มันจะขยับสายได
2: ้เห็นแล้วนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
3: เป็นแป้นเหล็กนะ
2: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวไม่มีไม้ก็มีตัวอะไรยึดอยู่นะ
3: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
0: ใช่ครับ
3: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
2: ครับ
3: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบวิ่งห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยโคมแล้วสายไฟแล้วน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ขั้วมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได้
0: ผมเริ่มเจอปัญหาแล้วล่ะ
3: อะไรเหรอ
0: ผมขอเกียงตัวเกียวผมหน่อยครับ
2: ทำอะไรอ่ะ
0: ปูน
4: ฮะ
0: ปูนครับไม่ใช่ฝ้า
2: เอากลับบ้านเลย
0: ปูนครับ
2: อ้าว
0: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
3: สุดยอดเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
2: เดี๋ยว
3: ปูนเลยล่ะ
2: มันคือท้องพื้นเหรอ
3: ใช่
2: เออลองกลัวเปิดดู
3: ก่อนต้องเลย
0: ขอดูเปิดดูเลยนะครับ
3: นี่ไงใช่ละเป็นพลาสติกจริง
0: อ่ะเป็นพลาสติกที่เขาปิดไว้จริงๆครับ
3: จริงจริง
2: ฝ้าเธอฝ้าเธอนะ
3: ไม่ปูนเลยแหละ
0: ไม่ปูนครับ
3: แยกปูนเลยไหนดูดิ
0: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
3: พลาสติกครับเอายังไงล่ะครับคันนี้
0: ซ่อมได้ไหมซ่อมได
3: ้ซ่อมได้ไหมครับ
0: ซ่อมได้ครับ
3: ต้องทำยังไงครับ
0: อันนี้ก็
3: ลงมาคุยกันหน่อยครับ
2: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
3: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
0: ้
2: หรือแต่ท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
3: ใช่ๆๆซึ่งตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช
2: ่
3: นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่บางคนเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
2: ม
3: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
2: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปา
3: เ
2: นะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
0: ก้น
2: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
3: เออใช่ถูกต้อง
2: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
3: ็
2: คือยึดกับปูนเลย
3: แต่เนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มันมีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
0: ใช่
3: ใช่ไหม
2: แล้วทีนี้ถามพี่สาละเจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี
3: ้
2: เราทำฝ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
2: โดยทำยังไง
3: ด้วยวิธีการยังไงเนี่ย
0: อันนี้มันคือปูน
3: ใช่
0: เราก็ใช้ปูนแก้ปัญหาม ันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
2: ครับ
0: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็ไปเลย
3: ผสมน้ำน้อยหน่อยอ่ะ
2: เอาปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
3: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไปมากกว่าปูนเค็ม
2: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งนานไหม
0: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
2: เร็วด้วยแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
3: ้ใช่แล้วก็รู้ ถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก
0: ็
3: พอจะได้อยู
0: ่
3: ใช่ไหมเพราะว่าแรงน้ำถ่วงมีผลแน่นอนถ้าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแนวโน้มที่มันจะย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แผ่นอะไรไว้คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาจะเอาแผ่นไอ้แผ่นเน
0: ี่
3: ยแผ่นเนี้ยปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับนึงแล้วเดี๋ยวค่อยบอลมันแห้งปุ๊บขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุเนี้ยมันคือปูนม
0: ัน
3: ควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
2: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
0: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็ก
3: ๆนำไว
0: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได้
3: ท่อขาวนะ
0: ท่อขาว
3: ท่อขาวเล็กๆสวม
0: ไว้
3: อะไรอย่าง
0: น
3: ี้
0: ประมาณนั้นเลย
3: ใช่ไหมฮะว้าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยมันก็มีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยแล้วคือครับปูน
0: ใช่ครับ
3: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์พงนี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
0: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยงั้นไปแล้ว
2: เนี่ยคือความจริง
3: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคอ้าวถ้าไงก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยสิ่งต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: ครับ
1: โอ้โหต้องลอยโอ้
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
1: โอ้จะเห็นซีแลนเลยนะฮะอันนี้
0: เห็นชัดเจน
1: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนอะไร
0: ก็เรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
1: แล้วก็มีร่องรอยความทรงจำมากมาย
0: คร
1: ับ
0: ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโคมเก่าอยู
2: ่
0: คิดว่าเป็นฝ้ายิปซัม
2: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งอ่ะงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อน
1: ครับผม
0: เอาแบบที่เห็นนี่ก่อน
1: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้เนี่ยมันมีประเภทไหนมั่งนะ
0: ครับผม
1: เล่าให้ฟังแล้วกัน
0: จะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
1: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซัมแผ่นฝ้ายิปซัมเนี่ยคือราคาย่อมเยา
0: ครับผม
1: ตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
0: ใช่
1: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได้
0: ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื้น
1: ทนความชื้น
0: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
1: ซึ่งนี้ก็ต้องดูโซนิ่งต่อกันไป
0: ครับผม
1: มีอีกไหมพี
0: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
1: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
0: สำหรับ
1: ไม้แพงนะคุณลุงนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
0: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ่นแล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร์ซีเมนต
1: ์
0: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ดแต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
1: หนักหนักเหนียวหนักทนอึด
0: ใช้
1: ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
0: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงคร่าวมันไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: ยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
1: ซีลายจ้ะ
0: ซีลายนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสี
1: อ๋อ
0: นะหรือว่ากาวไนท
1: ์
0: นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเราลื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ดไปได้
1: ทีโคมันรับไม่ได้อ่ะ
2: ค่ะ
1: มันมีการปกครอง
0: อ่ะอย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
1: มีเยอะมีเยอะ
0: เอาเป็นประเภทละกันประเภทพวกฝ้าไวนิลนะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกแล้วกันการป้องกันฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
1: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี้
2: ใ
1: ช่ที่ใช้กันหลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
0: ครับคุ้มเลย
1: คุ้ม
0: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
1: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
0: คุ้มพี่สาคุ้มเลย
1: พี่สานี่คุ้มเลยโอเค
0: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีครับ
2: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ังไงครับพี่สาในการซ่อมแซมของพี่สาจะต้องทำไงต่อ
1: ผมก็ใช้เหล็กซีลายตัวนี้เลยเหล็กคงข้าว
0: ตัวนี
1: ้หรือเหล็กคงรองนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็จะเอาตัวเนี้ยไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
0: อ๋อแล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีลายเดิมที่บ้านไหม
1: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหม
0: ครับ
1: ถ้าไม่หนักก็กางระยะออกไป40เซนก็ได้เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปแต่ถ้าถึงโครงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
2: ผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีลายนี่หน้าตัดไหมครับนี่แม่หน้าตัดรูปตัวซีเราเรียกว่าซีลายซีลายคือเส้นตัวซีอ่ะ
0: ครับผม
2: นี่นะฮะโอเค
0: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
2: ใช่
1: ถูกครับ
0: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน

0: อะไร
1: ดูแสดงมากไม่คือคุณผู้ชมคือพี่เต้เขาบอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาจากบันไดหน่อยไหมจะได้ดูทำงานนิดนึงปลอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาเป็นว่าเราจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงได้ทำงานผมมันดูหนาแน่นจังวะพี
2: ่
1: ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี
0: ่ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
1: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
0: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40
1: จ้ะ
0: ชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
1: เข้าใจ
0: แล้วก็ยึดฝ้าเพดานติดมันก็โอเคแล้ว
1: ถูกต้องแล้ว
0: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
1: ่ต้องแขวนโคม
0: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวศิลาอยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวศิลาที่ตัวเก่าเพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โปะปิด
1: โปะแล้วก็ขัด
0: ขัดแล้วแห้งแล้วขัดเรียบร้อยแล้วก็
1: ล้างจากสี
0: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
1: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี
0: ่ตีทาฝ้าม
1: ันต้องทาแบบไปถึงไหนวะคือมันทาแค่แอร์ลิ้นได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียน
0: อ
1: ่ะ
0: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ่น
1: อ๋อไม่ต้อง
0: แม่สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซน
1: ได
0: ้แค่นั้นพอครับ
1: ได
0: ้อ่ะฮะสีเดิมรหัสสีเดิม
1: ครับรหัสสีเดิม
0: เท่านั้น
1: ถ้าไม่มี
0: ถ้าไม่มีเราก็ต้อง
1: เทียบเอา
0: ฝ้าเทียบเอาครับ
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
2: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
0: ใช่
1: มันก็มีการฝุ่นเหลืองนู่นนี
2: ่ใช่ไหมสีก็ซีดลงสีชาใหม่ก็สด
0: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีคนละถังไม่เหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
1: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่า
0: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้าก็ทาปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีมือไปโดนน
1: ู่
0: น
1: นี
0: ่ซึ่งสี
1: เก็บให้หมด
0: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณเนี้ยเลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
1: เยี่ยมยอดลุย
2: ปีน
1: ไม่ต้องไป

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: คร
0: ับปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวมันจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยึดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซม2แบบเลย
0: ใช่
2: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
3: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะเออเฮ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาจริงเนี่ยน้อยอ่ะโอเคแล้วต้องทำไงบางทีผสมยังไงคร
3: ับผสมปูนตัวนี้ปูนตัวเนี้ย 3.5 ดีส่วนต่อน้ำ1ส่วน
0: ปกติปูน3น้ำ1
3: ใช่
0: นี่3กว่าเพราะเราอยากให้หนืดหนืดขึ้นหน่อยทำงานบนฝ้า
3: ใช่ครับ
2: อ๋อครับ
3: แต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
0: อ๋อพรมเลย
3: ตัวเนี้ย
2: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้ฉีด
3: ฉีด
2: ให้มีความชื้น
0: ครับแต่ก่อนจะพรมต้องตัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันน่าจะเกิดความชื้นขึ้นมาได
3: ้
0: ห่อหุ้มใช้เรียบร้อยเอาเทปเอาเทิร์ฟอะไรหุ้มใช้เรียบร้อยเน
3: า
0: ะ
3: แล้วก็มีท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ใส่สายไฟ
2: เล็กเนาะ
0: เล็ก
3: แค่นี้แหละ
0: หมายถึงท
3: ่
0: อ
3: เอ๊ะอะไรกันเนี่ย
0: คือผมก็เปิดขึ้นมาว่าเล็กเน
2: าะไอ้ก็ผมดูจริงๆคือ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่อย่าง
3: ได้ได้เดี๋ยวผมผสมปูนเลยแหละ
0: อันนี้เราต้องมีเกียร์สองแบบใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอ่ะถ้าเอาเกียร์พวกนี้ปาดอ่ะระยะแบบมันตกกล้องจะทำให้เสียแต่เกียร์ด้านหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
0: แล้วนี่คือมันเกลืออุ่นแล้วมันปาดเรียบไปได้เลย
3: ใช่ปาดเรียบ
0: แล้วเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
3: ผม

0: สักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องยื้อไปนี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี
1: ่สวยนะเนียนอยู่นะ
0: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแล้วนะ
1: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฟ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี่เราผ่านการผสมสีแล้วจะเทียบสีกับของจริง
0: ไม่ใช่ว่าซื้อมาใช้ได้เลย
1: ครับ
0: อาจจะต้องมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างงี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
1: ๆแล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วฟ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
1: เสร็จแล้ว
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะเพิ่งลงทำไร
2: อ
1: ่ะเดี๋ยวส่งให้แหม
2: สำคัญนะเนี่ยตอนนี
1: ้ครับเดี๋ยวช่วย
0: รู้สึกการ
1: ประชันจับไว้แล้วนะจับไว้แล้วนะ
2: ครับ
0: สำคัญนะเนี่ย
1: แหมปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดของมันนะฮะ
0: มันจ
1: ะไม่เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
0: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดอเลียร์เงี้ยยึดกับปูน
1: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
0: ใช่ครับพื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
1: อะไรอย่างนั้นเลย
0: ตัวทันๆเลยเงี้ย
1: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคานป
0: ู
1: น
0: ถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
3: ่ลองเทสไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
0: ได้ครับ
1: มันจะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเนี่ยวันนี้เราทำฝ้าเนี่ยชั้นบนเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเป็นฝ้าแบบยิบซ้ำ
3: ใช่ครับ
1: สีเทียบสีเนียนตาเลย
0: เนียนอ่ะโอ้โห

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งมาได้ในรายช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยนะครับใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: ส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให
1: ้แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูป reference มาด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่จะได้ทำได้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำรายการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
1: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: พวกรายการท่านประจำทุกสัปดาห์นะครับทางอาร์เมนทีวีเอชดีช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและรายการท่านประจำบ้านลาไปก่อน
1: ครับสวัสดีครับอาร์เมนทีวี

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งหนึ่งที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการ

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจาก Local Alike นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช่
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของ Local Alike Local Alike ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหม
1: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็
0: ค
1: ือนี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหร
0: ือ
1: ซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
0: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานและมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
1: ค่ะ
0: ลุย
2: ทอนค่ะ
0: พี่ทอนสวัสดีครับ

0: ดยไม่ต้องใช้เงิน
1: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
0: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
1: สำหรับนักท่องเที่ยว
0: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
2: ทุกคนต้องใส
1: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วก่อนที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
0: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี้ก็หาขโมย
1: ไปคุยขยะเขา
0: เออคุณดาอีกว่าถ้าเสื้อนี้มันได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ
0: โอ้ยเยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
1: กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
0: ที
1: ่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะเรียงรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
0: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
1: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
0: เออครับผม
1: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
0: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมไปก่อนนะครับ
1: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถัง
0: อันนี้ต่ออันนี้นะโล30 บาท
1: แล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ตอนบ้าง
0: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
1: เนี่ยช่วย
0: เอา
1: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
0: เอาครับผม
1: อันนี้เป็น
0: พลาสติกรวมครับผม
1: เต็มแล้วกระป๋อง
0: นี่โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
1: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
0: อันนี้ไม่เคยมีอันนี
1: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
0: ใช่ครับเราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
1: ครับ
0: ไม่เป็นไรเราไปที่นึง
1: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบนะอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระเบื้องกระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
0: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขาเก็บอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
1: อันนี้พี่ทองก็เลยบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
0: ใช่ใช่
1: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็เลยอยู่ในนี้
0: อยู่ในนี้หมดเลยคร
1: ับ และในท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีตรงกลิ่นมันสกปรกมันเลย
0: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
1: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
0: ทุกคนไทย
1: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู
0: ่ได้อยู
1: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีที่เก็บมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
0: ใช่ถึงแล้วนะครับ
1: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนเขาพานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
0: ครับ
1: มาเทรวมกันตรงนี
0: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
1: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
0: ใช่ครับ
1: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
0: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
1: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
0: 7-8,000 ใช่ขยะ 1,000 เลย อันนี้กระป๋องนะครับ
1: กระป๋องกาแฟก็คือ
0: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
1: กระป๋องเหล็กนะครับ
0: ครับผม
1: ขวด2โลนิด
0: ๆอันนี้รวม
1: พลาสติกรวมขีดเดียว
0: ขีดเดียว
1: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
2: 12 13 บาทค่ะ
0: 13 บาท 13 บาทพอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
1: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าโอเคนี่ครับแฟบถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
2: ที่พิเศษของทริปโลโคไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติก กล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ต์ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม

0: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้งั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
1: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค่ะ
0: นี่เอามาทำเป็นอะไรครับ
1: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะนวดนี่ได้ลูกละร้อยนะคะ
0: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะนี่ต้องหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
1: 40บาท
0: นี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมอันนี้ขายเท่าไหร
1: ่100บาท
0: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหม
1: ขายได้ด้วยค่ะ
0: ขายได้ด้วยไม่ช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
2: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
0: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
2: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
0: เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้า

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงนะ

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแม่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่ครับบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอกล่อง
1: ใช่ค่ะ
0: หรอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: ทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอะ
2: ตามปริมาณเด็กเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมียังต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
3: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
4: แกะปีก
0: แกะปีกนะครับ
4: แล้วก็ผืนค
0: ่
4: ะ
0: แล้วก็แบบขึ้นมาอย่างนี้
4: ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับถึงกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้
0: ถึงกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
5: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
5: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
5: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าพอนมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพับที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
5: สำคัญครับการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือรกหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้ในเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเน
0: าะไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่
5: งต่อไปเร
0: ื่
5: อย
0: อันที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญคือมันปลูกฝังน้อง
5: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้ว

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนเดือนหนึ่งได้เยอะแค่ไหนครับ
1: เดือนหนึ่งเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต่
0: ถือว่าเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเลยครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆขนขึ้นรถ
2: การรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้2กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ3กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้4กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ5กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับ
0: เอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัดแล้วนะครับก
1: ับ
0: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนหนึ่งประมาณ1,000ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผมถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
0: ในโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่องหลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ 15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก 100-200 แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆแต่จริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
1: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไงฮะ
1: ได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานําเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะนํามาตรวจสอบทางกายภาพก่
0: อ
1: นว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนําลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมานะครับ
0: ครับ
1: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้งจากนั้นจึงอัดด้วยความร้อน อุณหภูมิประมาณ200องศา
0: ครับ
1: เป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
0: ครับ
1: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
3: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
1: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
0: ครับ
1: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
0: ครับ
1: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
3: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินนี้
1: ใช่แล้ว
3: สามารถสะท้อนรังสี UV ได้
1: ถูกครับ
3: ความร้อน
1: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
3: หลังคาเหล็กทันชีตเลย
1: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
0: ครับ
1: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับC มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้งจ่อผิด
0: ครับ
1: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
0: ครับ
1: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติจ่อผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทํามาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
3: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
1: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย10ปีแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
0: ครับ
1: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยด้วยซ้ําครับ
3: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
1: ่ยิ่งบริจาคมาก
0: ครับ
1: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
0: ครับ
1: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
0: โอ้โห
1: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
0: ครับ
1: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
0: ครับ
1: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม
0: ่
1: ไปใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
3: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
1: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
0: ม
1: ไม่ใช่ปัญหา
0: ครับ
1: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้องและก็จัดการให้ถูกหลักครับ
0: ครับผม
3: มองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
4: ติดตาม
3: ที่ช่อง YouTube

รู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อ

0: ปฏิบัติในการท่องเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัยดังนี้เตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยตรวจสอบสภาพอากาศหากมีประกาศเตือนคลื่นซัดฝั่งพายุลมแรงควรงดหรือเลื่อนการเดินทางพร้อมจัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นอาทิห่วงยางเสื้อชูชีพเลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัยไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีระดับน้ำลึกมีโขดหินใต้น้ำกระแสน้ำไหลวนมีคลื่นสูงซัดชายฝั่งหรือบริเวณที่มีป้ายเตือนอันตรายอีกทั้งไม่เล่นน้ำในขณะหรือภายหลังฝนตกหนักเพราะทะเลมีคลื่นสูงและซัดฝั่งรุนแรงรวมถึงหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำบริเวณที่มีเครื่องเล่นทางน้ำเล่นน้ำอย่างปลอดภัยโดยสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ประกอบกิจกรรมทางน้ำไม่ให้เด็กเล่นน้ำหรืออยู่ตามลำพังบริเวณชายหาดไม่เล่นน้ำในบริเวณที่ห่างจากกลุ่มคนเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยรวมถึงไม่เล่นน้ำเป็นเวลานานเพราะอาจเป็นตะคริวทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้
1: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ำหรับการศึกษาธรณีศาสตร์ของดาวเคราะห์ทั้งหลายดาวพลูโตก็ถือว่าเป็นโลกใหม่เราไม่ได้มีโลกใหม่ให้ดูตั้งแต่ปี32ที่ NASA ไปสำรวจดาวเนปจูนเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นโลกใหม่

0: ญาติที่จะมีอย่างนี้เกิดขึ้นอีก
1: เราก็พยายามจะศึกษาสิ่งที่เรามีให้มากที่สุดครับเราขยับออกมาเรารู้จักดวงจันทร์แล้วเราไปสำรวจดาวอังคารมาแล้วเราเคยไปดาวเนปจูนมาแล้วครับเราก็พยายามจะก้าวต่อไปมนุษยชาติก็พยายามจะเดินหน้าต่อไปคราวนี้เราก็ก้าวไปที่ดาวพลูโตแล้วก็อยากจะรู้ว่าไปถ่ายภาพมาแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นเหมือนที่เราเคยตั้งสมมติฐานไว้ไหมนะครับเก็บเกี่ยวความรู้จากมันมาให้มากที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าภาพสมัยก่อนที่เราได้จากดาวพลูโตก็คือจะมีตั้งแต่ ground based telescope ก็คือกล้องที่อยู่บนพื้นโลกที่ถ่ายไปที่อาจจะเห็นเป็นไอ้ที่เป็นพิกเซลเล็กๆนะฮะสมัยเขาเจอดาวพลูโตไปจนถึงใช้กล้องที่อยู่ในอวกาศอย่างกล้องฮับเบิลเราก็จะเห็นว่าพื้นผิวของพลูโตที่เห็นคือจะมีหลากหลายสีดังนั้นก็ทำให้รู้แล้วว่าบนผิวมันเนี่ยมีความหลากหลายทางธรณีวิทยาซึ่งกล้องฮับเบิลเนี่ยมันก็โคจรรอบโลกเพราะฉะนั้นมันก็ยังอยู่ในระยะที่ไกลจากดาวพลูโตอยู่ดีเพราะฉะนั้นรายละเอียดที่ได้จะไม่เท่ากับปัจจุบันที่เราส่งดีฮอริซอนไปซึ่งไปถ่ายแบบว่าในระยะใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่ได้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ถือว่าชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมา
0: ลักษณะของยานอวกาศ New Horizons คือเป็นการซิ่งไปสู่ดาวพลูโตแล้วก็เลยไปครับที่มาใกล้ที่สุดคือเมื่อวันที่14กรกฎาคมครับที่เข้าใกล้ระหว่าง 12,000 กิโลเมตรครับเมื่ออยู่ใกล้โลกและเราถ่ายรูปของดาวพลูโตดาวทั้งดวงก็ใช้ 2-3 พิกเซลในกล้องดิจิทัลครับแต่เมื่อเข้าใกล้ก็จะได้จำนวนพิกเซลมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดในวันที่เข้าใกล้จริง1พิกเซลก็เป็น500เมตรบนผิวของดาวพลูโต
2: ตอนที่ยานผ่านจุดที่ใกล้ที่สุด 12,000 กิโลเมตรเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นถึงขั้นว่าเห็นเป็นหัวรูปหัวใจสีขาว
0: พื้นที่ที่เราเห็นมันสีขาวน่าจะเป็นน้ำแข็งที่ขึ้นมาใหม่ที่ผิวดาวพลูโตไม่นานครับถ้าอยู่ที่ผิวนานๆก็จะมีสีมืดกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นสีก็จะบ่งบอกว่าผิวนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่พื้นที่ที่เป็นสีขาวก็น่าจะเป็นผิวที่เกิดขึ้นมาใหม
1: ่ความใหม่หมายความว่ายังไงก็คือเวลาเราจะดูว่าพื้นผิวมันใหม่ไม่ใหม่เนี่ยสิ่งที่จะบ่งบอกได้อย่างนึงคือจำนวนหลุมอุกกาบาตคือยิ่งมีจำนวนหลุมอุกกาบาตเยอะเนี่ยแสดงว่ามันเก่าแต่ถ้าเกิดมันเรียบเนี่ยแสดงว่ามันค่อนข้างใหม่เพราะว่าอุกกาบาตที่มาชนแล้วเนี่ยแสดงว่าพื้นผิวมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการกัดเซาะมีการอะไรสักอย่างทำให้ลบหลุมอุกกาบาตเหล่านั้นไป
2: ภาพภูเขาที่ถ่ายได้ตอนที่ยานผ่านจุดที่ใกล้ที่สุดจะได้เห็นมิติที่ชัดเจนของภูเขาความสูงของตัวภูเขาบนดาวเคราะห์แต่ละดวงมันก็ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงของดาวนั้นด้วย
1: ส่วนมวลของดาวพลูโตก็ประมาณสัก 20% ของมวลดวงจันทร์ของเราอย่างดวงจันทร์รัศมีประมาณ 1,700 กิโลเมตรดาวพลูโตมัน 1,200 เล็กกว่าดวงจันทร์ก็ระยะทางประมาณจากสักนราธิวาสถึงเชียงใหม่ก็ได้เล็กกว่าหลายๆประเทศบนโลกนี้นะครับ
2: เขาส่งข้อมูลมาผ่านคลื่นวิทยุซึ่งคลื่นวิทยุถือเป็นแสงชนิดหนึ่งคือแสงที่มาจากดวงอาทิตย์นะครับมันไม่ได้มีแค่แสงที่เรามองเห็นได้คือมันมีหลายความถี่หลายช่วงคลื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะทางที่แสงใช้เวลาในการเดินทางจากพลูโตถึงเราน่าจะประมาณ5ชั่วโมงก็คือสมมติเราถ่ายภาพพลูโตตอนนี้เราต้องรออีก5ชั่วโมงกว่าข้อมูลตอนนี้เราจะไปถึง
0: กว่าจะส่งภาพได้ใช้เวลานานครับยานก็มีพลังแค่ร้อยกว่าวัตต์ครับภาพทั้งหมดที่ถ่ายในวันที่เข้าใกล้ดาวพลูโตวันที่14กรกฎาคมจะใช้เวลาประมาณ16เดือนกว่าจะส่งภาพทั้งหมดกลับมาได้ครับ
2: เขาสามารถสร้างอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะเสถียรต้องนึกภาพดูเราสร้างอุปกรณ์นี้เมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็ปล่อยมันออกไปแล้วเพิ่งมาใช้ถูกไหมฮะคือถ้าเกิดเป็นคนก็10ปีผ่านไปมันก็อะไรก็เปลี่ยนไปได้เยอะใช่ไหมฮะแต่เขาสามารถคิดอุปกรณ์ที่ผ่านไป10ปีแล้วเนี่ยมันยังสามารถใช้ได้ดีอยู
1: ่ปกติแล้วเวลาเราจะวางแผนโปรเจกต์ต้องใช้เวลาตั้งแต่เริ่มคิดตั้งแต่เริ่มสร้างอุปกรณ์กว่าจะ กว่าจะได้ยานลำนี้ออกมาและยานลำนี้เนี่ยก็ถูกส่งขึ้นมาเมื่อ9ปีกว่าๆที่แล้วเกือบๆ10แล้วนั้นนับเวลารวมตั้งแต่คนแรกที่เขาพยายามคิดมิชชั่นนี้สร้างอุปกรณ์นี้จนมาถึงวันนี้ที่ถ่ายรูปได้นี่ก็มันน่าจะถึง20ปีผมคิดว่านะครับก็เป็นความพยายามมานานและในที่สุดวันนึงมันไปบินผ่านดาวที่เขาวางแผนไว้แล้วถ่ายรูปกลับมานะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับเขาที่เขาทำได้สำเร็จ
0: เราก็ได้สำรวจดาวเคราะห์ครบแล้วครับแล้วก็ดาวพลูโตด้วยครับก็เป็นจังหวัดที่พิเศษสำหรับมนุษยชาติครับ
3: แคะครับสัปดาห์ละครั้งนะฮะ
4: แคะหูทุกวันครับ
5: มันโล่งมันสบายครับ
6: เราใช้คัตเติ้ลบัตแล้วมันเหลืองอ่ะมันจะรู้สึกดีมาก
7: เพลินๆฟินๆ
8: ขี้หูก็เหลืองๆนะครับ
3: เชื่อว่าต้องแคะหูครับ
9: จริงๆแล้วขี้หูเนี่ยธรรมชาติของมันเนี่ยช่วยปกป้องฆ่าเชื้อโรคมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆคราวนี้เนี่ยขี้หูมันสามารถหลุดออกมาได้เองเขาเรียกว่ามีเซลล์ cleansing mechanism การค่อยๆทำความสะอาดตัวเองไม่จำเป็นต้องแคะขี้หูนะคะการแคะขี้หูเนี่ยจะทำให้ถ้าเราสมมติไปสะกิดแล้วเป็นแผลก็จะทำให้หูอักเสบหรือเราบังเอิญแคะขี้หูแล้วคนวิ่งมาชนปั้งทะลุเข้าแก้วหูทะลุเข้าหูชั้นในเนี่ยหูก็หนวกได้ส่วนมากเนี่ยขี้หูมันไม่สะสมเป็นก้อนใหญ่นะคะยกเว้นว่าคุณใช้คัตเติ้ลบัตดันเข้าไปจนถึงตำแหน่งที่ขี้หูมันหลุดเองไม่ได้แล้วมันจะสะสมไปเรื่อยๆพอขี้หูสะสมไปเรื่อยเป็นก้อนใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มันจะไปดันกระดูกหูและทำให้เป็นหลุมอยู่ในหูชั้นนอกในช่องหูค่ะในเคสที่ขี้หูตันเนี่ยจะทำให้รู้สึกหูดับฉับพลันได้เหมือนกันนะคะถ้าขี้หูไปปิดสนิทพอดีคุณแค่ก็สังเกตว่าหูอื้อหรือบางทีเนี่ยก็มาด้วยเจ็บในช่องหูเพราะว่าขี้หูมันอัดเต็มที่แล้วขี้หูจะหลุดเองไม่ได้เนี่ยต้องมาพบแพทย์

0: หูม้าหูหนวกเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวโรคที่เจอค่ะเขาอาจจะเป็นหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังแล้วบังเอิญไปแคะหูแล้วก็เอามาลิงก์กันหรือว่าเขามีประสาทหูเสื่อมอยู่เดิมแล้วโดยที่เขาไม่เคยตรวจมาก่อนนะคะส่วนมากแคะหูไม่ได้ทำให้หูหนวกแต่อาจจะทำให้ช่องหูอักเสบเรื้อรังรูหูอาจจะตีบลงถ้าอยากจะมีสุขภาพหูที่ปกติอันแรกเนี่ยการทำความสะอาดหูจริงๆถามจำเป็นไหมไม่จำเป็นเพราะว่าขี้หูมันหลุดเองได้ก็เช็ดแค่ข้างนอกนะคะอันที่สองหลีกเลี่ยงเสียงดังปกติคนเราทุกวันนี้เอาเสียงเข้าไปในหูโดยตรงเองอย่างเช่นใส่หูฟังนะคะอันนี้ทำให้เกิดอันตรายกับหูชั้นในของเราทำให้ประสาทหูเสื่อมเร็วส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือรักษาสุขภาพค่ะให้แข็งแรงแล้วก็ตรวจเช็คโรคเป็นประจำปีเพราะว่าหูส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปลายทางหมายถึงว่ามีโรคต้นทางมาก่อนจะแสดงอาการปลายทาง
1: ย้อนกลับไปเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้าถึง2ปีต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันดังกล่าวและเพื่อให้คนไทยในชาติตระหนักถึงความสำคัญวิทยาศาสตร์
2: สำหรับตัวเองเนี่ยเราคิดว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่กับเราทุกวันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนะคะทุกวันเนี่ยเป็นวันวิทยาศาสตร์ได้เสมอนะเราตื่นขึ้นมาแต่เช้าเนี่ยนะคะเราทานอะไรเข้าไปอันนั้นก็เป็นวิทยาศาสตร์ละเราต้องการที่มีการดำรงชีวิตที่แข็งแรงมีความสุขก็ต้องคำนึงถึงสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นสังคมไทยเนี่ยมองวิทยาศาสตร์มองแบบเป็นบทเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนนะอันนี้เป็นจุดตั้งต้นที่ไม่ถูกต้องนะวิธีเรียนวิทยาศาสตร์เราเนี่ยโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็จะให้ขีดเส้นใต้ตามหนังสือหรืออ่านหนังสือเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยกลัววิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็บางครั้งก็คิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ห่างไกลแล้วก็ยากวิธีการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเรียนจากของจริงชีวิตจริงให้เห็นจริง
3: มันเหมือนเป็น
4: ยังไงครับแล้ว
2: ยกตัวอย่างเช่นเราเรียนฟิสิกส์เราก็เรียนแต่สมการแล้วก็ตีโจทย์จากสมการแต่ถ้าจะเรียนฟิสิกส์ที่ถูกต้องอย่างเช่นไฟฟ้าเนี่ยบางทีให้เด็กกลับไปบ้านดูเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตัวเองใช้แต่ละวันไปคำนวณวัตต์กับโวลต์ก็ให้เขาไปเปิดดูข้างหลังเครื่องแล้วก็คำนวณเป็นค่าใช้ไฟฟ้าเด็กจะเรียนรู้อะไรมากกว่านั้นเยอะนะแล้วนั่นก็คือวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นสุดท้ายก็อาจจะออกมาเป็นสมการฟิสิกส์แบบที่เราทำในห้องนะมันก็จะตื่นเต้นสนุกสนานแล้วก็น่าสนใจกว่าที่จะมานั่งท่องหรือเรียนวิทยาศาสตร์แบบเป็นบทเรียนอันนึงที่เป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องกระตุ้นมากขึ้นคือการรู้จักถามคำถามของเด็กซึ่งอันนี้ต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กแล้วก็ต้องไม่ไปทำให้เกิดการห้ามเพราะว่าบางครั้งเนี่ยชอบไปบอกว่าถามคำถามโง่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งไม่ดีเลยนะคะมันไม่มีอะไรโง่ค่ะเด็กเขามีความสงสัยอะไรนะคะก็สามารถจะตอบเขาได้นะคะจริงๆเราต้องไม่ไปหยุดห้ามความคิดของเด็กอีกอันนึงก็คืออย่าพยายามใส่ความคิดตัวเองเข้าไปในความคิดเด็กพยายามปล่อยให้เขามีอิสรภาพของความคิดของเขาที่เขาจะคิดในสิ่งอะไรของเขานะฮะแล้วเราก็พยายามตอบคำถามนะให้ข้อมูลเขานะฮะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเราควรจะต้องกระตุ้นให้เด็กเนี่ยรู้จักคิดนะฮะแล้วเราก็อาจจะให้ความรู้เขาในข้อมูลต่างๆให้เขาเอาไปคิดวิเคราะห์เองได้สังเคราะห์เองได้ด้วยนะฮะไม่ใช่ไปป้อนเขาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆการจะใช้ดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยการมีตรรกะของความคิดเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีนะฮะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอย่างนึงที่ได้มาจากการเรียนวิทยาศาสตร์นะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้สังคมไทยดีขึ้นนะคะถ้ามีคนมีคุณสมบัติในเรื่องนี้เวลาเรา อยู่กับเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะสอนเขาเนี่ยใ เห็นด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านอื่นเนี่ยโดยทางอ้อมได้นะหลายทางแม้กระทั่ง อยู่ในครัวก็เป็นวิทยาศาสตร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเฉพาะวันนั้นที่จะทำนะแต่ว่าการที่มีวันวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้องค์กรต่างๆที่รับผิดชอบเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยรู้สึกตื่นตัวแล้วก็ต้องการหากิจกรรมดีๆต่างๆเนี่ยมาให้กับสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะถือโอกาสพาลูกนะคะไปให้มีประสบการณ์ที่ดีนะกับสิ่งต่างๆที่บางครั้งเนี่ยหายากที่จะทำขึ้นในสังคมเกิดขึ้นในสังคมหรือทางที่บ้านเนี่ยทำเองไม่ได้ก็จะมีในวันวิทยาศาสตร์นะคะของทุกปี
5: ทุกวันนี้ในโซเชียลมีเดียนะคะก็จะมีข่าวจำนวนมหาศาลมากที่เข้ามาในแต่ละวัน
6: เฮ้ยโอ้โห
5: ที่เข้ามาเนี่ยก็มีทั้งข่าวจริงมีทั้งข่าวลวง

วลาที่ได้รับข้อมูลแล้วก็บางครั้งก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องข้อมูลที่มันเป็นเท็จจริงๆก็มีหลักง่ายๆนะคะในการที่จะตั้งสติก่อนเชื่ออาจจะพิจารณา5ข้อง่ายๆก็คือเป็น who what where when why นะคะหรือสุดท้ายก็อาจจะเพิ่ม how เข้าไปอีกข้อหนึ่งก็ได้เป็น6ข้อนะคะ who ก็คือใครเป็นคนส่งข่าวนั้นมานะคะคนนั้นน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนต้องดูต่อไปด้วยซ้ำไปว่ามีหน่วยงานหรือว่ามีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือจริงๆไหมนะคะเรื่อง who เนี่ยอาจจะต้องดูตัวเราด้วยว่าเราเป็นใครคือบางคนเนี่ยเป็นในโลกของการทำงานจริงๆเป็นผู้นำทางสังคมเป็นผู้นำทางความคิดพอโพสอะไรบางอย่างออกไปนี่คนเชื่อคนแชร์ต่อนะคะแต่ว่าบางทีไม่ทันได้ระวังอะนะคะอย่างคนเป็นครูเป็นหมอนะคะเป็นพยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์บางทีพอโพสข้อมูลบางอย่างด้วยความที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนแล้ววิชาชีพมันช่วยยืนยันหรือมันมีน้ำหนักในเรื่องนั้นอันนี้ยิ่งต้องระวังใหญ่เลย who แล้วก็จะเป็น whatนะคะคือเรื่องนั้นเนี่ยถูกต้องถูกกฎหมายไหมถูกศีลธรรมไหมถูกหลักจรรยาบรรณหรือเปล่าคำว่าจรรยาบรรณนี่มีความหลากหลายมากเลยเพราะว่าสำหรับบางคนเนี่ยนะคะสมมุติถ่ายรูปที่ทำงานนะคะเป็นบาริสต้าชงกา

0: ถ่ายรูปตอนชงกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณหมอกำลังผ่าตัดแล้วเซลฟี่ไปด้วยผ่าตัดไปด้วยเนี่ยอันนี้ผิดแน่ๆ นะคะก็อันที่สองอันเรื่องวอตนี่ก็ต้องระมัดระวังนะคะอันที่สามก็จะเป็นเวนกับแวร์ก็คือเรื่องของกาลเทศะด้วยแล้วก็เรื่องของความทันสมัยความอัปเดตของข้อมูลด้วยอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่ามันมาใน forward mail นานมากแล้วจนเราลืมมันไปแล้วแต่พอ line chat มันกลับมาเนี่ยไอ้ข้อมูลพวกนี้มันกลับมาอีกแล้วนะคะก็จริงๆสามารถตรวจสอบได้หรือภาพบางภาพนะคะมีคนไปหยิบภาพเก่ามาเผยแพร่ในช่วงที่มีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเพื่อจะสร้างข่าวที่ลวงให้เห็นว่ามันเกิดเหตุที่ไม่เหมาะไม่ดีบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆการตรวจสอบง่ายมากเพราะว่าเราก็สามารถจะเอาภาพนั้นอะใส่กลับเข้าไปใน Google แล้วก็ค้นได้ว่าภาพนั้นจริงๆแล้วที่มาที่ไปมันเป็นยังไงจะมี why นะคะคือทำไมข้อมูลนั้นเนี่ยมีใครได้ประโยชน์อยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะคะมีใครที่ได้รับประโยชน์จากการที่เขาเผยแพร่ข้อมูลนั้นออกมาบางครั้งข้อมูลบางอย่างมันเป็นโฆษณาแฝงนะคะมีการขายของเช่นช่วงนี้โอ้โหนิยมกินอันนี้มากเลยอยู่ๆก็มีสินค้าชนิดนี้ออกมาจำหน่ายด้วยนะคะมันก็ต้องดูให้ดีๆแล้วก็ how นะคะก็คือวิธีการที่เผยแพร่ข้อมูลพวกนั้นออกมาคือบางครั้งข้อมูลเหล่านี้มันจะมาแบบที่เราอารมณ์มากๆใช้ภาษาที่อ่านแล้วรู้สึกถ้าวัยรุ่นเขาบอกมันอินมากมันขึ้นมากเลยนะคะอ่านแล้วรู้สึกว่าอยากจะต้องให้โลกรู้ไปกับเราเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยไอ้ยิ่งแบบนี้ยิ่งต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอข้อมูลลักษณะแบบนี้นะคะก่อนจะคลิกปุ่มเดียวซึ่งง่ายมากเร็วมากเนี่ยตั้งสติคิดก่อนนะคะใครส่งนะคะส่งมาส่งเรื่องอะไรส่งมาเมื่อไหร่ส่งมาที่ไหนนะคะช่องทางไหนเชื่อถือได้มากแค่ไหนส่งมาทำไมส่งมายังไงนะคะ who what where when why how ก็น่าจะช่วยให้เรามีสติมากนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เราถ้าสับวัยรุ่นต้องบอกว่ามโนน้อยลงและก็พยายามอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงให้มากๆค่ะอย่างทุกวันนี้เวลาที่รับข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยค่ะถ้าเป็นตัวเองก็จะเช็คหลักๆเลยก็จะเช็ค3แหล่งด้วยกันนะคะก็คืออาจจะเช็คจากนักข่าวสมัครเล่นหรือว่าเพจข่าวต่างๆที่ข่าวเขาจะค่อนข้างไวหน่อยนะคะในโซเชียลมีเดียทั้งหลายแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมาเช็คกับสื่อหลักนะคะสื่อหลักเช่นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ที่เขาจะมีทีมข่าวของเขาอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวนี้แค่เช็คแค่2สื่อนี้อาจจะเชื่อไม่ได้เพราะว่าก็รับส่งข่าวซึ่งกันและกันคือสื่อหลักก็มีโอกาสที่ข้อมูลจะผิดพลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งก็จะเช็คทานต่อไปที่เว็บไซต์หรือว่าแหล่งข้อมูลที่เป็นต้นของข่าวนั้นนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นแหล่งข่าวในต่างประเทศหรือว่าถ้าเป็นภาพข่าวบางอย่างก็อาจจะเช็คใน Google เองก็ทราบแล้วค่ะก็คงจะต้องเช็คทานหลายๆแหล่งหน่อยจะได้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลจริงเวลาที่มันเกิดความวุ่นวายต่างๆหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นภาวะวิกฤตเป็น public crisis ต่างๆภาวะเหล่านี้ก็คือทำให้เวลาที่เรารู้สึกว่ามีภัยคุกคามต่อชีวิตหรือว่าต่อทรัพย์สินของคนจำนวนมากเกิดขึ้นในสังคมนะคะอาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติเช่นตอนน้ำท่วมเมื่อปี54นะคะหรือว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์นะคะอย่างเช่นเกิดวินาศกรรมเกิดระเบิดนะคะอย่างเงี้ยก็เป็นภัยคุกคามต่าง
1: ๆระเบิดได้แล้วไปดูนี่คือ
2: จุดของครับขณะนี้เกิดการระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์มีคนเจ็บและคนตาย
0: ในภาวะแบบนี้เนี่ยสิ่งที่คนต้องการนะคือต้องการข้อมูลข่าวสารเพื่อจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจต่างๆได้แต่ทุกวันนี้พอมีโซเชียลมีเดียจะสังเกตว่าคนก็จะมีโทรศัพท์มือถือทุกคนถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้ส่งต่อข้อมูลได้การกระจายข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะคะสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องคิดก็คือว่าในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยหลายๆคนจะอยากมีความสำคัญยอดไลค์นี่สำคัญมากใช่ไหมคะเราโพสต์รูปต่างๆเพราะว่าเราอยากได้ยอดไลค์อยากให้คนแชร์ต่อเรารู้สึกว่าเรามีความสำคัญแต่สิ่งเหล่านั้นมันอาจจะแลกมากับความเสียหายของคนอื่นทำให้เขาต้องเสียชื่อเสียงหรือว่ามากไปกว่านั้นเราเคยเจอคนที่ฆ่าตัวตายเพราะว่ารับกับกระแสสังคมที่มันถาโถมเข้ามาไม่ได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะให้นึกถึง3เรื่องนะคะก็คือเรื่องของความถูกต้องมันถูกต้องหรือเปล่ามันผิด

0: กฎหมายไหมเช่นเราไปแอบถ่ายหรือว่าเราไปละเมิดคนอื่นหรือเปล่านะคะอันที่สองคือมันครบถ้วนไหมในมุมมองของเราคนเดียวในมุมเดียวที่เห็นเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเพียงพอที่จะทำให้ผู้ที่รับข่าวต่อไปจากเราเนี่ยเขาได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเขาสามารถจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าสุดท้ายคือเรื่องของความเหมาะสมอันนี้จะยากหน่อยคือถ้าหลักคิดง่ายๆก็คือข่าวเดียวกันนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเราหรือเป็นคนที่เรารักเป็นญาติของเราเนี่ยเราจะส่งต่อหรือเปล่าเช่นภาพลามกอนาจารต่างๆอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอเดี๋ยวนี้นะคะคือนอกจากจะแชร์แล้วเนี่ยแชร์เสร็จแล้วเราชงด้วยเราไม่ได้แชร์อย่างเดียวเราเพิ่มแคปชั่นที่เป็นความคิดของเราเนี่ยเข้าไปในสิ่งที่เราแชร์ด้วยบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้คนที่อ่านเฉพาะแคปชั่นของเรานะคะหรือว่าบางทีพวกเว็บที่เป็นคลิกเบตนะคะก็คือว่าอ่านเฉพาะพาดหัวเนี่ยแล้วไม่ได้ตามเข้าไปอ่านในเนื้อข่าวก็อาจจะเข้าใจผิดหรือว่าตีความเรื่องนั้นไปผิดก็ได้คือให้ระมัดระวังบางคนก็จะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะหรือว่าพยายามที่จะบอกว่าโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ส่วนตัวจะเขียนอะไรก็ได้เป็นความผิดของคนอ่านที่ไม่เข้าไปอ่านข้อมูลเหล่านั้นเองเนี่ยจริงๆอยากชวนให้คิดว่าเวลาที่เราโพสอะไรหรือแชร์อะไรเนี่ยเราปฏิเสธความรับผิดชอบของเราไม่ได้ค่ะยังไงก็ตามเราสวมบทเป็นผู้ส่งสารแล้วก็อยากให้นึกถึงผลกระทบต่างๆที่จะตามมาทุกครั้งก่อนที่จะโพสที่จะแชร์หรือว่าที่จะใส่ข้อความเพิ่มเติมต่างๆเข้าไปก็เป็นข้อที่ต้องระวังค่ะ
1: เสียงเกิดขึ้นมาจากลมที่ปล่อยออกมาจากปอดผ่านกล่องเสียงตอนจังหวะที่ผ่านออกเนี่ยสายเสียงมันจะปิดเป็นสลิปเขาเรียกว่าเป็นแนวยาวอย่างเงี้ยแล้วจะมีลมผ่านรูเล็กๆแล้วตัวขอบสายเสียงมันจะพลิ้วแล้วก็ตัดคลื่นอากาศอันนี้เป็นห้วงๆก็ทำให้เกิดเสียงนะคะสูงการต่ำเนี่ยเราปรับด้วยตัวสายเสียงสายเสียงเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อเล็กๆหลายมัดอันนี้เราสามารถปรับให้มันขอบบางลงนิดนึงยาวออกนิดนึงตึงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงสายเสียงเนี่ยซ้ายกับขวามันต้องปิดเข้าหากันนะคะแล้วก็ในจังหวะที่ลมผ่านเนี่ยมันก็จะมีการเปิดปิดเปิดปิดเพราะฉะนั้นมันจะมีการเหมือนตอนจังหวะปิดก็จะกระแทกกันการทำร้ายเส้นเสียงเนี่ยก็คือใช้เสียงไม่ถูกวิธีนะคะยกตัวอย่างเช่นกรีดร้องเราจะใช้เสียงดังคนรอบข้างเสียงดังเราตะโกนเราก็ไม่รู้ว่าเราตะโกนดังเท่าไหร่กลับบ้านวันรุ่งขึ้นไม่มีเสียงเลยหรือคืนนั้นอาจจะไม่มีเสียงเลยอันนี้ค่ะทำให้เกิดห่อเลือดที่สายเสียงช้ำการบวมแล้วในระยะยาวเนี่ยอาจจะมีพังผืดอยู่ใต้เยื่อบุสายเสียงได้ในยุคนี้ที่มีการแข่งขันเรื่องการใช้เสียงนะคะอาจจะเป็นการประกวดหรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือบางครั้งเนี่ยเป็นการใช้ที่เกินกำลังใช้เสียงเกินคีย์ของตัวเองหรือพยายามเค้นเสียงมากๆจนกระทั่งมีการบาดเจ็บต่อสายเสียงซ้ำเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันจะมีความผืดอยู่ในผิวสายเสียงนะคะมันจะไม่พลิ้วอีกต่อไปแล้วบางครั้งกล้ามเนื้อมันอาจจะฝ่อตัวลงบ้างก็จะกลายเป็นคนเสียงแหบทวารนะคะแล้วมันแก้ไม่ได้ถ้าเป็นมากเนี่ยควรพบแพทย์นะคะแต่สิ่งที่ทุกคนทำได้โดยไม่ต้องไปหาหมอก็คือการพักผ่อนค่ะดื่มน้ำให้พอนอนให้พอใช้ชีวิตสุขภาพที่ไหนคนเยอะๆมีคนเป็นหวัดก็หลบเลี่ยงอย่าไปติดมานะคะอย่าลืมว่าอีกอย่างนึงก็คือเสียงมาจากปอดปอดแข็งแรงสายเสียงก็ทำงานเบาลงวิธีบริหารปอดออกกำลังค่ะ
2: การกินคลีนเนี่ยมันเป็นวิธีการกินอย่างนึงซึ่งยึดหลักให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติแต่อาจจะเป็นเพราะคำที่ว่า clean มันไปตรงกับภาษาไทยว่าสะอาด าจจะทำให้คนที่ไม่เข้าใจคิดว่าเอ๊ะงั้นอาหารอย่างอื่นไม่สะอาดเหรอมันก็คงไม่ใช่นะคะคลีนฟู้ดเนี่ยมันคือวิถีการกินอาหารที่สดใหม่โดยที่ไม่บริโภคอาหารที่ผ่านการรูปหรือปรุงแต่งใส่สีใส่กลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยมากมายคลีนฟู้ดเนี่ยก็จะเป็นวิถีที่มาจากฝั่งตะวันตกวิถีการกินแบบคลีนฟู้ดเนี่ยเขาจะเน้นการหุงต้มให้น้อยที่สุดเช่นพวกผักที่กินสดได้ผลไม้แน่นอนอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วก็กินสดพวกเนื้อสัตว์เขาก็จะเน้นการปรุงที่ไม่ผ่านความร้อนสูงเช่นอาจจะเป็นการนึ่งการย่างหรือว่าการผัดนะคะที่เขาจะไม่นิยมก็คือว่าการต้มหรือว่าการทอดในน้ำมันเนี่ยค่ะจริงๆถ้าเราพิจารณาดูเนี่ยมันก็เป็นการกินที่ถูกหลักโภชนาการแล้วก็ถูกหลักอนามัยก็คือกินของสดใช่ไหมคะปรุงสุกใหม่ๆแล้วก็ปรุงแต่งน้อยสอดคล้องกับหลักการทางโภชนาการเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้มันก็มีกระแสที่นิยมบริโภคเมล็ดเจียหรือว่าควินัวเขาบอกว่ามันอยู่ในอาหารของคนทางตะวันตกยุคโบราณแล้วเขาบอกว่าคนยุคโบราณเนี่ยน่าจะสุขภาพดีและแข็งแรงอันนี้ความจริงก็เป็นกระแสอย่างหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้มีงานวิจัยอะไรที่ยืนยันชัดเจนว่าเจียหรือควินัวเนี่ยมีผลดีต่อสุขภาพมากกว่าธัญพืชอื่นๆจริงตอนนี้ถ้าพูดถึงกระแสของบ้านเราเนี่ยที่น่าสนใจก็คือเรื่องข้าวหลายๆพันเลยบางทีก็เป็นพันหายากหรือพันโบราณที่เรากลับมานิยมกันใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสังหยดข้าวสีนิลข้าวที่มีสีต่างๆของเราเนี่ยนอกเหนือจากที่จะได้สารอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เราใช้เป็นพลังงานประจำวันแล้วเนี่ยสีที่อยู่ในเม็ดข้าวมันก็เป็นสารธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะหลายตัวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเขาคิดว่าจริงๆถ้าเราหันกลับมามองดูธัญพืชในบ้านเราเนี่ยก็น่าจะให้ประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยได้ไม่แพ้พวกธัญพืชที่จะต้องนำเข้ามาแล้วก็มีราคาแพงส่วนใหญ่คนที่สนใจกินคลีนคือคนที่ใส่ใจกับสุขภาพคือการกินคลีนนี่ก็อาจจะช่วยได้ในกรณีที่ว่าอาจจะทานผักผลไม้เยอะกว่าปกติแต่ก็แน่นอนถ้าคุณกินแต่ผลไม้ที่รสหวานจัดมีน้ำตาลเยอะๆเนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็คงจะไม่ได้เป็นตัวช่วยในการที่จะควบคุมน้ำหนักถ้าเรากินเกินกว่าพลังงานที่เราต้องการใช้ในแต่ละวันแล้วก็เหลือเป็นพลังงานที่สะสมมันก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วก็มาพอกพูนตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะก็จะทำให้เรามีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักเกินถ้าเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆในระยะยาวก็จะเกิดเป็นความอ้วนได้จริงๆการกินคลีนเนี่ยมันก็คล้ายคลึงกันกับวิถีไทยแบบเดิมซึ่งเราเน้นการกินอาหารสดใหม่อยู่แล้วพืชผักก็อาจจะเก็บมาจากสวนครัวด้วยซ้ำนั้นก็จะเป็นของที่สดจริงๆแล้วก็สะอาดพอวิถีชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็จะพึ่งพาอาหารสำเร็จรูปมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยคนในเมืองส่วนใหญ่ก็มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาหลายๆคนถึงหันมาพึ่งพาธุรกิจคลีนฟู้ดที่เขารับทำอาหารกล่องมาส่งตามที่ต่างๆเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็น่าจะลองทำเองก็ได้อย่างที่บอกแล้วหลักการของคลีนเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายมันไม่จำเป็นจะต้องไปใช้วิธีการที่แปลกใหม่หรือว่าใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรอย่างนั้นนะคะถึงแม้คุณจะกินคลีนแต่ถ้าคุณกินไม่ได้สัดส่วนหรือไม่ได้สมดุลยังได้พลังงานเกินมันก็ไม่ได้ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นมันต้องมีเรื่องของการใช้พลังงานควบคู่ไปด้วยเช่นการออกกำลังกายถึงจะทำให้เกิดสมดุลระหว่างสิ่งที่เรากินเข้าไปกับสิ่งที่เราใช้ถ้าจะให้มีสุขภาพเนี่ยเราก็จะต้องมองทุกอย่างให้เป็นองค์รวมอย่าไปยึดติดอยู่แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง

0: สวัสดีครับ
1: หมอไอ้ครับ
2: เฟย่าเองค่ะกลับมาพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรกันเหรอคะหมออ้อย
3: วันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาเฟย่าไปเรียนรู้ว่าถ้าเจ้าของสุนัขเนี่ยดูแลเอาใจใส่เขาสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งความรักความดูแลเอาใจใส่หายไปสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาไปงั้นเราไปดูกันดีกว่า
4: สวัสดีครับ
3: นี่พี่เพอร์ลี่นี่พี่แอนแล้วก็นี่น้องเฟย่าครับเมื่อกี้ที่เฟย่าเล่นกับสุนัขอ่ะนี่แหละเจ้าของจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงสัตว์พวกนี้ครับมาจากไหนคร
5: ับ ก็มาจากความที่ตอนแรกเลยคือแค่ชอบ
3: ครับ
5: รู้สึกว่าอยากมีหมาตัวเล็กๆไว้คอยดูอะไรอย่างเงี้ยค
3: ่
5: ะ
3: อันนี้เวลาการเลือกสัตว์เลี้ยงเนี่ยหรือว่าเลือกสุนัขเนี่ยก็ต้องเลือกให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราหรือวิถีชีวิตของเราเช่นถ้าเราอยู่บ้านที่แบบติดกับชาวบ้านเขาแบบเป็นพืชอย่างนี้ถ้าเราเลี้ยงหมาใหญ่หมาใหญ่ต้องการการออกกำลังกายเยอะเราจะไม่มีที่ให้เลี้ยงแล้วก็จะเห่ารบกวนเพื่อนบ้าน
2: พี่แอนกับพี่เพอร์ลี่มีน้องหมากับน้องแมวกี่ตัวเหรอคะ
6: พี่มีน้องหมา6ตัวค่ะแล้วก็น้องแมว3ตัว
3: เป็นพันธุ์อะไรบ้างครับ
6: ก็จะเป็นถ้าเป็นน้องหมาก็จะมีชิวาว่ายอร์คเชียร์แล้วก็เชตแลนด์เนี่ยค่ะถ้าเป็นแมว
7: ก็จะเป็นที่เก็บมาเลี้ยงทั้งหมดอะค่ะมีเปอร์เซียงอันนี้ก็เก็บมาเลี้ยงก็มีพันธุ์ไทย2ตัวอย่างแบบบางตัวเนี่ยที่ก่อนที่จะเอามาคือเราก็จะมีการศึกษาก่อนว่าเขามีอาการแพ้อะไรหรือว่าอาหารประเภทไหนที่เขาทานได้ทานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
3: คราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขพันธุ์ต่างประเทศเนี่ยน้องเฟย่ารู้ไหมครับว่าพันธุ์สุนัขที่พี่แอนกับพี่เพอร์รี่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้าง
2: ความพิเศษย
3: ัง
2: ไง
3: ล่ะหมอยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นพันยอร์คเชียร์เทอร์เรียนะครับมันจะมีความมันจะมีโรคอยู่โรคนึงที่พบได้บ่อยนะครับเป็นความผิดปกติแต่กำเนิดก็คือเขาเรียกว่าเป็นพอโตซิสมิกชันหรือว่าเป็นลักษณะของโรคที่ยังไม่เกิดอาการชักได้ง่ายในพันนี้คราวนี้อย่างพันนี้เนี่ยโอกาสที่จะพลาดอันนึงก็คือเขาไปให้ยาบางชนิดกินอย่างเช่นยาในกลุ่มไอโวเมกตินพวกนี้ความทนทานต่อยากลุ่มนี้มันจะต่ำมากแล้วยาไอโวเมกตินกลุ่มนี้เนี่ยมันใช้ป้องกันพยาธิหัวใจบางทีก็เอาไปป้องกันเห็บหมัดซึ่งจริงๆแล้วในทางการสัตวแพทย์เนี่ยเขาไม่แนะนำให้ป้องกันเห็บหมัดโดยการใช้โอเมกตินแต่มันจะมียาพวกนี้เนี่ยที่ขายตามท้องตลาดที่ไม่ได้ทะเบียนแล้วคนก็เอาไปให้กินก็จะมีอาการเหมือนกับเป็นอัมพาตนอนเป็นผักไป5วันอาทิตย์นึงเพราะฉะนั้นต้องระวังในยาในกลุ่มนี้ในกลุ่มพวกนี้และอย่างอีกพันนึงก็เป็นพันชื่อว่าน
7: ะ
3: กลุ่มนี้ก็จะเป็นอาการเขาเรียกว่าเป็นพวกเทเคียลคอลแลปส์หรือว่าเป็นพวกหลอดลมตีบได้ง่ายนะฮะแล้วก็สุนัขพันธุ์เล็กก็จะเจอปัญหาเรื่องสะบ้าเคลื่อนอะไรได้ง่ายก็เป็นกลุ่มที
7: ่ในพันธุ์ใหญ่ก
3: ็ในพันธุ์ใหญ่จะเป็นพวกข้อสะโพกเสื่อมครับอย่างแมวเปอร์เซียเนี่ยที่เจอได้บ่อยโรคอะไรมั้ยครับ
2: โรคอะไรหรอ
3: โรคนิ่วมันจะเป็นนิ่วได้ง่ายเพราะว่าเวลาเขากินอาหารเม็ดเขาจะกินอาหารเม็ดแล้วกินน้ำน้อยบางครั้งเนี่ยทำให้เกิดเหมือนกับ

0: ปัสสาวะเขาจะขุ่นและข้นเขาฉีกกระปิกกระปอยแล้วทำให้เกิดภาวะนิ่วได้ง่าย
1: เปียค่ะได้ยินมาว่าถ้าเกิดจมูกหมาค่ะเปียกก็แปลว่าสบายดีแต่ถ้าเกิดจมูกหมาแห้งแปลว่าไม่สบายมันจริงหรือเปล่าคะ
0: อันนั้นก็สามารถดูได้ในระดับนึงเลยก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยสุนัขที่สุขภาพดี

0: ป่วยหรือบางที่รีดีตาแสดงว่าอาจจะมีแผลที่กระจกตามันก็สามารถดูได้ง่ายสุดเลยดูขนฮะถ้าสุนัขที่สุขภาพดีเขาจะแต่งตัวเลียขนยิ่งแมวนี่ชัดเลยฮะแมวสุขภาพดีขนจะสวยถ้าเมื่อไหร่ที่แบบขนเอาเริ่มแบบมันๆเย้ยๆหยิกๆแล้วแบบดูแบบไม่ได้หวีเหมือนคนไม่ได้หวีผมอะแสดงว่าอาจจะเริ่มป่วยแล้ว
1: กับน้องแมวเล่นกันนะคะ
2: ก็พี่อยากสร้างไว้ให้หมาตัวเองวิ่งเล่นมีเพื่อนฝูงให้หมาว่ามีสังคมของหมาแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงหมาคนอื่นด้วยเราอยากเลี้ยงหมาเราให้ดียังไงให้มีพื้นที่ของหมาไงก็อยากให้หมาคนอื่นเป็นอย่างนั้นด้วย
0: คิดดูที่ไหนบ้างจะให้สุนัขเนี่ยมีโอกาสไปว่ายน้ำในสระว่ายน้ำที่ใสเนี่ยแฟนอยากว่ายน้ำไหม
1: อยากมากแต่ไม่มีชุดว่ายน้ำค่ะ
0: ชุดนี้ก็ลงได้ลงไหมอ่ะก่อนอื่นเนี่ยเวลาถ้าจะเอาหมามาลงอะไรเงี้ยก็ต้องเช็คให้แน่ใจก่อนนะว่าหมาตัวเองเนี่ยไม่เป็นโรคติดต่อในสุนัขนี่น่ากลัวนะเกย่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแค่ไม่ทำวัคซีนประจำปีเนี่ยมันอาจจะทำให้สุนัขเนี่ยเสียชีวิตได้เลยน
2: ะ
0: วัคซีนที่ต้องทำในสุนัขมีอะไรบ้างรู้ไหมก็จะมีพิษสุนัขบ้าสำคัญที่สุดเพราะเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ติดพิษสุนัขบ้าเยอะมากนะฮะไข้หัดสุนัขนะฮะลำไส้อักเสบ3โรคหลักๆเนี่ยที่น่ากลัวโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขเสียชีวิตคนที่โดนกัดเสียชีวิตลำไส้อักเสบไข้หัดสุนัขเสียชีวิตสุนัขที่มาเล่นด้วยกันติดต่อกันได้เสียชีวิตเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นการป้องกันดีกว่า
1: แล้วหมากับแมวที่นี่ค่ะมันอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ทะเลาะกันหรอคะ
2: ไม่ทะเลาะค่ะแต่ว่าเราก็ต้องพิจารณาก่อนถ้าบ้านเรามีหมาก่อนแล้วแล้วเราจะเอาแมวเข้ามาเราก็ต้องดูว่าแมวกับหมาตัวนี้มันดูมีเปอร์เซ็นต์เข้ากันได้ไหมหมามีความก้าวร้าวหรือเปล่า
1: แล้วหมออ้อยมีวิธีให้หมากับแมวรู้จักกันแล้วก็รักกันยังไงหรอคะ
0: จริงๆแล้วมันมีทฤษฎีก็คือว่าการที่จะทำให้สัตว์สองตัวเนี่ยรู้จักกันก็คือสุนัขอยู่ในกรงแล้วก็ให้แมวแบบเดินเล่นก่อนรอบๆให้ทำความคุ้นเคยแล้วได้กลิ่นก่อนหลังจากนั้นปุ๊บถ้าเขาเริ่มไม่กลัวกันเริ่มแบบสุนัขก็เริ่มแบบเอามือแบบเล่นๆเลียหรืออะไรกันแล้วเนี่ยอาจจะลองปล่อยออกจากนอกกรงแต่ว่าเจ้าของต้องอยู่ด้วยดูซิว่าพออยู่ด้วยกันปุ๊บไม่มีกรงละเขาจะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากนั้นถ้าอยู่ด้วยกันได้ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบออกมาแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องทำใจแล้วว่าอาจจะไม่ถูกกันแล้วก็อาจจะค่อยๆเริ่มอีกรอบนึงไม่ทราบว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่อยากจะพอแชร์ให้ฟังได้ไหมครับว่าการทำบริการตรงนี้มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง
2: อย่างบางท่านเคยมีเหมือนกันบอกว่าหมามันดุกัดคนไปทั่วเลยไม่ไหวแล้วจะเอาไปส่งสถานรับเลี้ยงหรือพวกบ้านที่ส่งเคราะห์สัตว์เรารู้สึกว่าไม่ใช่หมาคือหนึ่งชีวิตที่คุณต้องรับผิดชอบเหมือนคนนะคะลูกเราเกิดมาแล้วจะดีจะเลวคือลูกเราต้องเลี้ยงเราต้องรับผิดชอบคุณอาจจะไม่พร้อมด้วยกำลังทรัพย์แต่ว่าถ้าคุณมีใจสักอย่างคุณทำได้หมดคุณไม่พร้อมกำลังทรัพย์ที่จะใช้บริการเราคุณก็หาวิธีอื่นเราแนะนำให้เรายินดีเลยไม่ต้องเป็นอะไรกันก็ได้
0: ผมว่าความรักมันไม่ได้ขึ้นกับเงินทองนะ
2: ใช่
0: ความรักมันขึ้นอยู่กับใจมากกว่าวันนี้ผมกับน้องเฟย่าต้องขอบคุณนะครับพี่แอนกับพี่เพอร์ลี่มากนะครับที่ให้เราได้มาเยี่ยมชมสถานที
3: ่
0: ที่เกิดจากความรักเพื่อน้องหมาน้องแมวโดยตรงเลย
4: นอกจากการพาหมาและแมวออกมาทำกิจกรรมพิเศษแบบนี้แล้วการดูแลเขาอย่างใกล้ชิดด้วยความรักแม้ยามเจ็บป่วยก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องๆไปพบกับผู้ที่เริ่มต้นเลี้ยงด้วยความไม่ตั้งใจแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นความผูกพันที่มีค่าต่อเพื่อนรักสี่ขาของเราครับ
5: ตัวนี้ชื่อกะทิอายุเกือบ8ปีแล้วตอนแรกหลานเป็นคนซื้อมาไปแอบเอามาแล้วแอบเข้าบ้านด้วยนะเออเปิดมานี่หน้าแก่ตัวผอมเลยนะที่ไหนได้เอามาเขาบอกว่าเดี๋ยวเลี้ยงเองเพียงแต่ว่ากลางวันนะจะดูนิดหนึ่งก็แล้วกันไม่เป็นไรอะไรเงี้ยมันก็แก้เหงานะพูดเรื่องจริงมันก็คือว่ามันแก้เหงาหนึ่งแล้วเราก็เลี้ยงมันอ่ะก็คือเลี้ยงแล้วมันก็ต้องรักอ่ะเหมือนกับลูกอ่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งปรากฏว่าอยู่ดีๆก็ซึมไม่กินข้าวซึมแค่วันเดียวเองนะก็เลยบอกเก๋พาไปหาหมอเหอะรู้สึกว่ามันต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็พาไปโรงพยาบาลพอหมอจับเท่านั้นหมอรู้เลยแค่สัมผัสเองว่าจับตรงนี้เท่านั้นเองหมอเลยรู้เลยว่าเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองถ้าเป็นคนก็เหมือนโรคพุ่มพวงอ่ะก็เ คือบางครั้งเนี่ยความผูกพันเราบอกมันไม่ถูกหรอกแต่เราถ้าเราเห็นมัน

0: เจ็บป่วยเนี่ยเราทนไม่ได้ที่จะให้มันนอนควนคางต่อหน้าต่อตาพูดเรื่องจริงอะถึงเราไม่ได้รักสัตว์มากมายแต่เขาอยู่ในครอบครัวเราก็เหมือนเป็นสมาชิกของเราในบ้านคนตัวหนึ่งใช่ป่ะเพราะว่ามันก็ต้องอยู่ผูกพันกันตลอดเพราะนั้นไม่ได้เลยเพราะนั้นเราต้องรักษามันถึงยังไงก็ต้องรักษาเพราะว่ามันก็เหมือนชีวิตหนึ่งในบ้านเราเราจะปล่อยให้มันตายได้ยังไง
1: น้องชื่อลิลลี่ค่ะอายุ3ขวบครึ่งเก็บมาเลี้ยงเพราะว่าแม่เขาโดนจับไปแล้วก็เขายังไม่หย่านมยังคลอดไม่ถึง7วันก็เลยสงสารแล้วก็เอาเขามาเลี้ยงค่ะตอนแรกไม่คิดว่าจะเลี้ยงอะค่ะแต่สงสารพอเลี้ยงไปแล้วผูกพันแล้วก็รักค่ะอย่างที่บ้านป่วยเนี่ยจะรักษาเขาแบบดีมากและดีที่สุดจะพาไปหาหมอแบบว่าให้น้ำเกลือเช็คเอ็กซเรย์อย่างละเอียดจะดูแลเขาให้ดีที่สุดเหมือนลูกเลยค่ะถ้าไม่รักจริงอ่ะไม่คิดว่าจะดูแลเขาได้ตลอดอย่างเงี้ยอย่าซื้อมาเลี้ยงดีกว่าค่ะ1ตัวเองก็สร้างบาปถ้าเอาไปปล่อย2เป็นภาระสังคม3จิตใจเขาก็น่าสงสารนะเขาถูกทอดทิ้งอ่ะค่ะ

0: ก็มี2ที่อ่ะครับคือข้างถนนกับชาวบ้านก็ไปปล่อยวัด
1: พี่ว่าถ้าไม่อยู่วัดก็ต้องอยู่ข้างถนนนะ
2: ป้าคิดว่าไม่มีความสุขมันลำบาก
1: ถ้าคนไม่ให้เขาก็ไม่มีจะกิน
3: ก็เหมือนคนเราไม่มีบ้านก็มีใครมีความสุขครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: เป็นยังบ้างเฟย่าเมื่อกี้เดินเข้ามาเห็นอะไรบ้าง
5: เฟย่าค่ะเห็นหมากับแมวค่ะแล้วมันไม่เหมือนของพี่แอมกับพี่เฟอร์รี่เลยอะค่ะเพราะว่าตัวที่นี่มันผอมมากเลยอะค่ะ
4: ที่นี่ก็อาจจะเป็นสุนัขแล้วก็แมวที่ป่วยอยู่เดี๋ยวถามพี่เขาดีกว่าว่าสุนัขและแมวที่นี่เนี่ยมันมาจากไหนบ้างครับ
6: ส่วนมากก็ของที่วัดเองนะคะแล้วก็มีชาวบ้านเอามาปล่อยทิ้ง
4: แล้วเห็นคนเขาเอามาปล่อยบ่อยขนาดไหนครับ
6: บ่อยขนาดไหนก็บางเดือนก็เป็น20ตัวนะคะที่มา ซึ่งคุณเรียมจะมีพี่ท่านหนึ่งนะคะแค่เป็นคนดูแลอยู่ที่นี่บางทีก็ไปเจอมาหน้าวัดใส่กระสอบมาค่ะใส่กระสอบแล้วผูกปากอย่างดีนะคะเอาทั้งแม่ทั้งลูกอะค่ะใส่มาเอามาทิ้งไว้หน้าวัด
4: ปริมาณนี่เยอะขนาดไหนครับ
6: ตอนนี้คือแมว151ตัวค่ะสุนัขก็ประมาณ20ตัวค่ะ
4: โอ้ก็เยอะเหมือนกันนะฮะ
6: เยอะค่ะเยอะ
4: แล้วส่วนใหญ่แล้วที่นี่มันหมาแมวเขาเป็นอะไรบ้างครับอาการที่เจอบ่อยๆฮะ
6: ส่วนมากก็เป็นหวัดกันนะคะ
4: เป็นหวัด
6: ท้องเสียแล้วก็เชื้อรา
4: อ๋อนี่คือในแมว
6: ใช่ค่ะในแมวค่ะในสุนัขก็จะเป็นเห็บหมัดจะเยอะ
4: ในเฟย่าอย่างที่พี่เขาเล่าเนี่ยคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่สุนัขแล้วก็แมวเนี่ยอยู่ด้วยกันเยอะ
6: ค
4: ่
6: ะ
4: พอมีตัวใดตัวนึงป่วยตัวที่ป่วยเนี่ยก็นำเชื้อโรคไปให้ตัวที่สุขภาพดีพอมันคุกคีกันเชื้อก็ติดไปติดมา
5: แล้วหมากับแมวที่นี่ค่ะเยอะมากๆแล้วเขากินอาหารอะไรแล้วมันจะกินอิ่มไหมล่ะคะ
7: อันดับแรกนะคะอาหารที่นี่ส่วนมากจะเป็นเงินส่วนหนึ่งของหลวงตาแล้วก็อาหารที่เหลือจากบิณฑบาตมาส่วนมากก็แล้วก็จะมีพี่มนเป็นคนช่วยหาอาหารมาสมทบ
6: แมวที่นี่จะกินอาหารอยู่ที่เดือนนึงประมาณ10กระสอบค่ะซึ่งมันก็เป็นเงินก็ค่อนข้างจะเยอะ
4: ครับ
6: แต่พอหลังๆนี่คือแมวเพิ่มปริมาณเยอะขึ้น
4: ครับ
6: พี่ก็เลยขอความช่วยเหลือจากน้องเก๋ก็ไปให้ประชาสัมพันธ์นะคะว่าเราขอรับบริจาคนะ
8: ก็คือรู้จักจากเพื่อนๆในเฟซที่ในกลุ่มรักหมารักแมวก็มีจำนวนนึงอะค่ะก็เลยแบบว่าไม่รู้จะช่วยตรงนี้ได้ยังไงเห็นพอมาเห็นสภาพแมวที่นี่คือแบบมันแย่มากเก๋ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเนาะก็ประกาศตามเพจต่างๆโครงการเป็นน้ำใจให้แมวจรพวกทาสแมวอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าขอให้เพื่อนๆแบบว่ากลุ่มรักหมารักแมวเนี่ยช่วยกันแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าวัดนี้คือไม่มีใครทราบเลยว่าแมวที่นี่เยอะมากขนาดนี
4: ้ถือว่าโชคดีที่มีคนมาช่วยเหลือเราตรงนี
6: ้
4: เพราะถ้าไม่มีคนช่วยเหลือนี่ผมเห็นสภาพแมวแล้วก็สุนัขที่นี่ก็แบบน่าจะต้องอดตายกันเยอะเลยเพราะว่าปริมาณเยอะจริง
6: ๆเยอะค่ะ
4: เอางี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนอยากจะมาช่วยบริจาคอาหารอะไรเงี้ยให้เขามาได้ยังไงครับ
6: ก็ถ้าสะดวกมาที่วัดเลยก็ได้ค่ะถ้าไม่สะดวกก็จะส่งมาเป็นพัสดุตามที่น้องเข

0: โพสต์ไปส่งไม้มนนะคะมนก็จะเป็นสื่อกลางซึ่งเอามาให้วัดอีกทีนึงค่ะ
1: ก็ลองหาดูใน Facebook ก็จะม
0: ีค่ะใช่ค่ะ
1: ขอความช่วยเหลืออยู่เป็นระยะระยะ
0: ถูกต้องค่ะ
2: แล้วมีแมวกับหมาเยอะขนาดนี้ค่ะแล้วมันนอนตรงไหนกันหรอคะ
3: ปกติผลทำเพจเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือแมวอยู่แล้วก็เลยแบบว่าไปลงขอรับบริจาคสร้างโรงเรือนให้ก็ได้มามีผลตอบรับดีมากคือ
1: ครับ
3: แค่ 2-3 คนก็คือสร้างได้แล้วคือตอนนั้นก็คือแบบตกใจแล้วก็ดีใจมากที่มีคนไว้ใจเราให้เราแบบสร้างโรงเรือนให้แมวอย่างเงี้ยค่ะ
1: การทำงานจิตอาสาก็จะมีผมว่ามีอุปสรรคเยอะเหมือนกัน
3: เ
1: พรา
3: ะ
1: ว่าจริงๆแล้วทุกคนที่ทำงานผมเชื่อว่าไม่มีเงินเดือนเราทำงานด้วย
0: หัวใจ
1: ทำด้วยใจอยากให้เพื่อนร่วมโลกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นหมาแมวมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคราวนี้พอทำงานจิตอาสามันก็จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยคนที่เห็นด้วยก็บอกว่าเอ๊ะทำไมรับบริจาคตลอดเวลาไม่จบไม่สิ้นสักทีก็เพราะว่าปัญหามันไม่จบไม่สิ้นไง
0: ใช่
1: ไหมครับในผมก็มาถึงที่วัดละนะครับก็ในฐานะที่เป็นสัตวแพทย์เดี๋ยวก็อยากจะช่วยดูแลนะครับแล้วก็ผมไม่ได้มาคนเดียวด้วยผมพานักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยไม่โดนมาเป็นลูกมือในการฉีดวัคซีนนะครับหยอดยาป้องกันเห็บหมัดให้เขาด้วยนะครับ
4: และตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะไปช่วยกันตรวจสุขภาพหมาแมวที่นี่ไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง
1: เยอะมากเลยค่ะย่า
2: เยอะมากเลยค่ะ
0: ตอนนี้ค่ะน้องๆส่วนหนึ่งกำลังทานอาหารกันอยู
1: ่ครับแล้วหมาแมวที่นี่เขาอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละครับเป็นปกติฮะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
5: บางทีก็เห็นกินนมหมาแมวกินนมหมาด้วย
1: อ
5: ๋
1: อเหรอ
5: ใช่น่ารักมากเลยค่ะ
1: ก็เรียนรู้ที่อยู่ด้วยกัน
4: วิธีการหยดยาป้องกันเห็บหมัดให้กับสุนัขและแมวก็ไม่ยากเลยครับเพียงแค่หยดยาลงไปบริเวณหลังคอเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือปริมาณยาที่ใช้จะต้องพอเหมาะกับน้ำหนักตัวของสัตว์ตัวนั้นนะครับและน้องๆทราบไหมครับว่าวัคซีนพิษสุนัขบ้าจะฉีดให้กับสุนัขและแมวที่มีสุขภาพแข็งแรงเท่านั้นนะครับ
0: คุณหมอคะอย่างนี้มันต้องกี่วันถึงจะหยอดเขาได้อีกครั้ง
1: โดยปกติแล้วก็เราจะหยอดทุกๆเดือนเพราะว่าเห็บหมัดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่แต่บนตัวสุนัขนะฮะมันอยู่ที่พื้นด้วยคือวงจรชีวิตเขาเหมือนอยู่บนตัวสุนัขใช่ไหมฮะแล้วเขาจะกินเลือดผสมพันธุ์กันเรียบร้อยลงมาวางไข่ตัววางไข่เสร็จแล้วเนี่ยไข่ก็จะฟักออกมานะฮะพอฟักเสร็จปุ๊บตัวอ่อนจากไข่ขึ้นมากินเลือดสุนัขขึ้นลงตัวสุนัขเนี่ย
0: 3 ครั้ง
1: เพื่อครบวงจรชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเวลาเราหยอดเนี่ยเราได้แต่ตัวบนตัวไอตัวข้างล่างยังไม่ได้มันก็เลยต้องป้องกันต่อเนื่อง
0: แล้วอย่างแมวอะคะเราต้องป้องกันยังไง
1: คือแมวก็หยอดยาเหมือนกันครับแต่ส่วนใหญ่ปรสิตในแมวเนี่ยก็จะเป็นพวกหมัดแมวนะฮะอาจจะมีพยาธิมีอะไรบ้างนะครับส่วนโรคอีกโรคนึงที่น่ากลัวสำหรับแมวที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นพวกไวรัสได้เยอะมากเลยเพราะว่าเลี้ยงก็ยังแออัดไวรัสที่เกิดได้บ่อยแล้วก็เจอได้บ่อยในประเทศไทยก็เป็นกลุ่มพวกเขาเรียกว่าขยาดแมวภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฟีไลน์แพร์ลิโคพีเนียแต่ภาษาไทยเราเรียกว่าหัดแมวหัดแมวก็คือเชื้อไวรัสตัวนึงที่ทำให้แมวมีอาการท้องเสียมีอาการทางระบบประสาทอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีอาเจียนบ้างทำให้แมวไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วก็ติดเชื้อง่ายสุดท้ายก็จะเสียชีวิตพวกนี้ติดต่อกันง่ายมากนะฮะบางตัวก็เหยียบไปในชามอาหารตัวที่เข้ามาก็เอ้ากินเข้าไปติดกันอีกนะฮะหรือบางทีสัมผัสกันแล้วแมวก็เลียแต่งตัวเข้าไปก็ติดกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโรคระบาดที่น่ากลัวการป้องกันทำได้อย่างเดียวเลยคือฉีดวัคซีน
4: นอกจากพี่ๆจิตอาสากลุ่มนี้แล้วยังมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ให้ความสำคัญและแก้ปัญหาหมาแมวจรจัดอย่างเป็นระบบอีกด้วยครับ
6: ศูนย์ควบคุมปัญหานำโรคสัตว์ของกรมปศุสัตว์นะครับที่นี่หน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมประชากรสุนัขและแมวนะครับโดยการผ่าตัดทำหมันและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสัตว์ป่าให้เราให้บริการฟรีนะครับวันหนึ่งก็มีพี่น้องประชาชนนำสุนัขแมวเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมากนะครับวันหนึ่งก็ประมาณ100 ตัวขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่สุนัขและแมวที่ประชาชนนำมารับบริการที่นี่นะครับก็มีทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของนะครับแต่ที่นี่เราก็จะเน้นไปที่ไม่มีเจ้าของเพราะว่าสุนัขและแมวที่มีเจ้าของเนี่ยมันจับยากนะครับถ้ามีใครจับได้ก็สามารถนำมารับบริการที่นี่ได้นะครับต้องขอฝากผู้ที่คิดจะเลี้ยงสุนัขหรือแมวนะครับก็ขอให้ตัดสินใจให้ดีนะครับเพราะว่าสัตว์ที่ไม่ว่าสุนัขแมวเนี่ยเขามีชีวิตยืนยาวนะครับอยู่กับเราเป็น10 ปีนะครับไม่ควรที่จะนำสัตว์ที่ท่านไม่อยากเลี้ยงนี่ไปปล่อยทิ้งนะครับมันจะเป็นภาระต่อสังคมนะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาโรคต่างๆมากมายโดยเฉพาะโรค พิษซอกบ้าก็เป็นอันตรายเพราะโรคนี้ไม่ว่าสัตว์หรือคนที่เป็นนะครับไม่มีทางรักษานะครับตายอย่างเดียวครับผม
7: การที่เราจะช่วยแก้ปัญหาหมาจรจัดนั้นก็คือการที่เราทุกคนนะครับนำหมาจรจัดเข้าบ้านซะเลี้ยงอย่างถูกวิธีเราจะทำให้หมาหมดสภาพหมาจรจัดได้ก็ต่อเมื่อหมานั้นได้อยู่ในบ้านและมีการควบคุมนะครับดูแลเป็นอย่างดีสำหรับโครงการบ้านรักหมาสายยานี้ก็เกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าปัญหาของหมาจรจัดความที่มีจำนวนที่มากขึ้นกัดเด็กบ้างกัดนักศึกษาบ้างหรือว่าทำความเลอะเทอะต่างๆนานาอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยต้องหันกลับมาดูว่าตรงนี้เนี่ยเราควรจะต้องมีการจัดระเบียบเสียเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพที่ดีแก่คนและสัตว์บ้านรักหมาสายยาก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตัวอย่างนะครับหรือโครงการต้นแบบการแก้ปัญหาหมาจรจัดในชุมชนอย่างยั่งยืนการที่จะแก้ปัญหาหมาจรจัดได้นั้นเนี่ยในรูปแบบที่เป็นสากลและที่ประสบความสำเร็จและน่าจะเป็นต้นแบบก็คืออันแรกก็คือการขึ้นทะเบียนหมาการจดเจ้าของนะครับเราก็ทำโดยการสำรวจประชากรหมาในสารยาจดทะเบียนที่สองก็คือต้องเตรียมสถานที่รองรับไว้ก็คือบ้านรักหมาสารยารองรับให้หมานั้นได้เข้ามาอยู่นะครับเมื่อมีการจัดระเบียบด้านที่สามก็คือการให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนแก่หมาโดยรอบสารยาก็คือช่วยชาวบ้านภายนอกด้วยคุมประชากรภายนอกด้วยฉีดวัคซีนด้วยการที่สังคมต้องการจะแก้ปัญหาหมาจรจัดเนี่ยนะครับมันก็ต้องมาจากความร่วมมือร่วมใจตั้งใจจริงของชุมชนนั้นนะครับไม่ใช่คนใดคนหนึ่งอยากทำแต่คนอื่นไม่ได้เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความร่วมมือร่วมกันก็เป็นไปไม่ได้อันที่สองก็จะต้องมีศักยภาพพอสมควรในบางส่วนไม่ว่าจะต้องใช้เงินทองหรือว่าใช้แรงกายแรงใจสถานที่นะครับเวลาความรับผิดชอบนะครับอันที่สามก็ต้องมีความรู้ในวิธีการที่จะทำในเรื่องนั้นจริงๆทางคณะนะครับก็มีความยินดีอยู่แล้วนะครับที่ในการที่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคต่างๆหรือแม้แต่การคุมกำเนิดหรือทำวัคซีนทั้งหลายเราก็เริ่มให้ในหลายๆแห่งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากประสงค์ให้เกิดลักษณะเช่นนี้ในสังคมในชุมชนโดยทั่วไปนะครับมีการเกิดบ้านรักหมาสารยาเล็กๆเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดกระจายทั่วไปเนี่ยมันก็จะช่วยให้หมาจรจัดมีที่อยู่มากขึ้นแล้วก็มีบ้านใหม่มากขึ้นปัญหาหมาจรจัดลง
4: ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์อย่างพรบป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557มาตราที่23ซึ่งมีเนื้อหาว่าห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ปล่อยละทิ้งหรือกระทำการใดๆให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควรหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาทแต่ทั้งหมดที่คุณหมอพูดมาคงจะไม่มีความหมายเลยหากเจ้าของสัตว์เลี้ยงยังขาดความรับผิดชอบในการดูแลสัตว์เลี้ยงของตนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปได้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของพวกเราแล้วล่ะครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับเฟย่าวันนี
2: ้วันนี้นะคะเฟย์ก็ได้เห็นความแตกต่างของสัตว์ที่มีความดูแลเอาใจใส่แล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็สัตว์ที่ถูกทอดทิ้งนะคะน่าสงสารมากๆเลยถ้าเกิดเฟย์โดนแบบนี้บ้างเฟย์ก็คงแย่มากๆเลยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่หมอหวังว่าเนี่ยหลังจากที่ทุกๆคนชมเนี่ยสังคมน่าจะดีขึ้นแล้วจะไม่เอาสัตว์มาทิ้งที่วัดเหมือนทุกวันนี้นะครับ
2: วันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วกลับมาพบกับรายการ Animal Speak ได้ใหม่ทุกวันเสาร์ตอน 8:00 น.นะคะ
1: วันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี Animal Speak

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะเนื่องจากร่องมรสุมค่ะได้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะซึ่งส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้มีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะในส่วนของภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้สำหรับภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เช่นกันค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะสำหรับในวันนี้นะคะมีบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมายังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3 เมตรค่ะส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนแถวภาคตะวันออกคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรและบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างรวมถึงอ่าวไทยตอนล่างคลื่นจะสูง1-2เมตรค่ะสำหรับสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีประกาศฉบับล่าสุดออกมาเป็นฉบับที่8เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะในช่วงวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพื้นที่เสี่ยงภัยในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่31สิงหาคมและวันที่1กันยายนมีดังนี้ค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่2กันยายนมีดังนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงมีโอกาสมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด27-33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด28-34
ถึง34องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31ถึง35องศาเซลเซียสค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิโรธเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี้
1: ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: เฮ้ยชึ้ง
2: เลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับ
4: โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
5: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
6: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
5: แบบนั้นมั

0: ความสนุกดีหรอกครับแต่ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
1: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะไปตามอ่ะแล้วนี่รู้ไหมสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
2: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
0: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาเหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: ไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปันเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: หัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
7: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได้
4: ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แม่คนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
7: ได้ข้าเล่น
6: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
5: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
6: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
5: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
4: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
5: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
6: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
5: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
4: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
5: เอาโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
4: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
5: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
4: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมิจฉา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
5: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
4: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
6: ท่องจำ เก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
8: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
6: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
8: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
6: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงข้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
4: ฮะว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
6: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
4: ฮะ
6: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
5: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม

0: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
1: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
2: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้ว
1: เ
2: อาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได้
1: แบบนี้ข้ายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
0: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
1: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
2: ได้ไปกันเลย
1: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
0: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
1: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
2: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
0: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
2: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
1: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
2: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
0: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
2: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
0: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังเห็นเลย
2: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
0: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
2: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
0: ขอบคุณขอรับ
2: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่สองเดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
1: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
0: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
3: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ทศไทยถูกจัดอันดับให้อยู่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความสำคัญสูงสุด8อันดับแรกของโลกนั่นก็เพราะประเทศไทยตั้งอยู่ในโซนร้อนเหนือเส้นศูนย์สูตรเล็กน้อยและอยู่ติดทะเลจึงมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการอยู่รอดการเจริญเติบโตและการแพร่พันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดตลอดปีความแตกต่างกันของสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศในแต่ละภูมิภาคของไทยได้เอื้ออำนวยให้เกิดความหลากหลายของประเภทของป่าตามธรรมชาติที่แตกต่างกันโดยประเภทของป่าไม้ในไทยสามารถแยกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือป่าดงดิบหรือป่าผลัดใบซึ่งจะมีลักษณะที่เฉพาะตัวและมีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันสำหรับระบบนิเวศชายฝั่งของไทยมีระยะทางยาวประมาณ544กิโลเมตรทางด้านตะวันตกของอ่าวไทยมีระยะทางยาวประมาณ 1,334 กิโลเมตรฝั่งทะเลอันดามันระยะทางยาวประมาณ937กิโลเมตรรวมความยาวชายฝั่งทะเลไทยทั้งหมดได้ประมาณ 2,815 กิโลเมตรโดยมีเกาะมากกว่า500แห่งซึ่งประกอบด้วยแนวปะการังและชายหาดที่เต็มไปด้วยโคลนและหญ้าทะเลระบบนิเวศทางทะเลตั้งอยู่บนทั้งสองด้านของคาบสมุทรอีกทั้งทำเลที่ตั้งของประเทศไทยเป็นศูนย์รวมของสายพันธุ์จากเหนือใต้ตะวันตกตะวันออกมาบรรจบกันเมื่อกล่าวถึงความหลากหลายทางชีวภาพคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าคือความหลากหลายของชนิดพืชสัตว์และจุลินทรีย์แต่แท้จริงแล้วความหลากหลายทางชีวภาพยังหมายรวมไปถึงความแตกต่างของพันธุกรรมภายในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันตลอดจนความหลากหลายของระบบนิเวศทำให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่แห่งหนึ่งในโลกที่มีการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดความหลากหลายทางชีวภาพที่ปรากฏในประเทศไทยพบมีพืชประมาณ 16,255 ชนิดสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 11,900 ชนิดแมลง 11,191 ชนิดเห็ดรา 6,754 ชนิดปลา 3,229 ชนิดแบคทีเรีย 1,600 ชนิดนก 1,045 ชนิดสัตว์เลื้อยคลาน418ชนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม310ชนิดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก175ชนิดกิ้งกือ188ชนิดไส้เดือน101ชนิดและทราบหรือไม่ในทุกๆปีโดยเฉลี่ยมีการค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ในประเทศไทยปีละ60ชนิดเลยทีเดียว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

อีกปัญหาหนึ่งนะคะในเรื่องของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือมันเกิดจากความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเรื่องของความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือปัญหาของความเจ็บป่วยที่ทำให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเช่นสมองหรือสารสื่อประสาทที่ผิดปกติไปเลยแสดงว่าแมวเขาต้องการสื่ออะไรสักอย่างให้เจ้าของนะคะเช่นเรื่องของการฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางซึ่งฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางเนี่ยเราก็เจอว่าในแมวหลายๆตัวเขาจะมีความเจ็บป่วยเช่นกระเพาะฉี่อักเสบหรือเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้มีการปวดเบ่งเพราะนั้นแมวจะเจอว่าไปฉี่แต่บางทีฉี่ไม่ออกก็มีหรือบางทีพยายามจะไปกระบะทรายหรือฉี่ผิดที่ผิดทางซึ่งตรงนั้นเราต้องสังเกตแล้วล่ะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของก้าวร้าวเนี่ยหรือพฤติกรรมเปลี่ยนเช่นซึมเบื่ออาหารอันนี้ต้องดูแล้วล่ะว่าความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนะมันเกิดจากอะไรนะคะเพราะว่าบางตัวเนี่ยพอเขาไม่สบายเนื้อสบายตัวรู้สึกหงุดหงิดก็อาจจะมีตบแมวตัวอื่นหรือแม้กระทั่งกัดเจ้าของหรือทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างได้เพราะนั้นอันนี้เราต้องดูว่าจริงๆแล้วเขาป่วยหรือเปล่านะคะหรือบางทีเนี่ยตัวเราเองมีความเครียดแมวเขารับรู้ได้แล้วแมวก็เครียดร่วมด้วยก็จะทำให้เขามีพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ไม่เหมาะสมเช่นกัดแทะหรือดุขึ้นหรือเบื่ออาหารร่วมด้วยซึ่งเกิดจากความเครียดของเจ้าของเพราะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองนะคะส่วนหลายๆอย่างเช่นการกินที่ผิดปกติกินน้อยลงหรือกินมากขึ้นแต่ไม่อ้วนอันนั้นก็คือไม่สบายเช่นเดียวกันนะคะคือเบื่ออาหารเนี่ยจะเป็นอาการที่ค่อนข้างเกิดได้กับทุกโรคอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่หลายโรคในแมวเนี่ยกินมากกินเก่งแต่ไม่อ้วนก็เจอได้นะคะไม่ว่าจะในเรื่องของโรคของฮอร์โมนบางอย่างเช่นไทรอยอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางตัวกินน้ำบ่อยขึ้นเจ้าของก็จะสงสัยว่าเออกินน้ำเก่งจังแต่ก็ฉี่บ่อยขึ้นเช่นเดียวกันบางทีก็จะเป็นโรคหลายๆอย่างเช่นโรคไตอย่างนี้หรือโรคฮอร์โมนบางอย่างไม่สมดุลก็ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่แมวพยายามจะบอกเราในหลายๆอย่างนะคะว่าเขามีความผิดปกติเกิดขึ้นเจ้าของจะต้องสังเกตเมื่อรู้ว่าผิดปกติเราจะได้ปรึกษาสัตวแพทย์หรือพาไปตรวจให้ทราบว่าเขามีปัญหาความเจ็บป่วยยังไงหรือมีปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรหรือเปล่าหรือแม้ทั่งตัวเราเองที่เราอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเราเองเครียดหรืออะไรก็ตามแล้วทำให้แมวมีปัญหาร่วมด้วยก็จะได้ทำการรักษาและจัดการให้ทันท่วงทีเหนือสิ่งอื่นใดก็คือต้องเข้าใจนะคะว่าแมวก็คือแมวปัญหาพฤติกรรมหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ดังนั้นคนเลี้ยงและแมวจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีสุขภาพดีทั้งกายและใจค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้น

0: ไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้รับรู้ทันรู้ป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2: ออก

0: จ้าสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆเหล่านี้หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาค่ะเพราะว่าหลายๆชนิดก็อยู่รอบๆ บ้านรอบๆตัวของเราแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเรากลับรู้จักเจ้าพวกนี้กันน้อยมากๆค่ะวันนี้ครูเกรียงไกรสุวรรณภักดิ์จะชวนเด็กๆไปเดินสำรวจป่าทำความรู้จักกับเจ้าแมลงกันค่ะ
1: ดันหัวยืดออกมา
0: และนี่ก็คือสมาชิกร่วมสำรวจของเราครั้งนี้ค่ะส่วนอุปกรณ์สำหรับการทำความรู้จักแมลงก็ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกแป้นขยายแล้วก็กระติกน้ำนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
2: วันนี้เรามีภารกิจสำคัญอันหนึ่งก็คือเราจะเดินไปในเส้นทางป่าข้างหน้าเราเนี่ยแล้วก็เราจะไปดูว่าเราจะเจอแมลงอะไรบ้างเราจะมาทำความรู้จักกับแมลงที่หากินกลางวันแล้วคืนนี้เราก็จะดูว่าแมลงอะไรบ้างที่ออกหากินกลางคืนหรือออกมาให้เราเจอตัวตอนกลางคืนวันนี้เราจะเดินป่าด้วยไปจนถึงกลางคืนเลยดีไหมแล้วเราเดินแล้วก็กลับมาตอนกลางคืนเลยดีไหม
3: ไม
2: ่
3: กลับมาตอนสี่ทุ่ม
2: เ
3: หรออ
2: ๋อดีไห
3: ม
2: แล้วเราจะวาดรูปกันด้วยนะเราจะวาดรูปแมลงที่เจอเพราะว่าอันไหนเราไม่รู้ชื่อเดี๋ยวเราค่อยไปหาชื่อกันต่อนะครับว่าแมลงที่เราเจอเนี่ยคือแมลงอะไรอ่ะพร้อมไหมโอเค
0: ฟังไม่ผิดนะคะวันนี้ครูเกรียงจะพาเพื่อนของเราไปทำความรู้จักเจ้าแมลงทั้งตอนกลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะเด็กๆทั้งบ้านอย่าลืมบันทึกไปพร้อมกับเพื่อนๆของเรานะคะ
4: ตอนนี้ก็จะมาดูแมลงกลางวันก่อนว่ามีอะไรบ้างมันจะมีจุดพักแล้วก็ให้เราวาดรูปเขียนชื่อแมลงนะคะที่เจอ
5: มาเดินป่าเดินป่ามาเก็บตัวอย่างแต่เก็บอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์จับเลยครูล้อเล่นว่าจะกลับออกเนี่ยเที่ยงคืนเลยมาจดบันทึกสัตว์ต่างๆที่เจอ
0: แมลงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่สามารถพบเจอได้ทั่วโลกทั้งบนบกใต้น้ำแล้วก็ในอากาศค่ะที่สำคัญเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลกส่วนแมลงที่มีชนิดมากที่สุดในโลกนั่นก็คือเจ้าด้วงปีกแข็งมีจำนวนมากถึง 300,000 กว่าชนิดเลยค่ะ
6: เตรียมพร้อมแล้ว
2: พร้อมไม่เป็นไรเตรียมมา
0: เดินป่าไม่ไกลเพื่อนของเราก็ได้ทักทายกับพึ่งเข้าแล้วค่ะ

0: ตายหรือว่าเวลามันเข้าไปในแขนเสื้อเราอ่ะแล้วมันออกไม่ได
1: ้
0: มันก็คิดว่าเฮ้ยมันจะตายแล้วมันก็เลยต่อยแค่นั้นเองถ้ามันมาตอมเราเนี่ยมันแค่กินเหงื่อเฉย
1: แต่มันจะทำให้ตัวเองการมากกว่าต่อยมันก็
0: มัน
1: จะไม่ต่อยใช
0: ่ไหมใช่มันไม่รู้หรอกว่ามันต่อยแล้วมันจะตายอ่ะ
1: น่าเศร้าจริง
0: ใช่แต่ว่ามันก็ป้องกันตัวไงมันก็ไม่อยากถูกทำร้าย
2: ที่ออสเตรเลียเมื่อช่วงนี้หนอนมะพร้าวที่มันเรียนแบบพวกผีเสื้อจระกางอ้อหวายตรงนี้เนี่ยเขาปลูกด้วยอันนี้ดอกเหมือนเบอร์รี่เลยนี่นี่เหมือนเบอร์รี
0: ่นี่เรามีแมงมุมแมงมุมเห็นไหมแมงมุมดูดีๆนี่มันมีรูอยู่เราเห็นใยยุ่งๆเต็มไปหมดเลยแต่ว่าตัวมันจะอยู่ในช่องนี้เห็นไหมตอนนี้มันตกใจเรามันก็หลบเข้าไปข้างในเราเดินผ่านไปสักพักนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆออกมาอยู่ตรงปากรู
1: น
0: ี้
1: มีตัวมาติดกับดัก
0: มันอยู่ปากรูนี้
1: ครูเมื่อกี้มีแมลงบินมามันก
0: ็ใช่แล้วก็ใยที่มันสร้าง
3: แมงมุมที่เพื่อนเราเจอคือแมงมุมหมาป่าค่ะออกหากินทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนช่วงนี้ร้อนแล้วก็คงตกใจเสียงของเพื่อนเรานะคะก็เลยหลบลงไปในรูแต่ถ้าใครตาดีก็อาจจะเจอตัวได้ค่ะ
0: เห็นไหม
1: ไหนคะ
0: นี่ไงเกาะอยู่บนใยตอนนี้อยู่ปากรูเลยเดี๋ยวเราก็เข้าป่าตอนนี้ป่ามันตรงนี้มันยังโล่งๆอยู่ร้อนนิดนึงครับเดี๋ยวเราเข้าไปในป่าที่มันลึกขึ้นเราอาจจะเจอแมลงได้เยอะขึ้นนะตอนนี้มันยังโล่งๆอยู่นะครับเฮ้ยแต่ครูเจอตั๊กแตนนี่ครูเจอตั๊กแตนตัวจิ๋วๆนี่มีอีกตัวนะนี่เห็นไหมอุ้ยเยอะเลยลองดูดีๆทั้งต้นเลยเนี่ยไหนๆเราเจอตะกั่วแล้วนะครูบอกไว้เลยว่าที่แน่ๆมันมี2พวกด้วยกันนะครับตะกั่วถูกมีตะกั่วหนวดสั้นกับตะกั่วหนวดยาวนะครับเราแยกง่ายๆ2กลุ่มก่อนเนาะแค่นี้แล้วก็พอดูดีๆเนี่ยครูเห็นว่าตะกั่วเนี่ยบางตัวยังเป็นลูกอยู่เลยปีกไม่มีขานี่ไงตะกั่วเต็มเลย
1: ทุกกิ่ง
0: ทุกกิ่งเลยทุกกิ่งเลยดูดิ11 12 13 14แค่กิ่งนี้นะ15โอ้โห
1: 16 17 18
0: หมดนี่ไม่น้อยกว่า30ไม่น้อยกว่า30ตัว
1: 22
0: คิดว่ามันน่าจะเป็นลูกๆมันเนี่ยออกมาเพิ่งออกมาเต็มเลยเห็นมั้ยคือเราจะดูว่าตัวไหนที่เป็นลูกตะกั่วแตนเนี่ยค
1: ือ
0: ปีกมันยังไม่คลุมท้องปีกมันยังยาวไม่เต็มที
1: ่15ตัวครู
0: ทั้งหมดเป็นชนิดเดียวกันแล้วก็เป็นตั๊กแตนหนวดสั้นเหมือนกัน
3: ตั๊กแตนมีด้วยกัน2กลุ่มหลักๆคือตั๊กแตนหนวดสั้นแล้วก็ตั๊กแตนหนวดยาวค่ะนอกจากนี้ยังมีเพื่อนที่ชื่อคล้ายกันคือตั๊กแตนกิ่งไม้กับตั๊กแตนตำข้าวแต่2ชนิดนี้ไม่ใช่ตั๊กแตนนะคะแค่ชื่อแล้วก็หน้าตาคล้ายกันเท่านั้นเองค่ะดูเหมือนเพื่อนๆของเราจะเจออะไรอีกแล้วค่ะ
1: อ
3: ัน
1: นี้
0: มันกำลังเอาอาหารกลับไปที่รังมันเห็นป่ะในหลุมนี้เป็นตัวอ่อนของแมลงช้างครับคือแอนไลออนไงแล้วมันก็เนี่ยขึ้นไม่ได้แล้วมันเป็นหลุม
1: กี่เช่น
0: หรือเราไม่เห็นตัวแมลงช้างเพราะว่ามันอยู่ในข้างในใต้ทราย
1: เมื่อกี้มันเดินสัตว
0: ์มันอยู่ในใต้ทรายทีนี้ถ้าเราอยากดูก็ครูขอดูตัวหนึ่ง
1: น
0: ี่ไงนี่ไงนี
1: ่ๆๆโอ
0: ้นี่คือลูกของแมลงช้างนะตัวเต็มวัยมันมีปีกบินได้เหมือนแมลงป
1: อ
0: นี่มันชอบเดินถอยหลัง
1: ขอลองจับ
0: นิ่มๆนิดนึงอ่ะนิ่มๆตัวนี้ระวังมันหนีบนะเพราะว่าเขี้ยวมันอยู่ตรงนี้ใครหยิบสมุดง่ายๆขอยืมสมุดนิดนึง
1: ขอจับ
0: นี่เราเอาวางบนสมุดเราก็จะเห็นง่ายขึ้น
1: ทำไมอ่ะเพราะว่า
0: อะไรนี่ไงเห็นมั้ยอ่ะเห็นมั้ยมันเดินถอยหลังมันชอบเดินถอยหลัง
1: หัวมันเหมือนกิ้งกือ
0: มีเขี้ยวเห็นไหมเขี้ยวแล้วหนูเดินทาง
3: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะที่เพื่อนเราเจอคือตัวอ่อนแมลงช้างค่ะช่วงเป็นตัวอ่อนแบบนี้ก็จะอาศัยอยู่ในทรายหรือว่าดินละเอียดเจ้าตัวอ่อนแมลงช้างจะใช้วิธีเดินถอยหลังเพื่อมุดตัวลงไปใต้พื้นทรายแล้วใช้ขากรรไกรโยนทรายขึ้นมาจนกลายเป็นหลุมซ่อนตัวอยู่ก้นหลุม ดักจับเหยื่อที่เป็นแมลงขนาดเล็กอย่างมดหรือแมง

0: มุมตัวเล็กๆกินเป็นอาหารค่ะ
1: มันกำลังรอว่าเราจะปิดตาเมื่อไหร่มันจะพลิกตัวกลับทันทีแม่เห็นไหมตอนที่เชือกกับพลิกตาพอดี
2: เราเห็นแล้วแบบ
1: เหรอทันด้วยเหรอ
2: มันหันข้างก่อน
3: อ่ะเราไปกันอีกหน่อยไหม
4: นะที่เราเดินมาถึงกิโลนึงยังเนี่ยพันเมตรนะ
5: เ
4: ดี๋ยว
5: เจอไปหลายชนิดแล้วนะว่าไปแล้วอ่ะใช่ไหม
1: ปองอ่ะ
6: ปองปองไร
1: นี่นี่นี่นี่มาข้างนี้ครับมาข้างนี
4: ้มันเริ่มขู่เสียงมันรำคาญ
7: รำคาญที่สุด
1: คือตรงเนี้ยมันมีคลิปอยู่ที่ปลายหางนั่นไอ้ครีมข้างหน้าไม่เป็นไรนะครับเวลามันจะหนีบก็นิดนึง
2: หนีบผิดพัด
1: แต่ว่าที่สำคัญคือมันจะงอก้นมาจิง
3: นี่ใช่ไหม
0: เดินกันมาพักใหญ่แล้วครูเกรียงบอกว่าแวะจดบันทึกแมลงที่ได้เจอกันก่อนค่ะ
4: ไม่รู้เขาบอกให
3: ้เอากระเป๋าวางแล้วก็เอาสมุดมาเขียนชื่อขอเขียนชื่อแมลงที่เราเจอก่อนเร็วว่าเราเจออะไรไปบ้างแล้วกันลืมเอ๊ะเราตั้งชื่อมันอะไรดีแมงมุมที่มันอยู่ตามพื้นแบบเนี้ยขาลายลายนะแมงมุมขาลายแล้วกันเนาะเป็นที่รู้กันระหว่างเราเนาะว่าแมงมุมตัวนี้เราเรียกมันแมงมุมขาลายตั๊กแตนหนวดสั้น
8: ต
3: ั๊
8: กแตนตำข้าว
3: แล้วก็ตั๊กแตนหนวดยาวนะครับมีทั้งหนวดสั้นและหนวดยาวมี2ชนิดได้ใครไม่ทันตรงไหนเดี๋ยวค่อย
8: ไปนะ
3: รู้ถึงไหนแล้วล่ะ
8: แมลงช้าง
3: ลูกแมลงช้าง
9: แมงมุมขาลาย
3: แมงมุมขาลายใช่ค่ะหมดยัง
8: ตะก
3: ั่วตะกั่วนำข้าวแต่ยัง
10: แมงป่อง
3: แมงป่องด้วย
10: แมงป่องเจอก่อน
3: แมงป่องมี
10: 8ขาม
3: ีอะไรอีกเยอะนะเนี่ย

0: ดูเหมือนว่าโคเกรียงมีอะไรมาให้เพื่อนของเราทำความรู้จักกันอีกแล้วค่ะ
1: ในมือครูนี่ตอนนี้ครูจับแมลงตัวหนึ่งที่ถูกเข้าใจผิดทุกคนคิดว่าเจ้าตัวนี้มันคือแมงมุมเพราะขามันยาวมากมันเหมือนแมงมุมเดินโยงไปโยงมาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แมงมุมแล้วมันก็ไม่มีพิษด้วยอันนี้คือดัดดี้ลองเลกครับหรือเราเรียกในภาษาไทยว่าแมงโยงเพราะว่ามันเดินแบบ
2: มันตายหรือยัง
1: มันยังไม่ตายครับเดี๋ยวๆแล้วก็สังเกตที่บอกง่ายๆก็คือมันมีตัวกลมๆนะครับทีนี้ขาเนี่ยมันมีขาคู่หนึ่งด้านหน้าเนี่ยไม่ใช่ขาคู่หน้าสุดนะอาจจะเป็นคู่ที่สองเนี่ยมันจะยาวกว่าขาคู่อื่นนะครับมันจะยกขึ้นตลอดเวลาเหมือนหนวดมันเอาไว้แทนหนวดเห็นขาเล็กๆนี่ไหมข้างหน้าขาข้างนี้มันอาจจะใช้ทำหน้าที่
3: สามอันเดีย
1: วมันจะทำหน้าที่เอาเขี่ยอาหารเข้าปากดูขาตอนมันเดินแล้วเวลาเราไปเจอมันแล้วเราสังเกตนะครับว่ามันต่างจากแมงมุมตรงไหน
2: นะครับ
1: แล้วก็ดูดีๆอย่าเพิ่งไปกลัวมันอย่าเพิ่งไปทำร้ายมัน
0: ยังมีแมลงที่รอให้เราทำความรู้จักอีกเยอะนะคะแต่ครูเกรียงบอกว่าสำหรับช่วงกลางวันวันนี้พอเท่านี้ก่อนค่ะเก็บแรงไว้เดินสำรวจทำความรู้จักแมลงตอนกลางคืนกันบ้างค่ะอุปกรณ์ทำความรู้จักเจ้าแมลงกลางคืนที่ครูเกรียงและเพื่อนๆของเรากำลังช่วยกันเตรียมนี้เรียกว่ากับดักแสงไฟค่ะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราทำความรู้จักกับเจ้าแมลงกลางคืนที่อยู่บริเวณรอบๆพื้นที่นี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ
1: พร้อมยังวันนี้เราไปเดินดูแมลงตอนกลางวันมาแล้วนะครับเจอแมลงได้พอสมควรนะมีแมลงอะไรบ้างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนมีไหม
4: ตัวอ่อนแมลงช้าง
1: ตัวอ่อนแมลงช้างบางคนอาจจะไม่เคยเห็นว่ามันซ่อนตัวอยู่ในหลุมทรายใช่ไหมวันนี้เห็นตัวจริงแล้วแต่ถ้าเป็นแมลงช้างเนี่ยไม่แน่นะคืนนี้เราอาจจะเจอตัวที่มันโตเต็มที่แล้วมาเกาะอยู่ที่จอผ้าที่เรากำลังทำเนี้ยที่ครูทำแบบนี้ครูเอาผ้าขาวมาขึงไว้แล้วก็เอาหลอดไฟมาเปิดไว้เนี่ยนะครับมันจะดึงดูดแมลงที่อยู่รอบๆแถวนี้เข้ามานี่เป็นการที่เราดูแมลงแบบง่ายๆวิธีหนึ่งนะครับแต่ว่าเราต้องเตรียมการยุ่งยากเล็กน้อยนะแต่ไม่ใช่แมลงทุกตัวที่มันจะมาเกาะที่นี่เพราะว่าบางชนิดมันก็ไม่มาเราก็เลยต้องมีวิธีที่สองวิธีที่สองเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันทุกคนต้องมีไฟฉายนะครับมีไฟฉายอ่ะงั้นช่วงนี้ให้ทุกคนไปเตรียมตัวเดี๋ยวครูว่าอีกสักตอนนี้ประมาณเกือบๆทุ่มนะสักทุ่มครึ่งนะเราจะไปเดินป่ากัน
3: เสร็จแล้วค่ะ
1: เอาเลยครับ
2: ไปอีก
1: แล้วใช่เราจะไปเดินป่ากัน
0: ระหว่างรอแมลงมาเกาะตรงจอผ้าครูเกรียงก็ให้เพื่อนๆของเราไปลองเดินป่าตอนกลางคืนเพื่อทำความรู้จักกับแมลงกันอีกรอบค่ะไปดูกันนะคะว่าจะเจออะไรกันบ้าง
1: ดูบนใบไม้ด้วยนะตามใต้ใบไม้อาจจะเจอแมลงอะไรบางอย่างอ้อมันมีวิธีนิดนึงที่ครูยังไม่ได้บอกนะครับคือเวลาที่เราเดินกลางคืนใช่ไหมแล้วถ้าเราอยากดูโดยเฉพาะพวกแมงมุมเนี่ยตามันจะสะท้อนแสงให้เอาไปฉายแนบหูแบบนี้แล้วเราจะเห็นจุดเล็กๆเป็นเพชรอยู่ตามพื้นเนี่ยครูเห็นแล้ว1จุดใครเอาแนบหูตัวเองก็จะเห็นจะเห็นจุดสะท้อนมาแล้วเราก็ค่อยๆเดินไปดูใกล้ๆ
3: ใช
1: ่
3: ไอ้ที่เดินเยอะก็ไอ้ตัวนี้
1: ใช่ครับอันนี้ก็อีกชนิดนึงนะครับนี่ครับ
0: อยากเห็นแมลงออกหากินตอนกลางคืนก็ต้องนิ่งต้องเงียบแต่เพื่อนๆของเราสงสัยจะตื่นเต้นกันไปหน่อยค่ะแมลงทั้งหลายก็เลยตกใจแอบซ่อนตัวกันไปก่อนแล้วค่ะ
1: โอ้บินแล้วมันบินได้จริ
3: งๆมัน
2: มีพวก
5: หางหนีบด้วยหาง
6: หนีบ
1: ฮะหางหนีบครับแมลงหางหนีบ
6: มันเดินเร็วเหรอคะ
1: ใช่มันเดินเร็วมันชอบกินมุด
6: ชอบกินอะไรอ่ะ
1: มันมุดๆกินหนอนเมื่อกี้เจอหางหนีบตัวนึง
7: มาใช่ตัวสีดำยาวๆ
1: ใช่ตัวสีดำยาวๆ
8: แมลงหางหนีบ
1: ใช่
8: ม
1: ัน
8: หนีบที
1: ่หางใช่มันใช้ก้นมันหนีบ
7: หนีบแล้วมันเจ็บไหม
1: ก็นิดนึงแล้วมันใช้ก้นเนี่ยหนีบหนอนหนีบตัวมันเป็นแบบนี้
0: แมลงหางหนีบมีแผ่นหางที่ปลายส่วนท้องลักษณะคล้ายครีมสำหรับใช้ในการจับเหยื่อมีปากเป็นแบบกัดกินคล้ายกับตั๊กแตนหรือว่ามดค่ะมีปีก2คู่กินอาหารหลายอย่างมีข้อมูลว่าบางชนิดช่วยย่อยสลายเศษซากพืชบางชนิดช่วยกินไข่แล้วก็ตัวอ่อนของศัตรูพืชส่วนใหญ่จะออกหากินในเวลากลางคืนแล้วก็ซ่อนตัวในเวลากลางวันค่ะ
9: น้องเข้าแขนเสื้อนะ
1: นี
9: ่มีอ่อนๆก็ดำไปปีแล้วก็สี
1: ขามันเป็นลายด้วยเห็นไหมขาตรงปลายขามันเป็นสีอ่อนๆ
9: นี่ตรงนี้มันเป็นสีดำ
1: น่าโอเคปล่อยเนาะ
9: ไป
1: แล้วโอเคขอบคุณนะครับที่เราให้เราดูนานๆเราไปดูตรงนู้นอีกทีนึงว่ามีไหมดูตามต้นไม้ว่ามีไหมนี่ไงดูที่มือตันกิ่งไม้ครับนั่นเดินดูมันเรียนแบบกิ่งไม้หมดเลยนะมันแบบทั้งตัวเหมือนกิ่งไม้แห้งมาก
0: ๆเดินสำรวจป่ากลางคืนได้รู้จักแมลงไปบางส่วนแล้วคราวนี้ก็มาดูที่จอผ้ากันบ้างค่ะคืนนี้มีตัวอะไรมาทักทายเพื่อนๆของเรากันบ้างค่ะ
1: โอ้เอ้ยนี่ใช่นี่แมลงช้างครับนี่คือตัวเต็มวัยแต่อาจจะไม่ใช่ตัวนะแต่นี่หนึ่งในแมลงช้างกลุ่มแมลงช้างปีกใสมันเหมือนแมลงปอมากแต่แมลงปอหนวดสั้นนะครับอันนี้หนวดยาวแล้วตัวนี้กัดเจ็บครับคือถ้าวาดตัวเหมือนแมลงปอแล้ววาดหนวดยาวๆเนี่ยนี่มาสองตัวเลยด้วยเหมือนแมลงปอแต่หนวดยาวนี่ไงครับ
9: ตัวใหญ่
1: ไม่ยอมไม่กัดสองตัวเลย
0: ยังจำกันได้ไหมคะตอนกลางวันเพื่อนของเราเจอกับตัวอ่อนแมลงช้างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนที่เกาะบนผ้านี้คือตัวเต็มวัยค่ะเขาเกรียงบอกว่าอาจจะเป็นคนละชนิดกับที่เจอตอนกลางวันแต่ก็เป็นกลุ่มแมลงช้างเหมือนกันค่ะ
10: แล้วตัวมันโตมกินอะไรครับพวกนี
1: ้มันจะกินแมลงอื่นนะปากมันเป็นปากแบบกัด
10: เหมือนตั๊กแตนหรือว่า
1: ใช่เหมือนตั๊กแตนแต่ตั๊กแตนกินใบไม้นะอันนี้มันน่าจะกินแมลงอื่น
10: แต่ว่าแมลงกระแตนหนวดสั้นมาชนิดมันกินได้ยาก
1: อ่ะดูปากไหม
9: จับปีกอ่ะ
1: ใช่เพราะว่าจับปีกจะช่วยให้มันไม่บาดเจ็บครับปากมันก็เป็นปากแบบกัดเหมือนแมลงปอเหมือนแมลงปอครับปากแบบแมลงปอหนวดยาวมาก
11: อันนี้แมลงช้างอันนี้พวกมวนอันนี้เป็นมอสเหยื่อของไรชมพูนี่เป็นพวกกุฏิส่วนพวกตัวเล็กๆนี่เป็นเพลยะครับสนุกมากเจอตอนที่หนูนับมาตอนนี้ได้34ชนิดแล้วก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ถ้าอยู่ทั้งคืนได้จะเยอะกว่านี้หลายเท่าครับ
1: นี่ครูจะให้ดูอันนี้ก่อนแป๊บนึงนี่ปากที่มันเป็นท่อแหลมๆเห็นไหม
10: ปิดไฟเลย
1: นี่ปาก
10: ฉายอ่ะปิดไฟ
1: ปากที่มันเป็นท่อแหลมๆเนี่ยตรงกลางอกเนี่ยตัวนี้เป็นตัวผู้ที่ทำเสียงได้เพราะว่าตัวเมียมันจะไม่ทำเสียง
6: แล้วทำไมตอนนี้มันไม่ทำเสียง
1: ตอนนี้มันตกใจอยู่มันตกใจอยู
6: ่
1: เห็นปากแล้วปากของมวนทั้งหมดนะครับเป็นพวกเดียวกันกับพวกจักรจันทร์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทุกตัวมีปากแหลมๆแบบนี้หมดเลยเอาไว้เจาะอาจจะเจาะสัตว์อื่นอาจจะเจาะเปลือกต้นไม้จักรจันทร์พวกนี้มันก็เจาะเปลือกต้นไม้ทะลุไปดูดกินน้ำจากต้นไม้ที่อยู่ภายในต้นไม้ตัวผู้มันจะทำเสียงแข่งกันที่เราได้ยินเหมือนเสียงมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมมันคือมันทำเสียงแข่งกันตัวไหนเสียงดีที่สุดก็จะได้จับคู่ผสมพันธุ์ตัวเมียก็จะมาเลือกนะว่าตัวไหนเสียงหล่อเสียงดีมีปีกกี่คู่ครับจักรจันทร์สองคู่เหมือนกันนะเนี่ยมีคู่หลังอยู่นี่สั้นมากอีกคู่หลังสั้นมากชีวิตของจักรจันทร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ในดินนะครับบางชนิดอยู่ในดินนานมาก เป็น10ปีนะจนกระทั่งมันพร้อม
6: มันเป็นสัญชาตญาณใช่ไหมพี่ว่าโอ้ฉันโตพอแล้วน้องก็
1: จะใช่ฉันโตพอแล้วกินอาหารที่อยู่จากรากไม้น้ำจากรากไม้ข้างล่างใต้ดินมาพอแล้วแล้วมันก็ถึงเวลามันก็ขึ้นมาลอกคราบสุดท้ายแล้วมันก็บินขึ้นมาบินได้

0: ตอนกลางวันอะค่ะมันต้องขึ้นเขาลงเขาแต่พอตอนกลับเนี่ยค่ะเหนื่อยมากเลยร้อนมากเลยสนุกมากเลยค่ะได้เข้าป่าด้วยชอบแมงมุมค่ะเมื่อคืนไปเดินแล้วแมงมุมหมาป่าเยอะมากเลย
1: แมลงมันซับซ้อนด้วยค่ะยังไม่มีใครเข้าใจมันทุกชนิดแล้วก็คนพบใหม่ทุกเดือนทุกอาทิตย์แบบนี้ค่ะก็แล้วแต่คนชอบค่ะกลางคืนจะเจอแมลงอีกพวกกลางวันก็จะเจอแมลงอีกพวกหนึ่ง
2: บางทีถ้าเรารู้จักเราก็อาจจะอนุรักษ์ได้คิดว่าถ้าเราไม่มีแมลงช่วยผสมพันธุ์ผสมเกสรพืชเนี่ยพืชจะตายหมดสัตว์กินพืชตายตามสัตว์กินเนื้อตายตามแล้วมันก็จะส่งผลมาต่อเราทำให้เราตายสูญพันธุ์
3: นี่เป็นเพียงการทำความรู้จักแมลงเบื้องต้นนะคะอย่างน้อยๆเราก็ได้รู้แล้วว่าแมลงมีทั้งออกหากินในตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุดแล้วก็อย่างที่เพื่อนเราบอกนะคะแมลงมีความสำคัญต่อระบบนิเวศถ้าโลกนี้ไม่มีแมลงแน่นอนค่ะว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อธรรมชาติแล้วสุดท้ายก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราด้วยนั่นเองค่ะ

0: ภัยพิบัติเกิดบ่อยครั้งมากขึ้นการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญติดตามสถานการณ์ภัยและประกาศเตือนภัยอยู่เสมอตรวจสอบสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัยเตรียมสิ่งของจำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเรียนรู้วิธีป้องกันและปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: รู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ที่นี่คืออุโมงค์ต้นไม้ผาสิงในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจเชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโกลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยบุรีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าจะมีการตัดต้นไม้ขยายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกเรื่องราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

0: ที่นี่บ้านเรา
1: ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนอยู่มัธยมคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็นั่งรถเสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างหรือบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรืออย่างนี้นะครับแต่ปี2500ประมาณ514หรือ15นี่นะฮะถนนเริ่มละนะฮะทำทางทำอะไรก็เรียกว่าฝุ่นตลบอบอวนอยู่แล้วก็ผลที่สุดเราก็ได้ใช้ถนนแบบดีมากหลังจากปีประมาณ2016ต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ45ปี
2: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉำฉาไม้ต้นตะแบกหรืออะไรพวกนี้ฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนมพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
3: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึงท่าของผานะครับตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่ามันเหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านไล่เรียงขึ้นมานะครับจนถึงอำเภอท่าวังผานะครับ
4: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
5: ถนนทั้งเส้นนะครับไม่ใช่เฉพาะตรงอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว
6: ้ที่อยากให้เราเริ่มไล่จากหัวใจตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนต่อหนึ่งต้นเรารู้สึกไงเราอยู่กับเขา50นาที
0: 5มีนาคม2558เป็นวันที่เด็กเยาวชนและภาคประชาคมในจังหวัดน่านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนรูปหัวใจสีแดงทับลงบนเครื่องหมายกากบาททั้งนี้ก็เพื่อแสดงพลังและความรู้สึกที่มีต่อต้นไม้หลังจากต้นไม้เหล่านี้กำลังจะถูกตัดหรือขุดล้อมย้ายไปที่อื่นเป็นจำนวนมากกว่า600ต้นตามโครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138กิโลเมตร
6: มีต้นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลยคือเป็นต้นไม้สองต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาชิดกันจนวันหนึ่งเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกแล้วผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตอ่ะเขาเหมือนปู่ย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึงน้องสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้วาดหัวใจสองดวงเขาวาดหัวใจครึ่งดวงกับหัวใจครึ่งดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคนสองคนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาแล้วเขาก็เขียนคำว่าปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกันพอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเราก็เอารูปเหล่านั้นสื่อสารผ่านโซเชียล
0: การแสดงศิลปะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยลูกหลานชาวอำเภอท่าวังผาในจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี
7: ้คือการเพอร์ฟอร์มของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปรียบตัวเองเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้หรอกว่าเครื่องจักรชนิดนี้มาดีหรือมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะท้อนก็คือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความเจริญที่เข้ามากับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันควบคู่กันได้ไหมชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็ต้องการสิ่งที่เจริญเข้ามาแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วแล้วมันดีอยู่แล้ว
8: คือว่าไอ้สิ่งที่จะทำอันนี้นะฮะ หนึ่งก็คือเราเอาไว้ดูสองคือเอาไว้ยังเอาไว้ยังกับตรงทางหลวงว่าโอเคที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์กจริงแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีมะค่าโมกทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วยคือผมมองว่าคนที่จะรักษาที่สุดก็คือคนพื้นที
0: ่8มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างเร่งรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังอยู่ที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร
9: ์ข้อเรียกร้อง 1. เก็บอุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมะค่าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่งๆแบบที่ทำไปแล้วกับต้นไม้เดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่รอด
5: ในหลายปีที่ผ่านมาที่ถนนที่เราพูดกันถึงนี้เนี่ยครับก็มีเครื่องหมายกาติดกากบ้างทาสีเหลืองเป็นอะไรต่างๆมีเครื่องหมายที่บอกว่าบ่งบอกอะไรบางอย่างถามดูบอกว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตัดเมื่อแรกยังเข้าใจว่ามีจะมีการขยายเป็น4เลนตอนหลังเขาบอกว่าบ่าวไม่ใช่เป็นขยายเป็นต้น4เลนนะเป็นการขยายหลายทางก็นึกไม่ออกว่าลำพังแค่ขยายหลายทางเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้าง

0: ทางที่มันจริงๆแล้วไม่น่าจะมันโดนไอ้หลายทางที่ท่านจะขยายเนี่ยครับทำไมจะต้องไปตัดด้วย
1: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโครงการของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคตที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งปุ๊บเป็นไงบ้างชาวบ้านเจริญขึ้นไหมปรากฏว่าสองข้างริมถนนบอกว่าฝุ่นมันเยอะเนาะแต่ก่อนก็ 3-4 วันกวาดบ้านทีนึงเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันมาเป็นแถวต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จแล้วทีนี้ก็กลับมาหมู่บ้านที่กำลังจะโดนผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาษีไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าจริงๆชาวบ้านไม่อยากได้แต่ความเจริญมาถ้าเขาอ้างว่าเราเป็นตัวถ่วงความเจริญเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง
2: ความเจริญน่ะมันมาอยู่แล้วเราเข้าใจการขยายถนนเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดต้นไม้เยอะขนาดนี้แล้วก็เห็นว่าก็ไปดูข้อมูลเขามีแบบบอลไปปลูกไปไปดูที่เขาทำมันไม่ได้นี่นี่ครับคือมันไม่รอดหรอก
3: ต้นไม้โตอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าต้นไม้โตขนาดนี้ย้ายแบบฉับพลันไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่ดีไม่มีมืออาชีพย้ายนะก็แค่ได้ท่อนไม้ที่ขุดรากออกแล้วก็ตัดแล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไปชำอีกที่ไปเพาะเลี้ยงอีกที่ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำนะสำหรับผมคิดว่า 90% หรือ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รอด
4: ต้นไม้นี่ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่แล้วจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนนั้นได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้
5: ทางเขียนออกมาเลยว่า
6: เขียนตีแม็กเลยครับ
5: เขียนว่าอันนี้ทำถนนอยู่มีแม็กโครอยู่ตรงนี้มีต้นนี้ต้นนี้ที่นี่นี่เราตีเป็นกรุ๊ปไง
7: 9มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากหลักกิโลเมตรที่379ถึง386เป็นระยะทางรวม7กิโลเมตรพบว่าตลอด2ข้างทางมีทั้งไม้พื้นเมืองไม้ห่วงห้ามและไม้เศรษฐกิจเช่นสักจามจุลีประดู่หรือมะค่าเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,414 ต้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับเตรียมการตัดหรือล้อมย้ายโดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมากและเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายหลายทางนับจากผิวถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างน่าตกใจ
5: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรอ่ะแต่ตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแฝงลงใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปสัมภาษณ์กันมาว่าจุดอุโมงค์ต้นไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึงพันนะฮะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าล้อมไปแล้ว300ต้นถ้าเอาง่ายๆวัดกันจริงๆเนี่ยมันเป็นพันเลยอ่ะ

0: อกว่า 13,500 ท่านบอกว่าอึดอัดเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นแขวงทางที่2เนี่ยฮะในอนาคตเนี่ยท่านสามารถทำเป็นป้ายแบบตรงในเขตของท่านได้เลย
1: เพราะนั้นต้นที่ห่างไปเยอะสัก6-7 เมตรเนี่ยไม่ต้องตัดแล้วนะครับ

0: ไม่ยุ่งแล้ว
1: นะครับ
2: สิบเจ็ดมีนาคม2558ภาคประชาคมน่านนำข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจพันไม้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อกำหนดพิกัดของอุโมงค์ต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนโดยหวังว่าในเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นจะเป็นพื้นที่ทางโอกาสในการนำเสนอข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การวางแผนหรือการทบทวนนโยบายและโครงการก่อสร้างในระยะยาว

0: ้าวันนี้นะครับที่ท่านมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการรักต้นไม้ผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ใช่จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนนเห็นด้วยเยอะก็จะทำตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับขอว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไงเราก็คงไม่แค่เอาไปตัวตัดสินว่าเราจะดำเนินการยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านสบายใจตรงนี้นะครับ
1: 18มีนาคม2558เวทีรับฟังความคิดเห็นถูกจัดขึ้นณที่ทำการอบต.ผาสิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยชีวิตเวทีที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นความกล้าหาญจากหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งแสวงหาทางออกหลังพบว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม
2: บ้านเมืองหน้านี้ขณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่ยื่นเช้าเรื่องลือทั่วประเทศแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหาที่ก็คงจะต้องใช้สติปัญญากำลังคนและความร่วมมือของประชาชนอย่างมาก
1: แม้ว่าตลอด2ชั่วโมงของเวทีการรับฟังความคิดเห็นจะยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามของภาคประชาคมถึงการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านหรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้างขยายผิวถนนและไหลทางหลวงหมายเลข1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้ในช่วงอุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง800เมตร
3: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้งสองฝั่งชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเราก็เชื่อว่าทุกคนพูดคุยกันได
4: ้ถามว่าพอจะรับได้ไหมก็ยังพอรับได้ที่ว่าพอจะช่วยชีวิตเขาถึงแม้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ขอให้ได้สัก 70-80% ก็ดีใจแต่ในค่าความรู้สึกเขาควรจะอยู่กับเราทั้งหมดครับ
5: ก็ตอนแรกเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนแบบไปว่าเล่นแบบเหมือนแบบยังไงก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ก็แบบยังไงต้องไปถ่ายรูปยังรู้ว่าแสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็รู้ว่าโดนตัดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปวาดรูปเล่นกันอย่างนี้ถ่ายรูปออกมาก็กลายเป็นกระแสอุโมงค์ต้นไม้เขาก็ยังเก็บแต่ว่าส่วนอื่นเขาก็ตัดอยู่ดีอะค่ะถึงเขาจะบอกว่ามันก็ต้องเบี่ยงแบบเบี่ยงไปทางซ้ายตัดทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างนี้แต่คืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องตัดต้นไม้อยู่ดีค่ะเพราะไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องตัดอย่างเงี้ยค่ะ
6: ถ้ามันมีแนวคิดของวิศวกรของการออกแบบถนนให้มันเป็นพิเศษบางช่วงมันจะมีไหมกฎหมายไทยเวลาทำก็ทำแต่แรกไม่ต้องมาสร้างประเด็นให้ว่าต้นไม้มันเกะกะล้มมาพักพายุฤดูร้อนทำให้มันล้มทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียการจราจรเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ตามมาซึ่งมันเป็นประเด็นให้ประชาชนเดือดร้อน
7: มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่จะต้องรับผิดชอบเป็นกลุ่มเดียวมันต้องเป็นชุดยุทธศาสตร์ใหญ่เลย

0: นะฮะทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
1: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีอุโมงค์ต้นไม้ในจังหวัดน่านครั้งนี้เป็นเสมือนกระแสลมแห่งความหวังที่มาจากพลังของภาคประชาชนในการลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของบ้านเมืองตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบแห่งนี
0: ้ผมแอบหวั่นใจว่าสักวันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะการท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะการตัดถนนเองไม่ว่าจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเองของเอาแค่จังหวัดหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดที่ไม่เคยเจออะไรมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะทะลุไปถึงลาวแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้องในอีก10ปีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
2: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกับป่าและเชื่อมกับเมืองนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทำเขาเริ่มที่จะเข้าไปสำรวจในพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่คนน่านแต่มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองดูว่าสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการเก็บรักษาควบคู่ไปกับการพัฒนานั้นทำได้จริงๆได้อย่างไรตรงนี้เราว่ามันก็เหมือนกับการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

และนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกและผลิตขึ้นจากมุมมองที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจซึ่งบอกให้เรารับรู้ว่าทุกที่ล้วนเป็นบ้านของเราที่นี่บ้านเราครับ

งั้นมาต่อเลยนะกลุ่มแรกคือกลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์แมลงกลุ่มนี้ให้ประโยชน์ทางด้านสารอาหารเพื่อใช้ทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์โดยแยกได้เป็น2ประเภทคือประเภทที่1แมลงเป็นอาหารของมนุษย์ครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังถึงแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงก่อนว่ามีชนิดไหนบ้างซึ่งในปัจจุบันได้มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพหลักกันเลยเชียวละโดยมีทั้งแบบขายปลีกและขายส่งบางรายถึงขนาดส่งออกไปขายในต่างประเทศก็มีหรือเกษตรกรบางรายที่เลี้ยงไม่มากก็นำมาปรุงสุกขายเองตามท้องตลาดก็สร้างรายได้ดีไม่น้อยโดยแมลงที่ว่านั้นมีอยู่8ชนิดคือ 1. ด้วงงวงมะพร้าว 2. ตั๊กแตน 3. พึ่งพันธุ์ 4. มดแดง 5.

0: ต่อหัวเสือ 6. ไหม 7. หนอนรถด่วน 8. จิ้งหรีด
1: แล้วแมลงเหล่านั้นเขาไปเอามาจากไหนล่ะครับจากฟาร์มหรือว่าที่อื่น
0: ๆแมลงเหล่านี้เกษตรกรมีวิธีการแบบเพาะเป็นฟาร์มเลี้ยงและเพาะเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติครับ
1: มาตอบประเภทที่2กันเลยค่ะคุณครู
0: ส่วนประเภทที่2เป็นประเภทอาหารสัตว์มีอยู่ด้วยกัน4ชนิดคือ 1. หนอนนก 2. หนอนยักษ์ 3. หนอนแมลงวัน 4. หนอนแมลงวันลายถือเป็นแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับสูงโดยเฉพาะเจ้าหนอนนกและหนอนยักษ์ตลาดมีความต้องการสูงมากเพราะเป็นแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติในการเลี้ยงสัตว์เช่นนกสวยงามและปลาสวยงามนอกจากนั้นในส่วนของหนอนแมลงวันและหนอนแมลงวันลายก็ได้มีการเพาะเลี้ยงเป็นการค้าอย่างแพร่หลายเช่นเดียวกันโดยนำมาเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงไก่หรือนำมาผสมกับหัวอาหารเพื่อนำไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ใหญ่ได้เหมือนกันสำหรับกลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์นั้นได้กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดที่มีเกษตรกรนิยมเลี้ยงเพื่อการจำหน่ายเนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารสูงเมื่อเทียบกันกับเนื้อปลาทูหรือเนื้อไก่อีกทั้งยังมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายนอกจากนั้นแมลงยังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศดังนั้นหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าในอนาคต

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยเขี้ยมต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งที่เป็นภูเขาสูงที่ราบสูงที่ราบชายฝั่งทะเลและเกาะในอ่าวไทยมีลุ่มน้ำสำคัญเช่นลุ่มน้ำตาปีภูมิดวงพื้นที่ป่าไม้มีทั้งป่าดิบชื้นป่าชายเลนมีไม้สำคัญเช่นไม้ยางตะเคียนตำเสาพยอมหลุมพอเขี้ยมและไม้แดงเขี้ยมเป็นพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีชื่อเรียกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นเช่นเขี้ยมขาวเขี้ยมดำเขี้ยมแดงแต่โดยทั่วไปเรียกเขี้ยมพบขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าดงดิบตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปชอบแสงแดดปานกลางเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินเกือบทุกชนิดต้นเขี้ยมสูงได้ถึง40เมตรมีเรือนยอดเป็นพุ่มทึบทรงเจดีย์ต่ำๆลำต้นตรงเปลือกเรียบสีน้ำตาลเข้มมีรอยด่างสีเทาสลับสีเหลืองมีต่อมระบายอากาศกระจายอยู่ทั่วไปตามยอดอ่อนและช่อดอกซึ่งปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาลสั้นๆลักษณะของใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่หรือรูปมนกว้างเรียงสลับกันเนื้อใบหนาปลายใบสอบเรียวหรืออยากเป็นตุ่มยาวโคนใบมนหลังใบเรียบเป็นมันท้องใบมีขนสีน้ำตาลปนเหลืองเป็นกระจุกเส้นแขนงใบมี 14-16 คู่เห็นชัดมากทางหลังใบเขี้ยมจะออกดอกเป็นช่อยาวตามง่ามใบและปลายกิ่งในราวเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมดอกสีขาวมีกลิ่นหอมอ่อนๆกลีบรองดอกมี5กลีบรูปหอกเรียวมีขนสั้นๆปกคลุมและจะเป็นผลในราวเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนผลมีลักษณะเป็นผลแห้งทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.7 ซมประโยชน์ทั่วไปเนื้อไม้มีความแข็งแรงเหนียวทนทานจึงนิยมใช้ในการสร้างบ้านเรือนและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้องการความคงทนชันจากต้นเขี้ยมใช้ผสมน้ำถาไม้และน้ำมันชักเงานอกจากนี้ยังมีประโยชน์ทางยาเช่นเปลือกต้นและชันแก้ท้องร่วงหรือใช้ล้างแผลสมานแผลและห้ามเลือดเป็นต้น

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อโอ้องค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากพอจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความ

0: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
1: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
2: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตทุกชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะท่านบอกป
1: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ภัยพิบัติพายุสุริยะ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของภารกิจการดูแลตู้ปลากันนะคะโดยที่เราจะแบ่งออกเป็นภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนนะคะในภารกิจแรกของเราก็คือประจำวันสิ่งที่เราควรจะต้องสังเกตในการเลี้ยงปลาว่าเขามีพฤติกรรมการกินอาหารเป็นยังไงการว่ายน้ำเป็นอย่างไรมีอาการว่ายที่ปกติดีไหมปลาบางตัวถ้ามีอาการป่วยหรือว่าติดปรสิตภายนอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของว่ายเอาลำตัวถูข้างขอบบ่อภาวะของปลาเกิดอาการคันเกิดขึ้นนะคะนอกจากดูที่ตัวปลาแล้วก็จะต้องดูเรื่องของการกินอาหารของปลาเพราะว่าการที่เราให้อาหารเหลือมันก็จะทำให้เกิดของเสียที่หมักหมมอยู่ในตู้ปลาดังนั้นเนี่ยถ้ามีอาหารที่มันเหลืออยู่ในตู้ปลาเราก็ควรที่จะต้องมีการตักอาหารปลานั้นออกแต่จริงๆแล้วถ้าให้อาหารที่ถูกต้องก็คือให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็น้องปลาทานหมดเนี่ยค่ะจะดีกว่าที่จะต้องมาตักอาหารเหลือทุกๆวันนะคะอีกอย่างนึงถ้าในตู้ปลามีต้นไม้น้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่เราจะต้องสังเกตก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นไม้น้ำด้วยถ้าต้นไม้น้ำหลุดหรือว่าใบเหี่ยวเน่าเกิดขึ้นนะคะก็ควรจะต้องเอาออกด้วยเพราะนั่นก็คือของเสียที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของปลาเหมือนกันที่สำคัญจะต้องดูเรื่องของปั๊มน้ำหรือว่าหัวทรายตัวให้ออกซิเจนของปลาด้วยนะคะว่าติดดีไหมเพราะว่าถ้าหัวทรายดับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปลาอาจจะขาดออกซิเจนได้ในกรณีที่เลี้ยงปลาหนาแน่นนะคะระบบการกรองน้ำเหมาะสมหรือว่ากรองน้ำได้โอเคดีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูประจำวันนะคะต่อไปภารกิจประจำสัปดาห์นะคะอันดับแรกก็คือเรื่องของการซักทำความสะอาดระบบการกรองกายภาพควรจะต้องมีการซักทำความสะอาดทุกสัปดาห์นะคะใยกรองใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปใส่ตู้ปลาทุกครั้งก็จะมีผลกับเรื่องของสารเคมีที่แช่ลงไปอยู่ในน้ำดังนั้นเราสามารถซักทำความสะอาดแล้วก็ใช้ใยกรองเก่าได้นะคะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกครั้งการซักทำความสะอาดก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ผงซักฟอกแค่ซักด้วยน้ำธรรมดาก็พอแล้วอะค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็นำกลับไปใส่ใหม่ในตู้ประจำสัปดาห์ที่ต้องเช็คอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไฟเรื่องของปั๊มมีความผิดปกติไหมน้ำเข้ามากน้อยแค่ไหนระบบหัวจ่ายออกซิเจนตัวนี้ค่ะว่ามันมีความแรงและถ้าในตู้ปลานั้นเลี้ยงพืชน้ำอยู่ในตู้ปลา

สิ่งที่จะต้องดูเรื่องของแร่ธาตุวิตามินหรือว่าสารอาหารที่ให้ว่ามันมีความเหมาะสมหรือเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำที่อยู่ในตู้นั้นด้วยหรือเปล่าต่อไปภารกิจประจำเดือนนะคะสิ่งที่จะต้องดูกันก็คือเรื่องของการกองนะคะขอยกตัวอย่างเป็นอันนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเจนมากกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการกองเคมีค่ะคาร์บอนแล้วก็ซีโอไลท์ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะช่วยจัดการเรื่องของคุณภาพน้ำดังนั้นเวลาพวกนี้ดูดซับของเสียทั้งเดือนแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเปลี่ยนตัวกองทางเคมีใหม่นะคะส่วนกองที่เป็นชีวภาพแบบนี้ไม่ต้องทำความสะอาดนะคะเพราะว่าของเสียที่อยู่ในน้ำมันใช้เวลานานกว่าจุลินทรีย์พวกนี้จะเซตตัวถ้าเกิดเราซักหรือว่าล้างทำความสะอาดวัสดุพวกนี้ค่ะมันเท่ากับว่าน้ำในตู้ปลาเราต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะเซตตัวกลับมาเหมือนเดิมดังนั้นก็แกะออกมาแล้วก็แช่ลงในน้ำปกติได้เลยค่ะตัววัสดุการกรองเคมีตัวเดิมเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะโดยที่แช่ในน้ำเกลือที่เข้มข้นนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 วันนะคะก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นการรีจุให้เกิดมีการถ่ายเทของเสียออกไปจากกองเคมีนี้นะคะเราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปเมื่อประกอบกลับไปแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้กับตู้ปลาได้เหมือนเดิมนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้กับภารกิจรายเดือนอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการเปลี่ยนน้ำค่ะโดยปกติแล้วคนจะเปลี่ยนน้ำอย่างน้อย 50% ของตู้ปลาเพราะว่าการเปลี่ยนน้ำทั้งตู้เลยจะทำให้น้องปลาเกิดภาวะเครียดตามมาดังนั้นการเปลี่ยนถ่ายน้ำที่ถูกต้องก็คือควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำทีละน้อยๆค่อยๆลดระดับน้ำลงเรื่อยๆจนถึงประมาณ 50% แล้วก็ค่อยๆใส่น้ำเติมเข้าไปอีกอย่างนึงที่ต้องพูดถึงก็คือน้ำที่ใช้ในการเปลี่ยนควรจะต้องไม่มีคลอรีนถ้าเราแพลนว่าเราจะเปลี่ยนน้ำในสัปดาห์นี้เราควรจะต้องรองน้ำทิ้งไว้เพื่อที่จะทำให้มีการระเหยของคลอรีนออกไปก่อนที่จะนำมาเปลี่ยนใส่น้องเขานะคะนี่แหละค่ะคือภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนสำหรับผู้เลี้ยงปลาที่ใส่ใจแล้วก็สนใจสุขภาพของปลานะคะ

0: คนกรุงเทพยังต้องเผชิญกับปัญหามลพิษ
1: ขนาด 2.5 ไมครอน
2: แล้วเราจะอยู่กันยังไง
3: มันหนักมากค่ามันสูงมาก
4: คือหายใจลำบาก
5: ทนไม่ไหวแล้ว
6: แรกๆก็คิดว่าเป็นหมอก
7: ทรมานมาก
8: หายใจขาด
9: แสบจมูกแสบคอเวลาหายใจ
10: เราจะหายใจอากาศที่ดีอย่างไร
11: ผลกระทบเนี่ยมันก็หนักหนาอยู
12: ่ดูเหมือนปัญหาหนักหน่วงเป็นวิกฤตโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยจามจุรีต้นไม้ประจำจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่มีสินค้าหัตถกรรมทำรายได้ให้กับจังหวัดเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะไม้แกะสลักซึ่งทำจากไม้จามจุรีจามจุรีมีชื่อเรียกอื่นๆได้แก่ก้ามกุ้งก้ามปูฉำฉาลังสารสาสำลาสำสาตุตตูเป็นพันไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เรือนยอดแผ่กว้างคล้ายร่มใบมีขนาดเล็กแกนกลางใบประกอบและก้านใบประกอบแยกแขนงตรงข้ามกันบนแขนงมีใบย่อยรูปไข่หรือรูปรีดอกสีชมพูโคนดอกสีขาวออกดอกรวมกันเป็นกระจุกช่วงเดือนสิงหาคมถึงกุมภาพันธ์ผลเป็นฝักแบนยาวฝักอ่อนสีเขียวฝักแก่สีน้ำตาลเมล็ดแข็งผลมีเนื้อสีชมพูรสหวานสัตว์เคี้ยวเอื้องชอบกินเป็นอาหารขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดมิสเตอร์เอชเอสเลดอธิบดีกรมป่าไม้คนแรกของไทยเป็นผู้นำมาปลูกที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อพุทธศักราช2443จุดประสงค์เพื่อให้ร่มเงาเพราะเป็นไม้โตเร็วแผ่กิ่งก้านสาขาขยายกว้างลักษณะครึ่งวงกลมต่อมานิยมปลูกเพื่อเลี้ยงตัวครั่งเพราะตัวครั่งจับเนื้อไม้ได้ดีทำให้ผลผลิตครั่งมีคุณภาพต้นจามจุรีนอกจากจะให้ร่มเงายังใช้เนื้อไม้ในการแกะสลักใบและฝักใช้เป็นอาหารสัตว์เนื้อในของฝักแก่ใช้หมักเพื่อผลิตแอลกอฮอล์นอกจากนี้ยังเป็นยาสมุนไพรเปลือกปนละเอียดเป็นยาสมานรักษาแผลแก้โรคในปากใบแก้กระหายน้ำแก้ท้องเสียดับพิษเมล็ดแก้โรคผิวหนังทั้งต้นแก้อาเจียนเป็นเลือดแก้บิด

0: เทศบาลตำบลท่าศาลาจังหวัดลพบุรีร่วมปฏิบัติตามแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้งมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกของคนในชุมชนตามที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายการบริหารจัดการขยะผ่านการกำหนดแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้งเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางโดยให้จังหวัดอำเภอองค์การปกครองท้องถิ่นหมู่บ้านชุมชนและประชาชนในทุกครัวเรือนร่วมดำเนินการตามแผนจากนโยบายข้างต้นเทศบาลตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีจึงได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวซึ่งทางเทศบาลตำบลท่าศาลาได้บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งคนในชุมชนและภาครัฐเริ่มที่การลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะณแหล่งกำเนิดตั้งแต่ต้นทางด้วยหลัก3ชคือใช้น้อยใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่หมู่บ้านชุมชนมีการคัดแยกขยะตามประเภทอย่างถูกต้องคือขยะทั่วไปขยะอินทรีย์ขยะนำกลับมาใช้ใหม่และขยะอันตรายในพื้นที่สาธารณะของชุมชนท่าศาลาและในทุกครัวเรือนจะมีถังขยะแยกประเภทครบถ้วนตามจุดต่างๆรวมถึงภาคเอกชนร่วมกันบริหารจัดการคัดแยกขยะในรูปแบบของชุมชนเมืองอย่างเป็นระบบโดยมีการจัดตั้งธนาคารขยะที่ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะแล้วนำขยะมาขายเงินที่ขายขยะได้ก็นำไปฝากในธนาคารขยะชุมชนเพื่อนำไปจัดเป็นสวัสดิการชาปนกิจสงเคราะห์ให้กับคนในชุมชนด้วยเทศบาลตำบลท่าศาลายังจัดให้มีศูนย์ผลิตสารบำรุงดินของชุมชนเป็นแหล่งรวมขยะเปียกของชุมชนโดยหลายครัวเรือนก็จะนำขยะอินทรีย์ผักหรือผลไม้ที่ครัวเรือนได้คัดแยกไว้แล้วจัดเก็บมาทำเป็นปุ๋ยหมักในที่ที่เทศบาลได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ซึ่งเป็นกระบวนการนำขยะไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยชั้นดีช่วยลดรายจ่ายหรือเพิ่มรายได้จากการนำไปขายสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนด้วยสำหรับในส่วนของการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากเห็นทุกครัวเรือนมีถังขยะเปียกให้ครบ 100% ภายในเดือนเมษายน2562
1: ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดศูนย์ใหญ่ของเทศบาลตำบลท่าศาลาซึ่งว่าเทศบาลตำบลท่าศาลาเนี่ยมีพื้นที่ที่ว่าทำการค้าขายร้านอาหารจำนวนมากเรานำขยะอินทรีย์นำมาทิ้งที่จุดบริเวณตรงนี้นะครับขยะอินทรีย์ที่เกิดจากร้านอาหารเนี่ยในเทศบาลตำบลท่าศาลาเนี่ยมีจำนวนมากเราก็นำมาทิ้งที่จุดตรงนี้นะครับซึ่งว่าจุดตรงนี้เนี่ยจะมีหลุมฝังกบนะครับแล้วก็เป็นหลุมที่เอาขยะอินทรีย์มาทิ้งนะครับตรงนี้เป็นจุดใหญ่เป็นศูนย์รวมของเทศบาลตำบลท่าศาลา
0: การบริหารจัดการในรูปแบบต่างๆจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนซึ่งทุกบ้านจะร่วมมือกันทำในรูปแบบประชารัฐโดยทุกบ้านจะมีถังสำหรับคัดแยกขยะทั้ง4ประเภทไว้สำหรับคัดแยกขยะหรือบางบ้านจะใช้ถุง4ใบแทนถังแล้วทำราวไว้ห้อยถุงทั้ง4ใบมีการแปะสัญลักษณ์ห้อยถุงตามสีแยกประเภทขยะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยในการคัดแยกขยะตามนโยบายของภาครัฐได้อีกด้วย
2: ลดค่าใช้จ่ายของเทศบาลด้วยนะคะแล้วประหยัดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพนักงานเราอาจจะลดการที่พนักงานต้องจ้างพนักงานมากขึ้นนะคะเพราะว่าทุกครัวเรือนก็สามารถที่จะคัดขยะเองได้แล้วนะคะ
3: คนที่รับบำเหน็จบำนาญก็ช่วยกันทำช่วยกันทำแล้วคนที่ไปทำงานก็ไปเราไม่ว่าแต่ว่าแยกขยะช่วยแยกขยะไว้ให้นิดนึงเราก็จะไปเก็บโครงการต่อไปที่เราจะทำก็คือโครงการผ้าป่าขยะ
0: สำหรับการคัดแยกขยะของตำบลท่าศาลาเราได้ให้ความสำคัญกับการเริ่มปลูกฝังนิสัยการคัดแยกขยะกันตั้งแต่เด็กๆเพื่อสร้างนิสัยที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งสิ่งนี้นับได้ว่าเป็นการสานพลังกันรวมทั้งบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่มุ่งให้มีการจัดการขยะครบวงจรในการแยกก่อนทิ้งและนำขยะมาใช้ประโยชน์จากต้นทางไปจนถึงปลายทาง ทั้งหมดนี้เพื่อต้องการที่อยากจะให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขอันนำไปสู่การบำบัดทุกข์บำรุงสุขเติมรอยยิ้มให้กับชาวตำบลท่าศาลาได้ในระยะยาวและสนองตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการแยกขยะก่อนทิ้งร่วมเปลี่ยนเมืองไทยไปด้วยกันซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุ่งแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืนลดผลกระทบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในการลดการเกิดขยะจากแหล่งกำเนิดและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่พร้อมทั้งจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพอย่างถูกหลักวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ข้อความในพระราชสารมีดังนี้ฝ่าพระบาทหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิสัยทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกข์โศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจวบจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ

ข้อ1ในเวลา 7:00 นนายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 11:00 นนายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามและเวลา 19:00 นนายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประคังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบร้อยวันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นนาวาอากาศเอกหญิงสมโชดกชาครียรัตน์พร้อมคณะนางจำเนียรรัชชะพร้อมคณะโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริวัดเขาศาลาอตุลฐานจาโรจังหวัดสุรินทร์นางกฤษณาเจริญผลและโรงเรียนเจริญผลวิทยากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุวรรณคีรีวัดโมลีโลกยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดท้องคุ้งวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดป่าตันวัดบ้านท่อวัดป่าข่อยใต้วัดท่าหลุกจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทคอสโมกรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานจังหวัดนครราชสีมาครอบครัวแป้นศรีและสกุลคชวัตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าธรรมโสพลวัดพุน้อยจังหวัดลพบุรีวัดทับกลิดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเลยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดพระนั่งดินจังหวัดพะเยาวัดฝั่งมิ่นจังหวัดเชียงรายและวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรีบริษัทโอเรียนเต็ดไทยจำกัดพันเอกเรืองทรัพย์โควินทะพร้อมคณะและบริษัทพินโซ่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนครอินทร์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ครอบครัวแซ่เจงสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครบริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทยจำกัดมหาชนนางนุจรีพันโสมพร้อมคณะและกองบังคับการตำรวจนครบาล6ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอึจังหวัดสระแก้วทางนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองมะอึจังหวัดสระแก้วศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครสมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบช่วงนี้ขอเชิญชมสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการเข้าถึงบริการทางการแพทย์

พยาบาลนั้นเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานไปพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ที่ก้าวพลาดให้ดีขึ้นติดตามได้ในโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ค่ะ

ครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงพระราชดำริว่าการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยได้เข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจออกไปสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณทันทสถานโรงพยาบาลราชทันเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จในโอกาสนั้นพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่เรือนจำและทันทสถานตลอดจนโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์กับพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงทั้งให้ใช้ประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปด้วยในปี2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นองค์ประธานมูลนิธิและมีพระดำรัสแก่คณะกรรมการมูลนิธิส่งเน้นการลงพื้นที่เรือนจำทันทสถานโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำรวมทั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อจัดระบบการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดล้อมการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้นพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้เสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำและทันทสถานต่างๆในการดูแลสุขภาพอนามัยผู้ต้องขังซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปสนับสนุนการทำกิจกรรมต่างๆแก่ผู้ต้องขังเพื่อรักษาและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บเพื่อให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงอาทิการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ต้องขังให้สามารถเข้าใจข้อมูลสุขภาพของตนเองเข้าใจคำแนะนำทางการแพทย์ต่างๆและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาทั้งให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสุขภาพที่เชื่อถือได้เพื่อดูแลรักษาสุขภาพของตนเองอันจะสามารถจัดการกับปัญหาสุขภาพเรื้อรังได้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำและทันทสถานดำเนินการคัดกรองภาวะสุขภาพจิตผู้ต้องขังตั้งแต่แรกรับเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและทันท่วง

0: ทีมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีเช่นการทำสมาธิโยคะออกกำลังกายศิลปะเล่นดนตรีปลูกต้นไม้และการเรียนรู้ทักษะต่างๆเพื่อลดความเครียดและความวิตกกังวลตลอดจนให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังเกี่ยวกับวิธีการจัดการความเครียดการดูแลสุขภาพกายและใจรวมถึงความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาจิตเวชอย่างถูกต้องทั้งได้ส่งตัวผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยทางจิตเวชไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดเพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการบำบัดและเมื่อผู้ต้องขังใกล้ได้รับการปล่อยตัวได้ประสานงานกับหน่วยงานด้านสุขภาพและสังคมในพื้นที่เพื่อให้ผู้พ้นโทษได้รับการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องหลังพ้นโทษจากนั้นมีการจัดทำมุมสุขภาพราชทานปันสุขเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพโภชนาการและธรรมะมีทั้งในรูปแบบวารสารนิตยสารหนังสือและแผ่นพับเป็นการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจโดยกำหนดให้มีสัดส่วนอสรจ1คนต่อผู้ต้องขัง50รายและพบว่าในแต่ละปีมีสถิติการพ้นโทษของอสรจสูงเนื่องจากเป็นผู้ต้องขังชั้นดีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเช่นมีการทำความสะอาดบริเวณอาคารที่พักพื้นที่นอนและเครื่องนอนอย่างสม่ำเสมอการจัดการสุทธกรรมให้ความสำคัญตั้งแต่สถานที่เตรียมและปรุงอาหารวัตถุดิบภาชนะอุปกรณ์ใส่อาหารการเก็บรักษาและการปฏิบัติตัวของผู้สัมผัสอาหารที่ถูกสุขลักษณะคุณภาพของน้ำใช้รวมถึงมาตรการป้องกันและควบคุมสัตว์แมลงที่เป็นพาหะนำโรคอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะตั้งแต่การเก็บรวบรวมแยกประเภทและกำจัดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคมีการจัดการสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียด้วยวิธีที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อนตลอดจนการดูแลเฉพาะกลุ่มเช่นการดูแลอนามัยผู้ต้องขังสูงอายุการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมีการติดตามประเมินผลเพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสานต่อพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชดำริว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การพยาบาลนั้นเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยพระองค์ทรงงานมิได้ทรงเลือกเชื้อชาติศาสนาชนชั้นวรรณะและสถานที่พระราชทานความช่วยเหลือผู้กระทำผิดพลาดให้ได้รับการดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้นเมื่อผลโทษจะได้สามารถกลับไปดำรงชีวิตได้อย่างปกติเช่นเดียวกับคนทั่วไปนับเป็นพระกรุณาที่คุณหาที่สุดมิได
1: ้ขอให้สุขภาพดีไปประกอบอาชีพสุจริตไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปเป็นผู้ใหญ่ของครอบครัวไปเป็นหลักให้ที่บ้านนะคะอีกหน่อยถ้าออกไปก็ใช้ชีวิตระมัดระวังอยู่ในกรอบของกฎหมายนะคะ

0: ี้เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
5: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาไอ้ฮัทครับคิดว่าผีมันว่านะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูจะโทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้ว

0: โครงการการจัดอบรมความรู้กายภาพบัตรและกิจกรรมบัตรสู่ประชาชนอย่างเงี้ยครับโดยทีมนักกิจกรรมบัตรและกายภาพบัตรของทางศูนย์แล้วเนี่ยเราเล็งเห็นว่าในสังคมปัจจุบันนะครับผู้คนเนี่ยมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะต่างๆว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจเนี่ยมากขึ้นด้วยสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเล็งเห็นแล้วว่าโอเคนักกายภาพบัตรนักกิจกรรมบัตรเนี่ยเรามีบทบาทนะที่จะทำอย่างไรเพื่อให้เขาเนี่ยเกิดความรู้นี้ขึ้นที่จะป้องกันปัจจัยเสี่ยงป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นหรือเมื่อเป็นแล้วเขาจะแก้ไขเขาจะมีวิธีการจัดการตัวเองอย่างไรในปัญหาสุขภาพด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานทางกายภาพบำบัดหรือกิจกรรมบำบัดโดยที่เรามองว่าเขาจะได้มีความรู้นั้นไปเหมือนไปทำเองได้ที่บ้านหรือว่านำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงคุณหมอหรือนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกวัตถุประสงค์หนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็เพราะด้วยความที่เราเป็นมหิดลนะครับแล้วก็เล็งเห็นถึงการที่จะต้องทำอะไรเพื่อคนอื่นนะครับเราเลยจัดการอบรมนี้ขึ้นนะครับในทุกเดือนปีนึงเนี่ยจัด8ครั้งซึ่งจะเป็นการอบรมฟรีนะครับ
1: การอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นเพื่อมุ่งหวังผู้อบรมได้รู้จักและเข้าใจเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นรู้จักการดูแลและส่งเสริมศักยภาพเด็กสมาธิสั้นในบริบทของผู้ปกครองหรือคุณครูและจะได้เรียนรู้และเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการประยุกต์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถของเด็กสมาธิสั้นโดยมีวิทยากรอบรมเป็นทีมนักกิจกรรมบำบัดจากคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
0: สำหรับสาเหตุของโรคสมาธิสั้นนะครับก็ยังไม่มีการระบุที่แน่ชัดหรือตายตัวนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาศึกษาหรือวิจัยเนี่ยเขาจะพบว่ามันเกิดจากที่ร่างกายของเด็กคนนั้นเนี่ยมีการหลั่งสารสื่อประสาทออกมาที่ไม่สมดุล นะครับทำให้เด็กเขาคนนั้นเนี่ยมีพลังงานที่มากกว่าปกตินะครับทำให้เขาเนี่ยโซนยุกยิกหรืออยู่ไม่นิ่งที่หลายท่านอาจจะได้ยินว่าเด็กไฮเปอร์แอคทีฟนี่นะครับก็จะเป็นปัญหาหลักนะครับในเรื่องของโซนยุกยิกไม่นิ่งเนี่ยส่งผลกับอะไรบ้างส่งผลต่อสมาธิการเรียนไหมการเล่นกับเพื่อนไหมอย่างเงี้ยครับปัญหาที่2เนี่ยมันจะเป็นเหมือนปัญหาย่อยละที่เราพบได้บ่อยในเด็กสมาธิสั้นคือจะไม่ใช่โซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งอย่างเดียวละจากประสบการณ์ที่เราพบมาเนี่ยครับเราพบว่าเด็กสมาธิสั้นหลายคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องแบบกล้ามเนื้อมือในการเขียนปัญหาการรับรู้ทางสายตาปัญหาบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ซึ่งไอ้ปัญหาย่อยๆอย่างเนี้ยมันก็ดันไปมีผลที่จะไปเหมือนเป็นตัวปิดกั้นความสามารถไปเป็นตัวบั่นทอนนะให้เด็กสมาธิสั้นแล้วอะเรียนหนังสือไม่ได้หรือดำเนินชีวิตเนี่ยลำบากไปหน่อยแล้วก็เลยแยกปัญหานี้ออกมาเป็นปัญหาย่อยนะครับล่าสุดท้ายนึงเลยก็เป็นอีกทฤษฎีเกี่ยวกับเชิงของการจัดการหรือว่าการปรับพฤติกรรมเด็กซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ผู้ร่วมอบรมในวันนี้ว่าจะเป็นคุณครูหรือพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะต้องรู้และเข้าใจเพื่อที่จะนำไปใช้กับเด็กสมาธิสั้นครับแล้วก็เลยเลือก3หัวข้อนี้มาจัดเป็นฐานเวิร์กช็อปครับ
1: ช่วงนี้พบกับกิจกรรมเวิร์กช็อปในหัวข้อ Hyperactive หรืออาการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งที่เกิดขึ้นเองด้วยภาวะโรคโดยเด็กไม่ได้ตั้งใจและควบคุมไม่ได้
0: ในส่วนของผมนะครับจะพูดในเรื่องของ Hyperactiveนะครับซึ่งเป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในเด็กกลุ่มนี้เลย70-80เลยเนาะที่เขาจะมีไฮเปอร์คุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยได้ยินคุณครูบ่นลูกคุณแม่ไฮเปอร์จังเลยคุณครูก็อาจจะได้ยินคุณแม่ว่าน้องเขาเป็นเด็กไฮเปอร์หน่อยนะคะจะโซนหน่อยอย่างเงี้ยเนาะไฮเปอร์ก็คืออะไรที่มากๆนะครับแอคทีฟก็คือการกระทำที่มากๆเนาะเช่นโซนมากๆยุกยิกมากๆพูดมากๆอย่างเงี้ยครับคือไฮเปอร์แอคทีฟซึ่งเป็นปัญหาหลักในเด็กกลุ่มสมาธิสั้นนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดกิจกรรมสลายพลังงานที่รวม SI เข้าไปด้วยนะครับโดยเป็น SI เกี่ยวกับรับรู้ผ่านผิวสัมผัสผ่านการทรงท่าแล้วก็ผ่านเอ็นข้อต่อนะครับเพื่อจะได้ให้เขาสลายพลังงาน

งานกันอย่างมีทฤษฎีรองรับนะครับผิวสัมผัสนะครับก็คืออะไรก็ได้ที่มันผ่านผิวหนังเรานะครับกิจกรรมอันนี้ก็คือ hand painting การระบายสีผ่านมือนะครับเล่นอ่างบอลใช่ไหมครับเล่นทรายเล่นดินเล่นไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวเชื้อโรคอ่ะทีนี้เราลองมาช่วยกันคิดไหมครับกิจกรรมอะไรบ้างที่มันส่งเสริมผิวสัมผัสน้องได้ที่บ้านดินน้ำมันก็ได้เนาะแป้งโดก็ได้มีเป้าหมายไปเลยไหมทำบนลอยเลยดีกว่าใช่ไหมครับห่อแผ่นเกี๊ยวทำงานศิลปะทากาวฉีกแปะนะครับใครเคยใช้ครีมอาบน้ำที่มันเป็นฟองเยอะๆมั้งครับพอถูแล้วมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะหรือครีมอาบน้ำที่มันมีเม็ดสครับของเด็กอันนั้นก็เป็นอีกแบบนึงนะครับง่ายๆเดินบนพื้นหญ้าบ้างนะครับถอดรองเท้าเลยคุณแม่เนาะให้เด็กได้ผิวสัมผัสที่บ้านมีปูพรมไหมมีเนื้อผิวสัมผัสที่หลากหลายไหมนี่ครับให้เขาได้รับการรับความรู้สึกนั้นนะครับผ่านผิวสัมผัสเนาะอันนี้คือกิจกรรมในบ้านนะครับการทรงท่าหลักๆคือเล่นชิงช้าเล่นสไลเดอร์นะครับแล้วถ้าที่บ้านไม่มีชิงช้าล่ะทำยังไงซิทอัพมีอะไรอีกไหมครับเต้นเต้นหมุนใช่ไหมครับกดเชือกกีฬาต่างๆมาถูกทางแล้วครับนอนกลิ้งก็ได้นะครับเนาะนอนแล้วก็หมุนกลิ้งไปสมมติวันนี้จะเล่นเกมท่องศัพท์ให้เขากลิ้งแล้วก็กลับมาขี่จักรยานอาจจะต้องเขย่าหัวหน่อยนะครับแต่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินเนาะที่บอกว่าให้นั่งเก้าอี้หมุนแล้วก็หมุนตัวอย่างเงี้ยครับอันนั้นเนี่ยก็เป็นกระตุ้นเวสซิลล่าอย่างหนึ่งนะครับแต่ข้อมันมีงานวิจัยมารองรับว่าบางทีเด็กอาจจะเวียนหัวค้างคือมันไม่ใช่สนองการรับความรู้สึกเขาอย่างเดียวละมันไปเพิ่มภาวะยากลำบากในการดำเนินชีวิตให้น้องเขาอีกนะครับก็อาจจะต้องระวังเนาะที่เราฮิตชิงช้าเพราะอะไรเพราะมันเป็นการเหวี่ยงแบบหน้าหลังซ้ายขวาหมุนไปหมุนมาเนี่ยครับเป็นไปได้ก็คือไปสนามเด็กเล่นนั่นแหละครับเนาะให้เขาได้ออกกำลังเกี่ยวกับพวกการเคลื่อนไหวกระตุ้นเกี่ยวกับพวกของระบบการทรงท่าเยอะๆนะครับอันนี้ง่ายสุดเลยจากอะไรดีครับของเล่นตามภาพเลยใช่ไหมครับคิดว่าถ้าเด็กถือบัวรดน้ำหนักๆเนี่ยได้ไหมช่วยให้เขารดน้ำต้นไม้ไปเลยเนาะได้งานบ้านด้วยนะกอกน้ำใช่กอกน้ำเสร็จหนักนะเนี่ยขวดใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับหนักไม่พอเอาหลายๆขวดใส่ตะกร้ายกทีเดียวเลยใช่ไหมครับมีอะไรอีกฟ็อกซี่ฉีดผ้าให้เขามีต้นไม้สักต้นหนึ่งเป็นของเขาช่วยตากผ้านะครับถูบ้านล้างจานเริ่มเยอะแล้ว ได้ครับที่ผมพูดเนี่ยคือผมอยากให้มันเป็นกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นได้ที่บ้านนะครับไม่จำเป็นว่าเด็กทุกคนต้องมาในคลินิกแต่อันนี้เราเหมือนเป็นเซนซอรี่ไดเอทเซนซอรี่ไดเอทก็คืออาหารความรู้สึกเหมือนที่ผมบอกคือเด็กเขามีความแสวงหาใช่ไหมครับก็เหมือนเราหิวเราหิวเราก็ต้องกินข้าวเด็กกลุ่มเนี่ยที่เขาโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งเขาก็หิวหิวอะไรหิวผิวสัมผัสหิวเอ็นข้อต่อกล้ามเนื้อหิวระบบการทรงท่านะครับดังนั้นเขาก็เลยแสดงออกมาโดยพฤติกรรมที่มันแสวงหาเยอะๆซึ่งมันดูแล้วมันเป็นกิจกรรมที่ไม่มีเป้าหมายใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเอากิจกรรมที่ทุกท่านพูดเมื่อกี้ไปจัดให้เด็กที่บ้านคิดว่ามันมีเป้าหมายไหมนะครับมีเป้าหมายเด็กรู้จักการทำงานให้เสร็จตามขั้นตอนเด็กฝึกความรับผิดชอบจากการช่วยงานบ้านเด็กภูมิใจในตัวเองนะเอาไปบอกเพื่อนได้ว่าหนูมีงานบ้านที่บ้านค่ะคือรดน้ำต้นไม้อย่างเงี้ยครับเนาะแต่มีคุณแม่ท่านนึงบอกว่าง่ายที่สุดการออกกำลังกายครับเพราะการที่เด็กไปวิ่งเตะบอลคิดว่าเขาได้เกือบทุกอย่างไหมครับเนาะล้มไปบ้างอ่ะได้ผิวสัมผัสวิ่งเหวี่ยงตัวไปมาครับไปเล่นสนามเด็กเล่นนะครับนี่คือสิ่งจำเป็นนะครับเพราะสมัยนี้เด็กเรียนพิเศษถึง6โมงเนาะถามว่าคุณแม่น้องมีการบ้านไหมครับแม่บอกไม่มีค่ะการบ้านทำเสร็จที่โรงเรียนเราเลยรู้สึกว่าตกลงมาเป็นการบ้านไหมมาเป็นการโรงเรียนเนาะเด็กเขาเลยขาดโอกาสขาดทักษะที่จะได้รับ SI เข้าไปนะครับแต่เราไม่โทษใครนะเนาะแต่วันนี้เรารู้ละเราไปปรับเราไปจัดการนะครับแล้วก็ส่งเสริมวางแผนการเคลื่อนไหวมันชื่อภาษาอังกฤษว่า practice เคยได้ยินไหมครับคือวางแผนการเคลื่อนไหวอ่ะทุกท่านเคยพบปัญหานี้ไหมคือเด็กกระโดดตบไม่ไ

0: เรียนวิชาพละที่ต้องเคลื่อนไหวม้วนหน้าม้วนหลังเด็กงงว่าตัวเองจะต้องจัดการร่างกายอย่างไรผูกเชือกรองเท้าไม่ได้ติดกระดุมไม่ได้ร้ายแรงสุดร้อยใส่เข็มขัดไม่ได้อันนี้แหละคือเด็กที่มีปัญหาเรื่องของการวางแผนการเคลื่อนไหวการวางแผนการเคลื่อนไหวคืออะไรทุกท่านครับรบกวนเอามือขวาจับหูซ้ายหน่อยเป็นไงกว่าจะทำได้เนาะสมองเราต้องสั่งการวางแผนการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยครับเนาะมันก็เลยทำให้เกิดการที่สมองเนี่ยมันมีแกลบเวลามีช่วงเวลาที่ได้คิดได้ประมวลผลอย่างเงี้ยแหละครับการวางแผนการเคลื่อนไหวเลยมีประโยชน์ที่ทำให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นใครเคยพาลูกมาฝึกกิจกรรมบาสมักจะได้ยินครูกิจกรรมบอกว่าให้น้องไปกระโดดกลางหุบเช่นมีแผ่นกระเบื้องอยู่ให้เด็กกระโดดกลางหุบกลางหุบแบบนี้วางแผนการเคลื่อนไหวไหมครับกระโดดขาเดียว2ขาขาเดียว2ครั้ง2ขา2ครั้งนะครับหรือเบรนจิมทุกท่านลองไปเสิร์ชดูในเน็ตได้นะครับเบรนจิมหรือว่าการออกกำลังกายสมองในเด็กนะเขาก็จะมีท่าที่ซับซ้อนดังนั้นรู้นะครับว่าการช่วยเหลือในเด็กโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งก็คือสลายพลังงานบูรณาการประสาทก็คือแล้วก็ส่งเสริมการวางแผนการเคลื่อนไหวสำหรับเนื้อหาที่เราพูดในฐานของไฮเปอร์แอคทีฟหรือโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับก็จะเป็นเหมือนวิธีให้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูหรือผู้มาฟังเนี่ยครับได้เข้าใจก่อนว่าที่เขาโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากภาวะตัวโรคเกิดจากเด็กเนี่ยมีความต้องการทางด้านการบูรณาการประสาทรับความรู้สึกนะครับอย่างไรให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจก่อนว่าที่เขาเป็นนะตอนเนี่ยคือเขาเป็นเพราะมันเกิดจากสารสื่อประสาทมันเกิดจากร่างกายเขาไม่ได้เป็นเพราะเขาตั้งใจอยากจะโซนตั้งใจอยากจะเล่นกับเพื่อนแรงครับเนาะคือ1เราสร้างทัศนคติให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเห็นภาพก่อน2ก็จะเป็นวิธีการจัดกิจกรรมง่ายๆนะครับแต่เราจะพูดในเชิงของการทำที่บ้านหรือที่โรงเรียนเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสลายแรงขับนะครับให้น้องเนี่ยได้ระบายแรงหรือว่าการจัดกิจกรรมสำหรับคุณครูที่เราจะแบ่งงานให้เด็กสมาธิสั้นทำยังไงให้เราจะปรับกิจกรรมที่โรงเรียนยังไงหรือว่าการจัดสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงการดูแลของผู้ปกครองที่บ้านในการที่จะดูแลเด็กสมาธิสั้นอย่างไรให้ถูกวิธีครับ
1: ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนะคะคือในห้องเรียนลูกสาวจะเป็นคนที่อยู่ไม่นิ่งแล้วก็จะชอบลุกเดินตลอดเวลาบางทีก็จะมีผลต่อการเรียนของเขาแล้วก็เพื่อนๆในห้องอะค่ะก็คือจะเป็นคนค่อนข้างจะรุนแรงในเรื่องของการเล่นชอบเล่นกับเด็กผู้ชายอันนี้จะเป็นปัญหาบางครั้งก็เพื่อนอาจจะแบบเจ็บบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเหตุผลตรงนี้ค่ะก็น่าจะต้องมารับความรู้จากนักกายภาพบำบัดนะคะในการที่ช่วยเหลือเด็กให้เขาลดแรงกระทบกระทั่งให้น้อยลงแล้วก็สามารถเรียนได้ดีขึ้นนะคะในห้องเรียนค่ะ
0: สำหรับเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นนะครับก็จะส่งผลต่อเรื่องการขาดสมาธิในการเรียนอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้การแก้ไขเนี่ยในกิจกรรมเวิร์กช็อปเนี่ยเราก็จะพูดเป็น2ส่วนส่วนแรกคือปัจจัยภายในกับส่วนที่2ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือตัวเด็กนั่นเองนะครับเราจะให้ผู้ปกครองนะมองปัญหาให้ออกนะครับว่าการที่เด็กคนนึงเนี่ยทำงานไม่เสร็จเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเขาโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งหรือเปล่าหรือเป็นเพราะกล้ามเนื้อมือไม่ดีเป็นเพราะเขามีปัญหาเรื่องการรับรู้ทางสายตาเป็นเพราะเขาขาดแรงจูงใจในการเรียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเมื่อมองปัญหาได้เนี่ยเราจะได้แก้ไขปัญหาไปทีละจุดเพื่อช่วยเหลือน้องนะครับส่วนที่2เนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายนอกที่มีผลกับเด็กเนี่ยผมก็จะพูดใน2ส่วนก็คือส่วนของที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนที่บ้านที่จะขาดไปไม่ได้คือการเลี้ยงดูหรือการส่งเสริมให้น้องเขาจัดการกับไอ้เรื่องสมาธิเขาอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นวิธีการปรับกิจกรรมนะครับหรือว่าปรับรูปแบบการเรียนการสอนปรับสิ่งแวดล้อมการจัดโต๊ะยังไงนะครับการจัดกิจกรรมหรือครูจะช่วยกระตุ้นหรือมีบทบาทช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นอย่างไรครับทำไมถึงเล่นกับเพื่อนแรงรู้ไหมทำไมเด็กถึงเล่นกับเพื่อนแรงครับการแรงไม่ได้เพราะว่าอะไรลึกๆแล้วเขาแสวงหาอะไรเอ็นข้อต่อกล้ามเนื้อไงเขาเลยรู้สึกว่าการทุบอย่างนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมอย่างเราทุบแค่นี้เราก็รู้สึกเราเจ็บเนาะแต่เขาเหมือนเขาไม่รู้ตัวนะว่าเขาจะวิ่งไปชนมันให้แรงๆเลยปึ้งเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเขาแค่รู้สึกว่าเขาอยากจะไปเล่นกับเพื่อนแต่เขาไม่รู้แล้วเขาจะเล่นกับเพื่อนยังไงนะครับดังนั้นกิจกรรมที่ส่งเสริมควรเป็นกิจกรรมพวกกัดแรงนะครับกิจกรรมการเล่นแบบกัดแรงคืออะไรก็คือเช่นขีดกระดาษตรงๆเราให้เด็กฉีกกระดาษนะครับรบกวนหน่อยนะครับการกัดแรงง่ายๆคืออะไรใช่ไหมครับคือให้เขาเรียนรู้ว่าการ

ทำอะไรแรงประมาณไหนมันถึงได้นะครับกิจกรรมการควบคุมตัวเองเช่นเคยเห็นที่เราขีดเส้นเราอาจจะใช้วิธีการขีดเส้นตรงไปที่บ้านครับแล้วให้เขาเดินยังไงให้ควบคุมตัวเองให้อยู่ในเส้นนั้นให้ได้นี่ไงครับคือลักษณะของกิจกรรมการควบคุมตัวเองนะครับแล้วก็ตอบสนองพฤติกรรมซ้ำในเชิงบวกไม่ดุเด็กนะครับควรเข้าไปอธิบายแล้วให้เขาเกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ว่าการจะเล่นกับเพื่อนอย่างไรให้เหมาะสมเด็กที่โดนดุมากๆเมื่อเล่นกับเพื่อนแรงเนี่ยเด็กก็จะไม่อยากเล่นกับเพื่อนละหรือเพื่อนก็จะไม่อยากเล่นกับเด็กเนาะเพราะเขารู้สึกว่าเธอเล่นแรงฉันไม่อยากอยู่กับเธอเลยเธอพูดมากอ่ะเรียนไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็กจะแพ้ไม่เป็นกลัวความผิดหวังนะครับทำตามกติกาไม่ได้รอคอยไม่ได้นะครับทักษะการสื่อสารไม่ดีละเพราะไม่ได้ค่อยได้คุยกับคนอื่นแก้ปัญหาไม่เป็นละไม่รู้ว่าการที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นตัวเองต้องปรับตัวอย่างไรนะครับไม่มั่นใจตัวเองไม่เห็นคุณค่าอันนี้จะพบในเด็กโตนะครับโตขึ้นมาหน่อยเช่น10ขวบนะครับเด็กไม่มีเพื่อนเลยเด็กเขาจะไม่รู้ว่าการแสดงออกที่ดีคืออะไรทำไมอ่ะฉันออกไปพูดหน้าห้องทำไมเพื่อนก็ไม่ฟังเพื่อนก็หัวล้อเพื่อนก็ล้อเนี่ยครับเนาะหรือสุดท้ายเด็กก็จะเลือกที่จะเก็บตัวคนเดียวเช่นพักเที่ยงเนี่ยไปห้องสมุดกินข้าวคนเดียวไม่มีเพื่อนก็ได้ฉันอยู่ได้อย่างเงี้ยครับปัญหาที่3นะครับก็คือการขาดสมาธิในห้องเรียนนะครับในส่วนนี้เราต้องดูสาเหตุของปัญหานะครับว่ามันเกิดขึ้นจากตัวเด็กหรือปัจจัยอื่นๆนะครับตัวเด็กเองเนี่ยโอเคเรายอมรับว่าเด็กคนนั้นโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งมันเป็นปัญหาให้เขานั่งไม่ได้แต่ลึกๆแล้วมันมีปัญหาย่อยอื่นๆอีกเช่นเด็กทำไมอยู่นิ่งไม่ได้เด็กทำไมเขียนช้าโอเอทำไมลอกงานไม่ทันเพื่อนทำไมถามอะไรไม่ค่อยตอบหรือทำไมต้องนั่งตัวงอเลื้อยไปเลื้อยมาบางทีมันไม่ได้เป็นเพราะเขาโซนเลื้อยยุกยิกอยู่ไม่นิ่งอย่างเดียวนะครับเราต้องดูปัญหาให้ออกเช่นอยู่ไม่นิ่งนี่โอเคโซนยุกยิกทำไมเด็กเขียนช้าเพราะกล้ามเนื้อมือเขาไม่ดีหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องการเขียนหรือเปล่าทำไมลอกงานไม่ทันเพื่อนการรับรู้ทางสายตาเขาไม่ดีหรือเปล่าทำไมถามอะไรไม่ค่อยตอบเขาขาดแรงจูงใจไปแล้วนี่เรียนมา3ปีละเพื่อนก็ล้อไม่อยากไปโรงเรียนเลยเรียนก็ไม่ทันครูก็ว่าอีกไม่อยากไปโรงเรียนเลยใช่ไหมเขาก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะไปเรียนไปสนใจไปกระตือรือร้นที่จะเรียนใช่ไหมครับหรือทำไมเด็กนั่งตัวงอเลื้อยไปเลื้อยมาเพราะว่าอะไรกล้ามเนื้อหลังเขาไม่ดีหรือเปล่ากล้ามเนื้อทรงท่าเขาไม่ดีหรือเปล่าเขาเป็นเด็กที่ขาดประสบการณ์ในการวิ่งเล่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับคือปัญหาอื่นๆที่มันไม่ใช่แต่ความโซนความยุกยิกเท่านั้นซึ่งเราเนี่ยเราต้องมาหาให้เจอแล้วก็แก้ไขให้ได้นะครับเพื่อจะช่วยส่งเสริมคือไอ้สมาธิไอ้โซนยุกยิกก็มีอยู่ละปัญหาอื่นก็มีอยู่ละถ้าเราช่วยเคลียร์ปัญหาอื่นได้เนี่ยมันก็จะดีใช่ไหมมันก็จะเหลือแต่อีโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งอย่างเดียวนะครับต่อไปปัจจัยภายนอกอื่นๆปัจจัยภายนอกคือไม่ใช่ตัวเด็กละเป็นปัจจัยภายนอกอื่นในที่นี้ผมแบ่งเป็น2อันก็คือที่บ้านกับที่โรงเรียนนะครับมีครอบครัวไหนบ้างที่เช้ามายังเอากางเกงเอาเสื้อนักเรียนไว้บนเตียงร้อยสายเข็มขัดให้พร้อมเด็กอาบน้ำเสร็จลงมาข้าวอยู่จานชามพร้อมแก้วน้ำเสร็จจะไปโรงเรียนรองเท้าวางอยู่หน้าบ้านเรียบร้อยอย่างเงี้ยเด็กเขาขาดโอกาสนะครับขาดโอกาสในการที่จะจัดการตัวเองเขาวางแผนไม่ได้เพราะตัวเองต้องทำอะไรต่อเพราะเดี๋ยวแม่จะมาบอกฉันละเดี๋ยวพ่อก็จะมาบอกฉันละเขาจัดการเวลาไม่ได้ว่าเฮ้ยเร็วลูกเร็วเดี๋ยวไม่ทันอย่างเงี้ยครับเนาะมันเลยส่งผลให้เขาไปโรงเรียนเสร็จเขาครูมาบอกสิเพราะอยู่บ้านเด็กไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการรีบทำให้เสร็จคืออะไรอย่างเงี้ยครับคือปัจจัยที่บ้านที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขก็คือฝึกจัดการตัวเองให้น้องนะครับฝึกจัดการความรับผิดชอบงานบ้านง่ายๆใช่ไหมครับหรือหมั่นพูดคุยกับครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนของน้องด้วยนะครับไม่ได้ไปรับไปส่งกันเดียวแล้วก็มารู้ตอนสิ้นเทอมเนาะดูการบ้านน้องหน่อยว่าเขาทำได้ไหมทำเข้าใจไหมนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างอันนี้คือตารางเวลานะครับมีเด็กสมัยท่านหลายคนที่มาฝึกกับผมจะชอบแนะนำให้คุณแม่ทำตารางเวลากับน้องแต่ควรเป็นตารางที่เราตกลงร่วมกันไม่ใช่เธอไปทำตามนี้ลูกไม่ใช่ทหารเนาะให้เขาดูว่าเขาอยากทำอะไรเช่นควรตื่นกี่โมงทานข้าวกี่โมงทำอะไรกี่โมงนะครับหลักการคือ1ให้น้องมีส่วนร่วมในการคิดตารางนั้นนะครับ2ยืดหยุ่นบ้างเช่นวันศุกร์อาจจะมีทำการบ้านตอน 4:00 นถ้าวันนี้วันศุกร์ละไม่ทำการบ้านก็ได้นะครับหรือทุกวันจะต้องอ่านหนังสือ15นาทีถ้าวันพุธอ่านไป30นาทีละวันพฤหัสเป็นรางวัลก็ได้อย่างเงี้ยครับมันทำให้เด็กเขาสนุกที่จะอยากทำตามกฎกติกาเนาะเพราะเด็กเขายังไม่มีความรับผิดชอบยังไม่รู้ว่ายังไม่เหมือนทหารนะที่ต้องทำตามกฎถ้าไม่ทำจะโดนลงโทษเด็กเขายังคิดไม่ได้เนาะดังนั้นสิ่งที่จะทำให้เขาอยากทำคือความท้าทายความสนุกความยืดหยุ่นความมีส่วนร่วมที่เด็กจะได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการทำตารางนี้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับ

0: นี้มีคุณครูอยู่ไหมครับคุณครูครับต่อไปก็คือปัจจัยที่โรงเรียนนะครับนอกจากเด็กโซนยุกยิกปัจจัยตัวเขาเองละปัจจัยภายนอกจากที่บ้านละอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือปัจจัยที่โรงเรียนเพราะช่วงวัยของเด็กอยู่โรงเรียนเยอะนะวันหนึ่ง8ชั่วโมง9ชั่วโมง10ชั่วโมงยังมีเลยเด็กบางคนนะครับดังนั้นปัจจัยภายนอกที่เราควรส่งเสริมก็คือจัดสิ่งแวดล้อมหรือจัดกิจกรรมที่เด็กต้องทำนะครับปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนหรือรูปแบบงานก่อนเรียนเราลองคิดกิจกรรมอะไรที่เป็นเกมก่อนเข้าสู่เนื้อหาดีไหมให้เด็กเขาได้ออกกำลังกายหรือเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือจัดไปเลยก่อนเขาลงทงชาติเสร็จกายบริหารเด็กคนไหนมีปัญหาเป็นพิเศษเอาหนักๆเลยให้เขานิ่งก่อนที่จะไปโรงเรียนนะครับอันนี้ยกตัวอย่างมีเด็กคนนึงคุณแม่จะให้แทบจะฟิตเนสทุกวันนะครับทุกเช้าให้เหงื่อแฉะแล้วถึงอาบน้ำไปโรงเรียนเพื่อให้น้องสลายแรงขับจากที่บ้านไปเลยนี่ครับก็ได้ผลในระดับนึงนะครับหรือการเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆให้เด็กควบคุมตัวเองเพิ่มแรงจูงใจเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆเช่นอะไรจะมีเด็กสมาธิสั้นบางกลุ่มที่เป็นเด็กเก่งครูสอนให้เวลาทำงาน10นาที3นาทีทำเสร็จละอีก7นาทีทำอะไรดีลุกแกล้งเพื่อนเสียงดังพูดคุยอย่างเงี้ยเราควรจัดกิจกรรมพิเศษใหม่ๆเช่นน้องเอคะเดี๋ยวถ้าหนูทำงานเสร็จแล้วหนูช่วยเก็บงานของเพื่อนๆให้คุณครูหน่อยได้ไหมน้องเอคะเดี๋ยวแจกใบงานต่อไปให้เพื่อนๆได้ไหมพอเห็นไอเดียไหมครับเนาะคือใช้อีก7นาทีที่เหลือนะให้เด็กทำอะไรดีโดยการเป็นแอสไซน์งานใหม่ๆโดยที่ไม่ต้องให้งานเพิ่มหรืออะไรที่ให้เขารู้สึกว่าฉันผิดปกติหรอทำไมถึงต้องได้เพิ่มเนาะแต่เป็นอะไรที่เป็นเชิงบวกอย่างเงี้ยครับให้เขาได้รู้ว่าอ๋อจะมีหน้าที่นึงนะที่ต้องทำที่ได้ช่วยเหลือคุณครูอย่างเงี้ยครับต่อไปคือปัจจัยภายนอกอื่นๆในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับโต๊ะเรียนที่เหมาะสมเนี่ยหลายโรงเรียนเป็นอย่างนี้นะครับก็คืออีตัวโต๊ะเนี่ยโค้งมาด้านหน้าหน่อยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มันอยู่ในทิศของการมองของน้องเนี่ยครับเนาะพวกเก้าอี้อะไรอันนี้ถ้าเป็นที่บ้านไม่ได้นะครับก็คือไม่แนะนำให้เก้าอี้เด็กไปทำเก้าอี้ตัวใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่เนาะเพราะการนั่งเขาจะไม่สบายนะครับควรให้นั่งแบบสะโพกงอ90ศอกไอ้เข่างอ90นะครับเท้าระนาบพื้นนะครับมือวางพอดีตัวไม่ก้มไปหรือเอ็นไปอย่างเงี้ยครับหรือคิดว่าเด็กสมาธิสั้นควรนั่งตำแหน่งไหนดีครับ A B C D E F C D นะครับชุบถูกต้องเนาะ B C D ทำไมเราตรง A ครับติดหน้าต่างใช่เดี๋ยวเธอจะโลกสวยหลุดลอยไปไกลนะครับโอเคครับอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาวะไฮเปอร์แอคทีฟนะครับที่เราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับเรื่องเล่นกับเพื่อนแรงนะครับหรือขาดสมาธิในการเรียนนะครับไฮเปอร์แอคทีฟเนี่ยมันก็จะส่งผลต่ออะไรอีกหลายๆอย่างนะครับแต่ก่อนคุยกันเนี่ยเดี๋ยวผมขอทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้เรื่องไฮเปอร์แอคทีฟเนี่ยเราอยากให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นด้วยภาวะของโรคที่เด็กคนนึงโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งเนี่ยนะมันเกิดจากสารสื่อประสาทเนาะเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะซนเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะกวนโมโหเราเขาควบคุมมันไม่ได้นะครับดังนั้นจงเข้าใจว่าอย่าไปดูเด็กซะทีเดียวนะครับโปรดทำความเข้าใจกับเขาก่อนเพื่อเราจะได้ช่วยเหลือเขาได้ถูกต้องนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าคุณครูที่มีความใกล้ชิดหรือความเกี่ยวพันกับเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นนะครับในส่วนนี้ก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่กับคุณครูเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน้องเขาไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะโซนนะครับมันเกิดขึ้นจากภาวะตัวโรคที่ทำให้เขาแสดงพฤติกรรมมาลักษณะนี้นะครับก็อยากให้เข้าใจในตัวน้องแล้วก็ลองมองปัญหานะครับลองช่วยเหลือน้องอย่างถูกวิธีว่าจะเป็นการพบแพทย์การพบนักบำบัดหรือว่าการเลี้ยงดูอย่างถูกวิธีอย่างเงี้ยครับเพื่อจะได้ช่วยเหลือน้องได้อย่างถูกวิธีอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูนะครับที่จะต้องช่วยเหลือหรือจัดการปัญหานี้นะครับเนาะแล้วก็ไม่อยากมองว่าน้องเป็นเด็กที่มีปัญหาเด็กพิเศษนะครับเด็กสมัยสร้างคือเด็กคนนึงนี่แหละแต่เขามีภาวะหนึ่งที่มาขจัดความสามารถเขานะครับเมื่อไรที่คุณครูหรือคุณแม่เนี่ยซึ่งคุณพ่อคุณแม่ที่มีส่วนสำคัญเนี่ยช่วยกันลดปัญหานี้ได้เขาก็จะเติบโตนะครับจะเรียนรู้ได้จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ได้อยู่แล้วครับในส่วนนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีบทบาทมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นครับ
1: สิ่งที่พบบ่อยๆของลูกนะคะปัญหาของ

0: รู้ก็คือการจัดการอารมณ์ของตัวเองได้เกิดจะเป็นแบบพวกโวยวายเสียงดังแล้วก็ใช้ความรุนแรงเป็นแบบบางครั้งซึ่งเราคอยที่จะแบบสอนเขาหลายๆครั้งแล้วก็บางครั้งไม่ได้ผลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเสียอารมณ์ไปด้วยก็คือจะใช้วิธีการที่แบบว่าพูดเบาๆพูดใช้คำพูดที่ดีๆกับลูกอะไรเงี้ยค่ะไม่ให้เขารู้สึกว่าเราไปกดดันเขาอีกรอบหนึ่งส่วนที่เป็นส่วนส่งเสริมให้ลูกเราดีขึ้นในเรื่องของการทำงานให้มีประสิทธิภาพก็ในแง่ของการแบบให้ความรักอะค่ะก็คือรักเขาแล้วก็ให้โอกาสเขาให้สิ่งดีๆกับเขาถึงแม้จะเขาจะทำผิดพลาดอะไรก็ให้โอกาสเขาในด้านการปรับปรุงเนี่ยเขาไม่ได้มีปมด้อยไปเลวร้ายอะไรเงี้ยค่ะไม่ถึงกับว่าทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งที่จะต้องเสริมสร้างในด้านพฤติกรรมบางอย่างให้เขามีความสามารถเพิ่มขึ้นให้เหมือนคนปกติค่ะ
1: ที่พบมากในเด็กสมาธิสั้นเลยนะคะคือจริงๆอาจจะเป็นเรื่องของช่วงวัยอะค่ะอย่างถ้าสมมติว่าเด็ก3ขวบเนี่ยค่ะหรือว่า 3-4 ปีในช่วงวัยอนุบาลพฤติกรรมที่เราจะพบมากที่สุดเลยก็คือซนอยู่ไม่นิ่งชอบวิ่งไปทั่วทั้งที่บ้านทั้งที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะชอบปีนป่ายชอบกระโดดมากกว่าชอบส่งเสียงดังแต่ถ้าเป็นในเด็กวัยเรียนแล้วอะค่ะอย่างเช่นวัยตั้งแต่6ขวบค่ะเริ่มเข้าป.1พฤติกรรมที่จะพบบ่อยๆเลยเนี่ยจะเป็นพฤติกรรมในเรื่องของการเรียนก็คืออาจจะวุ่นวายในห้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าซนหรือว่าการเรียนไม่ทันเพื่อนแล้วก็อีกปัญหานึงเลยก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการเล่นกับเพื่อนแรงอะค่ะจนไม่มีเพื่อนมากกว่าค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับกิจกรรมเวิร์กช็อปในหัวข้อปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจเด็กสมาธิสั้นและวิธีการเรียนรู้หลักการปรับพฤติกรรมไม่เหมาะสมขั้นพื้นฐานและเทคนิคในการปรับพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม
3: ถามว่าทำไมเราถึงต้องปรับพฤติกรรมเนาะในเด็กสมาธิสั้นปัญหาพฤติกรรมเนี่ยตามมากับกลุ่มโรคนี้อยู่ละทำไมอยู่ไม่นิ่งเลยทำไมต้องถามตลอดเลยทำไมเล่นกับเพื่อนมีปัญหาตลอดเลยทำไมมีแผลกลับมาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมทั้งหมดซึ่งในแนวทางของนักกิจกรรมบำบัดเราเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าการปรับพฤติกรรมเนี่ยคือการเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะคะเราเน้นว่าทักษะใหม่ๆของเด็กทั้งการแสดงออกทางท่าทางเนาะคำพูดอาการความรู้สึกทัศนคติหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะเป็นทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆโดยที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงของระบบการตอบสนองของสิ่งแวดล้อมถามว่าทำไมเราถึงเลือกเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมทำไมเราไม่เลือกเปลี่ยนเด็กทำไมเราไม่เลือกเปลี่ยนอย่างอื่นนะคะเราก็จะมาดูกันในข้างล่างนี้นะคะABC ค่ะมีใครเคยได้ยินทฤษฎี ABC ในเรื่องของพฤติกรรมบ้างไหมคะเคยได้ยินนะคะ A ของเราก็คืออะไรคะช่วยน้ำตอบนิดนึงค่ะสิ่งแล้วใช่ค่ะเป็นสิ่งแล้วเนาะ B เนี่ยเราแทนให้เป็นตัวพฤติกรรมนะคะส่วน C เนี่ยก็คือการตอบสนองเนาะสมมุติว่าพาน้องไปห้างร้องจะเอาของเล่นเป็นเหตุการณ์ที่เกือบจะทุกบ้านเจอเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะลองมาดูลองวิเคราะห์กิจกรรมกันดูค่ะว่า A ของเราเนี่ยสิ่งเล้าของน้องคืออะไรคะของเล่นเนาะพาไปห้างเจอของเล่นพฤติกรรมของน้องคืออะไรเอ่ยร้องไห้เนาะโวยวายดิ้นก็มีถามว่าตัวการตอบสนองของเราเองคืออะไรคะซื้อบางท่านซื้อบางท่านใช้วิธีการตีเลยให้หยุดร้องบางท่านใช้วิธีการเดินหนีเลยแม่อายอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่บางบ้านเนาะทีนี้ถามว่าทำไมเราถึงเรียกการปรับพฤติกรรมว่าการเปลี่ยนการตอบสนองของสิ่งแวดล้อมถ้าให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมของน้องทันทีเลยเป็นไปได้ไหมคะในเมื่อ B เนี่ยมันเกิดมาจาก A อย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนพฤติกรรมของน้องทันทีเลยคิดว่าเป็นไปได้ไหมเอ่ยเนาะยากถามว่าเปลี่ยนก็ B มาจาก A นี่ลูกศรมันไปด้วยกันแบบนี้น้องเห็นของเล่นก่อนก็เลยร้องเปลี่ยน A เลยได้ไหมจะไปโลตัสโทรไปหาก่อนเลยห้ามวางของเล่นนะคะเดี๋ยวน้องจะเดินผ่านชั้น2เป็นไปได้ไหมเอ่ยเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนระบบสิ่งแวดล้อมซึ่งก็คือตัวเราเนาะจริงๆพ่อกับแม่หรือว่าคุณครูผู้ปกครองทุกท่านเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวเด็กมากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวตรงซีที่จะได้ผลมากที่สุด จริงๆเอเนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนไม่ได้เลยเนาะในบางเหตุการณ์บางสถานการณ์เนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนได้แต่ถามว่ามันยากเพราะเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้เลยว่าไปตลาดนัดจะเจอไหมสิ่งเล้าที่ทำให้เขาร้องไห้ทำให้เขาอยากได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่า C เนี่ยมันเป็นที่เราอย่างเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้ง่ายที่สุดมากกว่าเนาะการปรับพฤติกรรมเลยเนี่ยพื้นฐาน2 อย่างซึ่งถ้าไม่มีเลยการปรับพฤติกรรมอาจจะไม่ได้ผลก็คือ1สัมพันธภาพของผู้เลี้ยงดูนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูคุณน้าคุณแม่คุณยายใครก็ตามที่เป็นคนเลี้ยงดูเด็กใกล้ชิดที่สุดนะคะ2ก็คือการสร้างวินัยตั้งแต่เด็ก2ตัวนี้สัมพันธ์กันยังไงสมมุติว่าสัมพันธภาพความรักใคร่ในครอบครัวความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อเด็กหรือว่าความเข้าใจเด็กความเอาใจใส่เด็กอะค่ะพวกนี้คือสัมพันธภาพบรรยากาศภายในครอบครัวพวกนี้คือสัมพันธภาพทั้งหมดเนาะการเลี้ยงดูคืออะไรการถามความรู้สึกเด็กการให้โอกาสแสดงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเด็กหรือว่าการสร้างกฎระเบียบวินัยในบ้านความเคร่งครัดความจริงจังความยืดหยุ่นของผู้ปกครองทีนี้เรามาดูว่าสมมุติว่าเด็กสัมพันธภาพดีแต่ว่าวินัยไม่ดีเลยจะเป็นเด็กในกลุ่มที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองเนาะไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอันนี้คือสัมพันธภาพดีแต่วินัยไม่ดีถ้าถามว่าสัมพันธภาพไม่ดีแต่วินัยดีจะเป็นลักษณะไหนเอ่ยคุณพ่อคุณแม่สั่งการตลอดเลยตื่นกินข้าวอาบน้ำไปโรงเรียนตื่นกินข้าวอาบน้ำไปโรงเรียนไปเรียนพิเศษไปนั่นไปนี่แต่ว่าไม่เคยมีบรรยากาศภายในครอบครัวที่รู้สึกแบบรีแลกซ์ผ่อนคลายไปเที่ยวสัมพันธภาพไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะแต่วินัยทุกอย่างเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดเด็กจะโตออกมาในรูปแบบของเก็บกดนิดนึงเนาะอาจจะเป็นในลักษณะของรู้สึกแบบไม่รู้จะบรรยายความคับข้องใจกับใครได้บ้างในเมื่อพ่อก็สั่งให้ทำแบบนี้แม่ก็สั่งให้ทำแบบนี้บางทีตัวเองอาจจะยังไม่อยากทำด้วยซ้ำอย่างเงี้ยนะคะสามก็คือในรูปแบบของสัมพันธภาพก็ไม่ดีวินัยก็ไม่ดีเด็กจะโตออกมายังไงเอ่ยปัญหาสังคมเนาะจะเป็นในรูปแบบนี้มากกว่านะคะแบบที่4ก็คือสัมพันธภาพดีวินัยดีมักจะสร้างพฤติกรรมดีๆเนาะรับประสบการณ์ดีๆให้กับเด็กนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยพื้นฐานในการปรับพฤติกรรมเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของสัมพันธภาพกับการสร้างวินัยนะคะทีนี้ถามว่าสัมพันธภาพตัวหลักของสัมพันธภาพเลยเนี่ยที่เราพบกันมากบ่อยๆเลยคือเรื่องของการสื่อสารบางทีเนี่ยเรามองว่าครอบครัวเราก็อบอุ่นนะก็พาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมีบรรยากาศภายในครอบครัวก็รีแลกซ์ดีไม่ได้แบบว่าสัมพันธภาพไม่ดีแต่น้ำถามว่าเคยมีการพูดจาคำเหล่านี้บ้างไหมคะในครอบครัวอย่างเช่นดูน้องคนนั้นสิทำไมเขายังนั่งนิ่งๆได้เลยล่ะเด็กข้างบ้านเราเรียนเก่งมากเลยปีนี้สอบได้ที่1อีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจจะพูดกับลูกเราหรอกเนาะแต่ว่าพูดในขณะที่น้องนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรออกมาให้เราเห็นแต่ว่ามันจะทำให้เป็นการบั่นทอนกำลังใจของเด็กลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเขากำลังโดนตำหนิหรือเปล่ากำลังโดนเปรียบเทียบหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นแบบทำตัวให้ดีกว่านี้หน่อยได้ไหมนั่งนิ่งๆกว่านี้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นคำพูดที่ไม่ได้แสดงความรู้สึกของคนพูดหรือคนเป็นพ่อคนเป็นแม่อย่างชัดเจนอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราลองมาเปลี่ยนคำพูดกันดูอย่างเช่นสอนกันบ้านอยู่ข้อที่แล้วก็เป็นบวกลบเลขธรรมดานี่แหละข้อนี้ก็มาเป็นบวกลบเลขธรรมดาอีกแต่ก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมบางทีเลขใกล้เคียงกันด้วยซ้ำก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมเคยมีไหมคะพูดไปทำไมสอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจำสักทีเนี่ยทำไม่ได้อีกแล้วลองเปลี่ยนคำพูดนี้ดูไหมคะพยายามอีกนิดนึงเนาะเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้เราก็ทำได้แล้วหรือหนูมีปัญหากับการท่องจำหรือเปล่าลูกเรากลับไปดูข้อเมื่อกี้กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะประโยคที่2ตั้งใจหน่อยสิมีหน้าทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยเคยไหมเอ่ยบางทีอาจจะมีแค่ตั้งใจหน่อยสิอย่างเงี้ยคำว่าตั้งใจหน่อยสิบางทีเด็กเขาก็ไม่รู้นะว่าแค่ไหนที่ผู้ปกครองจะพอใจคำว่าตั้งใจอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบสมมุติว่าเขาไม่มีสมาธิละดูเขาไม่ตั้งใจละอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบหนูกำลังแม่ว่าหนูกำลังไม่มีสมาธิกับงานนี้แล้วนะไปพักสัก5นาทีดีไหมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทำกันใหม่หรือเลข5ข้อตั้งใจหน่อยสิทำไมไม่ทำสักทีเลข5ข้ออ่ะโอเคแม่ว่าหนูตั้งใจทำอีกสัก2ข้อนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปพักกันอย่างเงี้ยค่ะเนาะเปิดโอกาสให้เขารู้สึกแบบโอเคฉันก็ไม่ได้ทำผิดอะไรมากมายอย่างเงี้ยเนาะหรือว่านี่ครูมาบอกแม่อีกแล้วนะว่าหนูไม่ส่งงานเด็กก็จะรู้สึกแล้วว่าแม่กับครูไปแอบคุยกันตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะให้เปลี่ยนเป็นอย่างเช่นแม่ปรึกษากับคุณครูแล้วนะปัญหาใหญ่ๆของลูกเลยเนี่ยคือการส่งงานไม่ตรงเวลาเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเปลี่ยนคำพูดที่ให้เขาได้โต้ตอบกับเราบ้างเนาะได้บอกเหตุผลของเขาบ้างอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่คนที่เป็นคุณครูเนี่ยเป็นคนที่พึ่งพาได้ปรึกษาได้เนาะเป็นพื้นฐานทางอารมณ์ให้เด็กด้วยนะคะสัมพันธภาพไปแล้วนะคะทีนี้มาเรื่องของการสร้างวินัย ถามว่าวินัยเนี่ยเราจำเป็นต้องสร้างกับเด็กมากน้อยแค่ไหนหนึ่งเลยเราอย่าลืมคำนึงเรื่องของอายุบางทีเด็ก2ขวบเนี่ยที่จะไปบอกเขาได้ว่าต้องทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้เพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขายังไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลเนาะเรามาดูช่วงวัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงวัยช่วงวัยแรกคือตั้งแต่ทารกเลยจนถึง1ปีแรกนะคะขวบแรกของเราถามว่าช่วงวัยนี้สำคัญตรงไหนสำคัญตรงที่1ถ้าเราตอบสนองเขาไวรู้ว่าเวลาเนี้ยเขาร้องจะกินให้เขากินร้องเพราะเจ็บร้องเพราะร้องหาแม่ต้องอุ้มต้องอะไรเงี้ยเราตอบสนองให้ไวแล้วเป็นเวลากินเป็นเวลากล่อมให้นอนเป็นเวลาอย่างเงี้ยค่ะเราจะสร้างความมั่นคงทางด้านอารมณ์ให้เขาได้เนาะเพราะว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีการน้องหนึ่งขวบยังบอกไม่ได้ว่าเป็นสมาธิสั้นหรือไม่เป็นแต่ถามว่ากันไว้ก่อนดีไหมดีกว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของความมั่นคงทางอารมณ์อยู่ละดีใจเวอร์เสียใจเวอร์อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงปีแรกเนี่ยถ้าเราสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ให้เด็กได้ไม่ว่าเด็กจะโตมาเป็นหรือไม่เป็นสมาธิสั้นก็ตามเนี่ยเขาจะมีความมั่นคงอยู่ตรงนี้ในส่วนนึงนะคะจะเป็นเรื่องของการสร้างวินัยในเรื่องของกิจวัตรประจำวันทำตารางชีวิตกิจวัตรประจำวันให้เป็นเวลาเนาะกินนอนขับถ่าย3อย่างหลักๆนะคะช่วงวัยที่2คือช่วงวัยต่อแตกก็คือตั้งแต่1ปีถึง2ปีโดยประมาณนะคะช่วงวัยเนี้ยจะเป็นช่วงที่มีช่วงความสนใจในกิจกรรมน้อยอยู่แล้วไม่น่าจะเกิน5นาทีบางท่านเนี่ยสงสัยแล้วลูก2ขวบเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าทำไมยุกยิกตลอดเลยวิ่งไปตรงนู้นวิ่งไปดูตรงนี้หยิบของเล่นอันนั้นไปหยิบของเล่นอันนี้อย่าพึ่งยัดเยียดให้น้องเป็นนะคะเพราะว่าช่วงวัย2ขวบเนี่ยช่วงสมาธิเขาจะไม่เยอะเนาะประมาณไม่เกิน5นาทีนี่แหละก็ถือว่าโอเคละสำหรับวัยนี้เขายังชอบสำรวจสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยปล่อยให้เขาทำไปมีการเคลื่อนไหวปล่อยให้เขาเคลื่อนไหวไปแต่เมื่อไหร่ที่มันเริ่มรู้สึกว่าเป็นอันตรายอย่างเช่นเอานิ้วไปแยบปลั๊กไฟอะไรเงี้ยค่ะหรือไปเล่นใกล้ๆไมโครเวฟใกล้ๆปลั๊กไฟอะไรก็ตามบอกเขาแค่ว่าไม่เอาไม่ทำไม่เล่นบอกเป็นคำสั้นๆ wording สั้นๆแล้วพาเขาหันออกมาทำอย่างอื่นหรือเอาของเล่นอื่นไปส่งให้เขาก็คือการเบี่ยงเบนความสนใจอย่างเงี้ยค่ะพอละสำหรับเด็กวัยนี้ไม่ต้องไปขนาดแบบอย่าไปเล่นนะเดี๋ยวปลั๊กมันเดี๋ยวไฟมันจะช็อตนะรู้ไหมเนี่ยช็อตแล้วจะเป็นยังไงไม่เข้าใจไม่อินพุตและไม่เข้าละอย่างเงี้ยนะคะเป็นคำ wording สั้นๆแล้วก็ใช้วิธีการเบี่ยงเบนความสนใจเอาพอละสำหรับเด็กกลุ่มนี้นะคะส่วนกลุ่มที่3คือช่วงวัยเรียนวัยเรียนนี่คือตั้งแต่3ปีขึ้นไปแล้วค่ะเด็กกลุ่มนี้เขาจะเริ่มเข้าใจกฎกติกาง่ายๆและเริ่มเรียนรู้ผลลัพธ์ของการกระทำเองแล้วอย่างเช่นไม่กินข้าวหิวข้าวนะบางท่านมีเหมือนกันน้องไม่ทานข้าวเป็นห่วงมากเลยน้ำหนักไม่ตามเกณฑ์ตัวผอมมากเลยกลัวลูกขาดสารอาหารไม่ยอมกินข้าวแต่ถามว่าใน1มื้อน้องไม่กินข้าวแม่อัดนมเข้าไปอัดขนมเข้าไปอัดผลไม้อะไรเข้าไปแต่ข้าวก็กินได้น้อยเหมือนเดิมมื้อเย็นก็น้อยเหมือนเดิมมื้อเช้าก็น้อยเหมือนเดิมมาเป็นอาทิตย์ละก็น้อยเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยให้น้องเนี่ยเรียนรู้ผลของการกระทำว่าไม่กินคือหิวนะข้าวเที่ยงกินน้อยใช่ไหมบังคับให้กินแล้วนะไม่กินบอกให้กินแล้วนะไม่กินโอเคไม่กินก็ไม่กินเก็บแต่นมไม่มีนะขนมไม่มีนะผลไม้ไม่มีนะมื้อเย็นลูกหิวนะต้องกินเยอะกว่าเดิมแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะเนาะปล่อยให้เขาเรียนรู้ผลลัพธ์ของเขาเองช่วงวัย3ขวบเป็นต้นไปนะคะกติกาง่ายๆอย่างเช่นถ้าเล่นอันนี้แม่จะตีนะบอกก่อนตกลงกันไว้ก่อนเล่นปุ๊บตีไม่ต้องแรงมากก็ได้ให้รู้แค่ว่าเนี่ยแม่ตีแบบเนี้ยคือแม่ตีแม่ไม่พอใจนะแม่โมโหนะบอกความรู้สึกด้วยน้ำเสียงที่คงที่เหมือนน้ำเสียงที่เราพูดกับน้องปกติเนี่ยค่ะจะทำให้เขารู้สึกเกรงใจมากกว่ากลัวอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ได้วินัยแล้วเนาะวินัยกับอายุนะคะอย่าคาดหวังวินัยให้มากกว่าอายุเนาะมันจะกลายเป็นแรงกดดันให้เด็กอย่างเงี้ยค่ะสัมพันธภาพไปแล้วนะมาเรามาดูในเรื่องของการปรับพฤติกรรมมาดูหลักการปรับพฤติกรรมละการปรับพฤติกรรมเนี่ยอย่างที่น้ำบอกคือ1ส่งเสริมพฤติกรรมที่เราดูว่าเหมาะแล้วก็ลดพฤติกรรมที่เราดูว่าไม่เหมาะอย่างเงี้ยนะคะซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ก่อนในเด็กสมาธิสั้นอันนี้เพิ่มนิดนึงนะคะในเรื่องของเด็กสมาธิสั้นนะคะเขาจะมีสมาธิไม่พอกับ1กิจกรรมบางคนมองว่ากิจกรรมเนี้ยอย่างเช่นการจัดตารางสอนมีแค่การดูวิชากับการหยิบสมุดใส่ในกระเป๋าเรามองว่ามันมีแค่2ขั้นตอนแต่สำหรับเด็กสมาธิสั้นเนี่ย2ขั้นตอนเนี่ยมันนานเกินไปเพราะฉะนั้นเราลองแตกงานของเขาดูเป็นสัก 4-5 ขั้นตอนก็ได้อย่างเช่นดูวิชาในครึ่งเช้ากับดูวิชาในครึ่งบ่ายอ่ะไปหยิบวิชาในครึ่งเช้ามาก่อนนะแล้วค่อยไปหยิบวิชาในครึ่งบ่ายอย่างเงี้ยค่ะแตกขั้นตอนให้มันย่อยกว่านี้อีกนิดนึงแล้วปล่อยให้เขาทำขั้นตอนที่1ก่อนอย่างเช่นดูวิชาเช้ามีอะไรบ้างบอกแม่หน่อยบอกอ๋อโอเคหนู ูดูได้ครบมากเลยค่ะชมนิดนึงอะไปหยิบสมุดมานะสมุดเรียนวิชานี้วิชาที่1คืออะไรย้ำกับเขาอย่างนี้หน่อยนึงมันจะเป็นเหมือนการแบบเปลี่ยนกิจกรรมทุกๆ2นาทีอย่างเงี้ยค่ะเนาะเปลี่ยนกิจกรรมทุกๆ2นาทีโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวแล้วเขาก็จะทำได้อย่างเงี้ยค่ะแต่สมมุติเราบอกว่าไปจัดตารางสอนจบเลยเริ่มตรงไหนหยิบอะไรไม่อยู่ละสมาธิฉันไปที่อื่นแล้วอย่างเงี้ยค่ะจะต้องแบบใส่ใจเขานิดนึงในเด็กกลุ่มนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่งงานให้ย่อยที่สุดแล้วก็พยายามให้เขาทำให้เยอะที่สุดหรือในกระทั่งในห้องเรียนมันจะมีอยู่2ประเภทเนาะเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเด็กสมาธิสั้นที่อารมณ์เหมือนจีเนียสเก่งมากกับเด็กสมาธิสั้นที่เรียนไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องถามว่าถ้าสมมติเป็นเด็กในกลุ่มจีเนียสคุณครูสอนแค่เนี้ยการบ้าน10ข้อเธอทำละ1ถึง10เสร็จละรอไม่ได้ละจะลุกออกจากที่ไปทำอย่างอื่นละกับเด็กกลุ่มที่2ก็คือ1ถึง10 1คืออะไรอ่ะครูไป2แล้ว1คืออะไรไม่รู้คืออะไรลุกละกันอย่างเงี้ยจะมีอยู่2กลุ่มเนาะซึ่งถ้าเป็นทั้ง2กลุ่มเนี้ยการดูแลจะแตกต่างกันอย่างเช่นกลุ่มแรกกลุ่มจีนเนี่ยถ้าเขาทำเร็วไปเร็วคุณครูจะต้องดึงเขาให้มานั่งข้างหน้าช่วยคุณครูแจกสมุดอ่ะลบกระดานข้อนี้คุณครูหน่อยเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายหนูทำเสร็จแล้วใช่ไหมล่ะเดี๋ยวคุณครูอธิบายข้อสอนเพื่อนฟังลบให้ครูหน่อยพยายามให้แอคทิวิตี้เขาอะค่ะเขาจะได้คือพยายามให้แอคทิวิตี้ที่เป็นพฤติกรรมที่เรายอมรับได้เขาจะได้ไม่ต้องไปเดินไปทำอย่างอื่นที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยไปทำอะไรอะนั่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะพยายามกำหนดพฤติกรรมให้เขาไปเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นในกลุ่มเด็กที่ไม่รู้อ่ะมันคืออะไร1ก็ไม่ได้ครูไป2แล้วอ่ะครูไป3แล้วอ่ะเรายังติดอยู่ที่1เลยอ่ะไม่ทำละกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นกลุ่มเนี้ยจะต้องค่อยๆ ย่อยข้อให้เขาหน่อยข้อ1อ่ะหนูเริ่มเขียนโจทย์หรือยังคะอาจจะต้องให้ความสนใจกับเด็กกลุ่มนี้นิดนึงอย่างเงี้ยนะคะนี่คือเรื่องของการแตกงานเนาะสำหรับกลุ่มเด็กสมาธิสั้นแต่ทีนี้พอเขาแตกงานเขาทำได้อย่างที่เราต้องการละการเสริมพฤติกรรมของเขาเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือการชมการให้คำชมนะคะซึ่งการให้คำชมเนี่ยมีหลักง่ายๆอยู่ที่1ชมอย่างตั้งใจนะ2ชมทันทีที่เกิดพฤติกรรมไม่ใช่ชมวันนี้พฤติกรรมเกิดเมื่อวานไม่มีผลชมไปไม่ได้ผลนะคะชมทันทีที่เกิดพฤติกรรมแล้วก็บอกความรู้สึกร่วมกับคำชมนั้นด้วยนะคะไม่ชมพร่ำเพรื่อต้องแน่ใจว่าสิ่งที่เราให้คำชมไปเนี่ยไม่มีการพูดประชดประชันเข้าไปอย่างชมแบบประชดประชันคือชมยังไงอย่างเช่นสมมุติว่าน้องมาช่วยล้างจานแต่ว่าเลอะเทอะไปหมดเลยซิงค์ล้างจานเลอะไปหมดจานแตกหนูแม่ดีใจนะคะที่หนูมาช่วยล้างจานแต่คราวหน้าขอสะอาดกว่านี้หน่อยตกลงดีหรือไม่ดีไม่แน่ใจเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะเนาะพยายามชมแค่แบบความรู้สึกของเราแล้วก็สิ่งที่เขาทำได้ดีจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะอย่างเช่นสมมุติว่าน้องเอาน้ำมาให้อย่างเงี้ยค่ะหรือไปบอกเขาว่าหนูเอาน้ำมาให้แม่หน่อยสิอ่ะหยิบน้ำมาให้แม่ชื่นใจมากเลยที่หนูเอาน้ำมาให้ตอนนี้แม่กำลังหิวอยู่พอดีอาจจะดูเป็นประโยคยาวดูเสียแซงแกล้งทำนิดนึงอาจจะไม่คุ้นเนาะแต่ถามว่าสมมุติว่าเราทำไปแบบนี้เรื่อยๆอะค่ะน้องเขาก็จะรู้สึกแบบเอ้ยพฤติกรรมนี้มันน่าทำนะทำแล้วแบบมีคนชมได้แรงจูงใจอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าพฤติกรรมเนี้ยเราต้องมั่นใจว่าที่ทำอยู่นะไม่ได้อยากเอาหน้านะไม่ได้อยากทำกับแม่แต่ไม่ทำกับพ่ออะไรประมาณอย่างเงี้ยให้แม่ชมตัดหน้าน้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องแน่ใจว่าไม่ใช่พฤติกรรมเหล่านี้แล้วเราถึงจะให้คำชมนะทุกครั้งที่ให้คำชมอย่าลืมมองตาต้องจับมือน้องลูบไหล่ลูบหัวน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะนิดนึงเพื่อที่จะได้ให้เขาแบบสัมผัสได้ว่าเราชมอย่างตั้งใจจริงๆเนาะหรือว่าอย่าชมในขณะที่เราก็ทำอย่างอื่นอยู่แล้วตาเรายังไม่ได้ดูเลยอย่างเงี้ยหันไปสักนิดนึงชมเขาสักหน่อยนึงนะคะเนาะมันจะช่วยเสริมพฤติกรรมเขาวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ได้ผลดีที่สุดนะคะสำหรับเด็กเนาะวิธีต่อไปนะคะก็คือในเรื่องของการให้รางวัลอย่างเช่นถ้าวันนี้หนูการให้รางวัลเนี่ยมีข้อตกลงอยู่แค่ว่า1ต้องให้ทันทีแล้วก็2คือเป็นรางวัลที่เราตกลงไว้แล้วอย่างเช่นสมมุติตอนเช้าไปส่งที่โรงเรียนตกลงกันว่าวันนี้ถ้าหนูไม่ทะเลาะ กับเพื่อนตอนเย็นแม่มารับไปทานไอติมนะตอนเย็นกลับมาถามคุณครูละไม่มีทะเลาะ กับเพื่อนอาจจะมีเถียงกันนิดหน่อยแต่ไม่ได้ถึงขั้นทำร้ายร่างกายอันนี้คือความยืดหยุ่นนะคะโอเคได้แม่พาไปทานไอติมระหว่างทางเนี่ยวันนี้แม่ดีใจมากเลยนะหนูไม่ทะเลาะ กับเพื่อนเลยวันนี้เดี๋ยวแม่พาหนูไปทานไอติมดีกว่าหนูทำตัวดีอย่างเงี้ยค่ะเนาะเป็นการให้รางวัลได้แต่ว่าเหมือนกันอย่าให้พร่ำเพื่ออย่าให้ถ้าเรายังไม่ได้ตกลงกันอย่างเงี้ยค่ะหรือให้เพื่อที่จะให้เขาหยุดอย่างเช่นเขากำลังพูดแทรกแม่กำลังคุยกับเพื่อนอยู่คุณแม่ดูอันนี้สิคุณแม่พูดแทรกในขณะที่แม่คุยกับเพื่อนอยู่อ่ะเอา iPad ไปเล่นจะได้เงียบแบบนี้ไม่ใช่การให้รางวัลแบบนี้จะเป็นการติดสินบนซึ่งจะไม่ช่วยให้น้องเกิดพฤติกรรมใหม่ๆที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแยกระหว่างการให้รางวัลกับการติดสินบนนิดนึงเนาะ ต่อไปนะคะเป็นเรื่องของเทคนิคการให้คะแนนเทคนิคการให้คะแนนคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เคยเห็นตารางดาวอาจจะไม่ต้องเป็นดาวก็ได้เนาะอาจจะเป็นแบบวิธีการให้คะแนนแบบอื่นซึ่งหนึ่งเนี่ยหลักการให้ก็คือเรากำหนดก่อนว่าพฤติกรรมเนี่ยคืออะไรที่เราจะให้คะแนนสองเนี่ยคือเรากำหนดก่อนว่าแต้มที่เราจะให้เนี่ยคืออะไรเป็นแค่ขีดเป็นตัวแต้มหรือเป็นดาวเป็นสติ๊กเกอร์เป็นอะไรก็ตามเนี่ยค่ะแล้วก็กำหนดของรางวัลว่าถ้าหนูทำได้ทำพฤติกรรมนี้นะแม่ให้1คะแนนทำพฤติกรรมนี้แม่ให้1คะแนนจนได้กี่คะแนนหนูเอามาแลกของรางวัลกับแม่มันเป็นเทคนิคที่ไม่ยากนะคะแล้วก็ใช้กันได้แม้กระทั่งเด็กโตก็จะใช้ได้ผลดีแต่ให้ระวังตรงที่ว่าเวลาเราจะให้คะแนนเนี่ยไอใบให้คะแนนเนี่ยต้องอยู่ในที่ที่ทุกคนเห็นได้ชัดทุกครั้งที่จะให้หรือหักคะแนนเขาต้องให้เขารับรู้ว่าแม่หักเพราะอะไรแม่ให้เพราะอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่โรงเรียนก็ทำได้นะคะส่วนใหญ่ถ้าทำที่โรงเรียนเนี่ยจะค่อนข้างสนุกสนานเพราะว่าเด็กจะเยอะจะมีการแข่งขันกันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเนาะอันนี้จะทำได้ดีในเด็กวัย4ปีขึ้นไปเนาะ4 5 6เนี่ยจะกำลังสนุกเลยกับเด็กกลุ่มนี้หรือแม้กระทั่ง7 8แล้วเนี่ยก็ได้แต่ว่าของรางวัลหรือว่าพฤติกรรมเนี่ยจะต้องแบบชาเลนจ์กับเด็กนิดนึงของรางวัลจะต้องแบบใหญ่หน่อยกับแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าต้องใช้ความควบคุมตัวเองให้มากหน่อยเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะโอเคขึ้นเนาะข้อสุดท้ายของการปรับพฤติกรรมและการลงโทษเนี่ยเราลงโทษเพื่อให้เขาหยุดพฤติกรรมนั้นแล้วก็ลดพฤติกรรมนั้นไปที่สุดนะคะคำถามยอดฮิตเลยตีได้ไหมตีได้ในทางกิจกรรมบำบัดนะคะออกตัวก่อนในทางกิจกรรมบำบัดตีได้แต่ทุกครั้งที่ตีเนี่ยตกลงกันก่อนไหมตกลงกันก่อนนะทำแบบนี้แม่จะตีนะคะเมื่อไหร่เกิดพฤติกรรมตีทันทีแล้วก็บอกเขาว่าที่ตีเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ได้แต่ถ้าสมมุติว่าตีด้วยอารมณ์อย่างเงี้ยแล้วก็ตีเสร็จแล้วไม่บอกเขาว่าพฤติกรรมต่อไปที่ดีเขาต้องทำยังไงเนี่ยก็ไม่มีผลตีก็จะเป็นแบบรอยด่างในจิตใจให้เขาเบาๆอย่างเช่นจะไปโรงเรียนคุณแม่ก็ปลุกมาอาบน้ำอะไรละไม่ยอมแปรงฟันเล่นอยู่นั่นอะเล่นน้ำเล่นอะไรเงี้ยไม่ยอมแปรงฟันสักทีนึงแม่ก็มาตามครั้งที่1แป้งฟันได้แล้วอ่ะแม่ไปเตรียมอาหารไปอะไรให้มาครั้งที่2แป้งฟันครั้งที่3แป้งฟันไม่ไหวแล้วแม่ไม่ไหวแล้วเพี้ยเข้าไปให้ทีนึงแล้วแม่ก็ไปจัดการบีบยาสีฟันยื่นให้เลยบางทีแป้งให้ด้วยไม่ได้ผลตีไปไม่ได้ผลอันนี้จะเป็นรอยด่างในจิตใจเขาอย่างเดียวว่าทำไมแม่ต้องใช้ความรุนแรงอ่ะทำไมต้องตีทำไมแม่ต้องโมโหทำไมแม่ต้องโกรธเงี้ยค่ะถ้าสมมุติจะตีเขาตีปุ๊บบอกเขาหน่อยว่าเนี่ยหนูแปรงฟันนะแม่เตือน3ครั้งแล้วนะทำไมถึงไม่แปรงไปหยิบแปรงสีฟันอย่างเงี้ยค่ะคือตีปุ๊บบอกเขาว่าเพราะอะไรแล้วแนะนำพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทันทีอย่างเงี้ยจะเป็นการตีที่ได้ผลเนาะยังย้ำว่าตีได้นะคะในทางกิจกรรมบำบัดเนาะเหมือนเดิมเราในทางวิชาชีพเราหรือถ้าเป็นการลงโทษอย่างอื่นอย่างเช่นการทำเอาใครเคยได้ยินบ้างเอ่ยทำเอาเนาะเคยได้ยินอยู่เนาะจะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ในกิจกรรมกลุ่มเนี่ยอาจจะไม่ต้องเยอะอาจจะแค่เป็นพี่น้องเล่นกันแล้วทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแยกอีกคนนึงไปเลยหรือแยกทั้งสองคนเลยไปอยู่คนละห้องอยู่คนละมุมห้องแต่การทำเอาเนี่ยเราแนะนำต้องทำในเด็กวัย2ถึง6ปีเท่านั้นถึงจะได้ผลหลังจาก6ปีเนี่ยไม่ได้ผลละเพราะเขาจะเริ่มมีจิตนาการเริ่มอยากเล่นนู่นอยากเล่นนี่ของเขาแล้วการทำเอาเนี่ยคือสวรรค์ของเขาเลย6ขวบหลัง6ขวบไปเนี่ยแม่จับเข้ามุมทำเอาปุ๊บฉันจะเล่นอย่างอื่นแล้วเพราะไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วไงคะอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้า2ถึง6เนี่ยยังทำได้อยู่แล้วถามว่าทำเอานานแค่ไหน2ขวบ2นาที3ขวบ3นาที4ขวบ4นาที5ขวบ5นาที6ขวบ6นาทีแค่เนี้ยเพียงพอละทุกครั้งที่จะทำเอาเขาเราต้องตกลงกันก่อนว่าพฤติกรรมที่จะทำเอาเนี่ยจะต้องเป็นพฤติกรรมที่รบกวนเพื่อนในกลุ่มรบกวนคุณครูรบกวนน้องที่เล่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่ที่มีพฤติกรรมนี้ทำเอาทันทีแต่ทุกครั้งที่ดึงกลับมาเข้ากลุ่มแล้วเนี่ยต้องไม่พูดซ้ำความผิดของเขาละเพราะนั่นถือการเป็นการลงโทษแล้วเราไม่ต้องไปย้ำนะว่าก็เธอผิดเนี่ยเพราะเธอทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะรู้สึกเด็กอาจจะรู้สึกแบบด้อยค่ามากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันที่2คือการเสียค่าปรับการเสียค่าปรับเนี่ยก็คือพวกการตัดสิทธิ์ต่างๆค่ะไม่ให้เล่นเกมหรือให้เล่นน้อยลงไม่ให้รางวัลไม่พาไปกินไอติมหรืออะไรก็ตามแต่ว่าการตัดสิทธิ์เนี่ยจะต้องเกิดกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เท่านั้นอย่างเงี้ยนะคะตกลงกันก่อนเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ตัดสิทธิ์เขาอันที่3คือการออกคำสั่งให้หยุดทำหยุดเล่นหยุดพูดทุกครั้งที่พูดเนี่ยเวลาออกคำสั่งให้หยุดเนี่ยจะต้องเป็นคำสั่งที่เราเนี่ยสามารถอยู่เข้าถึงตัวเด็กได้ทันทีอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าบอกให้หยุดยังไม่หยุดเราต้องไปจับแล้วพูดด้วยว่าหยุดทำไม่ทำอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งที่พูดเนี่ยพยายามนะน้ำใช้ว่าพยายามไม่ตะโกนไม่ใช้อารมณ์อย่างเงี้ยค่ะหยุดแล้วก็ใช้เสียงแบบ เสียงปกติเหมือนที่เราคุยกันทุกครั้งอย่างเงี้ยค่ะอย่าพยายามอย่าตะโกนกับเขาเพราะถ้าตะโกนกับเขาปุ๊บเนี่ยบางทีเขาหยุดด้วยเสียงเราไม่ได้หยุดด้วยการควบคุมตัวเองอย่างเงี้ยนะคะเนาะแล้วก็ให้พูดทันทีที่น้องทำพฤติกรรมนั้นทุกครั้งที่เป็นการลงโทษเนี่ยน้ำจะย้ำว่าไม่ต้องไปพูดซ้ำในเรื่องของพฤติกรรมที่เขาทำผิดอย่างเช่นสมมุติว่าเขาทำอะไรสักอย่างนึงที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยอย่าทำเงี้ย

0: หยุดไม่หยุดเดินไปจับมือหยุดอย่าทำแต่ก็ไม่ต้องไปย้ำว่าบอกแล้วไงว่าอย่าทำบอกไม่ให้เล่นเกมไม่ให้กดตรงนี้ยิ่งจะไปกดอะไรเงี้ยไม่ต้องย้ำพยายามถ้าสมมติเราใช้การลงโทษเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปย้ำความผิดเขาละเพราะถือว่าเขาเนี่ยได้รับผลของการลงโทษแล้วเงี้ยเนาะแล้วก็อันสุดท้ายเลยคือการรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำการรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันกับเมื่อกี้คือต้องเป็นเด็กที่รู้กติกาละในระดับหนึ่ง 3-4 ขวบเงี้ยค่ะเนาะรู้ว่าถ้าไม่กินข้าวก็จะหิวนะคือให้เขารับอารมณ์แบบรับผลกรรมอะค่ะหรือกับเด็กที่มีอาการแบบก้าวร้าวหรือว่าปิดประตูเสียงดังด้วยความตั้งใจนะคะด้วยความตั้งใจแบบปิดกระแทกปิดพ่อกับแม่พูดอะไรไม่พอใจประตูเสียงดังตึ้งไปหาเด็กทันทีปิดใหม่ลูกปิดเบาๆไม่ใช่ปิดครั้งเดียวปิด20ปิด30ปิด40ถ้ายังดังขึ้นมาสักหนึ่งครั้งแม่นับหนึ่งใหม่นะอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้จริงๆนะห้ามทำจริงๆนะมันไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะจะอันเนี้ยเป็นการลงโทษที่มากกว่าสิ่งที่เขาทำผิดแต่วิธีนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องมีเวลาอยู่กับจริงอย่างเงี้ยค่ะเนาะการให้บทลงโทษที่โอเวอร์กว่าที่เขาทำผิดเนี่ยจะต้องมีเวลาแล้วก็อยู่กับเขาตรงนั้นได้จริงๆเพราะไม่งั้นเนี่ยก็จะไม่ได้ผลเหมือนกันนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีบุตรหลานเป็นสมาธิสั้นนะคะหรือว่าสงสัยว่าน้องจะเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าเนี่ยบางทีการนัดพบคุณหมอเนี่ยอาจจะรอคิวนานถ้าสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่อยากที่จะสกรีนนิ่งก่อนหรือว่าคัดกรองก่อนว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนสามารถที่จะพามาพบนักกิจกรรมบําบัดทั่วประเทศได้หรือว่าพบนักกิจกรรมบําบัดของทางศูนย์กายภาพบําบัดเราก็ได้เงี้ยค่ะเราก็จะมาคัดกรองให้ก่อนว่าน้องเนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนหลังจากนั้นเราก็จะแนะนําคุณพ่อคุณแม่ได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ควรจะเดินทางไปตามพาธเวย์ไหนต้องพบคุณหมอไหมต้องทานยาไหมหรือต้องทำกิจกรรมบำบัดความถี่ต่อสัปดาห์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนเงี้ยค่ะซึ่งนักกิจกรรมบำบัดเราเนี่ยจะเวลาเราดูปัญหาของเด็กเนี่ยเราจะครอบคลุมทั้งเรื่องของที่บ้านเรื่องของที่โรงเรียนการเรียนการทำกิจวัตรประจำวันรวมถึงการเข้าสังคมกับเพื่อนๆด้วยซึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากที่จะให้น้องเนี่ยเหมือนกับดึงศักยภาพน้องทุกๆด้านร่วมกันพร้อมๆกันเนี่ยนักกิจกรรมบำบัดก็ยินดีที่จะเป็นวิชาชีพหนึ่งที่ส่งเสริมแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ผลักดันน้องไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024337098ต่อ1หรือทางเว็บไซต์www.pt.mahidol.ac.th

0: นี่ไงนี่นะแม
1: ่ค่ะ
0: ประมาณนี
1: ้ประมาณนี้
0: เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดื่ออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วไหมเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม่
1: คร
0: ับ ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาหน้าน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือพอรถมันจะลงไม่ได้ลงไม่ได้ร่างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่กูยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวไปทั้งคู่เลยนะส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะได้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงนี่มันพิเศษยังไงไหม
1: ดินนะคะเนี่ยดิน
0: จาก
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตะลิ่งถึงฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โ
1: อ้คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมา
0: อ๋อ
1: มันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะครับเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้ไหมจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก
1: ่ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ๋อ
1: ใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: โอ้ครับนี่งามนะแม่นะอันนี
1: ้ใช่งามมากเลย
0: นี่บรอกโคลีริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินตรงไปเลย
0: เอาเลยครับ
1: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนได้บ้างจ๊ะ
1: นี่ค่ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
1: ใช่
0: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
1: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
0: ขายแต่คนกรุงเทพมาซื้อไปเลยเหรอ
1: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยเห็นไหมโชว์เลย
0: ได้เลย
1: ปลอดสารจริง
0: ไม่ปลอดสารอยู่แล้ว
1: ร
0: ู
1: ้สึกเป็นไงความรู้สึก
0: ไม่เหม็นเขียวหวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้วหัวนี้พูดเอง
1: โอเค
0: นี่
2: ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
0: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
1: ผักกาดซิว
0: ผักกาดซิว
1: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ใส่แกงใส่ปลาก็ได
0: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
1: ใช่ๆ
0: แล้วก็จะมีผักเนี้ย
1: ใช่ๆ
0: แต่ผมไม่รู้ชื่อ
1: เขาจะเอาต้นเล็ก
0: ๆนี่ตรงนี้เลย
1: ค่ะ
0: อันนี้
1: ยึดสองต้นก็ได้
0: ได้จ้า
1: ใ
0: ช่นี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี
3: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
1: เอาไปใส่แกง

0: หอมเนี่ยเราจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
1: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงหนึ่งเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่

0: ดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไปอยู่ในแกงอ่อมนะมาบะหมี่ก็อวบแน
1: ่
0: น
1: ได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับ
0: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
2: ครับผม
0: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
2: ครับ
0: โหนี่ยาวมากเลยนะ
2: ครับผมเพราะต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
0: สูงสูงใหญ่ๆเนี่ยหรอ
2: ใช่ครับ
0: นี่คือต้นมะเดื่อโหนี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
2: 3เมตรได้ครับ
0: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเขียวอยู่ตรงปลายแล้วย
2: ัง มี
0: ลำบากมากนะอันเนี้ย
2: ได้
0: นี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยหนึ่งเนาะก
2: ็
0: จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเท่าไหร่ครับ
2: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
0: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
2: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
0: จ้ะตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
2: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
0: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะ ว่าอาจารย์ยังไงบ้างโอ้ยดีดูครับมือสั่นหมดเลยอะ หันมาบอกช่วยเถอะ ช่วยหน่อยนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
2: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
0: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อนี่นะครับลูก
2: นี้ก็ตำได้ครับกินสดกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
0: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
2: ตำน้ำพริก
0: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับหน่อยละเขียวเลยนะฮะ
2: ครับ
0: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
2: ๆครับเพราะมันยังไม่เต็มที
0: ่จ้ะนี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
2: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
0: มะเขือเทศ
2: ครับ
0: ผมใหญ่มากนี่นี่นี่พวกอันนี้มาพวกว่าอันนี้ได้นี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวงอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
1: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
0: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับนี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
2: หนึ่งสอง
0: ไปเฮ้ยทีมงานแบบเริ่มแบบ

0: ลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่
1: หนึ่งสอง
0: มา
2: พักก่อนหน่อยพี่
0: พักก่อน
2: โอเคครับ
0: พักก่อนพักก่อนอุ้ยเหนื่อยนะ
2: เหนื่อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
0: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
2: ครับโอ้เกินแล้วครับนี่
0: เกินอ้าวเกินแล้ว
2: เกินถ้วยครับ
0: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
2: ่ครับผม
0: นะ
2: ครับผม
0: โอ้เหนื่อยแล้วอ่ะเนี่ยเยอะ
3: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
0: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเนา
4: ะ
0: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
4: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
0: นะยังไงจ๊ะ
4: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะ
0: โอ้เนี่ยนะน้ำยาง
4: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
0: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
4: ใช่ค่ะ
0: ตัว
4: พริกแห้งก่อนเลยค
0: ่
4: ะ
0: ได้เลยครับ
4: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับ
3: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
0: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
4: ปอกมะละกอ
0: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆอย่างเงี้ยผมนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
4: ค่ะ
0: แต่เราทำแบบนี้
4: อันนี้เราทำเพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนี่นะ
0: นี่ผู้ต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
4: ัง นี่ได้แล้วค่ะ
0: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
4: ใช่ค่ะ
0: โอเค
3: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
0: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
4: ตามด้วยปลาสองช้อน
0: ปลาสองช้อนนะครับ
4: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไว้เลยค่ะ
0: ไม่แซ่บเอ็มรู้ไประหว่างที่ปูกำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนาะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับแล้วดูกรอบมากเลย
4: ใส่เลยค
0: ่
4: ะ
0: ใส่ใบมะกรูดเลยนะครับ
5: เติมความหอมเข้าไปอีก
0: โอ้พอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
3: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
0: โอ้ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
4: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
0: คลุกคลิกคลุกคลิก
4: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
0: อ๋อฮะนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
4: เติมปลานะคะ
0: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
4: ผักค่ะ
0: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
4: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
0: โอเค
4: เดี๋ยวผักมันจะไม่หวาน
0: ครับนี่ครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลย
4: จ้า
0: หอมมากเลยอ่ะ
4: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบ้านเดือค่ะ
0: โอ้โหเรียบร้อยครับตักขึ้นจานเลย

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดื่อค่ะหรือน้ำพริกมะเดื่อค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดื่อต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยาง

0: งี้เลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกนะครับผ่าครึ่ง
1: แบบอย่างนี้นะคะ
2: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาตรงถึงแกนเกือบเมล็ดมันนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับ
2: ด้านในเขานะครับ
0: นี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
3: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: ตำสดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: นี่
1: ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บแซ่บ
1: อุ้ย
0: นี่ได้ได้ได
1: ้อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นบางตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้านอกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
1: ่
0: อ
1: ได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ้
1: าเราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆแล้วก็มาฝานบางๆชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
3: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งอ่อมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายตามด้วยมะเดื
1: ่อกรอบไหมคะ
0: กรอบมากคือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบกรอบมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยอ่ะถ้ามันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวไม่หิวได้ไงอีกจานหนึ่งนี่จานนี้อ่อมนะฮะอร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอ่ะยิ่งปลาด้วยอ่ะโหยสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบรสชาติมันจะ
1: เยอะ
0: เข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
1: ผักกาดซี
0: ผักกาดซี
1: จ้ะลองชิมดูค่ะ
0: จ้ะ
1: มันจะซีไหมคะ
0: เหมือนวาซาบิอ่ะ
1: จ้ะแซ่บไหม
0: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
1: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
0: ใช่ครับ

0: แต่อร่อยมากนะฮะ
1: นี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั๊วเลย
2: นัวไหมคะ
1: นัวมาก
2: นัว
0: แซ่บหลายนี่อร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
2: ใช่ค่ะ
0: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
2: ค่ะ
0: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
2: ค่ะ
0: พบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: อร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
2: ขอบคุณค่ะ
0: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
2: ครับผม
0: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้านี่มีให้คุณสักคู่ไหมเนี่ย
3: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
0: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
3: ไม่ปกติใส่บูทนะ
0: จ้ะ
3: ใส่บูทตรงข
0: ้อแล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
3: ใช่
0: จ๋อมเลย
3: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่ปะ
3: จะเอานี่อันนี้ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยเห็นไหมเนี่ย
0: พลิกตัวยากด้วยอมรินทร์ทีวี

ศไทยถูกจัดอันดับให้อยู่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความสำคัญสูงสุด8อันดับแรกของโลกนั่นก็เพราะประเทศไทยตั้งอยู่ในโซนร้อนเหนือเส้นศูนย์สูตรเล็กน้อยและอยู่ติดทะเลจึงมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการอยู่รอดการเจริญเติบโตและการแพร่พันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดตลอดปีความแตกต่างกันของสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศในแต่ละภูมิภาคของไทยได้เอื้ออำนวยให้เกิดความหลากหลายของประเภทของป่าตามธรรมชาติที่แตกต่างกันโดยประเภทของป่าไม้ในไทยสามารถแยกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือป่าดงดิบหรือป่าผลัดใบซึ่งจะมีลักษณะที่เฉพาะตัวและมีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันสำหรับระบบนิเวศชายฝั่งของไทยมีระยะทางยาวประมาณ544กิโลเมตรทางด้านตะวันตกของอ่าวไทยมีระยะทางยาวประมาณ 1,334 กิโลเมตรฝั่งทะเลอันดามันระยะทางยาวประมาณ937กิโลเมตรรวมความยาวชายฝั่งทะเลไทยทั้งหมดได้ประมาณ 2,815 กิโลเมตรโดยมีเกาะมากกว่า500แห่งซึ่งประกอบด้วยแนวปะการังและชายหาดที่เต็มไปด้วยโคลนและหญ้าทะเลระบบนิเวศทางทะเลตั้งอยู่บนทั้งสองด้านของคาบสมุทรอีกทั้งทำเลที่ตั้งของประเทศไทยเป็นศูนย์รวมของสายพันธุ์จากเหนือใต้ตะวันตกตะวันออกมาบรรจบกันเมื่อกล่าวถึงความหลากหลายทางชีวภาพคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าคือความหลากหลายของชนิดพืชสัตว์และจุลินทรีย์แต่แท้จริงแล้วความหลากหลายทางชีวภาพยังหมายรวมถึงความแตกต่างของพันธุกรรมภายในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันตลอดจนความหลากหลายของระบบนิเวศทำให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่แห่งหนึ่งในโลกที่มีการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดความหลากหลายทางชีวภาพที่ปรากฏในประเทศไทยพบมีพืชประมาณ 16,250 ชนิดสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 11,900 ชนิดแมลง 11,191 ชนิดเห็ดรา6,754 ชนิดปลา 3,229 ชนิดแบคทีเรีย 1,600 ชนิดนก 1,045 ชนิดสัตว์เลื้อยคลาน 418 ชนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 310 ชนิดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 175 ชนิดกิ้งกือ 188 ชนิดไส้เดือน 101 ชนิดและทราบหรือไม่ในทุกๆปีโดยเฉลี่ยมีการค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ในประเทศไทยปีละ60ชนิดเลยทีเดียว

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยเทพทาโร่ต้นไม้ประจำจังหวัดพังงาจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยมีพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนป่าดงดิบและป่าดิบเขาติดกับทะเลอันดามันมีต้นเทพทาโร่เป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดเทพทาโร่เป็นพันไม้สกุลเดียวกับอบเชยเนื้อไม้มีกลิ่นหอมคล้ายกระบูนในภาษาบาลีเรียกว่าเทวทารุนาถคนไทยโดยทั่วไปเรียกกันว่าจวงภาคกลางชาวจันทบุรีและสุราษฎร์ธานีเรียกเทพทาโร่ภาคใต้เรียกจวงหรือจวงหอมภาคเหนือเรียกจะไข้ต้นจะไข้หอมปัตตานีเรียกมือแดงกะมางิงเทพทาโร่มีถิ่นกำเนิดแถบทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอลขึ้นในสภาพดินทุกชนิดเป็นไม้กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางในประเทศไทยพบขึ้นอยู่ในป่าดิบและป่าดิบเขาทั่วประเทศพบมากทางภาคใต้เทพทาโร่เป็นไม้ยืนต้นสูง 10-30 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบกิ่งอ่อนเกลี้ยงและมักจะมีคราบขาวเปลือกสีเทาอมเขียวหรือสีน้ำตาลคล้ำแตกเป็นร่องยาวตามลำต้นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามแผ่นใบรูปรีแกมรูปไข่ยาว 7-20 เซนติเมตรปลายแหลมโคนสอบก้านใบเรียวเล็กยาวประมาณ 2.5-3.5 เซนติเมตรดอกสีขาวหรือเหลืองอ่อนออกเป็นช่อกระจุกตามปลายกิ่งผลมีลักษณะกลมเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.7 เซนติเมตรสีเขียวปรากฏหลักฐานการใช้ประโยชน์จากต้นเทพทาโร่หรือต้นจวงหอมมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยในหนังสือไตรภูมิพระร่วงได้กล่าวถึงการบูชาจักรรัตนะผู้คนจะแต่งตัวทากระแจจวงจันทน้ำมันหอมในอดีตคนไทยนิยมนำไม้เทพทาโร่หรือไม้จวงหอมมาทำเครื่องหอมและนิยมนำมาใช้ทำตู้ทำหีบใส่เสื้อผ้ารวมทั้งทำเครื่องเรือนหรือใช้ในการแกะสลักซึ่งจะกันมอดมดปลวกและแมลงต่างๆได้ดี

เทพโพงามและแม่สุมพัสราวรรณทรงพีรพัฒน์คู่รักที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันถึง35ปีกลับต้องสะดุดลงเพียงเพราะความไม่เข้าใจกันจนทำให้แม่สุมตัดสินใจขอแยกทางเพื่อเดินออกจากชีวิตของประเทศแต่ในวันนี้เขาทั้งคู่ได้กลับมาใช้ชีวิตเป็น

0: ู้ทุกข์คู่ยากกันอีกครั้งและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม่จุ๋มได้บอกเอาไว้ว่าจะขออยู่เคียงข้างป๋าตลอดไปเพราะอะไรที่ทำให้คนสองคนที่รักกันและเคยเลิกรากันไปกลับมาครองคู่กันอีกครั้งหนึ่งเราไปติดตามความรักของเขาทั้งคู่กันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีป๋า
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good นะคะรายการที่จะมาเติมเต็มความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวค่ะถามป๋าเทพกับแม่จุ๋มก่อนนะคะ3
1: ตกลงถามใครก่อน
4: ถามทั้งคู
2: ่ป๋าเทพก่อน
1: นี
2: ่นะแล้วก็แม่จุ๋มเป็นอันดับ2รอง
1: มาถามป๋าเทพก่อนก็ว่าถามป๋าเทพกับแม่จุ๋มตกลงป๋าเลยตั้งใจกูจะพูดยังไงดีว่าเนี่ยจะได้ตอบไงก่อน
4: ป๋าตอบก่อนเลย
2: ป๋าตอบก่อนแต่เป็นคำถามเดียวกัน
1: ครับ
2: ค่ะว่า35ปีที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยรักๆเลิกเป็นแบบนี้ตลอดนะคะจุดเริ่มต้นที่มาใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยค่ะมาจากความรักหรือเปล่าคะ
1: เราจะเลิกคนที่2มา
4: ครับ
1: เพราะว่าป๋ามี3ครอบครัวก่อนที่ว่าจะมาถึงมันเนี่ยก็3
4: นี่คือครอบครัวที่4หรือครอบครัวที
1: ่3
4: ที่
1: 3
4: มีมา2ก่อนหน้านี
1: ้มา2
4: ครับ
1: ว่าชีวิตมันไม่ลงรอยกันก็เลยเป็นไปตามวิถีชีวิตให้มาเจอกับตอนหลังก็ถือว่าก็โอเคอ่ะเพราะอยู่กันมานี่นานแล้ว
4: มาถามไอ้ถึงจุดแตกหักที่ถึงขั้นแบบว่าลำบากมากจนต้องตัดสินใจแยกกันอยู
1: ่
4: ว่าชอบตรงมีการแฮมก่อนตอบด้วย
3: เราไม่ได้ตัดสินใจที่จะแยกกันนะเพราะว่าบางทีอยู่ลิ้นกับฟันอ่ะ
4: ครับ
3: ค่ะพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่เงี้ย
1: ค่ะก็อังกันนั่นยังได้ก็ดีนะ
3: ก็อารมณ์ของป๋าเนี่ยถ้าหากว่าคนในวงการจะรู้ว่าป๋าเป็นคนอารมณ์ประมาณไหนใจร้อนคือแบบอะไรก็ไม่ได้อย่างเงี้ย
4: งั้นก่อนเข้า
1: พูดดีๆพี่พูด
4: หักที่มันแยกกันอยู่ช่วงอยู่ด้วยกันน่ะก็มีความสุขดีใช่ไห
3: มมันถามว่ามีความสุขดีไหมเอาเป็นว่าเรารักเขาอะเราก็มีความสุขที่เราจะอยู่กับคนรัก
4: นี่
3: ใช่
4: แล้วแม่ไปประทับใจอะไรคนอย่างป๋าป๋าเขามีครอบครัวมาก่อนนะ
1: มันพูดเหมือนดูถูกไงไม่คนอย่างป๋า
3: ใช่
4: เขามีมาก่อน2ครอบครัวแล้วเขามาจีบเราม
3: ัน
4: เรารู้พ่อดมนะ
3: ใช
1: ่พูดตรงๆนะไม่ได้อยู่ในสายตาเลยก่อนเนี้ย
2: ขนาดนั้น
1: จริงๆจริงๆจริงๆไม่ได้คิดจะจีบ
3: ณเดชณเดชเลย
1: ป๋าไม่โกหกหรอกมันก็รู้ว่าป๋าไม่ได้นั่นหรอกแต่มีไอ้จิ๋มไอ้จิ๋มอ่ะไอ้จิ๋มเข็มเล็กอ่ะ
3: แม่สื
1: ่อถามเลยเล่า
3: ให้เขาฟังแม่สื่อมากกว่าเนาะ
1: เ
3: ราก็ไม่สนใจเขาเหมือนกันคือเป็นคนที่ชอบดูตลก
4: ชอบ
3: คนมีความสามารถชอบคนเก่งว่างั้นเถอะ
1: แต
3: ่ไอ้คนหล่อนี่ทีหลังเลยน
4: ะ
3: ชอบคนมีความสามารถชอบคนเก่งป๋าเขาแบบว่าเป็นตลกที่ในห้องอาหารที่แม่ร้องเพลงเนี่ยเป็นคณะเดียวที่แบบว่าเพื่อนๆในกลุ่มเราเนี่ยคณะป๋ามาแล้วไม่เป็นป๋านะคณะเทพโพงามมาแล้วก็วิ่งกรูกันไปอยู่ข้างหน้าเลยไปรอดู
4: แม่ประทับใจในความเก่งของป๋า
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วป๋าล่ะประทับใจอะไรในตัวแม
1: ่ดูแล้วไม่มีจุด จริงไม่มีเลยไม่มีเลยแทนที่มันจะช่วยเราอะไรเงี้ยมีแต่กูเหนื่อยคนเดียวเลยยังไม่รู้เลยยังนั่งอยู่ที่บ้านคนเดียวเลยกูคนเดียวเลยหัวทิ่มหัวตำทั้งอะไรไปดูมาอีกทีนั่งกดอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยชีวิตมันอยู่จริง
3: ๆเดี๋ยวก่อน
1: ชีวิตเป็นจริง
3: ๆเดี๋ยวให้รูปมาเป็นพยานนะว่าตกลงฉันหรือตัวเองที่ว่านั่งกด
1: ทำไมก็กูเห็นทุกวันนะมาให้ลูกอะไรอีกอ่ะลูกมันจะไปเห็นเลยลูกมันต้องไปเรียนมั่งอะไรมั่ง
3: ค่ะ
1: นี่อยู่กับมันทุกวันทำไมจะไม่รู้นิสัยมันนะบางครั้งเนี่ยผู้หญิงเนี่ยป๋าก็ไม่มีอะไรหรอกอยากเป็นแม่บ้านที่รู้เท่านั้นเองให้เข้าใจหน่อยเท่านั้นแหละบางทีไม่ใช่กว่าจะกินข้าวอันแรกก็นู่นตีสามโมงเย็นอะไรเงี้ยมันบางทีมันโมโหกันนะบางทีเนี่ยการกระทำเขาอย่างเงี้ยเขาเป็นประจำแต่เพียงแต่อยู่กับมันมาเนี่ยคือหมายความว่ามันเป็นคนนี้ก็จริงนะแต่บางทีเราลำบากไงมันก็ยังอยู่มันไม่ไปไหนก็ถือว่ามันเหมือนกับขี้ตะไคร่น้ำอ่ะมันเกาะติดอย่างนั้นแบบเราก็ขี้เกียจเอาเขี่ยมันออก
2: ป๋าบอกว่าใครอยู่กับป๋าได้เกิน2ปีนี่เก่งมาก
3: เขาพูดค่ะ
1: เขาพูดเลย
3: อยู่กับเขามาเขาบอกว่า2ปีก็เก่งเนี่ยตอนนี้มัน38ปีแล้วก็ให้รู้ว่าฉันน่ะอึดแค่ไหนไง
2: ค่ะ
3: เขาต้องรู้ตัวว่าทำไมเขาถึงพูดว่า2ปีก็เก่ง
2: แล้วถ้าถามว่าช่วงเวลาไหนที่มีความสุขที่สุดคะที่อยู่กับป๋า
3: แรกๆนะแรกๆมากกว่าไม่ว่าอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรดีป๋าจะแบบโอ๊ยฉันอยากนั่งเครื่องบินมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะ

0: แบบว่า
1: พาไป
0: ก็จะไปแสดงที่ไหนก็ต้องจองตั๋วเผื่อไปต่างประเทศไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เพราะยังไม่มีตัวใหม่ไงก็เลยยังหาใหม่ยังไม่ได้ไงก็และเลียมๆไปยังอื่นอีกก่อน
1: แต่หมูทราบมาว่าตอนที่เริ่มจีบกันใหม่ๆเนี่ยป๋าจะมีของไปให้แม่จุ๋มตลอดเลย
0: ตอนที่แบบว่าเริ่มที่ว่าเริ่มจะหันมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไปที่บ้านที่ห้องพักกับแม่อะไรเงี้ยป๋าเขาไปต่างจังหวัดไปไหนมาเขาก็จะมีของมาฝากไม่เคยแบบไปมือเปล่า
2: จะให้พลาดไปองค์เดียวเลย
3: พระเลี่ยมทอง
2: พระเลี่ยมทอง
0: ไปตักบาตรวันปีใหม
1: ่ป๋าสายเปรย์เหมือนกันเนาะ
2: เปรย์เลย
0: ให้พระ
2: แต่ว่าผมมาอยู่กับมันเอาทองของมันไปอีก2บาทไปให้เพื่อน
0: ไปทำเพลงพอแค่รักกันเนี่ยก็ทำธุรกิจแล้วแต่เราก็ไม่นึกว่าแบบจะทำจนหมดเนื้อหมดตัวนะไม่คิดเลยทำตลอด
1: นี่คือเรื่องราวความรักของป๋าเทพและแม่จุ๋มนะคะป๋าเทพเนี่ยตลกอัจฉริยะแล้วแม่จุ๋มก็บอกว่าประทับใจในความสามารถของป๋าเทพส่วนแม่จุ๋มเองก็เป็นถึงลูกพ่อดมเป็นเจ้าของคณะตลกชวนชื่อความรักของทั้งคู่ดูเหมือนว่าจะไปได้ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีอะไรบางอย่างที่ทำให้ความรักของแม่จุ๋มของป๋าเทพสะดุดลงสั่นคลอนได้เรื่องราวเป็นอะไรติดตามได้จากละครเวทีค่ะ
4: เมียคอยมาคมเมียมาคมเมียมาคม
5: คอยมาคมเมียคอยมาคมคอยมาคมคอยมาคมปรบมือค่ะปรบมือให้กับบทเพลงเมียคอยมาคมเพลงดังเพลงเดียวของป๋าเทพ
4: ปากดีเหลือเกินนะแกแกก็ดังเพลงเดียวเหมือนกันแหละเพลงคำถามถามมากี่ปีแล้วถามมากี่ปีแล้วเมื่อไหร่จะได้คำตอบสุดท้ายก็ต้องมานั่งขายขนมเปี๊ยะช่วยพ่อทั้งพี่ทั้งน้องเลยวะ
6: พ่องี้ไม่ต้องช่วยดีไหมล่ะพ
4: ่
6: อ
4: ไม่ช่วยก็ได้คุณไทย
6: ครับ
4: ก็แค่ตัดออกจากกองมรดกแค่นั้นก็จบโอเคไหม
5: โอ้โหนี่เขาถามกันมาว่าหน้าอย่างป๋ามีมรดกจะยกให้ลูกได้เหรอ
4: ไหนวะ
5: น
4: ี่อ่ะนี่มันถามหรือแกถามเนี่ยมากไปแล้วนะจอดเดี๋ยวมันเหนียว
5: เฮ้ยทำไมของอ่างเถิดเทิงเฮ้ยแต่คำถามนี้ดีคุณทิวถามแม่จุ๋มถามว่าเพราะอะไรทำให้ถึงรักกับป๋าเทพมาอย่างยาวนานครับขอจุดเริ่มต้นของความรักหน่อย
4: โถยบันไลลวกบันไลลวกแท้ๆมึงอยากจะรู้ทำไมว่าเรื่องอดีตเนี่ยฮะรู้แล้วมันถูกหวยหรือไงวะฮะ
6: เออเอาละพ่อใจเย็นๆลูกค้าเขาก็อยากจะแซวว่าแม่อยากจะเล่าไหม
5: เล่าหรอเล่าก็เล่าแต่เรื่องมันเกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วนะที่คาเฟ่แห่งหนึ่ง
7: สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติครับพบกับผมเทพโพงามอีกแล้วนะครับสโลแกนร้านนี้มีอยู่ว่าไม่มาเที่ยวแวะมาเยี่ยวก็ยังดีนะครับ เป็นประจำครับที่นี่นะครับอาหารรสชาติโอชาราคาย่อมเยาเอาใจลูกค้ามาที่นี่เลยนะ
5: คือตอนนั้น ฉันเป็นนักร้องประจำอยู่ที่คาเฟ่แห่งนี้แล้วทุกๆวันไม่ว่าจะก่อนทำงานหรือหลังทำงานฉันก็ไม่เคยเอาเวลาไปพักผ่อนเพราะว่าฉันชอบมาเกาะหน้าเวทีเพื่อคอยดูตลกที่เท่ที่สุดในดวงใจป๋าเทพโพงามเพราะว่าความมีเสน่ห์แพรวๆแล้วไม่เหมือนใครของเขาทำให้ฉันคิดว่าฉันจะต้องเอาชนะใจผู้ชายคนนี้เพื่อเอามาเป็นของฉันให้ได
6: ้นี่แม่นักร้องสาวสวยเวลาพี่เทพมาขึ้นเวทีนะตามมาเกาะขอบเวทีประจำแบบนี้เออนี่ผมว่าวันนี้สงสัยเราต้องมีเพลงคู่สักหนึ่งบทเพลงแล้วล่ะครับถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าเขานะลูกค้าครับอยากฟังหรือเปล่า
5: ไม่ค่ะจะอยากจานสิมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะเขินมากๆเพลงมนต์รักดอกคำใต
4: ้นี่ขนาดเขินนะเนี่ย

0: ยังไม่ได้ร้อง
1: ฮะ
0: ยังไม่ได้ร้อง
1: ก็เพลงคู่ไง
0: ก็เพลงคู่แต่ต้องร้องสิ
1: ไม่มายืนคู่เฉยๆไม่ต้องร้องเพลงคู่ไงเออ
0: แม้ฉันจะรู้ว่าป๋าก็ร้องไปตามอารมณ์เพลงของเขานั่นแหละแต่ภายในใจฉันก็สิกลับคิดว่ามันเหมือนมีคำสั่งจากฟ้าลงมาว่าฉันจะต้องรักกับผู้ชายคนนี้และจะต้องดูแลผู้ชายคนนี้ตลอดชีวิตของเขาและแล้วเราสองคนก็ได้ครองรักกันผ่านไปเป็นเวลา10ปีป๋าก็พยายามคิดค้นธุรกิจต่างๆเพื่อจะช่วยให้ครอบครัวมีความสุขแต่ก็ไม่เกิดผลสำเร็จจนกระทั่งมาถึงวันที่ป๋าต้องล้มละลาย
2: พี่จะขึ้นเวทีไหวเหรอพี
1: ่เฮ้ยไหวสิแหมเรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว
2: สู้ๆนะพี
1: ่สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอบคุณเต๋อมิกนะครับมาเป็นประจำเลยทั้งครอบครัวนะครับอาหารถูกอาหารแพงมีนะครับอาหารถูกก็พวกสลัดเนื้อไก่ไก่ตัวขนาดนี้ที่ละ5บาทสั่งมากิน
3: เล่นให้ดี
1: สลัด
3: เล่นให้ดีเดี๋ยวป๋าจัดการเงินให
1: ้ไก่ตัวใหญ่มากครับสลัดเนื้อไก่ที่ละ5บาทสลัดเนื้อออกหมดเหลือแต่กระดูกสั่งมาแทะกันดูนะครับน้ำส้มสักแก้วกาแฟทั้งถ้วยถือว่าท่านให้เกียรตินะครับ
0: ด้วยแววตาของป๋าในวันนั้นทำให้ฉันยิ่งต้องคิดว่าฉันจะไม่มีวันทอดทิ้งผู้ชายคนนี้คนที่ยอมข่มความทุกข์ของตัวเองไว้ในใจเพื่อจะมอบความสุขให้กับ
4: นี่มันเป็นตัวอะไรเนี่ย
0: ฉันจะไม่ทิ้งเขาเด็ดขาดจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นป๋าได้ร่มพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ไปทำการเปิดร้านหมูกระทะแต่ด้วยความที่ป๋าก็มีอารมณ์ร้อนแล้วก็แตกคอกับหุ้นส่วนป๋าจึงยากไปเปิดสาขา2ด้วยตัวเองแต่ตัวฉันนั้นต้องยังคงอยู่สาขาแรกเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ให้กับป๋าและต้องคอยเที่ยวไปเที่ยวมาที่ร้านสาขาแรกโดยที่ป๋าก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่าฉันจะต้องไปร้านที่แกเกลียดเพื่ออะไรในระหว่างที่ป๋าไปทำธุรกิจอยู่ที่ร้านสาขาที่2นั้นป๋ารู้สึกไม่สบายใจในสิ่งที่ฉันทำอยู่และไม่เคยเข้าใจเลยว่าฉันทำสิ่งนี้เพื่อใคร
1: ไปร้านบ้านั้นมาอีกแล้วใช่ไหมร้านใหม่ก็มีแล้วทำไมไม่อยู่ที่นี่เที่ยวไปเที่ยวมาทำไมอะไรอวรอะไรมันตั้งหนาโธ่อะไรอวรมากก็ไปอยู่กับมันเลยไป
0: ป๋าคะนี่เป็นเงินกำไรจากของสาขาแรกฉันไปเอามาให้ป๋า
5: เอาพี่นักข่าวกลับมาทำไมอะคะสัมภาษณ์ป๋าเสร็จแล้วไม่ใช่หรอ
2: ก็เมื่อกี้อ่ะตอนคุยกับป๋าป๋าบอกว่าเดี๋ยวพี่จุ๋มจะกลับเข้ามาพี่ก็เลยอยากจะมาสัมภาษณ์พี่จุ๋มต่ออ่ะอยากให้สกู๊ปมันแน่นๆขึ้นหน่อยแต่ว่าพี่เองอ่ะไม่รู้จักพี่จุ๋มนะไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงคนไหนเหรอ
5: หนูก็ไม่รู้จักเหมือนกันพี่จุ๋มอ่ะเขาไม่ค่อยอยู่ร้านนี้เห็นป๋าบอกว่านู่นไปช่วยร้านอื่นนู่นร้านคู่แข่งร้านเนี้ยเขาไม่เคยเข้าหรอกไม่มีใครรู้จักหรอกร้านเนี้ย
2: ป้าเขาเป็นอะไรอ่ะ
0: ป๋าฉันว่าฉันจะไปบวชชีแล้วล่ะเผื่อมันจะหายเครียดไปบ้าง
1: พอเจอปัญหาก็จะหนีไปเลยป่ะถ้าคิดว่าไปแล้วมันดีก็ไป
2: ไม่ใช่คนเดียว
1: ไปเลยไป
0: ฉันไม่มีเงินติดตัวเลยอ่ะฉันขอเงินไปบวชชีหน่อยสิค่ารถ

0: ทำไมพี่จุ๋มถึงไปอยู่สาขาแรกทั้งที่ป๋าก็ย้ายออกมาทำสาขา2
1: คือตั้งเราขายบ้านไปแล้วเราก็มาอยู่ลาดพร้าวใช่ไหมมาทำหมูกระทะซึ่งเราก็ไม่รับงานอะไรเลยทีนี้เงินใช้จ่ายเงินหมุนเงินอะไรก็ไม่มีทีนี้เขาบอกว่ามันยังปันผลไม่ได้
2: เขาก็บอกว่าการปันผลนี่ต้องรอเป็นปีๆนู่นอะไรนู่นอ้าวเฮ้ยเราก็จะไหวเหรอเรา
0: เพราะป่าก็ต้องใช้เงินทุกเดือน
2: ใช้เงินทุกเดือน
0: จะรอยังไงปันผลรายปีใช่ไห
1: มแต่เราคิดว่าผลประโยชน์ตรงนี้เราก็ไม่ควรจะทิ้งไปเพราะเราก็เริ่มต้นมากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นรู้สึกว่าทางร้านเนี้ยเขาไม่มีป่าเขาเริ่มระส่ำระสายแล้วอ่ะทีนี้พอมันไปไม่รอดเราก็เลยแบบว่าพอเรากลับมาทางเนี้ยมาเราก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งตรงที่ว่าที่ถือปาตกี้เนี้ยก็เราก็มาให้ป่าแล้วก็เราก็วิ่งไปยืมเงินเพื่อนอีกก็ไม่พอลงสาขาใหม่อ่ะก็เราก็เลยแบบว่าเครียดอ่ะก็ดูแล้วเด็กก็ไม่เคารพเราอะไรอย่างเงี้ย
2: กูเครียดกว่ามึงแล้วตอนนี
1: ้ก็เลย
2: มันเล่าเขายาวมากมายอะไร
3: แล้วแม่จุ๋มได้บอกป๋าไหมคะว่าที่อยู่ร้านหนึ่งเนี่ยเพราะว่าต้องการดูแลผลประโยชน์เพราะว่าป๋าเองก็เข้าใจว่าทำไมแม่จุ๋มไม่มาช่วยสาขา2ตอนนั้นได้คุยกันไหมคะ
1: ก็คุยนะแต่เหมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่ตลอดเวลาไงพอตกเย็นเราก็เลิกดึกเหมือนกันตกเย็นเราก็ต่างคนต่างแยกกันทำงานแต่ก็บอกอ่ะเหมือนกับมาก็ดึกแล้วก็เหมือนกับแบบว่าป๋าก็มันมีเด็กๆด้วยหลายๆคนมันอาจจะเป็นปัจจ
2: ั
1: ย
2: เด็กอะไรเด็กๆอะไรอ่ะ
0: เด็กในร้าน
1: เด็กในร้านใช่ๆค่ะ
0: เราไม่น่าร้อนตัวนะเราอ่ะ
3: ป๋าเองเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสู
2: ง
3: แล้วก็ตัดสินใจอะไรมาจ๋าเด็ดเดี่ยวทำธุรกิจมาหลากหลายแม้ว่าบางธุรกิจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ป๋าจะบอกกับแม่จุ๋มเสมอว่ามันคือบทเรียนมันคือกำไรชีวิตขณะที่แม่จุ๋มเองเนี่ยจะมองอีกมุมนึงว่ามันเหมือนเป็นชนวนระเบิดบางทีที่ทำให้ชีวิตคู่มันมีปัญหาเพราะว่าบางทีเวลาที่ป๋าโกรธอย่างเงี้ยค่ะป๋าก็ไม่บอกแม่
2: มันไม่ต้องบอกแล้วเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันทำหรือว่าเราเห็นกันอยู่เนี่ยมันเห็นอยู่แล้วอะทำไมต้องอธิบายอีกหรืออะไรเงี้ย
3: เดี๋ยวเราพักอารมณ์ของป๋ากับแม่จุ๋มเอาไว้ครู่เดียวนะคะเดี๋ยวมาคุยกับแขกรับแชร์แขกรับแชร์ของเราวันนี้2ท่านค่ะท่านแรกเป็นบุคคลตัวอย่างของการดูแลความรักได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นผู้ชายที่อบอุ่นพ่อรองเขามูลคดีนะคะพ่อเองเคยบอกค่ะว่าตัวพ่อนี่คือร่างกายแต่หัวใจก็คือแม่ทุมแม้ว่าวันนี้แม่ทุมจะไม่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเป็นการจากกันเพียงแค่ร่างกายแต่หัวใจและความรู้สึกไม่ได้จากกันและอีกท่านหนึ่งค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านความสัมพันธ์นะคะอาจารย์อู๋สมพลชัยสิริโรจน
0: ์สวัสดีครับ
3: สองท่านค่ะ
0: ถามเลยบุคคลตัวอย่างเรื่องความรักพ่อรองครับพ่อรองได้เห็นชีวิตของป๋าเทพกับแม่จุ๋มแล้วพ่ออยากจะบอกอะไรไหม
4: ต้องบอกว่าคู่เนี้ยที่มันอยู่กันมาได้ทุกวันเนี่ยเพราะจุ๋มนะพ่อจุ๋
3: ม
4: ซึ่งป๋าเทพเนี่ยเรารู้ดีว่าอารมณ์มันเป็นยังไง
0: ฮะ
4: พูดง่ายๆบ้าๆบอๆแหละ
0: ครับ
4: แล้วเป็นคนที่ดื้อไอ้ป๋าเทพมันดื้อมากมันไม่ค่อยฟังคำอะไรของใครบางทีใครเตือนก็ไม่ค่อยอยากจะฟังเพราะถือว่าตัวเองเป็นใหญ
0: ่
4: ตัวเองเป็นผู้นำฉันเชื่อมั่นนี่เป็นความดีของป๋าเทพอย่างคือเชื่อมั่นในตัวเองคนเราลงมีความเชื่อมั่นมันก็พร้อมจะทำทุกอย่างตรงนี้ผิดกูไปทำใหม่อีกแล้วตรงนี้พลาดเอาไปทำใหม่อีกแล้วแต่ทุกอย่างที่ป๋าเทพมันทำมันไม่มีความชำนาญเลยทั้งอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นผมเป็นพ่อรองพ่อรองหยุดทำแล้วไม่เอาแต่ป๋าเทพไม่เคยหยุดป๋าเทพคิดว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องประสบความสำเร็จเพื่อครอบครัวเพื่อเมียเพื่อลูกเพื่อบริวารครอบครัวนี้บอกได้เลยว่าคู่นี้อยู่กันจนตายไปข้างเพราะอะไรรู้ไหม
1: ดีป่ะพ่อดีไหม
4: เพราะว่าขนาดที่ไอ้เทพเป็นไฟจุ๋มมันเป็นน้ำตลอดถ้าเป็นไฟทั้งคู่บ้านไหม้ไปนานแล้ว
5: พ่อรองพูดผมว่าเป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับไม่ใช่สำหรับเฉพาะป๋ากับพี่จุ๋มนะกับทุกคู่ฮะเราตอบตัวเราเองว่าเรารักใครสักคนเพราะว่าเราเหมือนเขาเขาเหมือนเรากินช็อกโกแลตเหมือนกัน

0: แต่ลึกลงไปกว่านั้นเรามีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไอ้ความแตกต่างตรงนั้นหาที่มันดึงดูดเข้าหากันเมื่อกี้พ่อรองบอกว่าแม่จุ๋มมีเหตุมีผลรู้ว่าควรจะต้องทำอะไรต้องวางแผนป๋าบอกอูจะเอาอย่างนี้แหละมันคนละขั้วฮะแต่นั่นฮะเป็นเหตุผลที่ทำให้เรามาต้องเจอกันต้องมาอยู่กันความรักมันไม่เกี่ยวความสุขความทุกข์ฮะ
1: ใช
0: ่ถูกไหมครับ
1: เข้าใจกัน
0: มันไม่ใช่แค่มีความสุขแล้วนี่เรียกว่าความรักใช่ไหมฮะพ
2: ่อใช่ถูกต้อง
0: มันไม่ใช่แค่มีทุกข์เราไม่รักกันมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสุขรักกันเพราะว่าเราพูดดีๆกันพอทะเลาะกันแปลว่าเราไม่รักไม่ใช่เรื่องราวมันจะเกิดขึ้นยังไงก็ตามแต่มันมีบางอย่างใช่ไหมฮะป๋ามันมีบางอย่างนะ
2: ครับใช่จะมันดึงดูดเข้ามาหา
0: จะอยู่หรือไม่อยู่มันก็ยังอยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะ
2: แต่ผมมั่นใจว่าไอ้เนี่ยอยู่ไหม
3: ขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดนะคะเดี๋ยวเรามาให้ช่วยแชร์อีกค่ะค่ะกลับมาคุยกันต
2: ่
3: อกับป๋าเทพแล้วก็แม่จุ๋มนะคะอย่างที่บอกว่าป๋าเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองสูงทำธุรกิจบางทีก็เป็นหนี้
1: อาจจะทำงานอะไรทุกอย่างเนี่ยเราต้องลงเองไงถ้าเกิดว่าเราไปให้คนอื่นลงนี่เราไม่รู้แล้วมันทำเสียหายเราก็ไม่รู้เหมือนอย่างทำเสียหายไงป๋าไม่เคยไปคิดถึงเรื่องเก่าๆเลยป๋าไม่อยากเอาอะไรที่เป็นเรื่องที่ปัญหาเอามาอยู่ในสมองซึ่งถ้าเกิดว่าเรายังไม่เอาออกเนี่ยมันจะคิดอะไรไม่ได้เลยเพราะไอ้ของเก่าแม่งยังไม่ออกจากสมองสมมติป๋าถามเลยมึงอย่ามาเรื่องเก่าๆมาใส่ไม่เอาอยากจะได้แต่เรื่องใหม่ๆที่เข้ามาสมองเรา
3: แล้วเพราะจุดนี้เองที่ทำให้แม่จุ๋มประทับใจก็คือแม้ว่าวันที่ป๋าถูกฟ้องล้มละลายป๋าก็ยังไปเล่นตลกเหมือนเดิม
1: ไม่เป็นไร
3: อยู่หน้าเวทีก็ยังสร้างความสุขให้
1: คนดูทั้งประเทศไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่โดนฟ้อง
3: ตรงนี้ก็เลยทำให้แม่จุ๋มเห็นใจป๋า
4: ก็คือยอมรับแล้วสภาพที่อยู่กับป๋าเนี่ยเรายอมรับว่าเราเป็นเมียใช่ไหมคะเราเป็นคู่กันไปแล้วว่าเอาตรงๆ38ปีเนี่ยเขาไม่ได้พาเรามาสบายคือเรามาลำบากเราก็ไม่ได้ไปโทษว่าเขาเนี่ยมาทำให้เราลำบากแต่ว่าอย่างเราเล่นโทรศัพท์เราทำกับข้าวช้าแต่เราก็มีเหตุผลของเราว่าทำไมแต่เหมือนกับแบบว่าเมื่อเราคิดจะอยู่กับเขาแล้วอ่ะเมื่อแม้ว่าเขาจะเข้าใจเราหรือไม่เข้าใจอ่ะแต่เราคิดว่าเบื้องบนน่ะถ้าเราไหว้พระสวดมนต์น่ะเราเป็นคนซื่อเป็นคนตรงเราคิดว่าเราสบายใจตรงนี้ป๋าจะไม่เข้าใจเราเนี่ยเราอาจจะมีเสียใจบ้างเข้าใจเรานะเรายังไม่เสียใจเท่ากับป๋าไม่เข้าใจเราแต่เราก็คิดว่ายังไงเราก็เลือกเขา
3: แต่แม้ว่าจะรักมากแต่ทำไมมีช่วงนึงแม่จุ๋มถึงยอมให้ป๋าออกจากบ้านไปตั้ง3เดือน
4: ป๋าไปเองค่ะไม่ได้อยากให้ออกไป
1: เพราะฉะนั้นหมอนวดตอนนั้นไปเจอกันมันสวยอ่ะมันสวย
4: จริงๆเป็นเจ้าชู้ด้วย
1: ไม่เหมือนนี่เลย
5: พี่พูดจริงเหรอไปหำไปติดหมอนวดจริ งๆเหรออ้
1: าวพูดโกหกทำไมจริงๆเลย
4: ในช่วง3เดือน
1: มีวันหนึ่งมันมาไงยังไม่รู้ป๋านอนในรถ
4: นอนรอผู้หญิง
1: อ้าวเข้ามาได้ไงวะ
4: เขาไม่ได้จอดที่มืดๆนะมันจะมีเหมือนไฟสีเหลืองๆช่วงตรงนั้นอ่ะแล้วก็ไปโง่ดูเขานอนหลับจริงๆอ่ะหลับเลยเคาะ
3: กี่โมงคะที่ไปตอนนั้น
4: ประมาณตี1ตี2เราก็เปิดประตูเข้าไปนั่งคุยกับเขาอ่ะค่ะคุยกับเขาว่าจะยังไง
5: แล้วช็อกมั้ยตอนที่แม่ไปเคาะประตู
1: ถ้ามีซาวน์เนาะปรามามามามามานี่เลยอ่ะแต่กูก็พยายามทำใจให้สบายพยายามแต่แม่งแต่ซาวไปแล้วนะเน
3: ี่
1: ย
3: แล้วแม่จุ๋มเปิดเข้าไปแล้วไปแบบด้วยท่าทีแบบไหนอะคะ
4: เขาอยู่ตรงที่ตรง
3: เขาอยู่ตรงคนขับ
4: ใช่
3: โอเคแม่จุ๋มเปิดข้างๆ
4: แต่คุยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วสุดท้ายก็บอกว่าอ่ะบ้านเนี่ยก็เป็นบ้านของเรานะครอบครัวก็ครอบครัวของเรานะจะกลับไปเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวฉันไปรอที่บ้านก็คืนนั้นยังไม่กลับ
1: ก็มันบอกแล้วว่ามันกลับเมื่อไหร่ก็ได
4: ้เขาไม่ตามกลับไปเลยนะ
5: ไม่กลับแต่วันรุ่งขึ้น
4: วันรุ่งขึ้น
5: กลับบ้านเลย
4: รุ่งขึ้นกลับบ้าน
5: ทำไมวันรุ่งขึ้นถึงอยู่ดีก็กลับเลยฮะ
1: ถ้ากลับคืนนั้นเสียศักดิ์ศรีอีก
3: แล้วไปมีเหตุการณ์ไหนที่ทำให้แม่จุ๋มตัดสินใจที่จะไปบวช
4: ช่วงที่ว่าหมูกระทะนั่นแหละค่ะ
1: แล้วถามจริงว่าเวลาที่กำลังร้านกำลังจะเริ่มเนี่ยทำไมไม่อยู่ทำไมไม่มาดูแลร้านเราเนี่ยที่เราลงทุนเนี่ยเงินทุกอย่างเนี่ยเอามาเนี่ยมาเพื่อใครอ่ะ
4: ร้านเปิดไปแล้ว
5: ที่
4: ไป
5: บว
4: ชแล้วนี่แหละเป็นจุดที่ต้องแยกกัน
5: เห็นด้วยกับผมไหมพ่อรอง

0: มันเหมือนกับเป็นการที่เขาไม่สื่อสารกัน
1: ถูกต้อง
0: แค่นั้นเอง
1: นี่ตรงนี้นั่งคุยกันอยู่อ่ะเพราะเขาไม่คุยกันไงเพราะไอ้ทางนี้ก็ไอ้ทางนี้ต้องการทางนี้เข้าใจเองไอ้ทางนี้พอจะพูดก็กลัวไอ้นี่โวยมันก็เลยไม่รู้เรื่องกันทั้งชาติ
0: คือมันเป็นอยู่แค่จุดเดียวคือไม่สื่อสารกัน
2: มันผมว่าไม่ได้เกี่ยวนะพี่มันเกี่ยวตรงที่ว่าอายุประสบการณ์หรือว่าการอยู่บนโลกนี้มานานแล้วเนี่ยทำไมล่ะต้องไปพูดอะไรที่มันเยอะๆเข้าใจเองมั่งสิมึงมีลูกแล้วมึงมีผัวแล้วมึงทำไมยังคิดอะไรไม่ออกเนี่ย มันต้องเป็นดิมันต้องรู้ไง
0: อ่ะแล้วพอศึกออกมา15วันกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขหรือว่า
3: ไม่ไม่ไม่ก็นี่แหละเป็นจุดที่ต้องแยกกัน9เดือน
0: เพราะอะไรครับ
3: ก็เป็นว่าที่เราพอเราสึกมาเนี่ยที่บ้านที่อะไรเปล่าไม่ได้มีตังไปจ่ายค่าเช่าบ้านค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟถูกตัดหมดเลย
0: 15วันนั้น
3: 15วันที่ไปบวชอ่
0: ะ
3: เงินเขาก็ไม่มีเหมือนกับแบบว่าร้านเริ่มจะเจ๊งเหมือนกันก็เราก็เลยไปนอนกับพ่อดมอ่ะ
0: เดี๋ยวแล้ว15วันนั้นที่ป๋าทิ้งบ้านเช่าป๋าไปอยู่ไหน
3: มานอน
2: นอนอยู่ที่นั่นแหละ
0: ที่ร้านเฝ้าเลย
2: ที่ร้านอยู่นั่นคนเดียวมาตลอด
0: อ๋อตั้งแต่เริ่มก่อสร้างตอนเปิดมาก็คือนี่คือเหตุผลที่ถึงได้เป็นจุดดำในใจเรา
2: ไม่รู้มันจะอยู่ไปทำไมกัน
0: อ๋อเราก็นอนเฝ้าที่นั่นเลย
2: นอนที่นั่นดูแล
0: มีห้องนอนให้ป๋าไหม
2: ไม่มีป๋าก็นอนในห้องไอ้อะไรห้องออฟฟิศอะ
3: นอนบนโซฟา
2: ป๋าบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ย
3: ที่หมูกระทะนะคะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แล้วพอ
2: คนเดียวจริง
3: ๆคือกลับมาเนี่ยเราเข้าไปนอนที่บ้านเช่าน่ะมันก็ไปนอนไม่ได้อ่ะเพราะว่
0: า
3: ตัดไฟตัดน้ำทุกอย่างมันนอนไม่ได้ก็เลยไปนอนบ้านพ
0: ่อครับ
3: แล้วก็โทรแต่วันมีตอนเป็นแม่ชีละ9วันนะสึกมาไม่สึกมาทำความสะอาดที่บ้านอะไรอย่างโอ้ที่บ้านมันเละเทะเลยก็ทำความสะอาดเจ๊ก็โทรไปหาป๋าว่าป๋าอยู่ไหนอะไรเงี้ยโอ้โหมาเป็นชุดเลย
2: นี่บางทีป๋าเบื่อตรงนี้แหละเบื่อทำไมมึงคิดไม่ได้อ่ะเราเหนื่อยบางทีเราก็พอเห็นสภาพแล้วบางทีเราก็ยิ่งเหนื่อยขึ้นนะมันไม่ได้ช่วยให้มีกำลังใจไงดีที่ว่าป๋าที่ไม่เป็นคนที่ไม่ยอมเท่านั้นเองถ้าป๋ายอมนะป๋านี่กระจัดกระจายหมดแล้วครอบครัวไม่ได้อยู่กันอย่างนี้หรอกเพราะเรามองทุกอย่างมันเป็นอย่างเงี้ยเพื่อป๋าเหรอกูพรุ่งนี้จะอยู่หรือเปล่าไม่รู้เลยเพื่อใครอ่ะที่ทำเนื้อน่ะเพื่อใครอ่ะเอออ
0: ่ะพอหมูกระทะ9เดือนที่แยกกันแล้วทำไมถึงกลับมาอยู่ด้วยกันได้
3: ก็ป๋าเขาก็เจ๊งจากไอ้หมูกระทะเนาะแล้วเขาก็กลับไปที่ศาลายาเขาก็ไปเช่าที่แล้วก็จะทำเปิดร้านกาแฟอะไรนี่แหละ
2: ที่แบบให้เช่า 3,000 บาทอะริมถนนนะแต่ที่แบบประมาณ50ตารางวาเองป๋านอนยังอยู่คนเดียวของแม่งกองอยู่นั่นคนเดียวป๋านี่แหละ
4: แล้วที่ป๋ามาอยู่คนเดียวที่ศาลายาป๋าคิดถึงแม่จุ๋มคิดถึงลูกไหมคะ
2: ป๋าบอกแล้วป๋าไม่เคยมาเอาของอะไรมาใส่สมองหรอกผ่านแล้วผ่านเลยอ่ะไม่เป็นไรทีนี้ว่าครั้งหน้าต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของพรหมลิขิตป๋าก็บอกว่ามันทำไปได้ก็ดีเพราะว่าเราก็อยู่กันมาอีกอย่างนึงเรามาคิดว่าเราอยู่กันมา30เกือบ40ปีเนี่ยมันยังไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ยป๋าบอกกับมันลองดูซิลองอย่างนั้นมั่งเพราะว่าป๋าก็เหนื่อยเหมือนกันนะเอายังไงดีอ่ะเรามาหยุดพักกันดีกว่าหรือว่าไม่แน่อ่ะต่างคนต่างไปมันอาจจะได้อะไรดีๆไปบ้างคือขืนอยู่ต่อไปกูว่ามึงต้องอยู่งี้นะจนตายไปแล้วว่ามันมีประโยชน์อ่ะ
0: ซึ่งทุกครั้งคือแม่เป็นคนต้องไปง้อ
3: ตลอดชีวิตป๋าไม่เคยมาง้ออยู่แล้วอยู่กันมาจะ40ปีเนี่ยค่ะ
2: ก็แล้วแต่ใครอ่ะมันเป็นมนุษย์ที่ไม่มีใครไปห้ามใครฉันเลี้ยงวัวเลี้ยงควายฉันไม่เคยไปเจาะจมูกฉันไม่เคยไปขังคอกสัตว์เหมือนคนเหมือนกันคนฉันก็ปล่อยฉันไม่ได้ว่าเอาตรงที่ว่าความพอใจที่อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็โอเคฉีกไปแล้วกัน
4: เดี๋ยวพักตรงนี้ไว้ก่อน
0: เอาไว้ก่อนโอเค
4: ถามพ่อรองกับอาจารย์อู๊ดนะคะ
0: ในกรณีที่ฝ่ายนึงต้องเป็นฝ่ายง้ออยู่ตลอดเวลาแบบนี้ใช่ไหมครับควรจะเริ่มต้นใหม่หรือฝืนง้อต่อไปเรื่อย
1: ๆไม่หรอกมันต้องมาปรับตัวกันใหม
0: ่
1: ต้องปรับกันใหม่คือจุ๋มก็ต้องทำอย่างเงี้ยแต่จุ๋มต้องยอมเทพมากกว่านี้เพื่อจะรักษาครอบครัวเอาไว้เมื่อเรารู้ว่าสามีเราเป็นคนอย่างเงี้ยก็ต้องยอมแต่เทพก็ต้องคุยกับเมียบ้างนะคุยกับลูกกับเมียบ้างต้องอธิบายต้องอธิบายให้เมียฟังบ้างบางครั้งเขาก็ไม่รู้ว่าเทพคิดอะไรอยู
4: ่
1: เขาก็อยากจะรู้ว่าเทพคิดอะไรอยู
5: ่ไม่ใครก็ใครก็ต้องมีคนง้อสักคนถ้าจะรักษาความสัมพันธ์ไปถ้าเราไม่ถือศักดิ์ศรีว่าไอ้ง้อถ้าฉันง้อก่อนแล้วฉันเสียฟอร์มนะนะฮะ แล้วก็อีกหลักอีกข้อนึงที่ผมใช้ของผมเองนะอยากได้อะไรให้ก่อน
4: อ
5: ยากให้เขาเข้าใจพยายามเข้าใจเขา อยากให้เขาคุยกับเราแล้วก็คุยกับเขาก่อนผมใช้หลักแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องง้อไม่ง้อนี่ก็ง้อนะฮะแล้วก็ถ้ามันจะช่วยให้อีกคนนึงมีโอกาสมากขึ้นแต่ถ้าไม่มีใครเริ่มมันก็ต่างคนต่างไปตรงไปตรงมาคงเห็นได้ประมาณนี้ครับ
0: งั้นผมถามพ่อรองกับพี่อู๊ดได้ไหมครับว่าไอการที่ต้องทนต่อไปเรื่อยๆโดยที่มันไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาเช่นความเข้าใจเหมือนทั้งคู่จริงๆเขารักกันแหละเรารู
5: ้
0: แต่เหมือนกับมันไม่มีความเข้าใจตรงนั้นมันจะทนได้อีกนานขนาดไหนโดยทั่วไปพ่อรองครับ
1: คือถ้าเราไม่ทนมันก็ต้องแตกกัน
0: อ
1: ่ะถ้าไม่ทนก็ต้องต่างคนต่างอยู่เราจะเอาอย่างนั้นหรือเรารักกันไม่ใช่หรือรักกันเพื่อต้องการให้ครอบครัวมันยังอยู่เป็นครอบครัวต่อไปแล้วเมื่อเราทนมาได้ถึงขนาดนี้สามถึงกว่าปีก็ทนอีกนิดเถอะนะ
0: พี่อุ้ยนะครับ
5: ตรงนี้ผม
4: ป้าบอกใช่พ่อ ใช
5: ่เมื่อกี้ที่ผมพูดไปเนี่ยคืออยากได้อะไรให้ก่อนนะฮะแล้วโอเคมันก็เป็นทางเสี่ยงนะเหมือนกับชีวิตอื่นๆที่เราเสี่ยงบางทีเราเสี่ยงให้อะไรไปเราอาจจะได้รับอะไรบางอย่างกลับมาหรือบางทีเราให้อะไรไปเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยผมว่ามันเป็นปกติของชีวิตนะฮะแต่คราวนี้ไอ้ส่วนที่ว่าจะทนหรือไม่ทนเนี่ยผมขึ้นอยู่กับขณะที่เราตัดสินใจอ่ะเรารู้สึกว่าเราต้องทนตลอดเวลาไหมนะฮะถ้าเรารู้สึกว่าต้องทนเราก็ต้องกลับมาดูว่าจริงๆเราต้องการอะไรเราต้องการสมมติถ้าพูดกว้างๆนะครับต้องการอิสรภาพต้องการเป็นตัวของตัวเองแล้วเราไม่ต้องการใครเราก็ต้องเลือกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยอิสรภาพฉันก็เป็นของฉันก็โอเคนะแต่ฉันรู้สึกว่าถ้าอยู่กับใครคนนี้อีกสักคนมันโอเคกว่าถึงแม้ว่าอย่างที่ผมพูดตอนต้นจะสุขบ้างจะทุกข์บ้างจะทะเลาะกันบ้างจะดีกันบ้างแต่มันยังมีใครสักคนนะเรารู้สึกว่าอันนี้โอเคกว่าเราก็อาจจะเลือกทางนี้แต่ที่สำคัญคือเราได้เลือกฮะคุณจะเป็นอิสระก็ได้ไม่ต้องแคร์ใครก็ได้หรือจะแคร์ใครสักคนแคร์มากพอหรือขณะเดียวกันคุณอาจจะเจอบางช่วงซึ่งคุณก็เป็นตัวของตัวคุณเองได้ในขณะเดียวกันคุณก็ยังมีคนคนนั้นอยู
4: ่
5: ทั้งหมดกลับมาว่าเราเลือกหรือเปล่าเราได้เลือกอะไรที่ตัวเราเองต้องการแล้วเราอยู่กับมันได้แล้วเดี๋ยวคนอื่นเข้าคนอื่นเขาคงปรับเข้าใจของเขาเองคร
4: ับค่ะขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดนะคะเรื่องราวของป่าเทพกับแม่จุ๋มนะคะไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่างที่บอกก็คือป่าเทพเป็นคนเด็ดเดี่ยวมั่นใจในตัวเองแต่จริงๆแล้วก็มีความอ่อนไหวมีความอ่อนโยนในตัวป่าเทพอยู่นะคะแต่ว่าแบบฉบับความอ่อนหวานความอ่อนโยนแบบอัจฉริยะขั้นเทพป่าเทพเนี่ยจะเป็นอย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: ความรักและความสงสารที่ฉันเคยมีให้กับผู้ชายคนนี้เคยมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นแต่มันคงยากที่ฉันจะกลับไปครองคู่ชีวิตกับเขาได้เพราะมีถ้อยคำหนึ่งที่เขาเคยพูดกับฉันว่าก
1: ลับไปซะกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่แกซะแยกกันอยู่ทุกอย่างอาจจะดีขึ้นก็ได้ไปเลยไม่ต้องมาอะไรอาวรณ์ทั้งนั้นแหละไปซะไป

0: ตู้แคบๆที่ทำงานบ้านช่องไม่รู้จะกลับ
1: ถ้าแม่ไปหาพ่อแกหน่อยก็ดีนะแม
2: ่โอ๊ยแม่ก็อยากไปอ่ะแต่ลูกๆก็คงรู้อยู่แล้วว่าทำไมแม่ถึงไปไม่ได
0: ้โอ๊ยแม่ก็รู้ว่าพ่อเขาเป็นคนยังไงแม่

0: ถือสาอะไรอ่ะเอากับคำพูดของแกแม่อย่าไปคิดมากเลยนะแม่นะ
1: นะแม่นะไปหาพ่อกันเดี๋ยวพวกเราพาไป
2: ภายในหัวใจของฉันภาพของผู้ชายคนที่ฉันทั้งรักทั้งสงสารยังคงเด่นชัดอยู่ทุกวินาทีชายผู้ยืนเคียงคู่ร้องเพลงกับฉันบนคาว

0: มาทำไมอ่ะ
1: โอ้ย
2: อ
1: ๋อแม่แกก็อยากมาหาพ่อก็พูดกับแม่ดีๆหน่อยสิ
0: ก็ฉันก็พูดของฉันอย่างนี้มันไม่ดีตรงไหนวะพ่อโถ
3: พ่อแม่แกอุตส่าห์บากหน้ามาหาถึงนี่ลดทิฐิหน่อยเราอะ
0: ลดทิฐิจะมาก็ไม่โทรบอกไม่บอกล่วงหน้านึกอยากจะมาก็มาวันนี้มีอัดรายการไม่ว่างคุยหรอกเข้าใจนะ
4: พาไทยทุกฟี่พาแม่กลับเถอะแม่ไม่ไหวแล
0: ้วจะไปไหนอะไปอัดรายการแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาแล้วรอไม่ได้เหรอ
4: มีมุมก็รอได้ดิก็ฉันก็รอคอยเธอมาตลอดชีวิตแล้วแน่
0: โอเคไปนะ
4: เดี๋ยวยันนี้จะกินอะไรจะทำให
0: ้ทำอะไรก็ทำเถอะได้หมดอ่ะ
4: แล้วก็นี่แหละค่ะมันคือความรักที่คุณถามฉันมา
3: โคตรซึ้งเลยครับ
0: พอได้ไปพอไม่ต้องไปซึ้งอะไรมากมายหรอกมันโถรำคาญ
3: เขินก็บอกเราอะ
0: ถามมาเยอะแยะไรมามากมายขนาดนี้มันซื้อมั้งเปล่าว่าขนมเปี๊ยะเนี่ย
1: เดี๋ยวนะคุณฮิวบอกว่าอยากฟังครับแต่ไม่ซื้อผมแพ้ถั่วหาม
4: แล้วนี่แหละค่ะก็คือป๋าเทพผู้ชายคนที่ฉันทั้งรักทั้งหลงทั้งสงสารและแม้ว่าฉันจะเลือกชีวิตมาในสายตาของใครอาจจะดูเสี่ยงแต่นี่คือผู้ชายที่ฉันเลือกมาแล้วฉันคิดว่าฉันเลือกไม่ผิดค่ะ

0: น่ารักมากก่อนที่จะกลับมาถามทางนี้ไทร้องไห้ทำไม
1: ชอบน่ารักดีครับ
2: ไลฟ์สด
0: เหตุการณ์อะไรที่มันทำให้เราดูเมื่อกี้แล้วถึงกับขั้นน้ำตาไหล
1: ก็ไม่มีอะไรก็ดูตอนที่ผมพยายามบอกแม่ให้ไปแหละ
0: มันยากไหมตอนนั้นที่จะบอกให้แม่กลับไปง้อ
1: เขาไม่ยอมกลับไปครับผมไม่รู้เหตุผลว่าทำไมเขาถึงกลับไปไม่ได
2: ้
1: ทั้งที่พ่อก็อยู่คนเดียวอยู่งั้นแหละเราก็บอกแม่ไปเถอะทางนี้อยู่ได้แม่ไปอยู่กับพ่อเดี๋ยวทางนี้ยังไงถ้าเกิดว่ายังไงเดี๋ยวเราไปช่วยกันเพราะตอนนั้นผมก็เปิดร้านเหมือนจะเป็นร้านกาแฟครับแต่นี่มันก็ติดค่าเช่าเขาอยู่แล้วก็แบบพยายามทำให้มันดีขึ้นนะครับพยายามอยากจะทำกับน้องให้มันดีขึ้นแต่มันอยู่ในช่วงเศรษฐกิจมันไม่ดีก็คือต้องล้มกันไปครับก็เลยแบบพยายามบอกแม่ไปเถอะไปอยู่กับพ่อก่อนพ่ออยู่คนเดียวเดี๋ยวจะตามไปจะเคลียร์ทางร้านก่อนให้เรียบร้อยแต่เขาก็ไม่ยอมเขาไม่ยอมไปเหมือนเขาเรื่องอะไรผมอยากรู้กันแม่เรื่องอะไร
2: ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไปแล้วพ่อเขาจะยังไง
0: คือเรากลัวว่าไปก็จะโดนตะเพิดกลับมาแล้วเราก็จะเสียใจอีก
2: ลูกก็ไล่จังเลยบอกไปอะไรอย่างนั้นทั้งสองคนนะท็อฟฟี่ด้วยไทยด้วย
0: แล้วเพราะอะไรเราถึงยอมไปวันนั้น
2: ก็เหมือนก็แบบว่าเขาบอกว่า
3: อยากมีปฏิสัมพันธ
0: ์เฮ้ย
2: ก
3: ็มันนานเดือนหลายเดือนแล้วนี
2: ่ก็ลูกเขาไล่นี่แหละ
0: ครับ
2: ก็เราก็คิดว่าก็เราก็กล่าวเดือนก็เราไม่ได้ข่าวว่าเขามีใครไงเราก็คิดว่าถ้าเรากลับไปถ้าเกิดว่าเขาไม่ต้องการเราเดี๋ยวก็เราก็จะสังเกตได้เองก็เลยไปชวนรู้สึกว่าไป2ครั้งที่จะดีกันนะไปครั้งแรกรู้สึกจะไปกับน้องจอยน้องสาวจอยชวนชื่นน่ะน้องจอยก็ไปถ่ายละครแถวนั้นก็พาไปกระป๋าก็กำลังกวนไส้หัดทำขนมเปี๊ยะอยู่ก็ทำแค่วันละ100 200ลูกทำเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาก็อีกครั้งหนึ่งก็มากับแม่แจ๊ดก็มาอีกทีครั้งนั้นแหละที่ป๋าบอกว่าเดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวไปอัดรายการก่อนก็นั่งรอเขาที่ร้านนั่นแหละร้านเป็นร้านข้าวแกงเปิดร้านข้าวแกงร้านกาแฟ
4: ค่ะคำพูดนั้นคือหวานสุดเลยไหมคะ
2: นั่นแหละเหมือนก็ว่าเขาก็บอกให้รอเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกให้พี่ร้านกลับไปก่อน
4: พอแม่ได้ยินว่าป๋าให้อยู่รอรู้สึกยังไงคะ
2: ก็รอเลย
3: เป็ด

0: หรือเรารอเพราะเราอยากไปไหนต่อนะ
1: เรารู้อยู่ว่ามันต้องมีต่อแน่ไม่รู
2: ้นุษย์อะมันก็เป็นเรื่องปกติเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตเลยหรอก
0: ครับ
2: ก็สักวันมันก็ต้องหมดกันไปอยู่แล้วถึงไม่ถึงจะอยู่กันก็ต้องมีจากกันสักวันถึงอะจากไปดีหรือจากไปจากเป็นหรือจากตายอีกล่ะมันก็มันไม่มันไม่อยู่แค่นี้หรอกคนเพียงแต่ว่ามาอยู่ในโลกร่วมกันแล้วก็ช่วยๆกันละกันเพราะว่าอีกหน่อยเราก็ไม่อยู่ด้วยกันแล้วที่ทำมาบอกแล้วทุกอย่างนี่ก็ทำให้
3: ครอบครัว
2: เพื่ออะไรครอบคร
3: ั
2: ว
3: สรุปแล้วปัญหาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นบางทีการแยกมันก็ทำให้คิดถึงกันแล้วก็ลดทิฐิได้ง่ายหน่อยแต่มันก็ต้องมีตัวเชื่อมในตัวเชื่อมกรณีนี้ก็คือลูก
1: ๆ
3: ที่พาให้พ่อแม่ลดทิฐิลดกำแพงของตัวเองเพื่อมาเจอกันเขารักกันมากคู่นี้จริง
2: แกรู้ได้ยังไง
3: ในฐานลึกๆถ้าไม่รักกันนะป๋าไปที่อื่นแล้วและถ้าแม่ไม่รักป๋าแม่เข้าไปกับคนอื่นแล้วแต่สุดท้ายแล้วรักกันอ่ะลึกๆแต่คู่นี้อาจจะเป็นเพียงแค่คู่เดียวที่เขาเหมาะกันกับการกัดกันไปเรื่อยๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เขารักกันเหมือนที่
2: จะไม่ใช่เต่านะจะไม่ใช่เต่านี่ไปกัดกัน
3: ที่พี่อู๊ดบอกเพราะไอ้ความแตกต่างนี่แหละมันคือตัวเกาะให้เขาได้อยู่ด้วยกันผมว่าคู่นี้สุดท้ายแล้วก็รักกันนั่นแหละแต่แค่ต่างคนต่างก็ไม่ยอมรับ
1: ค่ะป๋าไม่ยอมพูดต้องถามแม
3: ่
1: ว่าแม่มีอะไรอยากจะบอกป๋าในสิ่งที่ไม่เคยได้บอกมันเหมือนเวลาเนี้ยสมมติว่าทุกคนได้ยินได้เห็นที่ปุ่นอ่ะคือไม่มีความดีเลยอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ดีไม่อะไรเลยแต่ก็คืออยากให้รู้ว่าอยากจะว่ายังไงก็ว่าไปแต่ยังไงก็อยู่ตรงนี้ตลอด

0: ก็ไม่มีแล้วหรอกอยากเป็นแม่บ้านที่รู้เท่านั้นเองให้เข้าใจหน่อยเท่านั้นแหละแต่เพียงแต่อยู่กับมันมาเนี่ยคือหมายความว่ามันเป็นคนนี้ก็จริงนะแต่บางทีเราลำบากไงมันก็ยังอยู่มันไม่ไปไหน
1: เราเป็นคนซื่อเป็นคนตรงเราคิดว่าเราสบายใจตรงนี้ป่าจะไม่เข้าใจเราเนี่ยเราอาจจะมีเสียใจบ้างคนอื่นไม่เข้าใจเรานะเรายังไม่เสียใจเท่ากับป่าไม่เข้าใจเราแต่เราก็คิดว่ายังไงเราก็เลือกเขา
2: บาง
3: ป่าอยากมีอะไร
0: เดี๋ยว
3: อยากมีอะไรซะหน่อยไหม
0: บางครั้ง
3: จะจบรายการแล้วอยากมีอะไร
0: นี่ไงจะพูดนี่ไงบางครั้งไอ้คำพูดสวยๆงามๆเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงหรอกแต่เอาตรงที่ว่าความเป็นจริงความเป็นธรรมชาติให้อยู่ก็แล้วกันไม่จำเป็นต้องใช้คำพูด
3: ครับ
0: แค่นั้นเอง
3: แสดงว่าป๋าก็เห็นแหละว่าแม่ก็
0: จะทำอะไรเห็นหมดไม่ต้องมาพูด
3: เก่งที่อยู่เกิน2ปีตามที่ป๋าท้าเอาไว้ได
1: ้แล้วป๋าได้ยินที่แม่พูดเมื่อกี้แล้วอ่ะป๋ารู้สึกยังไงคะที่แม่บอก
3: ที่แม่บอกว่าถึงป๋าจะมองแม่ว่าพูดนู้นพูดนี่พูดนั่นจนคนมองแม่ไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วแม่ก็จะยังอยู่ตรงนี้แหละอยู่ข้างๆป๋านี่แหละ
0: แล้วพูดตอนนี้ใช่ไหม
3: พูดตอนนี้แต่เอาสวยๆน่าจะปิดรายการแล้ว
0: รู้ไหมอีกข้างหน้ามันจะมีอะไร
3: เกิดเฮ้ยไม่เอาไปนะสวยๆจะจบรายการแล้ว
0: มันยังไม่รู้ไงชีวิตมนุษย์ละแกรู้หรือว่าแกได้แค่นี้จบแล้วไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนแกจบปริญญามันเนี่ยแกสำเร็จแล้วเหรอไม่ใช่นั่นคือขั้นปฐมที่แกจะต้องมาเรียนกับมหาลัยชีวิตต่อไปอีก
3: นี
0: ่มันเรื่องซับซ้อนเยอะอย่ามาพูดเดี๋ยววันหลังกูมาดีกว่ากูคุยเยอะๆแต่จะมึงพูดเยอะเรื่องครอบครัวเนี่ยป๋ารู้ดี
3: ก็เอาเป็นว่าทางนี้เคลียร์แล้วแหละตั้งแต่ที่เราดูละครเมื่อกี้ไปทำแชร์ดีกว่า
1: ค่ะพ่อรองคะทั้งหมดเรื่องราวความรักของป๋าเทพกับแม่จุ๋มในวันนี้พ่อรองมองยังไงคะ
4: ก็มองว่าคู่นี้เป็นคนที่มีความรักที่บริสุทธิ์ให้กันและกันแต่ไอ้อีกคนนึงมันไม่แสดงออกเพราะนั้นอีกฝ่ายก็ต้องเป็นผู้แสดงออกตลอดไปอันนี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้ว่าคนเราที่จะรักกันและครองรักกันให้ยืนยาวได้เนี่ยมันต้องอดทนเข้าใจและให้อภัย
0: นี่ลองพูดดีมาก
3: เนี่ยทำไมเราไม่ต้องแบบนี้แล้วทำไมเราไม่พูดแบบนี้เมื่อกี
0: ้ผมพูดไม่เป็นผมมีศักดิ์ศรี
3: เยี่ยมเยี่ยมแต่ให้ล้มศักดิ์ศรีอยากพูดแบบเมื่อกี้ไหม

0: ก็อยากอยู่
1: เป็นคำที่อยากพูดแต่ไม่ใช่เรา
0: ได้แค่นี้ผมพอใจแล้ว
1: ครับผม
0: อยากพูดแบบเมื่อกี้แหละแต่ไม่ใช่เรา
1: ถ้าเป็นผมจะต้องอีกคำพูด
0: โอเคดีแล้วแต่แค่บอกว่าอยากได้แบบนี้ผมก็ดีใจแล้วพี่อุ้นครับเห็นครอบครัวดีแล้วเป็นยังไงบ้างฮะ
2: คำหนึ่งที่เข้ามาในใจผมตอนนี้คือความรักคงไม่มีสูตรสำเร็จนะฮะ
3: ใช่
2: มันขึ้นอยู่กับคนที่เรารักมันขึ้นอยู่ที่เรา
1: เข้าใจกัน
2: เข้าใจแล้วภาษาที่เราใช้มันก็ต่างกันแต่เพราะฉะนั้นอะไรที่มันสามารถข้ามไอ้ความแตกต่างและยังเกี่ยวข้อยกันได้อยู่ผมว่าวันนี้ปากพี่จุ๋มพิสูจน์ให้พวกเราได้เห็นให้ระลึกถึงความผูกพันอันนั้นที่อยู่ลึกลงไปเกินกว่าที่จะอธิบายด้วยคำพูดอะไรสักทีเดียวผมต้องขอบพระคุณมากเลยครับผมได้เรียนรู้อะไรจากพี่จุ๋มกับป๋ามากๆเลยครับ
3: ขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดด้วยนะคะวันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: อย่างที่อาจารย์อู๊ดบอกนะคะว่าความรักไม่มีสูตรสำเร็จเหมือนกับคู่ของป๋านะคะต้องใช้เวลาถึง38ปีถึงจะหาสูตรได้ว่าสูตรนี้ทำให้เราอยู่ด้วยกันได้วันนี้ขอบคุณป๋าขอบคุณแม่จุ๋มมากๆค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
3: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะที่นี่เวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณหมา
1: ค่ะพี่นะขอโทษอาจารย์ครับโกรธไม่ได
2: ้โอ้โหหวานมากโอ้
3: เจ๋งมากเลยอ่ะแปลว่านี่ doesn't need to be perfect just need to be united
4: อันนี้เลือกมาชอบรูปนี้เป็นที่สุดเพราะว่าพี่น้องเลย
3: เออปกติได้ถ่ายรูปครอบครัวบ่อยไหม
4: ไม่ค่อยบ่อยไม่พอจะไปทำงานเลยครับ
3: อ๋อนัดดิลงคิวไว้เป็นคิวถ่ายรูปครอบครัว
2: แกอยู่ไหมฉันอยู่บ้านเนี่ยแทบไม่ได้คุยเลยกับคนมากต่างคนต่าง
0: เพราะอะไร
2: ไม
0: ่
2: ค
0: ุ
2: ย
4: แต่พอได้มาทำธุรกิจกับคุยกันมากเนี่ยช่วงนี้คุยกัน
0: โอ้รูปนี้น่ารักมากตอนนี้ป๋าหนุ่มมาก
3: ป๋ามีผม
2: ยังมีผมอยู
5: ่อันนี้อันนี้ไทยอ่ะเนี่ย
0: อันนี้ไทย
5: ตอนเล็ก
3: ๆนัดไปถ่ายรูปแบบนี้อีกสักรูปนึงตอนนี้ได้ไหมเอาแน่เอางี้ไม่ต้องเข้าสตูดิโอนัดทุกคนไปเจอที่ร้านอาหารอย่างนั้นได้ไหมงั้นท้ายจัดแล้วส่งกลับมาให้รายการด้วยอยากเห็น
6: ผมจะรักเขามากที่สุดในโลกเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนนึงสามารถรับอารมณ์เราได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะโกรธเราจะขึ้นเราจะอะไรก็ตามผมจะให้ความสำคัญว่าผู้หญิงคนนี้เก่งที่สุดแต่สิ่งที่ชอบที่สุดคือสุดท้ายแล้วป๋าก็ยอมรับว่าพี่จุ๋มมาเก่งเพราะแกพูดเองว่าถ้าทนแกได้2ปีสุดท้ายแล้วแกทนมาได้เกือบ40แสดงว่าป๋าก็เห็นแต่แค่ป๋าเป็นคนใจป๋าแข็งแค่นั้นแหละ
0: แม่จุ๋มสุดยอดจริงๆอะค่ะคือรักแล้วก็เข้าใจแต่เหมือนว่าแม่จุ๋มเนี่ยเขาชัดเจนตั้งแต่วันแรกก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากความรักความศรัทธาในตัวผู้ชายคนนี้แม่ชื่นชมในความสามารถของป๋าเทพแล้วก็แม่ก็รู้สึกอย่างนี้มาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนของชีวิตคู่ก็ตาม

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกระสิกต้นไม้ประจำจังหวัดสตูลจังหวัดสตูลตั้งอยู่บนฝั่งทะเลอันดามันทางตอนใต้สุดด้านทิศตะวันตกในอดีตมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติได้ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากการบุกรุกทำลายป่าแต่มรดกทางธรรมชาติที่สำคัญคือป่าไม้ยังคงมีอยู่ทั้งป่าดงดิบป่าเบญจพรรณและป่าชายเลนมีต้นไม้ที่สำคัญเช่นหลุมพอตะเคียนทองกระบากกระโดนตะแบกโดยเฉพาะต้นกระสิก

รือมากระแตนซึ่งเป็นพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดสตูลกระซิกเป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามป่าโปร่งในที่ลุ่มและตามชายห้วยทางภาคใต้โดยทั่วไปเรียกกระซิกแต่ที่สุราษฎร์ธานีเรียกครีสรีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นแบบไม้กลางแจ้งบางครั้งเป็นลักษณะไม้หล่อเลื้อยเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินแทบทุกชนิดเป็นไม้ต้องการน้ำและความชื้นปานกลางขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดลักษณะลำต้นมีหนามเปลือกสีเทาเรือนยอดมีลักษณะไม่แน่นอนใบเป็นใบประกอบแบบขนนกใบย่อยเรียงสลับกันบนก้านใบกระซิกออกดอกระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนลักษณะดอกขนาดเล็กสีขาวนวลมีกลิ่นหอมออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่งหรือตามง่ามใบใกล้ยอดผลมีลักษณะเป็นฝักขอบฝักบางคล้ายมีดมีเมล็ดรูปคล้ายไตเรียงติดกันตามความยาวของฝักเมื่อฝักแก่จะไม่แตกออกจากกันประโยชน์ของต้นกระซิกมีทั้งจากเนื้อไม้ที่มีลักษณะคล้ายไม้ชิงชันคือมีลักษณะแข็งเหนียวมีความทนทานมากเหมาะที่จะใช้ทำเครื่องเรือนเครื่องกลึงและใช้ทำงานตกแต่งงานไม้สลักทำเครื่องดนตรีและจากแก่นไม้และรากซึ่งมีกลิ่นหอมนำมาใช้ทำธูปนอกจากนี้เนื้อไม้ยังมีประโยชน์ใช้เป็นยาแก้ไข้สกัดเนื้อไม้เอาน้ำมันมาใช้ทาบริเวณที่เป็นแผลเรื้อรังได้อีกด้วย

้นรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ

0: โหแม่ผมบอกแม่กี่ครั้งแล้วเนี่ยแม่แยกไปนะเดี๋ยวเขาก็ไปรวมกันอยู่ดี
1: ไปอยู่ไหนมาเขาน่ะกองรวมกันเอาไว้แล้วเขาไปแยกอีกทีหนึ่งก็เพราะว่าเราอะไม่ได้แยกให้เขาตั้งแต่แรกไง
2: ใช่ครับ
3: ทุกวันนี้มีขยะมากกว่าวันละ 70,000 ตันต้องใช้งบประมาณในการกำจัดขยะมากกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี
2: สังเกตเห็นอะไรไหมครับถ้าแยกตั้งแต่ต้นทางก็แยกง่ายแยกไปรีไซเคิลได
0: ้จะรีไซเคิลได้สักเท่าไหร่กัน
2: ได้สิครับดูนี่นะครับปี2561ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอย 27.8 ล้านตันเรานำกลับมาใช้ประโยชน์โดยนำมารีไซเคิลและทำปุ๋ยอินทรีย์ 9.58 ล้านตันคิดเป็นร้อยละ34ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2560ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 8.51 ล้านตันขณะที่ปี2559เราสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เพียง 5.81 ล้านตันจะเห็นได้ว่าแนวโน้มการจัดการขยะดีขึ้นถ้าเรารู้จักจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเราก็สามารถนำขยะมารีไซเคิลหรือนำมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นปริมาณขยะก็จะลดลง
1: เป็นคนรุ่นใหม่อย่าเอาแต่ไถมือถืออย่างเดียวต้องอัปเดตข้อมูลดีๆไว้บ้างไม่ใช่แค่การแยกขยะนะต้องลดการสร้างขยะด้วย
0: ยังไงอะแม
1: ่ถุงอะไม่ต้องรับเอาถุงผ้าไปไว้ใช้ตลาดจะซื้อชาหรือกาแฟก็หัดพกกระติกมาใส่เอานี่ไปเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาไม่ใช้หลอดพลาสติกกันแล้วปิดโตพกไว้ไปได้ทุกที่ของสดที่เหลือรับประทานเปลี่ยนเป็นอาหารพืช

0: าละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
0: ใช่
1: วันนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้โหถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นเลย
1: เดินปกติไม่มีทางเห็น
0: แต่ถ้าเดินท่าเนี่ยเห็นตลอดเลย
1: ในบ้านในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ประตูแน่ๆ
0: จริงจุกโอ้ยฝ้าเพดาน
1: ฝ้าเพดาน
0: ฝ้าเพดาน
1: วันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
0: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาอะไรเยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
1: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
0: ยังไง
1: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู่นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีแบบคือ
0: ลำบาก
1: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
0: ก็ไม
1: ่ก็ไม่
0: ชายคอสั้นเขาเงยหน้าถ้าไม่ได้เลยเนี่ยติดเหนียง
1: เออแต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้นะครับ
0: ไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ยินดีค่ะยินดีมากมากเลย
4: เราขอเข้าไปคุยในมุม
2: เชิญเลยค่ะเชิญเลย
1: ไป
2: อ
1: ุนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: บ้านสวยมากเลย
4: สวยมากจริงๆเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาได้คุยกับพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยของดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
2: ะ
4: เป็นของที่ใช้จริงๆแต่ว่าจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้อง
1: คือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
4: จริงจริงไม่ได้ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ
1: ่
4: ะคือการอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
1: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
4: หมายถึงภรรยาเหร
1: อบ้าเหรอ
4: บ
1: ้
4: าเหร
1: อของไงมันดูรกมันดูรกเอาออกแล้วตกแต่งใหม่แบบเนี้ย
4: เออผมพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบ
1: ไม่ไม่ของไม่ทิ้งไม่ทิ้งเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
4: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
2: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไฟตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะหล่ม
4: แล้
2: ว
4: เรา
2: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลทิ้งต่าง
4: ๆแน่นอนเลย
2: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโปอันใหม่ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีแล้วก็เลย
4: โปซาลาปารูมันจะแบบว่า
2: ใช่ไ
4: หม
2: ใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มากค่ะ
1: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่
2: า
1: อยู่บนหัวห้องเต้น
4: เ
1: น
4: ื้อแขกโอ้
1: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
2: ค่ะ
4: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
2: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะ create เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าว่าคือเฮ้ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอุ้มไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผ่นอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอุ้มก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอออยากทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได้ค่ะ
4: แผ่นอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
1: แต่ตอนนี้ยังไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
2: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยสวยงามมากกว่าน
4: ี้ดูบ้านก็เลยเนียนทุกจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเคอร์เตอร์เรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะเลยเน
2: ี่
4: ยรู้สึกแบบขัดอ่ะเออแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจเพราะว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีทั้งจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่เนี่ยมันจะแบบ
2: มัน
4: แผลในใจทำซะให้เรียบร้อยแล้วจบฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของปัญหานี้ไม่ต้องห่วงดิวสบายมากๆเลยนะครับโอเคเราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหากันต่อไป
1: เรามีผู้ช่วย
4: แน่ทำไม่ทำเองฮะ

0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดทวิตผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล้ว
1: ปิดทวิตอะไร
0: ทวิตไฟเนี่ยทวิตไฟเนี่ย
2: อ๋อทวิตไฟ
1: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้านเ
0: หรอเอ้าผมก็ไม่รู้อ้าวนึกว่าไม่ดับผมจะได้เช็คด้วยนี
2: ่โอเคจะมาช่วยยกของครับ
0: ช่วยยกของโอ้โหช่างกล้านะครับเนี่ย
3: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับครับ
2: เอาพี่สามาครับมาหาแล้ว
1: อะไรต่อ
0: เดี๋ยวผมจะถอดไอ้เดี๋ยวเนี่ยแผงโคมเนี่ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไง
3: ถอดเลย
0: ถอดเลยใช่ไหม
3: ถอดเลย
2: ครับ
0: ไม่มี
2: ไม่มี
0: ชัวอันเนี้ย
2: ไม่มีไฟ
1: ไม่มีรอด
3: ยอกยอกเอ้ยยอกบ่อย
1: ครับครับ
0: ไม่ค่อยปลอดภัยแล้วดีอ่ะ
1: ผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู
0: ่โอ้โ
1: หแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
2: ใช่
1: นะมันจะยาวอ่ะคือบางคนไปโขไปห้อยโถบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวนะเขาก็จะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไว
0: ้
2: พี่ถูกแล้วไงควรจะขดไว้เงี้ยไหมครับพี่สา
0: ขดไว้ครับ
2: ควรจะขดไว้อย่าง
0: น
2: ี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
1: ใช่อ
0: ย่างสูงพวกเนี้ยมันจะขยับสายได
2: ้เห็นละนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
1: เป็นแป้นเหล็กนะ
2: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวไม่มีไม้ก็มีตัวอะไรยึดอยู่นะ
1: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบวิ่งห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยตัวโคมแล้วหัวสายไฟแล้วน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ขั้วมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได้
0: ผมเริ่มเจอปัญหาแล
1: ้
0: วล่ะ
1: อะไรเหรอ
0: ผมขอเกียงตัวเกียวผมหน่อยครับ
2: ทำอะไรอ่ะ
0: ปูน
2: ฮะ
0: ปูนครับไม่ใช่ฝ้า
2: เอากลับบ้านเลย
0: ปูนครับ
2: อ้าว
0: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
1: สุดยอดเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
2: เดี๋ยว
1: ปูนเลยล่ะ
2: มันคือท้องพื้นเหรอ
1: ใช่
2: เรากลัวเปิดดู
1: ก่อนต้อง
2: เ
1: ลย
0: ขอดูเปิดดูเลยนะครับ
1: นี่ไงใช่แล้วเป็นพลาสติกจริง
0: อ่ะเป็นพลาสติกที่เขาปิดไว้จริงครับ
1: จริง
2: ฝ้าเธอนะ
1: ไม่ปูนเลยแหละ
0: ปูนครับ
1: แยกปูนเลยนี่ดูดิ
0: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
1: พลาสติกครับเอายังไงล่ะครับคันนี้
0: ซ่อมได้ไหมซ่อมได
1: ้ซ่อมได้ไหมครับ
0: ซ่อมได้ครับ
1: ต้องทำยังไงครับ
0: อันนี้ก็
1: อ่ะลงมาคุยกันหน่อยครับ
2: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
1: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
0: ้
2: หรือแต่ท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
1: ใช่ๆๆซึ่งตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช่นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่บางคนเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
2: ม
1: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
2: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปา
1: เ
2: นะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะฮะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
0: ก้น
2: แล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
1: เออใช่ถูกต้อง
2: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
1: ็
2: คือยึดกับปูนเลย
1: แต่อันเนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มันมีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
0: ใช่
1: ใช่ไหม
2: แล้วทีนี้ถามพี่สาละ
0: ครับ
2: เจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี้เราทำฝ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
2: โดยทำยังไง
1: โดยวิธีการยังไง
0: เนี่ยอันนี้มันคือปูน
1: ใช่
0: เราก็ใช้ปูนแก้ปัญห
1: าม
0: ันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
2: ครับ
0: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็โป้ไปเลย
1: ผสมน้ำน้อยหน่อยอ
2: ่
1: ะ
2: เอาปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
1: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยย
0: ื
1: ดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไปมากกว่าปูนเข็ม
2: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งนานไหม
0: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
2: เร็วด้วยแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
1: ้ใช่แล้วก็รู้ ถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก
4: ็
1: พอจะได้อยู
4: ่ใ
1: ช่ไหมเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมีผลแน่นอนถ้าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแนวโน้มที่มันจะย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แขวนอะไรไว้
4: ใช่
1: คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาแผ่นนี้ไอ้แผ่นเน
4: ี่
1: ยแผ่นเนี้ยปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยบอลมันแห้งต้องขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุนี้มันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
2: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
4: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็กๆ
1: นำไว
4: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได
1: ้ท่อขาวนะ
4: ท่อขาว
1: เล็กๆสวม
4: ไว
1: ้อะไรอย่าง
4: น
1: ี้
4: ประมาณนั้นเลย
1: ใช่ไหมฮะว้าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยไม่ต้องมีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยปึ๊บครับปูน
4: ใช่ครับ
1: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์พกนี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
4: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยขึ้นไปแล้ว
2: โอ้นี่คือความจริง
1: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคเอ้าทั้งนั้นก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยที่ต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: โอ้โหต้องลอยโอ้
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
0: โอ้จะเห็นซีแลนด์เลยนะฮะอันนี้
2: เห็นชัดเจน
0: มีแบบว่ายาเยอะจริงคงจริงควร
2: เลยก็เรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
0: นึกว่ามีร่องรอยความทรงจำนะ
2: ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโคมเก่าอยู
1: ่
2: คิดว่าเป็นฝ้ายิปซัมนะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อนเอาแบบที่เห็นนี่ก่อน
0: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้เนี่ยมันมีประเภทไหนมั่งนะ
2: ครับผม
0: เล่าให้ฟังแล้วกัน
2: จะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
0: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซัมแผ่นฝ้ายิปซัมเนี่ยคือราคาย่อมเยา
2: ครับผม
0: ตัดง่ายมี

0: ันตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
1: ใช่
0: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได
1: ้ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื้นนะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
0: ซึ่งนี่ก็ต้องดูโซนิ่งต่อไป
1: ครับผม
0: มีนี่อีกไหมพี
1: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
0: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
1: สำหรับ
0: ไม้แพงนะคุณลุงนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
1: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ่นแล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร์ซีเมนต
0: ์
1: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ดแต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
0: หนักหนักเหนียวหนักทนอึด
1: ใช้
0: ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
1: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงเคล้ามันไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: ยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
0: สีลายจ้ะ
1: สีลายนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสี
0: อ๋อ
1: นะหรือว่ากาว
0: ไ
1: นซ์นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเรารื้อพวก
0: นี่
1: ว
0: ่
1: าเอาเป็นประเภทแล้วกันประเภทพวกฝ้าไวนิล
0: ไวนิล
1: นะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกนะครับการ
0: ป้อง
1: ก
0: ัน
1: ฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
0: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี
2: ้
0: ที่ใช้หลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
1: คุ้มเลย
0: คุ้ม
1: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
0: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
1: คุ้มเลยพี่สาคุ้มเลย
0: พี่สานี่คุ้มเลยโอเค
1: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีครับ
2: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ังไงครับพี่สาในการซ่อมแซมของพี่สาจะต้องทำไงต่อ
1: ผมก็ใช้เหล็กซีไลน์ตัวนี้เหล็กคงข้าว
0: ตัวนี
1: ้หรือเหล็กคงรองนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็จะเอาตัวเนี้ยไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
0: อ๋อแล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีไลน์เดิมที่บ้านไหม
1: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหมถ้าไม่หนักก็กางระยะออกไป40เซนก็ได้เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปแต่ถ้าถึงโครงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
2: ผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีไลน์นี่หน้าตัดไหมครับนี่แม่หน้าตัดรูปตัว C เราเรียกว่า C line C line คือเส้นตัว C อ่ะ
0: ครับผม
2: นะฮะโอเค
0: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
2: ใช่
1: ถูกครับ
0: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน

0: ดูแสดงมากไม่คือคุณผู้ชมคือพี่เต้เขาบอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาจากบันไดหน่อยไหมจะได้ดูทำงานนิดนึงปลอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาเป็นว่าเราจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงได้ทำงานผมมันดูหนาแน่นจังวะพี
1: ่
0: ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี
2: ่ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
0: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
2: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40
0: จ้ะ
2: ชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
0: เข้าใจ
2: แล้วก็ยึดฝ้าเพดานติดมันก็โอเคแล้ว
0: ถูกต้องแล้ว
2: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
0: ่ต้องแขวนโคม
2: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวศิลาอยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวศิลาที่ตัวเก่าเพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โปะปิด
0: โปะแล้วก็ขัด
2: ขัดแล้วแห้งแล้วขัดเรียบร้อยแล้วก็
0: ล้างจากสี
2: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
0: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี
2: ่ตีทาฝ้าม
0: ันต้องทาแบบไหนวะคือมันทาแค่แอร์ลินได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียน
2: อ
0: ่ะ
2: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ่น
0: อ๋อไม่ต้อง
2: แม่สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซนแค่นั้นพอครับ
0: ได
2: ้ฮะอ่ะฮะสีเดิมรหัสสีเดิม
0: ครับรหัสสีเดิม
2: เท่านั้น
0: ถ้าไม่มี
2: ถ้าไม่มีเราก็ต้อง
0: เทียบเอา
2: ฝ้าเทียบเอาครับ
0: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
1: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
2: ใช่
0: มันก็มีการฝุ่นเหลืองนู่นนี
1: ่ใช่ไหมสีกระซีดลงสีชาใหม่กระสด
2: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีคนละถังนี่เหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
0: เพราะฉะนั้นก็

0: าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่า
1: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้าก็ทาปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีไปมือไปโดนน
0: ี
1: ่ซึ่งสี
0: เก็บให้หมด
1: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณเนี้ยเลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
0: เยี่ยมยอดลุย
2: ปีน
0: ไม่ต้องไป

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: คร
0: ับปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวมันจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยึดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซม2แบบเลย
0: ใช่
2: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
3: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะเออเฮ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาจริงเนี่ยน้อยอ่ะโอเคแล้วต้องทำไงบางทีผสมยังไงครับ
3: ผสมปูนตัวนี้ปูนตัวเนี้ย 3.5 ถึง4ส่วนต่อน้ำ1ส่วน
0: ปกติปูน3น้ำ1
3: ใช่ครับ
0: นี่3กว่าเราอยากให้หนืดหนืดขึ้นหน่อยทำงานบนฝ้า
3: ใช่ครับ
2: ครับ
3: แต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
0: อ๋อพรมเลย
3: ตัวเนี้ย
2: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้ฉีด
3: ฉีด
2: ให้มีความชื้น
0: ครับแต่ก่อนจะพรมต้องจัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันน่าจะเกิดความชื้นขึ้นมาได
3: ้
0: ห่อหุ้มซะเรียบร้อยเอาเทปเอาเทปอะไรหุ้มซะเรียบร้อยเน
3: า
0: ะ
3: แล้วก็ที่ท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ใส่สายไฟ
2: เล็กเน
3: า
2: ะ
0: เล็ก
3: แค่นี้แหละ
0: หมายถึงท
3: ่อเอ๊ะอะไรกันเนี่ย
0: คือผมก็เปิดขึ้นมาว่าเล็กเน
2: า
0: ะ
2: เฮ้ยก็ผมดูจริงๆคือ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่อย่าง
3: ได้ได้เดี๋ยวผมผสมปูนเลยแหละ
0: อันนี้มันมีเกลียง2แบบใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอ่ะถ้าเอาเกลียงพวกนี้ปาดอ่ะระยะแบบมันตกกล้องจะทำให้เสียแต่เกียงด้านหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
0: แล้วนี่คือเป็นเครื่องอุ่นแล้วมันปั่นเรียบไปได้เลย
3: ใช่ปั่นเรียบ
0: ไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
3: ผม

0: สักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องรื้อไปนี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี
1: ่สวยนะเนียนอยู
0: ่โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแล้วนะ
1: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฟ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี่เราผ่านการผสมสีแล้วจะเทียบสีกับของจริง
0: ไม่ใช่ว่าซื้อมาใช้ได้เลย
1: ครับ
0: อาจจะต้องมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
1: ๆแล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วก็ฟ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
1: เสร็จแล้ว
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะเพิ่งลงทำไร
2: อ
1: ่ะเดี๋ยวส่งให้แ
2: หมสำคัญนะเนี่ยตอนนี
1: ้ครับเดี๋ยวช่วย
0: รู้สึกการ
1: ประชันจับไว้แล้วนะจับไว้แล้วนะ
2: ครับ
0: สำคัญนะเนี่ย
1: แหวนปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดของมันนะฮะ
0: มันจ
1: ะไม่เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
0: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดอเลียร์เงี้ยยึดกับปูน
1: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
0: ใช่ครับพื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
1: อะไรอย่างนั้นเลย
0: ตัวทันๆเลยเงี้ย
1: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคานป
0: ู
1: น
0: ถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
3: ่ลองเทสไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
0: ได้ครับ
1: มันจะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเนี่ย
3: เปิด
1: ติดตัวนี้เราทำฝ้าเนี่ย

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยนะครับใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: ส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให
2: ้แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูปเรฟเฟรนซ์มาด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่จะได้ทำให้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำรายการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
2: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: พวกรายการท่านประจำทุกสัปดาห์นะครับทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและการท่านประจำบ้านลาไปก่อนครับ
2: ครับสวัสดีครับอมรินทร์ทีวี
3: ผึ้งพันธุ์เป็นแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในกลุ่มแมลงอุตสาหกรรมหรือเป็นแมลงที่สามารถเพาะเลี้ยงและเพิ่มปริมาณได้เป็นจำนวนมากเพื่อการค้าโดยมีศักยภาพและมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาคือต้องส่งเสริมการศึกษาวิธีการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงให้มีประสิทธิภาพรวมไปถึงรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าให้สูงขึ้นโดยเฉพาะผึ้งพันธุ์ที่มีลำตัวสีน้ำตาลเข้มจนเกือบดำมีความยาวประมาณ16มิลลิเมตรความกว้างประมาณ4มิลลิเมตรตาเดี่ยว3ตาและมีตารวมขนาดใหญ่1คู่มีขนยาวเป็นกำบังหนวดแบบข้อศอกปากแบบกัดเลียความยาวของลิ้นประมาณ 5-7 มิลลิเมตรขาคู่หลังมีตะกร้าเก็บเกสรปีกทั้ง2คู่มีลักษณะบางใสและประเทศไทยมีศักยภาพในการเลี้ยงผึ้งเพราะมีพืชอาหารผึ้งมากมายชนิดซึ่งน้ำผึ้งที่ได้รับความนิยมบริโภคและทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดคือน้ำผึ้งจากดอกลำไยรองลงมาคือดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่และดอกทานตะวันนอกจากนี้การเลี้ยงผึ้งยังก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์อีกหลายอย่างเช่นนมผึ้งเกสรผึ้งไข่ผึ้งพันธุ์ผึ้งยางไม้และอื่นๆเป็นต้นจากสถิติการจดทะเบียนฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งทั่วประเทศในปี2547มีจำนวน 1,567 ฟาร์มโดยมีแหล่งเลี้ยงผึ้งกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศจังหวัดที่มีการเลี้ยงมากที่สุดคือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนและจังหวัดแพร่สามารถผลิตน้ำผึ้งได้ประมาณ 10,000 ตันนมผึ้งประมาณ100ตันเกสรผึ้งประมาณ200ตันและไข่ผึ้งประมาณ120ตันซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการมากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี
4: ไม่เป็นไรนะครับ
5: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: เต็มตีโฟ
7: ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA
9: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
10: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
11: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
6: เซฟตี้โฟร์โ
7: อตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA
12: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
6: เซฟตี้โฟโอ้
7: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA
10: พลังแสงทะลุมิติ
13: โอ้โหนี่มันนอกโลก
14: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
10: ้พลังแห่งความคิด
14: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alliance นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจาก Local Alliance นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช่
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของ Local Alliance Local Alliance ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมคร
1: ับ เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
0: ครับ
1: นี่แจกกระติกน้ำ

0: ้ำค่ะถ้าเป็นวัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
1: ครับ
0: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหรือซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
1: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานและมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
0: ค่ะ
1: ลุย
2: ทอนค่ะ
1: พี่ธรสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
1: นี่พี่ธรไกด์ชุมชนครับโอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
1: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
0: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละ
1: ครับ
3: ที่คนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
1: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
1: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
0: ทุกคนต้องใส
1: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วก่อนที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี่ก็หาขโมย
1: ไปคุยขยะเขา
3: เขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้มันได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ
3: โอ้เยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
1: กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยฮะเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
1: ่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะเรียงรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได้
1: ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: ครับผม
1: ของแก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมๆไปก่อนนะครับ
1: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถังอันนี้ต่ออ
3: ันนี้นะโล30บาท
1: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ตอนบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
1: เนี่ยช่วย
3: เอา
1: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
1: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวมครับ
1: พลาสติกรวม
3: ครับผม
1: โอเคป๋อง
3: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
1: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายคอนโดหอพัก
3: อันนี้ค่อยมีอันนี
1: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
3: ใช่ครับเราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
1: ครับ
3: ไม่เป็นไรเราไปที่นึง
1: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบนะอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระเป๋ากระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้ละขวดแก้ว
3: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
1: อันนี้พี่ทองอะไรจะบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
3: ใช่ใช่
1: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็จะอยู่ในนี้
3: อยู่ในนี้หมดเลยครับ
1: และนักท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
3: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่ก็บอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
1: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
3: ทุกคนไทย
1: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู
3: ่ได้อยู
1: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีที่เก็บมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี้ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
3: ใช่
1: ถ
3: ึงแล้วนะครับ
1: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
3: ครับ
1: มาเทรวมกันตรงนี
3: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
1: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
3: ใช่ครับ
1: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
3: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
1: จะ1 2 3 4น่าจะสัก7 8 0 0 7 8

0: อันนี้กระป๋องนะครับ
1: กระป๋องกาแฟก็คือ
0: กระป๋องเหล็กเขาเรียก
1: กระป๋องเหล็กนะคร
0: ับผม
2: ขวด2โลนิด
0: ๆอันนี้รวม
1: พลาสติกรวมขีดเดียว
0: ขีดเดียว

0: ได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอามาแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินช้อนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าโอเคนี่ครับแฟบถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
1: ที่พิเศษของทริปโลโคไลฟ์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
0: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้ดังนั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
2: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค
0: ่
2: ะ
0: เอามาทำเป็นอะไรครับ
2: ลวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะลวดที่ได้ลูกละร้อยนะคะ
0: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะมีต้มหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
2: 40 บาท
0: นี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมอันนี้ขายเท่าไหร
2: ่100 บาท
0: 100 บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมา
2: เห็นไหม
0: อันนี้เห็นขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่50 บาท
1: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
0: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
1: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
0: ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้องนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงใน

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแม่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอกบ
1: ล
0: งหรอเขาเคยเห็นไหม
1: ไม่เคย
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นเออนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: ทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอ่ะ
2: ตามปริมาณเด็กนักเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ

0: 400ถึง500คน
1: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมีอย่างต่ำๆ400 500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
2: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
1: ่สอนพี่หน่อยครับ
3: แกะป
1: ีกนะครับ
3: แล้วก็ผืนขา
1: แล้วก
3: ็
1: แบบขึ้นมาอย่าง
3: น
1: ี
3: ้ก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้ค่ะ
1: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
4: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
1: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
4: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
1: ครับ
4: เราจะมีนมจากเทศบาลนะเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าพอนมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพับที่โรงเรียนด้วยค่ะ
1: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
4: สำคัญครับการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือรกหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้ในเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเนาะ
1: ครับไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่
4: งต่อไปเรื่อย
1: และที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญเลยคือมันปลูกฝังน้องๆ
4: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
1: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับ

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทำเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทำโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนำกล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนำพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต่
0: จริงๆก็เป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถ
2: การรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1. กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้ 2. กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ 3. กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้4. กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ5กระดาษ A4 สีขาว

0: แยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับ
1: เอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัทแล้วนะครับกับคุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
2: ใช่ครับ
1: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
2: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนหนึ่งประมาณ1,000 ตัน
1: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
2: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
1: ครับ
2: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
1: ครับ
2: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
1: โอ้
2: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
1: ไหนโชว์หน่อยฮะ
2: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
1: ครับ
2: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
1: 6ชั้น
2: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
1: ครับ
2: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
1: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
2: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
1: ครับ
2: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่อง
1: ครับ
2: หลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ 15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันนึงประมาณ 100-200 แผ่นโดยประมาณ
1: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆแต่จริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
2: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น
1: อ
2: ีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
1: ครับ
2: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
1: โอ้โห
2: ครับ
1: ช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไงฮะ
2: ได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานำเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: เราจะนำมาตรวจสอบทางกายภาพก่
1: อ
2: นว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
2: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนำลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
1: ่ครับ
2: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
1: ครับ
2: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมาน
1: ะครับ
2: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ
2: นะครับสับย่อให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้ง
1: ครับ
2: จากนั้นจึงอัดด้วยความร้อนอุณหภูมิประมาณ200องศา
1: ครับ
2: เป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
1: ครับ
2: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
1: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
2: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที
1: ่
2: ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
1: ครับ
2: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
1: ครับ
2: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
1: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
2: ใช่แล้ว
1: ที่สามารถสะท้อนรังสี UV ได
2: ้ถูกครับ
1: ความร้อน
2: ใช่อันที่2คือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
1: หลังคาเหล็กทันชีตอะไรอย่างเง
2: ี้ยที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
1: ครับ
2: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งนึง
1: ครับ
2: นะครับC มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้งจ่อผิด
1: ครับ
2: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
1: ครับ
2: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทํามาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
1: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
2: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ10ปีแล้ว
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
1: ครับ
2: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
1: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
2: ่ยิ่งบริจาคมาก
1: ครับ
2: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
1: ครับ
2: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
1: โอ้โห
2: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
1: ครับ
2: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
1: ครับ
2: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม
1: ่
2: ไปใช้วัสดุที่เหลือใช้เ
1: อ
2: ากลับมาทำนั่นเอง
1: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
2: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
1: ม
2: ไม่ใช่ปัญหา
1: ครับ
2: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
1: ครับ
2: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
1: ครับ
2: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้องและก็จัดการให้ถูกหลักครับ
1: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับ และนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
3: ติดตาม
1: ที่ช่อง YouTube

ราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อน

เรื่องได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ที่นี่คืออุโมงค์ต้นไม้ผาสิงในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโกลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยยีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าจะมีการตัดต้นไม้ขยายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกเรื่องราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

0: ที่นี่บ้านเรา
1: ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนอยู่มัธยมคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็นั่งรถเสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างแล้วบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรืออย่างงี้นะครับแต่ปี2500ประมาณ514หรือ15

0: ห้านี่นะฮะถนนเริ่มละนะฮะทำทางทำอะไรก็เรียกว่าฝุ่นตลบอบอวนอยู่แล้วก็ผลที่สุดเราก็ได้ใช้ถนนแบบดีมากหลังจากปีประมาณ2016ต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ45ปี
1: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉำฉาไม้ต้นตะแบกหรืออะไรพวกนี้ฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
2: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึงท่าของผานะครับตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่ามันเหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านไล่เรียงขึ้นมานะครับจนถึงอำเภอท่าวงผานะครับ
3: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
4: ถนนทั้งเส้นนะครับไม่ใช่เฉพาะตรงอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว
5: ้ที่อยากให้เราเริ่มไล่จากหัวใจตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนต่อหนึ่งต้นเรารู้สึกไงเราอยู่กับเขา50นาที
6: 5มีนาคม2558เป็นวันที่เด็กเยาวชนและภาคประชาคมในจังหวัดน่านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนรูปหัวใจสีแดงทับลงบนเครื่องหมายกากบาททั้งนี้ก็เพื่อแสดงพลังและความรู้สึกที่มีต่อต้นไม้หลังจากต้นไม้เหล่านี้กำลังจะถูกตัดหรือขุดล้อมย้ายไปที่อื่นเป็นจำนวนมากกว่า600ต้นตามโครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138กิโลเมตร
5: มีต้นนึงที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลยคือเป็นต้นไม้2ต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาชิดกันจนวันนึงเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตอ่ะเขาเหมือนปู่กับย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึงน้องๆสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้วาดหัวใจสองดวงเขาวาดหัวใจครึ่งดวงกับหัวใจครึ่งดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคนสองคนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาแล้วเขาก็เขียนคำว่าปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกันพอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเนี่ยเราก็เอารูปเหล่านั้นสื่อสารผ่านโซเชียล
6: การแสดงศิลปะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยลูกหลานชาวอำเภอท่าวังผาในจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี
7: ้คือการเพอร์ฟอร์มของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปรียบตัวเองเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้หรอกว่าเครื่องจักรชนิดเนี้ยมาดีหรือมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะท้อนก็คือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความเจริญที่เข้ามากับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันควบคู่กันได้ไหมชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็ต้องการสิ่งที่เจริญเข้ามาแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วและมันดีอยู่แล้ว
8: คือว่าไอ้สิ่งที่จะทำอันนี้นะฮะหนึ่งก็คือเราเอาไว้ดูสองเพื่อวิญญาณเอาวิญญาณกับตรงทางหลวงว่าโอเคที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์กจริงแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีมะค่าหมูทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วย คือผมมองว่าคนที่จะรักษาอีกก็คือคนพื้นที
6: ่8มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างเร่งรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร
9: ์ข้อเรียกร้อง 1. เก็บอุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมาฆ่าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่งๆแบบที่ทำไปแล้วกับต้นไม้เดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่รอด
4: ในหลายปีที่ผ่านมาที่ถนนที่เราพูดกันถึงนี้เนี่ยครับก็มีเครื่องหมายกาติดกากบาทบ้างทาสีเหลืองเป็นอะไรต่างมีเครื่องหมายที่บอกว่าบ่งบอกอะไรบางอย่างถามดูบอกว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตัดเมื่อแรกยังเข้าใจว่ามีจะมีการสี่เลนตอนหลังเขาบอกว่าบ่าวไม่ใช่เป็นขยายเป็นต้นสี่เลนนะเป็นการขยายหลายทางก็นึกไม่ออกว่าลำพังแค่ขยายหลายทางเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่มันจริงๆแล้วไม่น่าจะมันโดนไอ้หลายทางที่ท่านจะขยายเนี่ยครับทำไมจะต้องไปตัดด้วย
2: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโครงการของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคตที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งปุ๊บเป็นไงบ้างชาวบ้านเจริญขึ้นไหมปรากฏว่าสองข้างริมถนนบอกว่าฝุ่นมันเยอะเนาะแต่ก่อนก็ 3-4 วันกวาดบ้านทีนึงเดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันมาเป็นแถวต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จละทีนี้ก็กลับมาหมู่บ้านที่กำลังจะโดนผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาสิงไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าจริงๆชาวบ้านไม่อยากได้แต่ความเจริญมาถ้าเขาอ้างว่าเราเป็นตัวถ่วงความเจริญเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง
10: ความเจริญน่ะมันมาอยู่แล้วเราเข้าใจการขยายถนนเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดต้นไม้เยอะขนาดนี้แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะก็ไปดูข้อมูลเอ๊ะเขามีแบบบอลไปปลูกใหม่ไปดูที่เขาทำอ้าวมันไม่ได้นี่นี่ครับคือมันไม่รอดหรอก
0: ต้นไม้โตอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าต้นไม้โตขนาดนี้ย้ายแบบฉับพลันไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่ดีไม่มีมืออาชีพย้ายนะก็แค่ได้ท่อนไม้ที่ขุดลากออกแล้วก็ตัดแล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไปชำอีกที่ไปเพาะเลี้ยงอีกที่ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำนะสำหรับผมคิดว่า 90% หรือ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รอด
11: ต้นไม้นี่ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่และจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนน่านได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้
8: มาเลยว่า
12: ตีแม็กเลยครับ
8: เขียนว่าอันนี้ทำถนนอยู่มีแม็กโครอยู่ตรงนี้มีต้นนี้ต้นนี้ที่นี้เราตีเป็นกรุ๊ปไง
6: 9มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากหลักกิโลเมตรที่379ถึง386เป็นระยะทางรวม7กิโลเมตรพบว่าตลอด2ข้างทางมีทั้งไม้พื้นเมืองไม้ห่วงห้ามและไม้เศรษฐกิจเช่นสักจามจุรี

0: ประดู่หรือมะค่าเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,414 ต้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับเตรียมการตัดหรือล้อมย้ายโดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมากและเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายหลายทางนับจากผิวถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างน่าตกใจ
1: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรอ่ะแต่ต้องโดนตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแฝงลงใน Facebook เลยแล้วก็ที่เขาไปสัมภาษณ์กันมาว่าจุดอุโมงค์ต้นไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึงพันเนี่ยนะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าล้อมไปแล้ว300ต้นถ้าเอาง่ายๆวัดกันจริงๆอ่ะมันเป็นพันเลยอ่ะ

0: อกว่า 13,500 ท่านบอกว่าอึดอัดเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นแขวงทางที่2เนี่ยฮะในอนาคตเนี่ยท่านสามารถทำเป็นป้ายแบบตรงในเขตของท่านได้เลย
1: เพราะนั้นต้นที่ห่างไปเยอะๆสัก 6-7 เมตรเนี่ยไม่ต้องตัดแล้วนะครับ
2: ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้ว
3: 17มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านนำข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจพันไม้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อกำหนดพิกัดของอุโมงค์ต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนโดยหวังว่าในเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นจะเป็นพื้นที่ทางโอกาสในการนำเสนอข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การวางแผนหรือการทบทวนนโยบายและโครงการก่อสร้างในระยะยาว

0: าวันนี้นะครับที่ท่านมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการรักต้นไม้ผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ใช่จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนนเห็นด้วยเยอะก็จะทำตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับขอว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไงเราก็คงไม่แค่เอาไปตัวตัดสินว่าเราจะดำเนินการยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านสบายใจตรงนี้นะครับ
1: 18มีนาคม2558เวทีรับฟังความคิดเห็นถูกจัดขึ้นณที่ทำการอบต.ผาสิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยชีวิตเวทีที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นความกล้าหาญจากหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งแสวงหาทางออกหลังพบว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม
2: บ้านเมืองหน้านี้ขณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่เรื่องเช้าเรื่องลืมทั่วประเทศแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหาที่ก็คงจะต้องใช้สติปัญญากำลังคนและความร่วมมือของประชาชนอย่างมาก
1: แม้ว่าตลอด2ชั่วโมงของเวทีการรับฟังความคิดเห็นจะยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามของภาคประชาคมถึงการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านหรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้างขยายผิวถนนและไหลทางบนทางหลวงหมายเลข1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้อุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง800เมตร
3: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้งสองฝั่งชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอ

0: ราก็เชื่อว่าทุกคนอ่ะพูดคุยกันได
1: ้ถามว่าพอจะรับได้ไหมก็ยังพอรับได้ที่ว่าพอจะช่วยชีวิตเขาถึงแม้ไม่ 100% แต่ขอให้ได้สัก 70-80% ก็ดีใจแต่ในค่าความรู้สึกอ่ะเขาควรจะอยู่กับเราทั้งหมดครับ
2: ก็ตอนแรกเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนแบบไปว่าเล่นแบบเหมือนแบบยังไงก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ก็แบบยังไงต้องไปถ่ายรูปแบบยังรู้ว่าแสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็รู้ว่าโดนตัดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปวาดรูปเล่นกันอย่างงี้ถ่ายรูปออกมาก็กลายเป็นกระแสอุโมงค์ต้นไม้เขาก็ยังเก็บแต่ว่าส่วนอื่นเขาก็ตัดอยู่ดีอะค่ะถึงเขาจะบอกว่ามันก็ต้องเบี่ยงแบบเบี่ยงไปทางซ้ายตัดทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างนี้แต่คืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องตัดต้นไม้อยู่ดีค่ะไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องตัดเงี้ยค่ะ
3: ถ้ามันมีแนวคิดของวิศวกรของการออกแบบถนนให้มันเป็นพิเศษบางช่วงมันจะมีไหมกฎหมายไทยเวลาทำก็ทำแต่แรกไม่ต้องมาสร้างประเด็นให้ว่าต้นไม้มันเกะกะล้มมาพายุฤดูร้อนทำให้มันล้มทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียการจราจรเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ตามมาซึ่งมันเป็นประเด็นให้ประชาชนเดือดร้อน
4: มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่จะต้องรับผิดชอบเป็นคนเดียวมันต้องเป็นชุดยุทธศาสตร์ใหญ่เลยนะฮะทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
5: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีอุโมงค์ต้นไม้ในจังหวัดน่านครั้งนี้เป็นเสมือนกระแสลมแห่งความหวังที่มาจากพลังของภาคประชาชนในการลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของบ้านเมืองตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบแห่งนี้
4: ผมแอบหวั่นใจว่าสักวันหนึ่งไม่ว่าจะการท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะการตัดถนนเองไม่ว่าจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเองของเอาแค่จังหวัดหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดที่ไม่เคยเจออะไรมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะทะลุไปถึงลาวแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้องในอีก10 ปีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
6: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกับป่าและเชื่อมกับเมืองนะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทำเขาเริ่มที่จะเข้าไปสำรวจในพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่คนน่านแต่มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองดูว่าสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการเก็บรักษานะคะควบคู่ไปกับการพัฒนานั้นทำได้จริงๆได้อย่างไรตรงนี้เราว่ามันก็เหมือนกับการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

และนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกและผลิตขึ้นจากมุมมองที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจซึ่งบอกให้เรารับรู้ว่าทุกที่ล้วนเป็นบ้านของเราที่นี่บ้านเราครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้พบกับการบรรยายพิเศษจากภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในหัวข้อการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามซึ่งการบรรยายเป็นหนึ่งในการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
1: สืบเนื่องมาจากว่าเรามองว่าในวิชามนุษยศาสตร์มันก็จะมีเรื่องศาสนาอยู่ด้วยนะครับที่เรื่องศาสนาที่มีความสำคัญก็คือโฟกัสไปที่ความเป็นคนนะครับทีนี้คนเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงเรื่องของคุณค่าของความเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันควรจะมีลักษณะอย่างไรนะครับคุณค่าที่แท้จริงนั้นควรจะเป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็นอกจากจะเห็นถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นคุณค่าในการปฏิบัติต่อคนอื่นในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อคนอื่นในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญครับ
0: การบรรยายหัวข้อการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก3ศาสนาได้แก่ดร.อำนาจยอดทองวิทยากรตัวแทนจากศาสนาพุทธดร.ประทีปฉัตรสุภางวิทยากรตัวแทนจากศาสนาคริสต์และดร.อนัทอมาตยกุลวิทยากรตัวแทนจากศาสนาอิสลามจากภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาให้ความรู้แบ่งปันทัศนะตามแนวทางของศาสนาแก่นักศึกษาแพทย์ให้ได้รู้จักกับมุมมองทางความเชื่อและทัศนคติที่แตกต่างกันของคนในแต่ละศาสนา
2: เราพูดถึงการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะครับเพราะคำถามแรกอันนี้อาจจะต้องถามทั้ง3

0: ศาสนาเลยก็คือแต่ละศาสนาเนี่ยได้ให้ความหมายของคำว่ามนุษย์เนี่ยเอาไว้ยังไงวะมนุษย์ในทัศนะของพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย์ที่อาจารย์อำนาจก่อนครับในฐานะเป็นชาวพุทธครับ
1: ในทางพุทธศาสนาแบ่งที่มาของคำว่ามนุษย์มาจากมนะแปลว่าใจอุสยะแปลว่าสูงเพราะนั้นคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงหลวงพ่อพุทธทาสจึงประพันธ์ว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แหววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนในแง่ของหลวงพ่อพุทธทาสจะอธิบายคำว่าคนแปลว่าสับสนวุ่นวายแต่มนุษย์ผู้มีใจสูงนะครับคำว่ามนุษย์ผู้มีใจสูงท่านอธิบายว่าไงเนื่องจากว่าคำว่าผู้มีใจสูงนั้นพุทธศาสนาอธิบายเป็นสองแง่ครับสูงในแง่กุศลและสูงในแง่อกุศลสูงในแง่กุศลหมายความว่ามนุษย์สามารถสูงสุดเป็นพระพุทธเจ้าพัฒนามีศักยภาพสูงสุดในการพัฒนาถึงเป็นพระพุทธเจ้านะครับเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระอรหันต์นั่นคือสามารถพัฒนาตัวเองได้ถึงระดับนั้นนี้ในแง่กุศลก็คือความดีในแง่ความชั่วอกุศลมนุษย์สามารถทำความชั่วสูงสุดได้เหมือนกันนะครับสูงสุดของความชั่วในทางพุทธศาสนาก็คืออนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์เป็นต้นนี่คือความหมายของคำว่ามีใจสูงสูงในแง่กุศลและอกุศลในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาท่านเปรียบการเกิดเป็นมนุษย์ไว้แบบนี้นะครับนะท่านเปรียบไว้ว่ามีเต่าตัวหนึ่งนะอยู่ในทะเลแล้วก็มียางเล็กๆนะจ๊ะ
0: ห่วงยาง
1: ครับยางเล็กๆลอยอยู่กลางทะเลเต่าตัวนี้ทุก100ปีจะโผล่หัวขึ้นมา
0: ตาบอดด้วยป่ะสิบอด
1: ใช่ครับเต่าตาบอดครับจะโผล่หัวขึ้นมานะครับแล้วหัวนั้นเข้ากับห่
0: วงยางเล็ก
1: ๆนะครับทุก100ปีจะโผล่มาครั้งหนึ่งนะครับความยากของการเกิดเป็นมนุษย์ในทางพุทธศาสนาอธิบายว่าเปรียบเสมือนความยากที่เต่าตาบอดจะโผล่หัวขึ้นมาแล้วก็เข้ากับห่วงยางนั้น
0: ในมหาสมุทร
1: ใช่ครับนะถ้าเราเปรียบในแง่ประสบการณ์ของเราเอาอย่างนี้เราดูในบ้านเรามีมนุษย์อยู่กี่คนแล้วมีสัตว์เดรัจฉานอยู่กี่ตัวนับเลยยุงมดตายดินไปอีกนับเพราะนั้นมันเยอะมากท่านถึงบอกว่าคนที่เป็นมนุษย์แล้วนะจะเกิดมาเป็นมนุษย์ยากมากเปรียบเสมือนกับเขาวัวคนที่เป็นมนุษย์แล้วเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรียบเสมือนกับขนวัวเพราะมันยากมาสาเหตุที่การเกิดเป็นมนุษย์มันยากเพราะขึ้นอยู่กับบุญนะครับ
0: เพราะการที่เรามาเป็นมนุษย์นี่แสดงว่าเราโชคดีมาก
1: ใช่ครับ
0: โชคดีมากแสดงว่าในชาติที่แล้วเนี่ยเราต้องทำกรรมดีไว้ถึงได้เกิดไปเป็นมน
1: ุ
0: ษย์
1: โดยเฉพาะศีล5ถือว่าเป็นคุณธรรมของมนุษย์ครับอาจารย
0: ์ครับ
1: นะทีนี้ความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่สำหรับพุทธศาสนามันมีในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าเวลานับ100ปีของมนุษย์นับตั้งแต่ปฏิสนธิเพราะฉะนั้นเวลาคนตายให้เราคนที่อายุ19ปี6เดือน19ปี2เดือนถ้าต้องการบวชเป็นพระสามารถบวชได้โดยนับอายุตั้งแต่อยู่ในท้องมารวมถ้าจำเป็นต้องบวชนะครับถ้าจำเป็นต้อง
0: แล้วไม่ใช่บวชเนรหรือถ้าไม่ถึงเวลา
1: บวชพระครับบวชพระได้เลยโดยนับอายุที่อยู่ในท้อง
0: โอ้เล
1: ยครับเพราะฉะนั้นในคัมภีร์บอกชัดเจนว่าคำว่า100ปีตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นกลละเป็นก้อนเนื้อคร
0: ับ
1: เจ็ดสัปดาห์ก็จะเป็นกลละเป็นก้อนเนื้ออัมพุชะเปสีปัญจสขาขึ้นมาก็คือปัญจสขามีปุ่ม5ปุ่มหัวแขนขานะครับอันนี้เป็นวิวัฒนาการการเกิดความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้น
0: มาดูทางด้านคริสตศาสนาบ้างครับเราอาจจะพูดว่าพูดแบบหลักการทั่วไปก่อนว่าเวลาพุทธศาสนาก็จะบอกว่าเป็นศาสนาแบบอเทวนิยมใช่ไหมฮะแล้วก็มาดูทางด้านเทวนิยมบ้างนะครับทางด้านคริสตศาสนานะครับว่าคริสตศาสนามองมนุษย์สถานะของมนุษย์เนี่ยทางคริสตศาสนามองสถานภาพของมนุษย์ยังไงครับ
2: คือในคริสตศาสนามองอย่างนี้ครับว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยครับมันมีลักษณะใกล้เคียงกับสิ่งสร้างต่างๆที่เราเห็นอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยครับสิ่งสร้างที่เรามองเห็นอย่างเช่นเก้าอี้โต๊ะปากกาสมุดดินสอเนี่ยครับสิ่งที่ทำให้เก้าอี้มันไม่กลายเป็นโต๊ะทำให้โต๊ะมันไม่กลายเป็นปากกาทำให้ปากกามันไม่กลายเป็นกระดาษนะครับเพราะว่ามันมีองค์ประกอบอยู่2สิ่งสิ่งหนึ่งคือสสารหรือวัตถุที่เราจับต้องได้นะครับอ๋อเห็นอย่างเงี้ยเรียกว่าปากกาเห็นอย่างเงี้ยเรียกว่าเก้าอี้นะครับกับอีกอันนึงที่มาประกอบมันอยู่เนี่ยครับเราใช้แนวความคิดปรัชญาของอริสโตเติลที่อธิบายความเป็น ็คือมันมี being มีลักษณะเป็นสิ่งนั้นอยู่

ู่ในวัตถุสสารต่างๆทำให้เก้าอี้มีความเป็นเก้าอี้ไม่กลายเป็นโต๊ะทำให้โต๊ะมีความเป็นโต๊ะไม่กลายเป็นปากกาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมีความเป็นจับอยู่กับสสารหรือวัตถุมนุษย์ก็เหมือนกันครับมนุษย์ก็มีความเป็นอยู่นะครับไอ้ความเป็นของมนุษย์เนี่ยครับมันมีองค์ประกอบอยู่2 ส่วนฮะส่วนนึงเป็นสสารเป็นวัตถุที่เราจับต้องได้ก็คือความเป็นร่างกายของเราเนี่ยแหละครับกับอีกส่วนนึงเนี่ยครับเราเชื่อว่ามีความเป็นและความเป็นนั้นครับเป็น

0: ของพระเจ้าก็คือคริสตศาสนาสอนเรื่องเทวนิยมสอนเรื่องพระเจ้าเวลาที่พระเจ้าสร้างเนี่ยครับพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามฉายาลักษณ์ของพระเจ้าแล้วประทานสปิริตหรือวิญญาณหรือความเป็นเนี่ยครับใส่ลงไปด้วยทำให้อาจารย์นิรันดร์ไม่กลายเป็นอาจารย์อำนาจอาจารย์อำนาจไม่กลายเป็นอาจารย์ประทีปและอาจารย์ประทีปไม่กลายเป็นอาจารย์อนันต์และความเป็นเนี่ยครับแตกต่างจากความเป็นโต๊ะหรือความเป็นเก้าอี้เพราะว่าความเป็นโต๊ะหรือความเป็นเก้าอี้เนี่ยครับเวลาที่มันสูญสลายไปเนี่ยครับมันก็เปลี่ยนแปลงสภาพได้กลายเป็นเศษโลหะเศษกระดาษหรือขี้เถ้านะครับแต่ความเป็นมนุษย์เนี่ยครับสร้างอย่างพิเศษขึ้นมาเพราะใส่ฉายาลักษณ์ของพระเจ้าลงไปด้วยดังนั้นมีเกิดแต่ไม่มีสิ้นสุดอวสานนิรันดร์กาลนั่นคือสปิริตหรือวิญญาณของอาจารย์อำนาจมีเกิดณวันเริ่มต้นที่พระเจ้าเริ่มสร้างแต่ณวันที่ร่างกายเน่าเปื่อยหรือแตกสลายไปแล้วเนี่ยครับวิญญาณของอาจารย์อำนาจคงอยู่วิญญาณของอาจารย์นิรันดร์คงอยู่วิญญาณของอาจารย์ประทีปคงอยู่ดังนั้นเวลาผมเห็นอาจารย์นิรันดร์ผมไม่ได้เห็นแค่ใครสักคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับคริสตศาสนาบอกว่าผมกำลังมองเห็นพระเจ้านะครับเนี่ยพระเจ้านั่งอยู่ตรงนี้พระเจ้านั่งอยู่เต็มห้องเลยครับมันก็เลยไปสู่แนวคำสอนที่ว่าดังนั้นมนุษย์เลยก็ต้องบอกว่าเราจำเป็นจะต้องรักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ากับเราเนี่ยครับมีปฏิสัมพันธ์กันในฐานะที่พระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับเวลาที่พระเจ้าสร้างเราเนี่ยครับพระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะปั้นขึ้นมาจากความว่างเปล่าได้เนาะต้องอาศัยใครครับต้องอาศัยพ่อแล้วก็แม่ของพวกเราสร้างเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นความเป็นคนนะครับเป็นการร่วมสร้างกันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านะครับพ่อแม่เป็นผู้ร่วมสร้างเป็นผู้สร้างโอกาสเป็นผู้สร้างความเหมาะสมแล้วพระเจ้าเป็นผู้ประทานจิตวิญญาณลงมาแล้วมนุษย์คนหนึ่งก็เกิดขึ้นมาเมื่อมีมนุษย์เกิดขึ้นมานะครับแค่เขาเป็นคนขึ้นมาเนี่ยครับฉายาลักษณ์ของพระเจ้านั่งอยู่ท่ามกลางเราดังนั้นค่าของคนอยู่ที่เขาเป็นคนครับเราไม่ได้ดูที่ว่าเขามีผลงานอะไรเขาทำงานอะไรบ้างไม่ว่าเขาจะสูงต่ำดำขาวยากดีมีจนฐานะเศรษฐกิจเป็นอย่างไรเจ็บไข้ได้ป่วยพิการหรือไม่ขอเพียงแค่เป็นคนก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ครับ
1: ในทัศนะสถานภาพหรือความเข้าใจมองมนุษย์ในทัศนะของอิสลามมองยังไงครับ
2: อิสลามได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะเวลาอิสลามสอนเนี่ยอิสลามสอนว่าจักรวาลทั้งหมดเนี่ยแต่เดิมเนี่ยไม่มีอะไรเลยทั้งหมดนั้นเป็นของอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวคือของพระเป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวสิ่งทั้งหลายไม่มีสิ่งใดอยู่เที่ยงแท้นะครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่มายาทั้งนั้นสิ่งที่มีอยู่อย่างเที่ยงแท้คือพระเป็นเจ้าเท่านั้นแล้ววันหนึ่งเนี่ยพระองค์จึงได้ทรงสร้างชั้นฟ้าหน้าแผ่นดินและจักรวาลขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดใน6วันคือใน6ช่วงเวลาและในวันที่7ทรงประทับบัลลังก์แห่งเดชานุภาพนะครับและในวันที่7นี่เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าจะเป็นวันที่ทรงดำริที่จะทรงสร้างมนุษย์เวลาที่ผมสอนทั้งที่ในมหิดลเนี่ยในแต่ละคณะก็ตามก็จะบอกเสมอว่านี่เป็นโปรเจกต์มนุษย์ก็คือเป็นโครงการที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพราะสิ่งที่นักศึกษาจะได้เห็นต่อไปก็คือว่ามนุษย์นั้นมีความสำคัญอย่างไรอิสลามได้สอนว่าสิ่งที่มนุษย์ควรตระหนักก่อนก็คือนะครับว่ามนุษย์มีสถานภาพอย่างไรในบ้านในสังคมของตัวเองในโรงพยาบาลในองค์กรเท่านั้นแต่มนุษย์มีสถานภาพอย่างไรในจักรวาลนี้หรือในโลกแห่งความเป็นจริงนี้นะครับคือสิ่งที่อิสลามให้ความสำคัญเสมอเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาอาจจะสัมผัสได้เสมอว่าถ้าคุยกับเพื่อนที่เป็นมุสลิมหรือว่าชมรมเนี่ยเขาจะพูดเสมอว่าอิสลามนั้นเป็นสารคือเป็นสารัตถะเป็นเมสเซจเป็นคำสอนนะครับที่บอกแก่มนุษยชาติในอิสลามนั้นสอนว่าพอในวันที่7พระเป็นเจ้าทรงประทับบัลลังก์เนี่ยพระองค์จึงทรงดำริที่จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาแต่เวลาพูดพระองค์ไม่ได้พูดว่าสร้างมนุษย์พระองค์ตรัสแก่บรรดาผู้ที่ห้อมล้อมพระองค์อยู่ในบรรดาทูตสวรรค์และสิ่งอื่นๆว่าแท้จริงเราจะวางผู้แทนของเราขึ้นบนโลกใบนี้นั้นท่านศาสดาลองดูจักรวาลอันกว้างใหญ่เนี่ยเฉพาะโลกใบนี้เท่านั้นที่ทรงตัดแบ่งมาให้มนุษย์ดูแลมนุษย์มีสถานภาพอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะสถาปนาผู้แทนของเราขึ้นบนโลกใบนี้ท่านศาสดาหยุดคิดได้เลยว่าเวลาท่านศาสดามองคนไข้เวลาท่านศาสดามองผู้ป่วยมองญาติผู้ป่วยหรือมองใครก็ตามในสังคมเนี่ยคนเหล่านั้นเขาเป็นก่อนเขาเป็นผู้แทนของพระองค์บนโลกใบนี้แต่เขาจะเป็นหรือไม่ก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่ทั่วไปเนี่ยหรือว่าตัวเราเองเราทำตามหน้าที่ที่รับมอบหมายครบถ้วนหรือไม่เราบกพร่องหรือเราเต็มเปี่ยมหรือไม่นั่นคือปัญหาที่โลกเผชิญอยู่ทุกวันนี้ว่ามนุษย์ควรจะเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์บนโลกใบนี้นะครับเพราะพระองค์จึงทรงตัดแต่พอตัดตรงนี้แล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นคือสิ่งที่เมสเซจหรือตัวสารอิสลามได้สอนก็คือว่าบรรดาทูตสวรรค์ที่ห้อมล้อมอยู่จึงได้ทูลว่า พระองค์จะวางตัวอะไรขึ้น

0: มาบนโลกนี้ซึ่งรังแต่จะทำเพียงแค่สองงานหลักๆเท่านั้นก็คือการก่อความเสียหายการกระจายความเสียหายและหลั่งเลือดบนแผ่นดินกันนั้นหรือนักศึกษาไปดูสิโลกร้อนทุกวันนี้เพราะใครครับทรัพยากรหมดไปเพราะใครนะแผ่นโลกเน่าเสียทั้งหมดเพราะใครนักศึกษาลองดูสิสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยยิ่งกว่าที่สัตว์สิงโตถ้าไม่หิวเขาไม่ล่าแม้กระทั่งจะมีม้าลายเป็นพันๆตัวอยู่ในทุ่งถ้าไม่หิวเขาไม่ล่าแต่มนุษย์เนี่ยจะทำร้ายจะด้วยสงครามโลกครั้งที่สองตายไปกี่สิบล้านคนนะครับมันกลับมาประเด็นนี้ว่าเพราะฉะนั้นอิสลามได้สอนว่าก่อนที่จะมีมนุษย์ได้ซ้ำนี่คือคุณค่าของมนุษย
1: ์
0: ก่อนที่จะมีมนุษย์เนี่ยมาลาอิกะหรือทูตสวรรค์ได้เตือนแล้วในเขาทวงว่าคือทูตสวรรค์ไม่สามารถจะมีปรีชาญาณที่จะมองล่วงหน้าว่ามนุษย์จะทำดีอะไรมนุษย์จะมีคุณค่าอะไรเขาก็มองแค่มีความใจบุญมีความใจบาปมีความใจกว้างมีความใจแคบอยู่ในตัวเองตัวอย่างนี้จะทำอะไรได้เขาก็มองแค่ศักยภาพวิสัยทัศน์ของเขาพระเป็นเจ้าจึงบอกว่าเจ้าไม่รู้หรอกในสิ่งที่ข้ารู้หมายความว่าถ้าเราได้ประทานศาสนาประทานธรรมะให้เขาขัดเกลาตนเองเขาจะเป็นยิ่งกว่าที่เจ้าคาดคิดไว้เขาจะเป็นทูตสวรรค์เลยหรือเลือกกับทูตสวรรค์เพราะเขาสามารถกินได้แต่เขาไม่กินอย่างเช่นตอนนี้มุสลิมถือศีลอดเขากินได้แต่เขาไม่กินเขาสามารถที่จะลวนลามผู้ป่วยได้แต่เขาไม่ลวนลามผู้ป่วยสลบอยู่เขาไม่ลวนลามเขาสามารถหักห้ามตัวเองได้ในขณะที่เขาทำได้เนี่ยเพราะเขาเลอเลิศกว่าขณะที่ทูตสวรรค์ไม่มีอารมณ์ที่เป็นกิเลสตัณหานะครับจากนั้นพระองค์ว่าไงต่อไปอีกว่าพระองค์ยังทรงสร้างอาดัมขึ้นมาโดยสร้างขึ้นมาจากธุลีดินนะแล้วก็พระองค์ทรงตรัสว่าตรงนี้เองที่อิสลามสอนว่าไงครับว่าตั้งแต่มีจักรวาลขึ้นมาเนี่ยไม่เคยมีบาปเลยทุกวันที่เราเห็นความมลทินความไม่ดีมากมายคนนั้นก็ไม่เป็นระเบียบอันนี้ก็สกปรกอันนี้ก็คอร์รัปชันอะไรต่างแต่ในโลกในจักรวาลนี้ยังไม่เคยมีใครทำบาปหรือทำผิดมาก่อนเลยจนกระทั่งนี้เป็น the first test พระเป็นเจ้าทดสอบก่อนทดสอบใครอ่ะทดสอบทั้งหมดที่เจอประเด็นของมนุษย์มันนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาอิสลามสอนเรื่องมนุษย์เนี่ยครับมนุษย์สำคัญคือมนุษย์กลายเป็นปมสำคัญที่ทำให้โลกนี้ได้รับการทดสอบขึ้นมาและที่เราเห็นโลกสับสนวุ่นวายทุกวันนี้อันเนื่องมาจากการที่พระเป็นเจ้าทรงทดสอบในวันนั้นแต่มนุษย์จะต้องดิ้นรนไปสู่การนำโลกนี้กลับเข้าสู่ระบบอีกพระองค์ทรงทดสอบอย่างไรพบว่าเกิดบาปขึ้นมาเป็นครั้งแรกไม่เคยมีใครฝ่าฝืนพระเป็นเจ้ามาก่อนเลยและเกิดการฝ่าฝืนพระองค์เป็นครั้งแรกและนั่นเป็นบาปครั้งแรกพระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อเราได้ตกแต่งอาดัมเรียบร้อยแล้วและเราเป่าวิญญาณของเราลงไปในตัวเขาและเมื่อเขาเป็นขึ้นมาเจ้าทั้งหลายจงสุดตัวลงกราบแก่อาดัมเถิดนี่คือคุณค่ามนุษย์นักศึกษาลองดูสิว่าดวงตะวันดวงเดือนนะดวงดารามากมายทางช้างเผือกหรือสรรพสิ่งมากมายเนี่ยหรือทูตสวรรค์ต่างๆพระเป็นเจ้าทรงบัญชาว่าเจ้าทั้งหลายจงสุดตัวลงกราบแก่อาดัมนี่คือมนุษย์ครับที่เป็นคนไข้ของเรานี่คือมนุษย์ที่เป็นผู้ถือหุ้นโรงพยาบาลของเรามั้ยครับสมถ้ามีนะโรงพยาบาลเอกชนครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าแต่นั่นคืออะไรก็คือว่าสิ่งทั้งหลายสุดตัวลงกราบแก่มนุษย์อิสลามจึงสอนไงท่านเวลานักศึกษาเวลาไปปฏิบัติโรงพยาบาลว่าทำไมผู้ป่วยมุสลิมจึงไม่กราบนู่นไหว้นี่ต้นไทรอะไรต่างๆก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นนมัสการมนุษย์รับใช้มนุษย์แล้วเวลาเราเรียนวิทยาศาสตร์เรารู้นี่แดดมีรับใช้อะไรเรามั่งดวงอาทิตย์รับใช้อะไรเรามั่งนะครับดวงจันทร์ทำให้น้ำขึ้นน้ำลงรับใช้อะไรมั่งนี่เป็นสิ่งที่เป็นสักขีพยานที่บ่งบอกตามที่อิสลามสอนอยู่แล้วว่าสิ่งทั้งหลายรับใช้มนุษย์แต่มนุษย์นมัสการพระเป็นเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นเองมนุษย์นี่คือคุณค่าคือถ้ามนุษย์ที่เรามองเห็นเขาเป็นธาตุของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาเป็นธาตุเงินทองเป็นธาตุวัตถุเป็นธาตุกิเลสอันนี้เขาทำลายคุณค่ามนุษย์แต่ถ้าเขานมัสการพระเป็นเจ้านะครับและทำดีต่อเพื่อนมนุษย์อันนี้เขารักษาคุณค่ามนุษย
2: ์การมองว่ามนุษย์มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่านะครับคำว่าคุณค่าในทางพุทธศาสนาจะหมายถึงตัวคุณธรรมนะครับคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมนะครับจะทำให้ความเป็นมนุษย์เขาแตกต่างนะครับแต่มันมีนัยยะอย่างหนึ่งว่าเมื่อคนเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์พุทธศาสนาถือว่าคนเกิดมาเพราะกรรมเพราะบุญนะเพราะกุศลเพราะความดีใช่ไหมครับการเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องมีศีลบริบูรณ์ถึงจะเกิดเป็นมนุษย์เพราะนั้นการที่คนเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันคือความดีงามนะมันคือความดีงามความดีงามตัวนี้คือทำให้มนุษย์มีคุณค่านะเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์มีศักยภาพ

0: เนื้อกว่าสัตว์นะครับเนื้อกว่าสัตว์นั่นนะทำให้มนุษย์ประเสริฐสูงกว่าคำว่ามนุษย์หมายถึงคนมีใจสูงหมายถึงว่าสามารถพัฒนาตนเองในด้านความดีงามสูงสุดก็ได้พัฒนาตนเองจนความชั่วสูงสุดก็ได้นะครับในทางพุทธศาสนาความเป็นมนุษย์จึงหมายถึงการพัฒนาตนเองให้สูงสุดนะพระพรหมคุณาภรณ์ถึงบอกว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมนะครับ
1: เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับมนุษย์พยายามที่จะจัดลำดับของความสำคัญของตนเองในสังคมให้อยู่เหนือคนอื่นแล้วก็พยายามที่จะไปลดทำให้สังคมนะครับเกิดการแบ่งชนชั้นความมีความต่างขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคนที่มีน้อยกว่าเราคนที่เขามีศักยภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับในสังคมนะครับก็จะถูกลดทอนไปเพียงแค่เครื่องมือหรือเป็นเพียงแค่ทรัพยากรหรือปัจจัยในการผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราเนี่ยครับเป็นการลดทอนให้ความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยครับมันหายไปเรามองไม่เห็นชัยลักษณ์ของพระเจ้าในเพื่อนพี่น้องของเราอีกต่อไปครับ
2: อะไรคือเหตุผลของการลดคุณค่านะเมื่อมนุษย์มีคุณค่าเกิดมายากมากเหมือนกับว่าเต่าตาบอดโผล่ขึ้นมา100ปีแต่ละครั้งแล้วมาโอ100ปีโผล่มาครั้งหนึ่งโอกาสที่มาสวมกับไอ้ห่วงยางในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลนี่มันเกิดยากมากแต่ว่ามนุษย์ไปลดคุณค่านี่ได้นะ
3: เวลาเราพูดถึงคุณค่าคือในแง่ของคุณค่าความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ก็ดีคุณค่าความเป็นมนุษย์ก็ดีเดิมแล้วศาสนาทั้งหลายไม่ได้สอนเรื่องนี้โดยตรงแต่จะมีการศึกษาและถกเถียงกันในเชิงจริยศาสตร์ในเชิงปรัชญามากกว่าแต่เวลาเราพูดถึงประเด็นนี้หมายถึงว่าเรากำลังมองมุมมองแบบจริยศาสตร์นะครับมามองศาสนาว่าศาสนาจะสามารถตีความว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์เป็นยังไงได้ทีนี้เนื่องจากว่านิยามของมนุษย์ในทางพุทธศาสนาอยู่ที่คุณธรรมนะครับอยู่ที่คุณธรรมคนเกิดมาเพราะกรรมและก็เป็นไปตามกรรมพระพรหมคุณาภรณ์ท่านบอกว่าท่านพูดว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมนะครับจุดของการพัฒนามีทั้งสูงสุดและต่ำสุดคือฝ่ายดีและฝ่ายชั่วที่ว่าไปแล้วนะครับทีนี้มนุษย์ทุกคนเกิดมานะครับจะมีความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์เป็นธรรมชาติที่ติดตัวมนุษย์นะมันเป็นธรรมชาติเลยใครก็ขโมยไม่ได้อะไรไม่ได้นั่นความเป็นมนุษย์จะสังเกตได้ยังไงว่าพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์ทุกคนมีความเป็นมนุษย์เนื่องจากว่านะเนื่องจากว่าเราจะสังเกตตีความจากหลักคำสอนว่าการฆ่ามนุษย์ไม่ว่าคนนั้นจะดีหรือชั่วก็ตามเป็นบาปนะถึงเขาจะเป็นนักโทษที่สมควรจะต้องตายนะก็ไม่มีสิทธิ์ใครที่จะไปฆ่าเขาคนที่ฆ่าเป็นบาปนะครับเพราะนั้นนักโทษประหารชีวิตคนฆ่าก็บาปเมื่อมีเจตนาตั้งใจฆ่าก็บาปนะครับเพราะนั้นในทางพุทธศาสนาคนชั่วที่สุดฆ่าคนชั่วที่สุดฆ่าคนดีที่สุดก็บาปแต่อันนี้คือในแง่ระดับความเป็นมนุษย์ที่เท่ากันแต่เนื่องจากว่าเงื่อนไขที่จะบอกว่าบาปมากหรือบาปน้อยมันขึ้นอยู่ที่คุณธรรมนะครับขึ้นอยู่ที่คุณธรรมสังเกตว่าองค์คลีมานฆ่าคนประมาณ999คนนะเพียงแค่องค์คลีมานจะฆ่าแม่คนเดียวพุทธเจ้าต้องมาห้ามเพราะเมื่อใดก็ตามองค์คลีมานฆ่าแม่ขึ้นมาองค์คลีมานไม่มีสิทธิ์พัฒนาตนเองจนถึงจุดสูงสุดของมนุษย์คือเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสอ่ะพัฒนาไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีนักศึกษาบางคนตั้งข้อสังเกตนะแต่ไม่ได้ว่ารับรองข้อสังเกตของเขาอะแต่มันก็มีเหตุผลเขาตั้งข้อสังเกตว่าอาจารย์ถ้าอย่างนั้นฆ่าคนอื่นยังไงก็ฆ่าคนอื่นหมดทั้งโลกอะนะก็ยังบาปไม่เท่ากับแม่นะเพราะนั้นเวลาพุทธศาสนาจึงมีบาปที่หนักที่สุดขึ้นอยู่กับคุณธรรมนะครับแล้วบุญที่สูงสุดขึ้นอยู่กับการตัดกิเลสได้การตัดกิเลสได้ทีนี้ความเป็นมนุษย์นี้จะต้องไปดูว่าความเป็นมนุษย์มันเพิ่มขึ้นลดลงยังไงดูตัวอย่างศีลที่เป็นพื้นฐานศีล5ข้อแรกก็คือห้ามฆ่าสัตว์เวลาพุทธศาสนาอธิบายว่าความเป็นมนุษย์ลดลงนะครับแค่คนมีเจตนาจะฆ่ามีจิต

0: คิดจะฆ่าใครคนใดคนหนึ่งความเป็นมนุษย์หมดจากตัวของเขาแล้วเพียงแค่คิดนะครับพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นมโนทุจริตเป็นบาปทางใจนะครับ
1: คิดแค่คิดนะ
0: ครับแต่ยังไม่ผิดศีลนะเพราะยังไม่ทำนะก็คือความเป็นมนุษย์ของเขาลดลงแล้วเนื่องจากว่าพุทธศาสนาถือว่าธรรมชาติของมนุษย์นะครับธรรมชาติของมนุษย์มีจิตประสงค์กิเลสคือบาปนั้นโจรเขาโจรมา
1: จิตประพัฒน์สอนคือจิตบริสุทธิ
0: ์ครับจิตบริสุทธิ์นะครับ
1: เป็นจิตบริสุทธิ์มนุษย์โดยธรรมชาติแล้วจิตบริสุทธิ์
0: จะไม่มีอะไรนะครับแต่มันจะมีกิเลสมันเข้ามานะครับตัวกิเลสเพราะฉะนั้นเวลาคนคิดจะฆ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามกิเลสมันตัวมันเริ่มต้นมาจากกิเลสที่สับตามพุทธศาสนาเขาเรียกว่าอกุศลมูลน่ะกุศลมูลอกุศลมูลน่ะก็คือตัวที่เป็นแรงจูงใจอันแรกที่จะทำให้คนทำดีทำชั่วตัวนี้มันจะเข้ามาแล้วก็มนุษย์ธรรมเมื่อเราฆ่าเขานะพุทธศาสนาในศีลข้อ5เนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่เป็นพุทธพจน์ตรัสว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์นะเรามีความเป็นมนุษย์เรามีความเป็นมนุษย์แล้วโดยธรรมชาติเรารักชีวิตเราปรารถนาความสุขไม่อยากให้คนอื่นมาทำร้ายมาฆ่ามาทำลายเรานี่คือธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของสัตว์ด้วยเราไม่ต้องการให้คนอื่นมาทำร้ายเราอ่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปฆ่าคนอื่นได้ถือว่ากำลังปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของตัวเองและปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของคนอื่นเพราะว่าเท่ากับว่าคุณไม่ยอมรับว่าคุณรักความสุขนะเกลียดความทุกข์ชอบความสุขหนีความทุกข์นะคุณไม่อยากตายนะครับเพราะนั้นแปลว่าคุณไม่ยอมรับตัวนี้การที่คุณฆ่าคนอื่นเท่ากับว่าคุณปฏิเสธธรรมชาติตัวนี้นะครับปฏิเสธธรรมชาติมนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกคนเขาก็รักชีวิตนะถือว่าเราปฏิเสธธรรมชาติความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์นะครับความเป็นสัตว์ที่รักชีวิตตัวนี้ของเราเราถึงไปฆ่า
1: ในอย่างในศีล5นี่เขาถือว่าเป็นมนุษยธรรม
0: ใช่ครับ
1: คือหมายถึงว่าคนที่จะเป็นมนุษย์นี่อย่างน้อยต้องมีศีล5ใช่ม
0: ั้ยใช่ครับ
1: ถ้ามันขาดข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของเขาก็ลดลง
0: แต่คำลดลงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถที่จะทำลายเพราะว่าความเป็นมนุษย์พื้นฐานที่เกิดมาเป็นมนุษย์น
1: ่
0: ะที่มันติดตัวนั้นน่ะมันก็
1: ยังอยู่
0: เพียงแต่ว่ามนุษย์จะแตกต่างกันตรงที่การสร้างกรรมการทำกรรมใหม่นะครับกรรมในปัจจุบันน่ะทำให้การกระทำในปัจจุบันทำให้มนุษย์ต่างกันซึ่งตัวนี้คือไม่ว่าใครจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลเป็นคนชั่วคนดีคนเลวนั่นก็ขึ้นอยู่กับกรรมปัจจุบัน
1: นะครับเดี๋ยวประเด็นนั้นสักครู่นึงจะมาถามอีกทีว่าการปฏิบัติต่อคนอื่นในลักษณะที่ไปลดคุณค่าเขาเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวกับหมอเนี่ยจะว่ายังไงอีกประเด็นหนึ่งทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะถามอาจารย์ประทีปก่อนว่ามเมื่อมนุษย์เป็นฉายาของพระเจ้าเนี่ยนะแล้วก็การกระทำเรื่องพฤติกรรมอย่างไรที่ไปลดคุณค่าของตัวเองนะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของคริสตศาสนามองยังไง
2: ครับไม่รู้ว่าลดคุณค่าของตัวเองหรือคนอื่นทำให้เราถูกลดคุณค่านะฮะส่วนใหญ่นักศึกษาคิดว่าลูกค้าเพศไหนครับชอบไปเดินงานดูงานมอเตอร์โชว์เพศอะไรครับเพศชายไปดูอะไรครับไปดูรถหรือไปดูพิตตี้ครับทำไมล่ะครับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ถูกตีค่าเป็นอะไรครับถูกตีค่าเป็นสินค้าถูกตีค่าเป็นโปรดักต์เป็นผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างเขาทำตัวเองหรือเปล่าหรือเขาถูกสังคมกระทำให้คุณค่าในตัวเขาลดลงความเป็นที่เราบอกว่าเป็นฉายาลักษณ์ของพระเจ้านะครับสังคมและตัวเราเนี่ยครับทำให้มันสูญหายไปด้วยคำว่าความมีเปลี่ยนจาก being เป็น having คือเราพยายามจะแสวงหาความมีตั้งแต่การมีเขาเรียกว่ามีโอกาสสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าคนอื่นมีโอกาสทางการศึกษามีโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดีกว่าคนอื่นมีโอกาสในการที่จะประสบความสำเร็จที่เป็นเป้าหมายที่มนุษย์กำหนดขึ้นมาว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีโน่นต้องมีนี่ต้องมีนั่นและการที่คนหนึ่งมีมากกว่าคนอื่นก็ถูกประเมินค่าว่าเขาเนี่ยครับมีคุณค่าม
1: ากกว่า
2: คนอื่น
1: มากกว่าคนอื่น
2: ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยครับเราก็บอกว่าความเป็นของคุณเนี่ยมีศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันแล้วแนวความคิดเนี่ยก็พยายามกระจายมาในทุกระดับเลยนะครับศัพท์คำหนึ่งที่ฟังแล้วจะแสดงใจมากก็คือว่าเวลาเราเห็นผู้ป่วยเราไม่เห็นผู้ป่วยเป็นคนแต่เราเห็นผู้ป่วยเป็นลูกค้าคุณลูกค้าเดิน

0: เข้ามาแล้วครับเราต้องให้บริการคุณลูกค้าลูกค้าคือ
1: เดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าคุณลูกค้านะผมสังเกตดูนะ
0: ก็สังเกตนะฮะ
1: ไปที่ไหนครับคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าคะ
0: มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือสาเหตุหรือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยครับลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ในตัวเราเอง
1: นั้นเรามองคนอื่น
0: ครับ
1: ทีนี้ว่าตัวที่จะทำให้ตัวเองลดคุณค่าของความเป็นผู้ที่มีฉายาของพระเจ้าอยู่เนี่ยยังไงครับ
0: ก็คือว่าการที่เราไม่แสวงหาจุดมุ่งหมายไม่ยึดมั่นกับเป้าหมายปลายทางอันสูงสุดในชีวิตของเราเนี่ยครับแล้วเราก็ไม่แสวงหาว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยครับเดินทางไปสู่จุดสุดท้ายจะไปถึงไหนเวลาที่อาจารย์อยู่ในวัยเดียวกันกับพวกเราเนี่ยครับมีคนพูดถึงว่าหลังจากเนี้ยอายุ70 80 90 100เนี่ยครับเราเคยคิดมองไปข้างหน้ามั้ยครับเป้าหมายสุดท้ายในวันสุดท้ายของการเดินทางของชีวิตเราจะไปไหนไม่เห็นครับไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาเพิ่งมาคิดถึงเรื่องนี้จริงๆจังๆเมื่อพี่สาวจากไปในวัย39ปีทำให้เราเฮ้ยคนใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยครับเขาเดินไปแล้วนะแล้วเขาจากเราไปเราถึงรู้ว่าจริงๆแล้ววันนั้นน่ะ
1: มันมาถึงแน
0: ่มันมาถึงแน่มันจะมาถึงเมื่อไหร
1: ่ครับ
0: แล้วถ้าเราแสวงหาคำตอบให้ได้ว่าเป้าหมายสุดท้ายในชีวิตเราจะไปไหนเนี่ยครับเราถึงจะมาตระหนักถึงว่าเราจะพัฒนาตนเองให้มีคุณค่าเพื่อที่จะบรรลุสู่เป้าหมายนั้นได้ยังไงครับ
1: ครับผมโอ้ดีมากครับในทัศนะของอิสลามเนี่ยคุณค่าของมนุษย์มันลดลงด้วยสาเหตุอะไรบ้างครับ
2: เราก็กลับไปยังคำสอนที่เป็นหลักการที่บอกว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้แทนของอัลลอฮ
1: ์เป็นผู้แทนของพระเจ้า
2: ผู้แทนของพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นการเป็นผู้แทนพระเป็นเจ้าเนี่ยอิสลามก็สอนว่าพระเป็นเจ้านั้นทรงคุณลักษณะอันมากมายนับเป็นนามอันสุนทรได้99พระนามทรงกรุณาทรงปราณีทรงความเป็นธรรมเห็นไหม
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นทรงเป็นผู้ปกครองด้วยเหตุนี้มนุษย์ควรจะเรียนแบบก็คือปฏิบัติตามคุณลักษณะของพระเป็นเจ้าจากพระนามอสุนทรทั้ง99นั้นคือทรงกรุณาทรงปราณีทรงมีความเป็นธรรมแต่ถ้าหากมนุษย์ไม่ปฏิบัติตามนั้นอันนี้แหละก็จะทำให้เขาเนี่ยสูญเสียการเป็นผู้แทนของพระองค์ไปทีละน้อยทีละน้อยไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตามในขณะเดียวกันอิสลามก็สอนอีกว่า มนุษย์นั้นตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างความเป็นทูตสวรรค์กับความเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมารหรือสัตว์เดรัจฉานก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์อิสลามจึงสอนว่าเวลาที่ศาสนาอิสลามประทานธรรมะลงมาเนี่ยพระเป็นเจ้าประทานธรรมะลงมาเนี่ยธรรมะนั้นมาตั้งแต่ศาสดาตั้งแต่อาดัมมาจนถึงโนอาน้ำท่วมนูห์น้ำท่วมโลกจนถึงอิบรอฮีมอับราฮัมเป็นต้นจนถึงมูฮัมหมัดเนี่ยนะครับธรรมะเหล่านี้เป็นสายทานแห่งวิถีธรรมเนี่ยรวมเรียกว่าชะรีอะห์ชะรีอะห์ก็ภาษาธุรกิจจะเรียกว่ากฎหมายอิสลามแต่ว่าชะรีอะห์เนี่ยก็คือเป็นองค์รวมของคำสอนอิสลามที่จะให้ธรรมะเนี่ยคุ้มครองอาดัมและลูกหลานอาดัมจากการล่อลวงของมารมารล่อลวงยังไงมารล่อลวงเพื่อไม่ให้มนุษย์อยู่กึ่งกลางระหว่างเป็นมนุษย์มนุษย์จะต้องอยู่กึ่งกลางและพยายามเดินก้าวไปทางความเป็นทูตสวรรค์ให้มากที่สุดเช่นทูตสวรรค์เนี่ยทูตสวรรค์วันๆนึงก็จะนั่งแต่แซ่ซ้องสดุดีพระเป็นเจ้าทั้งวันทั้งคืนมาเป็น10เป็น100ล้านปีอย่างงี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ละหมาดให้มากที่สุดนมัสการพระเป็นเจ้าให้มากที่สุดกล่าวภาวนาให้มากที่สุดอันนี้ก็คือเป็นแบบทูตสวรรค์แต่ถ้ามนุษย์ด่าว่าคนอื่นอิจฉาริษยาคนอื่นคิดชั่วร้ายกับคนอื่นวางแต่แผนการร้ายกับคนอื่นคือใช้เวลาไปในเป็นเดรัจฉานและทางที่เป็นมารเนี่ยมนุษย์ก็จะสูญเสียดุลยภาพตรงนั้นเพราะฉะนั้นชะรีอะห์จึงคุ้มครองมนุษย์จากการล่อลวงของมารด้วยเหตุนี้ในพระคัมภีร์อัลกุรอานถ้านักศึกษาไปเปิดดูไม่ว่าจะในสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าจากเล่มก็ตามเนี่ยพระคัมภีร์อัลกุรอาน 6,000 กว่าองค์การเนี่ย1แต่ละองค์การนั้นก็จะต้องอยู่ในหลักการชะรีอะห์ที่คุ้มครอง5ประการต่อไปนี้ก็คือคุ้มครองไม่ให้มนุษย์เนี่ยสูญเสียความเป็นมนุษย์ก็คือไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านชีวิตไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านทรัพย์ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านสติและก็ในตัวเองด้วยนะครับและในด้านวงตระกูลและก็ในด้านของตัวธรรมะเอง
3: ตัวหนูนับถือศาสนาอิสลามค่ะคือปกติในโรงเรียนเนี่ยก็มักจะสอนแต่ศาสนาพุทธหรืออาจจะมีคริสต์บ้างอิสลามหรือว่าศาสนาอื่นๆเนี่ยก็คือน้อยมากแล้วก็มักจะไม่ได้รับความเข้าใจอย่างถูกต้องจากคนที่นับถือศาสนาอื่นๆเนี่ยก็วันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาเหมือนเป็นกระจ่างให้ทุกคนกระจ่างถึงว่าสุดท้ายแล้วทุกศาสนาก็สอนให้ทุกคนเป็นคนดี
4: ข้อดีของการเรียนศาสนานะครับแน่นอนครับว่าการรักษาทั่วไปเนี่ยมีทั้งทางร่างกายและจิตใจถูกไหมครับ

0: คนบนโลกนี้ก็แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆได้อีกเหมือนกันหนึ่งก็คือคนที่ยังเชื่อศาสนามากกว่าวิทยาศาสตร์และ2คือคนรุ่นใหม่ที่เชื่อวิทยาศาสตร์มากกว่าศาสนาถูกไหมครับแน่นอนครับว่าถ้าเราจะรักษามนุษย์ทุกคนตัวแพทย์เองจะต้องปรับทัศนคติของตัวเองให้เข้ากับคนทุกคนได้เหมือนกันนั่นถึงจะเป็นการรักษาที่เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยนะครับก็คือผมเชื่อว่าการที่เรารู้ข้อมูลของศาสนาอื่นและเข้าใจเขาก็อาจจะช่วยรักษาสภาพจิตใจของเขาความทุกข์ของเขาได้มากกว่าการที่ไม่รู้ครับ
1: เมื่อก่อนที่มหิดลเราก็จะมีวิชาปัจจุบันก็ยังคงมีเช่นคือวัฒนธรรมการแพทย์หรือจริยธรรมทางการแพทย์ซึ่งอาจจะมีสอนเรื่องพุทธคริสต์อิสลามประเด็นนี้ก็ทำให้นักศึกษาแพทย์ของมหิดลหรือทุกๆคณะวิชาที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีโลกทัศน์และก็มีพื้นฐานความเข้าใจในการที่จะปฏิบัติกับผู้ป่วยเครือญาติผู้ป่วยได้อย่างดี
2: มีคนก็บอกว่าชาวมุสลิมเนี่ยไม่กราบพ่อแม่ไม่กราบครูบาอาจารย
3: ์
2: ที่มันเกี่ยวกับลดคุณค่ายังไงครับผมก็บอกเอ๊ะทำไม เวลาจัดงานไหว้ครูแล้วทำไมกราบไม่ได้กับครูบาอาจารย์แล้วทำไมพ่อแม่กราบไม่ได้มันหลักยังไงครับ
3: ก็กลับไปยังเรื่องที่ผมเล่าแต่แรกแล้วว่าเมื่อพระเป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยทรงให้สรรพสิ่งทั้งปวงแม้แต่ทูตสวรรค์ซึ่งประหนึ่งเทวดานะก้มลงกราบแก่มนุษย์เพราะว่าภารกิจและก็พันธกิจของมนุษย์นั้นยิ่งใหญ่มากในการที่เขาเป็นผู้แทนอัลเลาะห์เขาจะต้องสร้างดุลยภาพระหว่างความใจบุญกับความใจบาปความใจกว้างกับความใจแคบเนี่ยให้ได้เพราะนั้นเขาจะยิ่งกว่าทูตสวรรค์นะครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองดูในการละหมาดคนตายหรือว่าเมื่อมีคนตายเนี่ยแล้วก็จัดการศพงี้ดีกว่าพูดงั้นเมื่อมีคนตายจัดการศพก่อนจะนำไปฝังเนี่ยมุสลิมจะมาชุมนุมกันมากที่สุดแล้วก็นำเอาผู้ตายวางไว้ข้างหน้าแล้วยืนให้มากที่สุดแล้วก็ยืนแล้วก็วิงวอนต่อพระเป็นเจ้าว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดทรงอภัยแก่ชายคนนี้โปรดทรงอภัยแก่ลูกของอาดัมคนนี้เถิดลูกหลานอาดัมคนนี้เถิดเพราะอะไรเพราะอิสลามสอนว่าคนตายต้องการอะไรคนตายไม่ต้องการให้เราไปสวัสดีคนตายไม่ต้องการให้เรากราบแต่คนตายต้องการให้เราชุมนุมกันเพื่อขอต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์เราทั้งหลายมาเป็นพยานว่าคนคนนี้ดีคนคนนี้ไม่เคยเบียดเบียนเราคนคนนี้ใช้ความช่วยเหลือเรามาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นโอ้อัลลอฮ์โปรดเมตตาเขาเถิดโปรดอภัยโทษเขาเถิดในชีวิตอันยาวนานไม่ว่าจะ48ปี72ปี92ปีของเขาเนี่ยโปรดอภัยโทษแก่นี่คือสิ่งที่ผู้ตายต้องการเพราะฉะนั้นถ้ามองดูจากสัจจะและสาระอันนี้ก็คือว่าผู้ตายไม่ต้องการให้เรามาก้มกราบกรานแต่สิ่งจริงเนื้อหาจริงๆก็คือช่วยกันขอให้เขาพ้นจากบาปอันอาจจะมีที่ใช้ชีวิตอยู่ในมลทินของโลกนี้ท่ามกลางการล่อลวงของมารและก็ความเป็นมลทินของชีวิตของเขาเอง
2: ครับอาจารย์อำนาจครับการปฏิบัติต่อผู้อื่นในลักษณะที่ไปลดคุณค่าเขาเนี่ยพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับในทางพุทธศาสนา
4: เนื่องจากว่าพระพุทธศาสนาถือว่าเวลาคนเราจะทำอะไรก็ตาม
2: ครับ
4: มันจะถูกทำลายในตัวคนนั้นก่อนภายในก่อนนะครับก็คือความชั่วหรือความดีมันจะเริ่มต้นจากจิต
2: ตัวเราก่อน
4: ตัวเราเพราะฉะนั้นเมื่อมีความชั่วเกิดขึ้นมันจะทำลายนะทำลายคำว่าบาปคือใจเศร้าหมองนะนี่คือผลทางใจเพราะฉะนั้นเมื่อมันทำลายความเป็นมนุษย์ภายในของเราเสร็จแล้วมันจะแสดงออกนะไปสู่คนอื่นเป็นการทำลายเหมือนกันมีพุทธสุภาษิตบทหนึ่งน่าสนใจเป็นมันก็เคยถามตัวในใจตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเป็นอาจารย์ในมหิดลอาจารย์ทำไมมหิดลจึงเลือกสุภาษิตว่าอัตตานังอุปมังกะเร
2: ครับ
4: นะอัตตานังอุปมังกะเรเวลาเราแปลมาเป็นภาษาไทยที่ว่าเป็นสุภาษิตที่มันใกล้เคียงที่สุดก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่คำว่าอัตตานังอุปมังกะเรแปลว่าให้เอาตัวเองไปเปรียบสมมุติเราเห็นคนไข้เดินมาน
2: ะ
4: เข้ามาเราเป็นผู้เราเป็นหมอหรือพยาบาลเราลองเอาตัวเองไปเปรียบว่าถ้าเรา
2: เป็น
4: เขาเป็นคนไข้เดินมาเราต้องการให้หมอให้พยาบาลปฏิบัติต่อเรายังไง
2: ครับ
4: นะครับเวลาเราพูดกับคนอื่นนะเรา

0: พูดกับคนอื่นน่ะหรือคนอื่นเขามาคุยกับเราอ่ะเราต้องการให้เขาคุยกับเราย
1: ังไง
0: เราต้องการยังไง
1: พูดเพราะๆมั้ย
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดเพราะๆเราก็ต้อง
0: ใช่ต้องปฏิบัติต่อเขาอย่างนั้นก็คือเอาตัวเองไปเปรียบเพื่อที่จะเราจะได้รู้เพราะนั้นในทางพุทธศาสนาจึงถือว่าการเอาตัวเองไปเปรียบทำให้เราปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเขาเป็นมนุษย์ก็คือเรามองว่าเขาต้องการธรรมชาติมีธรรมชาติความเป็นมนุษย์เหมือนเราหมดเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการสิ่งที่เราต้องการหมดนะครับต้องการให้คนอื่นปฏิบัติยังไงการปฏิบัติต่อเขาด้วยคุณธรรมจึงถือว่าเป็นการปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเขาเป็นมนุษย์นะครับในทางพุทธศาสนาจะเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นหลักการทั้งหลายก็ตามนะครับพุทธศาสนาจะเชื่อว่าทุกอย่างจะเริ่มต้นมาจากใจเรานะเมื่อความเป็นมนุษย์ในใจเรามันเกิดขึ้นถึงแม้ว่าคนอื่นจะสามารถแสดงตรงข้ามกับใจได้แต่แสดงได้ไม่นานนะครับจะแสดงได้ไม่นานธาตุแท้มันจะแสดงออกมานะครับถ้าธาตุแท้จิตใจของคนนั้นมันดำนะครับการแสดงออกมาก็จะใจดำมีคำกลอนบทหนึ่งน่าสนใจเขาบอกว่าคนมองคนเป็นคนนั่นแหละคนพุทธศาสนาการปฏิบัติต่อคนในฐานะที่เขาเป็นคนนั่นแหละเราคือคนนะถ้าเราไม่เป็นคนเราจะไม่สามารถปฏิบัติต่อเขาในฐานะที่เป็นคนได้คำว่าคนนี้หมายถึงคุณธรรมนะครับนะหมายถึงคุณธรรม
1: บางโรงพยาบาลเนี่ยใกล้ๆเหมือนกับว่าผู้บาดเจ็บสาหัสไปถึงโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลถามว่ามีตังค์มั้ยมันถือว่าลดคุณค่ามั้ยมีตังค์มั้ยถ้าไม่มีตังค์ก็ไปรักษาที่อื่นก่อนเถอะอย่างเงี้ย
2: จริงๆมันมี
1: ตัวอย่างจริง
2: ๆมีมากกว่านั้นอีกฮะจริงๆอยากจะถามนักศึกษาด้วยซ้ําไปเพราะว่ากําลังจะก้าวเข้าวิชาจิตแพทย์เดี๋ยวอาจขอตัวแทนแถวหน้าช่วยตอบนิดนึงนะครับสมมุตินะครับมีผู้ป่วยนั่งอยู่10คนนะครับคอยรับบริจาคอวัยวะเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้เพราะว่าเขามีความเสียหายเช่นอาจจะไตหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วกำลังรอผู้บริจาคอยู่นะครับแล้วเราก็มีผู้บริจาคคนหนึ่งเสียชีวิตได้อวัยวะมาละที่จะเข้ากับผู้ป่วยทั้ง10คนที่รอคิวอยู่เนี่ยครับนักศึกษาประเมินคุณค่าคนยังไงครับว่าใครสมควรจะได้รับอวัยวะนี้ก่อนเหตุผลที่หนึ่ง first come first serve มาก่อนได้ก่อนเหตุผลที่สองเขาเป็นบุคคลสำคัญระหว่างนายกรัฐมนตรีกับตาสีตาสาถ้าคนนี้ตายความเสียหายเกิดกับคนส่วนใหญ่มากกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับอวัยวะนี้ก่อนหรือว่าเหตุผลที่สามคือว่าเขามีความสัมพันธ์ทางการแพทย์หรือใดๆมากกว่าผอ.ฝากมาเคสนี้สำคัญต้องมาก่อนไม่มาไม่ได้หรือว่าสี่ดูความจำเป็นเร่งด่วนใครมีความจำเป็นเดือดร้อนต้องได้รับก่อนไม่ได้รับก่อนตายก่อนแน่นอนต้องให้เขาก่อนหรือว่าประมูลกันใครจ่ายมากกว่าใครมีตังจ่ายคนนั้นได้ไปหรือเหตุผลอื่นอยากทราบว่านักศึกษาสักคนหนึ่งตรงนี้ครับ
1: ตอบที่จะใช่เหตุผลไหน first come first serve ไหมหรือว่าพอออกฝากมา
2: คน first... แบบไหนสมควรได้รับโอกาสก่อน
1: ครับ
3: คือโดยส่วนตัวผมคิดว่าคือผมว่าโอเคเทียบระหว่างแต่ละคนก็อาจจะมีหน้าที่การงานไม่เหมือนกันเขาไปทำประโยชน์ให้ประเทศชาติไม่เหมือนกันใช่ไหมครับคือโดยส่วนตัวผมมองว่าเราควรจะเรียงตามลำดับถ้าเกิดว่าเขาผิดพลาดไปเนี่ยแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่จะสูญเสียต่อสังคมเนี่ยมันจะถ้าสูญเสียคือเอาอย่างนี้ดีกว่าคือผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตครับคือถ้าเกิดว่าแบบว่าไม่ว่าความสำคัญเขาจะเป็นรัฐมนตรีหรือเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนหนึ่งที่กำลังจะตายแล้วยังไงก็ต้องให้เขาไปก่อนคือผมมองโอเคทุกอย่างควรจะเป็น first come first serve ทุกคนเป็นมนุษย์เท่ากันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดเคสเนี้ยก็ควรให้แสงคิวได้อะไรแบบนี
1: ้อันนี้คือมุมมองผม
3: ไม่แต่ว่าต้องในเคสที่แบบ severe จริงๆอะไรอย่างเงี้ย
1: โอเคครับว่าปรบมือหน่อยครับปรบมือหน่อย
2: ขอบคุณมากครับ
1: ปรบมือดีมาก
2: คือการที่เราคุยกันเรื่องการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยครับจริงๆแล้วมันคือการให้หลักเกณฑ์อะไรบางอย่างในวิธีคิดของเราว่าเวลาที่เราจะตัดสินใจอะไรบางเรื่องเนี่ยครับเราตัดสินใจบนพื้นฐานอะไรความรู้ทางการแพทย์นะครับจริงๆมันเปรียบเสมือนกับเป็นอาวุธสักชิ้นนึงนะเป็นมีดก็ได้นะครับมันตัวมันเองนะครับมีทั้งคุณและมีทั้งโทษเวลาที่เราจะใช้มันนะครับไปในการประกอบอาหารมีดนั้นก็กลายเป็นประโยช แต่ทันทีที่เราต้อง

0: การจะเอาไปดักทำร้ายคนนะครับหรือใช้มันในทางที่ไม่ถูกความรู้ทางการแพทย์บางครั้งมันก็ไปลดทอนศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนได้นะฮะปกติเราเรียนแพทย์นะครับเราใช้ความรู้ในการทำอะไรครับ
1: รักษาโรคร
0: ักษาคนไข้ได้ป่วยแต่มีหลายครั้งเวลาฟังสื่อปุ๊บเกิดประเด็นสงสัยนะครับเรายังไม่ได้ตัดสินว่ามันถูกหรือเปล่าทำไมประชาสัมพันธ์กันจังเลยว่าถ้ามาที่นี่สามารถที่จะหั่นตรงนู้นออกเติมตรงนี้เข้าทำให้อวัยวะบางส่วนเนี่ยครับมันสวยงามมันดูดีมันเอ้ยมันป่วยหรือเปล่าไอ้คนที่มาหามีดหมอแล้วก็ขอให้หมอนะครับช่วยทำศัลยกรรมตกแต่งบางคนแต่งทั้งหน้าบางคนแต่งทั้งตัวนะครับจนกระทั่งเราใช้ความรู้ทางการแพทย์ไปเพื่อการรักษาพยาบาลหรือเปล่าเกิดเป็นคำถามเหมือนกันว่าเรากำลังอะไรกับความเป็นมนุษย์ในการที่เราจะไปเพิ่มคุณค่าของเขาไหมหรือว่าคุณค่าจริงๆมันมีอยู่ตั้งแต่ในตัวของเขาแล้วแต่เขาไม่เห็นและเราไม่ได้สามารถทำให้เขาเห็นได้ตรงข้ามเรากลับไปสนับสนุนทำให้เขาแปลงศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์บางอย่างในตัวเขาให้สูญหายไปอย่างเงี้ยครับผมก็ได้มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับสำหรับคริสตศาสนาแล้วศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันอยู่ตั้งแต่คุณเนี่ยครับเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้าและเป้าหมายในชีวิตของคุณคือคุณต้องผ่านชีวิตเนี้ยไปถึงเป้าหมายคือทุกคนไม่มีใครอยู่คำฟ้านะฮะตายหมดทุกคนครับ
1: ทีนี้อย่างเคสที่อาจารย์ประทีปว่าเนี่ยคนบางคนเนี่ยเราก็ได้ข่าวใช่ไหมว่าไม่สวยอ่ะไม่สวยทีนี้แม้เพิ่มให้มันคุณค่ามันสวยขึ้นอ่ะมันไม่น่าจะผิดนะในมันไม่ได้ไปลดคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเห็นภาพใช่ไหมว่าบางคนที่ผ่าตัดจนกระทั่งว่าเอาใน YouTube หรือในอะไรที่เราดูกันจนกระทั่งหน้าตาเดิมจำไม่ได้เลยว่าโอ้โหมันสวยขนาดนี้เลยมันผ่าตัดเปลี่ยนแปลงได้ถึงขนาดนี้เนี่ยในแง่ศาสนามันผิดไปที่ทำให้คนสวยขึ้นเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะผิดนะ
0: คุณค่าที่แท้จริงในความเป็นคนของเขาเนี่ยครับมันไม่ได้เกิดจากองค์ประกอบภายนอกฝ่ายร่างกายนะครับดังนั้นเราจึงมีคำสอนที่เดี๋ยวนักศึกษาอาจจะต้องถกเถียงกันต่อไปในวันข้างหน้าหนูทำไมคริสตศาสนาถึงมีแบบข้อชัดเจนมากว่าถึงแม้ว่าคุณจะไปสแกนดูก่อนนะครับหรือว่าไปเขาเรียกอะไรนะไปอันต้าซาวว่าเด็กเกิดออกมาจะพิการก็ยังไม่สามารถที่จะอนุญาตให้คุณเนี่ยครับยุติภาวะการดำรงครรภ์ได
1: ้
0: เพราะว่าคุณค่าของความมนุษย์มันไม่ได้เกิดจากความพิการของร่างกาย
1: ครับ
0: เราสอนเหมือนกันกับศาสนาอิสลามคือว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าครับว่าเมื่อมนุษย์เกิดมาแล้วนะครับชีวิตของเขาคือการเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางในชีวิตและนั่นคือคุณค่าและศักดิ์ศรีที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ที่เราจะต้องช่วยประคับประคองและเดินไปด้วยกันจึงไม่สามารถบอกว่าคริสตศาสนาคนนึงบอกจะไปสวรรค์แล้วบอกว่าโอ้พระเจ้าสร้างให้วิญญาณฉันมาต่อให้พ่อแม่รักฉันยังไงพ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะจูงมือฉันไปสวรรค์ได้ฉันต้องออกแรงทำแบกกางเขนแล้วเดินไปสวรรค์ด้วยตนเองแต่ยังมีอีกคำสอนหนึ่งว่าคุณไม่สามารถเดินไปสวรรค์คนเดียวได้หรอกตราบใดที่คุณยังไม่จูงมือคนอื่นแล้วเดินไปพร้อมกับคุณด้วยเพราะคนที่คุณจะเดินไปด้วยนะครับคือฉายาลักษณ์ของพระเจ้าคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือคนที่คุณจะไปสวรรค์พร้อมกันในวันนั้นดังนั้นใครเดินเข้าสวรรค์ตัวคนเดียวเขาบอกว่าไม่มีทางเดินเข้าได้หรอกครับ
1: ครับสวรรค์ก็จะเงียบเหงาเพราะไปอยู่คนเดียวสวรรค์มันไม่มีใครอยู่ด้วย
0: สงสัยอยู่ครับ
1: อาจารย์นัทครับนมองยังไงครับในศาสนาของอิสลามมองว่าการไปลดทอนคุณค่าคนอื่นเนี่ยมันอิสลามมองยังไงครับ
2: เป้าหมายของศาสนาอิสลามเพื่อคุ้มครองชีวิตทรัพย์สติวงตระกูลและก็ตัวศาสนาเองคนเราแต่ละคนนั้นน่ะที่จะดำรงความเป็นมนุษย์อยู่ได้นั้นมีหน้าที่ต่อไปนี้หนึ่งหน้าที่ต่อพระเป็นเจ้า2หน้าที่ต่อตนเองนั้นถ้าเจ็บป่วยต้องรักษานี่คือหน้าที่ต่อตนเองหน้าที่ต่อพระเป็นเจ้าคือเวลารักษาพบผู้ป่วยมาละหมาดจะเข้าไปตรวจผู้ป่วยเตียงนี้ยังละหมาดอยู่บนเตียงนี้เป็นต้นเขาเนี่ยคือหน้าที่ของเขาต่อพระเป็นเจ้าของเขาเขาเป็นความเป็นคนสมบูรณ์คืออะไรเขาไม่ลืมพระเป็นเจ้าของเขาเขายังละหมาดอยู่ไปยืนละหมาดที่ระเบียงหน้าที่ต่อตนเองนะหน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์เช่นการบริจาคไตอะไรเงี้ยถ้าเขาทำได้นะหรือหน้าที่ต่อสัตว์โลกและหน้าที่ต่อสิ่งแวดล้อมคราวนี้ประเด็นตอบอย่างเช่นที่เมื่อกี้ผมได้ยินอาจารย์ถามเรื่องศัลยกรรมความงามเนี่ยก็มาลองดูว่าในอิสลามให้เกณฑ์คุณธรรมที่จะตัดสินดังนี้นะครับซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ทั้งทางธุรกรรมทางการเงินการค้าการตลาดหรือแม้กระทั่งเรื่องของการปฏิบัติต่อเครือญาติพี่น้องและการปฏิบัติในจริยธรรมทางการแพทย์เช่นเดียวกันนั่นก็คือมีประเด็นต่อไปนี้ก็คือหนึ่งสิ่งนั้น กรณีนั้นเป็นสิ่งที่มุสลิมแต่ละคนหรือมนุษย์ที่เป็นมุสลิม

0: แต่ละคนนะต้องทำ a must ปฏิเสธไม่ได้นะครับประการแรกก่อนปฏิเสธไม่ได้ต้องทำเช่นผู้ป่วยต้องละหมาดพอไปถึงจะตรวจยังละหมาดอยู่นี่เป็นต้นใช่ไหมหรือบางทีพอมาตรวจหมอบอกว่าเดี๋ยวหมอให้ไปกินยานี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกนาทีมาไปฉีดยานี้ก่อนผู้ป่วยบางคนอาจจะคิดว่ามันจะทำให้เสียสินอดบอกว่าไม่ได้ครับผมวันนี้ผมถือสินอดมาเคยกินนะจริงๆแล้วไม่มีปัญหาตอนนี้ในการแพทย์สมัยใหม่หมออาจจะต้องไม่หงุดหงิดว่านั่นเป็นหน้าที่ที่เขามีต่อพระเป็นเจ้าของเขาหรือต่อตัวเขาเองก็คือเขาจะเป็นคนตายไปจากโลกนี้โดยไม่บวชไม่ถือสินอดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะสามก็คือสิ่งศาสนาอนุโลมนะหรือศาสนาส่งเสริมให้ทำก่อนศาสนาส่งเสริมให้ทำอนุโลมให้ทำไม่ส่งเสริมและก็ห้ามทำเอาเช่นประเด็นที่ง่ายสุดคือหมูเนี่ยห้ามกินนะหมูเนี่ยห้ามกินแต่ถ้าไม่มีอะไรกินเลยอยู่ในตึกที่ถล่มลงมาแล้วก็ติดอยู่ใต้ครัวแล้วก็ข้างบนก็ยังขุดเจาะกันอยู่4วันแล้วยังขุดลงมาไม่ถึงเนี่ยแล้วก็ข้างในครัวอยู่ใต้ดินไม่มีอะไรเลยมีแต่หมูพะโล้กระป๋องอย่างเนี้ยแล้วหรือว่ากุนเชียงอะไรเนี่ยคำๆไปเจอเนี่ยก็รู้เพราะว่าทำงานในครัวตลอดวันมันเป็นกุนเชียงอย่างเดียวเนี่ยต้องทำคืออะไรครับต้องรักษาชีวิตเห็นไหมนี่เกณฑ์คุณธรรมของความเป็นมนุษย์ก่อนผู้นั้นต้องรักษาชีวิตก็คือต้องทำนะ
1: สนองว่ากินได
0: ้กินได้ แต่กินโดยสติว่าไปทางชีวิตไม่ใช่กินหมดทั้งพวงเลยคุณเชียงนะโอ้ลุงนี้กินมาหลายวันแล้วไม่ใช่คือกินพอรอดชีวิต
1: พอประทังชีวิต
0: พอประทังชีวิตประทังชีว
1: ิ
0: ต
1: มาอร่อยว่ากินเยอะ
0: ด้วยเหตุนี้ในอิสลามเนี่ยประเด็นหนึ่งก็คือไม่มีอะไรดีจริงชั่วจริงหมูนี่ไม่ใช่ชั่วร้ายนะพอถึงเวลาพระเป็นเจ้าก็อนุญาตให้กินได้ดีซะอีกก็คือได้ต้องทำคือต้องรักษาชีวิตนะทีนี้ถ้าเราดูว่าประเด็นของการทำศัลยกรรมความงามเนี่ยนักศึกษากลับไปดูซิว่าเมื่อกี้เราได้บอกแล้วว่าพัฒธรรมะเนี่ยคือตัวชะรีอะห์เนี่ยคุ้มครองชีวิตคุ้มครองทรัพย์คุ้มครองสติคุ้มครองวงตระกูลคุ้มครองธรรมะหรือศาสนาเองถ้าชายคนหนึ่งไม่ได้เจ็บป่วยหญิงคนหนึ่งสาวคนหนึ่งไม่ได้เจ็บป่วยแต่ไปเปลี่ยนหน้าตัวเองเนี่ยหนึ่งก็คือทรัพย์อิสลามสอนว่าทั้งหมดในโลกจักรวาลนี้เป็นของอัลเลาะห์ลิลลาฮิมาไม่ใช่ของเราเนี่ยคล้ายๆธรรมะเหมือนกันนะภรรยาไม่ใช่ของเราสามีไม่ใช่ของเราแต่ก็ไม่ยอมให้ไปสัมมนาไหนไกลๆใช่มั้ยสามีไม่ใช่ของเราภรรยาไม่ใช่ของเราอิสลามก็สอนให้สติตรงนี้เหมือนกันว่าไม่มีอะไรเป็นของเราตังค์ก็ไม่ใช่ของเรานะเราเป็นผู้แทนของอัลเลาะห์ใช่มั้ยผู้แทนของอัลเลาะห์จึงมีหน้าที่บริหารคล้ายๆกับคลังจังหวัดจ่ายได้แค่ไหนผู้ว่าจะเอาเงินคุณจ่ายได้ไหมคุณต้องดูแลตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสตังค์ที่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่เอาไปไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเลยเพียงแค่อยากจะได้จมูกแบบนี้ได้หน้าแบบนี้อันนี้ก็ไม่มีความจำเป็นใช้ตังค์หนึ่งสตังค์ใช่ไหมสองทำเสร็จแล้วผิดวงตระกูลพ่อแม่พี่น้องถ่ายรูปยืนกัน7คนอันนี้ไม่เหมือนใครเลยผิดวงตระกูลก็คือผิดวงตระกูลไม่ได้เจ็บป่วยแต่ถ้าเจ็บป่วยเป็นยังไงเช่นแผลเบิร์นไฟไหม้ใช่มั้ยไฟไหม้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามจนทั้งหน้าตาหน้าเกลียดเหมือนอย่างกรณีหลายปีก่อนมีแม่คนนึงเป็นลมบ้าหมูแล้วก็มีลูกเล็กๆ2ขวบแล้วแกก็ทําขนมอยู่หน้าเตาไฟใช่มั้ยแล้วก็เป็นลมบ้าหมูก็ล้มลงไปในไฟหน้าก็เสียโฉมเลยแล้วลูก2ขวบกว่าๆนี่ก็ร้องไห้หนีไม่ยอมหาแม่อันเนี้ยอิสลามก็คือนี่คือคุณค่ามนุษย์ก็คือจําเป็นต้องทําก็คือนําเค้ากลับมานําตัวเองกลับมาสู่ดุลยภาพหรือคุณภาพหรือคุณค่าของความเป็นมนุษย์รักษาสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกทําให้เป็นมนุษย์ที่ดีผู้คนในสังคมให้เกียรติไม่มีใครรังเกียจทําให้ผิวหนังสามารถที่จะป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้าโจมตีร่างกายนี่คือต้องทำเห็นไหมแล้วก็ส่งเสริมด้วยถ้าหากมีสตังค์ไม่ใช่ว่าที่ดินโดนเวรคืนได้17ล้านแต่ไปรักษา30บาทนั่นก็คือส่งเสริมก็คือส่งเสริมให้เอาตังค์นั้นมาใช้ส่วนอนุโลมก็คือการทำศัลยกรรมความงามซึ่งถ้าหากไม่เจ็บป่วยเนี่ยห้ามทำกลายเป็นอนุโลมด้วยต้องทำด้วยส่งเสริมด้วยนี่คือเกณฑ์จริยธรรมอิสลามซึ่งแวรี่ขึ้นลงเสมอถ้านักศึกษามีโอกาสได้ไปเป็นหมอในโรงพยาบาลต่อไปนักศึกษาจะได้เจอผู้ป่วยของนักศึกษาซึ่งเป็นชาวอาหรับซึ่งเป็นมุสลิมเนี่ยนักศึกษาจะได้พูดคุยกับเขากับญาติพี่น้องเขากับลูกหลานของเขาในการปรึกษาระหว่างการให้การรักษาเนี่ยนะครับนักศึกษาจะพบทันทีว่าสิ่งเหล่านี้จะกระจายออกมาจากพฤติกรรมและก็โลกทัศน์และก็ความเชื่อของผู้เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้ว่าเพราะฉะนั้นอย่างสิ่งที่ไม่ส่งเสริมเนี่ยเช่นถ้าหากว่าไม่ได้เจ็บป่วยมากคือต้องหมายว่าอาจจะเป็นปากแหว่งเนี่ยก็คือต้องทำต้องทำและก็ส่งเสริมให้ทำถ้ามีสตังค์มากนะครับส่งเสริมให้หาหมอที่ดีที่สุดแต่ไม่ส่งเสริมเมื่ออะไรเมื่อไป ไปบอกหมอว่าขออย่าเพียงแค่ให้ดูดีเท่านั้นแต่ขอให้ปากไปเหมือนดาราคนนั้นด้วยเลยเนี่ยนะอันนี้ก็คือกลายเป็นไม่ส่งเสริมหรือห้ามไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่านี่คือประเด็นที่เรามองถึงจริยธรรมและก็คุณธรรมตามเกณฑ์อิสลาม
2: ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยแน่นอนครับเขาจะต้องไปพบปะกับผู้คนนะฮะในฐานะเป็นผู้รักษาเป็นในฐานะไปเจอกับผู้ป่วยเนี่ยซึ่งถ้าเขาได้เข้าใจความคิดนะความเชื่อความเข้าใจหรือวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเนี่ยนะครับมันก็จะหนึ่งก็คือสร้างคุณธรรมความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นในฐานะที่เขาเป็นแพทย์ที่ดีควรจะมีโจรจะเห็นคุณค่าของความเป็นคนนะมากขึ้นไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับโรคแต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหมอผู้รักษากับผู้ป่วยซึ่งก็เป็นคนเหมือนกันเนี่ยก็ควรจะได้ปฏิบัติต่อคนด้วยกันยังไงบ้างนะครับส่วนอีกสองก็คือว่าในวิชามนุษยศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิชาที่ทำให้รู้จักสังคมมากขึ้นกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอที่ออกไปสู่สังคมก็จะไปเจอกับบุคคลที่มีความหลากหลายวิถีชีวิตที่แตกต่างความเชื่อที่แตกต่างทัศนคติต่อชีวิตที่แตกต่างเนี่ยวิธีคิดที่แตกต่างอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้คนที่เรียนเนี่ยได้เอาไปปรับใช้ได้เมื่อเราก็ได้ความรู้วิชาเหล่านี้ไปแล้วนี่เขาได้ไปปรับใช้ในสังคมได้
3: จากการบรรยายและการให้ข้อสรุปของวิทยากรเห็นได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับทัศนะในเรื่องคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามซึ่งมีแนวทางร่วมกันคือการให้ความสำคัญต่อการเกิดของชีวิตและการดำรงชีวิตอยู่รวมทั้งการรักและรักษาชีวิตทั้งของตนและของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกทั้งการเคารพต่อสิทธิของการดำรงรักษาชีวิตของเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่ทำให้คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ตามคันรองที่ควรและมีความสุขท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-800-2840-78หรือทางเว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: งงามและแม่จุ๋มพัสราวรรณทรงพีรพัฒน์คู่รักที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันถึง35ปีกลับต้องสะดุดลงเพียงเพราะความไม่เข้าใจกันจนทำให้แม่จุ๋มตัดสินใจขอแยกทางเพื่อเดินออกจากชีวิตของประเทศแต่ในวันนี้เขาทั้งคู่ได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันอีกครั้งและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม่จุ๋มได้บอกเอาไว้ว่าจะขออยู่เคียงข้างป๋าตลอดไปเพราะอะไรที่ทำให้คนสองคนที่รักกันและเคยเลิกรากันไปกลับมาครองคู่กันอีกครั้งหนึ่งเราไปติดตามความรักของเขาทั้งคู่กันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีป๋า
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good นะคะรายการที่จะมาเติมเต็มความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวค่ะถามป๋าเทพกับแม่จุ๋มก่อนนะคะ3
1: ตกลงถามใครก่อน
3: ถาม
2: ป๋าเทพก่อนแล้วก็แม่จุ๋มเป็นอันดับ2รองมา
1: ถามป๋าเทพก่อนก็ว่าถามป๋าเทพกับแม่จุ๋มตกลงป๋าเลยตั้งใจอ่ะกูจะพูดยังไงดีวะเนี่ยอาจจะได้ตอบไงก่อน
4: ป๋าตอบก่อนเลย
2: ป๋าตอบก่อนแต่เป็นคำถามเดียวกัน
1: ครับ
2: ค่ะว่า35ปีที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยรักๆเลิกเป็นแบบนี้ตลอดนะคะจุดเริ่มต้นที่มาใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยค่ะมาจากความรักหรือเปล่าคะ
1: เราจะเลิกคนที่2มา
4: ครับ
1: เพราะว่าป๋ามี3ครอบครัวก่อนที่ว่าจะมาถึงมันเนี่ยก็3
4: นี่คือครอบครัวที่4หรือครอบครัวที
1: ่3
4: ที่3มีมา2ก่อนหน้านี
1: ้มา2
4: ครับ
1: ว่าชีวิตมันไม่ลงรอยกันก็เลยเป็นไปตามวิถีชีวิตให้มาเจอกับก็ถือว่าก็โอเคอ่ะเพราะอยู่กันมานี่นานแล้ว
4: มาถามไอ้ถึงจุดแตกหักที่ถึงขั้นแบบว่าลำบากมากจนต้องตัดสินใจแยกกันอยู
1: ่
4: ว่าชอบตรงมีการแฮมก่อนตอบด้วย
5: เราไม่ได้ตัดสินใจที่จะแยกกันนะเพราะว่าบางทีอยู่ลิ้นกับฟันอ่ะ
4: ครับ
5: ค่ะพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่เงี้ย
1: ค่ะอ๋อเอางั้นนั้นยังได้ก็ดีนะ
5: ก็อารมณ์ของป๋าเนี่ยถ้าหากว่าคนในวงการจะรู้ว่าป๋าเป็นคนอารมณ์ประมาณไหนใจร้อนคือแบบอะไรก็ไม่ได้เงี้ย
4: งั้นก่อนเข้า
1: พูดดีๆพี่พูด
4: หักที่มันแยกกันอยู่ช่วงอยู่ด้วยกันน่ะก็มีความสุขดีใช่ไหม
5: มันถามว่ามีความสุขดีไหมเอาเป็นว่าเรารักเขาอะเราก็มีความสุขที่เราจะอยู่กับคนที่เรารัก
4: นี่
5: ใช่
4: แล้วแม่ไปประทับใจอะไรคนอย่างป๋าป๋าเขามีคนอย่างป๋ามาก่อนนะ
1: มันพูดเหมือนดูถูกไงไม่คนอย่างป๋า
5: ใช่
4: เขามีมาก่อน2ครอบครัวแล้วเขามาจีบเราม
5: ัน
4: เรารู้พ่อดมนะ
5: ใช
1: ่พูดตรงๆนะไม่ได้อยู่ในสายตาเลยก่อนเนี้ย
5: ขนาดนั้น
1: จริงๆจริงๆไม่ได้คิดจะจีบ
5: ณเดชณเดชเลย
1: ป๋าไม่โกหกหรอกมันก็รู้ว่าป๋าไม่ได้นั่นหรอกแต่มีไอ้จิ๋มไอ้จิ๋มอ่ะไอ้จิ๋มเข็มเล็กอ่ะ
5: แม่สื
1: ่อถามเลยเล่าให้เ
5: ขาฟังมากกว่าเนาะเราก็ไม่สนใจเขาเหมือนกันคือเป็นคนที่ชอบดูตลกชอบคนมีความสามารถชอบคนเก่งว่างั้นเถอะ
1: อ๋อแสดง
5: ไอ้คนหล่อนี่ทีหลังเลยน
4: ะ
5: ชอบคนมีความสามารถชอบคนเก่งป๋าเขาแบบว่าเป็นตลกที่ในห้องอาหารที่แม่ร้องเพลงเนี่ยเป็นคณะเดียวที่แบบว่าเพื่อนๆในกลุ่มเราเนี่ยคณะป๋ามาแล้วไม่เป็นป๋าเทพโพงามมาแล้วก็วิ่งกรูกันไปอยู่ข้างหน้าเลยไปรอดู
4: แม่ประทับใจในความเก่งของป๋า
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วป๋าล่ะประทับใจอะไรในตัวแม
1: ่ดูแล้วไม่มีจุด ไม่มีจริงไม่มีเลยไม่มีเลยแทนที่มันจะช่วยเราอะไรเงี้ยมีแต่กูเหนื่อยคนเดียวเลยยังไม่รู้เลยยังนั่งอยู่ที่บ้านคนเดียวเลยกูคนเดียวเลยหัวทิ่มหัวตำทั้งอะไรไปดูมาอีกทีนั่งกดอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยชีวิตมันอยู่อย่างนี้จริง
5: เดี๋ยวก่อน
1: ชีวิตเป็นอย่างนี้จริง
5: เดี๋ยวให้รูปมาเป็นพยานนะว่าตกลงฉันหรือตัวเองที่ว่านั่งกด
1: ทำไมก็กูเห็นทุกวันนะมาให้ลูกอะไรอีกอะลูกมันจะไปเห็นเลยลูกมันต้องไปเรียนมั่งอะไรมั่ง
5: ค่ะ
1: นี่อยู่กับมันทุกวันทำไมจะไม่รู้นิสัยมันนะบางครั้งเนี่ยผู้หญิงเนี่ยป๋าก็ไม่มีอะไรหรอกอยากเป็นแม่บ้านที่รู้เท่านั้นเองให้เข้าใจหน่อยเท่านั้นแหละบางทีไม่ใช่กว่าจะกินข้าวอันแรกก็นู่นตีสามโมงเย็นอะไรเงี้ยมันบางทีมันโมโหกันนะบางทีเนี่ยการกระทำเขาอย่างเงี้ยเขาเป็นประจำแต่เพียงแต่อยู่กับมันมาเนี่ยคือหมายความว่ามันเป็นคนนี้ก็จริงนะแต่บางทีเราลำบากไงมันก็ยังอยู่มันไม่ไปไหนก็ถือว่ามันเหมือนกับขี้ตะไคร่น้ำอ่ะมันเกาะติดอย่างนั้นแบบเราก็ขี้เกียจเอาเขี่ยมันออก
5: ป๋าบอก
2: กว่าใครอยู่กับป๋าได้เกิน2ปีนี่เก่งมาก
5: เขาพูดเขาพูดเลยอยู่กับเขามาเขาบอกว่า2ปีก็เก่งเนี่ยตอนนี้มัน38ปีแล้วก็ให้รู้ว่าฉันน่ะอึดแค่ไหนไง
2: ค่ะ
5: เขาต้องรู้ตัวว่าทำไมเขาถึงพูดว่า2ปีก็เก่ง
2: แล้วถ้าถามว่าช่วงเวลาไหนที่มีความสุขที่สุดคะที่อยู่กับป๋า
5: แรกๆนะแรกมากกว่าไม่ว่าอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรดิป๋าจะแบบโอ๊ยฉันอยากนั่งเครื่องบินมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่า
2: พาไป
5: ก็จะไปแสดงที่ไหนก็ต้องจองตั๋วเผื่อไปต่างประเทศไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะยังไม่มีตัวใหม่ไงก็เลยหาใหม่ยังไม่ได้ไงก่อนและเลียมๆไปยังอื่นอีกก่อน
2: แต่หมูทราบมาว่าตอนที่เริ่มจีบกันใหม่ๆเนี่ยป๋าจะมีของไปให้แม่จุ๋มตลอดเลย
5: ตอนที่แบบว่าเริ่มที่ว่าเริ่มจะหันมาคุยกันอะไรเงี้ยค่ะแบบไปที่บ้านที่ห้องพักกับแม่อะไรเงี้ยป๋าเขาไปต่างจังหวัดไปไหนมาเขาก็จะมีของมาฝากไม่เคยไปมือเปล่า
1: จะให้พลาดไปองค์เดียวเลย
5: พระเลี่ยมทอง
1: พระเลี่ยมทอง
5: ไปตักบาตรวันปีใหม
2: ่ป๋าสายเปย์เหมือนกันเนาะ
1: เปย์เลย
5: ให้พระ
1: แต่ว่าพอมาอยู่กับมันเอาทองของมันไปอีก2บาทไปให้เพื่อน
5: ไม่ไปทำเพลงพอแค่รักกันเนี่ยก็ทำธุรกิจแล้วแต่เราก็ไม่นึกว่าแบบจะทำจนหมดเนื้อหมดตัวนะไม่คิดเลยทำตลอด
2: นี่คือเรื่องราวความรักของป๋าเทพและแม่จุ๋มนะคะป๋าเทพเนี่ยตลกอัจฉริยะแล้วแม่จุ๋มก็บอกว่าประทับใจในความสามารถของป๋าเทพส่วนแม่จุ๋มเองก็เป็นถึงลูกพ่อดมเป็นเจ้าของคณะตลกชวนชื่นความรักของทั้งคู่ดูเหมือนว่าจะไปได้ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีอะไรบางอย่างที่ทำให้ความรักของแม่จุ๋มของป๋าเทพสะดุดลงสั่นคลอนได้เรื่องราวเป็นอะไรติดตามได้จากละครเวทีค่ะ
3: เมียคอยมาคมเมียมาคมเมียมาคม
6: คอยมาคมเมียคอยมาคมคอยมาคมคอยมาคมปรบมือค่ะปรบมือให้กับบทเพลงเมียคอยมาคมเพลงดังเพลงเดียวของป๋าเทพ
7: ปากดีเหลือเกินนะแกก็ดังเพลงเดียวเหมือนกันแหละเพลงคำถามถามมากี่ปีแล้วถามมากี่ปีแล้วเมื่อไหร่จะได้คำตอบสุดท้ายก็ต้องมาไหนขนมเปียช่วยพ่อทั้งพี่ทั้งน้องเลยวะ
8: อ้าวพ่องี้ไม่ต้องช่วยดีไหมล่ะพ่อ
7: ไม่ช่วยก็ได้คุณไทย
8: ครับ
7: ก็แค่

0: ไหนวะ
1: น
0: ี่มันถามหรือแกถามเนี่ยมากไปแล้วนะจอดเดี๋ยวมันเหนียว
1: เฮ้ยทำไมของอ่างเถิดเทิง
2: เฮ้ยแต่คำถามนี้ดีคุณทิวถามแม่จุ๋มถามว่าเพราะอะไรทำให้ถึงรักกับป่าเทพมาอย่างยาวนานครับขอจุดเริ่มต้นของความรักหน่อย
0: โถ่บันไลลวกบันไลลวกแท้ๆมึงอยากจะรู้ทำไมว่าเรื่องอดีตเนี่ยฮะลูกแล้วมันถูกหวยหรือไงวะฮะ
3: เออเอานะพ่อใจเย็นๆลูกค้าเขาก็อยากจะแซวอ่ะแม่อยากจะเล่าไหม
1: เล่าหรอเราก็เล่าแต่เรื่องมันเกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วนะที่คาเฟ่แห่งหนึ่ง
0: สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติครับพบกับผมเทพโพงามอีกแล้วนะครับสโลแกนร้านนี้มีอยู่ว่าไม่มาเที่ยวแวะมาเยี่ยวก็ยังดีนะครับ เป็นประจำครับที่นี่นะครับอาหารรสชาติโอชาราคาย่อมเยาเอาใจลูกค้ามาที่นี่เลยนะ
1: คือตอนนั้นฉันเป็นนักร้องประจำอยู่ที่คาเฟ่แห่งนี้แล้วทุกๆวันไม่ว่าจะก่อนทำงานหรือหลังทำงานฉันก็ไม่เคยเอาเวลาไปพักผ่อนเพราะว่าฉันชอบมาเกาะหน้าเวทีเพื่อคอยดูตลกที่เท่ที่สุดในดวงใจป๋าเทพโพงามเพราะว่าความมีเสน่ห์แพรวๆแล้วไม่เหมือนใครของเขาทำให้ฉันคิดว่าฉันจะต้องเอาชนะใจผู้ชายคนนี้เพื่อเอามาเป็นของฉันให้ได้
3: นี่แม่นักร้องสาวสวยเวลาพี่เทพมาขึ้นเวทีนะตามมาเกาะขอบเวทีประจำแบบนี้เออนี่ผมว่าวันนี้สงสัยเราต้องมีเพลงคู่สักหนึ่งบทเพลงแล้วล่ะครับถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าเขานะลูกค้าครับอยากฟังหรือเปล่า
1: ไม่อยากจานสิมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะเขินมากๆเพลงมนต์รักดอกคำใต้
0: นี่ขนาดเขินนะเนี่ย

0: ำใต้กุ่นหอมระมุนช่วยกินละไมโอละน้อเจ้าดอกคำใต้อย่าบอกนะใครๆว่ารักเราได้สู่สวรรค
1: ์ยังไม่ได้ร้องยังไม่ได้ร้อง
2: ก็เพลงคู่ไง
1: ก็เพลงคู่ฉันต้องร้องสิ
2: ไม่มายืนคู่เฉยๆไม่ต้องร้องเพลงคู่ไงเออ
1: แม้ฉันจะรู้ว่าป๋าเขาก็ร้องไปตามอารมณ์เพลงของเขานั่นแหละแต่ภายในใจฉันนะสิกลับคิดว่ามันเหมือนมีคำสั่งจากฟ้าลงมาว่าฉันจะต้องรักกับผู้ชายคนนี้และจะต้องดูแลผู้ชายคนนี้ตลอดชีวิตของเขาและแล้วเราสองคนก็ได้ครองรักกันผ่านไปเป็นเวลา10ปีป๋าก็พยายามคิดค้นธุรกิจต่างๆเพื่อจะช่วยให้ครอบครัวมีความสุขแต่ก็ไม่เกิดผลสำเร็จจนกระทั่งมาถึงวันที่ป๋าต้องล้มละลาย
3: พี่จะขึ้นเวทีไหวเหรอพี
2: ่เฮ้ยไหวสิแหมเรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว
3: สู้ๆนะพี
2: ่สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอบคุณเต๋อมิกนะครับมาเป็นประจำเลยทั้งครอบครัวนะครับ อาหารถูกอาหารแพงมีนะครับอาหารถูกก็พวกสลัดเนื้อไก
4: ่ที
2: ่ไก่ตัวขนาดนี้ที่ละ5บาทสั่งมากิน
4: เล่นให้ดี
2: สลัด
4: เล่นเล่นให้ดีเดี๋ยวป๋าจัดการเงินให
2: ้ไก่ตัวใหญ่มากครับสลัดเนื้อไก่ที่ละ5บาทสลัดเนื้อออกหมดเหลือแต่กระดูกสั่งมาแทะกันดูนะครับน้ำส้มสักแก้วกาแฟทั้งถ้วยถือว่าท่านให้เกียรตินะครับ
1: ด้วยแววตาของป๋าในวันนั้นทำให้ฉันยิ่งต้องคิดว่าฉันจะไม่มีวันทอดทิ้งผู้ชายคนนี้คนที่ยอมข่มความทุกข์ของตัวเองไว้ในใจเพื่อจะมอบความสุขให้กับค
5: นทั่วไปนี่มันเป็นตัวอะไรเนี่ย

0: ไม่ทิ้งเขาเด็ดขาดจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นป๋าได้เริ่มพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ไปทำการเปิดร้านหมูกระทะแต่ด้วยความที่ป๋าก็มีอารมณ์ร้อนแล้วก็แตกคอกับหุ้นส่วนป๋าจึงยากไปเปิดสาขาสองด้วยตัวเองแต่ตัวฉันนั้นต้องยังคงอยู่สาขาแรกเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ให้กับป๋าและต้องคอยเที่ยวไปเที่ยวมาที่ร้านสาขาแรกโดยที่ป๋าก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่าฉันจะต้องไปร้านที่แกเกลียดเพื่ออะไรในระหว่างที่ป๋าไปทำธุรกิจอยู่ที่ร้านสาขาที่สองนั้นป๋ารู้สึกไม่สบายใจในสิ่งที่ฉันทำอยู่และไม่เคยเข้าใจเลยว่าฉันทำสิ่งนี้เพื่อใคร
1: ไปร้านบ้านั้นมาอีกแล้วใช่ไหมร้านใหม่ก็มีแล้วทำไมไม่อยู่ที่นี่เที่ยวไปเที่ยวมาทำไมอะไรอวรอะไรมันสักหนาโธ่อะไรอวรมากก็ไปอยู่กับมันเลยไป
0: ป๋าคะนี่เป็นเงินกำไรจากของสาขาแรกฉันไปเอามาให้ป๋า
2: เอาพี่นักข่าวกลับมาทำไมอะคะสัมภาษณ์ป๋าเสร็จแล้วไม่ใช่หรอ
3: ก็เมื่อกี้อ่ะตอนคุยกับป๋าป๋าบอกว่าเดี๋ยวพี่จุ๋มจะกลับเข้ามาพี่ก็เลยอยากจะมาสัมภาษณ์พี่จุ๋มต่ออยากให้สกู๊ปมันแน่นๆขึ้นหน่อยแต่ว่าพี่เองอ่ะไม่รู้จักพี่จุ๋มนะไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงคนไหนเหรอ
2: หนูก็ไม่รู้จักเหมือนกันพี่จุ๋มอ่ะเขาไม่ค่อยอยู่ร้านนี้เห็นป๋าบอกว่านู่นไปช่วยร้านอื่นนู่นร้านคู่แข่งร้านนี้เขาไม่เคยเข้าหรอกไม่มีใครรู้จักหรอกร้านเนี้ย
0: เฮ้ย
3: ป้าเขาเป็นอะไรอ่ะ
0: ป๋าฉันว่าฉันจะไปบวชชีแล้วล่ะเผื่อมันจะหายเครียดไปบ้าง
1: พอเจอปัญหาก็จะหนีไปเลยไปถ้าคิดว่าไปแล้วมันดีก็ไป
3: ไม่ใช่คนเดียว
1: ไปเลยไป
0: ติดตัวเลยอ่ะฉันขอเงินไปบวชชีหน่อยสิค่ารถแค่นั้นแหละ
1: ฉันไม่ได้ดูแลเรื่องเงินนู่นไปคุยกับอีเตี้ยนู่นมันดูแลเรื่องเงินดูแลร้านนี้ทุกอย่างไปคุยกับมันดีๆไป

0: ทำไมพี่จุ๋มถึงไปอยู่สาขาแรกทั้งที่ป๋าก็ย้ายออกมาทำสาขาสอง
1: คือตั้งเราขายบ้านไปแล้วเราก็มาอยู่ลาดพร้าวใช่ไหมมาทำหมูกระทะซึ่งเราก็ไม่รับงานอะไรเลยทีนี้เงินใช้จ่ายเงินหมุนเงินอะไรก็ไม่มีทีนี้เขาบอกว่ามันยังปันผลไม่ได้
2: เขาก็บอกว่าการปันผลนี่ต้องรอไปมีปีนู่นอะไรนู่นเอ้าเราก็จะไหวเหรอเรา
0: เพราะป๋าก็ต้องใช้เงินทุกเดือน
2: ใช้เงินทุกเดือน
0: จะรอยังไงปันผลรายปีใช่ไห
1: มแต่เราคิดว่าผลประโยชน์ตรงนี้เราก็ไม่ควรจะทิ้งไปเพราะเราก็เริ่มต้นมากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นรู้สึกว่าทางร้านเนี้ยเขาไม่มีป่าเขาเริ่มระส่ำระสายแล้วอ่ะทีนี้พอมันไปไม่รอดเราก็เลยแบบว่าพอเรากลับมาทางเนี้ยมาเราก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งตรงที่ว่าที่ถือปาเต็กกี้เนี้ยก็เราก็มาให้ป่าแล้วก็เราก็วิ่งไปยืมเงินเพื่อนอีกก็ไม่พอลงสาขาใหม่
3: อ
1: ่ะก็เราก็เลยแบบว่าเครียดอ่ะก็ดูแล้วเด็กก็ไม่เคารพเราอะไรอย่างเงี้ย
2: กูเครียดกว่ามึงแล้วตอนนี
1: ้ก็เลย
2: มันเล่าเฮ้ยยาวมากมายอะไร
3: แล้วแม่จุ๋มได้บอกป๋ามั้ยคะว่าที่อยู่ร้านหนึ่งเนี่ยเพราะว่าต้องการดูแลผลประโยชน์เพราะว่าป๋าเองก็เข้าใจว่าทําไมแม่จุ๋มไม่มาช่วยสาขา2ตอนนั้นได้คุยกันมั้ยคะ
1: ก็คุยนะแต่เหมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่ตลอดเวลาไงพอตกเย็นเราก็เลิกดึกเหมือนกันตกเย็นเราก็ต่างคนต่างแยกกันทํางานแต่ก็บอกอ่ะเหมือนกับมาก็ดึกแล้วก็เหมือนกับแบบว่าป๋าก็มันมีเด็กๆด้วยหลายๆคนมันอาจจะเป็นปัจจ
2: ั
1: ย
2: เด็กอะไรเด็กๆอะไร
0: เด็กในร้าน
1: เด็กในร้านใช่ๆค่ะ
0: เราไม่น่าร้อนตัวนะเราอ่ะ
3: ป๋าเองเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสู
2: ง
3: แล้วก็ตัดสินใจอะไรมาจ๋าเด็ดเดี่ยวทำธุรกิจมาหลากหลายแม้ว่าบางธุรกิจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ป๋าจะบอกกับแม่จุ๋มเสมอว่ามันคือบทเรียนมันคือกำไรชีวิตขณะที่แม่จุ๋มเองเนี่ยจะมองอีกมุมนึงว่ามันเหมือนเป็นชนวนระเบิดบางทีที่ทำให้ชีวิตคู่มันมีปัญหาเพราะว่าบางทีเวลาที่ป๋าโกรธอย่างเงี้ยค่ะป๋าก็ไม่บอกแม
2: ่มันไม่ต้องบอกแล้วเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันทำหรือว่าเราเห็นกันอยู่เนี่ยมันเห็นอยู่แล้วอะทำไมต้องอธิบายอีกเหรออะไรเงี้ย
3: เดี๋ยวเราพักอารมณ์ของป๋ากับแม่จุ๋มเอาไว้ครู่เดียวนะคะเดี๋ยวมาคุยกับแขกรับแชร์แขกรับแชร์ของเราวันนี้2ท่านค่ะท่านแรกเป็นบุคคลตัวอย่างของการดูแลความรักได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นผู้ชายที่อบอุ่นพ่อรองเขามูลคดีนะคะพ่อเองเคยบอกค่ะว่าตัวพ่อเนี่ยคือร่างกายแต่หัวใจก็คือแม่ทุมแม้ว่าวันนี้แม่ทุมจะไม่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเป็นการจากกันเพียงแค่ร่างกายแต่หัวใจและความรู้สึกไม่ได้จากกันและอีกท่านหนึ่งค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านความสัมพันธ์นะคะอาจารย์อู๋สมพลชัยสิริโรจน
0: ์สวัสดีครับ
3: สองท่านค่ะ
1: ค่ะ
0: ต้องถามเลยบุคคลตัวอย่างเรื่องความรักพ่อรองครับพ่อรองได้เห็นชีวิตของป๋าเทพกับแม่จุ๋มแล้วพ่ออยากจะบอกอะไรไหม
4: ต้องบอกว่าคู่นี้ที่มันอยู่กันมาได้ทุกวันเนี่ยเพราะจุ๋มนะเพราะจุ๋
3: ม
4: ซึ่งป๋าเทพเนี่ยเรารู้ดีว่าอารมณ์มันเป็นยังไง
0: ฮะ
4: พูดง่ายๆบ้าๆบอๆแหละ
0: ครับ
4: แล้วเป็นคนที่ดื
3: ้
4: อไอ้ป๋าเทพมันดื้อมากมันไม่ค่อยฟังคำอะไรของใครบางทีใครเตือนก็ไม่ค่อยอยากจะฟังเพราะถือว่าตัวเองเป็นใหญ
0: ่
4: ตัวเองเป็นผู้นำฉันเชื่อมั่นนี่เป็นความดีของป๋าเทพอย่างคือเชื่อมั่นในตัวเองคนเราลงมีความเชื่อมั่นมันก็พร้อมจะทำทุกอย่างตรงนี้ผิดกูไปทำใหม่อีกแล้วตรงนี้พลาดเอาไปทำใหม่อีกแล้วแต่ทุกอย่างที่ป๋าเทพมันทำมันไม่มีความชำนาญเลยสักอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นผมเป็นพ่อรองหยุดทำแล้วไม่เอาแต่ป๋าเทพไม่เคยหยุดป๋าเทพคิดว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องประสบความสำเร็จเพื่อครอบครัวเพื่อเมียเพื่อลูกเพื่อบริวารครอบครัวนี้บอกได้เลยว่าคู่นี้อยู่กันจนตายไปข้างเพราะอะไรรู้ไหม
1: ดีป่ะพ่อดีไหม
4: เพราะว่าขนาดที่ไอ้เทพเป็นไฟจุ๋มมันเป็นน้ำตลอดถ้าเป็นไฟทั้งคู่บ้านไหม้ไปนานแล้ว
5: พ่อรองพูดผมว่าเป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับไม่ใช่สำหรับเฉพาะป๋ากับพี่จุ๋มนะกับทุกคู่ฮะเราตอบตัวเราเองว่าเรารักใครสักคนเพราะว่าเราเหมือนเขาเขาเหมือนเรากินช็อกโกแลตเหมือนกันแต่ลึกลงไปกว่านั้นเรามีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไอ้ความแตกต่างตรงนั้นหาที่มันดึงดูดเข้าหากันเมื่อกี้พ่อรองบอกว่าแม่จุ๋มมีเหตุมีผลรู้ว่าควรจะต้องทำอะไรต้องวางแผนป๋าบอกอูจะเอาอย่างนี้แหละมันคนละขั้วฮะแต่นั่นฮะเป็นเหตุผลที่ทำให้เรามาต้องเจอกันต้องมาอยู่กันความรักมันไม่เกี่ยวความสุขความทุกข์ฮะ
2: ใช่
5: ถูกไหมครับ
2: เข้าใจกัน
5: มันไม่ใช่แค่มีความสุขแล้วนี่เรียกว่าความรัก ใช่ไหมฮะพ
4: ่อใช่ถูกต้อง
5: มันไม่ใช่ว่าเขามีทุกเราไม่รักกันมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสุรักกันเพราะว่าเราพูดดีๆกันพอทะเลาะกันแปลว่าเราไม่รักไม่ใช่เรื่องราวมันจะเกิดขึ้นยังไงก็ตามแต่มันมีบางอย่างใช่ไหมฮะป๋ามันมีบางอย่างนะพ
4: ่อใช่จะมันดึงดูดเข้ามาหา
5: จะอยู่หรือไม่อยู่มันก็ยังอยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะ
4: แต่ผมมั่นใจว่าไอ้เนี่ยอยู่แม
3: ่ขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดนะคะเดี๋ยวเรามาให้ช่วยแชร์อีกค่ะค่ะกลับมาคุยกันต
0: ่
3: อกับป๋าเทพแล้วก็แม่จุ๋มนะคะอย่างที่บอกว่าป๋าเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองสูงทำธุรกิจบางทีก็เป็นหนี้
2: อาจจะทำงานอะไรทุกอย่างเนี่ยเราต้องลงเองไงถ้าเกิดว่าเราไปให้คนอื่นลงนี่เราไม่รู้แล้วมันทำเสียหายเราก็ไม่รู้เหมือนอย่างทำเสียหายไงป๋าไม่เคยไปคิดถึงเรื่องเก่าๆเลยป๋าไม่อยากเอาอะไรที่เป็นเรื่องที่ปัญหาเอามาอยู่ในสมองซึ่งถ้าเกิดว่าเรายังไม่เอาออกเนี่ยมันจะคิดอะไรไม่ได้เลยเพราะไอ้ของเก่าแม่งยังไม่ออกจากสมองสมมติว่าป๋าถามเลยมึงอย่ามาเรื่องเก่าๆมาใส่ไม่เอาอยากจะได้แต่เรื่องใหม่ๆที่เข้ามาสมองเรา
3: แล้วเพราะจุดนี้เองที่ทำให้แม่จุ๋มประทับใจก็คือแม้ว่าวันที่ป๋าถูกฟ้องล้มละลายป๋าก็ยังไปเล่นตลกเหมือนเดิม
2: ไม่เป็นไร
3: อยู่หน้าเวทีก็ยังสร้างความสุขให้
2: คนดูทั้งประเทศไม่ใช่เราคนเดียวที่โดนฟ้อง
3: ตรงนี้ก็เลยทำให้แม่จุ๋มเห็นใจป๋า
1: ก็คือยอมรับแล้วสภาพที่อยู่กับป๋าเนี่ยเรายอมรับว่าเราเป็นเมียใช่ไหมคะเราเป็นคู่กันไปแล้วว่าเอาตรงๆ38ปีเนี่ยเขาไม่ได้พาเรามาสบายคือเรามาลำบากเราก็ไม่ได้ไปโทษว่าเขาเนี่ยมาทำให้เราลำบากแต่ว่าอย่างเราเล่นโทรศัพท์เราทำกับข้าวช้าแต่เราก็มีเหตุผลของเราว่าทำไมแต่เหมือนกับแบบว่าเมื่อเราคิดจะอยู่กับเขาแล้วอ่ะเมื่อแม้ว่าเขาจะเข้าใจเราหรือไม่เข้าใจอ่ะแต่เราคิดว่าเบื้องบนน่ะถ้าเราไหว้พระสวดมนต์น่ะเราเป็นคนซื่อเป็นคนตรงเราคิดว่าเราสบายใจตรงนี้ป๋าจะไม่เข้าใจเราเนี่ยเราอาจจะมีเสียใจบ้างคนอื่นไม่เข้าใจเรานะเรา

0: ยังไม่เสียใจเท่ากับป่าไม่เข้าใจเราแต่เราก็คิดว่ายังไงเราก็เลือกเขา
1: แต่แม้ว่าจะรักมากแต่ทำไมมีช่วงหนึ่งแม่จุ๋มถึงยอมให้ป๋าออกจากบ้านไปตั้ง3เดือน
0: ป๋าไปเองค่ะไม่ได้อยากให้ออกไป
2: เพราะช่วงนั้นหมอนวดตอนนั้นไปเจอกันมันสวยอ่ะมันสวย
0: จริง
2: ๆมันสวยไม่เหมือนนี่เลย
3: พี่พูดจริงเหรอไปหาไปติดหมอนวดจริ งๆเหรอ
2: เออจริงพูดโกหกทำไมจริงๆเลย
0: ในช่วง3เดือน
2: มีวันนึงมันมาไงไม่รู้ป๋านอนอยู่รถ
0: เออนอนรอผู้หญิง
2: อ้าวเข้ามาได้ไงวะ
0: เขาไม่ได้จอดที่มืดๆนะมันจะมีเหมือนไฟสีเหลืองๆช่วงตรงนั้นอ่ะแล้วก็ไปชะโงกดูเขานอนหลับจริงๆอ่ะหลับเลยแล้วเคาะ
1: กี่โมงคะ
0: ตอนนั้นประมาณตี1ตี2ค่ะเราก็เปิดประตูเข้าไปนั่งคุยกับเขาอ่ะค่ะคุยกับเขาว่าจะยังไง
3: ตอนที่แม่ไปเคาะประตู
2: ถ้ามีซาวน์นะตะปะปะปะปะปะปะนี่เลยอ่ะแต่กูก็พยายามทำใจให้สบายพยายามแต่ซาวไปแล้วนะเนี่ย
1: แม่จุ๋มเปิดเข้าไปแล้วไปแบบด้วยท่าทีแบบไหนล่ะ
0: เขาอยู่ตรงที่ตรง
1: เขาอยู่ตรงคนขับ
0: ใช่
1: โอเคแม่จุ๋มเปิดข้างๆ
0: แต่คุยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วสุดท้ายก็บอกว่าอ่ะบ้านเนี่ยก็เป็นบ้านของเรานะครอบครัวก็ครอบครัวของเรานะจะกลับไปเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวฉันไปรอที่บ้านก็คืนนั้นยังไม่กลับ
2: ก็มันบอกแล้วว่ามันกลับเมื่อไหร่ก็ได้
0: เขาไม่ตามกลับไปเลยนะ
3: ไม่กลับแต่วันรุ่งขึ้น
0: วันรุ่งขึ้น
3: กลับบ้านเลย
0: รุ่งขึ้นกลับบ้าน
3: ทำไมวันรุ่งขึ้นถึงอยู่ดีก็กลับเลยฮะ
2: ถ้ากลับคืนนั้นเสียศักดิ์ศรีอีก
1: แล้วไปมีเหตุการณ์ไหนที่ทำให้แม่จุ๋มตัดสินใจที่จะไปบวช
0: ช่วงที่ว่าหมูกระทะนั่นแหละค่ะ
2: แล้วถามจริงว่าเวลาที่กำลังร้านกำลังจะเริ่มเนี่ยทำไมไม่อยู่ทำไมไม่มาดูแลร้านเราเนี่ยที่เราลงทุนเนี่ยเงินทุกอย่างเนี่ยเอามาเนี่ยมาเพื่อใครอ่ะ
0: ร้านเปิดไปแล้ว
3: ที่
0: ไป
3: บวช
0: แล้วนี่แหละเป็นจุดที่ต้องแยกกัน
3: เห็นด้วยกับผมไหมพ่อรองพี่อู๊ดมันเหมือนกับเป็นการที่เขาไม่สื่อสารกัน
4: ถูกต้อง
3: แค่นั้นเอง
4: นี่ตรงนี้นั่งคุยกันอยู่อ่ะเพราะเขาไม่คุยกันไงเพราะไอ้ทางนี้ก็ไอ้ทางนี้ต้องการทางนี้เข้าใจเองไอ้ทางนี้พอจะพูดก็กลัวไอ้นี่โวยมันก็เลยไม่รู้เรื่องกับทั้งชาติ
3: คือมันเป็นอยู่แค่จุดเดียวคือไม่สื่อสารกัน
2: มันผมว่าไม่เกี่ยวนะพี่มันเกี่ยวตรงที่ว่าอายุประสบการณ์หรือว่าการอยู่บนโลกนี้มานานแล้วเนี่ยทำไมล่ะต้องไปพูดอะไรที่มันเยอะๆเข้าใจเองมั่งสิมึงมีลูกแล้วมึงมีผัวแล้วมึงทำไมยังคิดอะไรไม่ออกอย่างเงี้ย มันต้องเป็นดิมันต้องรู้ไง
3: อ่ะแล้วพอสึกออกมา15วันกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขหรือว่า
0: ไม่ไม่ไม่ก็นี่แหละเป็นจุดที่ต้องแยกกัน9เดือน
3: เพราะอะไรครับ
0: ก็เป็นว่าที่เราพอเราสึกมาเนี่ยที่บ้านที่อะไรป๋าก็ไม่ได้มีตังค์ไปจ่ายค่าเช่าบ้านค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟถูกตัดหมดเลย
3: 15วันนั้น
0: 15วันที่ไปบวชอ่
3: ะ
0: เงินเขาก็ไม่มีเหมือนกับแบบว่าร้านเริ่มจะเจ๊งเหมือนกันก็เราก็เลยไปนอนกับพ่อดมอ่ะ
3: เดี๋ยวแล้ว15วันนั้นที่ป๋าทิ้งบ้านเช่าป๋าไปอยู่ไหน
0: มานอน
2: นอนอยู่ที่นั่นแหละ
3: ที่ร้านเฝ้าเลย
2: ที่ร้านอยู่นั่นคนเดียวมาตลอด
3: อ๋อตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง
2: พอ
3: เปิดมาก็คือนี่คือเหตุผลที่ถึงได้เป็นจุดดำในใจเรา
2: ไม่รู้มันจะอยู่ไปทำไมกัน
3: อ๋อเราก็นอนเฝ้าที่นั่นเลย
2: นอนที่นั่นดูแล
3: มีห้องนอนให้ป๋าไหม
2: ไม่มีป๋าก็นอนในห้องไอ้อะไรห้องออฟฟิศอ่ะ
0: นอนบนโซฟา
2: โซฟาบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ย
0: ที่หมูกระทะนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วพอ
2: คนเดียวจริงๆ
0: คือกลับมาเนี่ยเราเข้าไปนอนที่บ้านเช่าน่ะมันก็ไปนอนไม่ได้อ่ะ
3: เพราะว่า
0: ตัดไฟตัดน้ำทุกอย่างมันนอนไม่ได้ก็เลยไปนอนบ้านพ
3: ่อครับ
0: แล้วก็โทรแต่วันมีตอนเป็นแม่ชีละ9วันนะสึกมาไอ้ไม่สึกมาทำความสะอาดที่บ้านอะไรเงี้ยโอ้ที่บ้านมีเละเทะเลยก็ทำความสะอาดเจ๊ก็โทรไปหาป๋าว่าป๋าอยู่ไหนอะไรเงี้ยโอ้โหมาเป็นชุดเลย
2: นี่บางทีป๋าเบื่อตรงนี้แหละเบื่อทำไมมึงคิดไม่ได้อ่ะเราเหนื่อยๆบางทีเราก็พอเห็นสภาพแล้วบางทีเราก็ยิ่งเหนื่อยขึ้นนะมันไม่ได้ช่วยให้มีกำลังใจไงดีที่ว่าป๋าที่ไม่เป็นคนที่ไม่ยอมเท่านั้นเองถ้าป๋ายอมนะป๋านี่กระจายหมดแล้วครอบครัวไม่ได้อยู่กันอย่างนี้หรอกเพราะเรามองทุกอย่างมันเป็นอย่างเงี้ยเพื่อป๋าเหรอกูพรุ่งนี้จะอยู่หรือเปล่าไม่รู้เลยเพื่อใครอ่ะที่ทำเนี่ยน่ะเพื่อใครอ่ะ
0: เ
3: พราะหมูกระทะ9เดือนที่แยกกันแล้วทำไมถึงกลับมาอยู่ด้วยกันได้

0: ก็ป๋าเขาก็เจ๊งจากไอ้หมูกระทะเนาะแล้วเขาก็กลับไปที่ศาลายาเขาก็ไปเช่าที่แล้วก็จะทำเปิดร้านกาแฟอะไรนี่แหละ
1: ที่แบบให้เช่า 3,000 บาทอะริมถนนนะแต่ที่แบบประมาณ50ตารางวาเองป๋านอนยังอยู่คนเดียวของแม่งกองอยู่นั่นคนเดียวป๋านี่แหละ
2: แล้วที่ป๋ามาอยู่คนเดียวที่ศาลายาป๋าคิดถึงแม่จุ๋มคิดถึงลูกไหมคะ
1: ป๋าบอกแล้วป๋าไม่เคยมาเอาของอะไรมาใส่สมองแล้วผ่านแล้วผ่านเลยอ่ะไม่เป็นไรทีนี้ว่าครั้งหน้าต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของพรหมลิขิตป๋าก็บอกว่ามันทำไปได้ก็ดีเพราะว่าเราก็อยู่กันมาอีกอย่างนึงเรามาคิดว่าเราอยู่กันมา30เกือบ40ปีเนี่ยมันยังไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ยป๋าบอกกับมันลองดูซิลองอย่างนั้นมั่งเพราะว่าป๋าก็เหนื่อยเหมือนกันนะเอายังไงดีอ่ะเรามาหยุดพักกันดีกว่าหรือว่าไม่แน่อ่ะต่างคนต่างไปมันอาจจะได้อะไรดีๆไปบ้างคือขืนอยู่ต่อไปกูว่ามึงต้องอยู่งี้นะจนตายไปแล้วว่ามันนี่ประโยชน์อ่ะ
3: ซึ่งทุกครั้งคือแม่เป็นคนต้องไปง้อ
0: ตลอดชีวิตป๋าไม่เคยมาง้ออยู่แล้วอยู่กันมาจะ40ปีเนี่ยค่ะ
1: แล้วแต่ใครอ่ะมันเป็นมนุษย์ที่ไม่มีใครไปห้ามใครฉันเลี้ยงวัวเลี้ยงควายฉันไม่เคยไปเจาะจมูกฉันไม่เคยไปขังคอกสัตว์เหมือนคนเหมือนกันคนฉันก็ปล่อยฉันไม่ได้ว่าเอาตรงที่ว่าความพอใจที่อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็โอเคฉีกไปแล้วกัน
2: เดี๋ยวพักตรงนี้ไว้ก่อน
3: เอาไว้ก่อนโอเค
2: ถามพ่อรองกับอาจารย์อู๊ดนะคะ
3: ในกรณีที่ฝ่ายนึงต้องเป็นฝ่ายง้ออยู่ตลอดเวลาแบบนี้ใช่ไหมครับควรจะเริ่มต้นใหม่หรือฝืนง้อต่อไปเรื่อย
4: ๆไม่หรอกมันต้องมาปรับตัวกันใหม
3: ่
4: ต้องปรับกันใหม่คือจุ๋มก็ต้องทำอย่างเงี้ยแต่จุ๋มต้องยอมเทพมากกว่านี้เพื่อจะรักษาครอบครัวเอาไว้เมื่อเรารู้ว่าสามีเราเป็นคนอย่างนี้ก็ต้องยอมแต่เทพก็ต้องคุยกับเมียบ้างนะคุยกับลูกกับเมียบ้างต้องอธิบายต้องอธิบายให้เมียฟังบ้างบางครั้งเขาก็ไม่รู้ว่าเทพคิดอะไรอยู
2: ่
4: เขาก็อยากจะรู้ว่าเทพคิดอะไรอยู
5: ่ไม่ใครก็ใครก็ต้องมีคนง้อสักคนถ้าจะรักษาความสัมพันธ์ไปถ้าเราไม่ถือศักดิ์ศรีว่าไอ้ง้อถ้าฉันง้อก่อนแล้วฉันเสียฟอร์มนะฮะแล้วก็อีกหลักอีกข้อนึงที่ผมใช้ของผมเองนะอยากได้อะไรให้ก่อนอยากให้เขาเข้าใจพยายามเข้าใจเขา อยากให้เขาคุยกับเราเราก็คุยกับเขาก่อนผมใช้หลักแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องง้อไม่ง้อนี่ก็ง้อนะฮะแล้วก็ถ้ามันจะช่วยให้อีกคนนึงมีโอกาสมากขึ้นแต่ถ้าไม่มีใครเริ่มมันก็ต่างคนต่างไปตรงไปตรงมาคงเห็นได้ประมาณนี้ครับ
3: งั้นผมถามพ่อรองกับพี่อู๊ดได้ไหมครับว่าไอการที่ต้องทนต่อไปเรื่อยๆโดยที่มันไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาเช่นความเข้าใจเหมือนทั้งคู่จริงๆเขารักกันแหละเรารู
5: ้
3: แต่เหมือนกับมันไม่มีความเข้าใจตรงนั้นมันจะทนได้อีกนานขนาดไหนโดยทั่วไปพ่อรองครับ
4: คือถ้าเราไม่ทนมันก็ต้องแตกกัน
3: อ
4: ่ะถ้าไม่ทนก็ต้องต่างคนต่างอยู่เราจะเอาอย่างนั้นหรือเรารักกันไม่ใช่หรือรักกันเพื่อต้องการให้ครอบครัวมันยังอยู่เป็นครอบครัวต่อไปแล้วเมื่อเราทนมาได้ถึงขนาดนี้3ถึงกว่าปีก็ทนอีกนิดเถอะนะ
3: พี่อุ๊ดล่ะครับ
5: ตรงนี้ผม
0: ป๋าบอกใช่พ่อใช
5: ่เมื่อกี้ที่ผมพูดไปเนี่ยคืออยากได้อะไรให้ก่
2: อ
5: นนะฮะแล้วโอเคมันก็เป็นทางเสี่ยงนะเหมือนกับชีวิตอื่นๆที่เราเสี่ยงบางทีเราเสี่ยงให้อะไรไปได้รับอะไรบางอย่างกลับมาหรือบางทีเราให้อะไรไปเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยผมว่ามันเป็นปกติของชีวิตนะฮะแต่คราวนี้ไอ้ส่วนที่ว่าจะทนหรือไม่ทนเนี่ยผมขึ้นอยู่กับขณะที่เราตัดสินใจอ่ะเรารู้สึกว่าเราต้องทนตลอดเวลาไหมนะฮะถ้าเรารู้สึกว่าต้องทนเราก็ต้องกลับมาดูว่าจริงๆเราต้องการอะไรเราต้องการสมมติถ้าพูดกว้างๆนะครับต้องการอิสรภาพต้องการเป็นตัวของตัวเองแล้วเราไม่ต้องการใครเราก็ต้องเลือกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยอิสรภาพฉันก็เป็นของฉันก็โอเคนะแต่ฉันรู้สึกว่าถ้าอยู่กับใครคนนี้อีกสักคนมันโอเคกว่าถึงแม้ว่าอย่างที่ผมพูดตอนต้นจะสุขบ้างจะทุกข์บ้างจะทะเลาะกันบ้างจะดีกันบ้างแต่มันยังมีใครสักคนนะเรารู้สึกว่าอันนี้โอเคกว่าเราก็อาจจะเลือกทางนี้แต่ที่สำคัญคือเราได้เลือกฮะคุณจะเป็นอิสระก็ได้ไม่ต้องแคร์ใครก็ได้หรือจะแคร์ใครสักคนแคร์มากพอหรือขนาดเดียว

0: ันคุณอาจจะเจอบางช่วงซึ่งคุณก็เป็นตัวของตัวคุณเองได้ในขณะเดียวกันคุณก็ยังมีคนคนนั้นอยู
1: ่
0: ทั้งหมดกลับมาว่าเราเลือกหรือเปล่าเราได้เลือกอะไรที่ตัวเราเองต้องการแล้วเราอยู่กับมันได้แล้วเดี๋ยวคนอื่นเข้าคนอื่นเขาคงปรับเข้าใจของเขาเองครับ
1: ค่ะขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดนะคะเรื่องราวของป่าเทพกับแม่จุ๋มนะคะไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่างที่บอกก็คือป่าเทพเป็นคนเด็ดเดี่ยวมั่นใจในตัวเองแต่จริงๆแล้วก็มีความอ่อนไหวมีความอ่อนโยนในตัวป่าเทพอยู่นะคะแต่ว่าแบบฉบับความอ่อนหวานความอ่อนโยนแบบอัจฉริยะขั้นเทพป่าเทพเนี่ยจะเป็นอย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: ความรักและความสงสารที่ฉันเคยมีให้กับผู้ชายคนนี้เคยมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นแต่มันคงยากที่ฉันจะกลับไปครองคู่ชีวิตกับเขาได้เพราะมีถ้อยคำหนึ่งที่เขาเคยพูดกับฉันว่าก
1: ลับไปซะกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่แกซะแยกกันอยู่ทุกอย่างอาจจะดีขึ้นก็ได้ไปเลยไม่ต้องมาอะไรอาวรณ์ทั้งนั้นแหละไปซะไป

0: ถ้าแม่ไปหาพ่อแกหน่อยก็ดีนะแม่
1: ก็อยากไปอ่ะแต่ลูกๆก็คงรู้อยู่แล้วว่าทำไมแม่ถึงไปไม่ได
2: ้โอ้ยแม่แม่ก็รู้ว่าพ่อเขาเป็นคนยังไงแม่จะไปถือสาอะไรอ่ะเอากับคำพูดของแกแม่อย่าไปคิดมากเลยนะแม่นะ
0: แม่นะไปหาพ่อกันเดี๋ยวพวกเราพาไป
1: ภายในหัวใจของฉันภาพของผู้ชายคนที่ฉันทั้งรักทั้งสงสารยังคงเด่นชัดอยู่ทุกวินาทีชายผู้ยืนเคียงคู่ร้องเพลงกับฉันบนคาเฟ่ชายผู้เคยมองฉันด้วยแววตาที่น่ารักน่าหลงไหลเขาผู้เคยมอบรอยยิ้มที่เป็นกำลังใจให้ฉันและเขาผู้เคยมอบความรักให้ฉันฉันยังจดจำมันได้เสมอแต่ในความเป็นจริงนั้น
3: มาทำไมอ่ะ
2: โอ
0: ้
2: พ่อแม่แกก็อยากมาหาพ่อก็พูดกับแม่ดีๆหน่อยสิ
3: ก็ฉันก็พูดของฉันอย่างนี้มันไม่ดีตรงไหนวะพ่อโถ
0: พ่อพ่อแม่แกอุตส่าห์บากหน้ามาหาถึงนี่ลดทิฐิหน่อยเราอะ
3: ลดทิฐิจะมาก็ไม่โทรบอกไม่บอกล่วงหน้านึกอยากจะมาก็มาวันนี้มีอัดรายการไม่ว่างคุยหรอกเข้าใจนะ
1: พาไทยทอฟฟี่พาแม่กลับเถอะแม่ไม่ไหวแล้ว
3: จะไปไหนอ่ะไปอัดรายการแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาแล้วรอไม่ได้เหรอ
1: มีมุมรอก็รอได้ดิก็ฉันก็รอคอยเธอมาตลอดชีวิตแล้วแน่
3: โอเคไปนะ
1: เดี๋ยวยันนี้จะกินอะไรจะทำให
3: ้ทำอะไรก็ทำเถอะได้หมดอ่ะ
1: แล้วก็นี่ล่ะค่ะมันคือความรักที่คุณถามฉันมา
0: โคตรซึ้งเลยครับ
3: พอได้ไปพอไม่ต้องไปซึ้งอะไรมากมายหรอกโถรำคาญ
0: เขินก็บอกเราอ่ะ
3: ถามมาเยอะแยะไรมามากมายขนาดนี้มันซื้อมั้งเปล่าว่าขนมเปี๊ยะเนี่ย
2: เดี๋ยวนะคุณฮิวบอกว่าอยากฟังครับแต่ไม่ซื้อผมแพ้ถั่วหาม
1: แล้วนี่แหละค่ะก็คือป๋าเทพผู้ชายคนที่ฉันทั้งรักทั้งหลงทั้งสงสารและแม้ว่าฉันจะเลือกชีวิตมาในสายตาของใครอาจจะดูเสี่ยงแต่นี่คือผู้ชายที่ฉันเลือกมาแล้วฉันคิดว่าฉันเลือกไม่ผิดค่ะ

0: น่ารักมากก่อนที่จะกลับมาถามทางนี้ไทร้องไห้ทำไม
1: ชอบน่ารักดีครับ
2: ไลฟ์สด
0: เหตุการณ์อะไรที่มันทำให้เราดูเมื่อกี้แล้วถึงกับขั้นน้ำตาไหล
1: ก็ไม่มีอะไรก็ดูตอนที่ผมพยายามบอกแม่ให้ไปแหละ
0: มันยากไหมตอนนั้นที่จะบอกให้แม่กลับไปง้อพ่อ
1: เขาไม่ยอมกลับไปครับผมไม่รู้เหตุผลว่าทำไมเขาถึงกลับไปไม่ได
2: ้
1: ทั้งที่พ่อก็อยู่คนเดียวอยู่งั้นแหละเราก็บอกแม่ไปเถอะทางนี้อยู่ได้แม่ไปอยู่กับพ่อเดี๋ยวทางนี้ยังไงถ้าเกิดว่ายังไงเราไปช่วยกันเพราะตอนนั้นผมก็เปิดร้านเหมือนจะเป็นร้านกาแฟครับแต่นี่มันก็ติดค่าเช่าเขาอยู่แล้วก็แบบพยายามทำให้มันดีขึ้นนะครับพยายามอยากจะทำกับน้องให้มันดีขึ้นแต่มันอยู่ในช่วงเศรษฐกิจมันไม่ดีก็คือต้องล้มกันไปครับก็เลยแบบพยายามบอกแม่ไปเถอะไปอยู่กับพ่อก่อนพ่ออยู่คนเดียวเดี๋ยวจะตามไปจะเคลียร์ทางร้านก่อนให้เรียบร้อยแต่เขาไม่ยอมไปเหมือนเขาเรื่องอะไรผมอยากรู้กันแม่เรื่องอะไร
2: ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไปแล้วพ่อเขาจะยังไงไง
0: คือเรากลัวว่าไปก็จะโดนตะเพิดกลับมาแล้วเราก็จะเสียใจอีก
2: ลูกก็ไล่จังเลยบอกไปอะไรอย่างนั้นทั้งสองคนนะท็อฟฟี่ด้วยไทยด้วย
0: แล้วเพราะอะไรเราถึงยอมไปวันนั้น
2: ก็เหมือนก็แบบว่า
3: อยากมีปฏิสัมพันธ
0: ์เฮ้ย
2: ก
3: ็มันนานเดือนหลายเดือนแล้วนี่
2: ก็ลูกเขาไล่นี่แหละ
0: ครับ
2: ก็เราก็คิดว่าก็เราก็ก้าวเดินก็เราไม่ได้ข่าวว่าเขามีใครไงเราก็คิดว่าถ้าเรากลับไปถ้าเกิดว่าเขาไม่ต้องการเราเดี๋ยวก็เราก็จะสังเกตได้เองก็เลยไปชวนรู้สึกว่าไปสองครั้งที่จะดีกันนะไปครั้งแรกรู้สึกจะไปกับน้องจอยน้องสาวจอยชวนชื่นอ่ะน้องจอยก็ไปถ่ายละครแถวนั้นก็พาไปกระป๋าก็กำลังกวนไส้หัดทำขนมเปี๊ยะอยู่ก็ทำแค่วันละ100 200ลูกทำเองอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาก็อีกครั้งหนึ่งก็มากับแม่แจ๊ดก็มาอีกทีครั้งนั้นแหละที่ป๋าบอกว่าเดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวไปอัดรายการก่อนก็นั่งรอเขาที่ร้านนั่นแหละร้านเป็นร้านข้าวแกงเปิดร้านข้าวแกงร้านกาแฟ
4: ค่ะคำพูดนั้นคือหวานสุดเลยไหมคะ
2: นั่นแหละเหมือนก็ว่าเขาบอกให้รอเขาก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกให้พี่ร้านกลับไปก่อน
4: พอแม่ได้ยินว่าป๋าให้อยู่รอรู้สึกยังไงคะ
2: ก็รอเลย
0: เรารอเพราะเราอยากเจอเขาหรือเรารอเพราะเราอยากไปไหนต่อนะ
2: เรารู้อยู่ว่ามันต้องมีต่อแน่ไม่ร
3: ู้มนุษย์อะมันก็เป็นเรื่องปกติเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตเลยหรอก
0: ครับ
3: ก็สักวันมันก็ต้องหมดกันไปอยู่แล้วถึงจะอยู่กันก็ต้องมีจากกันสักวันถึงจากไปดีหรือจากเป็นหรือจากตายอีกละมันไม่ใช่อยู่แค่นี้หรอกคนเพียงแต่ว่ามาอยู่ในโลกร่วมกันแล้วก็ช่วยๆกันละกันเพราะว่าอีกหน่อยเราก็ไม่อยู่ด้วยกันแล้วที่ทำมาบอกแล้วทุกอย่างนี้ก็ทำให้
0: ครอบครัว
3: เพื่ออะไรครอบคร
0: ั
3: ว
0: สรุปแล้วปัญหาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นบางทีการแยกมันก็ทำให้คิดถึงกันแล้วก็ลดที่ถี่ได้ง่ายหน่อยแต่มันก็ต้องมีตัวเชื่อมในตัวเชื่อมกรณีนี้ก็คือลูก
2: ๆ
0: ที่พาให้พ่อแม่ลดที่ถี่ลดกำแพงของตัวเองเพื่อมาเจอกันเขารักกันมากคู่นี้จริง
3: แกรู้ได้ยังไง
0: ในฐานลึกๆถ้าไม่รักกันนะป๋าไปที่อื่นแล้วและถ้าแม่ไม่รักป๋าแม่เข้าไปกับคนอื่นแล้วแต่สุดท้ายแล้วรักกันอ่ะลึกๆแต่คู่นี้อาจจะเป็นเพียงแค่คู่เดียวที่เขาเหมาะกันกับการกัดกันไปเรื่อยๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เขารักกันเหมือนที่
3: จะไม่ใช่เต่านะจะไม่ใช่เต่านี่ไปกัดกัน
0: พี่อู๊ดบอกเพราะไอ้ความแตกต่างนี่แหละมันคือตัวเกาะให้เขาได้อยู่ด้วยกันผมว่าคู่นี้สุดท้ายแล้วก็รักกันนั่นแหละแต่แค่ต่างคนต่างก็ไม่ยอม

0: ครับ
1: ค่ะป๋าไม่ยอมพูดต้องถามแม่ค่ะว่าแม่มีอะไรอยากจะบอกป๋าในสิ่งที่ไม่เคยได้บอก
2: มันเหมือนเวลาเนี้ยสมมติว่าทุกคนได้ยินได้เห็นที่ป๋าพูดน่ะคือไม่มีความดีเลยอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ดีไม่อะไรเลยแต่ก็คืออยากให้รู้ว่าอยากจะว่ายังไงก็ว่าไปแต่ยังไงก็อยู่ตรงนี้ตลอด

0: ไม่มีอะไรหรอกอยากเป็นแม่บ้านที่รู้เท่านั้นเองให้เข้าใจหน่อยเท่านั้นแหละแต่เพียงแต่อยู่กับมันมาเนี่ยคือหมายความว่ามันเป็นคนนี้ก็จริงนะแต่บางทีเราลำบากไงมันก็ยังอยู่มันไม่ไปไหน
1: เราเป็นคนซื่อเป็นคนตรงเราคิดว่าเราสบายใจตรงนี้ป๋าจะไม่เข้าใจเราเนี่ยเราอาจจะมีเสียใจบ้างคนอื่นไม่เข้าใจเรานะเรายังไม่เสียใจเท่ากับป๋าไม่เข้าใจเราแต่เราก็คิดว่ายังไงเราก็เลือกเขา
2: บางป๋าอยากมีอะไร
0: เดี๋ยว
2: อยากมีอะไรสักหน่อยไหม
0: บางครั้ง
2: จะจบรายการแล้วอยากมีอะไร
0: ยังไงจะพูดยังไงบางครั้งไอ้คำพูดสวยๆงามๆเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงหรอกแต่เอาตรงที่ว่า
1: ให้เด็กๆ
0: ความเป็นจริงความเป็นธรรมชาติให้อยู่ก็แล้วกันไม่จําเป็นต้องใช้คําพูด
2: ครับ
0: แค่นั้นเอง
3: แสดงว่าป๋าก็เห็นแหละว่าแม่ก็
0: จะทําอะไรเห็นหมดมึงไม่ต้องมาพูด
3: เก่งที่อยู่เกิน2ปีตามที่ป๋าท้าเอาไว้ได
1: ้แล้วป๋าได้ยินที่แม่พูดเมื่อกี้แล้วอ่ะป๋ารู้สึกยังไงคะที่แม่บอก
3: ที่แม่บอกว่าถึงป๋าจะมองแม่ว่าพูดนู่นพูดนี่พูดนั่นจนคนมองแม่ไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วแม่ก็จะยังอยู่ตรงนี้แหละอยู่ข้างๆป๋านี่แหละ
0: พูดตอนนี้ใช่ไหม
3: พูดตอนนี้แต่เอาสวยๆน่าจะปิดรายการแล้ว
0: รู้ไหมอีกข้างหน้ามันจะมีอะไรเก
2: ิ
0: ด
2: เฮ้ยไม่เอาไปนะจะจบรายการแล้ว
0: มันยังไม่รู้ไงชีวิตมนุษย์ล่ะแกรู้หรือว่าแกได้แค่นี้จบแล้วไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนแกจบปริญญามันเนี่ยแกสำเร็จแล้วเหรอไม่ใช่นั่นคือขั้นปฐมที่แกจะต้องมาเรียนกับมหาลัยชีวิตต่อไปอีก
3: นี
0: ่มันเรื่องซับซ้อนเยอะอย่ามาพูดเดี๋ยววันหลังกูมาดีกว่ากูคุยเยอะเยอะแกจะมึงพูดเยอะเรื่องครอบครัวเนี่ยป๋ารู้ดี
3: ก็เอาเป็นว่าทางนี้เคลียร์แล้วแหละตั้งแต่ที่เราดูละครเมื่อกี้ไปทำแค่แชร์ดีกว่า
1: ค่ะพ่อรองคะทั้งหมดเรื่องราวความรักของป๋าเทพกับแม่จุ๋มในวันนี้พ่อรองมองยังไงคะ
4: ก็มองว่าคู่เนี่ยเป็นคนที่มีความรักที่บริสุทธิ์ให้กันและกันแต่ไออีกคนนึงมันไม่แสดงออกเพราะนั้นอีกฝ่ายก็ต้องเป็นผู้แสดงออกตลอดไปอันนี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้ว่าคนเราที่จะรักกันและครองรักกันให้ยืนยาวได้เนี่ยมันต้องอดทนเข้าใจและให้อภัย
0: นี่ลองพูดดีมาก
3: เนี่ยทำไมเราไม่พูดแบบนี้แล้วทำไมเราไม่พูดแบบนี้เมื่อกี
0: ้ผมพูดไม่เป็นผมมีศักดิ์ศรี
3: เยี่ยมแต่ให้ร่มศักดิ์ศรีอยากพูดแบบเมื่อกี้ไหมก็อยากอยู่
0: เป็นคำที่อยากพูดแต่ไม่ใช่เรา
3: ได้แค่นี้ผมพอใจแล้ว
0: ครับผม
3: อยากพูดแบบเมื่อกี้แหละแต่ไม่ใช่เรา
0: ถ้าเป็นผมจะต้องอีกคำพูด
3: โอเคดีแล้วแต่แค่บอกว่าอยากได้แบบนี้ผมก็ดีใจแล้วพี่อุ้นครับเห็นครอบครัวดีแล้วเป็นยังไงบ้างฮะ
5: คำหนึ่งที่เข้ามาในใจผมตอนนี้คือความรักคงไม่มีสูตรสำเร็จนะฮะมันขึ้นอยู่กับคนที่เรารักมันขึ้นอยู่ที่เรา
0: เข้าใจกัน
5: เข้าใจภาษาที่เราใช้มันก็ต่างกันแต่เพราะฉะนั้นอะไรที่มันสามารถข้ามไอ้ความแตกต่างและยังเกี่ยวข้อยกันได้อยู่ผมว่าวันนี้ป๋ากับพี่จุ๋มพิสูจน์ให้พวกเราได้เห็นให้ระลึกถึงความผูกพันอันนั้นที่อยู่ลึกลงไปเกินกว่าที่จะอธิบายด้วยคำพูดอะไรสักทีเดียวผมต้องขอบพระคุณมากเลยครับผมได้เรียนรู้อะไรจากพี่จุ๋มกับป๋ามากๆเลยครับ
1: ขอบคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อู๊ดด้วยนะคะวันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ค่ะ
5: ขอบคุณครับ
1: อย่างที่อาจารย์อู๊ดบอกนะคะว่าความรักไม่มีสูตรสำเร็จเหมือนกับคู่ของป๋านะคะต้องใช้เวลาถึง38ปีถึงจะหาสูตรได้ว่าสูตรนี้ทำให้เราอยู่ด้วยกันได้วันนี้ขอบคุณป๋าขอบคุณแม่จุ๋มมากๆค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะที่นี่เวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: อบคุณป๋าค่ะ
1: ถ้าพี่นะขอโทษอาจารย์ครับโกรธไม่ไร
2: โอ้โหหวานมาก
3: โอ้
4: เจ๋งมากเลยอะไปวันนี้ doesn't need to be perfect just need to be united
5: อันนี้เลือกมาชอบรูปนี้เป็นที่สุดเพราะว่าพบพี่น้องเลย
4: ปกติได้ถ่ายรูปพ่อครูบ่อยไหม
5: ไม่ค่อยบ่อย
6: ไม่พอจะไปทำงานนะครับ
4: อ๋อนัดดิลงคิวไว้เป็นคิวถ่ายรูปพ่อครัว
1: ใครอยู่ไหมฉันอยู่บ้านเนี่ยแทบไม่ได้คุยเลยกันมากต่างคนต่าง
3: เพราะอะไรต่างคุย
5: แต่พอได้มาทำธุรกิจกับคุยกันมากเนี่ยช่วงนี้คุยกัน
3: โอ้รูปนี้น่ารักมากตอนนี้ป๋าหนุ่มมาก
4: ป๋ามีผม
1: ยังมีผมอยู
3: ่อันนี้ผมอันนี้ไทยเนี่ยอันนี้ไทยอ่ะตอนเล็ก
4: ๆนัดไปถ่ายรูปแบบนี้อีกสักรูปหนึ่งตอนนี้ได้ไหม
7: เอาเนี่ย
4: เอางี้ไม่ต้องเข้าสตูดิโอนัดทุกคนไปเจอที่ร้านอาหารงั้นได้ไหมงั้นท้ายจัดแล้วส่งกลับมาให้รายการด้วยอยากเห็น
7: ผมจะรักเขามากที่สุดในโลกเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนหนึ่งสามารถรับอารมณ์เราได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะโกรธเราจะขึ้นเราจะอะไรก็ตามผมจะให้ความสำคัญว่าผู้หญิงคนนี้เก่งที่สุดแต่สิ่งที่ชอบที่สุดคือสุดท้ายแล้วป๋าก็ยอมรับว่าพี่จุ๋มมาเก่งเพราะแกพูดเองว่าถ้าทนแกได้2ปีสุดท้ายแล้วแกทนมาได้เกือบ40แสดงว่าป๋าก็เห็นแต่แค่ป๋าเป็นคนใจป๋าแข็งแค่นั้นแหละ
3: แม่จุ๋มสุดยอดจริงๆอะค่ะคือรักแล้วก็เข้าใจแต่เหมือนว่าแม่จุ๋มเนี่ยเขาชัดเจนตั้งแต่วันแรกก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากความรักความศรัทธาในตัวผู้ชายคนนี้แม่ชื่นชมในความสามารถของป๋าเทพแล้วก็แม่ก็รู้สึกอย่างนี้มาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนของชีวิตคู่ก็ตาม
8: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
9: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
10: แซกตีโฟโอตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
11: PEA
12: พลังแสงทะลุมิติ
13: โอ้โหนี่มันนอกโลก
14: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
12: ้พลังแห่งความคิด
14: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
15: น้องๆรู้จักจระเข้กันไหมเอ่ยจระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ค่ะที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารและเราก็มักจะพบจระเข้อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำนั่นก็เพราะว่าเจ้าจระเข้ชอบหาอาหารในน้ำกินเป็นหลักนั่นเองค่ะแต่วันนี้เราจะมาสอนน้องๆว่าจระเข้ในแบบที่น่ารักน่ารักกันนะคะ

ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มจากการวาดดวงตาทั้งสองข้างกันก่อนเลยดีกว่าค่ะน้องๆต้องวาดวงกลมอันใหญ่ๆทั้งสองอันให้อยู่ใกล้กันนะคะและเขียนเลข8เข้าไปในวงกลมจากนั้นก็ระบายสีดำตรงพื้นที่ด้านนอกเลข8ให้เต็มดวงเลยค่ะเราก็จะได้ดวงตาสุดแบ๊วทั้งสองข้างมาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะวาดที่ลำตัวของจระเข้กันต่อเลยดีกว่าค่ะโดยน้องๆจะต้องลากเส้นโค้งให้เป็นคลื่นคลื่นคลื่นแบบนี้นะคะจากทางด้านซ้ายมือมาทางด้านขวามือแล้วตวัดเส้นขึ้นไปด้านบนแบบนี้แล้วลากกลับลงมาอีกครั้งเพื่อทำให้เป็นหางจระเข้กันค่ะพอเราได้ส่วนหางของจระเข้เรียบร้อยก็ลากเส้นต่อลงมาเพื่อทำขาทั้งสองข้างจากนั้นก็ลากเส้นกลับขึ้นไปอีกทีค่ะให้ไปชนกับเส้นของลำตัวจระเข้ที่เราเริ่มวาดไว้ด้านบนแบบนี้นะคะและเติมขาอีกทั้งสองข้างพอได้ลำตัวของจระเข้มาเรียบร้อยก็ต้องมาตกแต่งให้สวยงามน่ารักแบ๊วๆค่ะโดยการเริ่มเติมจมูกและเพิ่มเล็บอันแหลมคมเข้าไปที่เท้าทั้งสี่ข้างด้วยค่ะ

จากนั้นเราก็มาวาดที่ท้องของเจ้าจระเข้กันต่อนะคะโดยน้องๆจะต้องวาดครึ่งวงกลมเข้าไปในลำตัวของจระเข้แบบนี้นะคะยังไม่หมดค่ะเพราะผิวหนังของเจ้าจระเข้เนี่ยมันจะมีลักษณะครุขระเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเติมความเป็นหนามให้กับเจ้าจระเข้ตัวนี้กันค่ะโดยน้องๆ นะคะต้องวาดสามเหลี่ยมลงไปบนลำตัวแบบนี้ยาวให้ไปจนถึงหางของจระเข้เลยค่ะ

ันตอนต่อไปเรามาลงสีเจ้าจระเข้กันดีกว่าส่วนใหญ่จระเข้จะมีสีเขียวค่ะแบบนี้น้องๆก็เอาสีเขียวลงไประบายที่ลำตัวและที่ขาทั้งสีได้เลยค่ะ

ระบายสีลงไปที่ท้องของจระเข้กันก่อนดีกว่านะคะจากนั้นนะคะน้องๆก็เลือกสีที่น้องๆชอบค่ะลงที่ขาจระเข้ได้เลยค่ะแล้วแต่ว่าชอบสีไหนก็ใช้สีนั้นได้เลยนะคะสุดท้ายเราปะสีเหลืองลงไปบนหนามที่มีอยู่บนลำตัวของจระเข้หรือน้องๆชอบสีไหนก็สามารถเลือกสีตามที่ชอบใจได้เลยนะคะ

แต่จระเข้ที่เราว่าเนี่ยมันน่ารักใช่ไหมคะแต่ถ้าน้องๆไปเจอตัวจระเข้จริงๆเนี่ยเข้าใกล้ไม่ได้นะคะระวังจะเป็นอันตรายหรือถ้าน้องๆอยากจะเห็นจระเข้ตัวจริงๆนะคะแวะเข้าไปดูในรายการ Animal Speak ได้เลยค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซงตีโบ้ตั้งบนปลั๊กไฟไม่จำกัด
2: PEA

0: ี่ไงนี่นะแม
1: ่ค่ะ
0: ประมาณนี้
1: ประมาณนี
0: ้เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดื่ออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในปักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วไหมเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม่
1: คร
0: ับ ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาหน้าน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือพอรถมันจะลงไม่ได้ลงไม่ได้ร่างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่กูยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวไปทั้งคู่เลยนะส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะได้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงมันพิเศษยังไงมั้ย
1: ดินนะคะเนี่ยดิน
0: จ้ะ
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตะลิงถึงทางฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โ
1: อ้คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมา
0: อ๋อ
1: มันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะครับเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้นะจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละหรือ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก
1: ่ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ
1: ๋อใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: อ๋อครับนี่งามนะแม่นะอันนี
1: ้ใช่งามมากเลย
0: นี่บรอกโคลีริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินตรงไปเลย
0: เอาเลยครับ
1: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนได้บ้างจ๊ะ
1: นี่ค่ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
1: ใช่
0: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
1: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
0: ขายแต่คนกรุงเทพมาซื้อไปเลยเหรอ
1: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยเห็นไหมโชว์เลย
0: ได้เลย
1: ปลอดสารจริง
0: ไม่ปลอดสารอยู่แล้ว
1: รู้สึกเป็นไงความรู้สึก
0: ไม่เหม็นเขียวหวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้วหัวนี้ทุเอง
1: โอเค
0: นี่
2: ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
0: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
1: ผักกาดซิว
0: ผักกาดซิว
1: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ไปแกงใส่ปลาก็ได
0: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
1: ใช่ๆ
0: แล้วก็จะมีผักเนี้ย
1: ใช่ๆ
0: แต่ผมไม่รู้ชื่อ
1: เขาจะเอาต้นเล็ก
0: ๆนี่ตรงนี้เลย
1: ค่ะ
0: อันน
1: ี้ยึดสองต้นก็ได้
0: ได้จ้านี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี
3: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
1: เอาไปใส่แกงอ่อมเนี้ยเราจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
0: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงนึงเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไปอยู่ในแกงอ่อมนะมาวันนี้ก็อวบแน
2: ่
0: น
2: ได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับ
0: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
4: ครับผม
0: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
4: ครับ
0: โอ้โหนี่ยาวมากเลยนะ
4: ครับผมเพราะต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
0: สูงสูงใหญ่ๆเนี่ยหรอ
4: ใช่ครับ
0: นี่คือต้นมะเดื่อโอ้โหนี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
4: 3เมตรได้ครับ
0: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเคียวอยู่ตรงปลายแล้ว
4: มีตะกร้าครับ
0: นี่ตะกร้าอ๋อแบบนี้เลย
4: แล้วก็เคียวก็เกาะเผื่อมันหล่นก
0: ็ก็เข้านี่เลย
4: ถ้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
0: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันเนี้ย
4: ได้ไหม
0: นี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยนึงเนาะก็จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเขาเหรอครับ
4: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
0: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
4: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
0: จ้ะตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
4: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
0: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะว่าอาจารย์ยังไงบ้างโอ้ยดีดูครับมือสั่นหมดเลยอ่ะหักหันมาบอกช่วยเหอะช่วยหน่อยนี่ครับพี่

0: นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
1: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
0: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อตัวนี้นะครับ
1: ลูกนี้ก็ตำได้ครับกินสดกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
0: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
1: ตำน้ำพริก
0: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
1: ๆครับเพราะมันจะไม่เต็มที่
0: จ้ะ
1: ครับ
0: นี่เขาจะใหญ่ไหนครับ
1: โอ้ก็ใหญ่

0: มะเขือเทศ
1: มะเขือเทศ
0: ครับผม
1: โหใหญ่มากนี่นี่นี่พวกอันนี้มาพวกว่าอันนี้ได้ฮึบนี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวงอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
2: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
1: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับนี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
3: หนึ่งสอง
1: ไปเฮ้ยทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่
3: หนึ่งสอง
1: มา
0: พักก่อนหน่อยพี่
1: พักก่อน
0: โอเคครับ
1: พักก่อนพักก่อนโอ้ยเหนื่อยนะ
0: เหน
1: ื่
0: อยคร
1: ับ
0: มันก็ไม่ง่ายๆครับ
1: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
0: ครับโอ้เกินแล้วครับนี่
1: เกินอ้าวเกินแล้ว
0: เกินถ้วยครับ
1: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
0: ่ครับผม
1: นะ
0: ครับผม
1: โอ้เหนื่อยแล้วอ่ะเนี่ยเยอะ
2: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
1: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเน
4: าะ
1: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
4: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
1: นะยังไงจ๊ะ
4: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะ
1: โอ้เนี่ยนะน้ำยาง
4: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
1: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
4: ใช่ค่ะ
1: ตัว
4: พริกแห้งก่อนเลยค
1: ่
4: ะ
1: ได้เลยครับ
4: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
1: ชอบมากครับ
2: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
1: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
4: ปอกมะละกอ
1: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆๆอย่างเงี้ยพวกนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
4: ค่ะ
1: แต่เราทำแบบนี้
4: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนกันเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนี่นะ
1: นี่ผู้ต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
4: ัง นี่ได้แล้วค่ะ
1: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
4: ใช่ค่ะ
1: โอเค
2: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
1: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
4: ตามด้วยปลาสองช้อน
1: ปลาสองช้อนนะครับ
4: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไว้เลยค่ะ
1: ไม่แซ่บเอ็มรู้ไประหว่างที่ผู้กำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนาะ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับแล้วดูกรอบมากเลย
4: ใส่เลยค
1: ่
4: ะ
1: ใส่ใบมะกรูดเลยนะครับ
5: เพิ่มความหอมเข้าไปอีก
1: โอ้พอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ

0: ื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
1: โอ้ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
2: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
1: คลุกคลิกคลุกคลิก
2: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
1: อ๋อฮะนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
2: เติมปลานะคะ
1: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
2: ผักค่ะ
1: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
2: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อยแล้วผักมันจะไม่หวาน
1: ครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลยหอมมากเลยอ่ะ
2: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบั้นเดือค่ะ
1: โอ้โหเรียบร

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดื่อค่ะหรือน้ำพริกมะเดื่อค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดื่อต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างนี้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกครับผ่าครึ่ง
1: แป๊บอย่างนี้แล้วค่ะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาตรงถึงแกนเกือบเมล็ดแมนนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: จ้ะนี่
1: ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บ
1: ๆอุ้ย
0: นี่ได้
1: อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นระวังตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้าอนอกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
1: ่อได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ้า
1: เราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆแล้วก็มาฝานบาง
0: ๆ
1: ชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะ

0: ครับมีทั้งอ่อมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้าย
2: มา
0: ปามด้วยมะเดื่อ
1: กรอบไหมคะ
2: กรอบมาก
0: คือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบกรอบมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยนะแล้วมันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวมันหิวได้ไงอีกจานหนึ่งนี่จานนี้อ่อมนะฮะอร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอ่ะยิ่งปลาด้วยอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบรสชาติมันจะ
1: เ
0: ข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
1: ผักกาดซี
0: ผักกาดซี
1: จ้ะลองชิมดูค่ะ
0: จ้ะ
1: มันจะซีไหมคะ
0: เหมือนวาซาบิอ่ะ
1: จ้ะแซ่บไหม
0: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
1: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
0: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั่วเลย
1: นัวไหมคะ
0: นัวมาก
1: นัว
0: แซ่บหลายนี่อร่อยมากเลยบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
1: ใช่ค่ะ
0: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
1: ค่ะ
0: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับพลูแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: พบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: อร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
1: ขอบคุณค่ะ
0: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
1: ครับผม
0: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้านี่มีให้พูดสักครู่ไหมเนี่ย
1: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
0: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
1: ไม่ปกติใส่บูทนะ
0: จ้ะ
1: ใส่บูทตรงข้อ
0: แล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: จ๋อมเลย
1: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่ปะ
1: จะเอานี่อาจจะนี่ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยเห็นไหมเนี่ย
0: พลิกตัวยากด้วยอมรินทร์ที
3: วีพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.เวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
0: ใช่
1: วันนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้ถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นเลย
1: เดินปกติไม่มีทางเห็น
0: แต่ถ้าเดินท่าเนี่ยเห็นตลอดเลย
1: ในบ้านในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ประตูแน่ๆ
0: จริงจุกโอ้ยฝ้าเพดาน
1: ฝ้าเพดาน
0: ฝ้าเพดาน
1: วันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
0: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาอะไรเยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
1: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
0: ยังไง
1: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู่นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีแบบคือ
0: ลำบาก
1: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
0: ก็ไม่ผู้ชายคอสั้นเขาเงยหน้าถ้าไม่ได้เลยเนี่ยติดเหนียง
1: เออแต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้นะครับ
0: ไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ ยินดีค่ะยินดีมากเลย
5: เราขอเข้าไปคุยในมุมนี้
3: เชิญเลยค่ะเชิญเลย
1: ไป
3: คุ
1: นะคร
3: ับ ใช่ค่ะ
1: บ้านสวยมากเลย
5: สวยมากจริงๆเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาได้คุยกับพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยของดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
3: ะ
5: ของที่ใช้จริงๆแต่ว่าจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้อง
1: ครับคือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
5: จริงจริงไม่ใช่ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ
1: ่
5: ะคือการอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
1: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
5: หมายถึงภรรยา
1: เหรอบ้าเหรอ
5: บ
1: ้
5: าเหร
1: อของไงมันดูรกมันดูรกเอาออกแล้วตกแต่งใหม่แบบเนี้ย
5: พอพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบไม่
1: ไม่ของไม่ทิ้งเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
5: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
3: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไปตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะหล่ม
5: แล้วเรา
3: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลทิ้งต่างๆ
5: แน่นอนเลย
3: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโปอันใหม่ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีแล้วก็เลย
5: โปซาลาปารูไอ้รูมันจะแบบว่า
3: ใช่ไ
5: หม
3: ใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มากค่ะ
1: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่
3: า
1: อยู่บนหัวห้องเต้น
5: เ
1: ลย
5: โอ้โห
1: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
3: ค่ะ
5: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
3: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะ create เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าว่าคือเฮ้ยแก้ไขเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอุ้มไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผนอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอุ้มก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอาอย่างทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได
5: ้ค่ะแผนอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
1: แต่ตอนนี้เปลี่ยนไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
3: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยงามมากกว่าน
5: ี้ดูบ้านก็ดีเนียนทุกจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะเลยเนี่ย
3: ใช่
5: รู้สึกแบบขัดอ่ะเออแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจเพราะว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีทั้งจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่นะมันจะแบบ
3: มัน
5: แผลในใจอ่ะ

0: ทำซะให้เรียบร้อยให้จบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของปัญหานี้ไม่ต้องห่วงดิวสบายมากๆเลยนะครับ
1: โอเค
0: เราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหากันต่อไป
2: เรามีผู้ช่วย
0: แน่ทำไม่ทำเองฮะ

0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดสวิตช์ผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล้ว
1: ปิดสวิตช์อะไร
0: สวิตช์ไฟเนี่ยสวิตช์ไฟเนี่ย
1: อ๋อสวิตช์ไฟ
2: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้านเ
0: หรอเอ้าผมก็ไม่รู้อ้าวอ้าวนึกว่าไม่ดับผมจะได้เช็คด้วยนี
3: ่โอเคจะมาช่วยยกของครับ
0: ช่วยยกของโอ้โหช่างกล้านะครับเนี่ย
2: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับ
3: ครับเอาพี่สามาครับมาหาแล้วมาหาแล้ว
1: อะไรต่อ
0: เดี๋ยวผมจะถอดไอ้เดี๋ยวเนี่ยแผงโคมเนี่ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไง
2: ถอดเลย
0: ถอดเลยใช่ไหม
2: ถอดเลย
3: ครับ
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: ชัวอันเนี้ย
3: ไม่มีไฟ
2: ไม่มีรอดหยอกหยอกเอ้ยหยอกบ่อยเออครับครับ
0: ไม่ค่อยปลอดภัยนะดิอ่ะ
2: ผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู
0: ่โอ้โ
2: หแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
3: ใช่
2: นะมันจะยาวอ่ะคือบางคนไปโขไปห้อยโถบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวนะเขาก็จะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไว
0: ้
3: ที่ถูกแล้วไงควรจะขดไว้งี้ไหมครับพี่สา
0: ขดไว้ครับ
3: ควรจะขดไว้อย่าง
0: น
3: ี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
2: ใช่อ
0: ย่างสูงตัวเนี้ยมันได้ขยับสายได
3: ้เห็นแล้วนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
2: เป็นแป้นเหล็กนะ
3: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวไม่มีไม้ก็มีตัวอะไรยึดอยู่นะ
2: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
0: ใช่ครับ
2: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
3: ครับ
2: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบวิ่งห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยตัวโคมแล้วหัวสายไฟแล้วน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ขั้วมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได้
0: ผมเริ่มเจอปัญหาแล้วล
2: ่
0: ะ
2: อะไรเหรอ
0: ผมขอเกียงโตเกียวผมหน่อยครับ
3: ทำอะไรอ่ะ
0: ปูน
4: ฮะ
0: ปูนครับไม่ใช่ฝ้า
3: เอากลับบ้านสิวันนี้
0: ปูนครับ
3: อ้าว
0: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
2: สุดยอดเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
3: เดี๋ยว
2: ปูนเลยล่ะ
3: มันคือท้องพื้นเหรอ
2: ใช่
3: เออเรากลัวเปิดดูก่อน
2: ต้องเลย
0: ขอดูเปิดดูเลยนะครับ
2: นี่ไงใช่ละเป็นพลาสติกจริง
0: อ่ะเป็นพลาสติกที่เขาเป็น
2: ไ
0: งจริงครับ
2: จริงจริง
3: ฝ้าเธอนะ
2: ไม่ปูนเลยแหละ
0: ไม่ปูนครับ
2: แยกปูนเลยเนี่ยดูดิ
0: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
2: พลาสติกครับเอายังไงล่ะครับคันนี้
0: ซ่อมได้ไหมซ่อมได
2: ้ซ่อมได้ไหมครับ
0: ซ่อมได้ครับ
2: ต้องทำยังไงครับ
0: อันนี้ก็
2: อ่ะลงมาคุยกันหน่อยครับ
3: โอเคเรามากันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
2: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
0: ้
3: หรือแต่ท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ซึ่งเจ้าตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช่นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่บางคนเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
0: ม
2: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
3: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปา
2: เ
3: นะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะฮะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
0: ต้น
3: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
2: เออใช่ถูกต้อง
3: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
2: ็
3: คือยึดกับปูนเลย
2: แต่เนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
0: ใช่
2: ใช่ไหม
3: แล้วทีนี้ถามพี่สาละ
0: ครับ
3: เจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี้เราทำฝ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
3: โดยทำยังไง
2: ด้วยวิธีการยังไงเนี่ย
0: อันนี้มันคือปูน
2: ใช่
0: เราก็ใช้ปูนแก้ปัญหาม ันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
3: ครับ
0: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็โป้ไปเลย
2: ผสมน้ำน้อยหน่อยอ่ะ
3: เอาปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
2: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไป
3: มากกว่า
2: ปูนเข็ม
3: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งนานไหมฮะ
0: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
3: เร็วด้วยแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
2: ้ใช่แล้วก็ถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก
0: ็
2: พอจะได้อยู
0: ่ใ
2: ช่ไหมเพราะว่าแรงน้ำถ่วงมีผลแน่นอนถ้าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแนวโน้มที่มันจะย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แขวนอะไรไว้เ คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาแผ่นนี้ไอ้แผ่นเน
0: ี่
2: ย
0: แผ่นพลาสติก
2: แผ่นเนี้ยปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับนึงแล้วเดี๋ยวค่อยบอลมันแห้งปุ๊บขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุเนี้ยมันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
3: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
0: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็กๆ
2: นำไว
0: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได
2: ้ท่อขาวนะ
0: ท่อขาว
2: เล็กๆสวม
0: ไว
2: ้อะไรอย่าง
0: น
2: ี้
0: ประมาณนั้นเลย
2: ใช่ไหมฮะว้าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยไม่ต้องมีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยปึ๊บครับปูน
0: ใช่ครับ
2: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์พกนี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
0: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยขึ้นไปแล้วโอ้
3: นี่คือความจริง
2: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคเอ้าทั้งนั้นก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยที่ต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: ครับ
1: โอ้พ่อเป็นกล้องลอยโอ้
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
1: โอ้จะเห็นซีแลนด์เลยนะฮะอันนี้
0: เห็นชัดเจน
1: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนซิลิโคนอะไร
0: ก็เรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
1: นึกว่ามีร่องรอยความทรงจำนะ
0: ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโคมเก่าอยู
2: ่
0: ที่ว่าเป็นฝ้ายิปซัมนะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อนเอาแบบที่เห็นนี้ก่อน
1: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้เนี่ยมันมีประเภทไหนมั่งนะ
0: ครับ
1: เราไปฟังแล้วกัน
0: จะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
1: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซัมแผ่นฝ้ายิปซัมเนี่ยคือราคาย่อมเยา
0: ครับผม
1: ตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
0: ใช่
1: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได
0: ้ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื้น
1: ทนความชื้น
0: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
1: ซึ่งนี่ก็ต้องดูโซนิ่งต่อกันไป
0: ครับผม
1: มีอีกไหมพี
0: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
1: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
0: สำหรับ
1: ไม้แพงนะคุณดูนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
0: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ
2: ่
0: นน
2: ะ
0: แล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร์ซีเมนต
1: ์
0: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ด
1: ใช
0: ่แต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
1: หนักหนักเหนียวหนักทนอึด
0: ใช้
1: ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
0: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงคร่าวมันไม่เหมือนกันยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
1: ซีลายจ้ะ
0: ซีลายนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสี
1: น
0: ะหรือว่ากาว
1: ไน
0: ซ์นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเรารื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ดได้
1: บางทีโคมัน หลับไม่ได้นะ
2: ค่ะ
1: ม
2: ัน
1: มีการปกครอง
0: อย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
1: เยอะ
0: เอาเป็นประเภทแล้วกันประเภทพวกฝ้าไวนิลนะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกแล้วกันการ
1: ความชื้น
0: ฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
1: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี
2: ้
1: ที่ใช้หลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
0: ครับคุ้มเลย
1: คุ้ม
0: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
1: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
0: คุ้มเลยพี่สาคุ้มเลย
1: พี่สานี
2: ่
1: คุ้มเลยโอเค
0: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีครับ
2: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ังไงครับพี่สาในการซ่อมแซมของพี่สาจะต้องทำไงต่อ
1: ผมก็ใช้เหล็กซีลายตัวนี้เลยเหล็กคงข้าว
0: ตัวนี้
1: หรือเหล็กคงรองนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็จะเอาตัวเนี้ยไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
0: แล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีลายเดิมที่บ้านไหม
1: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหมถ้าไม่หนักก็กลางระยะออกไป40เซนก็ได
2: ้
1: เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปฮะแต่ถ้าถึงโครงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
2: ผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีลายนี่หน้าตัดไหมครับนี่แม่หน้าตัดรูปตัวซีเราเรียกว่าซีลายซีลายคือเส้นตัวซีอ่ะ
0: ครับผม
2: นะฮะโอเค
0: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
2: ใช่
1: ถูกครับ
0: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน

0: ไร
1: ดูแสดงมากเลยไม่คือคุณผู้ชมคือพี่แดงก็บอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาจากบันไดหน่อยไหมจะได้ดูทำงานนิดนึงปลอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาเป็นว่าเราจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับโครงได้ทำไงโอ้โหมันดูหนาแน่นจังวะพี่ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี่
0: ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
1: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
0: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40ชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
1: เข้าใจ
0: แล้วก็ยึดฝ้าเพนติดมันก็โอเคแล้ว
1: ถูกต้องแล้ว
0: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
1: ่ต้องแขวนโคม
0: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวศิลาอยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวศิลาที่ตัวเก่าเพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โปปิด
1: โปแล้วก็ขัด
0: เราแห้งแล้วขัดเรียบร้อยแล้วก็
1: ล้างจากสี
0: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
1: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี
0: ่ติดทาฝ้าม
1: ันต้องทาแบบไปถึงไหนวะ
2: อ๋อ
1: คือมันทาแค่แอร์ลิงได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียน
0: อ
1: ่ะ
0: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ่น
1: อ๋อไม่ต้อง
0: ทาแม่สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซนแค่นั้นพอครับ
1: ได
0: ้ฮะอ่ะฮะสีเดิมรหัสสีเดิม
1: ครับรหัสสีเดิม
0: เท่านั้น
1: ถ้าไม่มี
0: เราก็ต้อง
1: เทียบเอา
0: ฝ้าเทียบเอาครับ
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
2: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
0: ใช่
1: มันก็มีการฝุ่นเหลืองนู่นนี
2: ่ใช่ไหมสีก็ซีดลงสีชาใหม่ก็สด
0: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีคนละถังไม่เหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
1: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่า
0: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้าก็ทาปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีมือไปโดนน
1: ี
0: ่ซึ่งสี
1: เก็บให้หมด
0: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณนี้เลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
1: เยี่ยมยอดลุย
2: ปีน
1: ไม่ต้องไป

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: คร
0: ับ ปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวมันจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยึดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซมสองแบบเลย
0: ใช่
2: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
1: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะรู้ว่าเอ้ยมึงเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาจริงเนี่ยน้อยอ่ะโอเคแล้วต้องทำไงบางทีผสมยังไงครับ
1: ผสมปูนตัวนี้ปูนตัวเนี้ย 3.5 ถึง4ส่วนต่อน้ำ1ส่วน
0: ปกติปูน3น้ำ1
1: อัน
0: นี้3กว่าก็อยากให้หนืดหนืดขึ้นหน่อยทำงานบนฝ้า
1: ใช่คร
0: ับ ครับ
1: แต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
0: อ๋อพรมเลย
1: ตัวเนี้ย
2: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้ฉีด
1: ฉีด
2: ให้มีความชื้น
0: ครับแต่ก่อนจะพรมต้องจัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันก็จะเกิดความชื้นขึ้นมาได
1: ้
0: ห่อหุ้มใช้เรียบร้อยเอาเทปเอาเทปอะไรหุ้มใช้เรียบร้อยเน
1: า
0: ะเออ
1: แล้วก็ท่อที่ผมบอก

0: ว่าจะเอาไว้ใส่สายไฟ
1: เล็กเน
0: า
1: ะ
2: เล็ก
0: แค่นี้แหละ
2: หมายถึงท่อครับ
0: เอ๊ะอะไรกันเนี่ย
2: คือมันก็เปิดขึ้นมาว่าเล็กเน
1: า
2: ะ
1: เฮ้ยผมรู้จริงๆคือ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่อย่าง
0: ได้ๆเดี๋ยวผมผสมปูนเลยแหละ
2: อันนี้เรามีเตียง2แบบใช่มั้ยพี่
0: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอ่ะถ้าเอาเกียงพวกเนี้ยปาดอ่ะระยะแบบมันตกกล้องจะทำให้เสียแต่เกียงด้านหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
2: แล้วนี่คือมันเกลืออุ่นแล้วมันปาดเรียบไปได้เลย
0: ใช่ปาดเรียบ
2: แล้วเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
0: ผม

0: สักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องรื้อไปนี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี
1: ่สวยนะเนียนอยู่นะ
0: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเลยนะ
1: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฝ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี้เราผ่านการผสมสีเราจะเทียบสีกับของจริง
0: ไม่ใช่ว่าซื้อมาใช้ได้เลย
1: ครับ
0: อาจจะมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างงี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
1: ๆแล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วก็ฝ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
1: เสร็จแล้ว
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะเพิ่งลงทำไรเดี๋ยวส่งให้แหม
2: สำค
1: ั
2: ญนะเน
1: ี่
2: ยตอนน
1: ี้ครับเดี๋ยวช่วย
3: รู้สึกการ
1: ไปจับแล้วนะจับแล้วนะ
2: ครับ
3: สำคัญนะเนี่ย
1: แหมปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดของมันนะฮะ
0: มันจ
1: ะ
0: ไม่
1: เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
0: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดเลียร์เงี้ยยึดกับปูน
1: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
0: ใช่พื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
1: อะไรอย่างนั้นเลย
0: ตัวทันอะไรเงี้ย
1: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคานป
0: ูนถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
4: ่ลองใช้ไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
0: ได้ครับ
1: มันจะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเนี่ยติดกระดูกวันนี้เราทำฝ้าเนี่ยชั้นบนเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเป็นฝ้าแบบยิบซ้ำ
4: ใช่ครับ
1: สีเทียบสีเนียนตาเลย
0: เนียนอ่ะโอ้โห

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยครับใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: ส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให้
1: แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูปเรฟเฟรนซ์มาด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่จะได้ทำได้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำรายการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
1: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: พวกรายการท่านประจำทุกสัปดาห์นะครับทางอเมริกา TV HD ช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและการท่านประจำบ้านลาไปก่อน
1: ครับสวัสดีครับอเมริกา TV
2: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น. ถึงเวลา 12:00 น. และออกอากาศซ้ำครั้ง

ที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ติดตามชมการเรียนสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สัตว์ที่มนุษย์เรากลัวมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นงูอสรพิษที่บางครั้งเราพลาดท่าไปเผชิญหน้าและทำร้ายเราให้ตายได้จากพิษงูการเอาตัวรอดจากพิษงูนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งไปเรียนรู้การเอาตัวรอดจากงูพิษหลากหลายชนิดพร้อมๆกันในตอนนี้ครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับและถ้าเกิดวันหนึ่งคุณจะต้องเข้าไปในป่าเพื่อการท่องเที่ยวหรือความจำเป็นและโอกาสที่เราจะพบเจองูนั้นมีหลากหลายสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นป่าลึกหรือริมน้ำและประเทศไทยของเรานั้นก็มีงูพิษหลากหลายชนิดครับและที่เรารู้จักกันดีก็คืองูจงอางและงูเห่าคุณจะมีวิธีการป้องกันการพบเจอและวิธีการเอาตัวรอดจากงูพิษได้อย่างไรไปติดตามกันในตอนนี้ครับ
2: นิกนิรุธชมงามนะครับเป็นคนที่ทำงานด้านงูและสัตว์เลื้อยคลานพอพูดถึงงูนะครับส่วนมากเราต้องยอมรับว่าในความรู้สึกเราก็คือความน่ากลัวอาจจะเป็นเพราะว่าเราถูกปลูกฝังมาให้กลัวให้เกลียดเนื่องจากว่าผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีความเป็นห่วงเข้าไปยุ่งกับงูงูจะกัดเอาเพราะงูเป็นสัตว์มีพิษคราวนี้เนี่ยไม่ต้องมีเหตุผลใดๆแค่เอ่ยถึงชื่องูคนก็กลัวคนก็เกลียดดังนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะทำก็คือพยายามที่จะเปิดอีกมุมมองนึงให้คนเห็นว่าจริงๆงูเนี่ยไม่ได้เป็นสัตว์ที่มีความตั้งใจที่จะทำร้ายเราเขาทำไปเพื่อการป้องกันตัวเพื่อการมีชีวิตรอดของเขาเราก็มีการใช้สื่อ channel ในการสื่อสารนะครับชื่อว่า Nick Wildlife ครับผมซึ่งตรงจุดนี้ก็จะเป็นอะไรที่คนสามารถเข้าไปดูเข้าไปเรียนรู้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องงูได
1: ้เป็นไงกันบ้างครับได้รู้จักคุณ Nick กันแล้วนะครับโดยคุณนิกนะครับก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านอสรพิษนะครับมีความรู้ในเรื่องของงูพิษต่างๆเป็นอย่างดีเลยครับโดยคุณนิกนะครับจะมาสอนวิธีการเอาตัวรอดนะครับหากว่าเราจะต้องพบเจอกับงูพิษนะครับเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นได้อย่างไรแล้วไปติดตามวิธีการและขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ
0: งูเขียวหางไหม้เป็นงูชนิดแรกที่คุณนิกนำมาให้เรารู้จักความอันตรายกันครับเพราะว่าเราจะมีโอกาสพบงูชนิดนี้ได้บ่อยที่สุดในเมืองไทยและทุกภูมิภาคนั่นเอง
2: ในตอนนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับงูนะครับที่คุณเองมีโอกาสพบเจอได้บ่อยที่สุดนะครับงูชนิดนี้นะครับเป็นงูที่มีอัตราการกัดคนสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศงูเขียวหางไหม้นะครับก็จะเป็นงูที่ติด1 ใน 7งูพิษที่มีความสำคัญทางด้านการแ

ื่องจากว่าเขามีอัตราการแพร่กระจายตัวนะครับทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ด้วยตัวที่มีขนาดเล็กมองเห็นได้ยากลักษณะสีตัวที่มีความกลมกลืนกับต้นไม้ต้นหญ้าทำให้เรามองไม่เห็นเขาแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราถูกกัดอยู่บ่อยๆงูเขียวหางไหม้นะครับจะเริ่มออกหากินนะครับช่วงบริเวณช่วงโพรเพสไปจนถึงหัวค่ำและช่วงเวลานี้นะครับเราสามารถพบได้ทั้งในป่าในเมืองจึงเป็นปัจจัยที่เราควรที่จะต้องมีไฟฉายนะครับในการส่องไปในที่ต่างๆในยามค่ำคืนนั่นเองครับ

และตอนนี้นะครับก็ได้เวลาที่เหมาะสมครับแสงเริ่มหมดลงนะครับก็จะเป็นเวลาที่สัตว์หลายๆชนิดนะครับเริ่มออกหากินและเป้าหมายของเราในครั้งนี้ก็คือเจ้างูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองนะฮะก็หวังว่าเราจะสามารถพบมันได้ไม่ยากนะฮะเขาจะเกาะอยู่ตามพุ่มไม้นะครับที่อยู่เรียบกับพื้นนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเขาคือเขาต้องการที่จะล่าเหยื่อดังนั้นหมายความว่าถ้าเหยื่อผ่านมาเขาสามารถฉกได้ถึงเหยื่อเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นงูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองนะครับที่ตอนนี้ผมคิดว่าเขากำลังไปหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่เขาคิดว่าเขาจะสามารถนะครับห้อยตัวลงมาคือพฤติกรรมถ้าคุณดูนะครับเขาไม่ได้อยากจะยุ่งกับเราเลยนะครับก็อยากไปทำมาหากินของเขานะฮะแต่บางทีเนี่ยมันเกิดสิ่งที่เรียกอุบัติเหตุครับก็คือทั้งเขาและเราต่างก็ไม่ตั้งใจนี่ครับนี่จะเป็นการพยายามนะครับในการที่จะเคลื่อนตัวระหว่างกิ่งสู่กิ่งนะครับตอนนี้เขาก็หาพื้นที่ที่เหมาะสมนะฮะกำลังไล่หาน้ำกินครับตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับมันมีสภาพที่แล้งมากเกินไปนะครับพอฝนตกขึ้นมานะครับเขาก็จะอาศัยนะครับกินน้ำค้างหรือว่าน้ำฝนนะครับที่มีการค้างอยู่บนใบไม้นะครับนอกจากนี้งูชนิดนี้นะครับยังมีคุณสมบัติพิเศษที่เรียกว่าพิษออร์แกนนะครับจะทำหน้าที่ในการตรวจจับความร้อนนะฮะเพื่อที่เขาจะสามารถรู้ได้ว่าตรงไหนมีเหยื่ออยู่ตรงไหนมีศัตรูอยู่นะครับสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้ผมเชื่อมั่นว่าคงจะสามารถบอกคุณได้นะครับว่าสีสันของเขามีความกลมกลืนนะครับกับสภาพแวดล้อมขนาดไหนดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณจำเป็นที่จะต้องเดินไปกลางคืนพยายามหลีกเลี่ยงนะครับพุ่มไม้ที่เตี้ยนะครับอย่าไปเหยียบนะครับอย่าไปเดินลุยนะครับมีไฟฉายเพื่อส่องสว่างนะครับให้เราเห็นทุกสิ่งรอบๆกายเราว่ามีอะไรที่เป็นอันตรายอยู่ไหมเป็นจุดที่ทำได้ไม่ยากนะครับแล้วก็จะทำให้เราสามารถมองเห็นอะไรได้กว้างไกลด้วยครับพอมีใครสักคนนะครับเอ่ยถึงงูขึ้นมานะครับภาพของงูชนิดนึงนะครับก็จะปรากฏอยู่ในจินตนาการของเราทันทีงูชนิดนี้นะครับก็มีชื่อเสียงนะครับตั้งแต่โบราณแล้วนะฮะว่านี่คืองูที่เป็นตัวแทนแห่งงูทั้งปวงนะครับแล้วก็เป็นงูที่มีอันตรายมากๆวันนี้นะครับเราจะไปรู้จักงูชนิดหนึ่งที่เรียกว่างูเห่าครับงูเห่าในประเทศไทยนะครับ

ดันเป็นรูปตัวยูนั่นคืองูเห่าพ่นพิษนะครับซึ่งเป็นงูเห่าที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราจะลองไปดูนะครับงูเห่าไทยเนี่ยเวลาเขาเจอเราเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรเขาจะมีการชูคอแผ่แม่เบี้ยเป็นลักษณะไหนแล้วจะดุร้ายก้าวร้าวหรือไม่พร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะฮะเราก็เดินมาเจอกับเจ้างูเห่าไทยนะครับสิ่งที่ผมบอกคุณนะครับก็คือว่าอันดับแรกนะครับเราพยายามนิ่งๆไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าการเคลื่อนไหวนะจะเป็นการกระตุ้นนะครับให้เขาโจมตีเรานะครับแต่ลองดูนะฮะเมื่อไรที่เราเคลื่อนไหวนะฮะเห็นไหมครับมันเป็นปัจจัยที่เขากำลังรู้สึกว่าเราไปคุกคามเขาครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะทำตัวนิ่งๆครับให้เขารู้สึกว่าผมไม่เป็นภัยคุกคามเขานะครับเห็นไหมฮะเขาเริ่มที่จะไม่สนใจผมแล้วนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเรานิ่งพอนะครับงูจะรู้สึกว่าเราไม่เป็นภัยเนี่ยเขาก็จะเลิกสนใจเราแล้วก็จะหนีไปแต่บางตัวนะครับก็อาจจะมีความหวาดระแวงเราอยู่นะครับสมมติว่าผมขยับเห็นไหมครับการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นนะครับให้เขาทำการโจมตีเรานะฮะอันนี้ผมจะให้คุณดูนะครับลักษณะของงูเห่าไทยนะฮะว่าจำแนกยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ครับผมคิดว่าในจุดนี้คุณจะเห็นนะครับดอกจันนะครับที่อยู่ด้านหลังคอของเขานะครับงูเห่าไทยจะมีดอกจันเป็นรูปตัวโอนะครับในบางตัวนะครับจะมีความแปรผันของดอกจันจนเป็นรูปอานม้านะครับซึ่งถ้าเราเห็นลักษณะแบบนี้โอเคนี่คืองูเห่าไทยนะครับงูเห่า

ัจจุบันเนี่ยเขาว่ากันว่ามันมีการวิวัฒนาการนะครับก็คืองูเห่าไทยบางตัวก็มีความพยายามในการพิษนะครับดังนั้นนะครับในการที่จะต้องเผชิญหน้ากับสัตว์เหล่านี้นะครับก็พยายามที่จะอยู่ห่างๆไว้จะดีที่สุดนะงูเห่านะครับพอเขาเจาะไข่ออกมานะครับพิษของเขาก็รุนแรงนะครับเพียงพอที่จะสามารถกล้าชีวิตเราได้แล้วนะครับดังนั้นอย่าประมาทงูตัวเล็กนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังให้ความเคารพเขาในฐานะที่เขาเป็นงูพิษครับสมมุติว่าคุณเผชิญหน้ากับงูเห่าแล้วนะครับแล้วคุณก็นิ่งแล้วแต่ว่างูนะครับยังไม่ยอมไปไหนนะครับยังจ้องหน้าคุณอยู่นะครับมันมีวิธีครับบางครั้งคือว่าคุณค่อยๆนะครับเคลื่อนไหวช้าๆนะฮะช้าๆการเคลื่อนไหวช้านะครับจะไม่เป็นการกระตุ้นนะครับให้เขาโจมตีเราค่อยๆถอยนะฮะพยายามดูด้านหลังก่อนมีอะไรไหมโอเคไม่มีใช่ไหมไม่มีค่อยๆถอยนะครับถอยช้าๆนะฮะช้าๆพอได้ระยะที่ปลอดภัยแล้วนะครับเราก็หลีกทางเขาเดินไปทิศทางอื่นเท่านั้นเองครับกรณีต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จริงๆผมไม่อยากแนะนำคุณนะครับให้คุณมาทำตามนะครับแต่ว่ามันเป็นทักษะนะครับเวลาเข้าสู่จังหวะที่ฉุกเฉินแล้วเราต้องปฏิบัติงานนะครับหรือว่าจำเป็นที่จะต้องปกป้องชีวิตใครสักคนนะครับก็จะมีวิธีจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทุกท่านได้รับชมนะครับแต่ก็ยังเตือนนะครับว่าเป็นความชำนาญส่วนบุคคลนะครับอย่าไปทำตามถ้าไม่จำเป็นจริงๆครับนะครับ

0: โอ้
1: ก็จะเป็นวิธีการจับงูนะครับที่ผมจะใช้บ่อยๆนะครับคืองูพวกนี้เนี่ยเวลาเขาสนใจอะไรเนี่ยเขาจะมีสมาธิดีเยี่ยมมากๆแล้วก็ไม่วอกแวกนะครับไปกับสิ่งที่อยู่ภายนอกแล้วพอจังหวะนี้นะครับเราค่อยๆกดหัวเขานะครับเขาจะไม่รู้ตัวแล้วก็ค่อยๆจับแบบละม่อมครับผมในอีกกรณีนะครับผมแนะนำนะครับว่าเราพยายามสัมผัสตัวงูให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็หานะครับอุปกรณ์นะครับรอบๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นบางทีมีผ้าห่มนะครับผ้าห่มคลุมนะแล้วคุณก็หนีออกมาพาคนหนีออกมานะครับมีกระมังตะกร้าใช้ครอบได้ก็ใช้ไปถ้าคุณกล้าพอนะครับหรือคุณหาสิ่งที่หาง่ายๆเช่นกิ่งไม้เอากิ่งนี้ดีกว่านะครับงูแผ่แม่เบี้ยอยู่แบบนี้นะครับเราค่อยๆใช้นะฮะดันออกนะฮะไม่ต้องไปตีเขานะครับดันออกดันออกไปดันให้เขาไปอยู่ในทิศทางอื่นนะครับนะครับค่อยๆนะฮะดันออกไปนะฮะดันออกไปนะครับพอถึงจุดนึงแล้วนะครับพอเขารู้สึกว่าเขาจะปลอดภัยแล้วเขาจะหนีไปเองครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นวิธีง่ายๆนะครับในการที่จะจัดการปัญหาเหล่านี้นะครับ
2: เมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉินเราแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับงูเห่าที่มีนิสัยดุร้ายนี้โดยเด็ดขาดควรถอยให้ไกลหรือเดินอ้อมไปในระยะปลอดภัยและเฝ้าระวังครับ
1: หลังจากที่เราได้พบกับงูเห่าไทยไปแล้วนะครับเราก็ได้เห็นพฤติกรรมนะครับการป้องกันตัวของเขาไปแล้วงูตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นงูเห่าสยามพ่นพิษครับคืองูเห่าสยามพ่นพิษเนี่ยจะมีความแตกต่างจากงูเห่าไทยตรงที่พฤติกรรมนะครับในการป้องกันตัวครับคืองูเห่าไทยเนี่ยเขาจะมีการชูคอแผ่แม่เบี้ยนะครับแล้วก็รอโจมตีแต่งูเห่าพ่นพิษนะครับคุณจะไปอยู่ตรงนั้นแบบนั้นไม่ได้นะครับเมื่อใดนะครับที่คุณไปจ้องหน้าเขาในระยะไม่เกิน2เมตรนะครับเขาจะสามารถพ่นพิษนะครับเข้าสู่ดวงตาของคุณได้อย่างแม่นยำและเมื่อคุณถูกพิษนะครับจะเกิดอาการปวดแสบปวดอย่างทรมานงูชนิดนี้นะครับถูกคำว่าสไนเปอร์ในโลกแห่งงูครับในการเผชิญหน้ากับงูเห่าพ่นพิษนะครับก็จะมีอันตรายมากกว่าเพราะว่าเขาสามารถพ่นพิษเข้าสู่ดวงตาเราได้ดังนั้นในการพบเจอหรือว่าในการเผชิญหน้านะครับเราต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากกว่าเดิมครับ
2: งูเห่าพ่นพิษนั้นเคยมีข่าวทำร้ายเด็กมามากมายดังนั้นจึงเป็นงูที่มีความอันตรายกับมนุษย์และเด็กมากที่สุดจึงต้องระวังภัยตรวจสอบที่อยู่อาศัยอย่าให้มีงูชนิดนี้เข้ามาทำรังอาศัยอยู่ใกล้ครัวเรือนโดยเด็ดขาดครับ

0: ในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงงูที่มีขนาดใหญ่กันงูเหลือมนะครับก็จะเป็นงูชนิดหนึ่งนะครับที่มีขนาดใหญ่และนับได้ว่าเขาคืองูที่มีความยาวมากที่สุดในโลกเราสามารถพบงูเหลือมได้แทบทุกที่ในประเทศไทยซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะลองไปดูกันนะครับว่างูเหลือมเขาจะมีพฤติกรรมอย่างไรและถ้าเราพบเจอเราจะมีแนวทางในการรับมือกับเขาอย่างไรครับในการเผชิญหน้าเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่าการโจมตีเนื่องจากว่าเขาเป็นงูที่มีความใหญ่โตแล้วก็ความยาวดังนั้นนะครับระยะในการโจมตีเขาก็จะมีระยะที่ไกลมากเช่นกันนะครับดังนั้นเวลาเราเจอนะครับสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่ารักษาระยะให้ห่างๆเขาสัก2เมตรเป็นต้นไปนะครับบางครั้งถ้าเกิดว่าเขามีพฤติกรรมที่รู้สึกว่าเราถูกเราคุกคามอยู่แล้วเขาต้องการที่จะโจมตีเนี่ยเขาจะขดคอเป็นรูปตัว Sซึ่งนั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่าคุณต้องระมัดระวังและต้องถอยออกจากระยะโจมตีของเขาคือถ้าเกิดอยู่ในธรรมชาติเนี่ยผมก็จะไม่แนะนำให้คุณไปวุ่นวายกับเขานะครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ของเขาเมื่อใดนะครับที่เราไปจับคอเขานะครับเขาจะพยายามในการที่จะรัดเรานะครับคุณต้องไม่ให้เขารัดตรงช่วงบริเวณข้อมือคุณได้นะฮะคือเขาไม่ต้องการที่จะรัดเราหรอกแต่เพื่อความอยู่รอดของเขาเขาจะเป็นต้องสู้ครับแล้วถ้าเราพลาดถูกกัดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะใช้พละกำลังของเขานะครับกัดขย้ำตรงบริเวณจุดที่เราโดนกัดนะครับซึ่งมันจะสร้างความเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมากแล้วถ้าเกิดว่าเขามีการใช้พละกำลังของเขากระชากเนี่ยตรงนี้คืออันตรายที่ผมต้องบอกว่ามันน่าหวาดเสียวมากๆเพราะว่าฟันที่คมดังมิดโกนนะครับแล้วก็พละกำลังที่มหาศาลมันจะทำให้เกิดบาดแผลที่เวอะหวะมากๆนะครับจนไปถึงมือแพทย์เนี่ยพูดตรงๆเลยนะครับว่าการเย็บรักษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ลำบากมากๆเลยนี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวงูพวกนี้แล้วถ้าเกิดทำได้นะครับเราพยายามควบคุมขาไกลบนกับขาไกลล่างแบบนี้นะครับพยายามคุมนะครับไม่ให้เขาอ้าปากก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะครับกับการจับของเรานะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราเผลอนะครับพอเขาเห็นอะไรผ่านหน้าเขาก็จะโจมตีได้ทันทีผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้นะครับเขาทำเพื่อที่ต้องการที่จะเอาชีวิตรอดเท่านั้นนะครับเราก็มาให้ความรู้กับคุณนะครับเพื่อที่ให้คุณได้มีวิธีการที่จะรับมือกับเขาได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องครับเขาดิ้นรนนะครับเพื่อการเอาชีวิตรอดของเขาเขาไม่รู้ว่าเรามาแค่ขอความรู้นะฮะแน่นอนเขาก็จะสู้เราซึ่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังช่วงนี้เนี่ยมันจะชุลมุนมากนะครับแล้วก็อาจจะทำให้มือเราเนี่ยไปผ่านหน้าเขาโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในจุดที่เริ่มควบคุมเขาได้แล้วนะครับคือมันอาจจะต้องมีการประลองพละกำลังกันส่วนหนึ่งนะฮะแต่คุณอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไปนะครับเพราะว่างูพวกนี้เนี่ยเขาจะค่อยๆหาจังหวะครับเห็นไหมครับเขาค่อยๆรัดแขนผมแล้วนะฮะต่อไปนะครับมือนะครับแขนนะครับคอนะครับอย่าให้เขารัดได้นะครับตอนนี้เขากำลังขึ้นมาบริเวณตรงช่วงคอผมแล้วนะฮะเห็นไหมครับเราต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้เขาขึ้นมาได้ง่ายๆนะฮะต่อให้เราแข็งแรงแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถูกนะครับสกัดกั้นนะครับการไหลเวียนของระบบเลือดไปเลี้ยงสมองนะครับเราจะหมดสติภายในเวลาไม่กี่วินาทีครับ
1: งูเหลือมนั้นจะมีนิสัยดุร้ายมากและมีขนาดลำตัวที่ใหญ่มีการรัดที่แข็งแรงถ้าอยู่ในป่าลึกที่อุดมสมบูรณ์เราจะพบกับงูชนิดนี้ได้บนกิ่งไม้ตามลำธารในป่าจึงต้องระวังให้มากเพราะคนมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นงูหลามที่มีนิสัยเชื่องช้าเข้าไปจับเล่นด้วยความคึกขนองและอาจจะเกิดอันตรายได้
0: และแล้วนะครับก็มาถึงงูตัวสุดท้ายนะครับงูตัวนี้นี่ถ้าเอ่ยถึงเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าหลายคนเนี่ยคงจะรู้สึกอกสั่นขวัญแขวนนะครับเจ้างูตัวนี้นะครับก็จะมีชื่อเสียงทางด้านความก้าวร้าวนะครับแล้วก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่กัดคนจนเสียชีวิตมาแล้วนะครับเจ้าตัวนี้ก็คืองูจงอางครับงูจงอางนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นงูพิษที่มีความยาวมากที่สุดในโลกนะครับสามารถยาวได้มากกว่า5เมตรนะครับและที่สำคัญก็คือว่างูชนิดนี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับนะครับจากทุกๆคนจากทั่วโลกนะครับว่ามันคือราชาแห่งงูนะครับชื่อสามัญของเขาก็คือ King Cobra นะครับต รงบริเวณที่มีป่าไผ่นะครับก็จะเป็นจุดที่เราสามารถพบงูจงอางได้ในช่วงบางฤดูนะครับเพราะว่าบางครั้งเขาก็มีพฤติกรรมในการทำรังแล้วก็วางไข่นะครับอยู่ตามกอไผ่นี่แหละครับซึ่งงูจงอางเนี่ยเขาก็จะเหมือนงูเห่าที่มีขนาดใหญ่ก็คือถ้าเขาตกใจขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะชูคอแผ่แม่เบี้ยเพื่อเป็นการขู่เราการชูคอขึ้นมานะครับมันทำให้ตัวของเขาเนี่ยดูยิ่งใหญ่ขึ้นเสียงขู่นะครับเสียงพ่นลมจะทำให้เขาดูมีความน่าเกรงขามในมุมมองของสัตว์เนี่ยการที่เขาเตือนขนาดนี้แล้วเรายังเดินเข้าไปหมายความว่านี่คือการท้าทายหมายความว่าเราจะเข้าไปทำร้ายดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาต่อไปคือการโจมตีโดยการฉกถ้าเกิดว่าเราสังเกตตรงลำตัวจะเป็นลายเป็นบ้างๆนะครับเห็นได้ชัดนะครับในช่วงบริเวณโคนหางนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าหน้าร้อนคุณเดินไปตามลำห้วยลำธารนะยังไงก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ครับและในวันนี้ผมคิดว่าเราจะได้มาเรียนรู้การถึงพฤติกรรมงูจงอางและวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยของคุณครับ
1: แล้วเราก็มาถึงงูจงอางอสรพิษที่ดุร้ายและอันตรายที่สุดคุณคงไม่อยากเห็นภาพตัวเองต้องเผชิญหน้ากับงูจงอางในป่าอย่างแน่นอนและหากเราเผลอเดินไปทำให้งูตกใจและอยู่ในช่วงฤดูกกไข่งูจงอางจะดุร้ายมากเป็นพิเศษครับ
0: เห็นไหมครับถ้าผมเคลื่อนไหวเมื่อไหร่นะครับเขาก็จะมีการตอบโต้นะฮะคุณจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่เขาพยายามทำคือพยายามที่จะหนีไปนะฮะสิ่งที่เรานึกอยู่ในใจเสมอว่างูนะครับเลื้อยขึ้นมาแล้วจะมากัดเรานะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในจินตนาการความจริงมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่มันจะสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับพิษของมันนะครับจะถูกสงวนไว้นะครับเพื่อใช้ในการล่าเหยื่อดังนั้นเขาก็จะมีความหวงแหนพิษในระดับนึงนะฮะถ้าเป็นไปได้นะคุณเดินไปเจอปุ๊บนิ่งไว้แล้วค่อยๆถอยมองหน้าเขาให้ดีค่อยๆถอยเขาไม่เลื้อยเข้ามากัดเราหรอกครับค่อยๆถอยไปเดี๋ยวเขาก็จะไปตามทิศทางของเขานะครับเห็นไหมฮะคือตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมเวลาเขารู้สึกหงุดหงิดนะฮะคุณจะเห็นว่าเขาชูคอสูงมากเลยนะครับคือสูงเนี่ยก็ระดับเอวผมได้เลยนะครับเห็นไหมครับโหผมว่ามันมหัศจรรย์มากเลยฮะตัวเขาใหญ่มากครับแล้วก็มีพฤติกรรมที่น่าทึ่งนะฮะผมฟังนะฮะถึงจะดูน่าสนใจแค่ไหนแต่เขาก็คืองูพิษที่มีอันตรายครับถ้าเกิดว่าเกิดเหตุคับขันนะครับคุณมีความจำเป็นที่จะต้องทำการจับเขาเนี่ยก็ถ้าคุณมีอุปกรณ์เช่นบ่วงเนี่ยจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีจำเป็นที่จะต้องใช้นะฮะคนนะครับในการที่จะดึงดูดความสนใจเขาครับสิ่งแรกที่ผมจะทำนั่นก็คือการให้ทีมงานของผมนะฮะดึงดูดความสนใจนะครับก่อน
1: การสาธิตการจับงูในครั้งนี้ไม่ใช่การสอนจับงูไม่ต้องการให้ลอกเลียนแบบและห้ามทำตามโดยเด็ดขาดครับ
0: โอเคและพฤติกรรมการกัดของงูจงอางเนี่ยน่ากลัวอย่างก็คือว่าเขากัดแล้วเขาไม่ปล่อยครับกัดแบบติดแน่นซึ่งพอกัดแล้วเนี่ยก็จะมีการฉีดพิษเข้าสู่ร่างกายของเหยื่อหรือศัตรูอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้งูจงอางเนี่ยกลายเป็นงูพิษที่มีอันตรายมากที่สุดในโลกตัวนึงครับ
1: การจับงูเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆหากไม่ได้ผ่านการฝึกฝนจนชำนาญแนะนำให้หลีกเลี่ยงการพบเจอและการเผชิญหน้ารวมถึงติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุดครับ
0: หัวใจการทำงานของพิษงูเวลางูกัดเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยพิษจะค่อยๆแพร่กระจายนะครับเข้าไปตามอวัยวะส่วนต่างๆนะครับคือปัจจัยจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของเราอัตราการสูบฉีดเลือดของหัวใจเราถ้าเกิดว่าเรายิ่งเดินเร็วนะครับเคลื่อนไหวร่างกายอย่างรวดเร็วนะครับหรือว่าทำอะไรก็ตามทำให้หัวใจเต้นเร็วเนี่ยพิษก็จะแพร่กระจายเร็วสิ่งที่คุณควรทำนะครับอันดับแรกคือคุณควรตั้งสตินะครับแล้วก็พยายามนะครับที่จะล็อกอวัยวะส่วนนั้นนะครับไม่ให้เคลื่อนไหวนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีผ้าพันเคล็ดนะครับที่เรียกว่าผ้าอีลาสติกเบนเดตนะครับให้คุณพันตรงบริเวณที่ถูกกัดนะครับแล้วก็ดามไว้เหมือนกับว่าส่วนอวัยวะส่วนนั้นเนี่ยกระดูกหักนะครับแล้วคุณก็ไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะครับสิ่งต่างเหล่านี้นะครับจะช่วยยืดระยะเวลาในการไปพบแพทย์ให้คุณได้หลายชั่วโมงเลยครับท ้งหมดทั้งสิ้นนะฮะที่เราได้นำเสนอไปเนี่ยมันก็คือเรื่องราวของการปฏิบัติตัวคืออยากจะบอกคุณว่าเราต้องอยู่ร่วมกันนะครับไม่ใช่แค่งูก็จะเป็นสัตว์ชนิดต่างๆอีกที่มีการอยู่ในพื้นที่ที่มันซ้อนทับกันเราจะทำลายมันให้หมดก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเราจะหนีไปตรงไหนมันก็หนีไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ดีก็คือควรที่จะรู้จักเขานะครับเข้าใจเขาแล้วก็รู้ว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เราต้องปฏิบัติตัวยังไงเพราะว่าถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับพวกเขาได้อย่างปลอดภัยตรงนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อได้เห็นภาพการเผชิญหน้ากับงูพิษชนิดต่างๆแล้วระทึกขวัญไหมครับก็ต้องขอบคุณคุณนิกมากๆนะครับที่มาสาธิตนะครับวิธีการการเอาตัวรอดจากงูพิษชนิดต่างๆให้กับทีมงาน Wild Server ของเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมครับและสิ่งที่ทางรายการของเราได้ตอกย้ำนั่นก็คือวิธีการอยู่ร่วมกันครับโดยเฉพาะงูนะครับซึ่งอาจจะดูน่ากลัวแต่งูเองก็ไม่ได้มีพฤติกรรมที่อยากจะทำร้ายมนุษย์นะครับดังนั้นสิ่งสำคัญนะครับที่เรานะครับจะอยู่ร่วมกันได้ก็คือการไม่ทำร้ายกันและกันนะครับและพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ้าสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆเหล่านี้หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาค่ะเพราะว่าหลายๆชนิดก็อยู่รอบๆบ้านรอบๆตัวของเราแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเรากลับรู้จักเจ้าพวกนี้กันน้อยมากๆค่ะวันนี้ครูเกรียงไกรสุวรรณภักดิ์จะชวนเด็กๆไปเดินสำรวจป่าทำความรู้จักกับเจ้าแมลงกันค่ะ
1: ดันหัวยืดออกมา
0: และนี่ก็คือสมาชิกร่วมสำรวจของเราครั้งนี้ค่ะส่วนอุปกรณ์สำหรับการทำความรู้จักแมลงก็ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกแป้นขยายแล้วก็กระติกน้ำนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
2: วันนี้เรามีภารกิจสำคัญอันหนึ่งก็คือเราจะเดินไปในเส้นทางป่าข้างหน้าเราเนี่ยแล้วก็เราจะไปดูว่าเราจะเจอแมลงอะไรบ้างเราจะมาทำความรู้จักกับแมลงที่หากินกลางวันแล้วคืนนี้เราก็จะดูว่าแมลงอะไรบ้างที่ออกหากินกลางคืนหรือออกมาให้เราเจอตัวตอนกลางคืนวันนี้เราจะเดินป่าด้วยไปจนถึงกลางคืนเลยดีไหมแล้วเราเดินแล้วก็กลับมาตอนกลางคืนเลยดีไหม
3: ไม
2: ่
3: กลับมาตอนสีรูป
2: เหรออ๋อดีไห
3: ม
2: แล้วเราจะวาดรูปกันด้วยนะเราจะวาดรูปแมลงที่เจอเพราะว่าอันไหนเราไม่รู้ชื่อเดี๋ยวเราค่อยไปหาชื่อกันต่อนะครับว่าแมลงที่เราเจอเนี่ยคือแมลงอะไรพร้อมไหมโอเค
0: ฟังไม่ผิดนะคะวันนี้ครูเกรียงจะพาเพื่อนของเราไปทำความรู้จักเจ้าแมลงทั้งตอนกลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะเด็กๆทั้งบ้านอย่าลืมบันทึกไปพร้อมกับเพื่อนๆของเรานะคะ
4: วันนี้ก็จะมาดูแมลงกลางวันก่อนว่ามีอะไรบ้างมันจะมีจุดพักแล้วก็ให้เราวาดรูปเขียนชื่อแมลงอะค่ะที่เจอ
5: มาเดินป่าเดินป่ามาเก็บตัวอย่างแต่เก็บอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์จับครูล้อเล่นว่าจะกลับออกเนี่ยเที่ยงคืนเลยมาจดบันทึกสัตว์ต่างๆที่เจอ
0: แมลงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่สามารถพบเจอได้ทั่วโลกทั้งบนบกใต้น้ำแล้วก็ในอากาศค่ะที่สำคัญเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลกส่วนแมลงที่มีชนิดมากที่สุดในโลกนั่นก็คือเจ้าด้วงปีกแข็งมีจำนวนมากถึง 300,000 กว่าชนิดเลยค่ะ
6: เกียร์พร้อมแล้ว
2: พร้อมไม่เป็นไรเกียร์นอน
0: เดินป่าไม่ไกลเพื่อนของเราก็ได้ทักทายกับพึ่งเข้าแล้วค่ะ
2: ไป
6: พึ่งจะต่อยเราเวลาไปเดิน
2: ถ้าไม่พึ่งมันจะต่อยเราก็เมื่อมันรู้สึกมันจะถูกทำร้ายลายหรือว่าเวลามันเข้าไปในแขนเสื้อเราอ่ะแล้วมันออกไม่ได
6: ้
2: มันก็คิดว่าเฮ้ยมันจะตายแล้วมันก็เลยต่อยแค่นั้นเองถ้ามันมาตอมเราเนี่ยมันแค่กินเหงื่อเฉย
6: แต่มันจะไม่เกรงการมากกว่า
7: ก็มันพยายามไม
2: ่
7: ต่อย
2: ใช่มันไม่รู้หรอกว่ามันต่อยแล้วมันจะตาย
7: น่าเศร้าจริง
2: ใช่แต่ว่ามันก็ป้องกันตัวไงมันก็ไม่อยากถูกทำร้าย
8: ที่ออสเตรเลียเมื่อช่วงนี้นอนมะพร้าวที่มันเรียนแบบพวกผีเสื้อจระกาอ้อหวายตรงนี้เนี่ยเขาปลูกด้วยอันนี้ดอกเหมือนเบอร์รี่เลยนี่เหมือนเบอร์รี่
2: นี่เรามีแมงมุมแมงมุมเห็นไหมแมงมุมดูดีๆนี่มันมีรูอยู่เราเห็นใยยุ่งๆเต็มไปหมดเลยแต่ว่าตัวมันจะอยู่ในช่องนี้เห็นไหมตอนนี้มันตกใจเรามันก็หลบเข้าไปข้างในเราเดินผ่านไปสักพักนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆออกมาอยู่ตรงปากรูนี้
9: มีตัวมาติดกับดัก
2: มันอยู่ปากรูนี้
6: ครูเมื่อกี้มีแมลงบินมามันก
2: ็ใช่แล้วก็ใยที่มันสร้าง
0: แมงมุมที่เพื่อนเราเจอคือแมงมุมหมาป่าค่ะออกหากินทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนช่วงนี้ร้อนแล้วก็คงตกใจเสียงของเพื่อนเรานะคะก็เลยหลบลงไปในรูแต่ถ้าใครตาดีก็อาจจะเจอตัวได้ค่ะ
2: เห็นไหม
9: ไหนคะ
2: นี่ไงเกาะอยู่บนใยตอนนี้อยู่ปากรูเลย
10: อ
2: เดี๋ยวเราก็เข้าป่าตอนนี้ป่ามันตรงนี้มันยังโล่งๆอยู่ร้อนนิดนึงครับเดี๋ยวเราเข้าไปในป่าที่มันลึกขึ้นเราอาจจะเจอแมลงได้เยอะขึ้นนะตอนนี้มันยังโล่งๆอยู่นะครับเฮ้ยแต่ครูเจอตั๊กแตนนี่ครูเจอตั๊กแตนตัวจิ๋วๆนี่มีอีกตัวนะนี่เห็นไหมอุ้ยเยอะเลยลองดูดีๆทั้งต้นเลยเนี่ยไหนๆเราเจอตั๊กแตนแล้วนะครูบอกไว้เลยว่าที่แน่ๆมันมี2พวกด้วยกันนะครับตั๊กแตนถูกต้องมีตั๊กแตนหนวดสั้นกับตั๊กแตนหนวดยาวนะครับเราแยกง่ายๆ2กลุ่มก่อนเนาะแค่นี้แล้วก็พอดูดีๆเนี่ยครูเห็นว่าตั๊กแตนเนี่ยบางตัวยังเป็นลูกอยู่เลยปีกไม่มีขานี่ไงตั๊กแตนเต็มเลย
3: นี่ไง
2: ทุกกิ่งเลยทุกกิ่งเลยดูดิ11 12 13 14แค่กิ่งนี้นะ15โอ้โห
3: 16 17 18
2: หมดนี่ไม่น้อยกว่า30ไม่น้อยกว่า30ตัว
3: 22
2: คิดว่ามันน่าจะเป็นลูกๆมันเนี่ยออกมาเพิ่งออกมาเต็มเลยเห็นไหมคือเราจะดูว่าตัวไหนที่เป็นลูกตั๊กแตนเนี่ยค
3: ือ
2: ปีกมันยังไม่คลุมท้องปีกมันยังยาวไม่เต็มที่
3: 25ตัวครู
2: ทั้งหมดเป็นชนิดเดียวกันแล้วก็เป็นตั๊กแตนหนวดสั้นเหมือนกัน
0: ตั๊กแตนมีด้วยกัน2กลุ่มหลักๆคือตั๊กแตนหนวดสั้นแล้วก็ตั๊กแตนหนวดยาวค่ะนอกจากนี้ยังมีเพื่อนที่ชื่อคล้ายกันคือตั๊กแตนกิ่งไม้กับตั๊กแตนตำข้าวแต่2ชนิดนี้ไม่ใช่ตั๊กแตนนะคะแค่ชื่อแล้วก็หน้าตาคล้ายกันเท่านั้นเองค่ะดูเหมือนเพื่อนๆของเราจะเจออะไรอีกแล้วค่ะ
3: อ
0: ัน
3: นี้
2: มันกำลังเอาอาหารกลับไปที่รังมันเห็นป่ะในหลุมนี้เป็นตัวอ่อนของแมลงช้างครับคือแอนไลออนไงแล้วมันก็เนี่ยขึ้นไม่ได้แล้วมันเป็นหลุม
3: กี่เช่น
2: หรือเราไม่เห็นตัวแมลงช้างเพราะว่ามันอยู่ในข้างในใต้ทราย
3: เมื่อกี้มันเดินปัด
2: มันอยู่ในใต้ทรายทีนี้ถ้าเราอยากดูก็ครูขอดูตัวหนึ่ง
3: น
2: ี่
3: ไง
2: นี่ไง
3: โอ
2: ้นี่คือลูกของแมลงช้างนะตัวเต็มวัยมันมีปีกบินได้เหมือนแมลงป
3: อ
2: นี่มันชอบเดินถอยหลัง
3: ขอลองจับ
2: นิ่มๆนิดนึงอ่ะนิ่มๆตัวนี้ระวังมันหนีบนะเพราะว่าเขี้ยวมันอยู่ตรงนี้ใครหยิบสมุดง่ายๆขอยืมสมุดนิดนึง
3: ขอจับ
2: นี่เราเอาวางบนสมุดเราก็จะเห็นง่ายขึ้น
3: ทำไมอ่ะเพราะว่าอะไร
2: นี่ไงเห็นมั้ยอ่ะเห็นมั้ยมันเดินถอยหลังมันชอบเดินถอยหลัง
3: หัวมันเหมือนกิ้งกือ
2: มีเขี้ยวเห็นมั้ยเขี้ยวแล้วเดินถอยหลัง
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะที่เพื่อนเราเจอคือตัวอ่อนแมลงช้างค่ะช่วงเป็นตัวอ่อนแบบนี้ก็จะอาศัยอยู่ในทรายหรือว่าดินละเอียดละเอียดเจ้าตัวอ่อนแมลงช้างจะใช้วิธีเดินถอยหลังเพื่อมุดตัวลงไปใต้พื้นทรายแล้วใช้ขากรรไกรโยนทรายขึ้นมาจนกลายเป็นหลุมซ่อนตัวอยู่ก้นหลุมดักจับเหยื่อที่เป็นแมลงขนาดเล็กอย่างมดหรือแมงมุมตัวเล็กๆกินเป็นอาหารค่ะ
8: มันกำลังหลอกว่าเรากระพริบตาเมื่อไหร่มันจะพลิกตัวกลับทันทีแม่เห็นไหมตอนที่เชือกกระพริบตาพอดี
3: เราเห็นแล้วแบบปุ๊บ
8: เหรอทันด้วยเหรอ
3: มันหันข้างก่อน
2: อ่ะเราไปกันอีกหน่อยไหม
3: ไม่ใช่นะ
9: ที่เราเดินมาถึงกิโลนึงยังเนี่ย1,000 เมตรแล้วเดี๋ยว
8: เจอเป็นหลายชนิดแล้วนะว่าไปแล้วอ่ะใช่ไหม
10: ปองเหรอ
8: มาข้างนี้ครับมาข้างนี
9: ้มันเริ่มขู่เสียงมันรำคาญ
8: รำคาญคือตรงเนี้ยมันมีคลิปอยู่ที่ปลายหางนั้นไอ้ครีมข้างหน้าไม่เป็นไรนะครับเวลามันจะหนีบก็นิดนึง
10: หนีบผิดพัด
8: แต่ว่าที่สำคัญคือมันจะงอก้นมาจิ้ง
2: นี่ใช่ไหม
0: เดินกันมาพักใหญ่แล้วครูเกรียงบอกว่าแวะจดบันทึกแมลงที่ได้เจอกันก่อนค่ะ
9: ไม่รู้เขาบอก
2: เอากระเป๋าวางแล้วก็เอาสมุดมาเขียนชื่อขอเขียนชื่อแมลงที่เราเจอก่อนเร็วว่าเราเจออะไรไปบ้างแล้วกันลืมเอ๊ะเราตั้งชื่อมันอะไรดีแมงมุมที่มันอยู่ตามพื้นแบบเนี้ยขาลายๆนะแมงมุมขาลายแล้วกันเนาะเป็นที่รู้กันระหว่างเราเนาะว่าแมงมุมตัวนี้เราเรียกมันแมงมุมขาลายแล้วก็ตาหนวดสั้นแล้วก็ตั๊กแตนหนวดยาวนะครับมีทั้งหนวดสั้นและหนวดยาวมี2ชนิด ได้ใครไม่ทันตรงไหนเดี๋ยวค่อย
10: ค่อยนะ
2: ดูถึงไหนแล้วล่ะ
10: แมลงช้าง
2: ลูกแมลงช้าง
11: แมงมุมขาลาย
2: แมงมุมขาลายใช่ค่ะหมดยัง
10: ตะกั่นตำข้าว
2: ตะกั่นตำข้าวแต่ยัง
12: แมงป่อง
2: แมงป่องด้วย
12: แมงป่องเจอก่อน
2: แมงป่องมี
10: 8ขาม
2: ีอะไรอีกเยอะนะเนี่ย

0: ดูเหมือนว่าครูเกรียงมีอะไรมาให้เพื่อนของเราทำความรู้จักกันอีกแล้วค่ะ
1: ในมือครูนี่ตอนนี้ครูจับแมลงตัวหนึ่งที่ถูกเข้าใจผิดทุกคนคิดว่าเจ้าตัวนี้มันคือแมงมุมเพราะขามันยาวมากมันเหมือนแมงมุมเดินโยงไปโยงมาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แมงมุมแล้วมันก็ไม่มีพิษด้วยอันนี้คือดัดดี้ลองเลครับหรือเราเรียกในภาษาไทยว่าแมงโยงเพราะว่ามันเดินแบบ
2: ตายหรือยัง
1: มันยังไม่ตายครับเดี๋ยวๆแล้วก็สังเกตที่บอกอ่ะง่ายๆก็คือมันมีตัวกลมๆนะครับทีนี้ขาเนี่ยมันมีขาคู่หนึ่งด้านหน้าเนี่ยไม่ใช่ขาคู่หน้าสุดนะอาจจะเป็นคู่ที่2เนี่ยมันจะยาวขาคู่อื่นนะครับมันจะยกขึ้นตลอดเวลาเหมือนหนวดมันเอาไว้แทนหนวดเห็นขาเล็กๆนี่มั้ยข้างหน้าขาข้างนี้มันอาจจะใช้ทำหน้าที
3: ่3อันเดียว
1: มันจะทำหน้าที่เอาเขี่ยอาหารเข้าปากดูขาตอนมันเดินแล้วเวลาเราไปเจอมันแล้วเราสังเกตนะครับว่ามันต่างจากแมงมุมตรงไหน
4: นะครับ
1: แล้วก็ดูดีๆอย่าเพิ่งไปกลัวมันอย่าเพิ่งไปทำร้ายมัน
0: ยังมีแมลงที่รอให้เราทำความรู้จักอีกเยอะนะคะแต่ครูเกรียงบอกว่าสำหรับช่วงกลางวันวันนี้พอเท่านี้ก่อนค่ะเก็บแรงไว้เดินสำรวจทำความรู้จักแมลงตอนกลางคืนกันบ้างค่ะอุปกรณ์ทำความรู้จักเจ้าแมลงกลางคืนที่ครูเกรียงและเพื่อนๆของเรากำลังช่วยกันเตรียมนี้เรียกว่ากับดักแสงไฟค่ะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราทำความรู้จักกับเจ้าแมลงกลางคืนที่อยู่บริเวณรอบๆพื้นที่นี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ
1: พร้อมยังวันนี้เราไปเดินดูแมลงตอนกลางวันมาแล้วนะครับเจอแมลงได้พอสมควรนะมีแมลงอะไรบ้างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนมีไหม
5: ตัวอ่อนแมลงช้าง
1: ตัวอ่อนแมลงช้างบางคนอาจจะไม่เคยเห็นว่ามันซ่อนตัวอยู่ในหลุมทรายใช่ไหมวันนี้เห็นตัวจริงแล้วแต่ถ้าเป็นแมลงช้างเนี่ยไม่แน่นะคืนนี้เราอาจจะเจอตัวที่มันโตเต็มที่แล้วมาเกาะอยู่ที่จอผ้าที่เรากำลังทำเนี้ยที่ครูทำแบบนี้ครูเอาผ้าขาวมาขึงไว้แล้วก็เอาหลอดไฟมาเปิดไว้เนี่ย
5: นะครับ
1: มันจะดึงดูดแมลงที่อยู่รอบๆแถวนี้เข้ามานี่เป็นการที่เราดูแมลงแบบง่ายๆวิธีหนึ่งนะครับแต่ว่าเราต้องเตรียมการยุ่งยากเล็กน้อยนะแต่ไม่ใช่แมลงทุกตัวที่มันจะมาเกาะที่นี่เพราะว่าบางชนิดมันก็ไม่มาเราก็เลยต้องมีวิธีที่2วิธีที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันทุกคนต้องมีไฟฉายนะครับมีไฟฉายอ่ะงั้นช่วงนี้ให้ทุกคนไปเตรียมตัวเดี๋ยวครูว่าอีกสักตอนนี้ประมาณเกือบๆทุ่มนะสักทุ่มครึ่งนะเราจะไปเดินป่ากัน
3: เสร็จแล้วค่ะ
1: เอาละครับ
2: ไปอีกเหรอ
1: ใช่เราจะไปเดินป่ากัน
0: ระหว่างรอแมลงมาเกาะตรงจอผ้าครูเกรียงก็ให้เพื่อนๆของเราไปลองเดินป่าตอนกลางคืนเพื่อทำความรู้จักกับแมลงกันอีกรอบค่ะไปดูกันนะคะว่าจะเจออะไรกันบ้าง
1: ดูบนใบไม้ด้วยนะตามใต้ใบไม้อาจจะเจอแมลงอะไรบางอย่างอ้อมันมีวิธีนิดนึงที่ครูยังไม่ได้บอกนะครับคือเวลาที่เราเดินกลางคืนใช่ไหมแล้วถ้าเราอยากดูโดยเฉพาะพวกแมงมุมเนี่ยตามันจะสะท้อนแสงให้เอาไปฉายแนบหูแบบนี้แล้วเราจะเห็นจุดเล็กๆเป็นเพชรอยู่ตามพื้นเนี่ยครูเห็นแล้ว1จุดใครเอาแนบหูตัวเองก็จะเห็นจะเห็นจุดสะท้อนมาแล้วเราก็ค่อยๆเดินไปดูใกล้ๆใช่ครับอันนี้ก็อีกชนิดนึงนะครับนี่ครับนี่ฮะ
0: อยากเห็นแมลงออกหากินตอนกลางคืนก็ต้องนิ่งต้องเงียบแต่เพื่อนๆของเราสงสัยจะตื่นเต้นกันค่ะแมลงทั้งหลายก็เลยตกใจแอบซ่อนตัวกันไปก่อนแล้วค่ะ
1: โอ้บินแล้วมันบินได้
3: มันบิน
2: มีพวก
3: หางนีบ
2: แมลงด้วย
3: หางน
1: ีบฮะหางนีบครับแมลงหางนีบ
4: มันเดินเร็วเหรอคร
1: ับ ใช่มันเดินเร็วมันชอบอยู่ในมุด
4: ชอบกินอะไรอ่ะ
1: มันมุดมุดกินหนอนเมื่อกี้เจอหางนีบตัวนึง
3: มา
6: ไม่ใช่ตัวสีดำยาว
1: ๆใช่ตัวสีดำยาวๆ
7: เ
1: รื่อง
7: หางนีบ
1: ใช่
7: ม
1: ัน
7: หนีบ
1: พี่ใช่มันใช้ก้นมันหนีบ
3: อันนี้มันแล้วมันเจ็บไหม
1: ก็นิดนึงแล้วมันใช้ก้นเนี่ยหนีบหนอนนี่ตัวมันเป็นแบบนี้
0: แมลงหางหนีบมีแผ่นหางที่ปลายส่วนท้องลักษณะคล้ายครีมสำหรับใช้ในการจับเหยื่อมีปากเป็นแบบกัดกินคล้ายกับตั๊กแตนหรือว่ามดค่ะมีปีก2คู่กินอาหารหลายอย่างมีข้อมูลว่าบางชนิดช่วยย่อยสลายเศษซากพืชบางชนิดช่วยกินไข่แล้วก็ตัวอ่อนของศัตรูพืชส่วนใหญ่จะออกหากินในเวลากลางคืนแล้วก็ซ่อนตัวในเวลากลางวันค่ะ
3: น้องเข้าแขนเสื้อนะ
1: นี่
3: นี่อ่อนๆก็ดำไปปีแล้วก็สี
1: ขามันเป็นลายด้วยเห็นไหมขาตรงปลายขามันเป็นสีอ่อนๆ
3: นี่ตรงนี้ที่มันเป็นสีดำ
1: โอเคปล่อยเนาะ
3: ไป
1: แล้วโอเคขอบคุณนะครับที่เราให้เราดูนานๆเราไปดูตรงนู้นอีกทีนึงนี่ว่ามีไหมดูตามต้นไม้ว่ามีไหมนี่ไงดูที่มือตันกิ่งไม้ครับนั่นเดินดูมันเรียนแบบกิ่งไม้หมดเลยนะมันแบบทั้งตัวเหมือนกิ่งไม้แห้งมาก
0: ๆเดินสำรวจป่ากลางคืนได้รู้จักแมลงไปบางส่วนแล้วคราวนี้ก็มาดูที่จอผ้ากันบ้างค่ะคืนนี้มีตัวอะไรมาทักทายเพื่อนๆของเรากันบ้างค่ะ
1: โอ้เอ้ยนี่ใช่นี่แมลงช้างครับนี่คือตัวเต็มวัยแต่อาจจะไม่ใช่ตัวนะแต่นี่หนึ่งในแมลงช้างกลุ่มแมลงช้างปีกใสมันเหมือนแมลงปอมากแต่แมลงปอหนวดสั้นนะครับอันนี้หนวดยาวแล้วตัวนี้กัดเจ็บครับคือถ้าวาดตัวเหมือนแมลงปอแล้ววาดหนวดยาวๆเนี่ยนี่มา2ตัวเลยด้วยเหมือนแมลงปอแต่หนวดยาวนี่ไงครับ
3: ตัวใหญ่
1: ไม่ยอมไม่กัด2ตัวเลย
3: ตัวใหญ่มาก
0: จำกันได้ไหมคะตอนกลางวันเพื่อนของเราเจอกับตัวอ่อนแมลงช้างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนที่เกาะบนผ้านี้คือตัวเต็มวัยค่ะเขาเกรียงบอกว่าอาจจะเป็นคนละชนิดกับที่เจอตอนกลางวันแต่ก็เป็นกลุ่มแมลงช้างเหมือนกันค่ะ
3: ถ้าตัวมันโตมันกินอะไรครับพวกนี
1: ้มันจะกินแมลงอื่นนะปากมันเป็นปากแบบกัด
3: ตั๊กแตนหรือว่า
1: ใช่เหมือนตั๊กแตนแต่ตั๊กแตนกินใบไม้นะอันนี้มันน่าจะกินแมลงอื่น
3: แต่ว่าตั๊กแตนหนวดสั้นมากชนิดมันกินท
1: ุ
3: กอย่าง
1: อ่ะดูปากไหม
3: ต้องจ
1: ับ
3: ป
1: ี
3: กอ่ะ
1: ใช่เพราะว่าจับปีกจะช่วยให้มันไม่บาดเจ็บครับปากมันก็เป็นปากแบบกัดเหมือนแมลงปอเหมือนแมลงปอครับปากแบบแมลงปอหนวดยาวมาก
7: อันนี้แมลงช้างอันนี้พวกมวนอันนี้เป็นมอสเหยื่อของไรชมพูนี่เป็นพวกกุฏิส่วนพวกตัวเล็กๆนี่เป็นเพะครับสนุกมากเจอตอนที่หนูนับมาตอนนี้ได้34ชนิดแล้วก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ถ้าอยู่ทั้งคืนได้จะเยอะกว่านี้หลายเท่าครับ
1: นี่ครูจะให้ดูอันนี้ก่อนแป๊บนึงนี่ปากที่มันเป็นท่อแหลมๆเห็นไหม
3: ปิดไฟเลยปิดไฟ
1: นี่ปาก
3: ฉายอ่ะปิดไฟ
1: ปากที่มันเป็นทำเนี่ยตรงกลางอกเนี่ยตัวนี้เป็นตัวผู้ที่ทำเสียงได้เพราะว่าตัวเมียมันจะไม่ทำเสียง
3: แล้วทำไมตอนนี้มันไม่ทำเสียง
1: ตอนนี้มันตกใจอยู่มันตกใจอยู
3: ่
1: เห็นปากแล้วปากของมวนทั้งหมดนะครับเป็นพวกเดียวกันกับพวกจักรจันทร์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทุกตัวมีปากแหลมๆแบบนี้หมดเลยเอาไว้เจาะอาจจะเจาะสัตว์อื่นอาจจะเจาะเปลือกต้นไม้จักรจันทร์พวกนี้มันก็เจาะเปลือกต้นไม้ทะลุไปดูดกินน้ำจากต้นไม้ที่อยู่ภายในต้นไม้ตัวผู้มันจะทำเสียงแข่งกันที่เราได้ยินเหมือนเสียงมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมมันคือมันทำเสียงแข่งกันตัวไหนเสียงดีที่สุดก็จะได้จับคู่ผสมพันธุ์ตัวเมียก็จะมาเลือกนะว่าตัวไหนเสียงหล่อเสียงดีมีปีกกี่คู่ครับจักรจันทร
3: ์
1: สองคู่เหมือนกันนะเนี่ยมีคู่หลังอยู่นี่สั้นมากอีกคู่หลังสั้นมากชีวิตของจักรจันทร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ในดินนะครับบางชนิดอยู่ในดินนานมาก เป็น10ปีนะจนกระทั่งมันพร้อม
4: มันเป็นสัญชาตญาณใช่ไหมเผื่อว่าโอ้ฉันโตพอแล้วมันก็ได้
1: ใช่ฉันโตพอแล้วกินอาหารที่อยู่จากรากไม้น้ำจากรากไม้ข้างล่างใต้ดินมาพอแล้วแล้วมันก็ถึงเวลามันก็ขึ้นมาลอกคราบสุดท้ายแล้วมันก็บินขึ้นมาบินได้

0: ตอนกลางวันอะค่ะมันต้องขึ้นเขาลงเขาแต่พอตอนกลับเนี่ยค่ะเหนื่อยมากเลยร้อนมากเลยสนุกมากเลยค่ะได้เข้าป่าด้วยชอบแมงมุมค่ะเมื่อคืนไปเดินแล้วแมงมุมมาป่าเยอะมากเลย
1: แมลงมันซับซ้อนด้วยค่ะยังไม่มีใครเข้าใจมันทุกชนิดแล้วก็คนพบใหม่ทุกเดือนทุกอาทิตย์แบบนี้ค่ะก็แล้วแต่คนชอบครับกลางคืนจะเจอแมลงอีกพวกหนึ่งกลางวันก็จะเจอแมลงอีกพวกหนึ่ง
2: บางทีถ้าเรารู้จักเราก็อาจจะเอาหนูรักได้คิดว่าถ้าเราไม่มีแมลงช่วยผสมพันธุ์ผสมเกสรพืชเนี่ยพืชจะตายหมดสัตว์กินพืชตายตามสัตว์กินเนื้อตายตามแล้วมันก็จะส่งผลมาต่อเราทำให้เราตายสูญพันธุ์
3: เป็นเพียงการทำความรู้จักแมลงเบื้องต้นนะคะอย่างน้อยๆเราก็ได้รู้แล้วว่าแมลงมีทั้งออกหากินในตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุดแล้วก็อย่างที่เพื่อนเราบอกนะคะแมลงมีความสำคัญต่อระบบนิเวศถ้าโลกนี้ไม่มีแมลงแน่นอนค่ะว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อธรรมชาติแล้วสุดท้ายก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราด้วยนั่นเองค่ะ

0: ลูกแม่นี่ขยันดีจริงๆเลยรู้จักช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านด้วยผ้าห่มหมอนก็เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยแม่นี่ภูมิใจจริงๆเลย
1: ก็เรื่องพ่อมีนี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะคุณแม่สอนไว้หนูเรียนข้าเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: ไปโรงเรียนกันเดี๋ยวไปส่งหนูที่โรงเรียนแล้วคุณแม่จะได้เลยไปที่ทำงานนะคะ

0: วันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนใครรู้บ้างว่ามีอะไรบ้างเอ่ย
1: หนูค่ะมีความสัมพันธ์ที่ดี
0: เก่งมากจ้ะข้อที่
2: 2ข้อที่2ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ข้อที่3ค่ะ
3: ข้อที่3ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: ข้อที่4เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: ข้อที่5ค่ะ
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนทำได้ตามทั้ง5ข้อนี้ชุมชนนั้นก็จะมีความสุขใครมีคำถามบ้างคะ
3: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: ก็เพราะว่าคุณลุงเนี่ยเขามีน้ำใจยังไงล่ะคะซึ่งสมาชิกในชุมชนต้องมีหน้าที่ร่วมกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าบ้านของตัวเราเองเราทุกคนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะ
1: นอกจากมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่าเป็นงานศิลปะซึ่งถือว่าเป็นการช่วยกันอนุรักษ์รูปแบบหนึ่งนะจ๊ะเด็ก
1: ๆคุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู่
0: และตอนนี้เราก็จะไปรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนนะคะเด็กๆและก่อนกลับบ้านเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะ

0: ไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
1: ดีดี
2: แม่น่ารักจริงเลยเด็กๆรักโรงเรียนแบบนี้สิที่เป็นสิ่งที่สังคมต้องการเอาละค่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งก็มีคนที่เสนอชื่อตัวเองออกมาทั้งหมด2คนด้วยกันนะคะนั่นก็คืออาชิและน้องแบ่งปันนะคะ
3: ให้เราไปหัวหน้าห้องสินายมีผลอะไร
4: ก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นนะแต่เราเก่งนะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยดีกว่าว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าห้องใครเลือกอาชิยกมือค่ะ
5: แบ่งปันหนูยังไม่ได้บอกแม่เลยนะว่าการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเมื่อวานนี้ใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
6: คุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องได้นั้นต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะคุณแม่
2: และหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือน้องแบ่งปันค่ะ
7: ขอบคุณค่ะขอบค
8: ุ
7: ณค
8: ่
7: ะ
8: รักทุกคนเลย
9: หนูไงคะหัวหน้าห้องคนใหม่ค่ะ
2: เยี่ยมเลย
5: ปะงั้นเดี๋ยวเรารีบกินข้าวแล้วจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องกันนะคะ

สวัสดีครับก้องชนะจากช่องกรีนไทยแลนด์นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้เคทีบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมล์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: 拜拜拜。
1: 到到到。ขอบคุณนะครับอ่ะ บ๊ายบาย
2: ถึงแล้วครับ Zero Moment Refillery เราจะมาซื้อน้ำปลากัน
3: สวัสดีครับ
2: งงใช่ไหมครับอยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
4: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิลิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ

Zero Moment เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับนี่เม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแชมพูเห็นไหมเขาจะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกันสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มี

0: รียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะอันนี้อะไรเอ่ย
1: ค่ะเป็นแชมพูแบบก้อนค่ะ
0: ครับ
1: จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วย
0: ครับ
1: ก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
2: แชมพูใช่แชมพูป่ะครับ
1: ใช่คร
2: ับ แชมพูหมักผมใช้ได้2อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: นะครับมาซื้อนะครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก้
0: มาดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อันนี้คือเหตุผลหลักเลยวันนี้รถขยะไม่ได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: นค่ะ
0: 2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste ค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก
0: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่าซีโร่โมเมนต
0: ์มันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองค่ะ
0: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยโลกด้วย
2: ใช่ใช่
0: ประมาณนี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ 1,000 ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนละ
2: 2เดือนค่ะ
0: โอ้ oh,
2: ค่ะ
0: จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งนึงละกันเอามาเองครึ่งนึงอีกครึ่งนึงยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอย
0: ู่โอ้นี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเน
2: ี่
0: ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
2: ี่
0: ยก็ลดได้เป็น 1,000 ชิ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
2: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรอย่างเงี้ย
3: ค่ะในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชห่วยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shop ร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
0: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนนะครับผม
2: อันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
0: ครับผม
2: ค่ะได้611
0: 611
2: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
0: ครับผม
2: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
0: ครับ
2: เท่าที่ใช้ได้เลย
0: นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้นหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีทั้งนั้นเลยนะฮะ
2: เสียบตุ้มเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
0: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตนะครับทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วน
2: ี
0: ่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปัง
2: นี้674กรัมนะคะ
0: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
2: 61บาทค่ะ
0: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น

้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับและนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาคนอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้ลองคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: พี่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนครับ
1: บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบหนึ่งย่อสลายง่ายสองไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั่นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีซอะไรประเภท
0: กรีนพีซโอ้โหมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: เฮียสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แหมที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ใช่กล่องรักโลกอะแบบนี้
0: อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิไม่รักได้ไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับพี
4: ่ซอยมังกรครับ
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกรพี่ชื่ออะไรครับ
4: ประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
4: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
4: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมคร
0: ับ อ๋อคร
4: ับ ครับผม
0: ใช้มานานยัง
4: ก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
4: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผลหนึ่งคือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับสองก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล
5: ้
0: ว
5: โอเค
0: และนี่ก็คือป๊อปจาก TP Packaging วู
5: ้ครับสวัสดีครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
5: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองอะฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
5: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
0: แอดราคา

0: ได้มากขึ้น
1: และราคาได้มากขึ้น
0: เพราะมันดู
1: พรีเมียมขึ้น
2: อย่างร้านนี้ครับ
1: อย่างผมเนี่ยครับก็มีทำสถิติอยู
0: ่ครับ
1: ก็เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆครับประมาณ800 1,000 กล่อง
0: ครับ
1: นี่คือยอดขายต่อเดือน
0: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
1: ถูกต้องอย่างตัวเขาเนี่ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาจะไปซื้อได
0: ้
1: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช
0: ้
1: เพราะนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
0: อ
1: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร
0: ่
1: เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช้
0: ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไงนะ
1: ครับ
0: ถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูหน่อย
1: โอเคครับผม
3: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เข้าไปเลยโอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
4: ่สวัสดีครับพัทครับ
0: คุณพัทใช่ไหมครับ
4: ครับผม
0: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัทนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
4: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบ
0: บ
4: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการพรินติ้งที่สวยงาม
0: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
4: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
5: เป็นกระดาษโปสเกตนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
0: ้เออ
5: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่โปสเกตเนี่ย
0: มัน
5: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
0: ครับครับผมดีและก็สามารถย่อยสลายได้
4: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชันอ้
0: อ
4: ยกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เรากำลังจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่
0: อ
4: ยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
0: ้เออแต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนซ่อมใช่มั้ยครับขอดูหน่อย
4: ใช่ครับ
0: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างนี้ผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
4: ใช่ครับ
0: ทำมาจากอะไรนะฮะ
4: ตัวนี้มันจะเป็น เหมือนใช้พืชหลายๆชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
5: เป็นเม็ด
0: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
4: อันดับแรกคือจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเออจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
0: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
4: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่ง
0: ขายส่งหมายถึง
4: เป็นยี่ปัวเลย
0: ที่บรรดาพ่อค้า

0: ถึงแล้วครับเข้ามาถึงพวกคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วยทำสถิติให้เขาด้วยวิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้นี่ค้างอยู
0: ่
1: 2เดือนทำไงฮะไอ้นี่ลำบากชีวิตฉันขายไม่ได
0: ้ครับผม
1: ไม่ควรไม่ควรเอามาขาย
0: ครับ
1: แต่เราต้องการให้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
1: ขายใคร
0: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะ
0: เยอะขนาดไหน
2: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะใช่ค
0: ่
2: ะสำหรับที่ร้านที่ขายนะ
0: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
2: ใช่ใช่
0: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
2: คือทุกคนรักตัวเองรักโลก
0: ครับ
2: ก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
0: คือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค่แบบกล่องละไม่กี่บาท
2: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
0: ครับ
2: ค่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเนี่ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
0: The Green Diary วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่าคือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้มาแล้วครับ

0: ทีมใจพลังบวกโพสิทีฟมายด์กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะครับปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยโศกเหลืองต้นไม้ประจำจังหวัดยะลายะลาเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติและทิวทัศน์ที่งดงามเป็นเพียงจังหวัดเดียวใน14จังหวัดภาคใต้ที่ไม่มีพื้นที่จดทะเลภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนหนาแน่นทอดยาวจากตอนเหนือภูเขาที่สำคัญคือภูเขาสันกาลาคีรีและภูเขาปิโลที่กำเนิดของแม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำสายบุรีมีเนินเขาหุบเขาอยู่ทั่วไปทั้งตอนกลางและตอนเหนือมีที่ราบอยู่เล็กน้อยยะลามีทรัพยากรป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม้ในป่าส่วนใหญ่เป็นไม้กระยาเลยที่สำคัญเช่นไม้ตะเคียนเขาไม้สยาไม้มะค่าและโศกเหลืองซึ่งเป็นพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดยะลาโศกเหลืองเป็นต้นไม้ขึ้นได้ดีในป่าดิบกลางแจ้งในสภาพดินร่วนชอบน้ำและความชื้นสูงอยู่ใกล้ลำห้วยลำธารหรือตามเชิงลาดเขามีชื่อเรียกต่างกันในแต่ละภูมิภาคกรุงเทพเรียกโศกเหลืองภาคใต้เรียกอโศกเหลืองอโศกใหญ่โศกป่าโศกน้ำโศกใหญ่และที่ยะลาเรียกว่าสียะลาโศกเหลืองเป็นไม้ยืนต้นสูง 5-15 เมตรลักษณะใบเป็นใบประกอบแบบขนนกออกสลับมีใบย่อย 4-8 คู่ใบรูปไข่หรือรูปขอบขนานแกมรูปใบหอกกว้าง 3-9 เซนติเมตรยาว 7-32 เซนติเมตรปลายใบแหลมหรือเรียวแหลมโคนใบกลมหรือศอกใบอ่อนเป็นพวงหรือช่อห้อยออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่งและลำต้นระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนดอกมีสีเหลืองอมน้ำตาลมีกลิ่นหอมดอกบานไม่พร้อมกันดอกที่บานก่อนจะสีเข้มกว่าดอกอ่อนออกผลเป็นฝักแบนสีม่วงอมแดงกว้างประมาณ 3.5-8 เซนติเมตรยาวประมาณ 15-40 เซนติเมตรเมื่อฝักแก่จะแตกด้านข้างเมล็ดรูปไข่แกมรูปขอบขนานขยายพันธุ์โดยการเพาะ

ำหรับการศึกษาธรณีศาสตร์ของดาวเคราะห์ทั้งหลายดาวพลูโตก็ถือว่าเป็นโลกใหม่เราไม่ได้มีโลกใหม่ให้ดูตั้งแต่ปี 32 ที่ NASA ไปสำรวจดาวเนปจูน

0: เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นโลกใหม่ยากที่จะมีอย่างนี้เกิดขึ้นอีก
1: เราก็พยายามจะศึกษาสิ่งที่เรามีให้มากที่สุดครับเราขยับออกมาเรารู้จักดวงจันทร์แล้วเราไปสำรวจดาวอังคารมาแล้วเราเคยไปดาวเนปจูนมาแล้วครับเราก็พยายามจะก้าวต่อไปมนุษยชาติก็พยายามจะเดินหน้าต่อไปคราวนี้เราก็ก้าวไปที่ดาวพลูโตแล้วก็อยากจะรู้ว่าไปถ่ายภาพมาแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นเหมือนที่เราเคยตั้งสมมติฐานไว้ไหมนะครับเก็บเกี่ยวความรู้จากมากที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าภาพสมัยก่อนที่เราได้จากดาวพลูโตก็คือจะมีตั้งแต่ ground based telescope ก็คือกล้องที่อยู่บนพื้นโลกที่ถ่ายไปที่อาจจะเห็นเป็นไอ้ที่เป็นพิกเซลเล็กๆนะฮะสมัยก่อนที่เขาเจอดาวพลูโตไปจนถึงใช้กล้องที่อยู่ในอวกาศอย่างกล้องฮับเบิลเราก็จะเห็นว่าพื้นผิวของพลูโตที่เห็นคือจะมีหลากหลายสีดังนั้นก็ทำให้รู้แล้วว่าบนผิวมันเนี่ยมีความหลากหลายทางธรณีวิทยาซึ่งกล้องฮับเบิลเนี่ยมันก็โคจรรอบโลกเพราะฉะนั้นมันก็ยังอยู่ในระยะที่ไกลจากดาวพลูโตอยู่ดีเพราะฉะนั้นรายละเอียดที่ได้จะไม่เท่ากับปัจจุบันที่เราส่งดีฮอริซอนไปซึ่งไปถ่ายแบบว่าในระยะใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่ได้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ถือว่าชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมา
0: ลักษณะของยานอวกาศ New Horizons คือเป็นการซิ่งไปสู่ดาวพลูโตแล้วก็เลยไปครับที่มาใกล้ที่สุดคือเมื่อวันที่14กรกฎาคมครับที่เข้าใกล้ระหว่าง 12,000 กิโลเมตรครับเมื่ออยู่ใกล้โลกและเราถ่ายรูปของดาวพลูโตดาวทั้งดวงก็ใช้ 2-3 พิกเซลในกล้องดิจิทัลครับแต่เมื่อเข้าใกล้ก็จะได้จำนวนพิกเซลมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดในวันที่เข้าใกล้จริง1พิกเซลก็เป็น500เมตรบนผิวของดาวพลูโต
2: ตอนที่ยานผ่านจุดที่ใกล้ที่สุด 12,000 กิโลเมตรเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นถึงขั้นว่าเห็นเป็นหัวรูปหัวใจสีขาว
0: พื้นที่ที่เราเห็นมันสีขาวน่าจะเป็นน้ำแข็งที่ขึ้นมาใหม่ที่ผิวดาวพลูโตไม่นานครับถ้าอยู่ที่ผิวนานๆก็จะมีสีมืดกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นสีก็จะบ่งบอกว่าผิวนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่พื้นที่ที่เป็นสีขาวก็น่าจะเป็นผิวที่เกิดขึ้นมาใหม
1: ่ความใหม่หมายความว่ายังไงก็คือเวลาเราจะดูว่าพื้นผิวมันใหม่ไม่ใหม่เนี่ยสิ่งที่จะบ่งบอกได้อย่างนึงคือจำนวนหลุมอุกกาบาตคือยิ่งมีจำนวนหลุมอุกกาบาตเยอะเนี่ยแสดงว่ามันเก่าแต่ถ้าเกิดมันเรียบเนี่ยแสดงว่ามันค่อนข้างใหม่เพราะว่าอุกกาบาตที่มาชนแล้วเนี่ยแสดงว่าพื้นผิวมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการกัดเซาะมีการอะไรสักอย่างทำให้ลบหลุมอุกกาบาตเหล่านั้นไป
2: ภาพภูเขาที่ถ่ายได้ตอนที่ยานผ่านจุดที่ใกล้ที่สุดจะได้เห็นมิติที่ชัดเจนของภูเขาความสูงของตัวภูเขาบนดาวเคราะห์แต่ละดวงมันก็ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงของดาวนั้นด้วย
1: ส่วนมวลของดาวพลูโตก็ประมาณสัก 20% ของมวลดวงจันทร์ของเราอย่างดวงจันทร์รัศมีประมาณ 1,700 กิโลเมตรดาวพลูโตมัน 1,200 เล็กกว่าดวงจันทร์ก็ระยะทางประมาณจากสักนราธิวาสถึงเชียงใหม่ก็ได้เล็กกว่าหลายๆประเทศบนโลกนี้นะครับ
2: เขาส่งข้อมูลมาผ่านคลื่นวิทยุซึ่งคลื่นวิทยุถือเป็นแสงชนิดหนึ่งคือแสงที่มาจากดวงอาทิตย์นะครับมันไม่ได้มีแค่แสงที่เรามองเห็นได้คือมันมีหลายความถี่หลายช่วงคลื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะทางที่แสงใช้เวลาในการเดินทางจากพลูโตถึงเราน่าจะประมาณ5ชั่วโมงก็คือสมมติเราถ่ายภาพพลูโตตอนนี้เราต้องรออีก5ชั่วโมงกว่าข้อมูลตอนนี้เราจะไปถึง
0: กว่าจะส่งภาพได้ใช้เวลานานครับยานก็มีพลังแค่ร้อยกว่าวัตต์ครับภาพทั้งหมดที่ถ่ายในวันที่เข้าใกล้ดาวพลูโตวันที่14กรกฎาคมจะใช้เวลาประมาณ16เดือนกว่าจะส่งภาพทั้งหมดกลับมาครับ
2: เขาสามารถสร้างอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะเสถียรต้องดูภาพดูเราสร้างอุปกรณ์นี้เมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็ปล่อยมันออกไปแล้วเพิ่งมาใช้ถูกไหมฮะคือถ้าเกิดเป็นคนก็10ปีผ่านไปมันก็อะไรก็เปลี่ยนไปได้เยอะใช่ไหมฮะแต่เขาสามารถคิดอุปกรณ์ที่ผ่านไป10ปีแล้วเนี่ยมันยังสามารถใช้ได้ดีอยู่
1: ปกติแล้วเวลาเราจะวางแผนโปรเจกต์เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาตั้งแต่เริ่มคิดตั้งแต่เริ่มสร้างอุปกรณ์กว่าจะได้ยานลำนี้ออกมาและยานลำนี้เนี่ยก็ถูกส่งขึ้นมาเมื่อ9ปีกว่าๆที่แล้วเกือบ10แล้วนั้นนับเวลารวมตั้งแต่คนแรกที่เขาพยายามคิดมิชชั่นนี้สร้างอุปกรณ์นี้จนมาถึงวันนี้ที่ถ่ายรูปได้นี่ก็มันน่าจะถึง20ปีผมคิดว่านะครับก็เป็นความพยายามมานานและในที่สุดวันนึงมันไปบินผ่านดาวที่เขาวางแผนไว้แล้วถ่ายรูปกลับมานะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับเขาที่เขาทำได้สำเร็จ
0: เราก็ได้สำรวจดาวเคราะห์ครบแล้วครับแล้วก็ดาวพลูโตด้วยครับก็เป็นจังหวัดที่พิเศษสำหรับมนุษยชาติครับ
3: อ๋อแค่ครับสัปดาห์ละครั้งนะฮะ
4: แค่หูทุกวันครับ
5: มันโล่งมันสบายครับ
6: เราใช้คัตเทิลบัตแล้วมันเหลืองอ่ะมันจะรู้สึกดีมาก
7: เพลินๆฟินๆ
8: ขี้หูก็เหลืองๆนะครับ
3: เชื่อว่าต้องแค่หูครับ
9: จริงๆแล้วขี้หูเนี่ยธรรมชาติของมันเนี่ยช่วยปกป้องฆ่าเชื้อโรคมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆคราวนี้เนี่ยขี้หูมันสามารถหลุดออกมาได้เองเขาเรียกว่ามีเซลล์ครีนซิ่งเมคานิซึมการค่อยๆทำความสะอาดตัวเองไม่จำเป็นต้องแคะขี้หูนะคะการแคะขี้หูเนี่ยจะทำให้ถ้าเราสมมติไปสะกิดแล้วเป็นแผลก็จะทำให้หูอักเสบหรือเราบังเอิญแคะขี้หูแล้วคนวิ่งมาชนปั้งทะลุเข้าแก้วหูทะลุเข้าหูชั้นในเนี่ยหูก็หนวกได้ส่วนมากเนี่ยขี้หูมันไม่สะสมเป็นก้อนใหญ่นะคะยกเว้นว่าคุณใช้คัตเทิลบัตดันเข้าไปจนถึงตำแหน่งที่ขี้หูมันหลุดเองไม่ได้แล้วมันจะสะสมไปเรื่อยๆพอขี้หูสะสมไปเรื่อยเป็นก้อนใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มันจะไปดันกระดูกหูและทำให้เป็นหลุมอยู่ในหูชั้นนอกในช่องหูค่ะในเคสที่ขี้หูตันเนี่ยจะทำให้รู้สึกหูดับฉับพลันได้เหมือนกันนะคะถ้าขี้หูไปปิดสนิทพอดีแค่สังเกตว่าหูอื้อหรือบางทีเนี่ยก็มาด้วยเจ็บในช่องหูเพราะว่าขี้หูมันอัดเต็มที่แล้วขี้หูจะหลุดเองไม่ได้เนี่ยต้องมาพบแพทย์

0: างหูหนวกเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวโรคที่เจอค่ะเขาอาจจะเป็นหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังแล้วบังเอิญไปแคะหูแล้วก็เอามาลิงก์กันหรือว่าเขามีประสาทหูเสื่อมอยู่เดิมแล้วโดยที่เขาไม่เคยตรวจมาก่อนนะคะส่วนมากแคะหูไม่ได้ทำให้หูหนวกแต่อาจจะทำให้ช่องหูอักเสบเรื้อรังรูหูอาจจะตีบลงถ้าอยากจะมีสุขภาพหูที่ปกติอันแรกเนี่ยการทำความสะอาดหูจริงๆถามจำเป็นไหมไม่จำเป็นเพราะว่าขี้หูมันหลุดเองได้ก็เช็ดแค่ข้างนอกนะคะอันที่สองหลีกเลี่ยงเสียงดังปกติคนเราทุกวันนี้เอาเสียงเข้าไปในหูโดยตรงเองอย่างเช่นใส่หูฟังนะคะอันนี้ทำให้เกิดอันตรายกับหูชั้นในของเราทำให้ประสาทหูเสื่อมเร็วส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือรักษาสุขภาพค่ะให้แข็งแรงแล้วก็ตรวจเช็คโรคเป็นประจำปีเพราะว่าหูส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปลายทางหมายถึงว่ามีโรคต้นทางมาก่อนจะแสดงอาการปลายทาง
1: ย้อนกลับไปเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยได้เสด็จดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้าถึง2ปีต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันดังกล่าวและเพื่อให้คนไทยในชาติตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร
2: ์สำหรับตัวเองเนี่ยเราคิดว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่กับเราทุกวันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนะทุกวันเนี่ยเป็นวันวิทยาศาสตร์ได้เสมอเราตื่นขึ้นมาแต่เช้าเนี่ยนะคะเราทานอะไรเข้าไปอันนั้นก็เป็นวิทยาศาสตร์ละเราต้องการที่มีการดำรงชีวิตที่แข็งแรงมีความสุขก็ต้องคำนึงถึงสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นสังคมไทยเนี่ยมองวิทยาศาสตร์มองแบบเป็นบทเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนนะฮะอันนี้เป็นจุดตั้งต้นที่ไม่ถูกต้องวิธีเรียนวิทยาศาสตร์เราเนี่ยโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็จะให้ขีดเส้นใต้ตามหนังสือหรืออ่านหนังสือเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยกลัววิทยาศาสตร์นะฮะแล้วก็บางครั้งก็คิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ห่างไกลแล้วก็ยากวิธีการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเรียนจากของจริงชีวิตจริงให้เห็นจริง
3: ทะลุยังทะลุ
4: เฮ้ยเจ๋งอ่ะมันเหมือน
5: เป็นยังไงครับ
2: แล้วยกตัวอย่างเช่นเราเรียนฟิสิกส์เราก็เรียนแต่สมการแล้วก็ตีโจทย์จากสมการแต่ถ้าจะเรียนฟิสิกส์ที่ถูกต้องอย่างเช่นไฟฟ้าเนี่ยบางทีให้เด็กกลับไปบ้านดูเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตัวเองใช้แต่ละวันไปคำนวณวัตต์กับโวลต์ก็ให้เขาไปเปิดดูข้างหลังเครื่องแล้วก็คำนวณเป็นค่าใช้ไฟฟ้าเด็กจะเรียนรู้อะไรมากกว่านั้นเยอะนะแล้วนั่นก็คือวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นสุดท้ายก็อาจจะออกมาเป็นสมการฟิสิกส์แบบที่เราทำในห้องมันก็จะตื่นเต้นสนุกสนานแล้วก็น่าสนใจกว่าที่จะมานั่งท่องหรือเรียนวิทยาศาสตร์แบบเป็นบทเรียนอันนึงที่เป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องกระตุ้นมากขึ้นคือการรู้จักถามคำถามของเด็กซึ่งอันนี้ต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กแล้วก็ต้องไม่ไปทำให้เกิดการห้ามเพราะว่าบางครั้งเนี่ยชอบไปบอกว่าถามคำถามโง่อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งไม่ดีเลยนะคะมันไม่มีอะไรโง่ค่ะเด็กเขามีความสงสัยอะไรนะคะก็สามารถจะตอบเขาได้นะคะจริงๆเราต้องไม่ไปหยุดห้ามความคิดของเด็กอีกอันนึงก็คืออย่าพยายามใส่ความคิดตัวเองเข้าไปในความคิดเด็กพยายามปล่อยให้เขามีอิสรภาพของความคิดของเขาที่เขาจะคิดในสิ่งอะไรของเขานะคะแล้วเราก็พยายามตอบคำถามนะให้ข้อมูลเขานะฮะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเราควรจะต้องกระตุ้นให้เด็กเนี่ยรู้จักคิดนะฮะแล้วเราก็อาจจะให้ความรู้เขาในข้อมูลต่างๆให้เขาเอาไปคิดวิเคราะห์เองได้สังเคราะห์เองได้ด้วยนะฮะไม่ใช่ไปป้อนเขาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆการจะใช้ดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยการมีตรรกะของความคิดเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีนะฮะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอย่างนึงที่ได้มาจากการเรียนวิทยาศาสตร์นะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้สังคมไทยดีขึ้นนะคะถ้ามีคนมีคุณสมบัติในเรื่องนี้เวลาเรา อยู่กับเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะสอนเขาเนี่ยให้เห็นด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านอื่นเนี่ยโดยทางอ้อมได้นะคะหลายทางแม้กระทั่ง อยู่ในครัวก็เป็นวิทยาศาสตร์ได้ พราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเฉพาะวันนั้นที่จะทำนะแต่ว่าการที่มีวันวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้องค์กรต่างๆที่รับผิดชอบเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยรู้สึกตื่นตัวแล้วก็ต้องการหากิจกรรมดีๆต่างๆเนี่ยมาให้กับสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะถือโอกาสพาลูกนะคะให้มีประสบการณ์ที่ดีนะกับสิ่งต่างๆที่บางครั้งเนี่ยหายากที่จะทำขึ้นในสังคมเกิดขึ้นในสังคมหรือทางที่บ้านเนี่ยทำเองไม่ได้ก็จะมีในวันวิทยาศาสตร์นะคะของทุกปี
3: ทุกวันนี้ในโซเชียลมีเดียนะคะก็จะมีข่าวจำนวนมหาศาลมากที่เข้ามาในแต่ละวัน
5: เฮ้ยโอ้โห
3: ที่เข้ามาเนี่ยก็มีทั้งข่าวจริงมีทั้งข่าวลวง

เวลาที่ได้รับข้อมูลแล้วก็บางครั้งก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องข้อมูลที่มันเป็นเท็จจริงๆก็มีหลักง่ายๆนะคะในการที่จะตั้งสติก่อนเชื่ออาจจะพิจารณา5ข้อง่ายๆก็คือเป็น who what where when why นะคะหรือสุดท้ายก็อาจจะเพิ่ม how เข้าไปอีกข้อนึงก็ได้เป็น6ข้อนะคะ who ก็คือใครเป็นคนส่งข่าวนั้นมานะคะคนนั้นน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนต้องดูต่อไปด้วยซ้ำไปว่ามีหน่วยงานหรือว่ามีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือจริงๆไหมนะคะเรื่อง who เนี่ยจะต้องดูตัวเราด้วยว่าเราเป็นใครคือบางคนเนี่ยเป็นในโลกของการทำงานจริงๆเป็นผู้นำทางสังคมเป็นผู้นำทางความคิดพอโพสอะไรบางอย่างออกไปนี่คนเชื่อคนแชร์ต่อนะคะแต่ว่าบางทีไม่ทันได้ระวังอะนะคะอย่างคนเป็นครูเป็นหมอนะคะเป็นพยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์บางทีพอโพสข้อมูลบางอย่างด้วยความที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนแล้ววิชาชีพมันช่วยยืนยันหรือมันมีน้ำหนักในเรื่องนั้นอันนี้ยิ่งต้องระวังใหญ่เลย who แล้วก็จะเป็น whatนะคะคือเรื่องนั้นเนี่ยถูกต้องถูกกฎหมายไหมถูกศีลธรรมไหมถูกหลักจรรยาบรรณหรือเปล่าคำว่าจรรยาบรรณนี่มีความหลากหลายมากเลยเพราะว่า

0: บางคนเนี่ยนะคะสมมุติถ่ายรูปที่ทำงานนะคะเป็นบาริสต้าชงกาแฟถ่ายรูปตอนชงกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณหมอกำลังผ่าตัดแล้วเซลฟี่ไปด้วยผ่าตัดไปด้วยเนี่ยอันนี้ผิดแน่ๆ นะคะก็อันที่สองอันเรื่องวอทนี่ก็ต้องระมัดระวังนะคะอันที่สามก็จะเป็นเวนกับแวร์ก็คือเรื่องของกาลเทศะด้วยแล้วก็เรื่องของความทันสมัยความอัปเดตของข้อมูลด้วยอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่ามันมาใน forward mail นานมากแล้วจนเราลืมมันไปแล้วแต่พอ line chat มันกลับมาเนี่ยไอ้ข้อมูลพวกนี้มันกลับมาอีกแล้วนะคะก็จริงๆสามารถตรวจสอบได้หรือภาพบางภาพนะคะมีคนไปหยิบภาพเก่ามาเผยแพร่ในช่วงที่มีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเพื่อจะสร้างข่าวที่ลวงให้เห็นว่ามันเกิดเหตุที่ไม่เหมาะไม่ดีบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆการตรวจสอบง่ายมากเพราะว่าเราก็สามารถจะเอาภาพนั้นใส่กลับเข้าไปใน Google แล้วก็ค้นได้ว่าภาพนั้นจริงๆแล้วที่มาที่ไปมันเป็นยังไงจะมี why นะคะคือทำไมข้อมูลนั้นเนี่ยมีใครได้ประโยชน์อยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะคะมีใครที่ได้รับประโยชน์จากการที่เขาเผยแพร่ข้อมูลนั้นออกมาบางครั้งข้อมูลบางอย่างมันเป็นโฆษณาแฝงนะคะมีการขายของเช่นช่วงนี้โอ้โหนิยมกินอันนี้มากเลยอยู่ๆก็มีสินค้าชนิดนี้ออกมาจำหน่ายด้วยนะคะมันก็ต้องดูให้ดีๆแล้วก็ how นะคะก็คือวิธีการที่เผยแพร่ข้อมูลพวกนั้นออกมาคือบางครั้งข้อมูลเหล่านี้มันจะมาแบบที่เร้าอารมณ์มากๆใช้ภาษาที่อ่านแล้วรู้สึกถ้าวัยรุ่นเขาบอกมันอินมากมันขึ้นมากเลยนะคะอ่านแล้วรู้สึกว่าอยากจะต้องให้โลกรู้ไปกับเราเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยไอ้ยิ่งแบบนี้ยิ่งต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอข้อมูลลักษณะแบบนี้นะคะก่อนจะคลิกปุ่มเดียวซึ่งง่ายมากเร็วมากเนี่ยตั้งสติคิดก่อนนะคะใครส่งนะคะส่งมาส่งเรื่องอะไรส่งมาเมื่อไหร่ส่งมาที่ไหนนะคะช่องทางไหนเชื่อถือได้มากแค่ไหนส่งมาทำไมส่งมายังไงนะคะ who what where when why how ก็น่าจะช่วยให้เรามีสติมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เราถ้าสับวัยรุ่นต้องบอกว่ามโนน้อยลงและก็พยายามอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงให้มากๆค่ะอย่างทุกวันนี้เวลาที่รับข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยค่ะถ้าเป็นตัวเองก็จะเช็คหลักๆเลยก็จะเช็ค3แหล่งด้วยกันนะคะก็คืออาจจะเช็คจากนักข่าวสมัครเล่นหรือว่าเพจต่างข่าวต่างๆที่ข่าวเขาจะค่อนข้างไวหน่อยนะคะในโซเชียลมีเดียทั้งหลายแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมาเช็คกับสื่อหลักนะคะสื่อหลักเช่นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ที่เขาจะมีทีมข่าวของเขาอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวนี้แค่เช็คแค่2สื่อนี้อาจจะเชื่อไม่ได้เพราะว่าก็รับส่งข่าวซึ่งกันและกันคือสื่อหลักก็มีโอกาสที่ข้อมูลจะผิดพลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งก็จะเช็คทานต่อไปที่เว็บไซต์หรือว่าแหล่งข้อมูลที่เป็นต้นของข่าวนั้นนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นแหล่งข่าวในต่างประเทศหรือว่าถ้าเป็นภาพข่าวบางอย่างก็อาจจะเช็คใน Google เองก็ทราบแล้วค่ะก็คงจะต้องเช็คทานหลายๆแหล่งหน่อยจะได้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลจริงเวลาที่มันเกิดความวุ่นวายต่างๆหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นภาวะวิกฤตเป็น public crisis ต่างๆภาวะเหล่านี้ก็คือทำให้เวลาที่เรารู้สึกว่ามีภัยคุกคามต่อชีวิตหรือว่าต่อทรัพย์สินของคนจำนวนมากเกิดขึ้นในสังคมนะคะอาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติเช่นตอนน้ำท่วมเมื่อปี54นะคะหรือว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์นะคะอย่างเช่นเกิดวินาศกรรมเกิดระเบิดนะคะอย่างเงี้ยก็เป็นภัยคุกคามต่าง
1: ๆระเบิดได้แล้วไปดูนี่เป็นจุด
2: อะไรครับขณะนี้เกิดการระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์มีคนเจ็บและคนตาย
0: ในภาวะแบบนี้เนี่ยสิ่งที่คนต้องการก็คือต้องการข้อมูลข่าวสารเพื่อจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจต่างๆได้แต่ทุกวันนี้พอมีโซเชียลมีเดียจะสังเกตว่าคนก็จะมีโทรศัพท์มือถือทุกคนถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้ส่งต่อข้อมูลได้การกระจายข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะคะสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องคิดก็คือว่าในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยหลายๆคนจะอยากมีความสำคัญยอดไลค์นี่สำคัญมากใช่ไหมคะเราโพสต์รูปต่างๆเพราะว่าเราอยากได้ยอดไลค์อยากให้คนแชร์ต่อเรารู้สึกว่าเรามีความสำคัญแต่สิ่งเหล่านั้นมันอาจจะแลกมากับความเสียหายของคนอื่นทำให้เขาต้องเสียชื่อเสียงหรือว่ามากไปกว่านั้นเราเคยเจอคนที่ฆ่าตัวตายเพราะว่ารับกับกระแสสังคมที่มันถาโถมเข้ามาไม่ได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะให้นึกถึง3เรื่อง

0: ก็คือเรื่องของความถูกต้องมันถูกต้องหรือเปล่ามันผิดกฎหมายไหมเช่นเราไปแอบถ่ายหรือว่าเราไปละเมิดคนอื่นหรือเปล่านะคะอันที่สองคือมันครบถ้วนไหมในมุมมองของเราคนเดียวในมุมเดียวที่เห็นเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเพียงพอที่จะทำให้ผู้ที่รับข่าวต่อไปจากเราเนี่ยเขาได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเขาสามารถจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าสุดท้ายคือเรื่องของความเหมาะสมอันนี้จะยากหน่อยคือถ้าหลักคิดง่ายๆก็คือข่าวเดียวกันนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเราหรือเป็นคนที่เรารักเป็นญาติของเราเนี่ยเราจะส่งต่อหรือเปล่าเช่นภาพลามกอนาจารต่างๆอีกพฤติกรรมนึงที่เราจะเจอเดี๋ยวนี้นะคะคือนอกจากจะแชร์แล้วเนี่ยแชร์เสร็จแล้วเราชงด้วยเราไม่ได้แชร์เราเพิ่มแคปชั่นที่เป็นความคิดของเราเนี่ยเข้าไปในสิ่งที่เราแชร์ด้วยบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้คนที่อ่านเฉพาะแคปชั่นของเรานะคะหรือว่าบางทีพวกเว็บที่เป็นคลิกเบตนะคะก็คือว่าอ่านเฉพาะพาดหัวเนี่ยเราไม่ได้ตามเข้าไปอ่านในเนื้อข่าวก็อาจจะเข้าใจผิดหรือว่าตีความเรื่องนั้นไปผิดก็ได้คืออยากให้ระมัดระวังบางคนก็จะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะหรือว่าพยายามที่จะบอกว่าโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ส่วนตัวจะเขียนอะไรก็ได้เป็นความผิดของคนอ่านที่ไม่เข้าไปอ่านข้อมูลเหล่านั้นเองเนี่ยจริงๆอยากชวนให้คิดว่าเวลาที่เราโพสอะไรหรือแชร์อะไรเนี่ยเราปฏิเสธความรับผิดชอบของเราไม่ได้ค่ะยังไงก็ตามเราสวมบทเป็นผู้ส่งสารแล้วก็อยากให้นึกถึงผลกระทบต่างๆที่จะตามมาทุกครั้งก่อนที่จะโพสที่จะแชร์หรือว่าที่จะใส่ข้อความเพิ่มเติมต่างๆเข้าไปก็เป็นข้อที่ต้องระวังค่ะ
1: เสียงเกิดขึ้นมาจากลมที่ปล่อยออกมาจากปอดผ่านกล่องเสียงตอนจังหวะที่ผ่านออกเนี่ยสายเสียงมันจะปิดเป็นสลิปเขาเรียกว่าเป็นแนวยาวอย่างเงี้ยแล้วจะมีลมผ่านรูเล็กๆและตัวขอบสายเสียงมันจะพลิ้วแล้วก็ตัดคลื่นอากาศอันนี้เป็นห่วงๆก็ทำให้เกิดเสียงนะคะสูงการต่ำเนี่ยเราปรับด้วยตัวสายเสียงสายเสียงเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อเล็กๆหลายมัดอันนี้เราสามารถปรับให้มันขอบบางลงนิดนึงยาวออกนิดนึงตึงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงสายเสียงเนี่ยซ้ายกับขวามันต้องปิดเข้าหากันนะคะแล้วก็ในจังหวะที่ลมผ่านเนี่ยมันก็จะมีการเปิดปิดเปิดปิดเพราะฉะนั้นมันจะมีการเหมือนตอนจังหวะปิดก็จะกระแทกกันการทำร้ายเส้นเสียงเนี่ยก็คือใช้เสียงไม่ถูกวิธีนะคะยกตัวอย่างเช่นกรีดร้องเราจะใช้เสียงดังคนรอบข้างเสียงดังเราตะโกนเราก็ไม่รู้ว่าเราตะโกนดังเท่าไหร่กลับบ้านวันรุ่งขึ้นไม่มีเสียงเลยหรือคืนนั้นอาจจะไม่มีเสียงเลยอันนี้ค่ะทำให้เกิดห้อเลือดที่สายเสียงช้ำการบวมแล้วในระยะยาวเนี่ยอาจจะมีพังผืดอยู่ใต้เยื่อบุสายเสียงได้ในยุคนี้ที่มีการแข่งขันเรื่องการใช้เสียงนะคะอาจจะเป็นการประกวดหรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือบางครั้งเนี่ยเป็นการใช้ที่เกินกำลังใช้เสียงเกินคีย์ของตัวเองหรือพยายามเค้นเสียงมากๆจนกระทั่งมีการบาดเจ็บต่อสายเสียงซ้ำเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันจะมีพังผืดอยู่ในผิวสายเสียงนะคะมันจะไม่พลิ้วอีกต่อไปแล้วบางครั้งกล้ามเนื้อมันอาจจะฝ่อตัวลงบ้างก็จะกลายเป็นคนเสียงแหบทวารนะคะแล้วมันแก้ไม่ได้ถ้าเป็นมากเนี่ยควรพบแพทย์นะคะแต่สิ่งที่ทุกคนทำได้โดยไม่ต้องไปหาหมอก็คือการพักผ่อนค่ะดื่มน้ำให้พอนอนให้พอใช้ชีวิตสุขภาพที่ไหนคนเยอะๆมีคนเป็นหวัดก็หลบเลี่ยงอย่าไปติดมานะคะอย่าลืมว่าอีกอย่างนึงก็คือเสียงมาจากปอดปอดแข็งแรงสายเสียงก็ทำงานเบาลงวิธีบริหารปอดออกกำลังค่ะ
2: การกินคลีนเนี่ยมันเป็นวิธีการกินอย่างนึงยึดหลักให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติแต่อาจจะเป็นเพราะคำที่ว่า

มันไปตรงกับภาษาไทยว่าสะอาดอาจจะทำให้คนที่ไม่เข้าใจคิดว่าเอ๊ะงั้นอาหารอย่างอื่นไม่สะอาดเหรอมันก็คงไม่ใช่นะคะclean food เนี่ยมันคือวิถีการกินอาหารที่สดใหม่โดยที่ไม่บริโภคอาหารที่ผ่านการแปรรูปหรือปรุงแต่งใส่สีใส่กลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยมากมาย clean food เนี่ยก็จะเป็นวิถีที่มาจากฝั่งตะวันตกวิถีการกินแบบ clean food เนี่ยเขาจะเน้นการหุงต้มให้น้อยที่สุดเช่นพวกผักที่กินสดได้ผลไม้แน่นอนอยู่แล้วส่วนใหญ่เราก็กินสดพวกเนื้อสัตว์เขาก็จะเน้นการปรุงที่ไม่ผ่านความร้อนสูงเช่นอาจจะเป็นการนึ่งการย่างหรือว่าการผัดนะคะที่เขาจะไม่นิยมก็คือว่าการต้มหรือว่าการทอดในน้ำมันเนี่ยค่ะจริงๆถ้าเราพิจารณาดูเนี่ยมันก็เป็นการกินที่ถูกหลักโภชนาการแล้วก็ถูกหลักอนามัยก็คือกินของสดใช่ไหมคะปรุงสุกใหม่ๆแล้วก็ปรุงแต่งน้อยสอดคล้องกับหลักการทางโภชนาการเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้มันก็มีกระแสที่นิยมบริโภคเมล็ดเจียหรือว่าควินัวซึ่งเขาบอกว่ามันอยู่ในอาหารของคนทางตะวันตกยุคโบราณแล้วเขาบอกว่าคนยุคโบราณเนี่ยน่าจะสุขภาพดีและแข็งแรงอันนี้ความจริงก็เป็นกระแสอย่างหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้มีงานวิจัยอะไรที่ยืนยันชัดเจนว่าเจียหรือควินัวเนี่ยมีผลดีต่อสุขภาพมากกว่าธัญพืชอื่นๆจริงตอนนี้ถ้าพูดถึงกระแสของบ้านเราเนี่ยที่น่าสนใจก็คือเรื่องข้าวหลายๆพันเลยบางทีก็เป็นพันหายากหรือพันโบราณที่เรากลับมานิยมกันใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสังหยดข้าวสีนิลข้าวที่มีสีต่างๆของเราเนี่ยนอกเหนือจากที่จะได้สารอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เราใช้เป็นพลังงานประจำวันแล้วเนี่ยสีที่อยู่ในเม็ดข้าวมันก็เป็นสารธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะหลายตัวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเขาคิดว่าจริงๆถ้าเราหันกลับมามองดูธัญพืชในบ้านเราเนี่ยก็น่าจะให้ประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยได้ไม่แพ้พวกธัญพืชที่จะต้องนำเข้ามาแล้วก็มีราคาแพงส่วนใหญ่คนที่สนใจกินคลีนคือคนที่ใส่ใจกับสุขภาพคือการกินคลีนนี่ก็อาจจะช่วยได้ในกรณีที่ว่าอาจจะทานผักผลไม้เยอะกว่าปกติแต่ก็แน่นอนถ้าคุณกินแต่ผลไม้ที่รสหวานจัดมีน้ำตาลเยอะๆเนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็คงจะไม่ได้เป็นตัวช่วยในการที่จะควบคุมน้ำหนักถ้าเรากินเกินกว่าพลังงานที่เราต้องการใช้ในแต่ละวันแล้วก็เหลือเป็นพลังงานที่สะสมมันก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วก็มาพอกพูนตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะก็จะทำให้เรามีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักเกินถ้าเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆในระยะยาวก็จะเกิดเป็นความอ้วนได้จริงๆการกินคลีนเนี่ยมันก็คล้ายคลึงกันกับวิถีไทยแบบเดิมซึ่งเราเน้นการกินอาหารสดใหม่อยู่แล้วพืชผักก็อาจจะเก็บมาจากสวนครัวด้วยซ้ำนั้นก็จะเป็นของที่สดจริงๆแล้วก็สะอาดพอวิถีชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็จะพึ่งพาอาหารสำเร็จรูปมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยคนในเมืองส่วนใหญ่ก็มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาหลายๆคนถึงหันมาพึ่งพาธุรกิจคลีนฟู้ดที่เขารับทำอาหารกล่องมาส่งตามที่ต่างๆเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็น่าจะลองทำเองก็ได้อย่างที่บอกแล้วหลักการของคลีนเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายมันไม่จำเป็นจะต้องไปใช้วิธีการที่แปลกหรือว่าใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรอย่างนั้นนะคะถึงแม้คุณจะกินคลีนแต่ถ้าคุณกินไม่ได้สัดส่วนหรือไม่ได้สมดุลยังได้พลังงานเกินมันก็ไม่ได้ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นมันต้องมีเรื่องของการใช้พลังงานควบคู่ไปด้วยเช่นการออกกำลังกายถึงจะทำให้เกิดสมดุลระหว่างสิ่งที่เรากินเข้าไปกับสิ่งที่เราใช้ถ้าจะให้มีสุขภาพดีเนี่ยเราก็จะต้องมองทุกอย่างให้เป็นองค์รวมอย่าไปยึดติดอยู่แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: เฟย่าเองค่ะกลับมาพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรกันเหรอคะหมออ้อย
3: วันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาเฟย่าไปเรียนรู้ว่าถ้าเจ้าของสุนัขเนี่ยดูแลเอาใจใส่เขาสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งความรักความดูแลเอาใจใส่หายไปสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาไปงั้นเราไปดูกันดีกว่า
4: สวัสดีครับ
3: นี่พี่เพอร์ลี่อันนี้พี่แอนแล้วก็นี่น้องเฟย่าครับเมื่อกี้ที่เฟย่าเล่นกับสุนัขอ่ะนี่แหละเจ้าของจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงสัตว์พวกนี้ครับมาจากไหนคร
5: ับ ก็มาจากความที่ตอนแรกเลยคือแค่ชอบ
3: ครับ
5: รู้สึกว่าอยากมีหมาตัวเล็กๆไว้คอยดูอะไรอย่างเงี้ยค
3: ่
5: ะ
3: ตอนนี้เวลาการเลือกสัตว์เลี้ยงเนี่ยหรือว่าเลือกสุนัขเนี่ยก็ต้องเลือกให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราหรือวิถีชีวิตของเราเช่นถ้าเราอยู่บ้านที่แบบติดกับชาวบ้านเขาแบบเป็นพืชอย่างนี้ถ้าเราเลี้ยงหมาใหญ่หมาใหญ่ต้องการการออกกำลังกายเยอะเราจะไม่มีที่ให้เลี้ยงแล้วก็จะเห่ารบกวนเพื่อนบ้าน
2: พี่แอนกับพี่เพอร์ลี่มีน้องหมากับน้องแมวกี่ตัวเหรอคะ
5: พี่มีน้องหมา6ตัวค่ะแล้วก็น้องแมว3ตัว
3: เป็นพันธุ์อะไรบ้างครับ
5: ก็จะเป็นถ้าเป็นน้องหมาก็จะมีชิวาว่ายอร์กเชียร์แล้วก็เชตแลนด์เนี่ยค่ะถ้าเป็นแมว
6: ก็จะเป็นที่เก็บมาเลี้ยงทั้งหมดอะค่ะมีเปอร์เซียตัวนึงอันนี้ก็เก็บมาเลี้ยงก็มีพันธุ์ไทย2ตัวอย่างแบบบางตัวเนี่ยก่อนที่จะเอามาคือเราก็จะมีการศึกษาก่อนว่าเขามีอาการแพ้อะไรหรือว่าอาหารประเภทไหนที่เขาทานได้ทานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: คราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขพันธุ์ต่างประเทศเนี่ยน้องเฟย่ารู้ไหมครับว่าพันธุ์สุนัขที่พี่แอนกับพี่เพอร์รี่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้าง
2: มีความพิเศษยังไงเหรอคะ
3: หมอยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นพันธุ์ยอร์คเชียร์เทอร์เรียครับมันจะมีโรคอยู่โรคนึงที่พบได้บ่อยนะครับเป็นความผิดปกติแต่กำเนิดก็คือเขาเรียกว่าเป็นพอโตซิสติกชันหรือว่าเป็นลักษณะของโรคที่ยังไม่เกิดอาการชักได้ง่ายในพันธุ์นี้คราวนี้อย่างพันธุ์นี้เนี่ยโอกาสที่จะพลาดอันนึงก็คือเขาไปให้ยาบางชนิดกินอย่างเช่นยาในกลุ่มไอโวเมกตินพวกนี้ความทนทานต่อยากลุ่มนี้มันจะต่ำมากแล้วยาไอโวเมกตินกลุ่มนี้เนี่ยมันใช้ป้องกันพยาธิหัวใจบางทีก็เอาไปป้องกันเห็บหมัดซึ่งจริงๆแล้วในทางการสัตวแพทย์เนี่ยเขาไม่แนะนำให้ป้องกันเห็บหมัดโดยการใช้โอเมกตินแต่มันจะมียาพวกนี้เนี่ยที่ขายตามท้องตลาดที่ไม่ได้ทะเบียนแล้วคนก็เอาไปให้กินก็จะมีอาการเหมือนกับเป็นอัมพาตนอนเป็นผักไป5วันอาทิตย์นึงเพราะฉะนั้นต้องระวังในยาในกลุ่มนี้ในกลุ่มพวกนี้และอย่างอีกพันนึงก็เป็นพันชื่อว่า
6: ะ
3: นะฮะกลุ่มนี้ก็จะเป็นอาการเขาเรียกว่าเป็นพวก tracheal collapse หรือว่าเป็นพวกหลอดลมตีบได้ง่ายนะฮะแล้วก็สุนัขพันธุ์เล็กก็จะเจอปัญหาเรื่องสะบ้าเคลื่อนอะไรได้ง่ายก็เป็นกลุ่มที
6: ่ในพันใหญ่ก
3: ็ในพันใหญ่จะเป็นพวกข้อสะโพกเสื่อมครับอย่างแมวเปอร์เซียเนี่ยที่เจอได้บ่อยโรคอะไรมั้ยครับ
2: โรคอะไรหรอ
3: โรคนิ่วมันจะเป็นนิ่วได้ง่ายเพราะว่าเวลาเขากินอาหารเม็ดเขาจะกินอาหารเม็ดแล้วกินน้ำน้อยบางครั้งเนี่ยทำให้เกิดเหมือนกับปัสสาวะเขาจะขุ่นและข้นเขาฉีกกระปิกกระปอยแล้วทำให้เกิดภาวะนิ่วได้ง่าย
2: เปียค่ะได้ยินว่าถ้าเกิดจมูกหมาค่ะเปียกก็แปลว่าสบายดีแต่ถ้าเกิดจมูกหมาแห้งแปลว่าไม่สบายมันจริงเปล่าอะค่ะ
3: อันนั้นก็สามารถดูได้ในระดับนึงเลยก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยสุนัขที่สุขภาพดีจมูกเขาจะมีเหมือนมีน้ำนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดแห้งไปเลยนี่แสดงว่าอาจจะเริ่มมีไข้ละหรือจะเริ่มป่วยอย่างดวงตาเนี่ยปกติจะใสแจ๋วอย่างนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบมีขี้ตาก็แสดงว่าอาจจะเริ่มป่วยหรือบางที่รีดีตาก็แสดงว่าอาจจะมีแผลที่กระจกตามันก็สามารถดูได้ง่ายสุดเลยดูขนฮะถ้าสุนัขที่สุขภาพดีเขาจะแต่งตัวเลียขนยิ่งแมวนี่ชัดเลยฮะแมวสุขภาพดีขนจะสวยถ้าเมื่อไหร่ที่แบบขนเริ่มแบบมันๆหย่อยๆหยิกๆแล้วแบบดูแบบไม่ได้หวีเหมือนคนไม่ได้หวีผมอะแสดงว่าอาจจะเริ่มป่วยแล้ว
2: กับน้องแมวเล่นกันนะคะ
5: ก็พี่อยากสร้างไว้ให้หมาตัวเองวิ่งเล่นมีเพื่อนฝูงให้หมาว่ามีสังคมของหมาแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงหมาคนอื่นด้วยเราอยากเลี้ยงหมาเราให้ดียังไงให้มีพื้นที่ของหมาไงก็อยากให้หมาคนอื่นเป็นอย่างนั้นด้วย
3: คิดดูที่ไหนบ้างจะให้สุนัขเนี่ยมีโอกาสไปว่ายน้ำในสระว่ายน้ำใสเนี่ยเฟย์อยากว่ายน้ำไหม
2: อยากมากแต่ไม
3: ่
2: ม
3: ี
2: ช
3: ุ
2: ดว่ายน้ำ
3: ค่ะคุณก็ลงได้ลงไหมก่อนอื่นเนี่ยเวลาถ้าจะเอาหมามาลงอะไรเงี้ยก็ต้องเช็คให้แน่ใจก่อนนะว่าหมาตัวเองเนี่ย ไม่เป็นโรคติดต่อในสุนัขนี่น่ากลัวนะเกย่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแค่ไม่ทำวัคซีนประจำปีเนี่ยมันอาจจะทำให้สุนัขเนี่ยเสียชีวิตได้เลยนะวัคซีนที่ต้องทำในสุนัขมีอะไรบ้างรู้ไหมก็จะมีพิษสุนัขบ้าสำคัญที่สุดเพราะเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ติดพิษสุนัขบ้าเยอะมากนะฮะไข้หัดสุนัขนะฮะลำไส้อักเสบ3โรคหลักๆเนี่ยที่น่ากลัวโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขเสียชีวิตคนที่โดนกัดเสียชีวิตลำไส้อักเสบไข้หัดสุนัขเสียชีวิตสุนัขที่มาเล่นด้วยกันติดต่อกันได้เสียชีวิตเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นการป้องกันดีกว่า
2: แล้วหมากับแมวที่นี่ค่ะมันอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ทะเลาะกันหรอคะ
5: ไม่ทะเลาะกันค่ะแต่ว่าเราก็ต้องพิจารณาก่อนถ้าบ้านเรามีหมาก่อนแล้วเราจะเอาแมวเข้ามาเราก็ต้องดูว่าแมวกับหมาตัวนี้มันดูมีเปอร์เซ็นต์เข้ามั้ยหมามีความก้าวร้าวหรือเปล่า
2: แล้วหมออ้อยมีวิธีให้หมากับแมวรู้จักกันแล้วก็รักกันยังไงหรอคะ
3: จริงๆแล้วมันมีทฤษฎีก็คือว่าการที่จะทำให้สัตว์2ตัวเนี่ยรู้จักกันก็คือสุนัขอยู่ในกรงแล้วก็ให้แมวแบบเดินเล่นก่อนรอบๆให้ทำความคุ้นเคยแล้วได้กลิ่นก่อนหลังจากนั้นปุ๊บถ้าเขาเริ่มไม่กลัวกันเริ่มแบบสุนัขก็เริ่มแบบเอามือแบบเล่นๆเลียหรืออะไรกันแล้วเนี่ยอาจจะลองปล่อยจากนอกกรงแต่ว่าเจ้าของต้องอยู่ด้วยดูซิว่าพออยู่ด้วยกันปุ๊บไม่มีกรงละเขาจะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากนั้นถ้าอยู่ด้วยกันได้ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบเอามาแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องทำใจแล้วว่าอาจจะไม่ถูกกันแล้วก็อาจจะค่อยๆเริ่มอีกรอบนึงไม่ทราบว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่อยากจะพอแชร์ให้ฟังได้ไหมครับว่าการทำบริการตรงนี้มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง
5: อย่างบางท่านเคยมีเหมือนกันบอกว่าหมามันดุกัดคนไปทั่วเลยไม่ไหวแล้วจะเอาไปส่งสถานรับเลี้ยงหรือพวกบ้านที่ส่งเคราะห์สัตว์เรารู้สึกว่าไม่ใช่หมาคือหนึ่งชีวิตที่คุณต้องรับผิดชอบเหมือนคนนะคะลูกเราเกิดมาแล้วจะดีจะเลวคือลูกเราต้องเลี้ยงเราต้องรับผิดชอบคุณอาจจะไม่พร้อมด้วยกำลังทรัพย์แต่ว่าถ้าคุณมีใจสักอย่างคุณทำได้หมดคุณไม่พร้อมกำลังทรัพย์ที่จะใช้บริการเราคุณก็หาวิธีอื่นเราแนะนำให้เรายินดีเลยไม่ต้องเป็นอะไรกันก็ได
3: ้ผมว่าความรักมันไม่ได้ขึ้นกับเงินทองนะ
5: ใช่
3: ความรักมันขึ้นอยู่กับใจเรามากกว่าวันนี้ผมกับน้องเฟย่าต้องขอบคุณนะครับพี่แอนกับพี่เพอร์ลี่มากนะครับที่ให้เราได้มาเยี่ยมชมสถานที่ที่เกิดจากความรักเพื่อน้องหมาน้องแมวโดยตรงเลย
0: นอกจากการพาหมาและแมวออกมาทำกิจกรรมพิเศษแบบนี้แล้วการดูแลเขาอย่างใกล้ชิดด้วยความรักแม้ยามเจ็บป่วยก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องๆไปพบกับผู้ที่เริ่มต้นเลี้ยงด้วยความไม่ตั้งใจแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นความผูกพันที่มีค่าต่อเพื่อนรักสี่ขาของเราครับ
1: ตัวนี้ชื่อกะทิอายุเกือบ8ปีแล้วตอนแรกหลานเป็นคนซื้อมาไปแอบเอามามาแล้วแอบเข้าบ้านด้วยนะเออเปิดมานี่หน้าแก่ตัวผอมเลยนะที่ไหนได้เอามาก็บอกว่าเดี๋ยวเลี้ยงเองเพียงแต่ว่ากลางวันนะจ๊ะดูนิดหนึ่งก็แล้วกันไม่เป็นไรอะไรเงี้ยมันก็แก้เหงานะพูดเรื่องจริงมันก็คือว่ามันแก้เหงาหนึ่งแล้วเราก็เลี้ยงมันอ่ะก็คือเลี้ยงแล้วมันก็ต้องรักเหมือนกับลูกอ่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งปรากฏว่าอยู่ดีๆก็ซึมไม่กินข้าวซึมแค่วันเดียวเองนะก็เลยบอกเก๋พาไปหาหมอเหอะรู้สึกว่ามันต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็พาไปโรงพยาบาลพอหมอจับเท่านั้นหมอรู้เลยแค่สัมผัสเองว่าจับตรงนี้เท่านั้นเองหมอเลยรู้เลยว่าเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองถ้าเป็นคนก็เหมือนโรคพุ่มพวงอ่ะ

ก็คือบางครั้งเนี่ยความผูกพันเราบอกมาไม่ถูกหรอกแต่เราถ้าเราเห็นมันเจ็บป่วยเนี่ยเราทนไม่ได้ที่จะให้มันนอนควนคางต่อหน้าต่อตาพูดเรื่องจริงอ่ะถึงเราไม่ได้รักสัตว์มากมายแต่เขาอยู่ในครอบครัวเราก็เหมือนเป็นสมาชิกของเราในบ้านคนตัวหนึ่งใช่ป่ะเพราะว่ามันก็ต้องอยู่ผูกพันกันตลอดเพราะนั้นไม่ได้เลยเพราะนั้นเราต้องรักษามันถึงยังไง

0: ษาเพราะว่ามันก็เหมือนชีวิตหนึ่งในบ้านเราเราจะปล่อยให้มันตายได้ยังไง
1: น้องชื่อลิลลี่ค่ะอายุ3ขวบครึ่งเก็บมาเลี้ยงเพราะว่าแม่เขาโดนจับไปแล้วก็เขายังไม่หย่านมยังคลอดไม่ถึง7วันก็เลยสงสารแล้วก็เอาเขามาเลี้ยงค่ะตอนแรกไม่คิดว่าจะเลี้ยงอะค่ะแต่เพราะความสงสารพอเลี้ยงไปแล้วผูกพันแล้วก็รักค่ะอย่างที่บ้านป่วยเนี่ยจะรักษาเขาแบบดีมากและดีที่สุดจะพาไปหาหมอแบบว่าให้น้ำเกลือเช็คอย่างละเอียดจะดูแลเขาให้ดีที่สุดเหมือนลูกเลยค่ะถ้าไม่รักจริงอ่ะไม่คิดว่าจะดูแลเขาได้ตลอดอย่างเงี้ยอย่าซื้อมาเลี้ยงดีกว่าค่ะ1ตัวเองก็สร้างบาปถ้าเอาไปปล่อย2เป็นภาระสังคม3จิตใจเขาก็น่าสงสารนะเขาถูกทอดทิ้งอ่ะค่ะ

0: ็มี2ที่อ่ะครับคือข้างถนนกับชาวบ้านก็ไปปล่อยวัด
1: พี่ว่าถ้าไม่อยู่วัดก็ต้องอยู่ข้างถนนนะ
2: ป้าคิดว่าไม่มีความสุขมันลำบาก
1: ถ้าคนไม่ให้เขาก็ไม่มีจะกิน
3: ก็เหมือนคนเราไม่มีบ้านก็มีใครมีความสุขครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: เป็นยังไงบ้างเฟย่าเมื่อกี้เดินเข้ามาเห็นอะไรบ้าง
5: เฟย่าค่ะเห็นหมากับแมวค่ะแล้วมันไม่เหมือนของพี่แอมกับพี่เฟอร์รี่เลยค่ะเพราะว่าตัวที่นี่มันผอมมากเลยอะค่ะ
4: ที่นี่ก็อาจจะเป็นสุนัขแล้วก็แมวที่ป่วยอยู่เดี๋ยวถามพี่เขาดีกว่าว่าสุนัขและแมวที่นี่เนี่ยมันมาจากไหนบ้างครับ
6: ส่วนมากก็ของที่วัดเองนะคะแล้วก็มีชาวบ้านเอามาปล่อยทิ้ง
4: แล้วเห็นคนเขาเอามาปล่อยบ่อยขนาดไหนครับ
6: บ่อยขนาดไหนก็บางเดือนก็เป็น20ตัวนะคะที่มา ซึ่งคุณเรียมจะมีพี่ท่านหนึ่งนะคะแค่เป็นคนดูแลอยู่ที่นี่บางทีก็ไปเจอมาหน้าวัดใส่กระสอบมาค่ะใส่กระสอบแล้วผูกปากอย่างดีนะคะเอาทั้งแม่ทั้งลูกอะค่ะใส่มาเอามาทิ้งไว้หน้าวัด
4: ปริมาณนี่เยอะขนาดไหนครับ
6: ตอนนี้คือแมว151ตัวค่ะสุนัขก็ประมาณ20ตัว
4: อ๋อ
6: ค่ะ
4: โหก็เยอะเหมือนกันนะฮะ
6: เยอะค่ะเยอะ
4: แล้วส่วนใหญ่แล้วที่นี่มันหมาแมวเขาเป็นอะไรบ้างครับอาการที่เจอบ่อยๆฮะ
6: ส่วนมากก็เป็นหวัดกันนะคะ
4: เป็นหวัด
6: ท้องเสีย
4: ท้องเสีย
6: แล้วก็เชื้อรา
4: อ๋อนี่คือในแมว
6: ใช่ค่ะในแมวค่ะในสุนัขก็จะเป็นเห็บหมัดจะเยอะ
4: ในเฟย่าอย่างที่พี่เขาเล่าเนี่ยคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่สุนัขแล้วก็แมวเนี่ยอยู่ด้วยกันเยอะ
5: ค่ะ
4: พอมีตัวใดตัวนึงป่วยตัวที่ป่วยเนี่ยก็นำเชื้อโรคไปให้ตัวที่สุขภาพดีพอมันคุกคีกันเชื้อก็ติดไปติดมา
5: แล้วหมากับแมวที่เนี่ยค่ะเยอะมากๆแล้วเขากินอาหารอะไรแล้วมันจะกินอิ่มไหมล่ะคะ
7: อันดับแรกนะคะอาหารที่เนี่ยส่วนมากจะเป็นเงินส่วนหนึ่งของหลวงตาแล้วก็อาหารที่เหลือจากบิณฑบาตมาส่วนมากก็แล้วก็จะมีพี่มนเป็นคนช่วยหาอาหารมาสมทบ
6: แมวที่นี่จะกินอาหารอยู่ที่เดือนนึงประมาณ10กระสอบค่ะซึ่งมันก็เป็นเงินก็ค่อนข้างจะเยอะ
4: ครับ
6: แต่พอหลังๆนี่คือแมวเพิ่มปริมาณเยอะขึ้น
4: ครับ
6: พี่ก็เลยขอความช่วยเหลือจากน้องเก๋ก็ไปให้ประชาสัมพันธ์นะคะว่าเราขอรับบริจาคนะ
8: ก็คือรู้จักจากเพื่อนๆในเฟซที่ในกลุ่มรักหมารักแมวก็มีจำนวนนึงอะค่ะก็เลยแบบว่าไม่รู้จะช่วยตรงนี้ได้ยังไงเห็นพอมาเห็นสภาพแมวที่นี่คือแบบมันแย่มากเก๋ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเนาะก็ประกาศตามเพจต่างๆโครงการเป็นน้ำใจให้แมวจรพวกทาสแมวอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าขอให้เพื่อนๆแบบว่ากลุ่มรักหมารักแมวเนี่ยช่วยกันแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าวัดนี้คือไม่มีใครทราบเลยว่าแมวที่นี่เยอะมากขนาดนี
4: ้ถือว่าโชคดีที่มีคนมาช่วยเหลือเราตรงนี
6: ้
4: เพราะถ้าไม่มีคนช่วยเหลือนี่ผมเห็นสภาพแมวแล้วก็สุนัขที่นี่ก็แบบน่าจะต้องอดตายกันเยอะเลยเพราะว่าปริมาณเยอะจริง
6: ๆเยอะค่ะ
4: เอางี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนอยากจะมาช่วยบริจาคอาหารอะไรเงี้ยให้เขามาได้ยังไงครับ
6: ก็ถ้าสะดวกมาที่วัดเลยก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกก็จะส่งมาเป็นพัสดุตามที่น้องเขปโพสต์ไปส่งไม้มนนะคะเป็นสื่อกลางซึ่งเอามาให้วัดอีกทีนึงค
4: ่
6: ะ
4: ลองหาดูใน Facebook ก็จะม
6: ีค่ะใช่ค่ะ
4: ขอความช่วยเหลืออยู่เป็นระยะ
6: ถูกต้องค่ะ
5: แล้วมีแมวกับหมาเยอะขนาดนี้ค่ะแล้วมันนอนตรงไหนกันหรอคะ
7: ปกติผมทำเพจเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือแมวอยู่แล้วก็เลยแบบว่าไปลงขอรับบริจาคสร้างโรงเรือนให้ก็ได้

0: ได้มามีผลตอบรับดีมากคือ
1: ครับ
0: แค่ 2-3 คนก็คือสร้างได้แล้วคือตอนนั้นก็คือแบบตกใจแล้วก็ดีใจมากที่มีคนไว้ใจเราให้เราแบบสร้างโรงเรือนให้แมวอย่างเงี้ยค่ะ
1: การทำงานจิตอาสาก็จะมีผมว่ามีอุปสรรคเยอะเหมือนกัน
2: เพรา
1: ะว่าจริงๆแล้วทุกคนที่ทำงานผมเชื่อว่าไม่มีเงินเดือนเราทำงานด้วย
2: หัวใจ
1: ทำด้วยใจอยากให้เพื่อนร่วมโลกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นหมาแมวมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคราวนี้พอทำงานจิตอาสามันก็จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยคนที่เห็นด้วยก็บอกว่าเอ๊ะทำไมรับบริจาคตลอดเวลาไม่จบไม่สิ้นสักทีก็เพราะว่าปัญหามันไม่จบไม่สิ้นไง
2: ใช่
1: ไหมครับในผมก็มาถึงที่วัดละนะครับก็ในฐานะที่เป็นสัตวแพทย์เดี๋ยวก็อยากจะช่วยดูแลนะครับแล้วก็ผมไม่ได้มาคนเดียวด้วยผมพานักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยไม่โดนมาเป็นลูกมือในการฉีดวัคซีนนะครับหยอดยาป้องกันเห็บหมัดให้เขาด้วยนะครับ
3: และตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะไปช่วยกันตรวจสุขภาพหมาแมวที่นี่ไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง
1: เยอะมากเลยสัญญา
4: เยอะมากเลยอะค่ะตอนนี้อะค่ะน้องๆส่วนหนึ่งกำลังทานอาหารกันอยู
1: ่ครับแล้วหมาแมวที่นี่เขาอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละครับเป็นปกติฮะ
5: ใช่ค
2: ่
5: ะ
2: ใช่ค่ะ
6: บางทีก็เห็นกินนมหมาแมว
2: กินนมหมาด้วย
1: อ๋อเหรอ
6: ใช่น่ารักมากเลย
1: ก็เรียนรู้ที่อยู่ด้วยกัน
3: วิธีการหยดยาป้องกันเห็บหมัดให้กับสุนัขและแมวก็ไม่ยากเลยครับเพียงแค่หยดยาลงไปบริเวณหลังคอเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือปริมาณยาที่ใช้จะต้องพอเหมาะกับน้ำหนักตัวของสัตว์ตัวนั้นนะครับและน้องๆทราบไหมครับว่าวัคซีนพิษสุนัขบ้าจะฉีดให้กับสุนัขและแมวที่มีสุขภาพแข็งแรงเท่านั้นนะครับ
2: คุณหมอคะอย่างนี้มันต้องกี่วันถึงจะหยอดเขาได้อีกครั้ง
1: โดยปกติแล้วก็เราจะหยอดทุกๆเดือนเพราะว่าเห็บหมัดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่แต่บนตัวสุนัขนะฮะมันอยู่ที่พื้นด้วยคือวงจรชีวิตเขาเหมือนอยู่บนตัวสุนัขใช่ไหมฮะเขาจะกินเลือดผสมพันธุ์กันเรียบร้อยลงมาวางไข่ตัวมาวางไข่เสร็จแล้วเนี่ยไข่ก็จะฟักออกมานะฮะพอฟักเสร็จปุ๊บตัวอ่อนจากไข่ขึ้นมากินเลือดสุนัขขึ้นลงตัวสุนัขเนี่ย3
2: คร
1: ั
2: ้ง
1: เพื่อครบวงจรชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเวลาเราหยอดเนี่ยเราได้แต่ตัวบนตัวไอตัวข้างล่างยังไม่ได้มันก็เลยต้องป้องกันต่อเนื่อง
2: แล้วอย่างแมวอะคะเราต้องป้องกันยังไง
1: คือแมวก็หยอดยากเหมือนกันครับแต่ส่วนใหญ่ปรสิตในแมวเนี่ยก็จะเป็นพวกหมัดแมวนะฮะอาจจะมีพยาธิมีอะไรบ้างนะครับส่วนโรคอีกโรคนึงที่น่ากลัวสำหรับแมวที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นพวกไวรัสติงเยอะมากเลยเพราะว่าเลี้ยงก็ยังแออัดไวรัสที่เกิดได้บ่อยแล้วก็เจอได้บ่อยในประเทศไทยก็เป็นกลุ่มพวกเขาเรียกว่าขยัดแมวภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฟีไลน์แพร์ลิโคพีเนียแต่ภาษาไทยเราเรียกว่าหัดแมวหัดแมวก็คือเชื้อไวรัสตัวนึงที่ทำให้แมวมีอาการท้องเสียมีอาการทางระบบประสาทอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีอาเจียนบ้างทำให้แมวไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วก็ติดเชื้อง่ายสุดท้ายก็จะเสียชีวิตพวกนี้ติดต่อกันง่ายมากนะฮะบางตัวก็เหยียบไปในชามอาหารตัวที่เข้ามาก็เอ้ากินเข้าไปติดกันอีกนะฮะหรือบางทีสัมผัสกันแล้วแมวก็เลียแต่งตัวเข้าไปก็ติดกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโรคระบาดที่น่ากลัวการป้องกันทำได้อย่างเดียวเลยคือฉีดวัคซีน
3: นอกจากพี่ๆจิตอาสากลุ่มนี้แล้วยังมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ให้ความสำคัญและแก้ปัญหาหมาแมวจรจัดอย่างเป็นระบบอีกด้วยครับ
7: ศูนย์ควบคุมปัญหาน้ำโรคสัตว์ของกรมปศุสัตว์นะครับที่นี่เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมประชากรสุนัขและแมวนะครับโดยการผ่าตัดทำหมันและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสัตว์ป่าให้เราให้บริการฟรีนะครับวันนึงก็มีพี่น้องประชาชนนำสุนัขแมวเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมากนะครับวันนึงก็ประมาณ100ตัวขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่สุนัขและแมวที่ประชาชนนำมารับบริการที่นี่นะครับก็มีทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของนะครับแต่ที่นี่เราก็จะเน้นไปที่ไม่มีเจ้าของเพราะว่าสุนัขและแมวที่มีเจ้าของเนี่ยมันจับยากนะครับถ้ามีใครจับได้ก็สามารถนำมารับบริการที่นี่ได้นะครับต้องขอฝากผู้ที่คิดจะเลี้ยงสุนัขหรือแมวนะครับก็ขอให้ตัดสินใจให้ดีนะครับเพราะว่าสัตว์ที่ไม่ว่าสุนัขแมวเนี่ยเขามีชีวิตยืนยาวนะครับอยู่กับเราเป็น10ปีนะครับไม่ควรที่จะนำสัตว์ที่ท่านไม่อยากเลี้ยงนี่ไปปล่อยทิ้งนะครับมันจะเป็นภาระต่อสังคมนะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาโรคต่างๆมากมายโดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าก็เป็นอันตรายเพราะโรคนี้ไม่ว่าสัตว์หรือคนที่เป็นนะครับไม่มีทางรักษานะครับตายอย่างเดียวครับผม
8: การที่เราจะช่วยกันแก้ปัญหาหมาจรจัดนั้นก็คือการที่เราทุกคนนะครับนำหมาจรจัดเข้าบ้านซะเลี้ยงอย่างถูกวิธีเราจะทำให้หมาหมด

0: ภาพหมาจรจัดได้ก็ต่อเมื่อหมานั้นได้อยู่ในบ้านและมีการควบคุมนะครับดูแลเป็นอย่างดีสำหรับโครงการบ้านรักหมาสายยานี้ก็เกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าปัญหาของหมาจรจัดความที่มีจำนวนที่มากขึ้นกัดเด็กบ้างกัดนักศึกษาบ้างหรือว่าทำความเลอะเทอะต่างๆนานาอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยต้องหันกลับมาดูว่าตรงนี้เนี่ยเราควรจะต้องมีการจัดระเบียบเสียเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพที่ดีแก่คนและสัตว์บ้านรักหมาสายยาก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตัวอย่างนะครับหรือโครงการต้นแบบการแก้ปัญหาหมาจรจัดในชุมชนอย่างยั่งยืนการที่จะแก้ปัญหาหมาจรจัดได้นั้นเนี่ยในรูปแบบที่เป็นสากลและที่ประสบความสำเร็จและน่าจะเป็นต้นแบบก็คืออันแรกก็คือการขึ้นทะเบียนหมาการจดเจ้าของนะครับเราก็ทำโดยการสำรวจประชากรหมาในสารยาจดทะเบียนที่สองก็คือต้องเตรียมสถานที่รองรับไว้ก็คือบ้านรักหมาสารยารองรับให้หมานั้นได้เข้ามาอยู่นะครับเมื่อมีการจัดระเบียบด้านที่สามก็คือการให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนแก่หมาโดยรอบสารยาก็คือช่วยชาวบ้านภายนอกด้วยคุมประชากรภายนอกด้วยฉีดวัคซีนด้วยการที่สังคมต้องการจะแก้ปัญหาหมาจรจัดเนี่ยนะครับมันก็ต้องมาจากความร่วมมือร่วมใจตั้งใจจริงของชุมชนนั้นนะครับไม่ใช่คนใดคนหนึ่งอยากทำแต่คนอื่นไม่ได้เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความร่วมมือร่วมกันก็เป็นไปไม่ได้อันที่สองก็จะต้องมีศักยภาพพอสมควรในบางส่วนไม่ว่าจะต้องใช้เงินทองหรือว่าใช้แรงกายแรงใจสถานที่นะครับเวลาความรับผิดชอบนะครับอันที่3ก็ต้องมีความรู้ในวิธีการที่จะทําในเรื่องนั้นจริงๆทางคณะนะครับก็มีความยินดีอยู่แล้วนะครับที่ในการที่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคต่างๆหรือแม้แต่การคุมกําเนิดหรือทําวัคซีนทั้งหลายเราก็เริ่มให้ในหลายๆแห่งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากประสงค์ให้เกิดลักษณะเช่นนี้ในสังคมในชุมชนโดยทั่วไปนะครับมีการเกิดบ้านรักหมาสารยาเล็กๆ เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดกระจายทั่วไปเนี่ยมันก็จะช่วยให้หมาจรจัดมีที่อยู่มากขึ้นแล้วก็มีบ้านใหม่มากขึ้นลดปัญหาหมาจรจัดลง
1: ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองและสวัสดิภาพสัตว์อย่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557มาตราที่23ซึ่งมีเนื้อหาว่าห้ามไม่ให้เจ้าของสัตว์ปล่อยละทิ้งหรือกระทำการใดๆให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควรหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาทแต่ทั้งหมดที่คุณหมอพูดมาคงจะไม่มีความหมายเลยหากเจ้าของสัตว์เลี้ยงยังขาดความรับผิดชอบในการดูแลสัตว์เลี้ยงของตนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปได้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของพวกเราแล้วล่ะครับ
2: เป็นยังไงบ้างครับเฟย่าวันนี
3: ้วันนี้นะคะเฟย์ก็ได้เห็นความแตกต่างของสัตว์ที่มีความดูแลเอาใจใส่แล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็สัตว์ที่ถูกทอดทิ้งนะคะน่าสงสารมากๆเลยถ้าเกิดเฟย์โดนแบบนี้บ้างเฟย์ก็คงแย่มากๆเลยค
2: ่
3: ะ
2: ใช่คุณหมอหวังว่าเนี่ยหลังจากที่ทุกๆคนชมเนี่ยสังคมน่าจะดีขึ้นแล้วจะไม่เอาสัตว์มาทิ้งที่วัดเหมือนทุกวันนี้นะครับ
3: วันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วกลับมาพบกับรายการ Animal Speak ได้ใหม่ทุกวันเสาร์ตอน 8:00 น.นะคะ
2: วันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับ
3: สวัสดีครับ
2: เพราะสัตว์พูดไม่ได
3: ้ถึงต้องมี Animal Speak

สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะแล้วก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ที่นี่คืออุโมงค์ต้นไม้ผาสิงในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโกลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยยะบุรีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าจะมีการตัดต้นไม้ขยายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกเรื่องราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

0: ที่นี่บ้านเรา
1: ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนอยู่มัธยมคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็นั่งรถเสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างหรือบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรืออย่างนี้นะครับแต่ปี2500ประมาณ514หรือ15นี่นะฮะถนนเริ่มละนะฮะทำทางทำอะไรก็เรียกว่าฝุ่นตลบอบอวนอยู่แล้วก็ผลที่สุดเราก็ได้ใช้ถนนแบบดีมากหลังจากปีประมาณ2016ต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ45ปี
2: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉำฉาไม้ต้นตะแบกหรืออะไรพวกนี้ฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนมพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
3: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึงท่าของผานะครับตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่ามันเหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านไล่เรียงขึ้นมานะครับจนถึงอำเภอท่าวงผานะครับ
4: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
5: ถนนทั้งเส้นนะฮะไม่ใช่เฉพาะตรงอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว
6: ้ที่อยากให้เราเริ่มไล่จากหัวใจตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนต่อหนึ่งต้นเรารู้สึกไงเราอยู่กับเขา50นาที
0: 5มีนาคม2558เป็นวันที่เด็กเยาวชนและภาคประชาคมในจังหวัดน่านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนรูปหัวใจสีแดงทับลงบนเครื่องหมายกากบาททั้งนี้ก็เพื่อแสดงพลังและความรู้สึกที่มีต่อต้นไม้หลังจากต้นไม้เหล่านี้กำลังจะถูกตัดหรือขุดล้อมย้ายไปที่อื่นเป็นจำนวนมากกว่า600ต้นตามโครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138กิโลเมตร
6: มีต้นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลยคือเป็นต้นไม้2ต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาชิดกันจนวันนึงเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกแล้วผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตอ่ะเขาเหมือนปู่กับย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึงน้องสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้วาดหัวใจสองดวงเขาวาดหัวใจครึ่งดวงกับหัวใจครึ่งดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคนสองคนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาแล้วเขาก็เขียนคำว่าปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกันพอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเนี่ยเราก็เอารูปเหล่านั้นสื่อสารผ่านโซเชียล
0: การแสดงศิลปะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยลูกหลานชาวอำเภอท่าวังผาในจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานี
7: ้คือการเพอร์ฟอร์มของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปรียบตัวเองเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้หรอกว่าเครื่องจักรชนิดนี้มาดีหรือมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะท้อนก็คือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความเจริญที่เข้ามากับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันควบคู่กันได้ไหมชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็ต้องการสิ่งที่เจริญเข้ามาแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วและมันดีอยู่แล้ว
8: คือว่าไอ้สิ่งที่จะทำอันนี้นะฮะ หนึ่งก็คือเราเอาไว้ดูสองคือเอาไว้ยังเอาไว้ยังกับตรงทางหลวงว่าโอเคที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์กจริงๆแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีมะค่าโมทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วยคือผมมองว่าคนที่จะรักษาก็คือคนพื้นที
0: ่8มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างเร่งรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังอยู่ที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร
9: ์ข้อเรียกร้อง 1. เก็บอุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมะค่าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่งๆแบบที่ทำไปแล้วกับต้นไม้เดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่รอด
5: ในหลายปีที่ผ่านมาที่ถนนที่เราพูดกันถึงนี้เนี่ยครับก็มีเครื่องหมายกาติดกากบาทบ้างทาสีเหลืองเป็นอะไรต่างๆมีเครื่องหมายที่บอกว่าบ่งบอกอะไรบางอย่างถามดูบอกว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตัดเมื่อแรกยังเข้าใจว่ามีจะเป็นการขยายเป็น4เลนตอนหลังเขาบอกว่าบ่าวไม่ใช่เป็นขยายเป็นต้น4เลนนะเป็นการขยายหลายทางก็นึกไม่ออกว่าลำพังแค่ขยายหลายทางเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่มันจริงๆแล้วไม่น่าจะมันโดนไอ้ไหลทางที่ท่านจะขยายเนี่ยครับทำไมจะต้องไปตัดด้วย
3: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโครงการของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคตที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งปุ๊บเป็นไงบ้างชาวบ้านเจริญขึ้นไหมปรากฏว่าสองข้างริมถนนบอกว่าฝุ่นมันเยอะเนาะแต่ก่อนก็ 3-4 วันกวาดบ้านทีนึงเดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันมาเป็นแถวต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จละทีนี้ก็กลับมาหมู่บ้านที่กำลังจะโดนผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาษีไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าจริงๆชาวบ้านไม่อยากได้แต่ความเจริญมาถ้าเขาอ้างว่าเราเป็นตัวถ่วงความเจริญเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง
10: ความเจริญน่ะมันมาอยู่แล้วเราเข้าใจการขยายถนนเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดต้นไม้เยอะขนาดนี้แล้วก็เห็นว่าก็ไปดูข้อมูลเขามีแบบบอลไปปลูกใหม่ก็ไปดูที่เขาทำมันไม่ได้นี่นี่ครับคือมันไม่รอดหรอก
1: ต้นไม้โตอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าต้นไม้โตขนาดนี้ย้ายแบบ

0: พันธุ์ไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่ดีไม่มีมืออาชีพย้ายนะก็แค่ได้ท่อนไม้ที่ขุดรากออกแล้วก็ตัดแล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไปชำอีกที่ไปเพาะเลี้ยงที่ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำนะสำหรับผมคิดว่า 90% หรือ 90 กว่า% เนี่ยไม่รอด
1: ต้นไม้นี่ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่แล้วจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนนั้นได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้
2: ทางเขียนออกมาเลยว่า
3: เขียนตีแม็กเลยครับ
2: เขียนว่าอันนี้ทำถนนอยู่มีแม็กโครอยู่ตรงนี้มีต้นนี้ต้นนี้ที่นี่นี่เราตีเป็นกรุ๊ปไง
4: 9มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากหลักกิโลเมตรที่379ถึง386เป็นระยะทางรวม7กิโลเมตรพบว่าตลอด2ข้างทางมีทั้งไม้พื้นเมืองไม้ห่วงห้ามและไม้เศรษฐกิจเช่นสักจามจุลีประดู่หรือมะค่าเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,414 ต้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับเตรียมการตัดหรือล้อมย้ายโดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมากและเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายไหล่ทางนับจากผิวถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างน่าตกใจ
2: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรอ่ะแต่ต้องโดนตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแฝงลงใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปสัมภาษณ์กันมาว่าจุดอุโมงค์ต้นไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึงพันเนี่ยนะฮะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาบอกว่าล้อมไปแล้ว300ต้นถ้าเอาง่ายๆวัดกันจริงๆเนี่ยมันเป็นพันเลยอ่ะ

0: กว่า 13,500 ท่านบอกว่าอึดอัดมองว่าตรงนี้เป็นแขวงทางที่2เนี่ยฮะในอนาคตเนี่ยท่านสามารถทำเป็นป้ายแบบตรงในเขตของท่านได้เลย
1: เพราะนั้นต้นที่ห่างไปเยอะสัก 6-7 เมตรเนี่ยไม่ต้องตัดแล้วนะครับ
2: ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วครับ
3: 17มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านนำข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจพันไม้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อกำหนดพิกัดของอุโมงค์ต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนโดยหวังว่าในเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นจะเป็นพื้นที่ทางโอกาสในการนำเสนอข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การวางแผนหรือการทบทวนนโยบายและโครงการก่อสร้างในระยะยาว

0: าวันนี้นะครับที่ท่านมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการรักต้นไม้ผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ใช่จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนนเห็นด้วยเยอะก็จะทำตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับบอกว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไงเราก็คงไม่แค่เอาไปตัวตัดสินว่าเราจะดำเนินการยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านสบายใจตรงนี้นะครับ
1: 18 มีนาคม 2558เวทีรับฟังความ

0: ที่เห็นถูกจัดขึ้นณที่ทำการอบต.ผาสิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยชีวิตเวทีที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นความกล้าหาญจากหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งแสวงหาทางออกหลังพบว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม
1: บ้านเมืองหน้านี้ขณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่ดูเฉาเรื่องเรือทั่วประเทศแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหาที่ก็คงจะต้องใช้สติปัญญากำลังคนและความร่วมมือของประชาชนอย่างมาก
0: แม้ว่าตลอด2ชั่วโมงของเวทีการรับฟังความคิดเห็นจะยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามของภาคประชาคมถึงการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านหรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้างขยายผิวถนนและไหลทางบนทางหลวงหมายเลข1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้ในช่วงอุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง800เมตร
2: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้งสองฝั่งชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเราก็เชื่อว่าทุกคนพูดคุยกันได
3: ้ถามว่าพอจะรับได้ไหมก็ยังพอรับได้ที่ว่าพอจะช่วยชีวิตเขาถึงแม้ไม่ 100% แต่ขอให้ได้สัก 70-80% ก็ดีใจแต่ในค่าความรู้สึกเขาควรจะอยู่กับเราทั้งหมดครับ
4: ก็ตอนแรกมันเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนแบบไปว่าเล่นแบบเหมือนแบบยังไงก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ก็แบบยังไงไปถ่ายรูปแบบยังรู้ว่าแสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็รู้ว่าโดนตัดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปวาดเล่นกันอย่างนี้ถ่ายรูปออกมาก็กลายเป็นกระแสอุโมงค์ต้นไม้เขาก็ยังเก็บแต่ว่าส่วนอื่นเขาก็ตัดอยู่ดีอะค่ะถึงเขาจะบอกว่ามันก็ต้องเบี่ยงแบบเบี่ยงไปทางซ้ายตัดทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างนี้แต่คืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องตัดต้นไม้อยู่ดีค่ะไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องตัดเงี้ยค่ะ
5: ถ้ามันมีแนวคิดของวิศวกรของการออกแบบถนนให้มันเป็นพิเศษบางช่วงมันจะมีไหมกฎหมายไทยเวลาทำก็ทำแต่แรกไม่ต้องมาสร้างประเด็นให้ว่าต้นไม้มันเกะกะล้มมาพายุฤดูร้อนทำให้มันล้มทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียการจราจรเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ตามมาซึ่งมันเป็นประเด็นให้ประชาชนเดือดร้อน
6: มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่จะต้องรับผิดชอบเป็นคนเดียวมันต้องเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่เลยนะฮะทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
0: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีอุโมงค์ต้นไม้ในจังหวัดน่านครั้งนี้เป็นเสมือนกระแสลมแห่งความหวังที่มาจากพลังของภาคประชาชนในการลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของบ้านเมืองตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบแห่งนี
6: ้ผมแอบหวั่นใจว่าสักวันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะการท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะการตัดถนนเองไม่ว่าจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเองของเอาแค่จังหวัดหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดที่ไม่เคยเจออะไรมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะทะลุไปถึงลาวแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้องในอีก10ปีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
7: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกับป่าและเชื่อมกับเมืองนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทำเขาเริ่มที่จะเข้าไปสำรวจในพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่คนน่านแต่มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็

เริ่มมองดูว่าสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการเก็บรักษานะคะควบคู่ไปกับการพัฒนานั้นทำได้จริงๆได้อย่างไรตรงนี้เราว่ามันก็เหมือนกับการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

และนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกและผลิตขึ้นจากมุมมองที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจซึ่งบอกให้เรารับรู้ว่าทุกที่ล้วนเป็นบ้านของเราที่นี่บ้านเราครับ

0: ผีเสื้อกระทกรกแดงเป็นแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในกลุ่มแมลงสวยงามและอนุรักษ์ซึ่งการเลี้ยงแมลงอนุรักษ์และสวยงามมีปัจจัยที่สำคัญคือพืชอาหารต้องอุดมสมบูรณ์เพราะมีความจำเป็นต่อหนอนผีเสื้อซึ่งหนอนผีเสื้อแต่ละชนิดจะกินพืชอาหารที่แตกต่างกันดังนั้นผู้ผลิตควรจัดหาพืชอาหารให้เพียงพอในการเลี้ยงรวมถึงมีพื้นที่ในการเลี้ยงและมีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตลักษณะของผีเสื้อกระทกรกแดงมีลำตัวสีน้ำตาลความกว้างเมื่อกลางปีกประมาณ 60-80 มิลลิเมตรมีปีกสีน้ำตาลแดงโคนปีกคู่หน้าและปีกคู่หลังสีส้มขอบและปลายปีกสีดำขอบปีกมีลายเส้นซิกแซกสีขาวเรียงต่อกันโดยเพศผู้โคนปีกคู่หน้าและปีกคู่หลังมีสีน้ำตาลแดงเข้มเพศเมียสีจะจางกว่าเล็กน้อยด้านท้องของปีกโทนสีชมพูส้มและมีแถบสีดำสลับขาวผีเสื้อกระทกรกเป็นแมลงที่มีสีสันสวยงามอยู่ในกลุ่มของผีเสื้อกลางวันปัจจุบันได้มีการนำผีเสื้อชนิดนี้มาผลิตเป็นการค้าเพื่อส่งออกซึ่งผู้ค้าต้องหาเครือข่ายหรือช่องทางการตลาดในต่างประเทศและต้องรู้กฎระเบียบเอกสารต่างๆเพื่อใช้ในการส่งออกเนื่องจากการส่งออกแมลงสวยงามบางชนิดต้องได้รับการรับรองจากรัฐบาลและในขณะเดียวกันประเทศผู้ส่งออกต้องการเอกสารประกอบการค้าที่แตกต่างกันตามระเบียบของแต่ละประเทศซึ่งประเทศไทยยังมีระเบียบขั้นตอนการส่งออกค่อนข้างมากแต่ยังสามารถทำการส่งออกได้ดังนั้นผู้ที่สนใจในการเลี้ยงผีเสื้อเพื่อส่งออกในเชิงพาณิชย์ก็ควรที่จะต้องมีการศึกษากฎระเบียบและความรู้ความเข้าใจในการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศให้ดี
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: กับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 น และช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้พบกับการบรรยายพิเศษจากภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในหัวข้อการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามซึ่งการบรรยายเป็นหนึ่งในการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
1: สืบเนื่องมาจากว่าเรามองว่าในวิชามนุษยศาสตร์มันก็จะมีเรื่องศาสนาอยู่ด้วยนะครับที่เรื่องศาสนาที่มีความสำคัญก็คือโฟกัสไปที่ความเป็นคนนะครับทีนี้คนเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงเรื่องของคุณค่าของความเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันควรจะมีลักษณะอย่างไรนะครับคุณค่าที่แท้จริงนั้นควรจะเป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็นอกจากจะเห็นถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นคุณค่าในการปฏิบัติต่อคนอื่นในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อคนอื่นในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญครับ
0: การบรรยายหัวข้อการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก3ศาสนาได้แก่ดร.อำนาจยอดทองวิทยากรตัวแทนจากศาสนาพุทธดร.ประทีปฉัตรสุภางวิทยากรตัวแทนจากศาสนาคริสต์และดร.อนัทอมาตยกุลวิทยากรตัวแทนจากศาสนาอิสลามจากภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาให้ความรู้แบ่งปันทัศนะตามแนวทางของศาสนาแก่นักศึกษาแพทย์ให้ได้รู้จักกับมุมมองทางความเชื่อและทัศนคติที่แตกต่างกันของคนในแต่ละศาสนา
2: เราพูดถึงการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะครับเป็นคำถามแรกอันนี้อาจจะต้องถามทั้ง3ศาสนาเลยก็คือแต่ละศาสนาเนี่ยได้ให้ความหมายของคำว่ามนุษย์เนี่ยเอาไว้ยังไงวะมนุษย์ในทัศนะของพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย์ที่อาจารย์อำนาจก่อนครับในฐานะเป็นชาวพุทธครับ
3: ในทางพุทธศาสนาแบ่งที่มาของคำว่ามนุษย์มาจากมนะแปลว่าใจอุสยะแปลว่าสูงเพราะนั้นคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงหลวงพ่อพุทธทาสจึงประพันธ์ว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนในแง่ของหลวงพ่อพุทธทาสจะอธิบายคำว่าคนแปลว่าสับสนวุ่นวายแต่มนุษย์ผู้มีใจสูงนะครับคำว่ามนุษย์ผู้มีใจสูงท่านอธิบายว่าไงเนื่องจากว่าคำว่าผู้มีใจสูงนั้นพุทธศาสนาอธิบายเป็น2แง่ครับสูงในแง่กุศลและสูงในแง่อกุศลสูงในแง่กุศลหมายความว่ามนุษย์สามารถสูงสุดเป็นพระพุทธเจ้าพัฒนามีศักยภาพสูงสุดในการพัฒนาถึงเป็นพระพุทธเจ้านะครับเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระอรหันต์นั่นคือสามารถพัฒนาตัวเองได้ถึงระดับนั้นนี้ในแง่กุศลก็คือความดีในแง่ความชั่วอกุศลมนุษย์สามารถทำความชั่วสูงสุดได้เหมือนกันนะครับสูงสุดของความชั่วในตามพุทธศาสนาก็คืออนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์เป็นต้นนี่คือความหมายของคำว่ามีใจสูงสูงในแง่กุศลและอกุศลในคัมภีร์ตามพุทธศาสนาท่านเปรียบการเกิดเป็นมนุษย์ไว้แบบนี้นะครับนะท่านเปรียบไว้ว่ามีเต่าตัวหนึ่งนะอยู่ในทะเลแล้วก็มียางเล็กๆนะจ๊ะ
1: ห่วงยางห่วงยาง
3: ครับยางเล็กๆลอยอยู่กลางทะเลเต่าตัวนี้ทุก100ปีจะโผล่มา
1: ตาบอดด้วยป่ะที่บอด
3: ใช่ครับเต่าตาบอดครับจะโผล่หัวขึ้นมานะครับแล้วหัวนั้นเข้ากับห่วงยางเล็กๆ
1: ห่วงยางเล็ก
3: นะครับทุก100ปีจะโผล่มาครั้งหนึ่งนะครับความยากของการเกิดเป็นมนุษย์ในทางพุทธศาสนาอธิบายว่าเปรียบเสมือนความยากที่เต่าตาบอดจะโผล่หัวขึ้นมาแล้วก็เข้ากับห่วงยางนั้น
1: ในมหาสมุทร
3: ใช่ครับนะถ้าเราเปรียบในแง่ประสบการณ์ของเราเอาอย่างนี้เราดูในบ้านเรามีมนุษย์อยู่กี่คนแล้วมีสัตว์เดรัจฉานอยู่กี่ตัวนับเลยยุงมดตายดินไปอีกนับเพราะนั้นมันเยอะมากท่านถึงบอกว่าคนที่เป็นมนุษย์แล้วนะจะเกิดมาเป็นมนุษย์ยากมากเปรียบเสมือนกับเขาวัวคนที่เป็นมนุษย์แล้วเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรียบเสมือนกับขนวัวเพราะมันยากมาสาเหตุที่การเกิดเป็นมนุษย์มันยากเพราะขึ้นอยู่กับบุญนะครับ
1: เพราะการที่เรามาเป็นมนุษย์นี่แสดงว่า
2: เราโชคดีมาก
3: ใช่ครับ
2: โชคดีมากแสดงว่าในชาติที่แล้วเนี่ยเราต้องทำกรรมดีไว้ถึงได้เปิดไปเป็น
3: มนุษย์โดยเฉพาะศีล5ถือว่าเป็นคุณธรรมของมนุษย์ครับอาจารย
2: ์ครับ
3: นะทีนี้ความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่สำหรับพุทธศาสนามันมีในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าเวลานับ100ปีของมนุษย์นับตั้งแต่ปฏิสนธิเพราะฉะนั้นเวลาคนตายเราคนที่อายุ19ปี6เดือน19ปี2เดือนถ้าต้องการบวชเป็นพระ
2: ครับ
3: สามารถบวชได้โดยนับอายุตั้งแต่อยู่ในท้องมารวมถ
2: ้
3: าจำเป็นต้องบวช
2: ครับ
3: นะครับถ้าจำเป็นต้อง
2: แล้วไม่ใช่บวชเนนหรือถ้าไม่ถึงเวลา
3: บวชพระครับบวชพระได้เลย

0: ดยนับอายุที่อยู่ในท้อง
1: โอ้เหร
0: อครับเพราะฉะนั้นในคัมภีร์บอกชัดเจนว่าคำว่า100ปีตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นกัลละเป็นก้อนเนื้อคร
1: ับ
0: 7สัปดาห์ก็จะเป็นกัลละเป็นก้อนเนื้ออัมพุชะเปสีปัญจสขาขึ้นมาก็คือปัญจสขามีปุ่ม5ปุ่มหัวแขนขานะครับอันนี้เป็นวิวัฒนาการการเกิดความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้น
1: มาดูทางด้านคริสตศาสนาบ้างครับเราอาจจะพูดว่าพูดแบบหลักการทั่วไปก่อนว่าเวลาพุทธศาสนาก็จะบอกว่าเป็นศาสนาแบบอาเทวนิยมใช่ไหมฮะแล้วก็มาดูทางด้านเทวนิยมบ้างนะครับทางด้านคริสตศาสนานะครับว่าคริสตศาสนามองมนุษย์สถานะของมนุษย์เนี่ยทางคริสตศาสนามองสถานภาพของมนุษย์ยังไงครับ
2: คือในคริสตศาสนามองอย่างนี้ครับว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยครับมันมีลักษณะใกล้เคียงกับสิ่งสร้างต่างๆที่เราเห็นอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยครับสิ่งสร้างที่เรามองเห็นอย่างเช่นเก้าอี้โต๊ะปากกาสมุดดินสอเนี่ยครับสิ่งที่ทำให้เก้าอี้มันไม่กลายเป็นโต๊ะทำให้โต๊ะมันไม่กลายเป็นปากกาทำให้ปากกามันไม่กลายเป็นกระดาษนะครับเพราะว่ามันมีองค์ประกอบอยู่สองสิ่งสิ่งหนึ่งคือสสารหรือวัตถุที่เราจับต้องได้นะครับอ๋อเห็นอย่างเงี้ยเรียกว่าปากกาเห็นอย่างเงี้ยเรียกว่าเก้าอี้นะครับกับอีกอันนึงที่มาประกอบมันอยู่เนี่ยครับเราใช้แนวความคิดปรัชญาของอริสโตเติลที่อธิบายความเป็นก็คือมันมี being มีลักษณะความเป็นสิ่งนั้นอยู่ในวัตถุสสารต่างๆทำให้เก้าอี้มีความเป็นเก้าอี้ไม่กลายเป็นโต๊ะทำให้โต๊ะมีความเป็นโต๊ะไม่กลายเป็นปากกาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมีความเป็นจับอยู่กับสสารหรือวัตถุมนุษย์ก็เหมือนกันครับมนุษย์ก็มีความเป็นอยู่นะครับไอ้ความเป็นของมนุษย์เนี่ยครับมันมีองค์ประกอบอยู่2ส่วนฮะส่วนนึงเป็นสสารเป็นวัตถุที่เราจับต้องได้ก็คือความเป็นร่างกายของเราเนี่ยแหละครับกับอีกส่วนนึงเนี่ยครับเราเชื่อว่ามีความเป็นและความเป็นนั้นครับเป็นอมตะเพราะว่ามันเกิดจากฉายารักษ์ของพระเจ้าก็คือคริสต์ศาสนาสอนเรื่องเทวนิยมสอนเรื่องพระเจ้าเวลาที่พระเจ้าสร้างเนี่ยครับพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามฉายารักษ์ของพระเจ้าแล้วประทานสปิริตหรือวิญญาณหรือความเป็นเนี่ยครับใส่ลงไปด้วยทำให้อาจารย์นิรันดร์ไม่กลายเป็นอาจารย์อำนาจอาจารย์อำนาจไม่กลายเป็นอาจารย์ประทีปอาจารย์ประทีปไม่กลายเป็นอาจารย์อนันต์และความเป็นเนี่ยครับแตกต่างจากความเป็นโต๊ะหรือความเป็นเก้าอี้เพราะว่าความเป็นโต๊ะหรือความเป็นเก้าอี้เนี่ยครับเวลาที่มันสูญสลายมันก็เปลี่ยนแปลงสภาพได้กลายเป็นเศษโลหะเศษกระดาษหรือขี้เถ้านะครับแต่ความเป็นมนุษย์เนี่ยครับสร้างอย่างพิเศษขึ้นมาเพราะใส่ฉายาลักษณ์ของพระเจ้าลงไปด้วยดังนั้นมีเกิดแต่ไม่มีสิ้นสุดอวสานนิรันดร์กาลนั่นคือสปิริตหรือวิญญาณของอาจารย์อำนาจมีเกิดณวันเริ่มต้นที่พระเจ้าเริ่มสร้างแต่ณวันที่ร่างกายเน่าเปื่อยหรือแตกสลายไปแล้วเนี่ยครับวิญญาณของอาจารย์อำนาจคงอยู่วิญญาณของอาจารย์นิรันดร์คงอยู่วิญญาณของอาจารย์ประทีปคงอยู่ดังนั้นเวลาผมเห็นอาจารย์นิรันดร์ผมไม่ได้เห็นแค่ใครสักคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับคริสต์ศาสนาบอกว่าผมกำลังมองเห็นพระเจ้านะครับเนี่ยพระเจ้านั่งอยู่ตรงนี้พระเจ้านั่งอยู่เต็มห้องเลยครับมันก็เลยไปสู่แนวคำสอนที่ว่าดังนั้นมนุษย์เลยก็ต้องบอกว่าเราจำเป็นจะต้องรักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ากับเราเนี่ยครับมีปฏิสัมพันธ์กันในฐานะที่พระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับเวลาที่พระเจ้าสร้างเราเนี่ยครับพระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะปั้นขึ้นมาจากความว่างเปล่าได้เนาะต้องอาศัยใครครับต้องอาศัยพ่อแล้วก็แม่ของพวกเราสร้างเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นความเป็นคนนะครับเป็นการร่วมสร้างกันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านะครับพ่อแม่เป็นผู้ร่วมสร้างเป็นผู้สร้างโอกาสเป็นผู้สร้างความเหมาะสมแล้วพระเจ้าเป็นผู้ประทานจิตวิญญาณลงมาแล้วมนุษย์คนหนึ่งก็เกิดขึ้นมาเมื่อมีมนุษย์เกิดขึ้นมานะครับแค่เขาเป็นคนขึ้นมาเนี่ยครับฉายาลักษณ์ของพระเจ้านั่งอยู่ท่ามกลางเราดังนั้นค่าของคนอยู่ที่เขาเป็นคนครับเราไม่ได้ดูที่ว่าเขามีผลงานอะไรเขาทำงานอะไรบ้างไม่ว่าเขาจะสูงต่ำดำขาวยากดีมีจนฐานะเศรษฐกิจเป็นอย่างไรเจ็บไข้ได้ป่วยพิการหรือไม่ขอเพียงแค่เป็นคนก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ครับ
1: ในทัศนะสถานภาพหรือความเข้าใจมองมนุษย์ในทัศนะของอิสลามมองยังไงครับ
3: อิสลามได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะเวลาอิสลามสอนเนี่ยอิสลามสอนว่าจักรวาลทั้งหมดเนี่ยแต่เดิมเนี่ยไม่มีอะไรเลยทั้งหมดนั้นเป็นของอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวคือของพระเป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวสิ่งทั้งหลายไม่มีสิ่งใดอยู่เที่ยงแท้นะครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่มายาทั้งนั้นสิ่งที่มีอยู่อย่างเที่ยงแท้คือพระเป็นเจ้าเท่านั้นและ วันหนึ่งเนี่ยพระองค์จึงได้ทรงสร้างชั้นฟ้าหน้าแผ่นดินและจักรวาลขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดใน6วันคือใน6ช่วงเวลาและในวันที่7ทรงประทับบัลลังก์แห่งเดชานุภาพนะครับและในวันที่7นี่เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าจะเป็นวันที่ทรงดำริที่จะทรงสร้างมนุษย์เวลาที่ผมสอนทั้งที่ในมหิดลเนี่ยในแต่ละ

ณะก็ตามก็จะบอกเสมอว่านี่เป็นโปรเจกต์มนุษย์ก็คือเป็นโครงการที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพราะสิ่งที่นักศึกษาจะได้เห็นต่อไปก็คือว่ามนุษย์นั้นมีความสำคัญอย่างไรอิสลามได้สอนว่าสิ่งที่มนุษย์ควรตระหนักก่อนก็คือนะครับว่ามนุษย์มีสถานภาพอย่างไรในบ้านในสังคมของตัวเองในโรงพยาบาลในองค์กรเท่านั้นแต่มนุษย์มีสถานภาพอย่างไรในจักรวาลนี้หรือในโลกแห่งความเป็นจริงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่อิสลามให้ความสำคัญเสมอเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาอาจจะสัมผัสได้เสมอว่าถ้าคุยกับเพื่อนที่เป็นมุสลิมหรือว่าชมรมเนี่ยเขาจะพูดเสมอว่าอิสลามนั้นเป็นส

0: คือเป็นสารัตถะเป็นเมสเซจเป็นคำสอนนะครับที่บอกแก่มนุษยชาติในอิสลามนั้นสอนว่าพอในวันที่7พระเป็นเจ้าทรงประทับบัลลังก์เนี่ยพระองค์จึงทรงดำริที่จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาแต่เวลาพูดพระองค์ไม่ได้พูดว่าสร้างมนุษย์พระองค์ตรัสแก่บรรดาผู้ที่ห้อมล้อมพระองค์อยู่ในบรรดาทูตสวรรค์และสิ่งอื่นๆว่าแท้จริงเราจะวางผู้แทนของเราขึ้นบนโลกใบนี้นั้นท่านศาลลองดูจักรวาลอันกว้างใหญ่เนี่ยเฉพาะโลกใบนี้เท่านั้นที่ทรงตัดแบ่งมาให้มนุษย์ดูแลมนุษย์มีสถานภาพอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะสถาปนาผู้แทนของเราขึ้นบนโลกใบนี้นักศึกษาหยุดคิดได้เลยว่าเวลานักศึกษามองคนไข้เวลานักศึกษามองผู้ป่วยมองญาติผู้ป่วยหรือมองใครก็ตามในสังคมเนี่ยคนเหล่านั้นเขาเป็นก่อนเขาเป็นผู้แทนของพระองค์บนโลกใบนี้แต่เขาจะเป็นหรือไม่ก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่ทั่วไปเนี่ยหรือว่าตัวเราเองเราทำตามหน้าที่ที่รับมอบหมายครบถ้วนหรือไม่เราบกพร่องหรือเราเต็มเปี่ยมหรือไม่นั่นคือปัญหาที่โลกเผชิญอยู่ทุกวันนี้ว่ามนุษย์ควรจะเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์บนโลกใบนี้นะครับแล้วพระองค์จึงทรงตัดแต่พอตัดตรงนี้แล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นคือสิ่งที่เมสเซจหรือตัวสารอิสลามได้สอนก็คือว่าบรรดาทูตสวรรค์ที่ห้อมล้อมอยู่จึงได้ทูลว่าพระองค์จะวางตัวอะไรขึ้นมาบนโลกนี้ซึ่งรังแต่จะทำเพียงแค่สองงานหลักๆเท่านั้นก็คือการก่อความเสียหายการกระจายความเสียหายและหลั่งเลือดบนแผ่นดินกันนั้นหรือนักศึกษาลองไปดูสิโลกร้อนทุกวันนี้เพราะใครครับทรัพยากรหมดไปเพราะใครนะโลกเน่าเสียทั้งหมดเพราะใครนักศึกษาลองดูสิสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยยิ่งกว่าที่สัตว์สิงโตถ้าไม่หิวเขาไม่ล่าแม้กระทั่งจะมีม้าลายเป็นพันๆตัวอยู่ในทุ่งถ้าไม่หิวเขาไม่ล่าแต่มนุษย์เนี่ยจะทำร้ายจะด้วยสงครามทุกครั้งโลกครั้งที่สองตายไปกี่สิบล้านคนนะครับมันกลับมาประเด็นนี้ว่าเพราะฉะนั้นอิสลามได้สอนว่าก่อนที่จะมีมนุษย์ได้ซ้ำนี่คือคุณค่าของมนุษย
1: ์
0: ก่อนที่จะมีมนุษย์เนี่ยมลาอิกะห์หรือทูตสวรรค์ได้เตือนแล้วหมายความทวงว่าคือทูตสวรรค์ไม่สามารถจะมีปรีชาชาญที่จะมองล่วงหน้าว่ามนุษย์จะทำดีอะไรมนุษย์จะมีคุณค่าอะไรเขาก็มองแค่มีความใจบุญมีความใจบาปมีความใจกว้างมีความใจแคบอยู่ในตัวเองทัดตัวอย่างนี้จะทำอะไรได้เขาก็มองแค่ศักยภาพวิสัยทัศน์ของเขาพระเป็นเจ้าจึงบอกว่าเจ้าไม่รู้หรอกในสิ่งที่ข้ารู้หมายความว่าถ้าเราได้ประทานศาสนาประทานธรรมะให้เขาขัดเกลาตนเองเขาจะเป็นยิ่งกว่าที่เจ้าคาดคิดไว้เขาจะเป็นทูตสวรรค์เลยหรือเลอะเลือดกับทูตสวรรค์เพราะเขาสามารถกินได้แต่เขาไม่กินอย่างเช่นตอนนี้มุสลิมถือศีลอดเขากินได้แต่เขาไม่กินเขาสามารถที่จะลวนลามผู้ป่วยได้แต่เขาไม่ลวนลามผู้ป่วยสลบอยู่เขาไม่ลวนลามเขาสามารถหักห้ามตัวเองได้ในขณะที่เขาทำได้เนี่ยเพราะเขาเลอเลิศกว่าขณะที่ทูตสวรรค์ไม่มีอารมณ์ที่เป็นกิเลสตัณหานะครับจากนั้นพระองค์ว่าไงต่อไปอีกว่าพระองค์ยังทรงสร้างอาดัมขึ้นมาโดยสร้างขึ้นมาจากธุลีดินนะแล้วก็พระองค์ทรงตรัสว่าตรงนี้เองที่อิสลามสอนว่าไงครับว่าตั้งแต่มีจักรวาลขึ้นมาเนี่ยไม่เคยมีบาปเลยทุกวันที่เราเห็นความมลทินความไม่ดีมากมายคนนั้นก็ไม่เป็นระเบียบอันนี้ก็สกปรกอันนี้ก็คอร์รัปชันอะไรต่างแต่ในโลกในจักรวาลนี้ยังไม่เคยมีใครทำบาปหรือทำผิดมาก่อนเลยจนกระทั่งนี้เป็น the first test พระเป็นเจ้าทดสอบก่อนทดสอบใครอ่ะทดสอบทั้งหมดที่เจอประเด็นของมนุษย์มันนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาอิสลามสอนเรื่องมนุษย์เนี่ยครับมนุษย์สำคัญคือมนุษย์กลายเป็นปมสำคัญที่ทำให้โลกนี้ได้รับการทดสอบขึ้นมาและที่เราเห็นโลกสับสนวุ่นวายทุกวันนี้อันเนื่องมาจากการที่พระเป็นเจ้าทรงทดสอบในวันนั้นแต่มนุษย์จะต้องดิ้นรนไปสู่การนำโลกนี้กลับเข้าสู่ระบบอีกพระองค์ทรงทดสอบอย่างไรและพบว่าเกิดบาปขึ้นมาเป็นครั้งแรกไม่เคยมีใครฝ่าฝืนพระเป็นเจ้ามาก่อนเลยและเกิดการฝ่าฝืนพระองค์เป็นครั้งแรกและนั่นเป็นบาปครั้งแรกพระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อเราได้ตกแต่งอาดัมเรียบร้อยแล้วและเราเป่าวิญญาณของเราลงไปในตัวเขาและเมื่อเขาเป็นขึ้นมาเจ้าทั้งหลายจงสุดตัวลงกราบแก่อาดัมเถิดนี่คือคุณค่ามนุษย์นักศึกษาลองดูสิว่าดวงตะวันดวงเดือนนะดวงดารามากมายทางช้างเผือกหรือสรรพสิ่งมากมายเนี่ยหรือทูตสวรรค์ต่างๆพระเป็นเจ้าทรงบัญชาว่าเจ้าทั้งหลายจงสุดตัวลงกราบแก่อาดัมนี่คือมนุษย์ครับที่เป็นคนไข้ของเรานี่คือมนุษย์ที่เป็นผู้ถือหุ้นโรงพยาบาลของเราไม่ครับสมถ้ามีนะโรงพยาบาลเอกชนครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าแต่นั่นคืออะไรก็คือว่าสิ่งทั้งหลายสุดตัวลงกราบแก่มนุษย์อิสลามจึงสอนไงท่านเวลานักศึกษาเวลาไปปฏิบัติโรงพยาบาลว่าทำไมผู้ป่วยมุสลิมจึงไม่กราบนู่นไหว้นี่ต้นไทรอะไรต่างๆก็เพราะว่าไอ้นั้นนมัสการมนุษย์รับใช้มนุษย์แล้วเวลาเราเรียนวิทยาศาสตร์เรารู้นี่ แดดมีรับใช้อะไรเรามั่งดวงอาทิตย์รับใช้อะไรเรามั่ง

0: นะครับดวงจันทร์ทำให้น้ำขึ้นน้ำลงรับใช้เรามั่งนี่เป็นสิ่งที่เป็นสักขีพยานที่บ่งบอกตามที่อิสลามสอนอยู่แล้วว่าสิ่งทั้งหลายรับใช้มนุษย์แต่มนุษย์นมัสการพระเป็นเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นเองมนุษย์นี่คือคุณค่าคือถ้ามนุษย์ที่เรามองเห็นเขาเป็นทาสของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาเป็นทาสเงินทองเป็นทาสวัตถุเป็นทาสกิเลสอันนี้เขาทำลายคุณค่ามนุษย์แต่ถ้าเขานมัสการพระเป็นเจ้านะครับและทำดีต่อเพื่อนมนุษย์อันนี้เขารักษาคุณค่ามนุษย
1: ์การมองว่ามนุษย์มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่านะครับคำว่าคุณค่าเนี่ยทางพุทธศาสนาจะหมายถึงตัวคุณธรรมนะครับคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมนะครับจะทำให้ความเป็นมนุษย์เขาแตกต่างนะครับแต่มันมีนัยยะอย่างหนึ่งว่าเมื่อคนเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์พุทธศาสนาถือว่าคนเกิดมาเพราะกรรมเพราะบุญนะเพราะกุศลเพราะความดีใช่ไหมครับการเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องมีศีลบริบูรณ์ถึงจะเกิดเป็นมนุษย์เพราะนั้นการที่คนเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันคือความดีงามนะมันคือความดีงามความดีงามตัวนี้คือทำให้มนุษย์มีคุณค่านะเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์มีศักยภาพเหนือกว่าสัตว์นะครับเหนือกว่าสัตว์นั่นแหละทำให้มนุษย์ประเสริฐสูงกว่าคำว่ามนุษย์หมายถึงคนมีใจสูงหมายถึงว่าสามารถพัฒนาตนเองในด้านความดีงามสูงสุดก็ได้พัฒนาตนเองจนความชั่วสูงสุดก็ได้นะครับในทางพุทธศาสนาความเป็นมนุษย์จึงหมายถึงการพัฒนาตนเองให้สูงสุดนะพระพรหมคุณาภรณ์ถึงบอกว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมนะครับ
2: เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับมนุษย์พยายามที่จะจัดลำดับของความสำคัญของตนเองในสังคมให้อยู่เหนือคนอื่นแล้วก็พยายามที่จะไปลดทำให้สังคมนะครับเกิดการแบ่งชนชั้นความมีความต่างขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคนที่มีน้อยกว่าเราคนที่เขามีศักยภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับในสังคมนะครับก็จะถูกลดทอนไปเพียงแค่เครื่องมือหรือเป็นเพียงแค่ทรัพยากรหรือปัจจัยในการผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราเนี่ยครับเป็นการลดทอนให้ความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยครับมันหายไปเรามองไม่เห็นชัยลักษณ์ของพระเจ้าในเพื่อนพี่น้องของเราอีกต่อไปครับ
3: อะไรคือเหตุผลของการลดคุณค่านะเมื่อมนุษย์มีคุณค่าเกิดมายากมากเหมือนกับว่าเต่าตาบอดโผล่ขึ้นมา100ปีแต่ละครั้งแล้วมาโอ100ปีโผล่มาครั้งหนึ่งโอกาสที่จะมาสวมกับไอ้ห่วงยางในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลนี่มันเกิดยากมากแต่ว่ามนุษย์ไปลดคุณค่านี่ได้ยังไงนะ
4: เวลาเราพูดถึงคุณค่าคือในแง่ของคุณค่าความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ก็ดีคุณค่าความเป็นมนุษย์ก็ดีเดิมแล้วศาสนาทั้งหลายไม่ได้สอนเรื่องนี้โดยตรงแต่จะมีการศึกษาและถกเถียงกันในเชิงจริยศาสตร์ในเชิงปรัชญามากกว่าแต่เวลาเราพูดถึงประเด็นนี้หมายถึงว่าเรากำลังมองมุมมองแบบจริยศาสตร์นะครับมามองศาสนาว่าศาสนาจะสามารถตีความว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์เป็นยังไงได้ทีนี้เนื่องจากว่านิยามของมนุษย์ในทางพุทธศาสนาอยู่ที่คุณธรรมนะครับอยู่ที่คุณธรรมคนเกิดมาเพราะกรรมและก็เป็นไปตามกรรมพระพรหมคุณาภรณ์ท่านบอกว่าท่านพูดว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมนะครับจุดของการพัฒนามีทั้งสูงสุดและต่ำสุดคือฝ่ายดีและฝ่ายชั่วแล้วนะครับทีนี้มนุษย์ทุกคนเกิดมานะครับจะมีความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์เป็นธรรมชาติที่ติดตัวมนุษย์นะมันเป็นธรรมชาติเลยใครก็ขโมยไม่ได้อะไรไม่ได้นั่นความเป็นมนุษย์จะสังเกตได้ยังไงว่าพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์ทุกคนมีความเป็นมนุษย์เนื่องจากว่าเราจะสังเกตตีความจากหลักคำสอนว่าการฆ่ามนุษย์ไม่ว่าคนนั้นจะดีหรือชั่วก็ตามเป็นบาปนะถึงเขาจะเป็นนักโทษที่สมควรจะต้องตายนะก็ไม่มีสิทธิ์ใครที่จะไปฆ่าเขาคนที่ฆ่าเป็นบาปนะครับเพราะนั้นนักโทษประหารชีวิตคนฆ่าก็บาปเมื่อมีเจตนาตั้งใจฆ่าก็บาปนะครับเพราะนั้นในทางพุทธศาสนาคนชั่วที่สุดฆ่าคนชั่วที่สุดฆ่าคนดีที่สุดก็บาปแต่อันนี้คือในแง่ระดับความเป็นมนุษย์ที่เท่ากันแต่เนื่องจากว่าเงื่อนไขที่จะบอกว่าบาป

0: าปมากหรือบาปน้อยมันขึ้นอยู่ที่คุณธรรมนะครับขึ้นอยู่ที่คุณธรรมสังเกตว่าองค์คลีมานฆ่าคนประมาณ999คนนะเพียงแค่องค์คลีมานจะฆ่าแม่คนเดียวพุทธเจ้าต้องมาห้ามเพราะเมื่อใดก็ตามองค์คลีมานฆ่าแม่ขึ้นมาองค์คลีมานไม่มีสิทธิ์พัฒนาตนเองจนถึงจุดสูงสุดของมนุษย์คือเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสนะพัฒนาไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีนักศึกษาบางคนตั้งข้อสังเกตนะแต่ไม่ได้ว่ารับรองข้อสังเกตของเขาแต่มันก็มีเหตุผลเขาตั้งข้อสังเกตว่าอาจารย์ถ้าอย่างนั้นฆ่าคนอื่นยังไงก็ฆ่าคนอื่นหมดทั้งโลกอ่ะนะก็ยังบาปไม่เท่ากับแม่อ่ะนะเพราะนั้นเวลาพุทธศาสนาจึงมีบาปที่หนักที่สุดขึ้นอยู่กับคุณธรรมนะครับแล้วบุญที่สูงสุดขึ้นอยู่กับการตัดกิเลสได้นะการตัดกิเลสได้ทีนี้ความเป็นมนุษย์นี้จะต้องไปดูว่าความเป็นมนุษย์มันเพิ่มขึ้นลดลงยังไงดูตัวอย่างศีลที่เป็นพื้นฐานศีล5ข้อแรกก็คือห้ามฆ่าสัตว์เวลาพุทธศาสนาอธิบายว่าความเป็นมนุษย์ลดลงนะครับแค่คนมีเจตนาจะฆ่ามีจิตคิดจะฆ่าใครคนใดคนหนึ่งความเป็นมนุษย์หมดจากตัวของเขาแล้วเพียงแค่คิดนะครับพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นมโนทุจริตเป็นบาปทางใจนะครับ
1: คิดแค่คิดนะ
0: ครับแต่ยังไม่ผิดศีลนะก็ยังไม่ทำนะก็คือความเป็นมนุษย์ของเขาลดลงแล้วเนื่องจากว่าพุทธศาสนาถือว่าธรรมชาติของมนุษย์นะครับธรรมชาติของมนุษย์มีจิตประพัสสรกิเลสคือบาปนั้นโจรมา
1: จิตประพัสสรคือจิตบริสุทธิ
0: ์ครับจิตบริสุทธิ์นะครับ
1: มนุษย์โดยธรรมชาติแล้วจิตบริสุทธิ์
0: จะไม่มีอะไรนะครับแต่มันจะมีกิเลสมันเข้ามานะครับตัวกิเลสเพราะฉะนั้นเวลาคนคิดจะฆ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามกิเลสมันตัวมันเริ่มต้นมาจากกิเลสที่สับตามพุทธศาสนาเขาเรียกว่าอกุศลมูลน่ะกุศลมูลอกุศลมูลน่ะก็คือตัวที่เป็นแรงจูงใจอันแรกที่จะทำให้คนทำดีทำชั่วตัวนี้มันจะเข้ามาแล้วก็มนุษย์ทำเมื่อเราฆ่าเขานะพุทธศาสนาในศีลข้อ5เนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่เป็นพุทธพจน์ตรัสว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์นะเรามีความเป็นมนุษย์เรามีความเป็นมนุษย์แล้วโดยธรรมชาติเรารักชีวิตเราเราปรารถนาความสุขไม่อยากให้คนอื่นมาทำร้ายมาฆ่ามาทำลายเรานี่คือธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของสัตว์ด้วยเราไม่ต้องการให้คนอื่นมาทำร้ายเราอ่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปฆ่าคนอื่นได้ถือว่ากำลังปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของตัวเองและปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของคนอื่นเพราะว่าเท่ากับไม่ยอมรับว่าคุณรักความสุขนะเกลียดความทุกข์ชอบความสุขหนีความทุกข์นะคุณไม่อยากตายนะครับเพราะนั้นแปลว่าคุณไม่ยอมรับตัวนี้การที่คุณฆ่าคนอื่นเท่ากับว่าคุณปฏิเสธธรรมชาติตัวนี้นะครับปฏิเสธธรรมชาติมนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกคนเขาก็รักชีวิตนะถือว่าเราปฏิเสธธรรมชาติความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์นะครับความเป็นสัตว์ที่รักชีวิตตัวนี้ของเราเราถึงไปฆ่า
1: ในอย่างในศีล5นี่เขาถือว่าเป็นมนุษยธรรม
0: ใช่ครับ
1: คือหมายถึงว่าคนที่จะเป็นมนุษย์นี่อย่างน้อยต้องมีศีลห้าใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ถ้ามันขาดข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของเขาก็ลดลง
0: แต่คำลดลงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถที่จะทำลายเพราะว่าความเป็นมนุษย์พื้นฐานที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะที่มันติดตัวนั้นน่ะมันก็ยังอยู่เพียงแต่ว่ามนุษย์จะแตกต่างกันตรงที่การสร้างกรรมการทำกรรมใหม่นะครับกรรมในปัจจุบันน่ะทำให้การกระทำในปัจจุบันทำให้มนุษย์ต่างกันซึ่งตัวนี้คือไม่ว่าใครจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลเป็นคนชั่วคนดีคนเลวนั่นก็ขึ้นอยู่กับกรรมปัจจุบัน
1: นะครับเดี๋ยวประเด็นนั้นสักครู่หนึ่งจะมาถามอีกทีว่าการปฏิบัติต่อคนอื่นในลักษณะที่ไปลดคุณค่าเขาเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวกับหมอเนี่ยจะว่ายังไงอีกประเด็นนึงทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะถามอาจารย์ประทีปก่อนว่ามเมื่อมนุษย์เป็นฉายาของพระเจ้าเนี่ยนะแล้วก็การกระทำเรื่องพฤติกรรมอย่างไรที่ไปลดคุณค่าของตัวเองนะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของคริสตศาสนามองยังไง
2: ครับไม่รู้ว่าลดคุณค่าของตัวเองหรือคนอื่นทำให้เราถูกลดคุณค่านะฮะส่วนใหญ่นักศึกษาคิดว่าลูกค้าเพศไหนครับชอบไปเดินงานดูงานมอเตอร์โชว์เพศอะไรครับเพศชายไปดูอะไรครับไปดูรถหรือไปดูพิตตี้ครับทำไมล่ะครับค ุณค่าของความเป็นมนุษย์ถูกตีค่าเป็นอะไรครับถูกตีค่าเป็นสินค้าถูกตีค่าเป็นโปรดักต์เป็นผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างเขาทำตัวเองหรือเปล่าหรือเขาถูกสังคมกระทำให้คุณค่าในตัวเขาลดลงความเป็นที่เราบอกว่าเป็นฉายาลักษณ์ของพระเจ้าเนี่ยครับสังคมและตัวเราเนี่ยครับทำให้มันสูญหายไปด้วยคำว่าความมีเปลี่ยนจาก being เป็น having คือเราพยายามจะแสวงหาความมีตั้งแต่การมีเขาเรียกว่ามีโอกาสสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าคนอื่นมีโอกาสทางการศึกษามีโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดีกว่าคนอื่นมีโอกาสในการที่จะประสบความสำเร็จที่เป็นเป้าหมายที่มนุษย์กำหนดขึ้นมาว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีโน่นต้องมีนี่ต้องมีนั่นและการที่คนหนึ่งมีมากกว่าคนอื่นก็ถูกประเมินค่าว่าเขาเนี่ยครับมีคุณค่ามากกว่าคนอื่น
1: มากกว่าคนอื่น
2: ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยครับเราก็บอกว่าความเป็นของคุณเนี่ยมีศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันแล้วแนวความคิดเนี่ยก็พยายามกระจายมาในทุกระดับเลยนะครับศัพท์คำหนึ่งที่ฟังแล้วจะแสดงใจมากก็คือว่าเวลาเราเห็นผู้ป่วยเราไม่เห็นผู้ป่วยเป็นคนแต่เราเห็นผู้ป่วยเป็นลูกค้าคุณลูกค้าเดินเข้ามาแล้วครับเราต้องให้บริการคุณลูกค้า ลูกค้าคือ
1: เดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าคุณลูกค้านะผมสังเกตดูนะ
2: ก็สังเกตนะฮะ
1: ไปที่ไหนครับคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าคะ
2: มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือสาเหตุหรือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยครับลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ในตัวเราเอง
1: อันนั้นเรามองคนอื่น
2: ครับ
1: ทีนี้ว่าตัวที่จะทำให้ตัวเองลดคุณค่าของความเป็นผู้ที่มีฉายาของพระเจ้าอยู่เนี่ยยังไงครับ
2: ก็คือว่าการที่เราไม่แสวงหาจุดมุ่งหมายไม่ยึดมั่นกับเป้าหมายปลายทางอันสูงสุดในชีวิตของเราเนี่ยครับแล้วเราก็ไม่แสวงหาว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเดินทางไปสู่จุดสุดท้ายจะไปถึงไหนเวลาที่อาจารย์อยู่ในวัยเดียวกันกับพวกเรานะครับมีคนพูดถึงว่าหลังจากเนี้ยอายุ70 80 90 100นะครับเราเคยคิดมองไปข้างหน้าไหมครับเป้าหมายสุดท้ายในวันสุดท้ายของการเดินทางของชีวิตเราจะไปไหนไม่เห็นครับไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาเพิ่งมาคิดถึงเรื่องนี้จริงๆจังๆเมื่อพี่สาวจากไปในวัย39ปีทำให้เราเฮ้ยคนใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยครับเขาเดินไปแล้วนะแล้วเขาจากเราไปเราถึงรู้ว่าจริงๆแล้ววันนั้นน่ะ
1: มันมาถึงแน
2: ่มันมาถึงแน่มันจะมาถึงเมื่อไหร
1: ่ครับ
2: แล้วถ้าเราแสวงหาคำตอบให้ได้ว่าเป้าหมายสุดท้ายในชีวิตเราจะไปไหนเนี่ยครับเราถึงจะมาตระหนักถึงว่าเราจะพัฒนาตนเองให้มีคุณค่าเพื่อที่จะบรรลุสู่เป้าหมายนั้นได้ยังไงครับ
1: ครับผมโอ้ดีมากครับในทัศนะของอิสลามเนี่ยคุณค่าของมนุษย์มันลดลงด้วยสาเหตุอะไรบ้างครับ
3: เราก็กลับไปยังคำสอนที่เป็นหลักการที่บอกว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้แทนของอัลลอฮ
1: ์เป็นผู้แทนของพระเจ้า
3: ผู้แทนของพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นการเป็นผู้แทนพระเป็นเจ้าเนี่ยอิสลามก็สอนว่าพระเป็นเจ้านั้นทรงคุณลักษณะอันมากมายนับเป็นนามอันสุนทรได้99พระนามทรงกรุณาทรงปราณีทรงความเป็นธรรมเห็นไหม
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นทรงเป็นผู้ปกครองด้วยเหตุนี้มนุษย์ควรจะเรียนแบบก็คือปฏิบัติตามคุณลักษณะของพระเป็นเจ้าจากพระนามอสุนทรทั้ง99นั้นคือทรงกรุณาทรงปราณีทรงมีความเป็นธรรมแต่ถ้าหากมนุษย์ไม่ปฏิบัติตามนั้นอันนี้แหละก็จะทำให้เขาเนี่ยสูญเสียการเป็นผู้แทนของพระองค์ไปทีละน้อยทีละน้อยไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตามในขณะเดียวกันอิสลามก็สอนอีกว่า มนุษย์นั้นตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างความเป็นทูตสวรรค์กับความเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมารหรือสัตว์เดรัจฉานก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์อิสลามจึงสอนว่าเวลาที่ศาสนาอิสลามประทานธรรมะลงมาเนี่ยพระเป็นเจ้าประทานธรรมะลงมาเนี่ยธรรมะนั้นมาตั้งแต่ศาสดาตั้งแต่อาดัมมาจนถึงโนอาน้ำท่วมนูห์น้ำท่วมโลกจนถึงอิบรอฮีมอับราฮัมเป็นต้นจนถึงมุฮัมมัดเนี่ยนะครับธรรมะเหล่านี้เป็นสายธารแห่งวิถีธรรมเนี่ยรวมเรียกว่าชะรีอะห์ชะรีอะห์ก็ภาษาธุรกิจจะเรียกว่ากฎหมายอิสลามแต่ว่าชะรีอะห์เนี่ยก็คือเป็นองค์รวมของคำสอนอิสลามที่จะให้ธรรมะนี้คุ้มครองอาดัมและลูกหลานอาดัมจากการล่อลวงของมารมารล่อลวงยังไงมารล่อลวงเพื่อไม่ให้มนุษย์อยู่กึ่งกลางระหว่างเป็นมนุษย์มนุษย์จะต้องอยู่กึ่งกลางและพยายามเดินก้าวไปทางความเป็นทูตสวรรค์ให้มากที่สุดเช่นทูตสวรรค์เนี่ยทูตสวรรค์วันๆนึงก็จะนั่งแต่แซ่ซ้องสดุดีพระเป็นเจ้าทั้งวันทั้งคืนมาเป็น10เป็น100ล้านปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ละหมาดให้มากที่สุดนมัสการพระเป็นเจ้าให้มากที่สุด กล่าวภาวนาให้มากที่สุดอันนี้ก็คือเป็นแบบทูตสวรรค์